ชากรศาสตร์ต่อสังคมมนุษย์ก็คือตรงนี้เรากำลังจะพูดถึงวิชาหนึ่งก็คือวิชาที่เรียกว่าประชากรศาสตร์ซึ่งมันเป็นวิชาที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับสังคมมนุษย์นั่นเองเพราะว่าประชากรศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากรซึ่งก็คือหมายถึงมนุษย์เรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นแรกที่เราจะต้องพูดถึงก็คือว่าความหมายของประชากรศาสตร์มันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นประชากรศาสตร์นั้นมันเป็นวิชาหรือมันเป็นการศึกษาเกี่ยวกับประชากรมนุษย์แต่ศึกษาในเรื่องอะไรศึกษาในเรื่องขนาดในเรื่องขนาดก็คือพูดง่ายๆจำนวนนั่นเองนะครับโครงสร้างในที่นี้ก็คือแบ่งเป็นโครงสร้างอายุและเพศนะครับว่ามีอายุประชากรนั้นมีอายุอยู่ในช่วงนี้เท่าไหร่นะครับเป็นเพศชายเท่าไหร่เป็นเพศหญิงเท่าไหร่การกระจายในที่นี้ก็คือเรื่องของการย้ายถิ่นถูกไหมครับว่ามนุษย์เราเนี่ยประชากรมนุษย์เราเนี่ยกระจายหรือย้ายถิ่นไปตรงไหนยังไงบ้างนะครับรวมไปถึงวิชาประชากรศาสตร์เนี่ยนะฮะมันเป็นการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์คำว่าเป็นการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือว่าอาศัยหลักการทางสถิติและคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นนี่ก็คือความหมายของประชากรศาสตร์นะครับแล้ววิชานี้มันมีความสำคัญยังไงล่ะก็คือมันทำให้รู้จักตัวเองคำว่าทำให้รู้จักตัวเองก็คือหมายความว่ามันศึกษาเกี่ยวกับอะไรมันก็ศึกษาเกี่ยวกับขนาดโครงสร้างและการกระจายตัวหรือพูดง่ายก็คือว่าศึกษาเรื่องของการเกิดการตายการย้ายถิ่นอะไรนั่นเองนะครับมันก็ทำให้เรารู้จักตนเองในความหมายอย่างนี้นะครับมีเพศชายเท่าไหร่เพศหญิงเท่าไหร่อายุ 5-10 ปีมีจำนวนเท่าไหร่11-15 ปีมีจำนวนเท่าไหร่นะครับอันที่2ก็คือว่าวิชาประชากรศาสตร์เนี่ยมันต้องอาศัยข้อมูลทางประชากรถูกไหมครับเพราะว่าวิชาประชากรศาสตร์นั้นจะต้องมีการเก็บควบรวบรวมข้อมูลทางประชากรข้อมูลทางประชากรมันก็มีความสำคัญต่อเนื่องไปถึงเรื่องอื่นๆนะครับเพราะว่าจะทำให้เราเกิดการแสวงหาความรู้ใหม่ๆสามารถทำให้เราไปการวางแผนพัฒนาด้านต่างๆประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมไปถึงการวางแผนการบริหารประเทศเพราะอย่างที่เรียนแล้วว่าวิชาประชากรศาสตร์นั้นจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรทั้งหมดข้อมูลเกี่ยวกับประชากรทั้งหมดมีอะไรบ้างล่ะที่สำคัญก็คือเพศอายุการศึกษารายได้อะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับประเด็นถัดมาก็จะพูดถึงแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญของประชากรศาสตร์ก็คือหมายความว่าเวลาเราจะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประชากรศาสตร์หรือวิชาทางด้านประชากรศาสตร์นั้นเราต้องรู้เรื่องอะไรบ้างหรือเรามีประเด็นที่เป็นแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญของวิชาประชากรศาสตร์อะไรบ้างประเด็นแรกเรื่องการเกิดประเด็นที่สองเรื่องการตายประเด็นที่สามเรื่องการย้ายถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเกิดตายย้ายถิ่นคงไม่ขยายความนะครับและอันที่4ก็คือโครงสร้างอายุและเพศตรงนี้ขออธิบายนิดนึงว่าโครงสร้างอายุและเพศก็ถือเป็นแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญของประชากรศาสตร์และมันจะแสดงให้เห็นในรูปของพีระมิดประชากรนะครับเดี๋ยวพีระมิดประชากรเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันนะครับแล้วก็แนวคิดที่5ที่สำคัญก็คือการสัมมโนประชาการสัมมโนประชากรก็ถือเป็นแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนทางด้านประชากรศาสตร์เพราะสัมมโนประชากรมันพูดง่ายๆคือว่าเป็นการสำรวจประชากรนะครับณนะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับอย่างละเอียดนะครับก็คือว่าสำรวจทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะมีชายกี่คนหญิงกี่คนแต่งงานแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรวมไปถึงอันที่6ที่เป็นแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญก็คืออัตราพึ่งพิงอัตราพึ่งพิงก็คือหมายความว่าเราจะดูที่ว่าคนที่อยู่ในวัยพึ่งพิงหรือวัยพึ่งพาแล้วแต่ตำราบางเล่มจะใช้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในวัยพึ่งพิงหรือวัยพึ่งพาก็คือวัยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นวัยที่อยู่ในวัยพึ่งพิงหรือวัยพึ่งพาจึงประกอบไปด้วยเด็กและคนชราทีนี้เด็กและคนชราเนี่ยอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ล่ะถึงเป็นเด็กอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ล่ะถึงเป็นคนชราอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ล่ะถือเป็นวัยทำงานเพราะฉะนั้นก็ถือว่า14-65โทษครับ14-64ปีก็ถือเป็นวัยทำงานนะครับต่ำกว่านั้นก็เป็นวัยเด็กสูงกว่านั้นก็เป็นวัยแรกวัยชราหรือวัยสูงอายุนั่นเองนะครับและอันที่7นะครับเป็นแนวคิดพื้นฐานทางประชากรก็คือการคาดคะเนประชากรการคาดคะเนประชากรพูดง่ายๆคือว่าการประมาณการหรือการพยากรประชากรในอนาคตนั่นเองก็ประชากรก็พยากรในทุกเรื่องทุกราวที่เกี่ยวข้องกับประชากรซึ่งหลักใจใหญ่ความส่วนใหญ่เขาก็จะคาดคะเนกันในเรื่องของจำนวนถูกไหมครับในเรื่องของเพศหญิงเพศชายอัตราการเกิดอัตราการตายอะไรทำนองนี้นั่นก็คือการคาดคะเนประชากรหรือการพยากรณ์หรือการฉายภาพประชากรในอนาคตนั่นเองว่าจะมีลักษณะอย่างไรนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะมีการอธิบายขยายความนิดนึงนะครับว่าการเกิดคืออะไรการตายคืออะไรการย้ายถิ่นคืออะไรโครงสร้างอายุหมายถึงอะไรยังไงและนี่ครับคือรูปร่างหน้าตาของสิ่งที่เรียกว่า
พีระมิดประชาป

นะครับตัวเลขตรงกลาง0ถึง4 5ถึง9 10ถึง4พวกนี้ก็คือช่วงอายุนั่นเองนะครับทางซ้ายมือก็แบ่งเป็นเพศชายกับเพศหญิงนะครับขวามือก็เป็นเพศหญิงนะครับสัมมโนประชากรคือการแจ้งนับประชากรทั้งหมดในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอย่างเป็นทางการนะครับโดยปกติการทำสัมมโนประชากรนั้น10ปีทำครั้งหนึ่งนะครับนะเพราะว่าบอกแล้วว่าต้องเป็นการแจ้งนับประชากรทั้งหมดก็ต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญมากเลยก็คือทฤษฎีทางด้านประชากรก็มีหลากหลายทฤษฎีนะครับแต่ว่าในที่นี้ก็อย่างที่เรียนแล้วว่าคงไม่สามารถเอาทฤษฎีทั้งหมดในด้านประชากรมาใส่เข้าไปในเอกสารให้เราเรียนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็พูดถึงทฤษฎีที่สำคัญก็คือทฤษฎีทางด้านประชากรของมัลทัสนะครับโรเบิร์ตจีมัลทัสหรือมัลทัสเรียกสั้นๆว่ามัลทัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นบิดาของวิชาประชากรศาสตร์เพราะถือว่าเป็นบุคคลแรกๆที่พูดถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับประชากรศาสตร์พูดถึงยังไงก็พูดถึงเรื่องของว่าประชากรนั้นเพิ่มแบบเลขาคณิตส่วนอาหารเพิ่มแบบเลขคณิตคำว่าเพิ่มแบบเลขาคณิตก็คือเพิ่มแบบทวีคูณ1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8 8เป็น16ส่วนอาหารหรือทรัพยากรนั้นเพิ่มแบบเลขคณิตก็คือเพิ่มแบบไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5อะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตเกิดปัญหาเรื่องของความอดอยากยากแค้นถูกไหมครับเพราะว่าคนมันเพิ่มมากกว่าจำนวนอาหารและประชากรนั่นเองเพราะฉะนั้นทฤษฎีของมัลทัสก็เลยเกิดการเสนอทฤษฎีในการยับยั้งการเพิ่มของประชากรการยับยั้งการเพิ่มประชากรก็มี2แบบก็คือแบบป้องกันและแบบทำลายนะครับแบบป้องกันก็คือไม่ให้เกิดประชากรขึ้นเช่นการคุมกำเนิดการทำลายก็เช่นอาจจะเกิดสงครามถูกไหมฮะอาจจะเกิดโรคระบาดถูกไหมฮะพวกนี้ก็คือทั้งสงครามทั้งโรคระบาดเนี่ยมันเป็นการป้องกันการเพิ่มประชากรแบบทำลายก็คือมันทำให้ตายไปถูกไหมครับเพราะเมื่อเกิดสงครามต้องมีความตายเกิดขึ้นถูกไหมครับเมื่อมีโรคระบาดก็ต้องมีการตายเกิดขึ้นนะครับทฤษฎีสองคือทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงประชากรทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงประชากรนั้นก็อธิบายการประชากรนะครับแบ่งออกเป็น3ช่วง3ยุค3สมัย3เวลานะครับแล้วแต่ตำราแต่ละเล่มจะเรียกนะครับแต่ยุคที่1หมายความว่าเกิดสูงตายสูงยุคที่2หรือระยะที่2เกิดสูงตายต่ำระยะที่3ก็คือเกิดต่ำตายต่ำนะครับส่วนทฤษฎีที่3ก็คือการตอบโต้หลายทางของประชากรก็คือหมายความว่าประชากรจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นในช่วงปีไหนก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเช่นปี2540หรือปี63ที่มีเหตุการณ์เรื่องของโรคระบาดประชากรก็จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงโควิดยกตัวอย่างชัดๆประชากรก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดก็คืออาจจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิสัมพันธ์กันนะครับจากเผชิญหน้าไปเป็นออนไลน์นั่นเองนะครับนี่ก็คือที่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงประชากรของมัลทัสอันนี้คือทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงประชากรแล้วก็อันนี้ก็คือทฤษฎีการตอบโต้หลายทางของประชากรนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาที่พูดถึงเรื่องของแนวคิดนะครับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชากรศาสตร์รวมไปถึงทฤษฎีต่างๆนานาของประชากรศาสตร์ซึ่งทฤษฎีทั้ง3ทฤษฎีเมื่อสักครู่นี้โดยเฉพาะทฤษฎีของโรเบิร์ตมัลทัสเนี่ยขอให้นักศึกษานะครับไปอ่านทำความเข้าใจมาให้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นความรู้ที่สำคัญของการศึกษาทางด้านประชากรศาสตร์ครับครับแล้วก็เนื้อหาในตอนนี้นะครับคราวนี้ก็จะชี้ให้เห็นถึงประชากรกับสังคมเลยถูกไหมครับอย่างจากที่เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงพื้นฐานของวิชาทางด้านประชากรศาสตร์แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงประชากรกับสังคมเนี่ยเราจะพูดถึงประเด็นอะไรบ้างนะครับเราก็จะพูดถึงความสำคัญของประชากรต่อสังคมนั่นก็คือหมายความว่าสถานการณ์ของประชากรณตอนนี้แล้วก็สืบเนื่องมาจากในอดีตนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมองว่าณปัจจุบันอัตราการเกิดมันลดลงก็ตามแต่บอกแล้วว่าคนก็อายุยืนขึ้นก็คือหมายความว่าเกิดน้อยแต่ก็ตายยากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดประชากรเพิ่มขึ้น
นะครับแล้วก็จะกลายเป็นประชากรผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นหรือกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุนั่นเองเพราะฉะนั้นการเพิ่มขึ้นของประชากรก็จะส่งผลกระทบเยอะแยะถูกไหมครับหลายด้านถูกไหมครับเช่นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากรต่อครอบครัวถ้าเกิดว่ามีประชากรเพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็จะเป็นภาระพูดง่ายนะครับของครอบครัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ไม่ได้หมายถึงว่าตำหนิหรืออะไรนะครับที่แต่ละครอบครัวนะปัจจุบันรวมทั้งสังคมไทยแล้วก็สังคมโลกจะเป็นสังคมผู้สูงอายุก็คืออาจจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นผู้สูงอายุก็ต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างนึงว่าวัยสูงอายุก็จะเป็นวัยที่เป็นวัยพึ่งพิงนะครับวัยที่เป็นภาระนั่นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าพูดอย่างนี้จะคือจะตำหนินะครับแต่หมายความว่ามันเป็นสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้นะครับแน่นอนเมื่อคนเพิ่มมากขึ้นหรือประชากรเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจถูกไหมครับเพราะว่าจะต้องพยายามทำยังไงก็แล้วแต่เพื่อที่จะเอาทรัพยากรหรือหาทรัพยากรหรือสร้างทรัพยากรมาตอบสนองความต้องการของคนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้หรือต้องหาทรัพยากรมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้นคำว่าทรัพยากรในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวนะครับแม้แต่เรื่องของงานก็เหมือนกันถูกไหมครับเพราะว่าก็ต้องหางานทำแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนมันก็มากขึ้นนะครับและที่สำคัญเมื่อคนเพิ่มมากขึ้นหรือประชากรเพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมยังไงก็แล้วแต่ปัญหาสังคมต้องเกิดขึ้นแน่นอนถูกไหมครับถ้าคนมันเยอะถูกไหมฮะคนเยอะปัญหาต้องเยอะตามมาอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นเหตุผลที่เป็นสัจธรรมเลยถูกไหมครับแล้วก็ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากรของการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อการศึกษาอันนี้ก็ต้องพูดลึกลงไปในรายละเอียดอีกนะว่าตอนนี้เรื่องผลกระทบต่อการศึกษาเนี่ยเป็นยังไงอย่างน้อยตอนนี้อาจจะส่งผลกระทบในแง่ที่ว่าคนเรียนอาจจะลดน้อยลงนะครับเพราะว่าเด็กเกิดใหม่น้อยนะครับผลกระทบถัดมาก็คือเรื่องของถ้ามีประชากรเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขและอนามัยนั่นเองถูกไหมครับเพราะอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงเพราะคนมันเยอะถูกไหมฮะแล้วก็ผลกระทบต่อการเมืองการปกครองก็คงจะมีในส่วนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผลกระทบต่อการเมืองการปกครองรวมไปถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าเมื่อคนมากขึ้นเราต้องนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์มาใช้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์เมื่อนำมาใช้แล้วเนี่ยมันก็ต้องย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาด้วยนะครับองค์ประกอบของประชากรกับผลกระทบตรงนี้เราก็จะพูดถึงประเด็นที่มันเป็นองค์ประกอบของประชากรที่มันส่งผลกระทบต่อสังคมองค์ประกอบของประชากรมีอะไรบ้างอายุและเพศถูกไหมครับณตอนนี้อายุและเพศเป็นยังไงสัดส่วนอายุและเพศเป็นยังไงมันส่งผลกระทบต่อสังคมนั่นเองถูกไหมฮะอายุณตอนนี้ชัดเจนว่าคนสูงอายุจะมีเพิ่มมากขึ้นประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับแล้วเข้ามานานแล้วด้วยนะครับซึ่งก็มีเกณฑ์บอกว่าเท่าไหร่ถึงถือว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับโดยพื้นฐานธรรมชาติธรรมดาเนี่ยก็คือว่าถ้ามีผู้สูงอายุ 10% ของประชากรทั้งหมดก็ถือว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วสถานภาพสมรสนะครับก็มีผลต่อเรื่องของสังคมถูกไหมครับโสดสมรสไม่ยาอะไรทำนองนี้ก็จะมีผลกระทบหมดถูกไหมครับแล้วก็องค์ประกอบด้านที่อยู่อาศัยด้านเชื้อชาติด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อแนวโน้มประชากรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มในลักษณะที่ผู้สูงอายุจะมีเพิ่มมากขึ้นจึงต้องเกิดประเด็นที่เรียกว่าการพัฒนาคุณภาพประชากรนะครับเพื่อให้ประชากรนั้นมีคุณภาพนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวครับทุกๆประเทศก็จะต้องมีการส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาคุณภาพประชากรให้มีคุณภาพนะครับก็ต้องไปดูในรายละเอียดนะครับแต่ตอนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพของการที่เราจะวางแผนในการดูแลเรื่องของคุณภาพประชากรสักเท่าไหร่นะครับเรายังไม่มีการวางแผนกันชัดๆเรื่องสังคมผู้สูงอายุจะทำยังไงต่อไปนะครับอันที่สองนะพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยนะครับให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคตนะครับก็อันนี้ก็ถูกต้องว่าเรื่องของการพัฒนาคุณภาพประชากรพัฒนาคุณภาพของคนเนี่ยมันไม่สามารถทำได้เสร็จภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เริ่มวางแผนกันณตอนนี้เนี่ยอนาคตเราจะเผชิญวิกฤต
ประเทศไทยเราจะเจอวิกฤตหนักนะครับถ้าไม่รีบวางแผนนะตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าการพัฒนาคุณภาพประชากรหรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับประชากรเนี่ยมันต้องใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลนะครับอย่างน้อยก็ต้อง 20-30 ปีขึ้นไปนะครับอันที่3ก็คือว่าส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับก็คืออย่างน้อยมันก็เป็นตัวกระตุ้นนะครับให้คนเกิดการพัฒนาตัวเองนะครับเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมไทยที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมในการดูแลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นๆนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าในอนาคตเร็วๆนี้นะครับจะต้องเกิดวิกฤตเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมในการเอาตัวรอดนะครับหรือไม่ช่วยเหลือเฟื้อแผ่กันเนี่ยคงจะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะนี่ก็คือประเด็นที่พูดถึงเรื่องของประชากรกับสังคมก็คือหมายความว่าเราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องประชากรให้มากแล้วนะครับเราควรที่จะต้องมีการวางแผนประชากรกันตั้งแต่เนิ่นๆจริงๆถ้าเราวางแผนประชากรตั้งแต่เนิ่นตั้งแต่เราเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกๆนะครับปัญหาประเทศไทยอาจจะลดน้อยถอยลงไปก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาประเทศไทยเนี่ยที่คิดว่าน่าจะง่ายที่สุดและสามารถแก้ได้แบบว่าบูรณาการเลยก็คือว่าลองคิดถึงสภาพความเป็นจริงถ้าประชากรไทยหรือคนไทยมีจำนวนไม่มากปัญหาต่างๆก็จะลดลงเองโดยธรรมชาติเลยพูดแล้วเหมือนอาจจะเป็นการพูดแบบกำปั้นทุบดินแต่ว่าข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างนั้นตอนนี้ประชากรไทยเรามีจำนวนเท่าไหร่ก็อยู่ที่การสำรวจก็ประมาณสักจะ70ล้านคนละหรือ70ล้านกว่านะครับแต่ว่านั่นก็คือเป็นการสำรวจซึ่งก็ยังไม่มีความชัดเจนก็ต้องรอในเรื่องของผลการทำสัมมโนประชากรและที่สำคัญเรามีประชากรแฝงซึ่งเข้ามาด้วยแล้วก็จะเป็นปัญหานะครับซึ่งเราก็ยังไม่ได้วางแผนจัดการตรงนี้ว่าสัดส่วนมันควรเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงและมีความเข้มงวดในการคัดเลือกคัดสรรคนที่เป็น ประชากรแฝงในประเทศไทยอะไรอย่างไรถูกไหมครับงั้นส่วนใหญ่ก็อย่างที่เรียนแล้วว่าก็จะเข้ามาประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายเข้ามาอย่างลักลอบเข้ามาอย่างการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อหรือว่าเข้ามาโดยการให้การช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เรียกรับผลประโยชน์นะครับก็มีลักษณะอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของตอนที่พูดถึงประชากรกับสังคมนั่นเองครับเนื้อหาถัดมาเนี่ยคราวนี้ก็จะเริ่มลึกลงไปในรายละเอียดว่าการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรต่อสังคมไทยนะครับก็คือในเรื่องของประชากรไทยเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงและการเปลี่ยนแปลงอันนั้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสังคมไทยยังไงเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความก็อย่างที่เรียนแล้วว่าปัญหาใหญ่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าสังคมผู้สูงอายุประเทศไทยเนี่ยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วแล้วก็จะมีผลกระทบต่อสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าประเด็นแรกที่จะพูดถึงก็คือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและผลกระทบต่อสังคมไทยเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ก็คือหมายความว่าจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตรงนี้เราพูดเนี่ยโดยภาพรวมนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าแน่นอนล่ะว่าเด็กเกิดใหม่นะครับอาจจะน้อยนะครับแต่ว่าคนเราก็อายุยืนขึ้นนะครับก็คือพูดง่ายตายยากขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าประชากรมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเปิดประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นลักษณะที่เรียกว่าประชากรวัยสูงอายุหรือก็คือพูดง่ายคนเราอายุยืนขึ้นก็เลยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุก็คือประชากรวัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะฮะมันก็เลยทำให้ภาพรวมประเทศไทยรวมทั้งโลกนี้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุพอกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุมันจะกลายเป็นประเด็นหลักในสังคมไทยและในสังคมโลกนั่นเองถูกไหมครับเพราะอะไรนะครับที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะตำหนิผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าอีกหน่อยหลายๆคนก็คงต้องเป็นผู้สูงรวมทั้งตัวผมเองด้วยถูกไหมครับเพียงแต่ว่าเวลาเข้าสู่ผู้สูงอายุมันจะเกิดปัญหาต่างๆนานาตามมาถูกไหมครับปัญหาแรกเลยก็คือปัญหาเกี่ยวกับตัวผู้สูงอายุเองเพราะฉะนั้นปัญหาเกี่ยวกับตัวผู้สูงอายุเองก็เยอะแยะไปหมดอย่างน้อยก็คือสภาพร่างกายความแข็งแรงสุขภาพของตัวผู้สูงอายุเองถูกไหมครับต้องยอมรับว่าก็คงต้อง
ลดน้อยถอยลงไปถูกไหมฮะกำลังวังชาก็คงต้องลดถอยลงไปการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเกิดขึ้นบ่อยเป็นประจำมากขึ้นมันก็จะเกิดปัญหากับตัวผู้สูงอายุเองนะครับ

เพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเลยก็คือเรื่องของสุขภาพกายจะเป็นปัญหาพอต่อเนื่องมาจากสุขภาพกายมันก็ต้องมีสุขภาพจิตหรือสุขภาพของด้านจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมครับอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยในเรื่องของสภาพจิตใจถูกไหมฮะอาจจะรู้สึกเหงาอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวอาจจะรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับเพราะว่าลูกหลานๆก็คงต้องไปดำรงชีวิตสู้ชีวิตถูกไหมฮะเสร็จแล้วที่จะตามมาของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็คือปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมคราวนี้ก็จะเยอะแยะไปหมดเลยก็ต้องยอมรับว่าประเด็นหนึ่งก็คือว่าผู้สูงอายุนั้นอาจจะอยู่ในวัยที่ไม่สามารถที่จะหารายได้แล้วอาจจะไม่ใช่วัยที่อยู่ในลักษณะขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอีกแล้วถูกไหมครับเพราะว่าคงไม่มีใครจ้างงานหรือว่าก็คงต้องออกจากงานหรืออยู่ในวัยเกษียณแล้วก็คือเป็นวัยที่ไม่สามารถที่จะหาเงินมาเลี้ยงดูตัวเองได้ก็พูดกันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะเถียงว่าก็มีบำนาญอันนั้นก็อาจจะเป็นคนส่วนน้อยก็ได้ถูกไหมครับนะฮะเพราะว่าคนเหล่านี้มันมีจำนวนเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อสังคมโดยภาพรวมก็คือพูดง่ายจะต้องเป็นภาระให้คนอื่นดูแลนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมานะครับหลังจากที่ดูสภาพข้อเท็จจริงที่มันจะเกิดขึ้นแล้วนะครับดูจากสภาพปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยเรามีนโยบายอะไรล่ะนะฮะตรงนี้ก็ต้องอาศัยภาพรวมของรัฐบาลที่จะต้องเข้ามาดำเนินการนะครับซึ่งณตอนนี้ก็อาจจะมองว่ายังไม่ค่อยรัฐบาลก็จะยังไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของนโยบายประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผู้สูงอายุยังไม่มีการวางแผนที่เป็นบูรณาการที่ดีพอที่จะรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นนี้ต่อไปในอนาคตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนโยบายประชากรของไทยณตอนนี้เนี่ยก็จะต้องมีการกระตุ้นนะครับถ้าพูดถึงนโยบายประชากรเนี่ยก็คือหมายถึงจะต้องมีกฎหมายหรือจะต้องมีมาตรการอะไรก็ตามนะครับที่องค์กรหรือว่าหน่วยงานของรัฐบาลนะครับออกมานะโดยมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับคือในเรื่องของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของขนาดประชากรนะหรือการกระจายตัวของประชากรภายในประเทศอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่านโยบายประชากรนะครับซึ่งก็อาจจะถูกเพิกเฉยไปยาวนานพอสมควรนะครับเพราะว่านโยบายประชากรเนี่ยเราเคยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่สมัยนู้นฉบับที่3หลังจากนั้นก็อาจจะไม่ค่อยพูดถึงนักการเมืองเองก็ไม่ค่อยจะเอานโยบายเรื่องประชากรนั้นไปหาเสียงถูกไหมฮะส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆนานาเรื่องของประชากรนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนโยบายที่ถ้าทำได้แล้วเนี่ยมันจะช่วยลดปัญหาต่างๆนานาของประชากรหรือของประเทศไปโดยอัตโนมัติโดยปริยายเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะพูดถึงวิวัฒนาการของนโยบายประชากรให้เห็นภาพสักนิดหนึ่งนะครับว่ามันร่วงอะไรบ้างนะครับเช่นในช่วงแรกนะครับก็คือปี13ถึงปี2539นะครับตรงนี้ก็คือว่าอยู่ในช่วงแผน3ก็ว่าได้เพราะพูดง่ายๆคือว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3เนี่ยเป็นแผนแรกที่เริ่มมีนโยบายเรื่องของประชากรถูกไหมครับในช่วงนั้นเรามีนโยบายประชากรว่าอะไรถ้าเรายังจำกันได้นะฮะแต่ว่านักศึกษาที่อายุน้อยๆก็อาจจะลืมหรือไม่รู้จักตรงนี้แล้วจำตรงนี้ไม่ได้แล้วในช่วงนั้นเนี่ยนะในช่วงปี13ถึงปี39เนี่ยเขามีนโยบายในการลดอัตราการเพิ่มของประชากรมีแนวคิดหรือมีการเสนอหรือมีการพูดว่าลูกมากยากจนก็เพราะว่าช่วงนั้นยุคสมัยนั้นเนี่ยมีอัตราการเกิดมีเด็กเกิดใหม่เยอะนั่นเองนะฮะเลยต้องมีนโยบายในการคุมกำเนิดนะฮะจริงคุมกำเนิดกับมีชายอะไรอย่างเงี้ยนะยังคงจำได้นะครับคนที่อายุมากๆหน่อยนะครับจนช่วงที่2นะครับก็คือ2540ถึง2554นะครับก็เริ่มมีนโยบายเกี่ยวกับประชากรในแง่ที่ว่ารักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ให้คงที่ให้อัตราทดแทนในอัตราทดแทนนะครับก็คือหมายความว่าอยากจะให้ในอัตราทดแทนเนี่ย 2% หรือร้อยละ2ก็คือ2นะครับทำไมถึง2ถองก็ถือว่าเป็นอัตราทดแทนก็คื

คือแทนพ่อแม่ก็คือสอบนะครับแล้วก็ช่วงที่3นโยบายเกี่ยวกับประชากรในช่วงที่3ก็คือตั้งแต่ปี54เป็นต้นไปนะครับส่งเสริมการมีบุตรในคู่สมรสที่มีความพร้อมตรงนี้หมายความว่ายังไงตรงนี้ก็คือหมายความว่ามันเริ่มเกิดประเด็นปัญหาไงฮะในช่วงนี้ว่ามันเริ่มมีการตั้งครรภ์ในวัยที่ยังไม่พร้อมนั่นเองอันนี้ก็ถือเป็นประเด็นสำคัญอันหนึ่งถูกไหมการตั้งครรภ์ในวัยที่ไม่พร้อมก็อาจจะคือเป็นการตั้งครรภ์ในวัยเรียนยกตัวอย่างนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเริ่มมีการรณรงค์เริ่มมีนโยบายอะไรพวกนี้ต่างๆนั่นนะครับเสร็จแล้วถัดมาถ้าพูดถึงแนวโน้มด้านประชากรของสังคมไทยมีแนวโน้มอะไรบ้างล่ะนะครับอันแรกแนวโน้มด้านจำนวนประชากรลดลงอ้าวเดี๋ยวนักศึกษาท่านผู้ฟังอาจจะงงอ้าวเมื่อกี้พูดมาตลอดบอกว่ามันเพิ่มขึ้นแล้วทำไมพอมาตอนแนวโน้มดันบอกว่าลดลงก็เพราะลดลงในแง่ที่ว่าเด็กเกิดใหม่มันลดลงถูกไหมครับอายุคาดเฉลี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็อายุคาดก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับรวมไปถึงแนวโน้มด้านอัตราพึ่งพิงก็จะสูงขึ้นนั่นเองสูงขึ้นก็เพราะอะไรก็เพราะว่าผู้สูงอายุมีมากขึ้นนั่นเองซึ่งก็จะต่อเนื่องไปถึงข้อ4ก็คืออัตราผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุก็จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรต่อสังคมไทยเพราะฉะนั้นเรากำลังเผชิญกับปัญหาประชากรที่สำคัญก็คือประชากรผู้สูงอายุซึ่งบอกแล้วว่าจะต้องเร่งวางแผนนโยบายในเรื่องของการที่จะรองรับสังคมผู้สูงอายุให้ดีไม่งั้นเนี่ยถ้าช้าไปนะครับเราอาจจะเผชิญปัญหาต่อไปในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรต่อสังคมไทย

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
3: ตัวใหญ
0: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: ต่อไปนะครับจะเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาในหน่วยที่5นะครับโดยผมนะครับเรื่องทักษะและศิลปะการฟังนะครับยายบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นวันแรกที่มาเริ่มเรียนทักษะแรกแล้วนะครับเป็นทักษะสื่อสารแรกที่เราพบบ่อยในชีวิตประจำวันนะครับพบมากที่สุดแล้วในชีวิตประจำวันนะครับก็คือหลักการฟังนั่นเองนะครับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับแบ่งเป็น3ตอนนะครับตอนแรกเรื่องแรกเลยก็คือลักษณะการรับสารในการฟังนะครับมาดูซิว่าเราเนี่ยนะครับมนุษย์คนนึงเนี่ยเรารับสารยังไงบ้างนะครับอาจารย์เขาเริ่มอธิบายตั้งแต่รูปแบบของการฟังนะครับชีวิตเราเนี่ยจะผูกพันกับการฟังหลากหลายรูปแบบนะครับอาจารย์เขาแบ่งง่ายๆก็คือการฟังแบบสมัครใจและการฟังแบบไม่สมัครใจนะครับการฟังแบบสมัครใจคืออยากตั้งใจฟังอ่ะอู้อยากรู้อยากเห็นอยากฟังคนนู้นพูดอยากฟังคนนี้พูดนะแสวงหาเรื่องที่อยากจะฟังนะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นการส่งเสริมการเป็นพหูสูตรคือฟังเยอะนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราฟังเยอะเราก็ได้ข้อคิดกติสอนใจต่างๆนะแต่ไม่เกิดการพัฒนาตัวเองได้นะครับส่วนการฟังอีกแบบนึงคือการฟังแบบไม่สมัครใจคือเราไม่อยากจะฟังเรื่องนี้เลยนะแต่ก็มีคนมาพูดให้เราฟังนะก็บอกอาจารย์ก็อธิบายไปว่าสิ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ตั้งใจฟังเขาเนี่ยมันจะเกิดผลเสียมากกว่าผลนะครับเพราะบางทีสิ่งที่เขามาพูดเนี่ยนะมันอาจเป็นประโยชน์กับเราก็ได้เป็นแต่คนพูดเนี่ยเราไม่ชอบหน้าคนนี้มากเลยเนี่ยมาฟังเราก็ไม่อยากจะฟังใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเขาเนี่ยก็จะมาพูดข้อคิดที่มีประโยชน์กับเราก็ได้หรือสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมีประโยชน์กับเราก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกว่าให้เปิดใจฟังครับเพราะว่าการไม่เปิดใจฟังเนี่ยจะทำให้เรารับสารเนี่ยไม่ครบถ้วนนะครับอาจทำให้เราเนี่ยได้รับผลเสียหรือว่าได้รับประโยชน์จากสารนั้นไม่เต็มที่นั่นเองนะครับการฟังนั้นนะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะของการของทักษะต่างๆที่ตามมานะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยบอกว่าการฟังที่ดีเนี่ยเราควรต้องใช้ประสาทหูเนี่ยร่วมกับประสาทสัมผัสอื่นๆไปด้วยนะครับการมองนะการรับรสได้กลิ่นสัมผัสนะครับโดยเพราะอย่างนี้การมองนะครับเพราะหน่วยหนึ่งเนี่ยนะครับตั้งแต่หน่วยหนึ่งและมีการพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสื่อสารเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยจะมีการดูเกิดขึ้นแล้วการชมนะครับการดูอย่างเนี้ยการฟังเนี่ยมันจะมาพูดกับการดูตลอดนะครับเช่นดู YouTube อย่างเงี้ยนะจริงเราฟังสารนะจริงๆเราดูภาพไปด้วยนะครับนั้นการมองเนี่ยหรือการสังเกตเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยได้รับอะไรมากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งการฟังผู้พูดในชีวิตประจำวันเนี่ยนะการมองไปด้วยเนี่ยเราจะเกิดอาการแบบพอจะรู้ว่าเขาหลอกเราหรือเปล่านะสายตาล็อกแรกรู้สึกแบบพูดๆไปคือน้ำลายดังเครือกๆเงี้ยไม่เหมือนแบบหลอกๆเราแน่เลยอย่างเงี้ยนะถ้าเราฟังอย่างเดียวเนี่ยเราจะแบบไม่รู้หลับตาฟังแล้วเคลิ้มเคลิ้มไปก็ได้แต่พอเราดูหน้าเนี่ยจะแบบมีพิรุธเนาะนะครับเมื่อล่าสุดเนี่ยนั่งรถไปต่างจังหวัดก็โดนตำรวจจับไม่ใช่ตำรวจจับตำรวจขอดูใบอะไรไม่รู้แบบว่าดูมีพิรุธเพราะเราพูดเรานั่งรถตัวเนาะเราตื่นมาแบบตีสองตีสามเบอร์ไม่มองหน้าเขาอยากได้อะไรก็หยิบที่เขาไปแล้วก็ไม่มองหน้าเขาไปไหนครับมาไหนครับคือเราไม่สบตาเขาก็เลยมองเราเป็นโจรแน่เลยอะไรเงี้ยนะครับต้องมองเขานิดหนึ่งนะเพื่อสร้างความแบบว่าไม่มีพิรุธนะครับต่อมานะครับอย่างที่บอกการฟังเป็นพื้นฐานในการใช้ภาษาอื่นนะครับเมื่อเราฟังเสร็จเนี่ยผมพูดอะไรไปแล้วอาจารย์เสร็จแล้วบอกอาจารย์ภาษาพูดยังไม่ถูกนะครับผมก็ฟังแล้วก็ไปพัฒนาตัวเองถ้าพัฒนาได้ก็พัฒนาเนาะหรือการฟังมากก็รู้มากนะครับอย่างบางทีเนี่ยผมก็จะนั่งฟังคลิปอะไรที่แบบดูมีความรู้เนาะแบบพูดเข้าข้างตัวเองเหลือเกินเนี่ยแบบอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้โอ้แบบสื่อสารสนเทศเยอะแยะนะครับไปเปิด YouTube เนี่ยอยากฟังเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยเราก็ได้ความรู้ละจากสิ่งเหล่านั้นนะครับก็สามารถพัฒนาตัวเองต่อไปได้นั่นเองนะครับต่อมาการฟังการได้ยินมีความเหมือนและต่างกันยังไงนะครับเขาบอกว่าการฟังเนี่ยจะเป็นปฏิกิริยาตอบสนองผู้พูดและสารนะครับทั้งเสียงที่ได้ยินนะครับแล้วก็สิ่งที่มีความหมายนะครับการฟังเนี่ยจะมีการใช้เขาเรียกว่าสมาธิหรือการใช้ทักษะมากกว่าการได้ยินการได้ยินมันเหมือนแค่มีอะไรมีคลื่นเสียงมากระทบหูฮะได้ยินนะฮะแต่ก็เราเงี่ยหูนะเรามีคำว่าเงี่ยหูฟังซิก็คือตั้งใจใช้การฟังนั่นเองนะครับดังการฟังการได้ยินก็จะมีความแตกต่างกัน
1: คือฟังถ้าได้ยินก็คือเราห้ามการได้ยินไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าการฟังเนี่ยเราต้อง
0: ตั้งใจเลย
1: ต้องตั้งใจต้องเพราะว่าการฟังคือการที่จะรับสารเข้าสู่สมองของเรา
0: ใช่ครับต่อมานะครับการฟังที่จริงต้องมีอายุวะครับที่ครบถ้วนหูตึงก็ไม่ได้นะ หูตึงเนี่ยอุ้ยสาขาผมมีอาจารย์ท่านนึงหูตึงเนี่ยแบบฟังแล้วแบบพูดอย่างไปพูดอีกอย่างเฉยเลยอะไรเงี้ยก็มีต้องเน้นย้ำว่าฟังดีๆนะฟังดีๆนะอะไร

0: ใช่นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยนะคนที่แบบประสาทการรับเสียงเนี่ยไม่ค่อยดีเนี่ยอย่างว่าแหละครับเราอาจจะต้องยืนยันเข้าไปเยอะๆนะครับแล้วเราเนี่ยควรจะใช้ทักษะทางสมองครับเชื่อมโยงประสบการณ์ด้วยบางทีเรื่องบางเรื่องที่เราฟังเนี่ยเราอาจจะไม่เคยได้ยินหรอกนะหรือเราไม่เคยรู้มาก่อนนะเราก็ใช้ประสบการณ์เนี่ยมาช่วยฟังนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถรับรู้สารได้ตามเจตนาของผู้พูดนะครับดียิ่งขึ้นต่อมาอย่างที่บอกนะครับการฟังการดูนั้นเป็นปฏิกิริยาที่ควรจะอยู่ด้วยกันนะครับมีคำพูดว่าเราฟังด้วยหูและก็ดูด้วยตานะครับอย่างที่บอกนะฟังด้วยหูจากนั้นเนี่ยใช้ตาเนี่ยในการดูเขาด้วยนะครับสังเกตอาการเขาด้วยนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ว่ามนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยเราใช้ทั้งหูทั้งตาในการรับสารมากขึ้นนะครับเพราะสื่อมวลชนในสมัยนี้เนี่ยนะครับนอกจากวิทยุแล้วเนี่ยเรามีสื่ออื่นๆเยอะมากมายไม่ได้เป็น YouTube ใช่ไหมมีทั้งภาพมีทั้งเสียงนะทีวีก็มีทั้งภาพทั้งเสียงรายการในทีวีรายการในเนี่ยออนไลน์ต่างๆก็มีภาพทั้งเสียงนะครับหรือแม้ทั้งอย่างเนี้ยรายการวิทยุบางรายการเนี่ยก็มีเฟซไลฟ์โชว์ซะเลยก็มีทั้งภาพทั้งเสียงอีกนะครับนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยเราใช้ทั้งหูทั้งตาในการรับสารมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ควรเป็นปริยัติไปเกิดคู่กันนี่คือการฟังและการดูนะครับและที่บอกครับว่ามนุษย์ปัจจุบันเนี่ยเราใช้ทั้งวัจนภาษาจำได้ไหมวัจนภาษาในหน่วยที่1ว่าไปแล้วเนาะภาษาพูดภาษาเขียนนะครับกับอวัจนภาษาคือภาษาท่าทางภาษากริยาการต่างๆในการสื่อสารร่วมขึ้นเยอะเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่สังเกตเขาเลยเนี่ยว่าอวัจนภาษาคืออะไรอาจจะสื่อความเราก็อาจจะเข้าใจแหละแต่เข้าใจได้ไม่ครบถ้วนก็ได้เพราะคำพูดบางอย่างเนี่ยอาจจะพูดออกมาแต่กริยาอาการที่พูดออกมาล่ะนะมันแสดงออกอาการว่ามันตรงข้ามกันหรือเปล่านะอย่างถ้าเราไม่ดูเลยไม่สังเกตอาการเลยก็ไม่ได้นะครับการรับสารเพียงการดูหรือการฟังอย่างเดียวอาจจะล้มเหลวได้ที่บอกต้องใช้ควบคู่กันไปนะครับประเภทของการฟังนะครับอันดับแรกต้องฟังแล้วเข้าใจฮะถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจไม่ต้องฟังหรอก
1: ครับ
0: เนาะเวลาพูดอะไรมาเราต้องจับประเด็นให้ได้ว่าเขาพูดอะไรกับเรานะครับเขาพูดอะไรสามารถสรุปประเด็นได้ไหมเราสามารถตอบคำถามเรื่องย่อได้ไหมนะครับเช่นเนี่ยง่ายๆเลยเนี่ยเราฟังรายการสอนเสริมเนี่ยเราพอจบ2ชั่วโมงไปเนี่ยเราจำได้ไหมว่าอาจารย์พูดอะไรบ้างถ้าเราจำได้แสดงว่าเราเข้าใจนะเพราะว่าบางทีเราฟังเรื่องอะไรเราไม่รู้เรื่องเราก็ไม่เข้าใจเราก็จำอะไรไม่ได้หรอก
1: ใ
0: ช่ไหมครับดังนั้นก็ฝึกง่ายๆครับว่าเราฟังแล้วเข้าใจไหมเราสามารถไปเล่าให้เพื่อนฟังต่อได้ไหมว่าสิ่งที่ฟังมา2ชั่วโมงเนี่ยอาจารย์ก็พูดเรื่องอะไรอย่างน้อยเนี่ยจับประเด็นได้แค่ว่าอ๋ออาจารย์ก็สอนเรื่องคำเรื่องประโยคเรื่องการฟังก็ยังดีไม่ใช่อ๋ออาจารย์คงมาสอนภาษาอังกฤษมั้งวันนี้เลยคงไม่ใช่แล้วนะอันนี้แสดงว่าไม่เข้าใจเลยนะครับเป็นต้นฟังเพื่อวิเคราะห์ครับอันนี้เป็นการฟังขั้นสูงมานิดนึงนะฮะเมื่อฟังเข้าใจเสร็จเราควรวิเคราะห์แยกแยะให้ได้นะครับเราไม่ควรเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ยินมาเราอาจจะฟังแล้วเข้าใจแหละว่าอ๋อเขาชักชวนเราไปลงทุนนะแต่เราต้องมาวิเคราะห์กันสิว่าแยกแยะสิอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นความเท็จอะไรเป็นข้อเท็จจริงอะไรเป็นข้อคิดเห็น
1: คุ้มหรือเปล่า
0: อะไรเป็นอันนี้แค่วิเคราะห์กันแค่ว่าสิ่งเขาพูดเนี่ยเป็นเรื่องสารให้ความรู้หรอหรืออะไรเงี้ยนะแค่วิเคราะห์กันว่าน้ำเสียหรืออะไรเงี้ยนิดนึงนะอย่าไปต้องแบบประเมินค่าก็ได้เอาแค่รู้แค่ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับสามารถแยกแยะเรื่องที่ฟังได้ว่าอะไรเป็นเรื่องจริงอะไรเป็นเรื่องเท็จง่ายๆนะครับจากนั้นลองตีความดูนะสิ่งที่เขาไม่ได้พูดไอ้สิ่งที่เขามันซ่อนอยู่ในคำพูดของเขาเนี่ยมีไหมนะเขาอาจจะมาบอกว่าอะไรล่ะอาจารย์ควรจะต้องทำอย่างนี้นะจุดประสงค์คืออะไรเราต้องพัฒนาตัวเองแล้วใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราก็ต้องฟังและตีความดูว่าเอ๊ะที่เขาพูดมาเนี่ยมันเจตนาดีหรือมันเจตนาไม่ดีหรือเจตนาดีของเขาที่เขาต้องทำอะไรเนี่ยนะครับเพราะบางอย่างเนี่ยผู้พูดไม่พูดตรงๆหรอกครับคนไทยจะชอบมีพระเจ้ามาอ้อมๆนะฮะพูดมาแล้วแบบเอ๊ะอย่างผมเนี่ยจะเป็นผมจะชอบพูดที่นักศึกษาฟังเสมอว่าผมเป็นคนตีความไม่เก่งเลยมีอะไรต้องพูดตรงๆฮะมีคนเคยมาแบบตำหนิเนาะตำหนิแบบอ้อมๆเนี่ยไม่เข้าใจ
1: ตำหนิแบบ
0: ไม่เคยเข้าใจตำหนิแบบอ้อมๆไม่เคยเข้าใจกันแบบอ้อมๆเลยคือแบบมีอะไรก็พูดตรงๆเลยแบบอะไรเยอะนะหรือแบบเนี่ยไปสอนหนังสือเนี่ยนักศึกษาจะแบบวันนี้อาจารย์รีบไหมครับอะไรเงี้ยเราไม่รีบเราก็แบบไม่รีบก็แบบทำไมถึงว่าอาจารย์จะสอนเร็วเลิกเร็วหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อก็บอกมาตรงๆสิอาจจะไปกี่โมงแหละก็บอกมาอะไรเงี้ยถ้าอาจารย์ถ้ามีธุระก็บอกมาได้อะไรเงี้ยแต่มาถามว่าเรารีบไหมเราไม่รีบครับเราสอนเรื่อยๆได้อะไรเงี้ยนะครับเราไม่รีบสอนอย่างเงี้ยเราก็พูดไปเลยพูดตรงๆเพราะเราตีความไม่ค่อยเก่งนะครับสุดท้ายประเมินค่าที่อาจารย์เสด็จดาวมาสักครู่ครับเมื่อเราใช้หลักการฟังครบทุกประเภทแล้วเนี่ยเรามาประเมินค่าสิ่งที่ฟังซิว่าน่าเชื่อหรือเปล่าการที่เขาพูดเนี่ย
1: มีประโยชน์
0: เราเข้าใจก่อนเนาะเรามาวิเคราะห์ก่อนจากนั้นเรามาตีความเอ๊ะเจตนามันดูดีหรือไม่ดีจากนั้นเรามาประเมินค่าว่าเราควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อนะครับหรือสารให้ความรู้เพิ่ม อื่น

0: อาสารคุณรู้อาสารให้ความรู้เนี่ยวิเคราะห์ก่อนเข้าใจก่อนว่าเขาพูดประเด็นประมาณนี้นะวิเคราะห์ว่ามันจริงหรือเปล่าตีความว่ามันหลอกลวงเราไห
1: ม
0: แล้วก็เอ๊ะถ้ามันจริงก็เชื่อ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยนะครับเป็นการฟังขั้นสูงสุดนะครับเพื่อดูว่ามีประโยชน์ไหมยังไงนะครับต่อมาความสำคัญของการฟังนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายนี้ไม่ยากอะไรนะอย่าพูดเร็วๆนะครับมนุษย์เนี่ยใช้หลักการฟังมากกว่าหลักอื่นๆหลักทักษะอื่นๆนะครับการฟังช่วยมนุษย์เนี่ยสามารถอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขคือมีคนฟังไม่ใช่เป็นคนพูดนะมีแต่คนพูดมากๆก็ไม่มีคนฟังเลยมันก็ขัดแย้งกันนะครับถ้าฝ่ายหนึ่งพูดฝ่ายหนึ่งฟังนะแล้วฟังความเห็นซึ่งกันและกันสังคมก็สงบสุขนะครับมนุษย์ใช้การฟังเพื่อการแสวงความรู้นะครับเรามีการแสวงความรู้ได้2แบบก็คือการฟังและการอ่านนะครับการฟังก็เป็นหลักที่ง่ายๆนะมีคนพูดเราฟังเราก็ฟังซะไม่ต้องไปซื้อหนังสือไม่ต้องไปหาหนังสือมาอ่านนะครับเราก็นั่งฟังอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยเอาแค่เนี่ยพ่อแม่เราเนี่ยนะเล่าเรื่องอดีตที่ฟังหน่อยอะไรเงี้ยเราให้ฟังแล้วว่าโลกมา60ปีแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็โอ้รู้หลักอะไรเยอะแยะมากมายเงี้ยนะครับมนุษย์ก็สามารถนำเรื่องที่ฟังเนี่ยมาบันทึกถ่ายทอดความรู้ต่อได้นะผมฟังอะไรมาผมก็ไปเล่าต่อมันก็คือความรู้ที่มันต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าคนรู้จักฟังแล้วนำมาปฏิบัติหรือนำมาแล้วมาปรับปรุงอะไรมันดีขึ้นสังคมก็จะเจริญขึ้นนั่นเองไม่ใช่ให้มีแต่คนพูดแล้วก็ไม่ฟังก็ไม่ได้นะครับในชีวิตประจำวันเราเจออะไรบ้างนะครับการฟังถามตอบนะไม่เข้าใจอะไรก็ถามถามเสร็จเขาก็ตอบให้เราฟังแล้วก็ฟังแล้วก็เอาข้อมูลนั้นนะไปใช้ประโยชน์ได้นะครับข้อมูลข่าวสารล่ะครับก็ฟังนะฟังข่าวเพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยรู้เท่าทันโลกนะว่าโลกพัฒนาไปถึงไหนแล้วโลกมันมีอะไรบ้าง
1: ถ้าไม่เกิดการเรียนรู้นะ
0: ถ้าไม่เกิดประสบการณ์จากการฟังใช่ครับมากมายเลยครับการฟังข้อมูลข่าวสารก็เป็นการฝึกให้มีกราฟสารวิจารณญาณครับที่บอกว่าในปัจจุบันชุดข้อมูลเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับถ้าเราเชื่อทุกอย่างที่เราได้ฟังมาก็พอดีนะชีวิตรู้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องมีวิจารณญาณเกี่ยวกับว่าอะไรควรเชื่ออะไรไม่ควรเชื่อนะครับการฟังข้อมูลข่าวสารจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยครับมสทเนี่ยเป็นอย่างตัวอย่างที่ดีมากนะครับว่าไม่จำเป็นต้องเป็นนักศึกษาเท่านั้นที่มานั่งฟังรายการสอนเสริมได้ใช่ไหมครับเราเปิดทีวีเป็นเนี่ยโอ้รายการนอกจากภาษาไทยแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษก็มาสังคมก็มาแพทย์แผนไทยยังมาเลยในรายการทีวีเนี่ยเราก็สามารถดูเนี่ย24ชั่วโมงได้เลยช่อง Ethio Channel เนี่ยดูยาวไปเลยนะมันก็จะมีความรู้ส่งเสริมความรู้ตลอดไปนะครับทำให้เรามีวิสัยทัศน์รอบรู้ต่างๆอันนี้ก็เริ่มปกตินะครับต่อมาการฟังสิ่งบันเทิงครับชีวิตเครียดมากเราก็ต้องฟังสิ่งบันเทิงบ้างเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจต่างๆนะครับหลักการฟังอย่างมีประสิทธิภาพครับทุกอย่างครับตั้งแต่หน่วยดีไปต้นไปเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องแบบการฟังการอ่านการเขียนอะไรต้องเริ่มต้นจากการกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนนะครับการฟังเองต้องกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนว่าเราฟังไปเพื่ออะไรเรื่องนี้เราจะฟังเพื่อเอาความบันเทิงนะสาระไม่ต้องเอาฮะเราฟังบันเทิงอย่างเดียวหรือเรื่องนี้เราจะฟังเอาสาระนะนะดังนั้นเราก็ต้องตัดข้อความบันเทิงไปเราต้องล็อกสภาพได้ว่าเรื่องที่เราฟังมันต้องน่าเบื่อแน่เลยหรือมันต้องวิชาการแน่เลยก็ต้องทำใจให้ได้นะครับเมื่อกำหนดวัตถุประสงค์แล้วเราก็สามารถเลือกเรื่องที่จะฟังได้นะครับเราจะฟังความเพลิดเพลินจังเลยฟังเพลงไปฟังมุกตลกไปฟังอะไรไปฟังนิทานนะไม่ใช่ว่าโอ้เราเครียดจังเลยไปฟังเรื่องข่าวสารฆาตกรรมวันนี้อะไรเงี้ยโอ้โหเครียดหนักก็ไปใหญ่ ไม่ได้นะครับหรืออยากรู้ข้อมูลข่าวสารนะแล้วก็เปิดช่องต่างๆแบบว่าที่เป็นช่องข่าวทางเว็บไซต์ก็ได้ครับแล้วก็นั่งฟังเนี่ยก็ได้ความรู้คงไม่พวกนี้จากหยุดจากไอ้พวกแบบอะไรล่ะสื่อบันเทิงอะไรเงี้ยฟังเทปอะไรก็คงไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับเรื่องวิธีการฟังครับเราจะฟังแบบไหนฟังไปจดไปฟังไปแล้วฟังเอาง่ายว่าฟังได้กี่รอบก่อนนะบางรายการเป็นรายการสดเนี่ยมันพูดเดียวจบเลยมันรีรันไม่ได้มันแบบว่ารีเพย์ไม่ได้นะครับเราต้องตั้งใจฟังอะไรเงี้ยให้มากขึ้นนะครับไปเยอะการฟังในวัยต่างๆอันนี้ก็ตามหนังสือนะครับก็คือในวัยเด็กก็ดูว่าเขาเรียนเสียงได้ไหมนะถ้าโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเขารู้จักหลักการไหมเชื่อฟังคำสั่งผู้ใหญ่ไหมต่างๆพวกนี้ก็เป็นการวัดการฟังอย่างมีประสิทธิภาพในวัยเด็กนะครับในวัยเรียนก็ดูฝึกวิเคราะห์แยกแยะได้ไหมนะเข้าใจประเมินค่าได้ไหมนะครับฟังอย่างสร้างสรรค์มีวิจารณญาณหรือเปล่านะครับวัยทำงานก็นำเรื่องที่ฟังไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่นะครับแนวการฟังมีประสิทธิภาพครับอันนี้ก็ตามเอกสารเลยเนาะสามารถหาประเด็นได้นะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับเรื่องยังไงก็ตามก็ต้องหาประเด็นให้ได้อย่าไปมองว่าเรื่องบางเรื่องไร้สาระนะครับก็สองสำคัญครับสนใจฟังเนื้อหานะครับโดยไม่คำนึงถึงวิธีการพูดและบุคลิกภาพของผู้พูดนะผู้พูดหน้าตาไม่ดีเลยไม่ฟังดีกว่าผู้พูดพูดตะกิดตะขัดยังไม่รู้ว่าไม่จะฟังดีกว่าไม่ได้เราฟังเนื้อหาก่อนนะว่าดูคือเราต้องสนใจเนื้อหาเป็นหลักครับอย่าไปสนใจผู้พูดนะครับ

0: ฟังให้จบความค่อยโต้แย้งที่เป็นมารยาททั่วไปนะครับฟังให้จับประเด็นที่ได้ปรับการฟังอย่างยืดหยุ่นครับคนทุกคนเนี่ยน้ำเสียงมันไม่เท่ากันบางคนเสียงเบาเสียงค่อยเสียงแหลมเสียงทุ้มนะต้องปรับหูให้ได้นะครับก็หกก็ตั้งใจฟังเรื่องง่ายๆนะไม่วอกแวกมีสมาธิฝึกจิตได้เปิดใจให้กว้างแล้วก็ให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงและรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นเรื่องหลักทั่วไปของการฟังอยู่แล้วนะครับผู้ฟังควรมีบุคลิกอย่างไรบ้างนะครับให้กำลังใจคนพูดหน่อยเนาะสนใจที่จะฟังนะควรมีความสนใจเรื่องที่ฟังสนใจเรื่องที่ฟังตั้งใจฟังกระตือรือร้นขนขวายอดทนฟังไม่ใช่ไปทันผมไม่ทันจะอ้าปากพูดเลยหาวใส่หน้าผมแล้วเงี้ยกำลังใจเสียหมดอะไรเงี้ยไม่ได้นะผู้ฟังก็แซงทำสนใจนิดนึงให้กำลังใจผู้พูดก็ดีนะครับแล้วก็ตั้งใจฟังนั่นแหละนะครับเรื่องสำคัญนะการฟังมีประสิทธิภาพก็อย่างที่บอกนะเน้นเรื่องสาระเป็นหลักนะเน้นสารมากกว่าผู้พูดอันนี้ก็เหมือนพูดซ้ำนะครับพูดอีกทีละกันนะมารยาทในการฟังครับมีปฏิกิริยาตอบสนองผู้พูดอากัปกิริยาแซงความสนใจพยักหน้านิดนึงโอ้เนี่ยเวลาผมไปสอนหนังสือก็จดให้ผมเห็นสักนิดนึงได้รู้ว่าฟังไม่ใช่อ๋อพูดไปกินขนมไปอะไรเงี้ยหรือแบบเมาส์กันกดมือถือเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้เนาะตอบสนองต่อสารอันนี้นั้นเป็นครั้งที่3แล้วว่าต่อสารไม่สำคัญนะอย่าไปดูผู้พูดว่าเขาเป็นใครนะครับต่อมานะครับการฟังในการสื่อสารระหว่างบุคคลอันนี้ตั้งแต่หน่วยที่1แล้วครับบอกแล้วว่าการสื่อสารระหว่างบุคคลนี่คือการที่เผชิญหน้ากันน่ะ2ฝ่ายเผชิญหน้ากันนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าโอ้มันมีความสัมพันธ์หลายแบบเลยเพราะว่าคนพูดอ่ะมันปรับไปเรื่อยๆพูดกับเพื่อนนะก็การฟังเป็นแบบนึงพูดกับผู้ใหญ่นะพูดกับผู้บังคับบัญชาพูดกับอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีความแตกต่างไปพูดกับผู้หญิงพูดกับผู้ชายพูดกับเด็กพูดกับอะไรเงี้ยมันก็มีความสัมพันธ์ที่หลากหลายนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ฟังเนี่ยมันก็หลากหลายตามไปด้วยนั่นเองนะครับประโยชน์ของการฟังระหว่างการสื่อสารระหว่างคนก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีพัฒนาตัวเองพัฒนาอาชีพครับก็คือไงล่ะสิ่งที่บอกการฟังมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้อะไรล่ะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขกันเนาะไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างพูดกันอย่างเงี้ยมันก็ตีกันตายเปล่าๆนะครับบทบาทของผู้ฟังครับก็เหมือนเดิมต้องเข้าใจผู้ส่งสารนะว่าเขาเป็นใครนะผู้หญิงอาจจะมีความจุกจิกหน่อยเวลาพูดกับเขาก็จะแบบว่าโอ้ยแบบรายละเอียดเยอะเชียวเนี่ยเราก็บางทีเราก็ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะฮะเด็กวัยนะวัยก็ผู้ใหญ่ก็จะชอบเล่าเรื่องถึงความหลังอันรุ่งเรืองของเขาไหมเราฟังเราก็สนฟังกันนิดนึงอะไรเงี้ยนะการศึกษาอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็แล้วแต่นะเพราะว่าอะไรล่ะความคิดความอ่านก็แล้วแต่จริงนะครับเราก็มีหน้าที่ที่ต้องสนใจฟังแล้วก็จิตใจที่เป็นกลางมีคติฮะเฉยๆฟังเขาโม้แล้วก็ฟังเขาไปนะก็ฟังได้เรื่อยๆนะไม่มีอะไรนะครับมีศิลปะในการฟังครับโอ้บางคนอย่างผู้ใหญ่ที่บอกครับบางทีเขาจะชอบพูดเรื่องราวในอดีตเนี่ยเราก็โอ้อะไรล่ะให้กำลังใจเขาหน่อยโอ้โหอาจารย์คนนี้นะโอ้เยี่ยมมากเลยครับผ่านไปได้ยังไงอะไรเงี้ยโอ้โหเขาได้แบบภาคภูมิใจในความเป็นผู้ใหญ่เขาบ้างอะไรเงี้ยนะเราก็โอเคตอบสนองไปหน่อยนิดนึงนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมกับน้าสังสงสารครับที่บอกไม่ใช่ว่านั่งฟังแล้วตาลอยๆอย่างเดียวนะเราก็มีปฏิกิริยาตอบสนองเขาบ้างนะครับต่อมาในกลุ่มครับการพูดในกลุ่มเนี่ยข้อจำกัดมันก็เริ่มมากขึ้นนะครับอย่างที่อาจารย์สมเกียรติเคยพูดไว้แต่หน่วยหนึ่งแล้วครับว่าการพูดในกลุ่มหรือการสนทนาในกลุ่มเนี่ยมันต้องเปลี่ยนบทบาทกันนะครับระหว่างผู้ฟังกับผู้พูดคือไม่ได้พูดคนเดียวนะเราก็จะมีคนแบบประธานที่ประชุมพูดคนฟังก็ฟังนะแล้วกรรมการอาจจะแสดงความเห็นประธานก็ฟังอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะข้อจำกัดลักษณะการพูดก็คือคนพูดในประเด็นนะครับแล้วก็มีการพูดได้หลายแบบนะครับบทบาทของผู้ฟังในกลุ่มอันนี้ก็เนื่องจากสมาชิกเยอะนะเราต้องสนใจครับฟังเรื่องราวต่างๆแล้วก็เตรียมข้อมูลล่วงหน้าด้วยนะเพื่อให้การดำเนินการประชุมนั้นหรือการสนทนาในครั้งนั้นเนี่ยมันผ่านไปด้วยดีนะครับมีส่วนร่วมในการรับส่งสารอันนี้ทุกอันละฮะไม่ว่าเป็นการพูดระหว่างบุคคลหรือการพูดในกลุ่มเราควรมีส่วนร่วมนะครับที่บอกไม่ใช่พูดไปโอ้ประธานที่ประชุมพูดไปแล้วก็นั่งหาวใส่หน้าเขาเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ตอบสนองนิดนึงมีมารยาทนิดนึงนะครับการฟังที่สาธารณะครับอันนี้ก็จะโอ้กว้างขึ้นนะมีความหลากหลายอุปสรรคก็เยอะนะดังนั้นถ้าได้รับสารไม่ต่อเนื่องอาจจะไม่เราไม่เข้าใจก็ได้เพราะว่าอุปสรรคมันเยอะจริงๆในการสื่อสารประเภทสาธารณะคือคนเยอะๆนะครับเราต้องทำไงบ้างอดทนนะครับตั้งใจแดดจะร้อนฝนจะตกถ้าเราอยากจะฟังเราก็ต้องอดทนฟังนะครับเข้าใจข้อจำกัดครับว่าโอ้เสียงมันอาจจะมาไม่ถึงเราทำไมเนี่ยเราไปฟังปราศัยหาเสียงเนี่ยทำไมท่านสสไม่มองหน้าเราเลยเงี้ยคนฟังมันหมื่นคนเงี้ยคงไม่มองหน้าท่านหรอกอะไรเงี้ยนะครับ หรือควรเตรียมข้อมูลกับเรื่องที่ฟังบ้างว่าวันนี้เขาพูดเรื่องอะไรนะสมมติวันนี้เขาจะพูดเรื่องปากท้องเราไปฟังหน่อยก็ได้นะถ้าเราสนใจจะไปฟังนะเราไปฟังก็ได้อย่างเงี้ยครับรู้จักผู้พูดฮะผู้พูดบางคนโอ้คนนี้พูดเก่งมากเลยไปนั่งฟังเขาดีกว่านะเราจะได้แบบคนนี้แบบน่าเบื่อไม่ฟังดีกว่าก็ได้แล้วแต่เรานะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกใช่ไหมครับฟังและจับประเด็นให้ได้บันทึกสาระสำคัญให้ได้นั่นเองนะครับอีกแบบนึงการฟังผ่านเสียงอิเล็กทรอนิกส์ครับอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเจอบ่อยในชีวิตประจำวันเนาะว่าจะเป็นการใช้สื่อการฟังผ่านช่องทางต่างๆในปัจจุบันออนไลน์ออฟไลน์ได้หมดนะครับมีสื่อรับส่งช่องทางได้หลากหลายมากเป็นการสื่อสารรวดเร็วครับสามารถดูซ้ำได้ไม่จำกัดครับโอ้ YouTube นี่ฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกได้เลยใช่ไหมโฆษณาเขาอีกเนาะนะฟังเท้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้อันนี้ดีมากในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันก็ก้าวหน้าขึ้นนะครับแต่นะครับข้อมูลบางอย่างในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราต้องกันกรองก่อนนะไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราฟังมาในอินเทอร์เน็ตมันเชื่อได้หมดเพราะไม่มีคนกรองนะครับหมายถึงว่าพวกสื่อออนไลน์ในปัจจุบันนะถ้าเป็นพวกสื่อประเภทแบบทีวีวิทยุเนี่ยอันนี้เขาจะมีคนกรองให้พับหนึ่งแล้วล่ะมีคนกรองให้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่พวกที่เป็นคลิปที่เราแชร์กันที่เรียกไวรัลนะแชร์กันตามไลน์บ้างในเฟซบ้างอะไรเงี้ยต้องกันกรองดีครับไม่ใช่ว่าโอ้เชื่อได้หมดนะครับเนื้อหาบางอย่างไม่เหมาะสมกับเราก็ได้นะบางอย่างเป็นสื่อสารทางเดียวดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณมากๆในการสื่อสาร
1: ครับผมได้รับคลิปเนี่ยเขาฟังต่อกันมาบอกว่าถ้าเกิดป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่างเนี่ยให้กินฉี่ตัวเองเขาก็เชื่อกันใหญ่เลยอันนี้เป็นตัวอย่างนึงของการฟังที่แล้วเราไม่กลั่นกรองหรือเปล่าก
0: ินฉี่เนี่ยมันเคยมีตำราไม่มีหนังสือนะครับของสำนักพิมพ์หนึ่งเหมือนกันที่บอกว่ากินฉี่แล้วดีอ่านเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะครับเห็นไม่เขาว่ามีหนังสือเป็นเล่มเลยนะอาจารย
1: ์
0: แต่ว่าอันนี้ก็ยังอาจต้องไปดูข้อพิสูจน์ต่างๆทางการแพทย์ด้วย
1: จริงๆฉี่มันเป็นของที
2: ่ของเสียแล้ว
1: เสียออกมาใช่ไหมคราวนี้คือไม่ว่าอาจารย์วสันต์จะบอกว่ามีหนังสือมาอย่างเงี้ยแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเนาะที่ว่าเวลาเราฟังหรือเราดูอะไรแล้วอย่าพึ่งกระโจนตัวลงไปเชื่อว่าแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นบางทีเราหาที่มาของต้นตอไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่ง
0: ครับผมต่อมานะเราในฐานะผู้ฟังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องทำยังไงบ้างครับเลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพราคาเหมาะสมไม่ต้องแพงไม่ต้องแบบโอ้อยากได้คอมพิวเตอร์ราคา 40,000 มาดูคลิปอะไรเงี้ยโอ้ยก็มากเกินไปนะเราไปเช่าๆอะไรเขาก็ได้นะจุดประสงค์ฟังชัดเจนทัศนคติเชิงบวกมีวิจารณญาณนะครับนำสารไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็อยากจินตนาการได้นั่นเองนะครับสุดท้ายเป็นเรื่องของศิลปะการฟังแบบสั้นๆนะครับศิลปะการฟังสื่อบันเทิงง่ายๆเลยนะครับแนวการฟังก็คือฟังเนื้อหาให้ได้ฟังสื่อบันเทิงเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเนื้อหาวิเคราะห์เนื้อหานะวิเคราะห์โครงสร้างวิเคราะห์ข้อคิดสื่อบันเทิงเนี่ยแม้จุดประสงค์หลักคือความบันเทิงแต่ก็มีข้อคิดซ่อนอยู่เหมือนก
1: ัน
0: นะไม่ใช่ว่าฟังเพลินๆข้ามๆไปก็ไม่ได้มันก็มีข้อคิดอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับต่อมาการฟังข้อมูลข่าวสารครับข้อมูลข่าวสารก็มีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นข้อมูลชุดความรู้ต่างๆหรือการเรียนการสอนต่างๆนะครับลักษณะของการฟังนะครับข้อมูลข่าวสารที่ดีเนี่ยนะครับก็ช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าใจข้อมูลข่าวสารนั้นชัดเจนขึ้นนะครับหลักการฟังก็เหมือนเดิมครับฟังอย่างเข้าใจมีการวิเคราะห์สารพิจารณาวัตถุประสงค์นะฟังเพื่อพัฒนาสีปัญญาและใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นครั้งที่4แล้วบางที่พูดในหน่วยนี้นะคือการฟังทุกอย่างต้องใช้วิจารณญาณเยอะๆนะครับในการฟังฟังและเข้าใจให้ได้ถ้าเป็นประโยชน์ทางวิชาการเนี่ยฟังและเข้าใจว่าเป็นเรื่องอะไรฟังและนำไปใช้ให้ได้นะครับทุกอย่างที่อาจารย์พูดอาจจะไม่ถูกเสมอไปอาจารย์บางทีจะพูดผิดก็ได้นั้นถ้าเรารู้ว่าอาจารย์พูดผิดเราศึกษาด้วยตัวเองว่าอาจารย์พูดเหมือนไม่ตรงที่เราเคยได้ยินมาศึกษาเพิ่มเติมครับว่าตรงไหมถ้าไม่ตรงจริงก็แสดงว่าอาจารย์อาจจะพูดผิดก็ได้เราไปถามอาจารย์วิธีซิว่าวันนั้นอาจารย์พูดอย่างนี้อาจารย์พูดผิดหรือเปล่าครับอะไรเงี้ยนะแต่มีมารยาทนึงเนาะไม่ใช่แบบวันนั้นอาจารย์พูดผิดนี่นาอะไรเงี้ยอันนั้นก็มากไปนะครับฟังแล้วก็เอาใช้ประโยชน์ให้ได้ที่ว่าไว้นะครับแนวการฟังนะฟังอย่างเข้าใจว่าฟังเรื่องอะไรจับใจความให้ได้นี่ก็พูดเป็นรอบที่หลายร้อยแล้วนะว่าฟังอย่างมีวิจารณญาณพิจารณาความเชื่อถือเรื่องที่ฟังได้ด้วยนะครับฟังพวกข่าวสารก็ฟังวิเคราะห์เอาข่าวสดใหม่หน่อยนะไม่ใช่ว่าโอ้ยเอาข่าวมา10ปีที่แล้วมาวิเคราะห์อันนี้ก็ไม่ได้นะมันก็จะทำให้อะไรล่ะไม่ทันสมัยนั่นเองนะครับฟังข่าวสารในปัจจุบันเนี่ยประเมินค่ากับสื่ออื่นด้วยนะไม่ใช่ว่าเชื่อสื่อเดียวมากเกินไปก็ไม่ได้นะเปรียบเทียบกับสื่ออื่นด้วยนะครับสุดท้ายครับการฟังอย่างมีวิจารณญาณอันนี้พูดมาหลายรอบแล้วมาดูซิว่ามันคืออะไรนะครับกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยเขาบอกว่ามี3ขั้นตอนนะอันดับแรกต้องรวบรวมพิจารณาสารอย่างรอบครอบก่อน นะศาลทุก

ภทที่ว่าครับเราต้องมีการรวบรวมก่อนและพิจารณาสารที่ถ่องแท้ก่อนนะโดยการอะไรประเมินความน่าเชื่อถือของสารครับสารนี้ใครเป็นคนพูดนะเรื่องนี้เด็กข้างบ้านพูดกับเรื่องนี้อาจารย์พูดโอ้เรื่องที่อาจารย์พูดน่าจะน่าเชื่อผมมั้งนะครับเรื่องนี้นะอะไรดีเป็นข่าวลือมาหาแหล่งข้อมูลไม่ได้เลยเกี่ยวข่าวนึงโอ้มีการรับรองอย่างดีแล้วเนี่ยมีการรับรองแล้วว่าสำนักข่าวนี้เป็นคนพูดสำนักข่าวก็ดูน่าเชื่อถือกว่าอย่างเงี้ยประเมินความน่าเชื่อถือให้ได้นะครับจากนั้นลองตัดสินประเมินคุณค่าดูครับและหาข้อสรุปที่ดีที่สุดของเรื่องที่ฟังนั้นคำดีที่สุดเนี่ยมันก็แล้วแต่คนเนาะแล้วแต่วิจารณญาณหรือแล้วแต่อะไรล่ะแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคนน่ะซึ่งดีที่สุดอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่เราหาที่ดีที่สุดของตัวเราเองให้พอนะครับอย่างที่ว่าครับประเมินความเชื่อถือตัดสินคุณค่าหาข้อสรุปโดยการตั้งคำถามต่างๆนะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ครับอาจารย์สมเกียรติยกตัวอย่างมากินฉี่ตัวเองดีไหมลองคิดไต่ตรองด้วยตัวเองได้หนิว่าโอ้มันน่าจะดีหรือน่าจะไม่ดีนะครับตั้งคำถามสิว่าอ้าวแล้วมันดีจริงทำไมร่างกายไม่เก็บไว้ล่ะมันออกมาทำไมอย่างเงี้ยนะเราก็จะตั้งคำถามก็น่าจะเป็นไปได้มั้งอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูเนาะการรับสารวิจารณญาณนะครับการประสานจะมีวิจารณญาณประเภทต่างๆให้ความรู้กันที่ว่าครับต้องมีการจับประเด็นที่ได้วิเคราะห์เนื้อหาให้ได้ไตร่ตรองคุณค่าให้ได้นะครับโน้มน้าวใจนี่ต้องใช้วิจารณญาณอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าอาจถูกหลอกลวงง่ายเพราะพวกเนี้ยจุดประสงค์ผู้พูดคือทำให้เราเชื่อแต่เกิดเราไม่มีเหตุผลในการเชื่อไม่มีเหตุผลเลยเชื่อเขาหมดทุกอย่างอาจจะเสียผลประโยชน์ได้นะครับส่วนการฟังสารเพชรจันลงใจก็จะต้องทำแล้วให้ไม่ได้ประโยชน์กับตัวเองนะครับอย่างน้อยที่สุดใครเครียดก็ได้หรือได้ข้อคิดต่างๆในการดำเนินชีวิตก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาของหน่วยที่5นะครับก็มีประมาณนี้เรื่องของทักษะการฟังทักษะและศิลปะการฟังนะครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: จะเรียนมสท.ได้หรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนSTOU Channel
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: The root of the word ceramic is the Greek keramos, meaning something burned. In the past, the most widely used ceramics were traditional ceramics made from clay. At first, they were called chinaware, to honour the Chinese craftsmen who pioneered the art. There is a question. Can you really make your own ceramics? You never know if you don't try. Let's try doing pottery according to our imaginations. You don't need a background in art to do it. You'll end up with a one-of-a-kind artwork from your own hands that you can be proud of. You can boast to the world, "This came from my two hands." Today, Hello English is taking you to Pop Art Barn 36 to study sculpting and painting your own ceramic ware. Clear your schedule and reserve a lesson.
1: กิจกรรมของที่โรงเรียนก็มีคอร์สปั้นนะคะเป็นปั้นเซรามิกก็จะมีดินให้แล้วก็เรียนทุกคนเนี่ยปั้นในสิ่งที่เราอยากทำนะคะแล้วก็มีขั้นตอนในการปั้นวันนี้เป็นงานปั้นค่ะแล้วเดี๋ยวอีกทีนึงพอเราปั้นเสร็จแล้วเราจะเอาไปฝากเข้าเตาเผาแล้วก็จะกลับมาเพ้นท์นะคะแล้วค่อยมาเห็นว่าผลงานของเราจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็ขั้นตอนของวันนี้นะคะก็คือว่างานปั้นค่ะงานปั้นเราจะใช้ดินปั้นก็ปั้นมาจะเป็นอย่างนี้นี่คือดินเป็นดินสโตนแวร์นะคะปั้นด้วยมือนะคะเป็นมีวิธีการปั้นก็มีทั้งเป็นแบบพินช์คือใช้มือกดนะคะแล้วก็มีเป็นแบบคอยล์คือขึ้นเป็นเส้นๆเป็นวงๆนะคะหรือเป็นแบบคือใช้ดินมาอัดให้มันเป็นแผ่นก่อนแล้วก็ตัดเป็นรูปนะคะก็มีหลายแบบนักเรียนทุกคนก็ใช้ไอเดียตัวเองในการออกแบบงานของตัวเองนะคะก็เสร็จแล้วพอเราปั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องทิ้งให้แห้งอันนี้ก็คือจะเป็นดินที่แห้งแล้วคือสีมันจะอ่อนลงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเข้าเตาเผาพอเผาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ผลงานแบบนี้ค่ะดินมันจะออกเป็นดินขาวๆแบบนี้อันนี้คือเผาดิบเผารอบแรกเมื่อตอนเผาดิบเนี่ยเราได้เนี่ยเราจะมาเพ้นเอามาระบายสีนะคะพอเราระบายสีเนี่ยมันจะเป็นสีเฉพาะของเขาเลยนะคะเป็นสีใต้เคลือบนะพอเพ้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปชุบเคลือบนะคะเมื่อเราชุบเคลือบเสร็จแล้วจะไปเผาอีกทีนึงผลงานที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะก็คือจะเป็นเงางามอย่างนี้นะคะสวยงามอันนี้ก็เป็นผลงานของนักเรียนที่มีหลายแบบค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ
0: Let's see how they teach pottery. Use your own handmade ceramics that you don't have to buy and you'll be super proud. They are as you want it. You can make a cool design to use yourself or give as a special gift. It's up to the mind of the maker to design what they want. It could be a pet or any shape in your imagination.Let's see the equipment. Clay, sculpting tools, rollers, bowls or molds.

รายการ Hello English สัปดาห์นี้เราพาไปชมการทำกระถางแฮนด์เมดที่ใช้เทคนิคการเผาแบบญี่ปุ่นโบราณที่เรียกว่ารากุจะมีเทคนิควิธีการทำอย่างไรติดตามรับชมกันได้ในช่วง English Magazine นะคะจากนั้นไปรู้จักกับคุณสมภไทยเหรียญทองหญิงแกร่งมากความสามารถคนหนึ่งเธอจะมาเล่าประสบการณ์ในการทำงานที่หลากหลายให้เราได้ฟังกันอย่าลืมติดตามรับชมกันได้ในรายการ Hello English ทางช่อง STU Channel นะคะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: จัดแถวหนึ่ง
7: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
2: ่เอาครูไหนอ่ะ
1: ไม่รู้
2: เอาวันนี้ก็ไม่มีการบ้านสักแก้วมามามาเร็วลมบกหน่อยสั้นหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่
3: เลิกเล่าเลิกแล้วเลิกเลย
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
5: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษาชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนในช่วงนี้เป็นการสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่5ภาพยนตร์โดยมีประเด็นหลักได้แก่ประวัติและพัฒนาการของภาพยนตร์การผลิตภาพยนตร์การจัดจำหน่ายการจัดฉายแล้วก็การเผยแพร่ภาพยนตร์เรามาเริ่มต้นกันในเนื้อหาสาระสำคัญประการที่1คือประวัติแล้วก็พัฒนาการของภาพยนตร์นะครับซึ่งมีประเด็นที่สำคัญอยู่3ประเด็นหลักก็คือกำเนิดของภาพยนตร์พัฒนาการของภาพยนตร์แล้วก็พัฒนาการของภาพยนตร์ไทยนะครับกำเนิดของภาพยนตร์นี้ เริ่มต้นเกิดมาจากการประดิษฐ์อุปกรณ์หรือ ที่เราเรียกกันว่าเป็นอุปกรณ์ดูภาพเคลื่อนไหวนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่เราคิดค้นว่าจะทำไงดูภาพให้มันเป็นภาพเคลื่อนไหวได้แล้วก็อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือหลักการเห็นติดตาหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า persistent of vision นะครับสองตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยจุดกำเนิดของภาพยนตร์อุปกรณ์ดูภาพเคลื่อนไหวที่เด่นๆที่นักศึกษาทวงความเข้าใจก็จะมีอยู่3ชิ้นนะชิ้นแรกคือฟีนาคีสโตสโคปนะครับตัวที่2คือซูโทปหรือที่เราเรียกกันว่าวงล้อแห่งชีวิตนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือแพ็กซิโนสโคปนะครับเจ้าอุปกรณ์นักประดิษฐ์คิดค้นในยุคสมัยนั้นผลิตมา3ตัวนี้เจตนาคือต้องการจะทำให้ภาพที่เห็นเป็นภาพนิ่งเนี้ยเอามาดูต่อเนื่องกันแล้วทำให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวขึ้นมานะครับในปีคศ1895นะครับซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นะครับเอ็ดวินพอร์เตอร์นะครับคือบุคคลที่นำเสนอภาพยนตร์เรื่องยาวและเป็นผู้ที่คิดริเริ่มสร้างภาพยนตร์บันเทิงเพื่อการค้าเป็นคนแรกนะครับถัดมาเดวิดวาร์กริฟฟิธซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นบุคคลที่เป็นผู้ให้กำเนิดตัวศิลปะของภาพยนตร์นะทำให้การเล่าเรื่องในภาพยนตร์เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วก็ถัดมาสิ่งที่นักศึกษาต้องจดจำเป็นประวัติศาสตร์สำคัญก็คือการผลิตภาพยนตร์เสียงเรื่องแรกขึ้นมาก็คือเรื่อง The Jazz Singer นะครับพัฒนาการของภาพยนตร์นะตั้งแต่กำเนิดเกิดมาก็มีพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเป็นระยะจนกระทั่งมาในปีคศ2002นะครับจอร์จลูคัสซึ่งนักศึกษาคงรู้จักดีนะครับก็เป็นบุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ที่นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่โลกภาพยนตร์ยุคใหม่กลายเป็นภาพยนตร์ดิจิทัลนะครับเป็นดิจิทัลซีนีม่าเป็นคนแรกนะครับก็เกิดการผลิตการเกิดการถ่ายทำภาพยนตร์จากระบบฟิล์มกลายเป็นถ่ายทำในระบบดิจิทัลนะครับถ้ามาดูในประเทศไทยนะครับพัฒนาการของภาพยนตร์ในยุคแรกของประเทศไทยเนี่ยเริ่มมาจากการที่ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งที่ชื่อว่านาย SG Markovsky นะครับซึ่งถือว่าเป็นคนแรกที่นำภาพยนตร์เข้ามาฉายในประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะต่อมาในปีพุทธศักราชหรือพ.ศ. 2466ก็มีชาวอเมริกันซึ่งเป็นนักสร้างภาพยนตร์ได้เดินทางเข้ามาขอถ่ายทำภาพยนตร์บันเทิงในประเทศไทยแล้วก็นำออกฉายเป็นเรื่องแรกซึ่งก็คือเรื่องนางสาวสุวรรณนะครับในปีถัดมานะครับ2470ก็มีการสร้างภาพยนตร์ที่ชื่อว่าโชคสองชั้นซึ่งถือเป็นภาพยนตร์บันเทิงที่สร้างและนำออกฉายโดยคนไทยอันนี้ไม่ใช่เป็นชาวต่างประเทศและคนไทยสร้างเองเลยนะครับนำออกฉายเองก็คือเรื่องโชคสองชั้นแล้วก็ถัดมาเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ก็คือภาพยนตร์บันเทิงเรื่องแรกที่มีการบันทึกเสียงนะครับเสียงพูดของผู้แสดงก็คือภาพยนตร์เรื่องหลงทางยุคต่อมาซึ่งถือเป็นยุคใหม่ของภาพยนตร์นะครับซึ่งอาจจะต้องเริ่มต้นนับพ.ศ.ได้ประมาณสักปีพ.ศ. 2512ในช่วงนั้นเนี่ยก็มีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเพราะ
ริ่มให้ความสำคัญกับภาพยนตร์ว่ามีแนวโน้มจะเป็นอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งได้มีธุรกิจการผลิตการนำเข้าการจัดจำหน่ายภาพยนตร์นะเริ่มเข้ามาแต่ในช่วงแรกๆก็ยังถือเป็นธุรกิจในขนาดเล็กๆนะครับบางกลุ่มบางบริษัทก็เป็นธุรกิจระดับครอบครัวได้ซ้ำไปนะครับภาพยนตร์ไทยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีความตกต่ำนะโดยจำนวนผู้ชมไม่ค่อยมากเท่าที่ควรเนื้อหาส่วนใหญ่ก็ยังเป็นการนำเสนอเรื่องราวแบบเก่าๆนะครับวกวนไปวกมาเป็นลักษณะน้ำเน่านะเอาแบบอย่างกันนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความสนใจที่จะส่งเสริมจากพรรคที่ควรเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในช่วงแรกๆก็มีทั้งขึ้นและก็ลงอย่างต่อเนื่องสลับกันไปนะครับจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันนี้ก็ถือว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่เทียบระดับชั้นออกสู่ต่างประเทศได้เพราะมีผู้สร้างมีอุปกรณ์การสร้างมีระบบกลไกการสร้างที่เทียบเท่าระดับสากลนะครับอันนี้เป็นประวัติพัฒนาการที่อยากจะเล่าโดยสรุปเป็นสังเขปนะครับส่วนประเด็นที่2ในหน่วยที่5เรื่องภาพยนตร์นี้พูดถึงเรื่องการผลิตภาพยนตร์มีสาระสำคัญที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจอยู่3ประเด็นหลักๆประเด็นแรกก็คือเรื่องของประเภทของภาพยนตร์นะครับว่ามีการแบ่งประเภทของภาพยนตร์ไว้อย่างไรบ้าง2ก็คือผู้ผลิตภาพยนตร์นะครับว่ามีขายบ้างในการผลิตภาพยนตร์มีตำแหน่งหน้าที่อย่างไรทำหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับแล้วก็3มีขั้นตอนของการผลิตภาพยนตร์แล้วก็ระบบการสร้างภาพยนตร์ที่นักศึกษาควรต้องทำความเข้าใจอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยประเภทของภาพยนตร์โดยทั่วไปนี่เราแบ่งภาพยนตร์ออกเป็น6ประเภทนะครับประเภทแรกเป็นภาพยนตร์เรื่องยาวภาพยนตร์เรื่องยาวคือเป็นภาพยนตร์ที่มีความยาวประมาณสัก40 60หรือไปถึง90นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาก็เป็นลักษณะของการแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องเล่ามีการแสดงนะส่วนประเภทที่2เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันอันนี้เป็นภาพยนตร์ที่เกิดจากการวาดภาพนะครับอาจจะเป็นภาพมิติ2มิติ3มิตินะครับแล้วก็อาจจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยทำให้ภาพที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวกลายเป็นสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวเป็นชีวิตชีวาไม่ได้ถ่ายจากการแสดงของคนจริงนะครับเป็นสิ่งที่วาดขึ้นมาประเภทที่3คือภาพยนตร์สารคดีก็คือเป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอสาระความรู้ที่เป็นจริงนะครับมาจากความเป็นจริงและประเภทที่4คือภาพยนตร์ทดลองนะครับก็คือเป็นภาพยนตร์ที่ผู้สร้างคิดค้นเทคนิควิธีการนำเสนอรูปแบบใหม่ๆเพื่อให้ภาพยนตร์เกิดรูปแบบการนำเสนอด้วยภาพด้วยเทคนิคการตัดต่อแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาซึ่งก็จะนำไปสู่การใช้ในการผลิตภาพยนตร์ต่อไปนะครับส่วนประเภทที่5คือภาพยนตร์อุตสาหกรรมหรือเป็นภาพยนตร์ขององค์กรก็ได้นะครับจริงๆแล้วความหมายก็คือเป็นภาพยนตร์ที่องค์กรหน่วยงานสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการโฆษณาในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นะครับแล้วก็สุดท้ายคือภาพยนตร์การศึกษาก็คือเป็นภาพยนตร์ที่นำมาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนในห้องเรียนนะอันนี้เป็นประเภทภาพยนตร์ที่แบ่งโดยทั่วไปแต่นี้ถ้าเรายึดตัวองค์ประกอบของเนื้อหาภาพยนตร์แล้วก็เรื่องของแบบแผนโครงสร้างแก่นเรื่องความขัดแย้งลักษณะโลละครฉากนะเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเราก็จะสามารถแบ่งภาพยนตร์เป็นอีกแนวหนึ่งได้นะครับซึ่งการแบ่งลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นการแบ่งโดยใช้คำว่าตระกูลภาพยนตร์นะที่ภาษาฝรั่งเศสอ่านออกเสียงว่าชองนะครับก็จะมีประเภทหรือตระกูลที่เราเรียกว่าชองเนี้ยอยู่หลายประเภทนะหรือหลายตระกูลซึ่งไอ้ตระกูลเหล่านี้เราก็จะยึดตามแบบแผนของหนังของอเมริกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นหนังของประเทศที่มีรูปแบบการสร้างที่มีการนำเสนอเนื้อหาโดยใช้องค์ประกอบที่ผมเกริ่นเมื่อสักครู่นี้อย่างชัดเจนนะครับก็จะมีอยู่5ประเภท5ช่องที่นักศึกษาควรทำความเข้าใจนะครับเริ่มต้นด้วยจากช่องแรกคือภาพยนตร์ประเภทที่เราเรียกว่าบุกเบิกตะวันตกนะครับภาพยนตร์บุกเบิกตะวันตกนี้เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอ เรื่องราวในช่วงระหว่างสงครามโลกนะครับก็มักจะนำเสนอในดินแดนตะวันตกนะครับ
บริเวณทุ่งราบทะเลทรายภูเขานะครับตัวละครสำคัญก็มักจะหนีไม่พ้นเป็นตัวคาวบอยเป็นในอำเภอเป็นมือปืนเป็นทหารนะครับส่วนโครงเรื่องก็มักจะเป็นเรื่องของการแก้แค้นนะครับเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเราเรียกว่าภาพยนตร์บุกเบิกตะวันตกซึ่งมักจะปรากฏอยู่ในประเทศอเมริกันนะครับประเภทที่2คือภาพยนตร์แก๊งสเตอร์ภาพยนตร์แก๊งสเตอร์นี้เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาชญากรหรือกลุ่มอาชญากรผู้ที่มีความมุ่งหวังความทะเยอทะยานนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นผลมาจากการใช้ความรุนแรงการสังหารผู้อื่นการทำผิดกฎหมายนะฮะการทรยศหักหลังกันนะครับก็ใช้ความรุนแรงในการสังหารโหดนะครับยิงกันด้วยอะไรปืนกลนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวอย่างภาพยนตร์อันนี้ก็อย่างเช่นรู้จักกันดีคือ Godfather นะครับภาพยนตร์ประเภทที่3คือภาพยนตร์เพลงครับอันนี้ก็เป็นการนำเสนอเรื่องราวภาพยนตร์โดยการเอาเรื่องของเพลงเข้ามาเป็นตัวหัวใจสำคัญนะครับในการนำเสนอเป็นเรื่องของความรักส่วนใหญ่ในระยะแรกก็เป็นเรื่องของความรักหวานซึ้งระหว่างหนุ่มสาวนะครับใช้การร้องเพลงในการเดินเรื่องใช้เพลงเป็นจุดสนใจหลักของเรื่องนะครับก็มีตัวอย่างหลายเรื่องนะครับถัดมาเป็นภาพยนตร์ประเภทที่4คือภาพยนตร์ฟิล์มนัวภาพยนตร์ฟิล์มนัวนี่เป็นภาพยนตร์บางคนเรียกว่าเป็นภาพยนตร์มืดนะครับคือเป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวในด้านมืดของคนนะครับของตัวละครนะครับการจัดแสงก็จะจัดแสงลักษณะที่ค่อนข้างจะดูสลัวนะครับค่อนข้างมืดนะครับเราเรียกว่าการจัดแสงแบบโลคีเรื่องราวก็มักจะเป็นเรื่องของความสิ้นหวังเรื่องของความรุนแรงเรื่องของความตายนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของภาพยนตร์ฟิล์มนัวนะครับส่วนประเภทที่5ถึงเป็นประเภทสุดเป็นตระกูลสุดท้ายในที่นี้นะครับก็คือเป็นภาพยนตร์สยองขวัญเป็น horror film นะครับเป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องที่น่ากลัวนะครับสยองนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของฆาตกรโรคจิตเรื่องปีศาจเรื่องผีเรื่องสัตว์ประหลาดนะครับซึ่งก็ทำให้เอามานำเล่าเรื่องและสร้างความน่ากลัวให้กับผู้ชมได้นะครับอันนี้เป็นตระกูลภาพยนตร์5ตระกูลซึ่งก็มีต้นกำเนิดมาจากของสหรัฐอเมริกานะครับประเด็นที่2ถัดมาในตอนที่2นี้พูดถึงผู้ผลิตภาพยนตร์นะครับซึ่งก็จะมีเนื่องจากว่าภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นสื่อผสมและเป็นสื่อที่ค่อนข้างจะต้องอาศัยผู้คนหลากหลายประเภทหลากหลายกลุ่มเข้ามาร่วมกันทำงานนะเพราะฉะนั้นก็จะมีจำนวนผู้ผลิตจำนวนมากมายมหาศาลแต่ในสาระในหน่วยที่5นี้จะเน้นเฉพาะบุคคลสำคัญที่คิดว่านักศึกษาควรจะต้องรู้จักทำความเข้าใจก็จะมีบุคคลสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตภาพยนตร์นะครับเช่นคนที่1ก็คือผู้อำนวยการสร้างนะครับผู้อำนวยการสร้างคนนี้ก็ถือเป็นคนที่จะเป็นผู้เริ่มคิดนำเอาไอเดียที่เราคิดอยากจะทำเป็นหนังเนี่ยนะครับไปหาเงินหางบประมาณมาสนับสนุนนะครับแล้วก็ไปติดต่อผู้กำกับผู้กำกับมาช่วยหรือบางครั้งโปรดิวเซอร์ในที่นี้ก็อาจจะเป็นผู้กำกับเองก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้คือคนที่1ซึ่งถือว่าเป็นคนเริ่มจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะครับส่วนคนที่2คือผู้เขียนบทสกรีนไรเตอร์นะครับอันนี้ก็คือเป็นคนที่จะพัฒนานำเสนอเรื่องราวนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่มาจากบทประพันธ์หรือคิดขึ้นมาเองนะครับพัฒนาเล่าเรื่องขึ้นมาเองก็ได้ซึ่งก็จะต้องมีความรู้ในเรื่องของการเขียนบทตั้งแต่การพัฒนาโครงเรื่องการพล็อตเรื่องการเขียนทรีทเมนต์การสร้างบทสนทนาต่างๆนะครับคนที่3ซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญก็คือผู้กำกับภาพยนตร์ไดเรคเตอร์คนนี้ถือเป็นคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการผลิตภาพยนตร์ในการถ่ายเลยครับนะฮะเป็นคนควบคุมการถ่ายทำจนกระทั่งไปถึงขั้นของการตัดต่อนะเพื่อให้ได้ภาพยนตร์ตามสคริปต์หรือตามบทภาพยนตร์ที่ต้องการจะสื่อความหมายออกมานะถัดมาคือผู้จัดการกองถ่ายผู้จัดการกองถ่ายคนนี้ก็เป็นคนที่รับผิดชอบในเรื่องของการจะทำให้การผลิตหรือการถ่ายภาพยนตร์มันขับเคลื่อนไปได้ด้วยการดูค่าใช้จ่ายควบคุมคัดเลือกกลุ่มคนที่มาช่วยทำงานเพื่อให้กองถ่ายเนี่ยมันสามารถที่จะเดินไปได้ภายใต้งบประมาณนะประสานงานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆแล้วพวกนี้นะครับถัดมาคือผู้กำกับภาพครับ
ขอโทษทีครับถัดมาเป็นผู้คัดเลือกนักแสดงเป็นแคสติ้งดีเรคเตอร์อันนี้ก็เป็นคนทำที่ในการคัดเลือกผู้ที่จะเป็นผู้แสดงนะฮะก็ต้องดูบุคลิกดูความสามารถในการจะสื่อนะครับของตัวนักแสดงตามบทนะครับถัดมาคือผู้กำกับภาพผู้กำกับภาพตัวนี้ก็คือเป็นบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการที่จะทำให้ภาพสามารถจะสื่อความหมายตามที่ผู้กำกับต้องการก็ต้องดูมุมกล้องดูแสงการจัดแสงองค์ประกอบของภาพทั้งหลายแหล่พวกนี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของผู้กำกับภาพนะครับ Director of Photography ถัดมาเป็นผู้ออกแบบภาพยนตร์ Production Designer อันนี้เป็นคนที่ทำหน้าที่ในการออกแบบฉากงานทุกอย่างในภาพยนตร์นะรวมไปถึงงานทางด้านศิลปะนะครับที่จะทำให้ภาพยนตร์มันถูกดีไซน์ถูกออกแบบมาเป็นสไตล์อย่างที่หนังเรื่องนั้นควรจะเป็นนะครับพวกนี้ก็ถือเป็นคนที่มีความสำคัญถัดมาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับซึ่งอาจจะมีหลายคนก็ได้นะครับในภาพยนตร์แต่เรื่องแต่โดยหน้าที่ของผู้ช่วยผู้กำกับก็คือหน้าที่เป็นผู้ช่วยของผู้กำกับนะในทำหน้าที่ในการกำหนดตารางการถ่ายทำกำหนดวันที่จะถ่ายทำว่าต้องถ่ายที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับแล้วบางครั้งถ้าเป็นผู้กำกับหลายคนอาจจะช่วยในตอนกำกับด้วยในฉากใหญ่ๆนะครับถัดมาเป็นผู้ตัดต่อภาพและก็เสียงคนนี้ก็มีหน้าที่ในการที่นำภาพที่ได้ถ่ายทำไปแล้วเนี่ยมาลำดับเรียบเรียงตามสคริปต์ตามบทนะครับแล้วก็เติมเสียงใส่เสียงนะเสียงประกอบเสียงเพลงให้มันช่วยอะไรสร้างบรรยากาศสร้างความรู้สึกสร้างอารมณ์ตามที่ภาพยนตร์ควรจะเป็นแล้วก็สุดท้ายคือผู้ประพันธ์เพลงในภาพยนตร์บางเรื่องจำเป็นต้องมีมิวสิกคอมโพเซอร์เพื่อที่จะทำให้ภาพยนตร์มันดูยิ่งใหญ่ดูมีความสมจริงนะครับก็ต้องประพันธ์เพลงโดยเฉพาะขึ้นมาโดยตรงก็ต้องมีคนประพันธ์เพลงด้วยนี่เป็นบุคลากรสำคัญในการผลิตภาพยนตร์นะครับในถัดมาของตอนที่2ก็พูดถึงเรื่องขั้นตอนการผลิตแล้วก็ระบบการสร้างภาพยนตร์โดยทั่วไปเนี้ยการสร้างภาพยนตร์เราจะแบ่งออกเป็นขั้นตอนใหญ่ๆอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนที่1เราเรียกว่าเป็นขั้นตอนการเตรียมการผลิตนะฮะและขั้นที่2เราเรียกว่าเป็นขั้นตอนการผลิตแล้วก็ขั้นสุดท้ายเราเรียกว่าขั้นตอนหลังการผลิตนะครับในขั้นตอนการเตรียมการผลิตเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนที่ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นขั้นตอนที่ได้มาจากหลังจากที่มีสคริปต์หรือมีบทภาพยนตร์แล้วก็เป็นหน้าที่ของทีมงานโดยเฉพาะผู้กำกับจะต้องมีการวางแผนเตรียมการผลิตหรือการถ่ายทำก็จะต้องมีการอะไรสถานที่นะไปดูสถานที่ดูโลเคชั่นเตรียมวัสดุอุปกรณ์เตรียมทีมงานนะคัดเลือกนักแสดงนะครับรวมไปถึงเรื่องของการออกแบบฉากเป็นการวางแผนในขั้นต้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นงานในขั้นของการเตรียมการผลิตนะครับส่วนในขั้นการผลิตก็เป็นขั้นที่จะปฏิบัติการตามสิ่งที่เราเตรียมหรือวางแผนไว้ในขั้นที่1 นะครับซึ่งก็จะเป็นขั้นที่เริ่มการถ่ายทำนะก็จะต้องเป็นไปตามที่วางแผนไว้นะพยายามให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะได้แล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือเป็นขั้นหลังการผลิตนะเป็น post productionขั้นการหลังการผลิตเนี้ยก็จะเป็นหน้าที่ของผู้กำกับกับผู้ตัดต่อแหละที่จะต้องดูว่าสิ่งที่ถ่ายทำไปแล้วเนี่ยจะนำมาเชื่อมต่อนะเป็นเรื่องราวได้ตามสคริปต์เนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะครับซึ่งงานในขั้นหลังการตัดต่อก็จะประกอบไปด้วยการเอาฟิล์มที่เราถ่ายในแต่ละช็อตมาเรียงกันตามสคริปต์แล้วหลังจากนั้นก็ใส่เสียงนะครับอาจจะเป็นเสียงประกอบเสียงบรรยายเสียงเพลงนะครับผสมเสียงนะครับเพราะฉะนั้นงานขั้น post production ก็คือการตัดต่อและผสมเสียงนะครับทั้งเสียงดนตรีเสียงทุกชนิดนะครับอันนี้เป็นกระบวนการขั้นตอนผลิตภาพยนตร์โดยคร่าวๆ3ขั้นตอนนะครับทีนี้ในอีกประเด็นหนึ่งถึงเรื่องการขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ที่นักศึกษาควรทำความเข้าใจคือระบบการสร้างภาพยนตร์เนื่องจากว่าภาพยนตร์เนี่ย อย่างที่ผมเกริ่นเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นงานศิลปะที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะครับมีความเกี่ยวข้องคนหลายฝ่ายเพราะฉะนั้นระบบการสร้างเนี่ยจึงมีความแตกต่างกันไปนะครับซึ่งโดยทั่วไปโดยสากลเนี่ยก็จะแบ่งระบบการสร้างภาพยนตร์ออกเป็น2ระบบระบบแรกเราเรียกเป็นระบบสตูดิโอนะเป็นสตูดิโอฟิล์มเมคกิ้งนั่นหมายความว่า
เป็นการสร้างภาพยนตร์โดยบริษัทภาพยนตร์ขนาดใหญ่นะเป็นวิธีการสร้างแบบครบวงจรนะมีงบประมาณมีทีมงานครบในบริษัทพร้อมที่จะเป็นผู้ดำเนินการนะนี่ก็จะมีระบบกลไกที่ชัดเจนนะอันนี้ก็คือการสร้างในระบบสตูดิโอซึ่งในสากลก็มีในเมืองไทยเราก็มีนะครับในระบบสตูดิโอเป็นบริษัทเลยนะครับกับอีกลักษณะหนึ่งเป็นการสร้างภาพยนตร์ในระบบอิสระที่เราเรียกกันว่าหนังอินดี้หรือหนังนอกกระแสหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นหนังทุนต่ำนะเป็นลักษณะ independent film making อันนี้ก็จะสร้างโดยผู้สร้างอิสระไม่มีสังกัดนะครับก็ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของการทำกำไรนะครับคนเดียวตำแหน่งเดียวอาจจะทำหลากหลายหน้าที่นะในการผลิตภาพยนตร์อย่างนี้เป็นต้นเพื่อประหยัดงบประมาณนะครับไม่มีเงินลงทุนที่ชัดเจนนะครับอย่างที่บอกเกิดแล้วว่าไม่มีความต้องการหวังผลในเชิงของกำไรเพราะฉะนั้นระบบการสร้างอิสระจึงเกิดขึ้นนะครับในยุคปัจจุบันก็ไม่จำเป็นต้องไปอิงระบบขนาดใหญ่นะครับตอนที่3ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของในหน่วยที่5นี้พูดถึงเรื่องของการจัดจำหน่ายและก็การฉายและเผยแพร่ภาพยนตร์นะครับก็มีอยู่2เรื่องสำคัญก็คือเรื่องการจัดจำหน่ายกับการฉายและการเผยแพร่นะครับที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจนะครับการจัดจำหน่ายภาพยนตร์นี้มักดำเนินการโดยบริษัทคำว่าจัดจำหน่ายในที่นี้หมายถึงว่าพอได้ภาพยนตร์มันแล้วเนี่ยก็จะนำภาพยนตร์นี้ไปกระจายนะเพื่อจะนำไปสู่ผู้ชมนะซึ่งก็จะมีระบบการจัดจำหน่ายนะซึ่งก็มักจะใช้บริษัทตัวแทนไม่ใช่เป็นผู้สร้างเอาไปจำหน่ายเองแต่ก็มีบางกรณีเหมือนกันนะครับที่ผู้สร้างถือหนังที่ตัวเองผลิตแล้วไปอะไรขายแทนตัวเองก็มีนะแต่น้อยโดยระบบกลไกจริงๆที่เป็นอุตสาหกรรมจริงก็จะมักจะมีบริษัทตัวแทนจำหน่ายซึ่งก็จะมีขนาดแตกต่างกันไปนะครับตั้งแต่ผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่จนกระทั่งไปถึงรายเล็กผู้จัดจำหน่ายอิสระหรือผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ต่างประเทศกรณีที่เราจะนำเสนอหนังเราไปฉายในต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นรูปแบบของบริษัทก็จะมีขนาดแตกต่างกันไปนะการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ปกติแล้วเนี่ยก็จะมีขั้นตอนอยู่4ขั้นตอนนะครับหลังจากที่เราจัดจำหน่ายเราก็ต้อง1แล้วครับต้องทำสัญญาซื้อขายฟิล์มหรือถ้าเป็นระบบดิจิทัลก็ซื้อขายเป็นไฟล์กันนะครับเป็นไฟล์แล้วก็กำหนดโปรแกรมการฉายกันแล้วก็เรื่องของการดูแลรักษาจำหน่ายดูแลรักษาแล้วก็การแจกจ่ายฟิล์มหรือว่าตัวไฟล์ภาพยนตร์แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการนำภาพยนตร์ออกฉายอันนี้เป็นระบบการจัดจำหน่ายนะครับซึ่งก็จะมี4ขั้นตอนนะครับการจัดฉายและจัดเผยแพร่ภาพยนตร์นะครับก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือพอจัดจำหน่ายพอหนังไปถึงที่แล้วก็ต้องมีการจัดฉายและคือเผยแพร่นะครับซึ่งไอ้การจัดฉายและรวมไปถึงการจัดจำหน่ายด้วยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางด้านการส่งเสริมการตลาดนะซึ่งจำเป็นต้องมีเรื่องของวิชาชีพทางด้านการโฆษณาการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายเข้ามามีส่วนช่วยทำให้ประชาชนได้รู้จักจูงใจอยากสนใจอยากจะดูอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายการตลาดต้องมีการวางแผนต้องมีการวิเคราะห์ตลาดวิเคราะห์ผู้ชมนะกำหนดงบประมาณในการจะสื่อสารนะครับจะดึงดูดจะสื่อสารยังไงจะโฆษณายังไงให้คนเข้ามาดูหนังมากที่สุดแล้วก็ต้องมีระบบการติดตามประเมินผลด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อพูดถึงการจัดฉายภาพยนตร์ก็หนีไม่พ้นว่าจะต้องพูดถึงเรื่องของโรงภาพยนตร์นะเพราะการจัดฉายและเผยแพร่ภาพยนตร์เนี่ยถือเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะแล้วก็แหล่งที่สำคัญที่ถือว่าเป็นแหล่งรายได้เงินหลักก็ว่าได้นะครับก็คือโรงภาพยนตร์นะครับทีนี้เมื่อพูดถึงโรงภาพยนตร์เนี่ยในประเทศไทยเราก็มีพัฒนาการของโรงภาพยนตร์อยู่3ยุคนะครับที่นักศึกษาน่าจะทำความเข้าใจนะครับยุคแรกนี้เป็นโรงภาพยนตร์ที่เราเรียกกันว่าโรงภาพยนตร์เดี่ยวเป็น stand alone อันนี้ก็หมายความว่าเป็นโรงภาพยนตร์ที่มีการสร้างอาคารขนาดใหญ่นะครับพื้นที่จำนวนมากแล้วเป็นโรงที่สามารถบรรจุคนได้ตั้ง700คนหรือถึง1,500คน
นะครับมีจอเพียงจอเดียวก็ฉายวันนึงได้แค่เรื่องนึงก็ประมาณสัก 3-4 รอบนะครับถัดจากนั้นมาก็พัฒนาการมายุคที่2ก็เป็นโรงภาพยนตร์ที่เรียกว่ามินิเธียเตอร์นะครับมินิเธียเตอร์ก็ขนาดโรงภาพยนตร์ก็เล็กลงนะครับอยู่ได้สัก150ถึง300คนต่อโรงนะครับในโรงภาพยนตร์มินิเธียเตอร์แห่งแต่ละแห่งก็จะมีอยู่3หรือ4ถึง6โรงนะครับใช้ทุนไม่มากนักแล้วพัฒนาการระยะสุดท้ายเป็นยุคที่3เป็นโรงภาพยนตร์ที่เรียกว่ามัลติเพ็กซ์อันนี้ก็คือเป็นโรงภาพยนตร์ที่อะไรมีพัฒนาการเรื่องของการนำระบบการฉายคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ระบบเสียงระบบภาพที่มันมีความชัดเจนมีการตกแต่งสถานที่ให้มันสวยงามนะทันสมัยหรูหรานะแล้วก็มีการให้บริการกิจกรรมอื่นเข้ามานะครับก็จะมีโรงอยู่ในสังกัดแต่ละแห่งก็6ถึง20โรงได้ซ้ำไปนะครับมีเรื่องของจำนวนที่นั่งก็200ถึง 1,000 กว่าก็มีนะครับก็เป็นลักษณะของโรงภาพยนตร์ในระบบมัลติเพ็กซ์นะครับปัจจุบันในเมืองไทยที่รู้จักกันดีก็หนีไม่พ้นเมเจอร์ซีนิเพ็กซ์หรือไม่ก็เป็น SF นะครับซีนิม่าเป็นต้นนะครับนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาที่สำคัญของในหน่วยที่5นะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คงจะเป็นประเด็นสำคัญที่น่าสนใจที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับจากเอกสารการสอน

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อย่ารีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02504777
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา SCOU Channel
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ค่ะสำหรับหน่วยนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการบริหารค่าตอบแทนภาครัฐกันนะคะเรื่องแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันค่ะก็คือความหมายและวัตถุประสงค์ในการบริหารค่าตอบแทนภายในองค์การกันนะคะความหมายโดยรวมๆเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราต้องทราบถึงเรื่องค่าตอบแทนคืออะไรนะคะค่าตอบแทนแน่นอนว่าก็เป็นสิ่งที่องค์การนะคะจะให้เป็นการตอบแทนการทำงานของบุคลากรค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนทางตรงที่เป็นตัวเงินหรือทางอ้อมนะคะในส่วนถัดมาก็คือแล้วการบริหารค่าตอบแทนคืออะไรนะคะแน่นอนว่าก็เป็นการกระบวนการในการทั้งวางแผนจัดการแล้วก็ดูแลกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อจะองค์การจะได้สามารถจ่ายค่าตอบแทนทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะเพื่อจะให้ผู้ที่ทำงานให้องค์การเนี่ยเกิดความพึงพอใจนะคะเกิดแรงจูงใจใน

การทำงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะคะนี่ก็คือความหมายของค่าตอบแทนในองค์การในภาพกว้างๆนะคะทีนี้มีรายละเอียดอีกนิดนึงค่ะก็คือการหมายค่าตอบแทนเนาะมันมีหลายส่วนนะคะไม่ได้มีแค่เรื่องเงินอย่างเดียวมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือแน่นอนเป็นตัวเงินเดือนหรือค่าจ้างนี่ก็ตรงไปตรงมาค่ะเป็นเรื่องของ

เป็นค่าตอบแทนแบบที่1ค่ะส่วนค่าตอบแทนแบบที่2นะคะเรารู้กันดีอยู่แล้วนะคะก็คือเรื่องของสวัสดิการค่ะสวัสดิการก็คือสิ่งที่ลูกจ้างนะคะหรือบุคลากรจะได้รับนอกเหนือไปจากการทำการได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือนนะคะซึ่งมีอยู่2 ส่วนหลักๆ ก็คือสวัสดิการตามกฎหมายนะคะอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลวันลาพักนะคะกับสวัสดิการเสริมนะคะสิ่งนี้องค์การจะให้เพื่อเป็นแรงดึงดูดใจแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานนะคะก็เช่นอาจจะมีค่าอาหารค่ารถบริการรับส่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนที่3ค่ะจะเป็นเรียกว่าประโยชน์เกื้อกูลอื่นๆนะคะหรือฟิงเบเนฟิตนะคะอันนี้นะคะนักศึกษาหลายท่านก็มักจะถามอาจารย์มานะคะว่าเอสวัสดิการกับประโยชน์เกื้อกูลอื่นๆเนี่ยมันมักจะเป็นคำที่คู่กันเนาะแต่มีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะคะก็คือสวัสดิการเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกมันเป็นเรื่องของทั้งกฎหมายแล้วก็ทั้งให้เสริมส่วนประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยมีความหมายที่มากกว่าแต่มีความแตกต่างอยู่ว่านะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ให้แค่ระยะเวลาชั่วคราวนะคะอย่างสวัสดิการเนี่ยเมื่อกำหนดแล้วก็จะให้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะแต่ประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยอาจจะให้เป็นช่วงๆในบางสถานการณ์นะคะหรือให้ไม่ต้องครบทุกตำแหน่งกับทุกองค์การก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ให้เป็นทางตรงและทางอ้อมก็ได้นะคะแต่ว่าให้เป็นระยะก็ได้นะคะให้บางตำแหน่งก็ได้นะคะไม่เหมือนสวัสดิการที่ส่วนใหญ่มักจะต้องให้ทางองค์การเลยนะคะอันนี้ก็เช่นอะไรบ้างนะคะเช่นลดประจำตำแหน่งนะคะหรือค่าเลี้ยงรับรองนะคะของบางตำแหน่งนะคะนี่ก็คือทั้ง3ส่วนของค่าตอบแทนค่ะในส่วนถัดไปนะคะเรามารู้เรื่องของวัตถุประสงค์ที่องค์การต่างต้องให้ทำไมต้องให้และก็ต้องดูแลการผ่านค่าตอบแทนนะคะสำหรับเรื่องแรกเลยก็แน่นอนนะคะว่าองค์การไหนที่สามารถบริหารเรื่องค่าตอบแทนได้ดีนะคะก็จะทำเพื่อดึงดูดนะคะให้บุคลากรหรือคนทั้งหลายนะคะเข้ามาสนใจร่วมทำงานกับองค์การค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบริหารค่าตอบแทนได้ดีนะคะองค์การก็จะเป็นที่ดึงดูดของคนเก่งๆนั่นเองนะคะนี่ข้อที่1 นะคะส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่2นะคะก็คือเพื่อจูงใจให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอนเรื่องเงินเดือนกับสวัสดิการนะคะไม่ใช่เข้ามาแล้วจะอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วก็ได้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นได้สวัสดิการเพิ่มขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่องค์การนะคะใช้การหันค่าตอบแทนเพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในส่วนของการวางแผนที่จะทำอย่างไรให้ดึงดูดให้พนักงานเนี่ยมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้นเช่นค่าคอมมิชชั่นนะคะหรือค่าโบนัสที่จะได้ตามผลงานที่พนักงานได้นะคะแล้วก็ใช้เรื่องการหันค่าตอบแทนเป็นตัวจูงใจบุคลากรนี่เองค่ะวัตถุประสงค์ข้อที่3นะคะก็คือเพื่อควบคุมต้นทุนในการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมแน่นอนนะคะทุกองค์การเองนะคะก็อยากได้คนดีคนเก่งให้พนักงานนะคะสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าไม่บริหารค่าตอบแทนให้ดีนะคะก็จะเห็นว่า อย่างองค์การภาครัฐเองมีปัญหาเยอะก็คือบริหารค่าตอบแทนไปแล้วสุดท้ายบางเรื่องต้องตัดทิ้งเนื่องมาจากบางอย่างบริหารจัดการได้ไม่ดีอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นต้นทุนในการบริหารจัดการองค์การเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องมีการบริหารก็คือบริหารควบคุมต้นทุนให้มันเหมาะสมนั่นเองค่ะส่วนวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายนะคะคือนะคะก็เพื่อทำรงรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์การเป็นนานๆนะคะการบริหารค่าตอบแทนที่ดีนะคะนอกจากจะแข่งภายในองค์การให้แต่ละตำแหน่งเนี่ยได้รับอย่างเหมาะสมยังมีเรื่องของการแข่งกับตลาดนะคะก็คือองค์การถ้าเป็นอุตสาหกรรมเดียวกันถ้าเราสามารถนะคะทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขาได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมพอเพียงแล้วก็ดีกว่าที่อื่นก็จะเป็นการช่วยทำรงรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์การเป็นนานๆแล้วการทำรงรักษาบุคลากรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าต้นทุนในการหาพนักงานใหม่นะคะจริงๆแล้วมีต้นทุนที่สูงมากในทุกองค์การอย่างองค์การภาครัฐเองถ้ามีคนลาออกเยอะเราต้องจัดสอบใหม่ต้องเทรนคนใหม่นะคะถือเป็นต้นทุนขององค์การทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นการบริหารค่าตอบแทนที่ดีเนี่ยแล้วทำรงรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์การนานๆไปดีกว่านะคะก็จะสามารถทำให้องค์การเนี่ยนะคะดูแลรักษาทำรงบุคลากรแล้วก็เป็นการลดต้นทุนในระยะยาวนั่นเองค่ะและนี่ก็คือ4วัตถุประสงค์นะคะของการบริหารค่าตอบแทนที่จำเป็นกับทุกองค์การค่ะค่ะเมื่อเรารับรู้ถึงนะคะความหมายและวัตถุประสงค์ของการบริหารค่าตอบแทนไปแล้วนะคะเรื่องถัดมาที่เราจำเป็นต้องรู้นะคะก็คือหลักการและปัจจัยในการบริหารค่าตอบแทนในองค์การค่ะมีหลักการอะไรบ้างนะคะถ้าเราเป็นผู้บริหารนะคะหรือเป็น HR ต้องรับรู้หลักการในการบริหารค่าตอบแทน

เหล่านี้นะคะมี6หลักการนะคะเรื่องแรกก็คือหลักความพอเพียงนะคะแน่นอนว่าเมื่อนายจ้างนะคะต้องกำหนดนะคะก็ต้องนึกถึงว่าลูกจ้างเองหรือบุคลากรเองนะคะจะใช้ค่าตอบแทนเหล่านั้นได้อย่างพอเพียงหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นหลักการที่1นะคะอย่างทุกวันนี้ก็มีการพูดถึงว่าค่าแรงขั้นต่ํา300บาทในไทยอาจไม่พอนะคะอันนี้ก็คือเข้าหลักนี้นี่เองนะคะหลักความพอเพียงนะคะหลักที่2ค่ะก็คือหลักความเป็นธรรมนะคะอันนี้ก็สำคัญนะคะเพราะว่าทุกคนต้องการได้รับข้อตอบแทนอย่างยุติธรรมเป็นธรรมใช่ไหมคะซึ่งความเป็นธรรมนี้มีอยู่3เรื่องนะคะก็คือค่าตอบแทนความเป็นธรรมภายในหมายความว่าถ้าเรานะคะทำงานในตำแหน่งเดียวกันรับผิดชอบเหมือนกันก็อยากได้ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมเท่ากันในองค์การนะคะเรื่องที่2ก็คือค่าตอบแทนที่มีความเป็นธรรมกับภายนอกหมายความว่าถ้าตำแหน่งนี้นะคะภายนอกได้ประมาณระดับนี้นะคะทุกคนก็คาดหวังว่าอยากได้ราคานี้ค่าตอบแทนเช่นนี้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อเทียบกับองค์กรอื่นๆภายนอกแล้วนะคะแล้วเรื่องสุดท้ายของความเป็นธรรมก็คือความเป็นธรรมเฉพาะบุคคลค่ะนั่นก็คือว่าเมื่อเรานะคะทำงานไปแล้วนะคะต้องการมีความก้าวหน้าถ้าคนอื่นก้าวหน้าเราก็อยากก้าวหน้าด้วยนะคะหรือถ้าเรามีทักษะเพิ่มเราก็ต้องการที่จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มนะคะอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเมื่อทำงานไปเพราะฉะนั้นหลักความเป็นธรรมนะคะก็สำคัญอันนี้คือหลักการที่2ค่ะหลักการที่3นะคะก็คือหลักความสมดุลค่ะสมดุลอะไรนะคะก็คือเป็นเรื่องความสมดุลว่าถ้าเราทำงานเยอะเราควรจะได้ผลตอบแทนที่เยอะนะคะอันนี้เป็นความสมดุลเรื่องแรกคือความสมดุลของบุคคลนะคะแต่ความสมดุลด้านที่2ก็คือขององค์การค่ะก็คือองค์การเองต้องคำนึงถึงว่าค่าจ้างมันต้องไม่สูงจนเกินไปนะคะเป็นต้นทุนที่ถ้ามันมากเกินนะคะในระยะยาวก็ไม่สามารถจะจ่ายได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือหลักความสมดุลซึ่งภายในภาครัฐเองเนี่ยจะค่อนข้างน่าเป็นห่วงเรื่องหลักนี้นะคะเพราะว่าภาครัฐปัจจุบันนะคะมีอัตราส่วนในการจ่ายนะคะค่าตอบแทนค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นหลักความสมดุลที่ทุกองค์การต้องบริหารให้ดีนะคะหลักที่4ค่ะก็คือหลักความมั่นคงนะคะหมายความว่าอย่างไรนะคะในการกำหนดค่าตอบแทนเองนะคะต้องสามารถนะคะช่วยให้ดูแลว่าบุคลากรเนี้ยสามารถนะคะทำงานได้อย่างมั่นคงคือเขาแน่ใจว่าเขาจะได้รับค่าตอบแทนทุกเดือนนะคะอีกเรื่องนึงก็คือที่อยู่ในหลักนี้ก็คือเมื่อเขาทำงานที่เสี่ยงนะคะเขาควรจะได้รับค่าตอบแทนในการคุ้มครองในการทำงานที่สูงขึ้นนะคะนี่ก็คือหลักความมั่นคงค่ะหลักที่5นะคะก็คือหลักการจูงใจแน่นอนว่าเมื่อวัตถุประสงค์นึงของการจูงใจก็คือนะคะการที่ทำให้ทุกคนอยากทำงานให้องค์กรเรานานๆสิ่งเหล่านี้ก็คือต้องดูว่าถ้าเขาทำงานแล้วมีความจูงใจด้วยบางอย่างเช่นมีโบนัสมีค่าคอมมิชชั่นก็ควรจะพิจารณาด้วยนะคะนี่ก็หลักที่5นะคะและหลักสุดท้ายก็คือหลักการควบคุมค่ะก็คือต้องควบคุมว่าการบริหารค่าตอบแทนนะคะต้องอยู่ในความสามารถในการจ่ายหรือ ability to pay ขององค์การด้วยนะคะและนี่ก็คือทั้ง6หลักในการกำหนดค่าตอบแทนค่ะส่วนเรื่องถัดไปก็สำคัญนะคะก็คือปัจจัยหลักๆนะคะทั้ง9ในการบริหารค่าตอบแทนนะคะเราดูเรื่องอะไรบ้างนะคะ1ก็คือเรื่องค่าครองชีพนะคะอาจารย์พูดไปแล้วเนาะว่ามันต้องตอบสนองต่อค่าครองชีพในปัจจุบันนะคะเรื่องที่2ก็คือค่าของงานนะคะถ้างานเท่ากันเงินควรจะจ่ายเท่ากันนะคะในส่วนที่3นะคะปัจจัยที่3ก็คือนะคะอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในตลาดแรงงานนะคะมันก็เป็นทั้งเรื่องของกฎหมายแล้วก็เรื่องของการจูงใจด้วยนะคะว่าถ้าเกิดเราสามารถกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับตลาดก็จะช่วยดึงดูดคนเข้ามาทำงานในองค์กรเรามากขึ้นนะคะปัจจัยที่4นะคะก็คือเงื่อนไขของกฎหมายนะคะแน่นอนว่าปัจจุบันนะทุกประเทศนะคะเวลากำหนดค่าตอบแทนจะมีเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะคะรวมทั้งกำหนดเรื่องกฎหมายแรงงานเรื่องสวัสดิการต่างๆก็เป็นปัจจัยที่ทุกองค์การต้องดูแลนะคะปัจจัยที่5นะคะเรื่องประสิทธิภาพกับประสิทธิผลในการผลิตอันนี้หมายความว่าบางการบริหารค่าตอบแทนหรือจ่ายค่าตอบแทนบางอย่างเนาะก็นึกถึงตามหลักความสามารถที่องค์กรจะดูแลประสิทธิภาพในการผลิตหรือผลตอบรับของตัวเองได้นะคะปัจจัยที่6นะคะก็คืออำนาจการต่อรองอันนี้นะคะก็คือเมื่อบางแห่งนะคะเช่นรัฐวิสาหกิจมีสหภาพแรงงานนะคะเขาก็จะมีการรวมกันเพื่อต่อรองรายได้ได้หรือต่อรองสวัสดิการบางส่วนนะคะถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเราก็จะต้องคำนึงถึงด้วยนะคะอันนี้เป็นปัจจัยที่6นะคะส่วนปัจจัยที่7นะคะก็คือนโยบายขององค์

การเองนะคะอย่างเช่นเห็นภาครัฐนะคะจะเราอาจจะจ่ายเงินเดือนน้อยหน่อยสวัสดิการเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นภาคเอกชนใช่ไหมคะเราอาจจะมีนโยบายที่จ่ายเงินเดือนสูงแต่สวัสดิการเรื่องความมั่นคงอาจจะน้อยลงนี่เป็นต้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องปัจจัยนะคะส่วนลักษณะที่8ก็คือเรื่องลักษณะงานนะคะปัจจัยที่8นะคะลักษณะงานค่ะแน่นอนว่าต้องคำนึงถึงว่าถ้าลักษณะงานไหนเสี่ยงลักษณะไหนงานอันตรายเป็นเรื่องยากนะคะเราก็อาจจะมีการพิจารณาให้ค่าตอบแทนพิเศษได้นะคะอันนี้ปัจจัยที่8และปัจจัยสุดท้ายแล้วค่ะเรื่องสำคัญมากๆเลยก็คือความสามารถในการจ่ายหรือ ability to pay ขององค์การนะคะอันนี้คือต่อให้เราอยากกำหนดหลักการอะไรมาก็ตามแต่องค์การไม่สามารถจ่ายได้นะคะมันก็จบไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นปัจจัยสุดท้ายเรื่องที่ว่าไม่ว่าจะมีนโยบายอย่างไรต้องการดึงดูดคนไว้เท่าไหร่นะคะต้องมาดูความสามารถในการจ่ายขององค์การด้วยว่าองค์การสามารถจะจ่ายค่าตอบแทนตามที่ตั้งไว้หรือไม่นะคะและนี่ก็คือปัจจัยทั้ง9นะคะที่องค์การต่างๆต้องคำนึงถึงในการจ่ายค่าตอบแทนค่ะสำหรับเรื่องถัดมานะคะของการบริหารค่าตอบแทนภาครัฐนะคะก็คือเรื่องโครงสร้างระบบและค่าตอบแทนในระบบราชการไทยเนื่องมาจากว่าเราต้องเรียนรู้เรื่องนี้เนื่องมาจากว่าข้าราชการไทยนะคะถือเป็นบุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดของบุคลากรภาครัฐเลยนะคะแล้วก็โครงสร้างของก็เป็นต้นแบบนะคะในการบริหารค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐแทบจะทุกภาคส่วนนะคะทีนี้มาดูเรื่องแรกก็คือวิวัฒนาการนิดนึงค่ะเดิมนะคะเราจะใช้ระบบนะคะที่เรียกว่าเน้นการยึดตำแหน่งงานนะคะแล้วก็มีการแบ่งนะคะแบ่งเป็นระดับเรียกว่า position classification นะคะ classification ก็คือเป็นที่หมายคำว่า C นะคะ C เนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนาะถ้าเรายังทันนะคะก็จะแบ่งเป็น C1 C2 ไปจนถึง C11 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนะคะแล้วก็เน้นเป็นว่าเราก็จะค่อยๆไต่ C ไปตามวุฒิการศึกษาหรือตอนที่เราเริ่มจ้างเข้ามานะคะแล้วก็เป็นการเน้นการจ้างงานตลอดชีวิตนะคะแล้วว่าตอนที่มี C ให้เลื่อนขึ้นไปนะคะจนหมดอายุราชการนะคะอันนี้คือแบบที่มีการใช้มาในช่วงที่ถือว่าเป็นยุคสมัยใหม่เริ่มแรกนะคะต่อมาเองนะคะเนื่องจากนะคะระบบนี้นะคะมันมีเขาเรียกปัญหาเหมือนกันนะคะตรงที่บางคนนะคะจะบอกว่า C แต่ละ C เนี่ยความต่างของความสามารถนะคะหรือทักษะเนี่ยมันต่างกันน้อยมากแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเลื่อนขั้นในความก้าวหน้าได้อย่างจำกัดนะคะเช่นว่าอะไรอย่างเช่นบอกรัฐบาลกลางอเมริกาเนี่ยกำหนดไว้15ตำแหน่งนะคะของบ้านเรา11ตำแหน่งแต่ว่า C แต่ละ C นะคะก็คือนะคะเช่น C6 กับ C7จริงๆแล้วเอ๊ะความสามารถก็ไม่ต่างกันมากนี่แต่กว่าจะขึ้น C ได้นะคะมันมีข้อจำกัดเยอะเลยนะคะด้วยปัญหาเหล่านี้เรื่องความก้าวหน้านะคะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่ในการเลื่อนขั้นใช่ไหมคะก็จึงมีแนวคิดใหม่นะคะเรียกว่าเปลี่ยนเป็นระบบบอร์ดแบนดิ้งนะคะหรือระบบช่วงชั้นนะคะบางคนเรียกว่าระบบแท่งนะคะเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นแท่งๆนะคะก็คือเนื่องมาจากว่านะคะมีการแบ่งใหม่นะคะของบ้านเราเริ่มใช้นะคะตั้งแต่ปี2551นะคะค่ะจากรูปภาพนี้นะคะอาจารย์จะแนะนำให้เห็นเรื่องการเปลี่ยนนะคะจากระบบประเภทตำแหน่งนะคะจากระบบ C นะคะเข้าสู่ระบบที่พูดถึงไปแล้วก็คือเป็นระบบใหม่เรียกว่าบอร์ดแบนดิ้งหรือระบบแท่งหรือระบบช่วงชั้นนะคะก็อย่างภาพที่เห็นนะคะเราจะเห็นนะคะการเปลี่ยนนะคะมาจากทุกตำแหน่งทุกกลุ่มประเภทนะคะต้องเข้าสู่ระบบ C1 ถึง41ใช่ไหมคะเมื่อเปลี่ยนรูปแบบแล้วนะคะก็มีการจัดกลุ่มลักษณะการทำงานใหม่นะคะซึ่งเป็นกลุ่มนะคะ4ประเภทนะคะก็คือประเภททั่วไปประเภทวิชาการประเภทอำนวยการแล้วก็ประเภทบริหารค่ะนี่ก็คือรูปแบบนะคะการจัดโครงสร้างระบบตำแหน่งใหม่ของราชการบ้านเรานะคะทีนี้นอกจากเรื่องโครงสร้างนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนแล้วนะคะยังมีเรื่องของมีการปรับเรื่องค่าตอบแทนนะคะซึ่งมีการปรับในลักษณะเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมีความสามารถในการดึงคนเก่งเข้าสู่ระบบราชการมากขึ้นนะคะปรับเป็นยังไงนะคะปรับโดยใช้หลักการนะคะ5หลักการค่ะเป็นเรื่องที่ทางกพ.หรือภาคราชการไทยได้กำหนดไว้นะคะคือหลักการแผนค่าตอบแทนนะคะเพื่อสนับสนุนให้เกิด High Performance Civil Service นะคะก็คือเพื่อดึงคนเก่งคนดีเข้าสู่ระบบราชการรวมทั้งถ้าคนที่ทำงานอยู่แล้วนะคะก็จะ

ได้ค่าตอบแทนที่หลากหลายขึ้นนะคะ5หลักนี้มีอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกเลยก็คือเป็นระบบนะคะที่สามารถนะคะดึงคนดีคนเก่งเข้ามาทำงานราชการอย่างต่อเนื่องก็จะมีการระบบค่าตอบแทนที่ยืดหยุ่นขึ้นนะคะแล้วก็มีระบบค่าตอบแทนที่มีความสัมพันธ์กับค่างานมากขึ้นเช่นงานถ้างานไหนที่มีเสี่ยงภัยเป็นงานเชี่ยวชาญขาดแคลนก็จะมีรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนที่แยกไปต่างหากนะคะข้อ4ก็คือเป็นระบบค่าตอบแทนที่เน้นการพัฒนาผลงานและสมรรถนะของบุคคลเราจะเห็นว่ามีการประเมินเป็นรายคนมากขึ้นนะคะแล้วสุดท้ายก็คือระบบค่าตอบแทนที่สามารถช่วยให้พัฒนาผลงานขององค์กรได้ก็คือเราจะเห็นว่าหลังๆจะมีการกำหนดนะคะ KPI Key Performance Index นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานนะคะนี่ก็เป็นหลักนะคะหลักใหม่ที่เพิ่มเติมของระบบราชการไทยนะคะทีนี้เมื่อกำหนดทั้งหมดแล้วทั้ง4ส่วนนะคะก็นำมาสู่การคิดนะคะโครงสร้างค่าตอบแทนของระบบราชการไทยในปัจจุบันนะคะว่าค่าตอบแทนรวมของเราเนี่ยนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย4ส่วนนะคะแน่นอนก็คือ1เรื่องเงินเดือนพื้นฐานจะพยายามเน้นที่ผลงานหมายความว่าถ้างานนี้เป็นงานที่เสี่ยงภัยหรือเป็นงานต้องความเชี่ยวชาญพิเศษอาจจะมีอัตราเงินเดือนที่สูงขึ้นมานะคะส่วนที่2ก็จะมีเรื่องเขาเรียกเงินเพิ่มนะคะเงินเพิ่มเฉพาะตำแหน่งหรือลักษณะงานพิเศษนะคะอันนี้ก็ถ้างานไหนเช่นกันนะคะมีต้องไปทำงานต่างประเทศไปเสี่ยงภัยหรือเป็นตำแหน่งขาดแคลนก็อาจจะมีเงินเพิ่มประเภทนี้ให้นะคะส่วนที่3ของค่าตอบแทนภาครัฐในปัจจุบันก็คือสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลนะคะสวัสดิการอาจารย์ก็ได้พูดถึงไปแล้วนะคะว่าเป็นเช่นค่ารักษาพยาบาลนะคะวันลาอะไรอย่างนี้นะคะและส่วนสุดท้ายก็คือเงินรางวัลประจำปีค่ะตอนนี้หลายๆองค์การภาครัฐนะคะก็ได้มีเรื่องของเงินโบนัสเพิ่มพิเศษมาด้วยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของโครงสร้างค่าตอบแทนในระบบราชการปัจจุบันค่ะสำหรับการบริหารค่าตอบแทนภาครัฐอีกเรื่องนะคะที่เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ร่วมกันนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับเงินเดือนและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งตามระบบราชการไทยนะคะในส่วนของค่าตอบแทนของภาครัฐเนี่ยนะคะแน่นอนว่าเงินค่าตอบแทนที่เป็นหลักที่สุดก็คือส่วนเงินเดือนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้กันนะคะสำหรับโครงสร้างระบบเงินเดือนของระบบราชการไทยเนี่ยนะคะก็คือจะมีการกำหนดไว้เป็นอัตรานะคะส่วนใหญ่จะเป็นโครงสร้างแบบระบบช่วงนะคะเพราะว่ามีโครงสร้างตำแหน่งในลักษณะบอดแบนนะคะแล้วก็มักจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นแบบอัตราเดียวหมายความว่าเมื่อตำแหน่งเดียวกันนะคะวุฒิเดียวกันก็จะเป็นเขาเรียกแฟตเลทนะคะก็คือเป็นอัตราเดียวกำหนดไว้ในทุกคุณสมบัติในทุกตำแหน่งนะคะจะเป็นลักษณะนี้ในภาพรวมนะคะแล้วก็การกำหนดนะคะจะกำหนดด้วยอัตราที่เริ่มบรรจุนะคะไม่ว่าตอนที่เราเริ่มบรรจุจะได้วุฒิอะไรมาแล้วนะคะก็จะอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะมีการแจ้งปรับวุฒิอย่างเป็นทางการนะคะหรือมีการแจ้งผลคะแนนอื่นๆที่ระบบราชการสามารถให้นำมายื่นเพิ่มเติมได้นะคะนี่นั่นก็คือ2ลักษณะนะคะโดยทั่วไปของระบบเงินเดือนภาครัฐนะคะในส่วนที่น่าสนใจอีกแบบนึงนะคะซึ่งอาจารย์จะพามาแนะนำให้รู้ก็คือปัจจุบันนะคะเรารัฐบาลเนี่ยมีการกำหนดนะคะเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนนะคะตามกลุ่มตำแหน่งนะคะตามกลุ่มตำแหน่งกลุ่มแรกที่อาจารย์จะนำเสนอก็คือกลุ่มบริหารนะคะก็คือมีการกำหนดนะคะไว้เป็นขั้นต่ำกับขั้นสูงสุดนะคะขั้นต่ำสุดก็คือประมาณ 50,000 กว่านะคะขั้นสูงนะคะก็คือประมาณ 74,000 นะคะตำแหน่งลักษณะอื่นก็คล้ายกันนะคะก็คือถ้าตำแหน่งวิชาการนะคะก็จะมีกำหนดขั้นต่ำขั้นสูงเช่นกันนะคะแล้วก็แบ่งตามระดับกลุ่มที่เข้ามานะคะกลุ่มวิชาการเองก็จะมีกลุ่มปฏิบัติการชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒินะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจารย์จะแสดงให้เห็นนะคะกลุ่มถัดมาก็คือกลุ่มอำนวยการค่ะก็จะลักษณะเดียวกันนะคะว่ามีขั้นต่ำขั้นสูงนะคะส่วนขั้นต่ำชั่วคราวก็มีทุกตำแหน่งเช่นกันนะคะจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเรายังไม่ได้บรรจุอย่างเป็นทางการจะได้รับเงินเดือนเท่าไหร่นะคะอันนี้ทุกตำแหน่งก็จะระบุไว้ด้วยนะคะส่วนกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มประเภททั่วไปนะคะแน่นอนว่าขั้นต่ำสุดระดับปฏิบัติงานก็จะต่ำที่สุดนะคะแล้วก็ขั้นสูงสุดจะไปอยู่ที่ทักษะพิเศษนะคะก็คือพูดง่ายโดยสรุปแล้วปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากโครงสร้างตำแหน่งนะคะเป็นระบบช่วงนะคะการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงก็จะเป็นไปตามนั้นนะคะ

เป็นเรื่องโครงสร้างระบบเงินเดือนนะคะต่อมาเรื่องเงินเพิ่มพิเศษค่ะเงินเพิ่มพิเศษเนี่ยจะมีนะคะคือให้แค่บางตำแหน่งนะคะหรือบางที่จะเรียกว่าเงินประจำตำแหน่งนะคะมีการกำหนดให้ยังไงบ้างนะคะหลักๆแล้วมีกำหนดให้2ประเภทงานนะคะก็คืองานสำหรับข้าราชการที่ต้องไปปฏิบัติงานอยู่ต่างประเทศนะคะอันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็คือจะเนื่องจากต่างประเทศจะมีค่าครองชีพที่แพงแล้วก็อาจจะมีต้องใช้ความจำเป็นในการเช่าบ้านนะคะหรืออะไรก็ตามตรงนี้ก็เลยจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษนะคะประเภทที่2นะคะก็เรียกว่าเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษอันนี้จะมีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะมันจะเป็นเรื่องของงานในบางลักษณะหรือตำแหน่งหรือการทำงานในสถานที่บางแห่งนะคะมีรายละเอียดยังไงบ้างนะคะการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับกลุ่มตำแหน่งพิเศษนะคะมี3กลุ่มนะคะดังนี้นะคะกลุ่มแรกก็คือพิจารณาเรื่องสภาพการทำงานนะคะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่1นะคะคือสภาพการทำงานอะไรที่จะมีสิทธิ์ได้เงินเพิ่มพิเศษบ้างนะคะ1ก็คือสภาพการทำงานที่ไม่น่าอภิโลมยากลำบากตักตามก็เช่นอาจจะไปอยู่ตามชายแดนนะคะหรือเป็นคุณครูที่ต้องไปสอนเด็กตามดอยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะ2ก็คือมีลักษณะเสี่ยงภัยและ3ก็คืออาจจะเคร่งเครียดกดดันเช่นถ้าเกิดต้องไปทำงานเหมืองแร่นะคะซึ่งมีการระเบิดเหมืองทุกวันอาจจะมีความต้องใช้ความชำนาญสูงนะคะแล้วก็มีความกดดันในการที่จะทำให้งานผิดพลาดไม่ได้นี่ก็จะเป็นเรื่องของสภาพการทำงานนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของความเสี่ยงนะคะก็คือจะมีเสี่ยงอะไรบ้างนะคะก็ดูจะว่าเสี่ยงต่ออันตรายต่อชีวิตนะคะหรือเสี่ยงอันตรายจากร่างกายจากโรคของการปฏิบัติงานเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างว่าถ้าไปทำงานเหมืองแร่ต้องระเบิดแล้วมีฝุ่นควันอันนี้ก็จะเสี่ยงอันตรายต่อร่างกายได้นะคะหรืออันที่3เสี่ยงอันตรายในการสูญเสียอวัยวะนะคะเช่นไปปฏิบัติงานเป็นทหารตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งเขาอาจจะต้องมีการลบอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มสุดท้ายนะคะเรียกว่ากลุ่มที่ขาดแคลนนะคะหรืออาจจะมีอัตราการสูญเสียการทำงานได้สูงนะคะก็จะเป็นเรื่องของเช่นเป็นวิศวกรขุดเจาะน้ำมันอย่างเงี้ยสมมตินะคะมีความเป็นอันตรายที่สูงเพราะว่าต้องทำงานแท่งน้ำมันนอกจากนั้นยังมีอัตราในการอาจจะลาออกไปทำงานเอกชนสูงก็จะได้เงินพิเศษเพิ่มเติมค่ะและนี่ก็คือทั้ง3กลุ่มนะคะที่มีการพิจารณาที่จะให้เงินพิเศษตามระบบการจ่ายค่าตอบแทนภาครัฐค่ะในส่วนถัดมานะคะที่เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงของการบริหารค่าตอบแทนนะคะก็คือเรื่องของสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลในระบบราชการไทยค่ะเมื่อพูดถึงเงินเดือนและค่าตอบแทนไปแล้วนะคะก็ต้องพูดถึงเรื่องสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลค่ะสำหรับสวัสดิการนะคะก็คืออะไรก็ตามนะคะสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่องค์การให้นอกเหนือจากค่าจ้างหรือเงินเดือนหรือเงินเพิ่มนะคะซึ่งแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะแบ่งง่ายๆเลยก็คือแบ่งสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลที่เป็นตัวเงินคืออะไรก็ตามที่สามารถนะคะตีเป็นมูลค่าเงินได้นะคะเช่นรายค่ารักษาพยาบาลนะคะเงินค่าเราเรียนบุตรนะคะค่าปฏิบัติงานนอกเวลาค่าเช่าบ้านหรือบำเหน็จบำนาญที่สมทบเข้าไปนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลที่เป็นตัวเงินทั้งหมดเลยนะคะเพราะตีมูลค่าเป็นเงินได้อย่างชัดเจนนะคะสำหรับประเภทที่2นะคะก็คือสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลที่ไม่เป็นตัวเงินนั่นเองค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ของเรื่องของการลาสิทธิการลาต่างๆนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่แน่นอนว่าถึงไม่ได้เป็นเงินหรือมูลค่าเป็นตัวเงินแต่ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้บุคลากรเนี่ยนะคะมีความรู้สึกอยากทำงานให้กับองค์การมากขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งการไปดูงานทัศนศึกษาให้ลาเรียนไปอบรมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะถือว่าเป็นสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลที่ไม่เป็นตัวเงินนะคะโดยการจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์หลักๆ4เรื่องนะคะเรื่องแรกเลยก็คือแน่นอนว่าต้องการสร้างขวัญและกำลังใจนะคะเพราะว่ามันมีงานวิจัยออกมาเยอะแยะเลยนะคะว่าแค่เรื่องเงินเดือนกับเงินเพิ่มนะคะที่ไหนก็ให้กันนะคะแต่เรื่องสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยถูกนำมาใช้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจนะคะเรื่องที่2นะคะก็คือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งเรื่อง work life balance นะคะ

ก็คือความสมดุลในการใช้ชีวิตนะคะวัตถุประสงค์ที่3ก็คือเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างหน่วยงานกับผู้ปฏิบัติงานนะคะเมื่อเราใส่ใจนะคะบุคลากรในการทำงานด้วยการให้สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลที่ดีนะคะก็จะทำให้องค์การกับผู้ปฏิบัติงานนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะคะและวัตถุประสงค์สุดท้ายก็คือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานนะคะเมื่อพนักงานรู้สึกว่าเขาได้รับการดูแลจากองค์กรที่ดีในการให้สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลนะคะนี่ก็คือวัตถุประสงค์ทั้ง4ของการจัดระบบสวัสดิการค่ะทีนี้มาดูสวัสดิการของภาครัฐตามกฎหมายบ้างนะคะก็คือตามระเบียบสำนักนายกเนี่ยแบ่งสวัสดิการปัจจุบันของราชการออกเป็น10ประเภทนะคะอย่างแรกเลยก็คือ1ก็คือการให้ค่ารักษาพยาบาลนะคะ2ก็คือการออมทรัพย์ก็คือถ้าสังเกตทุกที่จะมีระบบสหกรณ์นะคะหรือพวกกองทุนต่างๆมันจะเป็นกบข.เนาะกองทุนพวกนี้ของข้าราชการนะคะคือสมทบนะคะแล้วก็เรื่องที่3นะคะก็คือเป็นการให้กู้ยืมต่างๆนะคะกู้ยืมเงินฉุกเฉินหรืออะไรก็ตามนะคะเรื่องที่4คือการเคหะสงเคราะห์จะมีราชการหลายๆที่ที่มีบ้านพักข้าราชการให้นะคะเรื่องที่5ก็คือการชาปนกิจสงเคราะห์ก็คือเงินค่าทำศพชาปนกิจต่างๆนะคะอันที่6ก็คือการกีฬาและนันทนาการจะเห็นว่าองค์การภาครัฐหลายๆที่จะมีสมาคมหรือชมรมกีฬานะคะหรือส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมปีใหม่นะคะกิจกรรมแข่งกีฬาร่วมกันต่างๆเหล่านี้นะคะเรื่องที่7เป็นเรื่องของการบริการร้านค้าสวัสดิการนะคะเรื่องที่8คือส่งเสริมให้มีการฝึกอาชีพนะคะเรื่องที่9มีการส่งเคราะห์ด้านอื่นๆเพิ่มเติมเช่นเงินค่าเดินทางหรือถ้าใครประสบภัยน้ำท่วมไฟไหม้ก็จะมีเงินส่งเคราะห์ส่วนนี้นะคะและส่วนที่10ก็คือนะคะมีการกิจกรรมภายในหน่วยงานเพิ่มเติมอาจจะเป็นการขอรับเครื่องราชนะคะหรือว่าการขอรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือประเภทนะคะสุดท้ายก็คือถ้าเป็นประเภทของประโยชน์เกื้อกูลหรือฟิงเบเนฟิตนะคะมีการกำหนดเพิ่มเติมทั้งหมด5ประเภทนะคะก็คือเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนะคะ2ก็คือมีการเบิกค่าเช่าบ้านคือเพิ่มเติมนอกเหนือจากมีบ้านให้อยู่แล้วก็มีเรื่องของค่าเช่าในบางพื้นที่นะคะเรื่องที่3เป็นการขอเงินตอบแทนนอกเวลาราชการนะคะเรื่องที่4เป็นการใช้รถราชการนะคะเรื่องที่5เป็นการขออนุญาตได้ใช้โทรศัพท์นะคะเฉพาะเป็นรายตำแหน่งหรือรายบุคคลอันนี้เป็นผลประโยชน์กู้กูลนะคะที่ให้เป็นช่วงนะคะไม่ได้ให้ตอดเหมือนสวัสดิการนะคะหรือให้เฉพาะบางตำแหน่งนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของประเภทของสวัสดิการและผลประโยชน์กู้กูลของข้าราชการไทยค่ะ

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้จะเป็นการบรรยายชุดวิชาวิธีสะบัดหยัดหนึ่งนะคะในหน่วยที่5ในเรื่องของอำนาจและหน้าที่ของศาลนะคะตอนนี้จะเป็นตอนที่1นะคะนี่เรามาดูหลังจากเราได้เรียนไปในหน่วยก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะเราจะมาดูตอนต่อไปว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะในเรื่องของขอบเขตการใช้อำนาจของศาลเนี่ยนะคะในประมวลวิธีพิจารณาความนะคะแพ่งมาตรา15เนี่ยบัญญัติให้ศาลเนี่ยจะต้องใช้อำนาจภายในเขตอำนาจของตนเองตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ในมาตรา15จะห้ามศาลใช้อำนาจนอกเขตศาลแต่ก็ไม่ได้เป็นบทห้ามที่เป็นเด็ดขาดเพราะว่ามีข้อยกเว้นไว้นะคะแน่นอนนะคะว่าศาลเนี่ยจะต้องใช้อำนาจภายในเขตอำนาจของตนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อยู่แล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ในมาตรา15เนี่ยนะคะจะห้ามศาลใช้อำนาจนอกเขตศาลนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นบทห้ามโดยเด็ดขาดเพราะมีข้อยกเว้นไว้อย่างที่เมื่อสักครู่ได้บอกไปแล้วนะคะก็คือในมาตรา15นะคะอนุ3ถึงอนุ1ถึงอนุ3

คะให้ศาลสามารถใช้อำนาจนอกเขตศาลได้นะคะเนี่ยศาลเนี่ยจะใช้อำนาจนอกเขตศาลได้เนี่ยจะมีอยู่3กรณีด้วยกันนะคะก็คือเป็นกรณีแรกเนี่ยเมื่อบุคคลที่ถูกซักถามนะคะหรือว่าถูกตรวจหรือว่าเจ้าของทรัพย์หรือเจ้าของสถานที่จะถูกตรวจเนี่ยไม่ได้ยกเรื่องของเขตอำนาจศาลขึ้นคัดค้านอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นประการแรกนะคะส่วนประการที่2เนี่ยก็คือว่ากรณีที่ออกหมายเรียกคู่ความนะคะหรือว่าบุคคลภายบุคคลนอกเขตศาลเนี่ยถ้าประสงค์จะให้หมายเรียกมีผลเหมือนกับหมายที่ออกโดยศาลที่มีเขตอำนาจเนี่ยต้องให้ศาลซึ่งอยู่ในอำนาจเนี่ยได้สลักหมายเอาไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือข้อยกเว้นประการที่2นะคะส่วนข้อยกเว้นประการที่3ก็คือว่าหมายบังคับคดีหมายจับแล้วก็กักขังเนี่ยสามารถบังคับได้ทั่วราชอาณาจักรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน3ประการที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ศาลเนี่ยจะใช้อำนาจนอกเขตศาลได้นะคะเนี่ยก็มีอยู่3กรณีนักศึกษาก็ลองดูนะคะในระหว่างที่อาจารย์ได้บรรยายเนี่ยนักศึกษาเนี่ยหยิบประมวลขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็เปิดมาตราเนี่ยลองอ่านมาตราตามที่อาจารย์ได้บรรยายไปอย่างตอนนี้เราพูดถึงมาตรา15นักศึกษาก็ลองเปิดดูนะคะว่ามาตรา15เนี่ยได้บัญญัติไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะนี่เรามาดูต่อไปนะคะว่ากระบวนพิจารณานะคะเมื่อมีการยื่นคำขอหรือคำแถลงหรือในกรณีที่ศาลเนี่ยสั่งได้เองมีอะไรบ้างนะคะในกรณีนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับมาตรา21นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสนอคำขอหรือว่าคำแถลงต่อศาลนะคะอย่างที่นักศึกษาลองดูซิว่ามาตรา20บัญญัติไว้ว่าอย่างไรนะคะพอดูแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยได้กำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการในการดำเนินกระบวนการพิจารณาในส่วนของการมีคำสั่งนะคะในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องของคำขอหรือว่าคำแถลงหรือในกรณีที่ศาลสั่งได้เองเอาไว้นะคะคือมีอะไรบ้างกรณีแรกก็เป็นกรณีที่ศาลเนี่ยมีคำสั่งนะคะเมื่อคู่ความเนี่ยมีคำขอหรือคำแถลงกรณีนี้เนี่ยศาลจะมีคำสั่งได้ต่อเมื่อคู่ความเนี่ยนะคะได้มีการเสนอคำขอหรือคำแถลงเข้ามานะคะส่วนการเสนอคำขอหรือคำแถลงเนี่ยจะทำในรูปแบบใดนั้นเนี่ยเราก็ไปดูที่บัญญัติไว้ในมาตรา21อายุอนุ1นะคะอันนี้เป็นกรณีแรกส่วนกรณีที่2ก็คือกรณีที่ศาลมีคำสั่งได้เองนะคะโดยที่คู่ความไม่ต้องมีคำขอหรือคำแถลงเข้ามาเลยนะคะซึ่งหมายความรวมถึงกรณีที่คู่ความเนี่ยไม่มีสิทธิที่จะขอให้ศาลมีคำสั่งแต่ศาลเนี่ยสามารถที่จะสั่งได้เองนะคะตามที่ศาลเห็นสมควรหรือว่าเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะให้ศาลเนี่ยสามารถที่จะสั่งได้นะคะเช่นอะไรบ้างเช่นการที่ศาลจะสั่งให้เลื่อนการพิจารณาคดีออกไปนะคะเพราะกิจธุระของศาลตามมาตรา38หรือการสั่งเลื่อนคดีเพราะคู่ความมรณะนะคะตามมาตรา42เหล่านี้เป็นต้นนะคะกรณีนี้เนี่ยศาลจะมีคำสั่งได้เองโดยที่คู่ความเนี่ยไม่ต้องมีคำขอหรือคำแถลงนะคะส่วนหลักเกณฑ์นะคะและวิธีการนำเสนอคำขอหรือคำแถลงแล้วก็กระบวนการในการพิจารณาเกี่ยวกับคำขอหรือคำแถลงนะคะตามมาตรา21อายุอนุ1เนี่ยได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ว่าอย่างไรนักศึกษาลองเปิดดูนะคะก็มีหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการดังนี้ก็คือ1ในเรื่องของรูปแบบนะคะในเรื่องของรูปแบบแล้วก็วิธีการในการนำเสนอในการเสนอคำขอและคำแถลงนะคะกรณีที่2ก็เป็นการให้โอกาสคู่ความอีกฝ่ายได้คัดค้านคำขอหรือคำแถลงนั้นนะคะกรณีที่3เป็นการไต่สวนคำขอหรือคำแถลงแล้วก็กรณีที่4แล้วก็เป็นเรื่องของการมีคำสั่งนะคะเรามาดูกรณีแรกรูปแบบและวิธีการนะคะเสนอคำขอหรือคำแถลงนะคะในการเสนอคำขอหรือคำแถลงเนี่ยคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็สามารถที่จะเสนอคำขอหรือคำแถลงต่อศาลได้3วิธีนะคะมีวิธีอะไรบ้างวิธีแรกก็คือทำเป็นหนังสือนะคะแล้วก็ทำเป็นวิธีที่2ก็ทำเป็นคำร้องนะคะหรือวิธีที่3ก็คือการทำด้วยวาจาส่วนกรณีใดจะต้องทำเป็นหนังสือหรือว่าทำเป็นคำร้องนั้นเนี่ยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะคะแต่ถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดเอาไว้โดยเฉพาะเลยเนี่ยว่าจะต้องทำเป็นหนังสือหรือต้องทำเป็นคำร้องเนี่ยก็สามารถเสนอคำขอหรือคำแถลงด้วยวาจาก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบและวิธีการเสนอคำขอหรือคำแถลงส่วนการเสนอคำขอหรือคำแถลงด้วยวาจานั้นเนี่ยจะกระทำได้ต่อเมื่อเป็นกรณีที่ศาลเนี่ยออกนั่งพิจารณาและต้องทำในขณะที่ศาลออกนั่งพิจารณา

นาด้วยนะคะโดยเมื่อมีการเสนอคำขอหรือคำแถลงด้วยวาจาแล้วเนี่ยศาลท่านก็จะมีหน้าที่ที่จะต้องจดข้อความซึ่งเป็นสาระสำคัญของคำขอหรือคำแถลงนั้นโดยเอาไว้ในรายงานและก็ในรายงานกระบวนการพิจารณาด้วยนะคะกรณีที่2ที่เราพูดถึงเมื่อตอนต้นก็คือการให้โอกาสคู่ความอีกฝ่ายคัดค้านคำขอหรือคำแถลงนั้นนะคะเมื่อมีการเสนอหรือยื่นคำขอคำแถลงต่อศาลแล้วเนี่ยโดยทั่วไปก่อนศาลจะมีคำสั่งเนี่ยศาลก็จะให้โอกาสคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้มีโอกาสคัดค้านนะคะซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้คู่ความฝ่ายนั้นเนี่ยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ทราบถึงคำขอและมีโอกาสได้โต้แย้งคัดค้านได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรณีที่2ส่วนกรณีที่3เป็นเรื่องของการไต่สวนคำขอหรือคำแถลงการไต่สวนเป็นยังไงนะคะแม้ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคำแพ่งนะคะมาตรา21อนุ4เนี่ยจะไม่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะนะคะว่าการสั่งคำขอนั้นเนี่ยศาลจะมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอได้โดยไม่ต้องทำการไต่สวนก็ตามแต่ว่าเมื่อการพิจารณาคำขอและการดำเนินกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการมีคำสั่งนั้นเนี่ยศาลสามารถมีคำสั่งได้โดยไม่จำเป็นต้องไต่สวนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมาตรา21อนุ4เนี่ยก็ให้ศาลมีอำนาจทำการไต่สวนก่อนมีคำสั่งได้ตามที่ศาลเห็นสมควรนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการไต่สวนคำขอหรือคำแถลงต่อมาเป็นเรื่องของเรื่องที่4ก็คือการมีคำสั่งนี่เมื่อพอศาลเนี่ยได้ไต่สวนคำร้องหรือคำขอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะศาลก็จะสั่งตามคำร้องหรือคำขอนั้นนะคะหรือยกคำร้องนะคะหรือยกคำขอโดยหากเป็นคำขอที่ขออนุญาตศาลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะศาลก็จะนะคะสั่งอนุญาตให้ทำตามคำขอหรือว่าไม่อนุญาตนะคะหากศาลไม่อนุญาตในทางปฏิบัติก็จะใช้วิธีการสั่งยกคำร้องหรือยกคำขอตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา131อนุ1นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการมีคำสั่งนี้เรามาดูหัวข้อต่อไปในเรื่องอำนาจศาลในการไกล่เกลี่ยนะคะเราก็เคยได้ยินเรื่องของการไกล่เกลี่ยอยู่เสมอๆนะคะในยุคปัจจุบันนี้นะคะเราก็มาดูซิเนี่ยในประมวลวิธีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยได้บัญญัติในเรื่องการไกล่เกลี่ยไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะนักศึกษาลองเปิดดูประมวลนะคะในมาตรา19มาตรา20แล้วก็มาตรา20ทวินะคะมาตรา19เนี่ยนะคะก็จะให้อำนาจศาลเนี่ยสั่งไว้ให้อำนาจศาลเนี่ยสั่งให้คู่ความทุกฝ่ายหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมาศาลด้วยตนเองตามที่ศาลเห็นสมควรส่วนในมาตรา20ก็ให้อำนาจศาลในการที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่ความตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันในข้อพิพาทได้โดยที่ไม่ว่าคดีนั้นเนี่ยจะดำเนินการไปแล้วเพียงใดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการไกล่เกลี่ยจะต้องกระทำก่อนมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีนะคะเราต้องทำก่อนนะในทางปฏิบัติเนี่ยศาลจะทำการไกล่เกลี่ยคดีนะคะก่อนวันสืบพยานในทางปฏิบัติเนี่ยก็จะทำก่อนวันสืบพยานหรือว่ามีการนัดทำการไกล่เกลี่ยโดยเฉพาะในวันใดก็ได้นะคะโดยที่บทบัญญัติในมาตรา20นี้เนี่ยนะคะนอกจากจะใช้ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นแล้วเนี่ยยังใช้ในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา20ใช้ได้หมดเลยตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกานะคะเดิมเนี่ยศาลจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยเองเท่านั้นนะคะส่วนวิธีปฏิบัติของศาลในการไกล่เกลี่ยเพื่อป้องกันข้อครหาเนี่ยศาลก็จะทำการไกล่เกลี่ยโดยเปิดเผยนะคะโดยต่อหน้าคู่ความเสมอนะคะซึ่งบางครั้งบรรยากาศของการไกล่เกลี่ยก็จะทำต่อหน้าบุคคลหลายฝ่ายก็พอทำหน้าต่อหน้าบุคคลหลายฝ่ายแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การเจรจาตกลงประสบความสำเร็จได้ค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าถ้าหากศาลทำไปโดยลำพังก็จะเสี่ยงต่อการถูกครหานะคะหรืออาจถูกร้องเรียนได้เนื่องจากว่าไม่มีกฎหมายรองรับดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการเพิ่มบทบัญญัติในมาตรา20ทวิขึ้นมานะคะเกี่ยวกับอำนาจศาลในการสั่งเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยให้เป็นการลับนะคะและให้มีผู้ทำการไกล่เกลี่ยได้แล้วก็จะให้ทำการไกล่เกลี่ยเนี่ยมันเกิดความคล่องตัวแล้วก็เกิดประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบทบัญญัติของมาตรา20ทวิเนี่ยเกี่ยวกับอำนาจศาลในการสั่งเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยเป็นการลับเนี่ยนะคะให้มีผู้ดำเนินการไกล่เกลี่ยเนี่ยได้ทำให้การไกล่เกลี่ยนั้นเนี่ยมีโอกาสสำเร็จแล้วก็มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยบทบัญญัตินี้เนี่ยในเรื่องของการไกล่เกลี่ยมีสาระสำคัญอย่างไรบ้างก็มีสาระสำคัญ
ดังนี้2ประการนะคะ2ประการนะคะก็คือประการแรกเนี่ยให้อำนาจศาลสั่งทำการไกล่เกลี่ยเป็นการลับเฉพาะต่อหน้าตัวคู่ความนะคะทุกฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยจะมีทนายความอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามนะคะก็วรรคหนึ่งเนี่ยซึ่งการไกล่เกลี่ยโดยศาลหรือผู้พิพากษานี้เนี่ยให้ถือเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาอย่างหนึ่งที่ประมวลปวิพของเราเนี่ยมาตรา36เนี่ยกำหนดให้ต้องกระทำในศาลต่อหน้าคู่ความที่มาศาลโดยเปิดเผยเว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นที่กฎหมายให้เดินดำเนินคดีโดยรับนะคะโดยรับหลังคู่ความได้เนี่ยแต่ในกรณีของการไกล่เกลี่ยนี้เนี่ยเป็นบทบัญญัติให้ศาลใช้อำนาจตามที่ศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอศาลก็จะสั่งให้ดำเนินการเป็นการรับก็ได้นะคะซึ่งการดำเนินการไกล่เกลี่ยเป็นการรับเนี่ยศาลก็จะทำนะคะเฉพาะต่อหน้าคู่ความโดยจะให้ทนายความอยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้นะคะหรือจะทำต่อหน้าเฉพาะคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นบทบัญญัติของมาตรานี้นะคะเหตุที่มีบัญญัติเช่นนี้เนี่ยก็เพื่อจะเปิดโอกาสให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจนะคะในการที่จะพูดคุยหรือชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับคู่ความสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นการเฉพาะได้นะคะเพื่อให้คู่ความเนี่ยมีโอกาสทราบถึงผลดีผลเสียหรือรับรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการประนีประนอมยอมความนะคะเพราะการไกล่เกลี่ยเนี่ยหากทำต่อหน้าบุคคลอื่นเป็นจำนวนมากอาจทำให้คู่ความไม่กล้าเปิดเผยข้อเท็จจริงบางเรื่องนะคะกับบุคคลที่ตนเนี่ยไม่อยากจะให้ทราบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการในข้อแรกนะคะส่วนข้อที่2ก็คือผู้ทำการไกล่เกลี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นการไกล่เกลี่ยที่เป็นกระบวนการพิจารณาที่ทำในศาลโดยผู้พิพากษาซึ่งอาจจะเป็นผู้พิพากษาเจ้าสำนวนนั่นเองหรือผู้พิพากษาชุดที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยต่างหากก็ได้นะคะในทางปฏิบัติเนี่ยหากคดีเข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยแล้วเนี่ยจะใช้ผู้พิพากษาคณะไกล่เกลี่ยต่างหากจากผู้พิพากษาที่เป็นเจ้าของสำนวนหรือองค์คณะในการพิจารณาให้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยเพราะว่าถ้าให้เพราะผู้พิพากษาที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยคดีหากไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จต้องมานั่งพิจารณาคดีอีกเนี่ยอาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกคู่ความที่มีความกังวลว่าผู้พิพากษานั้นอาจทราบข้อเท็จจริงจากไกล่เกลี่ยมาบ้างแล้วหากจะต้องมาทำการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นเกรงว่าจะมีผลต่อการรับฟังพยานหลักฐานหรือใช้ดุลพินิจได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยศาลก็จะมีระบบไกล่เกลี่ยก่อนวันสืบพยานนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไกล่เกลี่ยนะคะนี้ก็จบเนื้อหานะคะของตอนที่1ไว้เท่านี้นะคะนี้เรื่องต่อไปเนี่ยนะคะเราจะพูดถึงเรื่องการคำนวณระยะเวลานะคะการคำนวณระยะเวลานั้นเนี่ยปวิพของเราเนี่ยก็ไม่ได้บัญญัติวิธีการคำนวณระยะเวลาไว้โดยเฉพาะแต่ว่ามาตรา22เนี่ยบัญญัติไว้ให้คำนวณตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยระยะเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา22เนี่ยของปวิพเนี่ยก็บัญญัติว่าการกำหนดระยะเวลาทั้งปวงเนี่ยไม่ว่ากฎหมายจะกำหนดไว้หรือศาลเป็นผู้กำหนดก็ดีเนี่ยเพื่อให้ดำเนินหรือมิให้ดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆก่อนสิ้นระยะเวลานั้นเนี่ยให้ศาลคำนวณตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยระยะเวลานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการคำนวณระยะเวลาเนี่ยก็ไปดูนะคะปพพของเราได้เลยนะคะนี้ต่อมาเป็นเรื่องของการขยายหรือย่นระยะเวลาการขยายหรือย่นระยะเวลานี้เนี่ยนะคะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยบัญญัติเอาไว้ในมาตรา23นักศึกษาลองเปิดดูนะคะตามบทบัญญัติแห่งมาตรา23เนี่ยให้อำนาจศาลที่จะมีคำสั่งให้ขยายนะคะหรือย่นระยะเวลาตามที่กำหนดในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายอื่นๆนะคะที่เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาเพื่อให้มีการดำเนินกระบวนพิจารณาภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะหรือห้ามไม่ให้ดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆก่อนสิ้นระยะเวลานั้นรวมทั้งระยะเวลาที่ศาลกำหนดตามบทบัญญัติแห่งมาตรา23นะคะในเรื่องของการขยายหรือย่นระยะเวลาไว้มีอะไรบ้างนะคะข้อ1เลยนะคะก็คือการยื่นคำขอขยายหรือย่นระยะเวลาเนี่ยต้องยื่นก่อนระยะเวลาจะสิ้นสุดลงนะคะการขอขยายหรือย่นระยะเวลานั้นเนี่ยต้องยื่นก่อนระยะเวลาสิ้นสุดจะต้องเป็นกรณีที่มีพฤติการพิเศษว่าคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายหรือศาลได้กำหนดไว้ซึ่งพฤติการพิเศษนี้จะเป็นพฤติการที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากเหตุการณ์ธรรมดาปกตินะคะซึ่ง
กรณีใดที่มีเหตุการณ์เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น

จะทำให้เกิดการขัดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการดำเนินกระบวนพิจารณาที่จะต้องทำนั้นให้ไม่สามารถทำได้ภายในกำหนดแต่ไม่ถึงขนาดต้องเป็นเหตุสุดวิสัยนะคะก็สามารถขอขยายหรือย่นระยะเวลาได้โดยที่คู่ความที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องนะคะต่อศาลเพื่อขอขยายหรือย่นระยะเวลาในคำร้องจะต้องปรากฏพฤติการพิเศษด้วยนะคะว่าเหตุใดจึงไม่สามารถดำเนินการภายในกำหนดได้และพฤติการพิเศษนั้นจะต้องไม่ใช่เกิดจากความบกพร่องอันเกิดจากการละเลยของคู่ความหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ยื่นคำขอหรือเป็นเรื่องของกิจธุระของผู้ขอเช่นการที่ไม่ดำเนินการเสียแต่เนิ่นๆเพราะว่าหลงลืมอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะส่วนข้อที่2การย่นหรือขยายระยะเวลาเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาแล้วกำหนดเวลาแล้วเนี่ยกรณียื่นคำขอขยายหรือย่นระยะเวลาเมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้วคู่ความจะขอได้ต่อเมื่อมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถยื่นคำขอได้ก่อนกำหนดโดยจะต้องแสดงถึงเหตุสุดวิสัยไว้ในคำร้องด้วยซึ่งเหตุสุดวิสัยหมายความถึงอะไรหมายความถึงพฤติการใดๆที่เกิดขึ้นซึ่งไม่สามารถที่จะป้องกันได้ทำให้ศาลเนี่ยไม่สามารถจะมีคำสั่งหรือคู่ความไม่สามารถจะยื่นคำขอขยายระยะเวลาได้นะคะไม่ต้องส่วนเหตุสุดวิสัยตามมาตรา23เนี่ยไม่ต้องถึงขนาดจะเป็นเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา8ดังนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องเกิดจากภัยธรรมชาติและอาจจะเป็นเหตุเดียวกับพฤติการพิเศษที่ขอขยายหรือย่นระยะเวลาก็ได้นะคะดังนั้นหากมีการยื่นคำขอขยายหรือย่นระยะเวลาภายหลังเมื่อพ้นกำหนดเวลาผู้ขอจะต้องอ้างพฤติการพิเศษเหล่านั้นที่ไม่อาจจะยื่นคำขอได้ภายในกำหนดเวลาตามกฎหมายและผู้ขอจะต้องอ้างเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจยื่นคำขอขยายระยะเวลาก่อนสิ้นระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ด้วยจะอ้างเพียงเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งก็ยังไม่ถือว่าคำร้องเป็นคำร้องขอขยายหรือย่นระยะเวลาตามมาตรา23นะคะนี้พอเรามาดูถึงเรื่องการขยายหรือย่นระยะเวลาแล้วนี่นะคะเรามาดูในเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายนะคะเรานักศึกษาเปิดไปเลยนะคะมาตรา24มาตรา24เนี่ยก็ให้อำนาจศาลชั้นต้นที่จะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดในเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายนะคะตามที่คู่ความขอให้ศาลยกปัญหาข้อกฎหมายขึ้นวินิจฉัยซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะคะก็คือ1จะต้องเป็นคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นการขอให้ศาลยกข้อกฎหมายขึ้นวินิจฉัยเนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่คดีเนี่ยอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังควรจะต้องดำเนินการก่อนที่มีการสืบพยานเสร็จด้วยคู่ความเนี่ยอาจจะมีคำร้องคำขอหรือศาลเห็นเองนะคะการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยเป็นดุลพินิจของศาลนะคะการวินิจฉัยเบื้องต้นเนี่ยปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยไม่ได้เป็นบทบัญญัติให้ศาลเนี่ยจะต้องทำการชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายทุกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นน่ะในส่วนในข้อที่4ก็คือต้องเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้นนะคะศาลจะทําวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของนั้นส่วนเรื่องการอุทธรณ์คำสั่งเนี่ยนะคะก็โดยทั่วไปก่อนที่ศาลชั้นต้นจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดหากศาลมีคำสั่งใดๆในระหว่างนั้นจะถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามไม่ให้คู่ความอุทธรณ์คำสั่งนั้นในระหว่างพิจารณาแต่การที่ศาลชั้นต้นมีคำวินิจฉัยชี้ขาดในเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายแล้วเนี่ยทำให้คดีเสร็จสิ้นไปทั้งเรื่องหรือว่าเสร็จสิ้นไปบางประเด็นนะคะมาตรา24วรรคท้ายมิให้ถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาและเป็นคำสั่งที่คู่ความเนี่ยสามารถอุทธรณ์ได้ทันทีนะคะตามมาตรา227และมาตรา228นะลองไปเปิดดูนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการสั่งวิธีการชั่วคราวนะคะนักศึกษาเปิดมาตรา25มาตรา25เนี่ยเป็นบทบัญญัติให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องที่คู่ความเนี่ยขอนะคะโดยให้ศาลเนี่ยกำหนดวิธีการอย่างใดๆเพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่ความในระหว่างพิจารณาหรือว่าบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งและศาลเนี่ยจะต้องมีคำสั่งโดยไม่ชักช้าด้วยนะคะซึ่งแสดงว่าศาลเนี่ยจะต้องรีบดำเนินการสั่งโดยเร็วเพราะว่าล่าช้านี่จะเกิดความเสียหายก่อคู่ความได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการขอนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของการคัดค้านนะคะการคัดค้านของคู่ความการคัดค้านของคู่ความเนี่ยจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์มีอะไรบ้าง1เป็นกรณีที่ศาลเนี่ยตั้งข้อถามหรือคำถามออกคำสั่งหรือชี้ขาดเกี่ยวกับด้วยการดำเนินคดีนะคะกรณีที่2เมื่อคู่ความเห็นว่า
ข้อถามหรือคำถามเนี่ยออกคำสั่งหรือชี้ขาดนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เลยคัดค้านนะคะในเรื่องในกรณีที่3ก็เมื่อคัดค้านแล้วเนี่ยศาลจะต้องจดข้อถามหรือคำสั่งชี้ขาดนั้นและสภาพแห่งการคัดค้านไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาส่วนเหตุผลในการคัดค้านศาลจะจดไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาด้วยหรืออาจจะสั่งให้คู่ความเนี่ยยื่นคำแถลงคัดค้านเป็นหนังสือเพื่อจะให้ศาลเนี่ยรวมไว้ในสำนวนความด้วยก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการคัดค้านนะคะต่อมาเรามาดูนะคะการพิจารณาที่ผิดระเบียบนะคะนักศึกษาเปิดนะคะมาตรา27นะคะสาระสำคัญมาตรา27ก็ต้องเป็นการกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนะคะกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบหมายถึงอะไรหมายถึงว่ากระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเป็นกระบวนการพิจารณาที่ไม่ได้ปฏิบัติตามนะคะบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความยุติธรรมหรือเกี่ยวด้วยกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนจึงเป็นกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนะคะสาระสำคัญที่2ก็คือการเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบก็คือการเพิกถอนเนี่ยศาลสามารถทำได้เป็น2ทางก็คือกรณีแรกก็คือศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนหรือแก้ไขเองโดยที่ไม่มีคู่ความฝ่ายใดร้องขอกรณีที่ศาลมีคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขเองนั้นเนี่ยศาลสามารถสั่งเมื่อใดก็ได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลานะคะส่วนกรณีที่2กรณีที่คู่ความยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องนะคะให้ศาลสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกรณีที่คู่ความยื่นคำขอให้ศาลเพิกถอนหรือแก้ไขตามมาตรา27วรรค1คู่ความจะต้องยื่นคำขอได้ต้องเป็นคู่ความที่ต้องได้รับความเสียหายนะคะจากการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบดังกล่าวข้างต้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนพิจารณาที่คำสั่งเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบส่วนการสั่งแก้ไขกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบเนี่ยคะจะเป็นกรณีที่นะคะศาลเนี่ยกระบวนการพิจารณาเนี่ยไม่ได้ผิดระเบียบเสียทั้งหมดเพียงแต่มีความบกพร่องบางประการจึงไม่จำเป็นที่ศาลจะต้องขอเพิกถอนไปเสียทั้งหมดนะคะศาลเนี่ยจะไม่เพิกถอนกระบวนการพิจารณาไปเสียทั้งหมดเพียงแต่สั่งให้แก้ไขก็เพียงพอแล้วนะคะการที่ศาลจะสั่งเนี่ยศาลก็จะสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ศาลเห็นสมควรนะคะเป็นกรณีที่ศาลเนี่ยถ้าเกิดว่าศาลเห็นว่ายังไม่สมควรจะเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบแต่ศาลจะสั่งตามที่ศาลเห็นสมควรเนี่ยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกรณีที่เห็นว่าผิดระเบียบนะคะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญและก็ไม่กระทบต่อความยุติธรรมเนี่ยศาลก็จะไม่สั่งให้เพิกถอนหรือแก้ไขนะคะโดยที่ให้ศาลก็จะให้ดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปก็ได้นะคะนี้เรามาดูต่อไปนะคะในนี้เราดูเรื่องของการเพิกถอนก่อนแก้ไขกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบแล้วนะคะในเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณาในต่างประเทศนักศึกษาก็ลองดูมาตรา34นะคะในเรื่องของการในต่างประเทศเนี่ยก็ลองดู34ก็คือวางหลักเกณฑ์ว่าให้จะต้องเป็นตามเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยทำข้อตกลงไว้กับประเทศนั้นๆ นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความช่วยเหลือทางการศาลนะคะการนั่งพิจารณาคดีเนี่ยจะมีบทบัญญัติไว้ในมาตรา35แล้วก็มาตรา36นะคะเป็นเรื่องของบทบัญญัติที่เกี่ยวกับศาลในเรื่องการนั่งพิจารณาคดีโดยมีเงื่อนไขนะคะหลักเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ก็คือว่า1จะต้องการนั่งพิจารณาต้องกระทำในศาล2นะคะจะการนั่งพิจารณาต้องกระทำในวันที่ศาลเปิดทำการและวันเวลาที่ศาลได้กำหนดเอาไว้นะคะแล้วก็3การนั่งพิจารณาจะต้องกระทำต่อหน้าคู่ความที่มาศาลนะคะข้อ4ก็คือการนั่งพิจารณาคดีจะต้องกระทำโดยเปิดเผยด้วยนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการนั่งพิจารณาคดีส่วนในเรื่องของการเลื่อนการนั่งพิจารณาคดีนะคะนักศึกษาได้ดูในบทบัญญัติของมาตรา39นะคะก็จะมีอยู่4กรณีด้วยกันนะคะกรณีแรกก็เป็นกรณีที่การวินิจฉัยชี้ขาดนี่จะต้องอาศัยคำตัดสินบางคดีบางข้อนะคะศาลก็จะต้องกระทำเสียก่อนกรณีที่2ก็คือกรณีที่การชี้ขาดตัดสินคดีจำต้องรอให้เจ้าหน้าที่ธุรการวินิจฉัยชี้ขาดเสียก่อนกรณี3ก็ปรากฏว่าได้มีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นซึ่งอาจจะมีการฟ้องร้องอาจจะทำให้การชี้ขาดตัดสินคดีพิจารณาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะกรณีที่4เป็นกรณีที่การเลื่อนการนั่งพิจารณาเนี่ยเพื่อความยุติธรรมนะคะในรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยอาจารย์ก็จะไม่มีเวลาที่จะพูดถึงมากนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันจะเวลาของเราจะมีจำกัดมากนะคะนี้เราไปดูหัวข้อต่อไปเลยก็คือการเลื่อนคดีเพราะเหตุมรณะนะคะนักศึกษาดูในบทบัญญัติในมาตรา42นะคะ
ก็มีหลักเกณฑ์ก็คือ1ผู้มร

ณะเนี่ยจะต้องเป็นตัวความกรณีที่2ต้องเป็นการมรณะในระหว่างพิจารณากรณีที่3ศาลต้องเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อนกรณีที่4วิธีการที่จะเข้ามาเป็นผู้คู่ความแทนผู้มรณะก็มีด้วยกัน2วิธีคือ1มีคำขอเข้ามาเองหรือ2ศาลมีหมายเรียกให้เข้ามานะคะตามที่คู่ความอีกฝ่ายมีคำขอนะคะเป็นกรณีที่คู่ความฝ่ายตรงข้ามมรณะและไม่มีการขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะเองคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยจำเป็นจะต้องขอให้ศาลออกหมายเรียกบุคคลดังกล่าวเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้คู่ความที่มรณะนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเลื่อนคดีเพราะเหตุมรณะนักศึกษาก็ดูในมาตรา42นะคะในเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการละเมิดอำนาจศาลละเมิดอำนาจศาลนี้จะอยู่ในมาตรา31นะคะก็จะมีเรื่องของการขัดขืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศาลตามมาตรา30นะคะในเรื่องของการประพฤติตนไม่เรียบร้อยนะคะหรือกรณีที่2แสดงข้อเท็จจริงนะคะเรื่องเสนอพยานหลักฐานอันเป็นเท็จกรณีที่3เมื่อรู้ว่ามีการส่งคู่ความหรือเอกสารถึงตนจงใจนะคะจะไปเสียให้พ้นหรือหลีกเลี่ยงไม่รับนะคะกรณีที่4ก็ตรวจเอกสารในสำนวนหรือคัดเอาเอกสารเนี่ยโดยฝ่าฝืนมาตรา54นะคะกรณีที่5ขัดขืนไม่มาศาลเมื่อศาลสั่งให้มานะคะอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา19ที่ไม่มาตามมาตรา19หรือว่าไม่มาศาลตามที่ศาลออกมาเรียกตามมาตรา277นะคะกรณีนี้เนี่ยเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลนะคะในวันนี้เนี่ยนะคะก็เวลาเนี่ยก็ได้หมดลงแล้วนะคะในหน่วยที่5ซึ่งก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกนะคะที่มีสาระสำคัญนะคะนักศึกษาก็ไปดูในรายละเอียดนะคะในเอกสารการสอนได้นะคะในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะก็วันนี้ก็จบการบรรยายในหน่วยที่5นะคะแต่เพียงเท่านี้สวัสดี

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

สวัสดีครับนักศึกษานะครับวันนี้ก็จะพบกับการเรียนการสอนเสริมทางไกลนะครับผ่านดาวเทียมในครั้งที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสอนเสริมในชุดวิชา13422พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาดนะครับในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะคุยกันในเรื่องของพฤติกรรมนะครับระดับองค์การนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพฤติกรรมใน2ระดับที่เราได้ชมกับทางอาจารย์อีก2ท่านไปแล้วนะครับก็คือเป็นพฤติกรรมระดับบุคคลแล้วก็พฤติกรรมระดับกลุ่มนะครับที่จริงแล้วในพฤติกรรมระดับองค์การเนี่ยเราก็อาจจะมีความสงสัยว่าทำไมองค์กรถึงมีพฤติกรรมด้วยหรอหรือมีความรู้สึกด้วยหรอนะครับความจริงแล้วในตัวขององค์กรก็จะเปรียบเสมือนบุคคลคนหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีความคิดอารมณ์ความรู้สึกนะครับกระบวนการการทำมีพฤติกรรมที่สื่อออกมาคล้ายกับบุคคลนะครับดังนั้นเราก็จะได้ศึกษานะครับการพัฒนานะครับตามเนี่ยระหว่างของบุคคลกลุ่มแล้วก็มาถึงองค์กรด้วยกันนะครับใน

องค์กรเนี่ยจะเป็นวิชานะครับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมทัศนคตินะครับหรือกลุ่มนะครับของการทำงานนะครับในตัวขององค์กรเองนะครับเพื่อให้เข้าใจนะครับกับสิ่งที่แสดงออกนะครับว่าพฤติกรรมเนี่ยมีรูปแบบในการที่สื่อออกมายังไงขององค์กรองค์กรหนึ่งหนึ่งนะครับก็คล้ายๆกับบุคคลนะครับพฤติกรรมที่ออกมาเนี่ยออกมาแบบไหนนะครับก็จะมาจากสิ่งกระตุ้นนะครับหรือสิ่งเร้านะครับกับความต้องการที่เขาต้องการออกมานะครับแล้วออกมาเป็นบุคลิกลักษณะออกมาเป็นพฤติกรรมนะครับซึ่งจะมีส่วนประกอบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับลักษณะของโครงสร้างนะครับหรือจะเป็นตัววัฒนธรรมที่อยู่ภายในองค์กรเองนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมระดับองค์กรทั้งหมดนะครับในสิ่งที่ทำให้เกิดพฤติกรรมนะครับขององค์กรนั้นเนี่ยมาจากสิ่งที่ผู้บริหารเนี่ยหรือผู้นำองค์กรเนี่ย อยากจะมีเป้าหมายหรืออยากจะวางแผนเอาไว้ว่าพฤติกรรมเนี่ยขององค์กรหรือสิ่งที่เราทำงานขึ้นมาในองค์กรเนี่ยเราจะทำงานในรูปแบบไหนดีพฤติกรรมจะเป็นแบบไหนดีนะครับที่เหมาะสมกับองค์กรของเราเองนะครับก็จะมีตัวอย่างในตอนท้ายนะครับของอาจจะเป็นธุรกิจภายในประเทศนะครับหนึ่งธุรกิจกับอีกธุรกิจหนึ่งก็เป็นธุรกิจต่างประเทศนะครับผมในองค์ประกอบนะครับของการศึกษาพฤติกรรมระดับองค์กรนะครับก็จะมีสิ่งที่เราจะต้องศึกษาในพฤติกรรมมีอยู่3เรื่องนะครับหนึ่งเลยก็คือการจัดโครงสร้างองค์กรนะครับวัฒนธรรมองค์กรนะครับแล้วก็อำนาจและการเมืองในองค์การนะครับสองสามกลุ่มนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดผลลัพธ์นะครับในสิ่งที่องค์กรเนี่ยจะได้รับก็คือลักษณะของผลผลิตนะครับโดยรวมขององค์กรที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างไรการขาดงานของพนักงานนะครับหรือความเต็มใจในการทำงานของพนักงานจะเป็นยังไงนะครับการออกจากงานจนกระทั่งเป็นเรื่องของความพึงพอใจนะครับในโดยรวมนะครับขององค์กรนะครับที่เราสามารถจะยึดมั่นถือมั่นได้นะครับว่าให้องค์กรเนี่ยสามารถอยู่ได้ยาวนานแล้วก็ยั่งยืนนะครับเรื่องแรกนะครับในการจัดโครงสร้างองค์กรนะครับเราต้องเข้าใจว่าโครงสร้างองค์กรเนี่ยมันจะเป็นการกำหนดความสัมพันธ์นะครับระหว่างงานและบุคคลแล้วก็แผนกต่างๆที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเนี่ยให้มีความชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นงานนะครับอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับหรือจะเป็นการสร้างกรอบของทีมงานสมาชิกในกลุ่มนะครับก็จะผ่านอะไรจะผ่านเส้นสายกับบังคับบัญชาเพื่อให้รู้ว่าใครขึ้นตรงต่อใครใครมีอำนาจในการดูแลเรื่องอะไรบ้างนะครับเพื่อให้บรรลุต่อเป้าหมายสูงสุดขององค์การนะครับองค์ประกอบที่สำคัญนะครับของโครงสร้างองค์กรนะครับจะมีทั้งหมดอยู่5ประการนะครับอันที่1เลยคือการกำหนดงานที่เฉพาะเจาะจงในงานงานนั้นนะครับในตัวของการกำหนดงานเนี่ยเราก็จะมีการศึกษามาก่อนว่าภาระงานนั้นในโครงสร้างองค์กรเนี่ยงานอะไรที่องค์กรต้องการให้มีบ้างนะครับมีรูปแบบการทำงานเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับลักษณะของการดำเนินธุรกิจอย่างไรบ้างนะครับก็จะมีลักษณะของโครงสร้างที่จะมีความหลากหลายนะครับแตกต่างกันออกไปนะครับอาจจะเป็นเรื่องของแบ่งตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบก็ตามนะครับหรือจะแบ่งตามกลุ่มของลูกค้าเพราะว่าอาจจะเป็นธุรกิจที่ต้องดูแลลูกค้าเป็นหลักนะครับหรือจะแบ่งตามพื้นที่อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในเรื่องของสายการบังคับบัญชานะครับก็จะได้เห็นถึงลำดับขั้นนะครับของการบังคับบัญชาว่าเราอยู่ในขอบเขตการดำเนินงานเนี่ยอยู่การทำงานในหน้าที่ไหนรับผิดชอบในเรื่องของลูกน้องเป็นใครบ้างหัวหน้าเราคือใครนะครับเราจะได้ปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็อันที่3คือขอบเขตการควบคุมนะครับในขอบเขตการควบคุมเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราจะรู้ว่าเรารับผิดชอบนะครับในการทำงานเนี่ยอยู่แค่ไหนเรามีอำนาจในการตัดสินใจอะไรได้บ้างนะครับต่องานที่เราอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ นะครับอันที่4จะเป็นการรวมแล้วก็การกระจายอำนาจนะครับก็จะเห็นถึงรูปแบบนะครับในการวางโครงสร้างองค์กรนะครับการรวมอำนาจคือการดึง

ตัดสินใจในเรื่องของการทำงานเนี่ยเข้ามาอยู่ศูนย์กลางนะครับแต่การกระจายอำนาจคือการให้ความเชื่อใจให้โอกาสให้ภาระการทำงานเนี่ยที่มีความสำคัญเนี่ยกระจายไปสู่การทำงานระดับล่างนะครับสองอันนี้ก็จะเห็นถึงรูปแบบของการจัดสรรโครงสร้างองค์กรที่สะท้อนต่อลักษณะของนโยบายหรือความคิดของผู้บริหารนะครับอันที่5คือความเป็นทางการนะครับก็จะมีทั้งความเป็นทางการนะครับกึ่งทางการหรือไม่เป็นทางการนี้แล้วแต่ว่าเราจะจัดรูปแบบของโครงสร้างองค์กรเป็นลักษณะไหนนะครับเพราะว่าในความเป็นทางการจะมีข้อดีและข้อเสียนะครับเช่นกันนะครับของความไม่เป็นทางการก็มีข้อดีข้อเสียเช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่นความเป็นทางการเนี่ยทุกอย่างเขาจะมีระเบียบขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้นะครับสามารถทำงานเนี่ยในการที่เราจะยื่นขออนุมัติหรือตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถจะรู้ขั้นตอนกฎระเบียบที่ชัดเจนนะครับแต่ข้อเสียเนี่ยก็คือความชัดเจนหรือขั้นตอนที่มันเป็นระเบียบหรือมันเป็นระบบมากเกินไปทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงานนะครับนะก็ต้องรอนะครับในการตัดสินใจนะครับตามลำดับขั้นต่างๆแต่ถ้าเป็นโครงการเป็นลักษณะองค์กรเนี่ยที่เป็นลักษณะของความไม่เป็นทางการสูงนะครับก็คือมีความยืดหยุ่นที่มากเนี่ยก็จะสามารถทำให้การตัดสินใจหรือการดำเนินการในการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างจะมีความรวดเร็วนะครับแล้วทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนะแต่ข้อเสียก็คือความยืดหยุ่นมันทำให้เกิดความไม่แน่นอนนะคนที่ทำงานที่อยู่ในระดับการทำงานหน้าที่ต่างๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหรือจะต้องมีการให้รู้อะไรเพิ่มเติมอีกหน้าที่เราอยู่ตรงไหนดังนั้นรูปแบบของการไม่เป็นทางการเนี่ยก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ละองค์กรเนี่ยก็จะต้องรู้ลักษณะของตัวองค์กรตัวเองว่าจะมีลักษณะที่เหมาะสมกับลักษณะของโครงสร้างองค์กรแบบใดนะครับในความสัมพันธ์นะครับระหว่างพฤติกรรมแล้วโครงสร้างองค์กรนะครับในโครงสร้างองค์กรเนี่ยจะมีการแบ่งอยู่2รูปแบบที่เป็นแบบดั้งเดิมนะครับก็คือเราจะมองว่าโครงสร้างองค์กรเป็นแบบจักรกลนะครับโครงสร้างแบบจักรกลเนี่ยจะเป็นลักษณะที่องค์กรเนี่ยจะยึดถือปฏิบัติตามสายกรรมคับบัญชาอย่างเคร่งครัดยึดมั่นในการทำงานภาระหน้าที่ที่ถูกกำหนดนะครับก็จะทำตามหน้าที่ตรงนั้นอย่างเดียวนะครับก็จะไม่เน้นเรื่องของระบบการทำงานเป็นทีไม่มีความยืดหยุ่นมากมายในการตัดสินใจทุกอย่างจะขึ้นอยู่ตามระบบยกตัวอย่างของการโครงสร้างที่เป็นแบบจักรกลก็จะเป็นโครงสร้างที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นที่ถูกเซตตัวนะครับคล้ายๆเหมือนกับของทางราชการที่มีโครงสร้างที่ชัดเจนนะครับคนนี้ทำงานอย่างหนึ่งอีกหน่วยหนึ่งทำงานอย่างหนึ่งนะครับอีกหน้าที่หนึ่งทำงานอีกอย่างหนึ่งแล้วจะรับผิดชอบเฉพาะหน้าที่นั้นไปตลอดนะครับข้อดีคือความชำนาญการสูงนะครับแต่ข้อเสียคือการที่จะไปรู้กับเรื่องอีกกลุ่มสายงานอื่นๆเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารการทำความเข้าใจนะครับของการทำงานต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอันที่สองนะครับจะเป็นลักษณะของโครงสร้างองค์กรนะครับแบบมีชีวิตนะครับในลักษณะของโครงสร้างองค์กรแบบมีชีวิตเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการทำงานที่เป็นทีมเน้นความคิดสร้างสรรค์จะไม่ยึดติดนะครับกับสายการบังคับบัญชาโครงสร้างองค์กรเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการใช้รูปแบบการกระจายอำนาจนะครับนะให้กับทางทีมงานในการทำงานการตัดสินใจต่างๆลงไปก็จะเหมาะสมกับลักษณะของการที่จะเห็นลักษณะองค์กรของปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของต่างประเทศหรือในประเทศเองก็ตามเช่นยกตัวอย่าง Google นะครับเขาก็จะมีการสร้างโครงสร้างองค์กรเนี่ยที่ไม่มีหลายขั้นนะครับมีกระชับนะมีอยู่แค่ไม่กี่ตำแหน่งนะครับดังนั้นการกระจายอำนาจในการทำงานเนี่ยก็จะลงไปสู่พนักงานนะครับในแต่ละงานด้านอื่นๆนะครับหรือแม้กระทั่งในแบงก์ของไทยเองก็ตามที่มีการปรับตัวณปัจจุบันเช่นกันนะครับจากที่มีโครงสร้างองค์กรที่มีขนาดใหญ่ก็จะบีบให้เหลือโครงกรที่มีขนาดที่แคบลงนะครับแล้วก็สั้นนะครับเพื่อให้ตอบสนองต่อการตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในข้อดีของระบบการทำงานที่เป็นแบบโครงสร้างแบบมีชีวิตนี้เองนะครับก็จะสะท้อนต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีความรวดเร็วณปัจจุบันนะครับทุกองค์กรที่เป็นองค์กรใหญ่ๆนะครับยิ่งมีโครงสร้างที่เป็นทางการมากเท่าไหร่มันกลับกลายเป็นข้อจำกัดขององค์กรนั้นๆเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็จะมีการเปลี่ยนได้ลำบาก

ราะโครงสร้างมันค่อนข้างเถอะทะนะยิ่งเป็นทางการด้วยคือการเปลี่ยนแปลงยากลำบากนะครับทำให้ไม่ทันต่อยุคสมัยไม่ทันต่อการแข่งขันณปัจจุบันนะครับทีนี้ในลักษณะของโครงสร้างองค์กรแบบใหม่นะครับกับพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กรนะครับโครงสร้างเนี่ยที่นิยมมาใช้นะครับในองค์กรปัจจุบันเนี่ยก็จะมีโครงสร้างองค์กรแบบทีมงานโครงสร้างองค์กรแบบเสมือนนะครับแล้วก็ลักษณะของโครงสร้างองค์กรแบบไร้พรมแดนนะครับที่นิยมกันมาใช้นะครับเมื่อกี้ที่บอกไปว่าทำไมลักษณะของโครงสร้างองค์กรเนี่ยจะบีบให้เล็กลงนะครับดังนั้นลักษณะของโครงสร้างองค์กรแบบเดิมเนี่ยมันจะดูแล้วเถอะทะนะครับดูแล้วจะทำให้การทำงานเนี่ยมันถูกผูกขาดโดยการทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งนะครับทำให้การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างลำบากดังนั้นการทำงานที่เป็นลักษณะโครงสร้างใน3อย่างเนี่ยที่นำมาเสนอให้เห็นเนี่ยมันเป็นลักษณะของโครงสร้างองค์กรที่เป็นแบบยุคใหม่เป็นองค์กรขนาดกลางขนาดเล็กนะครับที่สามารถขยับและเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะครับพวกธุรกิจที่เป็นลักษณะสตาร์ทอัพนะครับก็จะเป็นลักษณะโครงสร้างองค์กรที่เป็นลักษณะ3แบบนี้เช่นกันนะครับตัวอย่างแรกเลยคือโครงสร้างองค์กรแบบทีมงานนะครับโครงสร้างองค์กรแบบทีมงานเนี่ยมีลักษณะเด่นคือสมาชิกในองค์กรเนี่ยจะมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นโครงการดังนั้นเมื่องานเนี่ยที่ได้กระทำเนี่ยไม่ได้ถูกแบ่งหรือมีส่วนย่อยในการเป็นแผนกงานเนี่ยในอดีตเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าใครทำอะไรบ้างนะครับแต่โครงสร้างองค์กรแบบนี้เนี่ยเหมือนกับทุกคนในทีมเนี่ยจะมีความคิดเห็นและมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานนี้ทั้งหมดของทีมนะครับในโครงสร้างองค์กรแบบทีมงานนะครับก็จะยกตัวอย่างของบริษัทหรือธุรกิจอยู่อุตสาหกรรมหนึ่งเช่นอาจจะเป็นอุตสาหกรรมอย่าง SCG หรือว่าเป็นธนาคารนะครับอย่างเช่นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเขาจะมีลักษณะโครงสร้างองค์กรที่เราจะเรียกว่าเป็นเรื่องของอาจายนะครับตัวบริษัทโครงสร้างแบบอาจายเนี่ยจะเป็นลักษณะที่จะทำงานร่วมกันนะครับในงานหนึ่งนะครับแล้วก็ลงไปช่วยทำงานกันนั้นให้สำเร็จแล้วก็กระจายกลับไปที่ภาระหน้าที่เดิมเมื่อมีโครงสร้างงานใหม่ที่เข้ามาทุกคนก็จะมาสครัมร่วมกันนะครับช่วยงานจนสำเร็จแล้วก็ถอยกลับไปดังนั้นในการทำงานที่เป็นโครงสร้างแบบนี้เนี่ยมันทำให้บรรลุต่อความสำเร็จเนี่ยที่ง่ายนะครับแล้วก็ทุกคนก็ทราบในภาระหน้าที่และมีความเข้าใจนะครับในภาระหน้าที่เดิมได้เป็นอย่างดีนะครับในโครงสร้างองค์กรแบบทีมงานนะครับโอกาสของสมาชิกทุกคนในทีมเนี่ยสามารถแสดงความรับผิดชอบนะครับในการทำงานนะครับได้อย่างอิสระทางความคิดแล้วก็มีความเต็มใจนะครับในการทำงานนะโดยทีมเนี่ยก็จะเน้นในการลดกฎเกณฑ์กฎระเบียบนะครับแล้วก็การควบคุมนะครับทำให้เกิดความเข้าใจนะครับแล้วก็เข้าใจรูปแบบการทำงานของทีมงานที่เป็นที่เราทำงานขึ้นมานะครับในที่เราปรับในตัวของลดกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบเนี่ยไม่ใช่ว่าองค์กรไปลดกฎเกณฑ์ของทั้งองค์กรนะครับจะเป็นลักษณะของกฎเกณฑ์ในการทำงานของทีมเรานี่แหละนะครับอย่างเช่นทีมเรามันเวลาทำงานไปเราไม่ต้องการจะผูกขาดเรื่องเวลาดังนั้นทุกคนต้องรับผิดชอบในลักษณะของงานนะครับแล้วทุกคนก็จะมุ่งต่อการเข้าไปทำงานในช่วงเวลาที่รับผิดชอบนะครับเมื่องานสำเร็จนะครับก็จะเกิดความรู้สึกว่าโอเคทำงานแล้วตรงกับความรู้สึกเรานะนะทุกคนสามารถปรับตัวได้ตามกฎระเบียบที่ยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้งานเกิดความราบรื่นแล้วก็สำเร็จได้นะครับทีนี้องค์กรถัดไปนะครับรูปแบบขององค์กรแบบเสมือนนะครับลักษณะขององค์กรแบบเสมือนเนี่ยจะเรียกได้หลายแบบก็คือจะเป็นลักษณะองค์กรแบบพลวัตหรือเป็นแบบเครือข่ายนะครับในลักษณะเด่นของโครงสร้างองค์กรแบบนี้เนี่ยก็คือไม่จำเป็นต้องมีขนาดองค์กรเนี่ยที่ใหญ่เพราะสมาชิกในองค์กรเนี่ยจะดำเนินงานในส่วนต่างๆเพียงเล็กน้อยนะครับในสิ่งที่เขาทำคือลักษณะของโครงสร้างองค์กรเนี่ยก็จะเหมือนแกนกลางของการดำเนินธุรกิจนะครับแล้วก็เน้นในการจ้างผู้รับเหมาช่วงในแต่ละงานคือซับคอนแทรคนะผ่านระบบอะไรผ่านระบบเทคโนโลยีในปัจจุบันดังนั้นของเราอาจจะมีความชำนาญ

ในด้านการตลาดการขายพื้นที่ในการขายโครงสร้างองค์กรของเราเนี่ยก็จะทำให้เห็นถึงระบบการทำงานนะครับที่อาจจะต้องไปใช้คนที่ออกแบบนะแต่เราขายอย่างเดียวเราก็ให้กับทางบริษัทที่ออกแบบในการทำงานไปแล้วก็มาคุยเรื่องงานแล้วก็ส่งงานมาให้เรานะครับออกแบบเสร็จปุ๊บเราอาจจะไม่ถนัดผลิตแล้วก็เอาออกแบบไปส่งให้กับโรงงานเพื่อผลิตสินค้านะครับอันนี้ก็เป็นซับคอนแทรคให้เราส่งสินค้าเรามาขายนะครับขายเสร็จปุ๊บในตัวของธุรกิจเองอาจจะไม่มีกลุ่มคนที่มากนักก็จ้างซับคอนแทรคในการจัดส่งสินค้านะครับก็จะเห็นตามบริษัทต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับให้ Lala Move หรือว่าให้บริษัท Line Man อะไรเงี้ยในการส่งก็เป็นการซับคอนแทรคในการส่งสินค้าไปนะครับส่งสินค้าเสร็จปุ๊บก็รับนะครับเราก็ทำหน้าที่ขายอย่างเดียวก็จะเห็นว่าการทำงานในองค์กรแบบเสมือนเนี่ยก็จะมีความสะดวกนะมากขึ้นนะครับก็จะมีภาพตัวอย่างให้เห็นว่าในลักษณะขององค์กรเนี่ยที่มีลักษณะดำเนินงานเนี่ยก็จะมีรูปแบบแล้วแต่ว่าโครงสร้างเนี่ยที่ธุรกิจทำอยู่เป็นยังไงนะครับพอธุรกิจเราดำเนินงานเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เราดูแลอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้ขายในวัตถุดิบนะครับนะคนที่หนึ่งคนที่สองกลุ่มผลิตกลุ่มคู่แข่งและกลุ่มลูกค้านะครับก็จะทำหน้าที่นะครับในการประสานโดยที่เราจะมีจุดประคือเราจะใช้สื่อเทคโนโลยีเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันนะครับมันจะมีหลายตัวอย่างนะครับนะเช่นมีบริษัทหนึ่งอยากจะซื้อวัตถุดิบนะครับก็มีการตั้งกลุ่มในการซื้อวัตถุดิบขึ้นมาโดยให้อีกบริษัทหนึ่งเป็นผู้ประมูลจัดทำระบบนะครับดังนั้นบริษัทที่เขาจัดในการซื้อสินค้าหรืออะไรเนี่ยตัวเราเองก็ไม่ต้องยุ่งนะครับทางบริษัทซัพพลายเออร์ผู้นี้เนี่ยเขาจะเป็นการจัดระบบแล้วก็มีการเรียงกลุ่มที่เป็นซับย่อยในการทำวัตถุดิบอีกทีนึงเพื่อเสนอราคาเพื่อจัดการประมูลนะครับแล้วก็ซื้อขายสินค้าตรงตามที่เราต้องการนะครับนะแล้วก็ผ่านทางการซื้อนะครับผ่านอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีการเซ็นสัญญาร่วมกันว่าลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้เนี่ยถ้ามีการเซ็นระหว่างตัวบริษัทเรากับบริษัทของกลุ่มซัพพลายเออร์คนนี้เนี่ยเราถือว่าเรามีผลต่อทางกฎหมายดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้คือมีสิทธิ์ในการซื้อมีสิทธิ์ในการจ่ายได้นะครับนะก็จะทำงานให้เกิดความสะดวกมากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มคู่แข่งหรือกลุ่มลูกค้าทั่วไปเราก็ทำแบบนี้เช่นกันอาจจะมีกลุ่มที่ขายสินค้าเราเป็นแค่ตัวผ่านก็นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับถัดมาจะเป็นลักษณะของโครงสร้างองค์กรนะครับแบบไร้พรมแดนนะครับโครงสร้างองค์กรแบบไร้พรมแดนเนี่ยจะมีลักษณะนะครับของการทำงานนะครับที่มีความเป็นอิสระสูงมากนะครับจะคล้ายๆกับกลุ่มเมื่อกี้นะครับแต่เราจะใช้ลักษณะของการทำงานเนี่ยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเข้ามาช่วยในการประสานงานที่สูงมากนะครับดังนั้นข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ทำงานเรื่องของเวลานะครับโครงสร้างแบบนี้เนี่ยจะทำให้ยืดหยุ่นนะครับในการทำงานคุณจะทำงานที่ไหนก็ได้นะครับคุณจะไปทำงานหรือคุณจะใช้คนจากต่างประเทศกลุ่มไหนก็ได้นะครับดังนั้นในเรื่องของขอบเขตนะครับพรมแดนก็จะหายไปจากลักษณะขององค์กรแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยองค์กรแบบนี้เราจะเรียกว่าองค์กรแบบทีนะครับหรือแบบทีมนั่นเองนะครับโดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นฐานนะครับแล้วก็ใช้รูปแบบในการดำเนินงานร่วมกันนะครับในส่วนแรกของโครงสร้างองค์กรนะครับก็ทำให้เห็นถึงรูปแบบของโครงสร้างที่มีความแตกต่างนะครับของลักษณะของการดำเนินธุรกิจนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของโครงสร้างเนี่ยมันก็จะมีผลต่อรูปแบบในการทำงานจะมีผลต่อพฤติกรรมวัฒนธรรมในการทำงานขององค์กรนั้นๆ นะครับในเรื่องถัดไปก็จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมขององค์กรนะครับวัฒนธรรมองค์การเนี่ยจะเป็นลักษณะที่มีแบบแผนทางความคิดมีเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งในวัฒนธรรมขององค์กรนั้ นจะประกอบด้วยค่านิยมความเชื่อการรับรู้แม้ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือคนที่อยู่ในนั้นเองก็ตาม
นะครับแล้วมีการสืบทอดต่อกันมา

นะครับเป็นแนวทางในการแสดงออกเชิงพฤติกรรมภายในองค์กรนั้นๆนะครับก็จะคล้ายๆกับวัฒนธรรมหรือประเพณีในประเทศไทยหรือต่างประเทศของทุกที่นะครับในตัววัฒนธรรมเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทุกคนได้เล็งเห็นถึงกระบวนการนะครับและวิธีการที่มีการดำเนินการมานะครับแล้วเห็นว่ามันเป็นประโยชน์แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็เลยมีการทําสืบต่อกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกลายเป็นประเพณีนะครับแล้วก็ทวีความเชื่อมั่นนะครับในการคงอยู่ของมันทําให้เกิดการรับรู้ซึ่งเป็นวัฒนธรรมนะครับดังนั้นในกระบวนการของภายในองค์กรเช่นกันอาจารย์ยกตัวอย่างวัฒนธรรมนะครับจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งที่องค์กรจะกําหนดมาเป็นกฎระเบียบข้อบังคับนะครับภายในองค์กรแต่เป็นสิ่งที่ภายในองค์กรเนี่ยเห็นถึงคุณค่าก็เลยคงรักษาแล้วก็ปฏิบัติตามกระบวนการนั้นๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะมีกิจกรรมหนึ่งเขาเรียกว่ากิจกรรมรับน้องนะครับซึ่งในกิจกรรมรับน้องเนี่ยจะไม่ได้ถูกตั้งหรือเป็นกฎระเบียบว่าเมื่อนักศึกษาเข้ามาแล้วคุณจะต้องเข้าการรับน้องการเชียร์นะครับนะให้กับรุ่นพี่นะครับแต่สิ่งที่เขาทำคือรุ่นพี่เนี่ยมีการจัดนะครับลักษณะของการกิจกรรมในการรับน้องเนี่ยเพราะว่าให้เห็นถึงความเป็นพี่เป็นน้องนะเคารพผู้ใหญ่หรือผู้มีประสบการณ์มากกว่านะครับรุ่นพี่รุ่นน้องกฎระเบียบของในมหาลัยนะครับที่คุณจะต้องแต่งกายยังไงนะครับความเคารพกันการรักกันนะครับก็จะมีการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการรับน้องเกิดขึ้นนะครับเช่นการร้องเพลงการเล่นกิจกรรมอาจจะมีการให้เกิดความลำบากเพื่อเกิดการรักกันนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทางคนที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยได้ทำขึ้นมารุ่นน้องก็ทำต่อนะครับรุ่นที่3ก็ทำต่อ4ทำต่อ5ทำต่อนะครับก็ทำให้เกิดความเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ในวัฒนธรรมเนี่ยยิ่งเกิดขึ้นนานเท่าไหร่จะมีความเข้มแข็งของวัฒนธรรมนั้นๆมากขึ้นเท่านั้นนะครับถ้าสมมติว่าเพิ่งเป็นมหาลัยเปิดขึ้นไม่นานนะครับอย่างเป็นมหาลัยเอกชนเปิดขึ้นไม่นานมีรุ่นในการเรียนอยู่ประมาณ 2-3 รุ่นนะหรือ 4-5 รุ่นหนึ่งก็ตามนะครับได้มีการจัดกิจกรรมรับน้องขึ้นมาแต่พออธิการบอกว่าคุณควรจะหยุดรับน้องนะครับในกลุ่มของนักเรียนนักศึกษานะครับก็จะทำให้เกิดการตอบสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นได้ง่ายนะครับเพราะว่าการยึดนะครับในเรื่องของความเชื่อในของวัฒนธรรมตรงนั้นนะครับมันมีไม่นานนะครับก็จะคลายไปนะครับทุกคนก็จะสามารถปล่อยไปได้แต่ถ้าเป็นมหาลัยที่มีการดำเนินงานอย่างสืบเนื่องยาวนานนะครับนะก็ไม่ว่าจะเป็นมหาลัยรัฐบาลหรือเอกชนบางแห่งที่อยู่กันมานานมากนะครับบอกให้เขายุติการรับน้องนะแข่งกีฬานะของนักเรียนนักศึกษาที่เขาทำมาตามทุกปีนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ยากมากในการที่จะไปหักล้างตรงนั้นนะครับเพราะคนที่ดำเนินการอยู่เขามีความเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากและทำมาอย่างยาวนานนะครับดังนั้นตัววัฒนธรรมองค์กรเองหรือตัววัฒนธรรมเองเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์กรนะครับหรือทุกคนที่อยู่ในภายในวัฒนธรรมเนี่ยเกิดการยึดมั่นถือมั่นนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงในลักษณะแบบนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมหนึ่งนะครับของวัฒนธรรมองค์กรนะครับที่อธิบายให้ฟังเพิ่มเติมนะครับในตัวของลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรนะครับจะมีรายละเอียดนะครับมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยครับจะมีค่านิยมความเชื่อแล้วก็พฤติกรรมของกลุ่มเนี่ยนะอยู่ในองค์กรอยู่ในกลุ่มของบุคคลนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ในองค์กรคือลักษณะที่คนมากกว่า1คนขึ้นไปรวมตัวกันทำงานหนึ่งทำให้เกิดเป้าหมายให้บรรลุผลต่อความต้องการหรือเป้าประสงค์ขององค์กรนะครับดังนั้น
การทำงานในความเชื่อในค่านิยมตรงนั้นเนี่ยพฤติกรรมของกลุ่มคนจะก็จะขยายตัวขึ้นมาเป็นลักษณะของวัฒนธรรมขององค์การขึ้นมานะครับอันที่สองเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการสั่งสมนะครับเพราะว่าขึ้นชื่อคำว่าวัฒนธรรมเมื่อกี้ได้อธิบายไปก่อนหน้านั้นแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติแล้วก็สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับทำให้ระยะเวลาเนี่ยมีผลต่อการเกิดวัฒนธรรมนะครับอันที่3คือการเป็นสมาชิกนะครับขององค์กรเกิดจากการเรียนรู้ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับอันที่4คือเป็นสิ่งที่สมาชิกองค์กรจะไม่ค่อยตระหนักถึงนะครับนะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารถึงวัฒนธรรมที่พึ่งพาในการใช้สัญลักษณ์หรือสิ่งที่ปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงได้นะครับเมื่อกี้ที่บอกไปว่าวัฒนธรรมก่อนที่เกิดการยึดมั่นถือมั่นนะครับแต่ไม่ใช่บอกว่าเปลี่ยนไม่ได้นะครับถ้าวัฒนธรรมสอดรับกับสิ่งที่กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ๆนะครับระดับของวัฒนธรรมองค์การนะครับนะก็จะมีอยู่2ระดับนะครับระดับแรกเลยคือเป็นวัฒนธรรมที่สามารถสังเกตได้นะครับและสามารถมองเห็นได้นะครับคือเราสามารถสัมผัสกับกลุ่มการที่คนที่อยู่ในวัฒนธรรมนั้นเป็นยังไงเช่นการที่เป็นภาษาเป็นเรื่องเล่านะครับเป็นเครื่องประดับเป็นเรื่องการแต่งกายหรือจะเป็นพิธีการหรือการวางแผนทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สังเกตได้เช่นเราเดินเข้าไปในบริษัทหนึ่งนะครับคุณจะเห็นเลยว่ารูปแบบของการที่เขาแต่งกายเนี่ยเขาต้องการฟอร์มให้มันมีลักษณะที่ดูแล้วเป็นแบบใดแบบหนึ่งนะครับเช่นได้เคยสัมผัสเช่นบริษัท SCG เข้าไปปุ๊บเขาจะต้องแต่งตัวเหมือนนักธุรกิจนะครับก็คือเสื้อขาวนะครับกางเกงสแลกนะครับนะแล้วก็เวลาเดินเข้าไปเวลานำเสนอรูปแบบการนำเสนอก็จะมีลักษณะที่คล้ายกันนะครับก็จะมีการถูกเทรนมาค่อนข้างให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์กรนะครับนะรวมถึงรูปแบบสัญลักษณ์ที่ใช้นะครับหรือเครื่องหมายหรือการที่มีการพูดคุยกันนะครับก็จะเห็นถึงสภาพแวดล้อมนะครับที่เป็นวัฒนธรรมที่สังเกตได้เช่นเป็นวัฒนธรรมที่โอ้รักกันมากเลยนะทุกคนคือครอบครัวทุกคนก็จะเรียกหาการพูดคุยกันพูดชื่อเล่นกันเอาไปที่นั่นสิพี่เขารออยู่นะมันเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ถ้าเป็นวัฒนธรรมที่มีระดับของการวางตำแหน่งนะครับที่สูงก็จะบอกว่าคุณต้องควรจะไปพบกับนายคนนี้พี่คนนั้นชื่อคนนี้คนนี้อยู่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ก็จะมีลักษณะที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ไงครับรวมถึงบรรยากาศต่างๆนะครับที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับระดับที่2นะครับก็จะเป็นวัฒนธรรมที่เป็นแกนนะครับของวัฒนธรรมคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับในวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยมันจะอยู่ลึกลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นค่านิยมมาตรฐานต่างๆในการดำเนินการของคนในพฤติกรรมในการทำงานของคนเหล่านั้นนะครับพวกนี้คือเราไม่สามารถจะสังเกตเห็นด้วยตาเปล่าได้นะครับแต่เราสามารถเห็นจากรูปแบบหรือผลในการทำงานหรือสิ่งที่สำเร็จมาแล้วนะครับแล้วเราสามารถมาดูได้นะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทของ SCG เนี่ยจะเป็นบริษัทที่ผลักดันนะครับให้ทุกคนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์นะครับในทุกโครงการที่ออกมาเนี่ยของพนักงานแต่ละคนเนี่ยเวลาพูดหรือเวลานำเสนออะไรออกมาจะมีมุมต่างๆที่สามารถจะไปพลิกนะในการทำอย่างอื่นได้เป็นอย่างดีนะครับจะเห็นมุมหรือมิติในการพูดมาไม่ใช่มิติเดียวอาจจะบอกมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่มันมีอีกมุมนึงนะเราสามารถทำแบบนั้นแบบนี้ได้นะเราจะเห็นถึงมิติของการอธิบายนะครับของคนในบริษัทนั้นเช่นกันนะครับทีนี้ในองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การนะครับจะประกอบด้วย6องค์ประกอบนะครับ1เลยคือเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่าเนี่ยจะเป็นสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรจะพยายามนะครับสร้างเรื่องเล่าในลักษณะของภายในองค์กรขึ้นมาว่าได้อาจจะมาจาก
สิ่งที่เกิดขึ้นมาหรือความสำเร็จอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นเรื่องของบุคลากรที่อยู่ใน

นั้นแล้วมีความสําเร็จจนต้องเป็นเรื่องเล่าที่ต่อเนื่องกันมานะครับเพื่ออะไรเพื่อทําให้คนที่อยู่ในองค์กรเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้มันน่าเชื่อถือมันน่าสนใจนะครับมันมีที่มาที่ไปนะครับในสิ่งที่เราสมควรจะแบบยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรเนี่ยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวองค์กรเองหรือตัวผลิตภัณฑ์หรือจะเป็นตัวของพนักงานเราก็จะพยายามสร้างเรื่องเล่านะครับเพื่อให้คนรู้สึกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันพยายามดึงมาให้เหมือนมีคนที่ประสบความสำเร็จในองค์กรแล้วเหมือนเป็นฮีโร่ในองค์กรแล้วสามารถมาเล่าได้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับรวมถึงความสำเร็จในการทำงานก็เป็นเรื่องเล่าได้อีกเช่นอาจจะเป็นธุรกิจขายประกันนะก็จะมีคนที่ขายประกันแล้วใช้เวิร์ดดิ้งแบบนี้ได้เขาจะบอกเฮ้ยเวิร์ดดิ้งนี้ดีนะเขาจะมีเรื่องเล่าว่าโอเคตรงนี้ทำให้เกิดมันยังไงบ้างมันสำเร็จตรงไหนเขาจะมีคนเอาตัวนี้ไปใช้ต่อดังนั้นทุกคนก็จะพยายามสร้างเวิร์ดดิ้งในการขายนะครับเพื่อให้ทุกคนดึงไปเป็นคนที่จะเรียนแบบตัวนี้ไปเรื่อยๆทำให้เกิดความสำเร็จในการขายประกันอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังในเรื่องของเรื่องเล่านะครับในตัวของสัญลักษณ์นะครับตัวสัญลักษณ์เนี่ยจะบ่งบอกค่อนข้างมากนะครับแล้วมันจะสื่อหลายๆอย่างเราจะเห็นถึงสัญลักษณ์ของตัวสินค้านะครับหรือตัวองค์กรเองจะเป็นลักษณะเดียวกันเช่น Apple นะครับซึ่งจะบ่งบอกได้หลายอย่างคนที่ถือซื้อสินค้านะที่เกี่ยวกับข้องกับ Apple เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในพูดถึงระดับได้นะครับคือเฮ้ยเราอยู่ในระดับสูงเพราะว่าสินค้ามีคุณภาพเป็นสิ่งที่ดีนะครับสามารถบ่งบอกถึงลักษณะของการดำเนินงานนะว่าเฮ้ยตัวเราเองเราชอบการทำงานที่เป็นอาร์ตนะเพราะว่าในเครื่องนี้จะชอบในการที่สร้างนะพวกสถาปนิกหรือคนที่ออกแบบเนี่ยเขาจะใช้กันนะดังนั้นเราก็จะเป็นอาร์ตอยู่ในตัวนะนะครับสามารถสื่อได้หลายอย่างในตัวของสินค้าชนิดหนึ่งนะครับของตราสินค้าที่เราได้ถือไว้นะครับรวมถึงของมหาลัยเราเองถ้าใครจบของมสทได้ตราสัญลักษณ์ของเราเนี่ยหรือชื่อของมสทเองมันก็จะไปขึ้นอยู่กับคนที่อยู่ข้างในประเทศที่ทุกคนได้รับรู้ว่าอ๋อมสทถ้าคนไหนที่อยู่กับเราคนไหนที่เป็นลูกศิษย์เราแล้วจบไปได้ก็จะมีความเชื่อว่าคนนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่มีความขยันอดทนนะครับนะก็จะเป็นการยอมรับนะครับในการทำงานขององค์กรหลายๆองค์กรที่อยู่ภายในประเทศไทยนะครับค่านิยมนะครับของวัฒนธรรมองค์กรนี่เองก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องเชื่อนะครับนะเป็นสิ่งที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่ต้องการทำหรือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องในการดำเนินงานตรงนั้นนะครับนะดังนั้นตัวค่านิยมเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราพยายามปลูกฝังว่าเราต้องการให้เขาเป็นแบบไหนว่าถ้าทำองค์กรก็จะสอดรับกับค่านิยมตรงนั้นไปด้วยนะครับเช่นค่านิยมในการทำงานเราอยากให้องค์กรเราเป็นคนที่มีความเข้มแข็งในการทำงานทำงานแบบปราดเปรียวฉับไวเราก็จะปลูกฝังรูปแบบของการทำงานของค่านิยมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะหนึ่งนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยทำงานอย่างชัดเจนทำงานอย่างว่องไวนะครับแล้วก็พยายามสร้างรูปแบบในการทำงานแล้วก็กระตุ้นในการทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับนะก็จะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นนะครับเช่นผู้บริหารจะบอกว่าโอเคในลักษณะงานคุณจะเป็นงี้งี้นะครับแล้วก็จะแบบถามว่าอ้าวคนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ทำงานถึงไหนแล้วล่ะเพื่อเราบอกว่าเอาตรงนี้ทำงานตรงนี้เสร็จหรือยังพอเราเสร็จแล้วนะก็จะเป็นการกระตุ้นกันเป็นค่านิยมในการทำงานคนที่ทำงานอยู่ก็รู้สึกว่าตัวเองต้องกระตุ้นเหมือนกันก็จะกลายเป็นลักษณะของการทำงานที่ค่อนข้างฉับไวนะทำงานเสร็จเร็วกับค่านิยมอีกแบบนึงคือค่านิยมที่แบบทำงานไปเรื่อยๆนะครับนะคล้ายๆเหมือนระบบราชการแต่ก่อนนะครับก็จะมีรูปแบบในค่านิยมของตัวเองว่าเออไม่เป็นไรเราทำงานนี้ให้เสร็จได้ไม่เสร็จก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำได้นะก็รูปแบบการทำรูปแบบของพฤติกรรมความสัมพันธ์ในนั้นก็จะต่างกันออกไปเช่นเราบอกว่าทำตรงนี้ได้ยังไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวค่อยทำก็ได้ไม่เห็นต้องรีบเลยก็จะเป็นรูปแบบการพูดคุยพฤติกรรมความสัมพันธ์บรรยากาศก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับนะนี่ก็จะเป็นลักษณะค่านิยมนะครับพิธีกรรมต่างๆอันนี้ก็
จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเข้มแข็งของวัฒนธรรมภายในองค์กรได้นะครับเช่นความน่าเชื่อถือการที่มันเกิดระบบอะไรขึ้นมาการให้รางวัลหรืออะไรก็ขึ้นอะไรก็ตามที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยในตัวของการที่เรายิ่งมีพิธีกรรมที่มันเจอและเข้าถึงนะครับได้ยากหรือมีกระบวนการนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่คอยกระตุ้นว่าวัฒนธรรมตรงนั้นเนี่ยมีอยู่อย่างน่าสนใจนะครับดังนั้นในกลุ่มของการสร้างพิธีกรรมหรือกระบวนการต่างๆเนี่ยเราก็จะให้เห็นนะครับถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในองค์กรนะดังนั้นก็ในตัวพิธีกรรมเนี่ยก็จะมีสิ่งที่วางไว้เป็นแบบแพทเทิร์นที่ควรจะทำแบบเป็นเหมือนวัฒนธรรมที่ดีแล้วต้องทำตามนี้กับอีกอันนึงคือทำแบบเรียบง่ายนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างไว้2 อย่างละกันนะครับถ้าเป็นแบบพิธีกรรมแบบต้องทำตามระบบทุกอย่างขึ้นตรงนะว่าวิธีการทำแบบนี้เช่นพิธีกรรมในการไหว้ครูนะต้องมีการร้องแบบนี้มีการทำลักษณะการทำแบบนี้ต้องมีบานบายสีสู่ขวัญแบบนี้ต้องมีการมอบอาจิตแบบนั้นแบบนี้มาก่อนก็ทำให้เห็นถึงความเข้มขลังของกิจกรรมนั้นทำให้พอเราได้รับหรือร่วมในพิธีกรรมนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นแรงผลักดันที่สูงนะครับนะเรารู้สึกดีกับการทำงานตรงนั้นอีกอันนึงคือพิธีกรรมในการที่เราไหว้ครูเหมือนกันแต่เป็นแบบเรียบง่ายนะเราบอกโอเคไม่เป็นไรแล้วก็มีการพูดคุยเข้าถึงได้นะครับพูดจากันหรืออะไรนะครับตามภาษาศิษย์กับครูอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งในตัวพิธีกรรมนะครับแต่ความเข้มขลังเนี่ยมันจะมาบวกทำให้เกิดคุณค่ามากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมาคือเป็นวีรบุรุษนะครับวีรบุรุษเนี่ยก็คือจะเป็นคนหนึ่งคนนะครับที่เราสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็จะทำให้เห็นถึงความสำเร็จแล้วทุกคนก็อยากจะเป็นไปตามคนคนนั้นนะครับคล้ายๆลักษณะของถ้าเป็นต่างประเทศก็จะเป็นสตีฟจ็อบอย่างที่เราจำมันได้นะครับในองค์กรของ Apple เนี่ยเราบอกโอ้สตีฟจ็อบเนี่ยเป็นวีรบุรุษของบริษัทเลยเพราะเป็นทั้งผู้ก่อตั้งและเป็นคนพลิกนะครับธุรกิจนะครับที่จากย่ำแย่ทำให้เกิดกระตือจะเป็นบริษัทอันดับหนึ่งได้นะครับก็จะเป็นวีรบุรุษที่กล่าวขานมาว่าเป็นผู้ที่สร้างนวัตกรรมในโลกใบนี้เลยก็ตามนะครับดังนั้นในตัวของวีรบุรุษเนี่ยเราก็จะเป็นกลุ่มคนนะเป็นทั้งกลุ่มคนหรือจะเป็นทั้งบุคคลนะครับที่มีความสำเร็จภายในองค์กรนะครับแล้วทุกคนก็จะมีความชอบชื่นชอบนิยมนะครับกับคนคนนั้นแล้วก็อยากทำตามนะครับอยากเป็นอย่างเขานะครับก็คล้ายๆเป็นแฟนคลับนะครับก็จะมีกลุ่มคนหลายคนหรือเพื่อนหลายคนเนี่ยที่จบมาบอกอยากทำงานที่ไหนบอกอยากทำงานกับ Apple เพราะอะไรเพราะอยากทำงานติดแบบได้สัมผัสกับสตีฟจ็อบบ้างนะซึ่งสตีฟจ็อบไม่เคยมาประเทศไทยหรือเคยมาบ้างแต่ว่าไม่เคยเจอกับคนพวกนี้เลยหรือไม่เคยเจออีกเลยเขาแต่เขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สืบทอดจากความคิดและวัฒนธรรมของเขามานะครับอันนี้เป็นข้อดีนะถ้าเรามีวีรบุรุษนะครับรวมถึงในกลุ่มของบริษัทในประเทศไทยเองก็จะมีวีรบุรุษนะครับที่อยู่ในแต่ละองค์กรเองเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางองค์กรใหญ่ๆก็ตามเช่นบริษัทอิชิตันก็จะมีคุณตันภาสกรนาทีเขาจะมีความเชื่อว่าอ๋อคนที่เป็นวีรบุรุษนะทำความสำเร็จมาให้นะถึงจะแพ้แต่ว่าก็พยายามผลักดันตัวเองหรือแม้กระทั่งว่าพอทำได้แล้วก็ยอมบริจาคเงินนะครับนะทำงานเพื่อสังคมนะครับก็จะมีคนที่เล็งเห็นถึงการที่เป็นวีรบุรุษเหล่านั้นแล้วก็มีความเชื่อแล้วก็ติดตามนะครับพฤติกรรมในการทำงานของเขาไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมนะครับตามวีรบุรุษคนนั้นนะยกตัวอย่างแบบนี้แต่ว่าในธุรกิจของเราก็จะมีอีกหลายท่านนะครับที่น่าสนใจนะครับทีนี้กฎนะแล้วก็บทบาทก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรเช่นกันนะครับถ้ามีกฎมากนะครับในตัววัฒนธรรมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของวัฒนธรรมที่ไม่ยืดหยุ่นนะแต่เมื่อกฎระเบียบที่มีมากเกินไปนะครับถ้าเราปล่อยนะให้กฎนี่มันน้อยลงนะครับวัฒนธรรมของเราก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับลักษณะของกฎและบทบาทมากหรือน้อยนี่ก็ทำให้มีลักษณะต่อวัฒนธรรมองค์กรนั้นๆนะครับ
ทีนี้ในประเภทของวัฒนธรรมองค์การนะครับในองค์การนั้นเองเนี่ยจะมีลักษณะของวัฒนธรรมที่โดดเด่นนะครับของตนเองเป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่เขาดำรงอยู่นะครับสามารถสรุปเป็นประเภทของวัฒนธรรมได้4ประเภทก็คือประเภทวัฒนธรรมที่เป็นลักษณะของการปรับตัวนะครับหรือว่าเป็นวัฒนธรรมที่เป็นลักษณะของผู้ประกอบการ2คือวัฒนธรรมที่มุ่งผลสำเร็จนะครับ3วัฒนธรรมที่เป็นแบบเครือญาติแล้วก็4เป็นแบบราชการนะครับประเภทที่1เนี่ยวัฒนธรรมในการปรับตัวเนี่ยจะเป็นลักษณะของวัฒนธรรมที่พยายามสร้างให้แต่ละคนเนี่ยจะมีความเชื่อและมีความคิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจได้ดังนั้นพนักงานคนที่อยู่ในนั้นหรือจะเป็นบุคลากรทั้งทุกคนเนี่ยจะมีความคิดเสมอว่าตัวเองเนี่ยสามารถทำธุรกิจมีความเข้าใจในระบบการทำงานธุรกิจได้เป็นอย่างดีนะครับจะเข้าใจว่าธุรกิจเราเป็นยังไงลงทุนมันเป็นยังไงขาดทุนมันเป็นยังไงนะครับแล้วจะทำยังไงให้เกิดกำไรได้ดังนั้นคนที่ทำงานก็จะทำงานเพื่อทำให้เกิดผลประโยชน์ที่ถูกต้องของบริษัทที่เราอยู่นะครับอันที่สองคือวัฒนธรรมที่มุ่งผลสำเร็จนะครับพวกนี้จะเป็นวัฒนธรรมที่จะต้องมีความถูกต้องนะครับมีกระบวนการมีแนวคิดที่จะไปถึงเป้าหมายที่สำเร็จโดยที่จะลดความเสี่ยงทุกอย่างลงนะครับข้อดีของวัฒนธรรมแบบมุ่งความสำเร็จเนี่ยมันจะเห็นถึงว่าการทำงานแต่ละอย่างเนี่ยของเขาจะไปทำงานด้วยความจริงจังนะครับทำงานด้วยความเต็มที่นะหาข้อมูลอย่างเต็มที่ทำงานอย่างเต็มที่ตัดสินใจให้ดีที่สุดเพื่อให้ความสำเร็จนั้นนะครับปรับมาถึงตัวองค์กรหรือตัวของการทำงานของเขาแต่ก็จะมีข้อจำกัดบางอย่างคือพอเราเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะมีแรงกดดันในการทำงานตรงนั้นนะครับคือมันทำให้เกิดรูปแบบนะครับในการทำงานและเกิดแรงกดดันต่อตัวพนักงานหรือการแข่งขันภายในตัวของการทำงานเองอาจจะมาจากแรงกดดันที่มากเกินไปอยากให้ความสำเร็จมากเกินไปมันก็ทำให้ผลของการที่เกิดความสำเร็จของการทำงานของทีมของกลุ่มเนี่ยอาจจะถูกลดลงจากคนที่ทำผิดนะแล้วเขาอาจจะต้องรู้ตัวแล้วก็ต้องรีบไปปรับตัวแล้วก็แข่งขันกลับมาเพื่อให้อุดจุดบอดของเขาเองให้ได้นะครับ3คือเป็นลักษณะของแบบเครือญาตินะครับก็เป็นแบบพี่น้องนะครับทำงานร่วมกันนะครับมีความเข้าใจนะกับกลุ่มของการทำงานนะครับก็จะเข้าใจกับสมาชิกในทีมสมาชิกในองค์กรของเรานี่แหละนะครับจะเข้าไปเป็นอย่างดีว่าเขาเป็นยังไงนะก็จะมีความยืดหยุ่นที่สูงนะประดีประดอมสูงมากนะครับเพื่อให้เข้าใจระหว่างกันนะครับนะดังนั้นจะทำให้ขัดกับอะไรมันเหมือนกับขัดกับกลุ่มที่ต้องการผลสำเร็จที่เน้นวัตถุประสงค์เป็นหลักคุณจะเป็นยังไงไม่เป็นไรแต่ตัวของแบบเครือญาติคือเราเน้นพฤติกรรมของคนเป็นหลักดังนั้นสมาชิกเป็นยังไงมีความอึดอัดอะไรทำงานตรงไหนไม่ได้จะมีการมาพูดคุยต่อเราก็เพื่อช่วยเหลือกันให้ได้มากที่สุดนะครับเป็นวัฒนธรรมแบบเครือญาติในของประเทศไทยเองก็จะเป็นลักษณะของระบบเครือญาติก็ค่อนข้างกว้างนะครับก็ค่อนข้างจะมีจำนวนมากสักหน่อยนะครับนะก็จะเป็นแบบทางโซนตะวันออกแล้วกันนะครับแล้วก็โซนตะวันตกที่เป็นแบบพวกชาติทางยุโรปต่างๆหรือเป็นพวกอเมริกาที่จะเน้นวัตถุประสงค์เป็นหลักนะครับก็จะมีอย่างตัวอย่างของวัฒนธรรมเนี่ยในตอนท้ายนะครับ4คือระบบแบบราชการนะครับระบบราชการก็คือก็จะเป็นตามลำดับขั้นตอนจะมีความเชื่อนะจะมีความเคารพต่อสายกรรมบัญชาที่มากทำงานในภาระของการทำงานของเราให้เรียบร้อยและต้องถูกต้องนะครับในการทำงานนะครับดังนั้นความเคารพในอำนาจหน้าที่นะครับของตำแหน่งงานเนี่ยจะมีค่อนข้างสูงนะครับของวัฒนธรรมแบบระบบราชการทีนี้การสร้างแล้วก็การรักษาวัฒนธรรมองค์การจะมีกระบวนการนะครับของการสร้างเนี่ยทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดค่านิยมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การนะครับอันที่2นะครับคือการพัฒนาค่านิยมทางวัฒนธรรมนะครับอันที่3นะครับคือเป็นเรื่องของการสร้างวิสัยทัศน์นะครับขององค์กรนะครับอันที่4คือเริ่มเอากลยุทธ์ไปใช้นะครับแล้วก็อันที่5เป็นการเสริมแรงพฤติกรรมแล้วก็
พฤติกรรมทางวัฒนธรรมนั้นๆ นะครับนะในการที่เรารักษาวัฒนธรรมนะครับให้คงอยู่นะครับจำเป็นที่ต้องอาศัย8องค์ประกอบที่สำคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับ1เลยคือผู้บริหารระดับสูง2คือกระบวนการในการสรรหาและก็การคัดเลือก3คือการเรียนรู้กระบวนการทางสังคม4เป็นการออกแบบโครงสร้าง5เป็นการสร้างพลังในองค์การนะครับ6ระบบการให้รางวัล7ระบบการประเมินผล8เป็นสภาพแวดล้อมนะครับในการรักษาวัฒนธรรมให้องค์คงอยู่เนี่ยใน8องค์ประกอบหลักๆเนี่ยองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากเนี่ยก็คือจะเป็นองค์ประกอบแรกนะครับคือผู้บริหารนะครับระดับสูงผู้บริหารระดับสูงเนี่ยจะเป็นผู้ที่กำหนดแนวทางนโยบายทั้งหลายหรือจะเป็นรูปแบบบรรยากาศนะครับสภาพแวดล้อมต่างๆที่เขาต้องการให้เป็นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่กำหนดแล้วก็มีอำนาจในการตัดสินใจที่ต้องการให้ทำแบบนั้นนะครับนะเขาก็มีอำนาจในการสั่งการได้นะครับถ้าเขาไม่เห็นถึงความสำคัญหรือเขาไม่สนใจในรูปแบบของวัฒนธรรมไม่ให้การสนับสนุนต่อการสร้างวัฒนธรรมเนี่ยก็โอกาสที่จะเกิดวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่เกิดความต้องการเนี่ยก็จะน้อยก็จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับนะก็เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญนะครับกับผู้บริหารระดับสูงที่มากเขาต้องเล็งเห็นถึงการสร้างวัฒนธรรมเนี่ยมีความสำคัญนะครับนะอันที่สองในการสรรหาคัดเลือกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราพยายามคัดคนที่เข้ามาสู่องค์กรของเราเองให้เข้ามาสู่วัฒนธรรมเราเองเนี่ยว่าเขาสามารถเข้ากับวัฒนธรรมเราได้หรือเปล่านะครับในการสรรหาและคัดเลือกในปัจจุบันก็เลยพยายามหาคนที่เหมาะสมนะครับกับองค์กรมาก่อนแต่จริงมันมีมากกว่านั้นก็คือเขาสามารถเข้าใจในตัวของวัฒนธรรมองค์กรของเราจากชื่อบริษัทเราชื่อองค์กรเราจากแบรนดิ้งจากตัวสินค้าหรืออะไรก็ตามเขาจะรู้อยู่แล้วว่านี่แหละเขาเหมาะสมกับองค์กรนี้หรือเปล่าเขามาเลยมาสมัครพอมาสมัครเสร็จปุ๊บพอเราคัดเลือกเราจะดูว่าคนคนนี้เนี่ยเหมาะสมกับงานเราจริงหรือเปล่ากับวัฒนธรรมเราไหมเฮ้ยเราเป็นคนที่ทำงานนี้คุณต้องเข้าใจนะว่าเราทำงานหนักนะครับเราต้องอดทนได้เราต้องอะไรได้เขาจะมีวิธีการคัดเลือกเพื่อให้เห็นถึงคนที่สามารถตอบรับกับลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรเราได้นะครับก็จะมีเครื่องมือหลายตัวนะครับอันที่3ในการเรียนรู้นะครับแล้วก็กระบวนการทางสังคมนะครับที่จริงมันจะสะท้อนย้อนกลับไปได้ด้วยซ้ำไปนะคล้ายๆเอามาใช้ในการคัดเลือกได้ว่าคนที่มีการเรียนรู้นะครับนะได้ฉับไวมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ง่ายหรือไม่ได้นะครับพฤติกรรมในอดีตเขาเคยเป็นยังไงปัจจุบันก็จะมีลักษณะพฤติกรรมในอดีตด้วยเช่นกันนะครับกระบวนการทางสังคมเนี่ยเราจะรู้ว่าเขามาจากพื้นเพแบบไหนตัวเขาเป็นลักษณะอย่างไรนะครับก็จะมีลักษณะของกระบวนการที่เกิดการเรียนรู้ทางสังคมตรงนั้นอยู่นะครับก็จะมีถ้าให้เข้าใจง่ายๆคือถ้าสมมติว่าเราอยู่ในลักษณะของสังคมกดดันนะครับเราต้องเอาตัวรอดนะครับดังนั้นเมื่อเราเอาตัวรอดนะครับเราก็จะทำพยายามยังไงก็ได้เพื่อเราอยู่รอดได้อย่างให้ได้ในแต่ละช่วงวันในแต่ละช่วงเดือนหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในกลุ่มสังคมที่ไม่กดดันนะครับในลักษณะการเรียนรู้สังคมมันเราก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยทำอะไรก็ได้เพราะว่าไม่จำเป็นต้องไปกดดันอะไรกับคนที่มาอยู่ในสังคมนั้นเราก็ทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ไม่มีปัญหาดังนั้นมันก็จะสะท้อนกระบวนการในการตัดสินใจของสังคมเช่นคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับแล้วก็เวลาทำอะไรก็จะยึดความคิดของตัวเองนะครับการยอมรับในการปรับตัวก็จะน้อยอะไรอย่างนี้นะครับนะข้อดีก็คืออาจจะเป็นคนที่มีความแรงผลักดันที่ให้ไปถึงผลสัมฤทธิ์เนี่ยสูงนะครับนะก็อีกคนนึงก็จะเป็นการปรับตัวที่ดีนะครับสังคม2แบบนี้ก็จะต่างกันนะครับในการออกแบบโครงสร้างองค์กรนะครับได้เล่าไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับนะการสร้างพลังในองค์กรนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญนะครับในทุกๆองค์การเนี่ยก็ต้องมีการสร้างความรู้สึกนะครับให้องค์กรเนี่ยมันมีชีวิตชีวามีพลังในการดำเนินงานนะครับอาจจะผ่านมาจากกิจกรรมหรือการ
สร้างการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการรับรู้อะไรก็ได้เพื่อทำให้เกิดความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยองค์กรของเราเองเนี่ยมีการขยับขยื่นอย่างมี

0: พลังอยู่ตลอดเวลานะครับระบบการให้รางวัลนะครับก็จะคู่กับระบบการประเมินผลนะครับเพราะว่าในรูปแบบของการให้รางวัลเนี่ยก็จะเป็นความรู้สึกนะครับของการที่จะคงอยู่ต่อวัฒนธรรมเนี่ยนะว่าเราจะรู้สึกว่าวัฒนธรรมของเราจะเป็นสิ่งที่น่าอยู่ให้ความสําคัญกับคนมากน้อยขนาดไหนการประเมินก็จะเห็นถึงความรู้สึกนะครับต่อความถูกต้องความเท่าเทียมได้มากน้อยขนาดไหนนะครับนะก็จะมีความชัดเจนอยู่ตรงนี้นะครับสภาพแวดล้อมเองก็ตามนะครับตัวนี้ก็จะเห็นถึงการจัดสรรบรรยากาศในองค์กรนะครับคำว่าสภาพแวดล้อมไม่ใช่การตกแต่งสถานที่อย่างเดียวสภาพแวดล้อมพูดถึงความรู้สึกและอารมณ์ที่เข้ามาอยู่ในการทำงานขององค์กรหนึ่งหนึ่งด้วยนะครับว่าอ๋อเมื่อกี้ที่เล่าไปว่าเข้าไปแล้วทักทายกันดีจังเลยบรรยากาศดีจังเลยในการทำงานทุกอย่างคือพี่น้องทุกอย่างคือคนที่คอยดูแลคอยช่วยเหลือนะครับหรือเป็นองค์กรอีกแบบนึงแข่งขันตลอดเลยเข้าไปแข่งขันเลยเริ่มทํางานตามงานตลอดมีงานอะไรเคลียร์งานได้หรือเปล่าแล้วเอาความสําเร็จมาพูดถึงกันนะครับเอ้ยฉันทํางานนี้สําเร็จฉันทํางานนี้สําเร็จไปกินข้าวกันแล้วกันเราทํางานนี้ได้นะครับก็จะเป็นคนละแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมที่เราสามารถสื่อในตัวขององค์กรนะครับในการที่เป็นพูดถึงการดูเรื่องของการรักษาวัฒนธรรมได้นะครับก็จะดูว่าเราจะเป็นรูปแบบของการรักษาวัฒนธรรมให้เป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ใช้ใน8เครื่องมือนี้ประกอบเนี่ยในการสร้างขึ้นมานะครับ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
3: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
4: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
5: เรียนที่มสท.เรียนที่อื่นด้วยค่ะ
6: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
7: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
6: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
8: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
9: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
10: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
11: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
2: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
13: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง

0: 3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
4: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: ครับผมก็เมื่อกี้ก็ได้พบกับเรื่องของโครงสร้างนะครับองค์การนะครับแล้วก็วัฒนธรรมในองค์กรแล้วนะครับคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของอำนาจแล้วก็การเมืองภายในองค์การนะครับว่าคือในการที่เรามีพฤติกรรมระดับองค์การเนี่ยมันจะมีหลายส่วนที่ประกอบกันนะครับอำนาจและการเมืองไปภายในองค์กรเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่มีผลต่อวัฒนธรรมค่อนข้างมากเพราะว่าจะมีผลโดยตรงส่วนใหญ่ก็จะไปเจอในกลุ่มของทางทีมผู้บริหารหรือเป็นกลุ่มของการทำงานที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับซึ่งจะส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรอย่างมากนะครับในอำนาจนะครับการเมืองนะครับในอำนาจนะครับอำนาจจะเป็นความสามารถนะครับในการที่บุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งนะครับก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับความคิดนะเจตคติค่านิยมของคนอื่นให้เป็นไปตามความต้องการของตนนะครับก็จะนำไปสู่เป้าหมายนะครับของคนคนนั้นหรือกลุ่มบุคคลนั้นได้นะครับทีนี้ต้องเข้าใจในตัวของอำนาจของบุคคลนะครับว่าคือในการที่เราจะมีอำนาจเนี่ยเราก็จะมองว่าเราสามารถจะบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยสามารถมาทำงานให้กับเราได้ไหมเราสามารถบังคับหรือเราให้เขาช่วยเหลืออะไรเราได้บ้างและในรูปแบบอำนาจของบุคคลนะครับก็จะมีความแตกต่างกันอย่างมากนะครับก็แล้วแต่คนคนนั้นอำนาจไม่ใช่อำนาจที่ต้องเป็นแบบเผด็จการเพียงอย่างเดียวผมต้องการแบบนั้นผมต้องการแบบนี้อันนี้คือแสดงถึงอำนาจอย่างเดียวนี้ไม่ใช่นะครับจะมีหลายอย่างนะครับของลักษณะของอำนาจที่เกิดขึ้นแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำยังไงก็ได้ให้กลุ่มคนที่เราต้องการเนี่ยนะทำในสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่นะว่าเราต้องการให้เป็นแบบนี้เราต้องการให้เป็นแบบนี้พอพูดไปปุ๊บก็ต้องทำตามนะครับจนบรรลุวัตถุประสงค์นะครับของคนคนนั้นนะครับลักษณะของอำนาจนะครับนะมันจะมาจากอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งเลยมันมาจากอำนาจจะเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับอันที่สองเลยคืออำนาจเนี่ยอาจจะเป็นมาจากศักยภาพนะครับของคนนั้น นะครับหรือกลุ่มนั้นนะครับอันที่3นะครับจะเป็นอำนาจนะครับที่อาจมีลักษณะที่เป็นลักษณะบังคับหรือโน้มน้าวนะครับแล้วก็4ลักษณะของบุคคลที่มีอำนาจที่มีความแตกต่างกันได้นะครับในรูปแบบของอำนาจเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างนะครับที่ค่อนข้างมากนะครับก็จะยกตัวอย่างมันไม่ใช่บอกว่าอำนาจเนี่ยจะมีเรื่องของความสัมพันธ์เป็นอย่างเดียวนะครับในเรื่องของอำนาจที่เป็นแบบศักยภาพหรือ

ความเชื่อของคนคนนั้นก็ได้นะครับทำให้คนที่พูดอยู่มีอำนาจมากขึ้นเพราะเชื่อคนคนนี้เหลือเกินนะครับหรือเป็นคนที่เรารู้สึกว่าอำนาจเนี่ยถ้าพูดไปปุ๊บถ้าเราทำงานตามเขาปุ๊บเราอาจจะได้ผลประโยชน์อะไรบ้างนะครับหรือเราอาจถ้าเราไม่ทำตามเนี่ยเราจะโดนลงโทษแบบนี้มากๆเลยจนมันทำให้เกิดความกลัวจนเราต้องทำตามนะครับดังนั้นในตัวของอำนาจเนี่ยมันจะมีหลากหลายรูปแบบในการทำให้เกิดขึ้นนะครับแหล่งที่มาของอำนาจนะครับจะมาจาก2แหล่งนะครับก็คือแหล่งอำนาจนะครับที่เป็นทางการแล้วก็เป็นแหล่งอำนาจที่มาจากอำนาจส่วนบุคคลนะครับในส่วนแหล่งอำนาจแรกก่อนเลยนะครับคือแหล่งอำนาจที่เป็นทางการนะครับก็จะเป็นลักษณะของอำนาจที่มาจากการขู่บังคับอำนาจจากการให้รางวัลแล้วก็อำนาจที่มาจากความชอบธรรมนะครับในอำนาจของการเป็นทางการนะครับอำนาจแรกที่เราจะได้คืออำนาจตามชอบธรรมคือตามตำแหน่งที่เราได้ถูกกำหนดขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการนะครับผู้บริหารระดับสูงนะครับหรืออะไรก็ตามที่เขามีเขาจะมีอำนาจนะครับจากแหล่งที่มาจากองค์กรได้ถูกแต่งตั้งมาให้รับผิดชอบการทำงานแบบนี้สามารถบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุผลแบบนี้ดังนั้นในส่วนของอำนาจในแต่ละระดับก็จะถูกกำหนดนะครับโดยองค์กรไว้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเมื่อมีอำนาจตรงนั้นขึ้นมาเราก็สามารถให้เอาตำแหน่งงานนี้หรือเหมือนเรามีอยู่ในตำแหน่งงานนี้แล้วเราสามารถใช้สิทธิ์ของตำแหน่งงานนี้ไปบังคับหรือเราใช้อำนาจในการให้คนอื่นทำตามที่เราต้องการในงานนั้นได้นะครับไม่ใช่ไปทำงานในลักษณะของส่วนบุคคลนะครับเป็นลักษณะในการให้เกี่ยวกับอำนาจในการให้เขาทำงานนะครับดังนั้นในการทำงานนะครับตามตำแหน่งหน้าที่เนี่ยก็จะมีหลายอย่างมากในตัวอำนาจถ้าเรามีในตำแหน่งหน้าที่แล้วเนี่ยนะก็จะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจำเป็นไหมเราต้องมีอำนาจในส่วนบุคคลด้วยนะครับเราก็จะมองว่าอำนาจในลักษณะของการมีอำนาจในตามหน้าที่เนี่ยเป็นสิ่งที่เขามอบหมายในบางอย่างเมื่อเขาทำเสร็จปุ๊บก็จะจบนะครับเขาก็จะไม่สนใจเราแล้วนะครับอำนาจของผู้บริหารคนนั้นก็จบแล้วเพราะคุณสั่งเราได้แค่นี้นะครับอะไรที่นอกเหนือเราบอกว่าไม่เกี่ยวนะนะครับแต่ถ้าเป็นอำนาจเพิ่มเติมที่อยู่ในตัวบุคคลเองนะครับเขาจะรู้สึกว่าเออเราสามารถทำที่นอกเหนือจากงานแบบนั้นได้เราอาจจะขอช่วยเหลือจากงานอื่นที่ได้มากกว่างานที่เป็นงานที่ถูกกำหนดดูรับผิดชอบขึ้นมานะครับในตัวอำนาจนะครับในเรื่องของการให้รางวัลนะครับก็คือในสิทธิ์ของอำนาจในแต่ละตำแหน่งนะก็จะมีการให้รางวัลนะครับอย่างแรกเลยคือการประเมินนะครับประเมินในการให้รางวัลหรือขู่บังคับในการให้ขู่บังคับหรืออะไรก็ตามนะครับก็จะเป็นทั้งบวกและลบนะครับในการประเมินเนี่ยเราก็จะมีอำนาจในการให้คะแนนนะเหมือนเวลาประเมินทุกปีนะว่าพอเราทำงานเสร็จปุ๊บคุณทำงานได้ดีไม่ดียังไงบ้างนะครับผลงานส่วนหนึ่งแล้วก็คะแนนประเมินส่วนหนึ่งนะครับของผู้บริหารนี่แหละคืออำนาจที่เขาจะให้รางวัลได้ว่าถ้าถึงตรงนี้แล้วคุณสามารถปรับเงินเดือนได้เท่าไหร่หรือเราจะให้สิทธิ์ในการให้สวัสดิการอย่างอื่นเพิ่มเติมได้ไหมการทำงานคุณดีมากเลยคุณจะให้รางวัลอะไรเพิ่มเติมได้บ้างนะครับก็ทุกคนนะครับในตัวของคนเนี่ยถ้าเราเรียนไปแล้วเราจะรู้เลยว่ามันจะมีความต้องการอยู่นะครับของมาสโลนะครับหรือจะเป็น ERG เลยแล้วก็ตามนะครับความต้องการพื้นฐานเราก็อยากได้เงินนะครับเพื่อมาตอบสนองชีวิตหรือความสำเร็จส่วนบุคคลนะครับดังนั้นในส่วนของการให้รางวัลเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นทุกคนอยากจะได้รับรางวัลตรงนั้นนะครับถ้าสมมุติเราเข้าไปในองค์กรหนึ่งเราจะเห็นว่าเราจะรู้จักผู้บริหารหลายคนแต่เราอาจจะไม่ได้ทักทุกคนเราจะพยายามทักและพยายามคุยด้วยกับลักษณะของคนที่มีอำนาจโดยตรงกับเรานะครับอันนี้เราก็จะให้ลองสังเกตดูง่ายๆนะครับนะอีกอันนึงคืออำนาจในการขู่บังคับนะครับอำนาจในการขู่บังคับเนี่ยก็คือความเป็นทางการที่เรามีขึ้นมาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับการให้รางวัลนะครับแต่ตัวบุคคลเองเรามีความกลัวนะครับนะที่จะต้องโดนลงโทษนะครับหรือโดนทำร้ายนะครับนะคล้ายๆเป็นพฤติกรรมคล้ายๆสัตว์นะครับที่เรามีปุ๊บเราถ้าสมมุติว่าเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เกิดความกลัวหรือความเจ็บปวดเนี่ย

พอจะทำในพฤติกรรมลักษณะซ้ำเดิมปุ๊บเนี่ยสัตว์ตัวนั้นก็จะพยายามหลีกหนีนะครับเหมือนเราเช่นเดียวกันนะครับสมมุติว่ามีเราเดินใกล้คนคนนี้แล้วคนคนนี้อยู่ดีเอาไม้มาตีเราปุ๊บพอเราจะเดินผ่านคนนี้ทีเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากเดินใกล้แล้วพยายามหาทุกอย่างในการจะหลีกหนีคนคนนี้นะครับก็เป็นการกลัวขึ้นมานะครับในการเจ็บปวดในความสูญเสียอะไรก็ตามนะครับดังนั้นในตัวองค์กรเองเนี่ยอำนาจในการข่มบังคับก็จะมีหลายกรณีนะครับเช่นการเรียกเข้ามาแล้วก็พูดคุยตักเตือนนะครับโดยวาจาอาจจะมีการตักเตือนโดยใช้เอกสารนะครับลำดับของความผิดที่คุณเกิดขึ้นกระทบต่อองค์กรมากน้อยขนาดไหนผิดต่อกฎเกณฑ์อะไรพวกนี้จะเป็นอำนาจในการขู่บังคับทั้งสิ้นนะครับนะแล้วก็พนักงานทุกคนเมื่อรู้อยู่แล้วนะครับก็จะรู้สึกว่าไม่มาไม่ได้หรือไม่ทำไม่ได้ต้องพยายามทำในส่วนสิ่งที่เราบังคับให้เขาทำนะครับดังนั้นเราก็จะตั้งเป็นกฎนะครับนะในการขู่บังคับโดยใช้เราจะมีกฎเกณฑ์ที่ทางผู้บริหารสามารถใช้ได้แต่ผู้บริหารแต่ละคนก็จะมีอำนาจในการให้รางวัลและขู่บังคับแตกต่างกันแล้วแต่องค์กรจะกำหนดอำนาจให้กับผู้บริหารคนนั้นนะครับหรือตำแหน่งงานนั้นๆ นะครับอันที่2เป็นอำนาจส่วนบุคคลนะครับที่เมื่อกี้ที่อธิบายไปคืออำนาจที่มาจากความเชี่ยวชาญพิเศษอำนาจอ้างอิงอำนาจบารมีนะครับอำนาจที่มาจากความเชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยมันจะมาจากสิ่งที่เป็นความรู้และความสามารถของคนคนนั้นนะครับดังนั้นคนที่มีความรู้มากๆนะครับเราก็จะมีความหวั่นเกรงนะครับและมีความน่าเชื่อถือในคำพูดของคนที่พูดออกมายกตัวอย่างเช่นง่ายๆตามอำนาจที่เกิดขึ้นจากความรู้เนี่ยก็จะมาจากวุฒิการศึกษานะครับโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยก็จะให้ความสำคัญค่อนข้างมากนะครับคนไหนจบการศึกษาเป็นระดับปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์มานะครับเราจะมีความรู้สึกมีความน่าเชื่อถือมากนะครับเพราะว่าคุณได้จบปริญญาชั้นสูงมาแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณพูดมาเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือนะครับอันนี้คือเป็นความรู้สึกนะครับที่คนได้รับรู้มานะครับว่าคนที่จบแล้วเนี่ยที่อยู่ขั้นสูงเนี่ยจะต้องโหต้องใช่แน่นอนจะต้องถูกต้องแน่นอนนะครับแต่ข้อเท็จจริงจริงๆแล้วเนี่ยในตัวอำนาจของความเชี่ยวชาญพิเศษถ้าจบในเรื่องการศึกษามาเนี่ยเขาจะมีความเชี่ยวชาญจริงๆคือในเรื่องนั้นๆที่เขาได้ศึกษามานะครับแล้วก็จะมีความเชี่ยวชาญชั้นสูงในเรื่องของการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมที่มากขึ้นนะครับนะแต่ทำให้ความรู้สึกหรือภาพลักษณ์ของคนเนี่ยมองเรื่องของความเชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยจะมีผลหน้าเรื่องของความรู้นะครับอีกอันนึงในเรื่องของความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของประสบการณ์ความสามารถทักษะต่างๆของคนคนนั้นนะครับความชำนาญของคนคนนั้นเนี่ยจะมีความน่าเชื่อถือมากนะครับจากประสบการณ์เช่นอาจารย์มีประสบการณ์ในการสอนนะครับเวลาพูดก็สามารถยกตัวอย่างได้อย่างชัดเจนนี่คือความเข้าใจนะครับดังนั้นสอนมากี่ปีแล้วอย่างสมมุติว่าตัวอาจารย์สอนมา6ปีแล้วในเรื่องนี้คนก็จะมีความรู้สึกว่าอาจารย์เนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญด้านนี้มากๆนะหรือคนที่ปฏิบัติงานครับคนทำงานในตำแหน่งนี้แล้วทำมาอย่างยาวนานเนี่ยก็จะเห็นถึงความชำนาญและมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นก็จะเกิดความน่าเชื่อถือนะครับในอำนาจในการพูดเฮ้ยผมทำงานมาขนาดนี้แล้วนะที่ไม่ต้องพูดก็ได้บอกผมทำงานมาคุณเชื่อผมไหมนะเพราะผมทำผ่านตรงนี้มาเยอะแล้วทุกคนก็จะเชื่อในเรื่องของประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเวลาจะมอบงานเฮ้ยให้กับคนนี้สินะเพราะว่าคนนี้ทำงานมานานแล้วนะนะก็จะได้ซึ่งอำนาจนะครับของการมาจากความเชี่ยวชาญที่เกิดขึ้นนะครับอันที่2จะเป็นอำนาจของการอ้างอิงนะครับในรูปแบบของอำนาจอ้างอิงเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเราแต่เป็นอาจจะเป็นกลุ่มคนนะอาจจะเป็นองค์กรนะครับอาจจะเป็นอะไรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนที่มีอำนาจตรงนั้นนะครับแต่เรารู้สึกว่ามันสามารถเอาใช้ในการอ้างอิงได้นะครับเช่นทางคนที่พูดมาเนี่ยอ๋อคนนี้นะเป็นคนรู้จักนะครับกับคนดังคนนี้นะครับรู้สึกว่าอ๋อมีคนให้อ้างอิงถึงรู้จักจริงๆ

เหรออ๋อจริงๆด้วยเขาเป็นคนรู้จักจริงๆด้วยดังนั้นเราโหเราจะให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องให้พฤติกรรมหรือเราต้องพยายามทําเพื่อเขาเพราะว่าเขารู้จักคนดังคนนั้นคนรู้จักคนนั้นคนที่เป็นพิเศษในหน่วยงานนั้นนะครับนะก็ยกตัวอย่างอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องขำๆได้อย่างหนึ่งนะครับคืออาจจะมีมหาลัยหนึ่งหรือองค์กรหนึ่งนะครับรับสมัครพนักงานนะครับพอดีว่าพนักงานที่เป็นทีมผู้สมัครเนี่ยไปเจอคนที่มาสมัครแต่นามสกุลเนี่ยไปตรงกับนามสกุลของเจ้าของนะครับทางกลุ่มที่เป็นผู้สมัครเขารู้สึกว่าอุ้ยคนเนี้ยมันเป็นคนที่เป็นเครือญาติกันมาหรือเปล่าเขาฝากมาหรือเปล่าหรือเขาบอกให้มาสมัครที่นี่หรือเปล่านะครับทั้งที่ผลงานอาจจะดีหรือไม่ดีก็ตามนะครับที่ในการสัมภาษณ์แต่ความเกรงใจความรู้สึกที่จะเป็นปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ได้ถูกบรรจุนะครับเข้ามาเป็นพนักงานในองค์กรนั้นนะครับพอดีก็ได้เข้าไปคุยนะมีโอกาสได้เข้าไปคุยเจอกับคนนี้เหมือนกันนะครับก็เลยเข้าไปคุยว่าโอ้ยรู้จักทางเจ้าของคนนี้หรือเปล่าเฮ้ยนามสกุลเหมือนกันเลยนะเขาบอกไม่รู้จักเลยนะเขาไม่รู้จักเลยเป็นญาติห่างๆซึ่งไม่รู้จักเลยจริงๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเขารู้จักเขาหรือเปล่านะครับนะก็เป็นสิ่งที่เห็นถึงอำนาจในการอ้างอิงได้อย่างชัดเจนนะครับคือคนที่รับก็อาจจะเกิดความกลัวหรือความไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดปฏิเสธหรือทำอะไรไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะมีผลถึงตัวเขาหรือเปล่านะครับนะก็จะเป็นสิ่งที่มาจากการอ้างอิงนะครับหรือในตัวของการที่เราใช้อำนาจในการอ้างอิงเนี่ยจะเอาไปใช้ในลักษณะของงานขายนะครับก็ได้เช่นการอ้างอิงจากคนที่แบบเป็นคนดังเป็นดารานะครับอะไรพวกนี้นะครับก็ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือนะครับในการอ้างอิงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอำนาจในการอ้างอิงนะครับถัดมาคือเป็นอำนาจที่เป็นลักษณะที่มีบารมีในตัวเองนะครับในลักษณะของอำนาจแบบบารมีเนี่ยบารมีเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเองภายในตัวของบุคคลนั้นนะครับซึ่งความมีบารมีเนี่ยจะมีความแตกต่างนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมความรู้จากสั่งสมความสามารถจากสิ่งที่คนรู้จักแต่ความมีบารมีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนคนนั้นมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถใช้บารมีของตัวเองให้คนอื่นทำตามนะกับสิ่งที่เขามีได้เช่นน้ำเสียงลักษณะของความเข้มข้นนะครับเช่นคนนี้โหดุมากเลยพูดมาปุ๊บต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ได้อย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนี้มีความชัดเจนมีความมีความเป็นเผด็จการในตัวเองสูงคนรู้สึกหวั่นเกรงว่าเอ้ยโหถ้าทำแล้วมีปัญหาคนนี้เนี่ยก็ไม่ควรจะไปขัดขืนกับคนคนนี้นะหรือไม่ควรจะต่อต้านคนนี้นะก็จะเป็นลักษณะที่คอยตามนะครับหรือไม่จำเป็นต้องเป็นลักษณะของความเป็นสิ่งที่เป็นแรงกดดันพวกนี้ก็ได้ครับอาจจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ดีก็ได้ครับเพราะว่าคนนี้เป็นคนที่อัธยาศัยดีมากเลยนะพูดคุยกันดีจังเลยเรามีมิตรภาพที่ดีมากเลยเวลาเขามาขอให้ช่วยโอ้ยเราอยากจะช่วยกับเขานะครับทำไมเราต้องเราเฮ้ยเขาช่วยเรานะทำไมปฏิเสธเขาคงไม่ได้หรอกเพราะเขาช่วยเรามาเยอะแล้วเขาพูดจากับเรารู้สึกดีมีความสัมพันธ์ที่ดีเราก็อยากช่วยเหลือนะครับนะหรือว่าจะเป็นลักษณะของความมีบารมีในการสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่เขาทำงานอย่างอื่นแล้วเรามีความชื่นชมชื่นชอบกับตัวของเขาได้เช่นความสำเร็จในชีวิตของเขานะครับเราก็รู้สึกว่าโอ้เราทำตามเขาดีกว่าเพราะว่าคนนี้ทำอะไรก็สำเร็จนะเขาทำงานชิ้นหนึ่งของเขาก็สำเร็จไปดีแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในการสร้างในการที่คนคนนึงมีบารมีนะครับในอำนาจบารมีเนี่ยเราสามารถสร้างได้นะครับเราก็คิดว่าเอ๊ะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าคนไม่มีเนี่ยนะแปลว่าเราไม่มีเลยใช่ไหมความจริงแล้วเรายังไม่เคยค้นหาตัวเราเองว่าตัวเราเองเนี่ยมีบารมีในตัวเองในลักษณะไหนนะครับดังนั้นเราควรจะไปสืบค้นตัวเองว่าเออเรามี
ลักษณะที่คนเชื่อถือเรา

หรือเข้าใจเรานะครับนะแล้วก็มีอำนาจในมุมไหนเนี่ยเราก็จะได้เอามาพัฒนานะครับมากขึ้นนะครับว่าเราเป็นคนในลักษณะแบบเป็นคนที่อธิบายด้วยเหตุผลนะมีความชัดเจนนะดังนั้นเราก็จะพัฒนาในการที่เราสร้างอำนาจจากความชัดเจนนะครับหลักการและเหตุผลที่เรามีนะครับหรือเราเป็นคนที่อัธยาศัยดีเราก็ต้องใช้อำนาจของสิ่งที่เรามีคือความที่มีอัธยาศัยดีนี่แหละนะครับในการขอความช่วยเหลือในการขอความเห็นใจให้เขาช่วยเหลือเรานะครับก็เป็นลักษณะของอำนาจนะครับที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าอำนาจเนี่ยที่เราใช้ในองค์กรเนี่ยที่มีอยู่2อำนาจไม่ว่าจะเป็นอำนาจส่วนบุคคลหรืออำนาจที่เป็นทางการนะครับเราก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่แต่อำนาจที่เป็นทางการเนี่ยมันจะใช้ได้อยู่ภายในหน่วยงานของเราในองค์กรของเรานะแต่ถ้าเป็นอำนาจส่วนบุคคลเราอาจจะให้เขาช่วยงานนอกเหนือจากงานภายในองค์กรได้เป็นงานนอกเหนือเป็นงานอื่นๆนะครับมาช่วยได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามสร้างนะครับในลักษณะของแหล่งที่มาของอำนาจภายในตัวเราให้ได้นะครับทีนี้ในเรื่องของการเมืองในองค์การนะครับการเมืองในองค์กรเนี่ยจะเป็นการกระทำที่อาศัยยุทธวิธีของกลุ่มหรือบุคคลนะครับภายในองค์กรนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับโดยที่จะมีการตอบสนองต่อผลประโยชน์นะครับของตัวเองหรือกลุ่มนะครับแล้วก็สร้างนะอาจจะสร้างความขัดแย้งนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางความคิดหรือความรู้สึกหรือผลประโยชน์นะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่การกระทำที่ตอบสนองของวัตถุประสงค์ขององค์กรได้นะครับคือในลักษณะของการเมืองในองค์การนะครับคำว่าการเมืองเนี่ยถ้าเราตีง่ายๆผมก็ไม่ได้จบรัฐศาสตร์แต่ว่าเป็นสิ่งที่เราจะเข้าใจกันได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ได้มาซึ่งอำนาจจากการมีผลประโยชน์ตอบรับซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นทักษะในการสร้างการเมืองในองค์กรก็จะมีหลายอย่างนะครับในการที่เราเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ทางการทำงานของเราต้องการเช่นการสร้างขยายกลุ่มให้มากนะครับสร้างฐานนิยมให้มากนะครับการให้ผลประโยชน์ให้มากนะครับหรือตอบสนองผลประโยชน์ของคนคนนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันดังนั้นเมื่อเราให้ผลประโยชน์ตรงนั้นไปคุณก็ต้องทำตามที่เราต้องการมาก่อนนะนะครับก็จะมีตัวอย่างนี้หน่อยๆนะครับของการเมืองในองค์การนะครับนะก็อย่างเช่นในการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับการเมืองในองค์การเนี่ยจะเป็นตัวที่สร้างนะครับวัฒนธรรมนะครับแล้วก็กระบวนการในการทำงานเพื่อให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับได้มาถึงผลประโยชน์นะครับแล้วก็ก้าวขึ้นไปนะครับนะแล้วทีนี้เขาก็ต้องการในการสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโดยที่เขาจะหาตัวกระตุ้นหรือตัวเร้าให้คนที่อยู่ในที่คิดเหมือนเขาหรือสามารถเขาสามารถใช้ผลประโยชน์เนี่ยในการเล่นในการเขาเรียกว่าอะไรสร้างทีมนะครับให้มากขึ้นได้นะครับแล้วคนที่จะเป็นคนที่จะขัดแย้งเขาก็จะหาวิธีที่จะไม่ขัดแย้งกับเราเพราะว่าถ้ายิ่งฐานยิ่งใหญ่นะครับการที่จะมาแข่งกับคนที่อยู่ในฐานใหญ่ตรงนี้ก็จะลำบากนะครับลำบากแบบไหนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเอาตัวอย่างเป็นระบบการประเมินนะครับละกันนะครับในองค์การเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วจะมีระบบการประเมินของบุคคลอยู่นะครับดังนั้นหัวหน้ากับลูกน้องเราก็จะมีคำนี้อยู่ฉันไม่ใช่ลูกเขานี่นะครับฉันก็เป็นพนักงานคนหนึ่งนะไม่ใช่พนักงานคนสนิทของท่านนะก็จะเป็นลักษณะที่หนึ่งคือเขาก็จะให้ผลประโยชน์ต่อคนที่ช่วยเหลืองานเขาคนที่เป็นหัวหน้าได้นะครับดังนั้นคนที่อยู่ตรงนี้ทำยังไงดีอยากให้ชีวิตของเราดีขึ้นจะทำยังไงดีก็ถ้าผู้บริหารคนนี้หันมาช่วยงานผมตรงนั้นหน่อยสิเราก็พยายามจะดึงเข้าไปเพื่อให้อยู่ในสายของทีมอำนาจของการเมืองณตรงนั้นนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของลักษณะของการเมืองที่เกิดขึ้นภายในองค์การนะครับทีนี้สาเหตุนะครับการเกิดการเมืองในองค์การนะครับมาจากอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งเลยคือมาจากเป้าหมายขององค์การที่ไม่ชัดเจน

นะครับอันที่สองเกิดจากการประเมินผลนะครับในการปฏิบัตินะงานที่คุมเครือนะครับ 3. กระบวนการตัดสินใจที่บกพร่องนะครับ 4. คือการแข่งขันที่รุนแรงนะครับนะไม่ว่าจะเป็นรุนแรงระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่มนะในองค์กรนั่นเองนะครับ 5. คือการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับภายในองค์การนะครับแล้วก็ 6. คือโครงสร้างแบบพีระมิดขององค์การเนี่ยนะก็มันจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเมืองในองค์การขึ้นจะเห็นว่าในข้อที่เป็นสาเหตุต่างๆเนี่ยมันมาจากสิ่งที่ความไม่แน่นอนในการดำเนินงานขององค์การนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจในการประเมินหรือกระบวนการในการทำงานถ้าคุณไม่มีวางการวางอะไรที่ชัดเจนเนี่ยก็จะมีรูปแบบของการสร้างการเมืองในองค์การที่เกิดขึ้นเช่นเมื่อกี้ที่บอกไปว่าโอ้รูปแบบนี้มีความคลุมเครือทำไงดีทุกคนก็จะพยายามสร้างการเมืองเพื่อดึงมาให้ได้ซึ่งผลประโยชน์ของตัวเองจากการประเมินในแต่ละครั้งให้ได้นะครับดังนั้นก็จะมาจากการกดดันการพูดจาหรืออะไรก็ตามนะครับดังนั้นผลของการที่เราสาเหตุในการเมืองเนี่ยก็จะมีตัวตอบรับหลายๆอย่างพฤติกรรมที่ออกมาเพื่อให้มาซึ่งผลประโยชน์ซึ่งเขาไม่สนใจว่าสิ่งที่เขาจะสร้างขึ้นมาที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กรเนี่ยมันจะดีเป็นบวกหรือมันจะเป็นลบนะครับแต่สิ่งที่ต้องการคือต้องการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ตัวเองต้องการเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับในการที่เราวางระบบแล้วอาจจะมีข้อบกพร่องทีนี้เราทำยังไงนะครับเพื่อทำให้การเมืองเนี่ยมันน้อยลงนะมันก็จะเป็นสิ่งที่ตอบรับจากสาเหตุที่เกิดขึ้นนั่นเองว่าทำยังไงดีที่เราจะลดเรื่องของเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนอะไรที่ไม่คุมเครืออะไรที่ไม่แน่นอนเราพยายามทำให้แน่นอนซะนะครับในเรื่องของการวางเกณฑ์พอแน่นอนปุ๊บกฎระเบียบทุกอย่างนิ่งปุ๊บไอ้พวกการเมืองทั้งหลายที่เขากำลังสร้างในการปั่นป่วนในการเกิดความเชื่อในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆก็จะหายไปจากความแน่นอนที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับถัดมานะครับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองในองค์การนะครับนะจะมีปัจจัยหลายปัจจัยมากนะครับสองปัจจัยโทษทีครับปัจจัยด้านบุคคลแล้วก็ปัจจัยด้านองค์การนะครับปัจจัยด้านบุคคลเนี่ยจะเป็นลักษณะของบุคคลซึ่งจะมีความต้องการที่ไม่เท่ากันมีพฤติกรรมการแสดงออกเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับแต่ปัจจัยด้านองค์การนะครับก็จะเป็นองค์ประกอบต่างๆขององค์การที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองนะครับด้านปัจจัยส่วนปัจจัยด้านบุคคลก่อนแล้วกันนะครับคือเป็นลักษณะของบุคคลนะครับที่มีความต้องการไม่เท่ากันนะครับในการแสดงออกมันจะมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยคือการตรวจสอบตัวเองมีความตรวจสอบตัวเองที่สูงนะครับสองจะมีความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุมนะครับจากภายใน3คือจะมีเรื่องของแรงจูงใจนะครับในระดับที่สูงนะครับแล้วก็4คือการลงทุนในองค์กรนะครับ5จะเป็นการรับรู้เกี่ยวกับทางเลือกของงานนะครับแล้วก็6เรื่องของความคาดหวังนะครับดังนั้นเมื่อกี้ในเรื่องปัจจัยของบุคคลเราจะเห็นแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นความต้องการของคนนะครับดังนั้นตัวเราเองเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องการอยากจะได้อะไรมีผลประโยชน์อะไรบ้างนะครับมีการวางตำแหน่งตัวเองยังไงบ้างเช่นตัวผมเองอยากประสบความสำเร็จเอ้ยเราอยากจะอยู่ในตำแหน่งตรงนั้นนะทำไงดีมันอยู่ในช่วงที่มันจะเกิดการเปิดรับใช่ไหมเราจะเข้าไปยังไงดีด้วยวิธีทางไหนดีมีกลุ่มไหนบ้างในการที่เราจะช่วยผลักดันตัวเราให้ไปถึงตรงจุดนั้นได้บ้างเราก็จะอยู่ในเกมของการที่เราใช้การเมืองในองค์การนะครับก็จะมีหลายอย่างนะในทุกองค์กรมีเหมือนกันหมดนะครับในส่วนของความเชื่อนะครับต่างๆที่เป็นแรงจูงใจต่างๆของบุคคลเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ตอบสนองจากความต้องการของเราอาจจะมาจากเศรษฐกิจนะที่เกิดขึ้นของตัวบุคคลก็ได้นะครับเช่นโหช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจแย่มากเลยเราก็ต้องการเงินนะพนักงานหลายคนต้องการเงินดังนั้นเขาก็ตอบสนองโดยการให้เงินนะให้แรงจูงใจตรงนั้นมาซึ่งเราก็จะทำไงดีให้มันมีเงินที่ต้องการเราก็ต้องไปคว้ามาเพราะว่าเป็นความต้องการเฉพาะหน้านะตรงนั้นเราก็จะเข้าไปอยู่การแลกเปลี่ยนซึ่งผลประโยชน์ของเขาทันที

นะครับเพราะว่าเขาก็จะบอกว่าอ้าวเราเขาช่วยเราแล้วคุณก็คุณจะช่วยเขาสินะครับดังนั้นตัวเศรษฐกิจก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ระบบการเมืองในองค์การหรือความต้องการของเขาเนี่ยก็จะถูกกระตุ้นได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยที่สามารถเข้าได้ง่ายสุดด้วยนะครับดังนั้นพื้นฐานของคนเราเองเนี่ยถ้าเรามีความยึดมั่นถือมั่นนะครับหรือมีความเชื่อใจไม่เชื่อใจเนี่ยเราก็สามารถตั้งเกณฑ์นะของตัวเราเองแต่เราไม่สามารถจะหลีกหนีลักษณะของการเมืองในองค์กรได้หมดหรอกว่าเราจะเป็นยังไงเราควรจะเป็นยังไงดีเราก็ต้องไปดูลักษณะของการเมืองในองค์กรนั้นๆที่สอดคล้องกับเราแต่ต้องดูอย่างถูกต้องนะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของปัจจัยด้านองค์การนะครับปัจจัยด้านองค์การเนี่ยจะเป็นลักษณะขององค์ประกอบต่างๆขององค์การนะครับที่มีอิทธิพลต่อความมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองนะครับมันจะมีเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเลยคือเป็นการปรับปรุงนะครับการจัดการทรัพยากรโอกาสในการได้เลื่อนตำแหน่งนะครับการไว้วางใจกันในระดับต่ำนะครับคำคุมเครือในบทบาทนะครับระบบการประเมินผลงานที่ไม่ชัดเจนนะครับการให้รางวัลที่เน้นผู้หนึ่งได้ผู้หนึ่งเสียนะครับการตัดสินใจแบบประชาธิปไตยแรงกดดันในองค์การที่สูงนะครับและพฤติกรรมของผู้บริหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยด้านองค์กรที่มีอิทธิพลนะครับต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองนะครับเมื่อกี้สิ่งแรกเลยที่เราได้ยินไปนะครับแล้วก็เจอบ่อยๆเลยคนที่จะผลักดันให้เราไปสู่เกมการเมืองมากน้อยขนาดไหนจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวเรานะครับแต่คนที่มีอำนาจที่จะผลักดันเราเข้าไปสู่ลักษณะของการเมืองที่ง่ายที่สุดก็คือผู้บริหารนะครับเพราะเป็นผู้ที่มีอำนาจเต็มในการให้ตัดสินใจอะไรก็ตามนะในสิ่งที่เราอยู่ในองค์การเขานะครับเราก็ปฏิเสธลำบากนะครับเพราะว่าอนาคตจะอยู่หรือจะไม่อยู่จะเป็นยังไงแต่ถ้าเข้าเกมการเข้าลักษณะการเมืององค์การที่ไม่ถูกต้องเราก็ควรจะมีแนวทางในการที่เราจะดึงตัวเองออกจากลักษณะของการเมืองลักษณะตรงนั้นนะครับในการที่เราจะสร้างปัจจัยได้ขององค์กรที่เข้ามาสนับสนุนหลายอย่างนะครับก็จะเห็นมาถึงผลประโยชน์ที่เขาเตรียมมอบให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอกาสที่ได้ขยับตำแหน่งนะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งในการที่เราจะเป็นตัวล่อเพื่อให้คนเนี่ยสนใจและอยากจะเข้ามาร่วมกับกิจกรรมของเขาหรือความสำเร็จก็ได้นะครับที่ทีมของผู้ที่มีการเมืองเนี่ยจะมาสร้างขึ้นมาเอ้ยถ้าทีมเราได้เราจะประสบความสำเร็จด้วยกันเราจะช่วยเหลือกันไม่ทอดทิ้งกันนะดังนั้นถ้าผมเป็นอันนั้นอันนี้ผมได้อันนั้นอันนี้เราจะจ่ายผลประโยชน์ซึ่งกันและกันได้อย่างทั่วถึงอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเห็นซึ่งมาซึ่งผลประโยชน์นะครับในการดำเนินงานนะครับแล้วก็พยายามสร้างทุกอย่างให้มีความคลุมเครือนะครับแล้วก็สร้างผลประโยชน์หรือเกณฑ์เนี่ยที่มันไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่ามันจะมีช่องว่างในการที่เราใช้เกมได้ง่ายนะครับในตัวของพฤติกรรมนะครับของลักษณะขององค์การเนี่ยก็จะเห็นถึงกระบวนการต่างๆนะครับที่เราจะใช้เครื่องมือหรือผลประโยชน์จากองค์การเนี่ยมาให้กับตัวพนักงานหรือตัวของกลุ่มคนที่เราต้องการสร้างขึ้นมานะครับทีนี้ก็จะเป็นที่เราได้พูดทั้งหมดมาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วว่าในเรื่องของวัฒนธรรมองค์การเองในเรื่องของโครงสร้างองค์การนะครับในเรื่องของอำนาจนะครับแล้วก็การเมืองในองค์การเนี่ยมันมีลักษณะเป็นแบบไรนะครับลักษณะของพฤติกรรมขององค์การเนี่ยระดับองค์การเนี่ยมันมีส่วนประกอบพวกนี้แหละนะครับทีนี้เราก็จะมานำเสนอนะครับใน2ตัวอย่างนะครับที่ได้นำมาฝากกันนะครับเพราะว่าในตัวอย่างเนี่ยมันจะทำให้เห็นได้ชัดว่าในพฤติกรรมของลักษณะองค์กรเนี่ยจะมองเป็นแบบไหนนะครับอันแรกเลยนะครับเป็นกรณีที่เอาบริษัทปูนซีเมนต์ไทยนะครับจำกัดมหาชนหรือบริษัท SCG นะครับเข้ามาใช้นะครับทีนี้ในสิ่งที่เรามาเนี่ยบริษัท SCG เนี่ยเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นองค์กรที่อยู่มานานมากนะครับ
นะมานานจน105ปีนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่เก่าแก่นะครับแต่รูปแบบของการที่มองรูปแบบของ SCG นะครับไม่ใช่องค์กรที่มองว่าตัวเองต้องเป็นองค์กรที่เก่านะครับแล้วก็ต้องดำเนินงานไปลักษณะที่ต้องเป็นแบบลุคแรกๆไม่ใช่แต่ SCG เองเนี่ยเขามองว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นองค์กรยังไงให้อยู่รอดได้เขาต้องเป็นองค์กรที่มองเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของความทันสมัยนะครับดังนั้นสิ่งที่เขาชูนะครับก็อยู่ในเคสก็ที่ส่งไปให้คือเป็นลักษณะขององค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับดังนั้นเขาผู้บริหารเนี่ยเขาได้มองในเรื่องของความมุ่งมั่นในการทำงานมองในเรื่องของการสร้างความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานภายในองค์การนะครับเกิดขึ้นมานะครับดังนั้นอย่างแรกที่ SCG ทำคือเขาพยายามผลักดันให้บุคคลในองค์กรเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมควบคู่กับองค์กรไปด้วยกันนะครับดังนั้นจะเป็นสิ่งที่พนักงานส่วนใหญ่หรือคนที่อยากจะเข้ามาสู่ SCG เนี่ยเป็นคนที่เป็นลักษณะคนสมัยใหม่มีความคิดที่แตกต่างมีความสามารถที่หลากหลายเข้ามาสู่ในบริษัท SCG นะครับซึ่งมันก็จะมีตัวสะท้อนมาว่าเอ๊ะทำไมคนที่เรียนเก่งนะจบดีมีความสามารถสูงทำไมถึงสนใจเข้า SCG กันมากไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งจบหรือจบมานานแล้วจบเมืองนอกหรืออะไรก็ตามทำไมบริษัทนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับสิ่งที่เขาพยายามทำก็เขาอาจจะสื่อมาว่าของตัวของบริษัทเขาเองเนี่ยเขาสร้างในเรื่องของความมั่นคงที่สูงนะครับค่าตอบแทนดีนะครับมีสวัสดิการให้มากมายเปิดกว้างให้แนวคิดของคนรุ่นใหม่นะครับดังนั้น Gen Y เนี่ยทั้งหลายเนี่ยคือพอบอกบริษัท SCG อยากเข้าไหมเป็นบริษัท1เลยเป็นบริษัทอันดับต้นๆเลยที่เขาอยากจะเข้าไปร่วมงานด้วยนะครับแต่เมื่อกี้ที่บอกไปว่าแล้วเขารู้ได้ยังไงว่า SCG เนี่ยมีค่าตอบแทนดีมีการลงทุนที่มากมีสวัสดิการที่ดีมีการทำงานและเปิดกว้างเพราะว่าเวลาเราไปเปิดดูในสื่อของการเปิดรับสมัครนะครับเราจะเห็นว่าของเขาแค่เขียนว่าบริษัทปูนซีเมนต์ไทยกำลังเปิดรับตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้นะไม่บอกเงินเดือนไม่บอกรูปแบบบริษัทไม่บอกอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่คนได้รับรู้ว่าเนี่ยบริษัท SCG เนี่ยนะเปิดรับแล้วดังนั้นวัฒนธรรมของ SCG เป็นยังไงคนภายนอกจะรู้ทันทีนะครับว่าอ๋อต้องการคนที่มีศักยภาพนะเพราะว่าเขาจ่ายสูงอ่ะดังนั้นคนที่จบระดับตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจบยังไม่ดีพอเก่งกับคนอื่นไม่ได้เขาจะไม่สมัครเลยเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาควรจะเข้าไปนะครับนะก็จะเป็นการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรจากภาพลักษณ์ของชื่อบริษัทหรือตัวโลโก้นะครับของบริษัทนั่นเองนะครับดังนั้นในสิ่งที่เราสื่อออกมาเราจะรู้ด้วยกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับในตัวของบริษัทปูนซีเมนต์เองนะครับหัวใจของวัฒนธรรมองค์การของเขาที่เขาเอามาเนี่ยจะมีทั้งหมด4ประการที่หล่อหลอมความเป็น SCG นะครับนะของจากรุ่นต่อรุ่นนะครับก็ได้สรุปมาให้ว่าจะมีลักษณะของคน SCG เนี่ยก็จะมี1ความตั้งมั่นในความเป็นธรรมนะครับความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศความเชื่อมั่นนะครับในคุณค่าของคนนะครับแล้วความถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมอันนี้จะเป็น4ประการที่ทาง SCG เนี่ยได้ผลักดันระหว่างพนักงานด้วยกันเองนะครับให้ต่อเนื่องกันนะครับทีนี้ในสิ่งที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่ในไหนเขาไปสร้างมันไว้อยู่ในวัฒนธรรมขององค์กรของ SCG เพื่อให้เกิดการปฏิบัติร่วมกันให้มีความเข้าใจร่วมกันว่าอ๋อถ้าคน SCG นะคุณต้องทำงานอย่างเป็นธรรมนะอย่างถูกต้องนะครับดังนั้นความเป็นธรรมมาจากอะไรได้บ้างนะครับ1รูปแบบการทำงาน2เรื่องของผลการวัดในเรื่องต่างๆนะครับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆเราจะเห็นว่าจะมีความถูกต้องสามารถวัดแล้วก็สามารถตรวจสอบนะครับได้นะครับของการทำงานของคน SCG นะครับอันที่สองคือความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศนะครับสิ่งที่เขาจะให้รางวัลของ SCG เนี่ย
ในการทำงานของวัฒนธรรมของเขาเนี่ยคนไหนทำได้และทำได้ดีแล้วดีเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งดีธรรมดาเขาจะมีดีหลายดีมากทั้งนี้มันจะเป็นดีทั่วไปดีเยี่ยมดีเด่นดีเลิศนะครับก็จะมีการแบ่งระดับคนที่ประสบความสำเร็จให้ถี่ขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นคนไหนที่ทำงานได้ดีก็ถูกปลูกฝังแล้วก็จะให้โอกาสนะครับในการทำงานที่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันนะครับให้แต่ละคนเนี่ยพยายามสร้างตัวเองนะครับสร้างคุณค่านะภายในตัวเองให้ได้มากนะครับดังนั้นคนที่อยู่ใน SCG เนี่ยแค่มีการ์ดบัตรของเขาเองในบริษัท SCG หรือมีนามบัตรเขารู้สึกมีความภาคภูมิใจว่าโอ้เราเป็นส่วนหนึ่งในบริษัทของเขานะและเขาให้คุณค่ากับคนสูงมากนะครับเพราะว่าเขาคิดว่าคนที่สร้างนวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ในองค์กรได้ไม่ใช่มาจากระบบไม่ใช่มาจากเครื่องมือไม่ใช่มาจากผู้บริหารแต่เป็นกลุ่มพนักงานของเขานี่แหละนะครับที่เขาให้ความสำคัญสิ่งที่เราให้เห็นคุณค่าจริงๆแล้วมันมาจากการสื่อสารภายในองค์การด้วยครับนะคือทางองค์กรก็พยายามสื่อสารนะว่าเขาได้ประสบความสำเร็จมาจากกลุ่มพวกเราได้รับรางวัลได้กำไรนะครับดังนั้นสิ่งที่องค์กรมอบให้ก็คือการสร้างกิจกรรมดังเช่นอาจจะมีงานคอนเสิร์ตพาไปเที่ยวหรืออะไรก็ตามนะครับรวมถึงผลักดันให้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากๆนะเขาก็จะมีกิจกรรมสร้างโครงสร้างการคิดโครงการขึ้นมานะครับเช่นเราบอกว่าโอเคเรามีโครงการขึ้นมาแล้วก็เป็นโครงการที่น่าสนใจนะเสนอผู้บริหารนะครับเราได้เห็นลักษณะของโครงการนี้มันเป็นดีผู้บริหารเห็นว่ามันเป็นไปได้เขาก็จะเป็นผู้สนับสนุนความคิดของพนักงานคนนั้นนะครับอย่างแรกเลยคือเขาให้โอกาสในเรื่องของการทำงานในเรื่องของเงินทุนในเรื่องของการสนับสนุนด้านต่างๆนะครับอันที่สองคือเป็นการปรับระดับนะครับของพนักงานเขาถูกเปลี่ยนสถานะเป็นผู้อำนวยการโครงการนั้นทันทีนะเพราะเขามีความสามารถในการคิดได้เขาต้องทำงานให้โครงการนี้ได้สำเร็จเขาได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจกับทางบริษัท SCG ผู้บริหารเขาก็มอบนะความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับทางพนักงานด้วยเช่นกันนะครับนะก็ยกระดับจากพนักงานเป็นอาจจะเป็นเจ้าของโครงการเป็นผู้ดำเนินการร่วมหรือเป็นเจ้าของกิจการร่วมพาร์ทเนอร์ร่วมคำมันพอเปลี่ยนปุ๊บจะเป็นความรู้สึกว่าโอ้มันเปลี่ยนทันทีเลยนะครับตำแหน่งเหมือนตัวเองได้เปลี่ยนไปนะแล้วก็การถือมั่นในสังคมนะครับในตัวของบริษัท SCG เนี่ยก็พยายามผลักดันไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆที่ทำให้เราได้เห็นแล้วว่าเขาได้ลงไปสู่กระบวนการในการดูแลสภาพแวดล้อมอย่างแท้จริงนะครับในเรื่องของสังคมเองในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ทำไปเองนะครับขึ้นมานะครับนะถ้าองค์กรไหนเน้นในเรื่องของความสำคัญด้านใดด้านหนึ่งเขาจะไปไว้ในวิสัยทัศน์นะครับไปไว้ในภารกิจในการทำงานขององค์กรเพราะเป็นสิ่งที่คุณต้องทำนะครับดังนั้นในส่วนของความรับผิดชอบในสังคมในเรื่องของคุณค่าของคนมันจะอยู่ในสิ่งที่ทาง SCG ให้ความสำคัญนะครับ SCG นะครับจะมองว่าพนักงานเนี่ยจะเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดนะครับดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการทำคือเลือกเฟ้นคนที่ดีคนเก่งเข้าทำงานนะครับแล้วก็ดูแลและพัฒนาบุคคลเนี่ยให้มีศักยภาพนะครับนะเหมาะสมนะครับแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันนะครับดังนั้นตัววัฒนธรรมในการทำงานแบบพี่น้องเนี่ยจะเน้นบรรยากาศในการทำงานที่เป็นทีมใช้การหล่อหลอมพฤติกรรมในการทำงานจากรุ่นพี่หรือระบบพี่เลี้ยงกับรุ่นน้องนะครับดังนั้นจะกำหนดให้ผู้ที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยถ่ายทอดความรู้หรือวิธีการทำงานนะครับวัฒนธรรมต่างๆให้กับองค์กรให้กับน้องใหม่เนี่ยเพื่อให้สามารถปรับตัวและทำงานได้อย่างมีความสุขนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะครับที่ทาง SCG ได้เอามาปรับรูปแบบวัฒนธรรมนะครับอย่างแรกที่เขาใช้จริงๆเนี่ยก็คือการใช้เป็นระบบพี่เลี้ยงนะครับคือให้พี่รุ่นพี่มาสอนรุ่นน้องนะครับเอาพี่ที่ความสำเร็จมาบรรยายหรือมาพูดให้ฟังถึงเทคนิค
วิธีการในการที่เขาประสบความสำเร็จในตำแหน่งงานนั้น

แล้วก็จะมีเวทีให้จัดโอกาสให้นะครับทำให้เกิดอะไรขึ้นคนที่เป็นพนักงานที่เป็นรุ่นน้องๆหรือเป็นทีมงานเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาควรจะปรับตัวยังไงมีวิธีการในการพัฒนายังไงแล้วมีความเข้าใจในตัวรุ่นพี่ด้วยแล้วมีความเข้าใจในตัวองค์การด้วยนะก็จะเป็นสิ่งที่อาจจะตอบสนองที่ใกล้ชิดกว่าผู้บริหารมาบอกเพียงครั้งเดียวหรือเป็นเอกสารเพียงแค่ชิ้นเดียวว่าองค์กรต้องการอะไรแต่เครื่องมือตรงนั้นก็ยังต้องมีเพราะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารนะครับในสิ่งที่เราทำให้เกิดระบบรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่หลายๆองค์กรก็ควรจะนำไปปรับใช้นะครับกับตัวขององค์กรของพวกเราเองด้วยนะครับกุญแจแห่งความเป็นพนักงานที่มีคุณภาพของ SCG นะครับเขาจะมองในเรื่องของ Open and Challenge นะครับสิ่งสำคัญของพนักงาน SCG นะครับทุกคนที่ควรจะต้องมีเลยก็คือการเปิดใจรับฟังการให้เกียรติการใฝ่รู้ความร่วมมือแล้วก็การสร้างเครือข่ายในการทำงานนะครับกล้ายอมรับความผิดพลาดนะครับอันที่สองคือตัวเราเองก็ไม่ควรจะยึดติดในความสำเร็จกล้าคิดนอกกรอบนะมีความท้าทายกับตัวเองที่ทำอยู่ไม่ใช่ตัวเองทำแล้วดีเสมอไปนะครับกล้าแสดงความคิดเห็นเป็นพื้นฐานข้อเท็จจริงซึ่งในสองส่วนนี้ของ ECG นะครับก็ควรจะนำมาเรียนรู้นะครับเพราะว่าในตัวของกลุ่มการทำงานเองเนี่ยพนักงานเราเองเนี่ยถ้ามีการเปิดใจรับฟังนะครับเราจะมีคือคนเราจะมีความยึดติดในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นะครับว่าเราทำเองทำมานานแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับดังนั้นเมื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราบอกว่าไม่เอามันไม่ใช่นะครับเราไม่ควรจะไปทำอะไรอันใหม่หรือคำฟังอันใหม่หรอกนะการเปิดใจนี่แหละจะเป็นสิ่งที่เปิดรับข้อมูลใหม่ๆขึ้นมานะครับว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่อันใหม่เนี่ยมันดีต่อตัวเราหรือเปล่านะครับดังนั้นการเปิดใจรับนะครับจะเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งแล้วก็ดีอย่างหนึ่งด้วยคือเมื่อเปิดใจรับมากๆจะเกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมนะความรู้สึกพฤติกรรมที่มีความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเมื่อคนไหนที่ทำอะไรผิดหรือถูกมันจะเป็นสิ่งที่เราจะเปิดรับทันทีเลยนะว่าอ้ออาจจะมาจากส่วนนั้นส่วนนี้ของคนอ้ออาจจะมาจากข้อจำกัดอันนั้นอันนี้ของเขานะครับการเปิดใจก็จะเป็นสิ่งที่ส่วนหนึ่งในการขัดเกลาความเป็นอยู่ในสังคมนะครับทีนี้การสร้างเครือข่ายนะครับในการที่เรารับข้อผิดพลาดของตนเองตัวนี้ก็คือเราต้องเรียนรู้ตัวเองว่ามันไม่ได้มีความสำเร็จในชีวิตเรานะครับอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเมื่อมีข้อผิดพลาดเราก็จะเกิดการเรียนรู้และยอมรับว่าผิดพลาดมาจากเรื่องอะไรนะครับดังนั้นก็อยากเวลา SCG เวลาบอกก็จะบอกว่าให้เป็นการตำหนิอย่างสร้างสรรค์นะครับก็จะให้พูดและให้บอกเลยว่ามันเป็นความผิดของคุณนะมันผิดเรื่องอะไรนะครับมาจากอันไหนนะครับคนที่เรารับเราก็จะได้ยินดีในการพัฒนาตัวเองว่าตัวเราเองเราควรจะยกระดับเราควรจะพัฒนาตัวเองในความผิดพลาดของเราเพื่อทำงานให้มันลดความเสียหายลงนะครับหรือทำงานให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับส่วน challenge เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราจะไม่ควรจะตั้งเกณฑ์ไว้อยู่ว่าสิ่งที่เราทำแล้วดีอยู่แล้วทำงานแล้วโอเคแล้วดำแล้วสบายแล้วมันทำให้เกิดข้อจำกัดหรือมันเป็นเพดานของเราเองพอไปถึงจุดหนึ่งพอถึงเราถึงแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราอยากจะขยับไปต่อเราบอกไม่อยากขยับแล้วเพราะเราสำเร็จแล้วนะครับดังนั้นมันอาจจะมีวิธีหลายๆวิธีหรืออาจจะมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่เคยทำนะครับเราก็ควรจะปรับความคิดว่าโอเคเราจะสร้างตัวเองให้มันดีกว่าเดิมได้ไงนะครับอย่าเอาข้อจำกัดว่าเราทำงานอยู่แค่นี้เราทำงานได้อยู่เป็นแบบนี้องค์กรเราเป็นแบบนี้แล้วนั้นเราทำอย่างอื่นแบบนั้นไม่ได้หรอกนะครับหรือไม่ควรทำหรอกอันนี้เป็นข้อจำกัดที่เราได้สร้างกรอบของเราขึ้นมาเองนะครับในการที่เรายอมยกเลิกความสำเร็จของเรานะครับแล้วไปมองมุมใหม่เนี่ยมันอาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่เรายังไม่เคยเจอก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นตัวผมเองก็ได้นะครับในอดีตก็ทำงานธุรกิจมาแต่ไม่ได้ย่ำแย่หรือไม่ได้มีปัญหาอะไรทำงานก็ทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับทำงานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำงานแล้วทุกคนทางหัวหน้าก็ยอมรับเป็นอย่างดีนะครับ

แต่เผอิญว่ามันมีสถานการณ์หนึ่งทำให้เกิดจะต้องตัดสินใจว่าเราจะทำยังไงดีนะครับก็เลยมองว่าตัวเองจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับเราก็มองว่าแล้วเราสมควรจะไปทำอย่างอื่นให้สุขภาพเราดีขึ้นไหมนะครับแต่ตรงนี้ก็ทำงานได้ดีนะเงินเดือนก็ดีนะสภาพเราก็ดีนะนะครับแต่ถ้าเราทำงานเราก็จะโหลดงานของเราเองไปเรื่อยๆนะครับก็เลยมามองว่าของเราทำอย่างอื่นได้ไหมก็เอาประสบการณ์ตัวเองก็ลองมาเป็นอาจารย์ผู้สอนซึ่งข้อจำกัดแรกเลยที่ทุกคนเป็นคือสอนไม่ได้หรอกไม่เคยทำสอนไม่เป็นพูดไม่ได้กลัวข้างนอกกลัวสังคมนะดังนั้นไม่อยากจะยุ่งกับใครทำยังไงดีนะครับเราก็ต้องมองตัวเองว่าแล้วเราจะพลิกตัวเองเรายอมไหมที่เราจะกลับไปอยู่เหมือนเดิมหรือเราจะลองแบบใหม่ก็กัดฟันลองดูนะครับในการที่ลองบรรยายหาโอกาสลองเวทีลองดูซินะสักรอบ2รอบ3รอบ4รอบจนรู้สึกว่ามันก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็มันก็การตอบรับมันก็ไม่ได้แย่นะครับเราก็รู้สึกว่าตัวเองก็สามารถเป็นได้ก็เลยพลิกตัวเองมาเป็นอาจารย์นะครับแล้วเรารู้สึกว่าความที่มาเป็นอาจารย์ปุ๊บเนี่ยกับการทำธุรกิจเนี่ยกับกลายเป็นว่าเรามองว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันไม่เหมาะกับเรานะครับการเป็นอาจารย์ของเรารู้สึกว่ามีความประทับใจที่มากกว่านะครับกับความรู้สึกแบบนั้นดังนั้นอันนี้คือยกตัวอย่างของสถานการณ์ตัวเองนะครับเพื่อให้เรามองว่ากรอบที่เราบอกว่าได้หรือไม่ได้ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองในการที่เราตั้งข้อจำกัดเอาไว้นะครับพอเราไปเสร็จปุ๊บจนอาจารย์มาเป็นอาจารย์ได้8ปีแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ใช่นะครับกับชีวิตเรานะก็เปิดปุ๊บเราอาจจะเจอสิ่งที่เป็นจุดที่เป็นจุดดีที่สุดของเราก็ได้นะครับทีนี้ในสิ่งที่องค์กรนะครับได้ทำก็คือหนึ่งเลยคือเป็นการกำหนดนะครับวิธีการทำงานนะครับปรับวัฒนธรรมองค์กรให้มีความเหมาะสมนะครับมีระบบบังคับบัญชาที่ต้องเปลี่ยนแปลงให้มุ่งเน้นต่อการที่เราจะต้องการทำงานแทนที่จะชี้นิ้วสั่งก็เป็นการปรึกษาหารือนะครับให้เป็นผู้ที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกนะครับไม่ใช่นายนะครับ3คือเป็นเรื่องของสิ่งที่ให้ความสะดวกคนทั่วไปนะครับกับพนักงานก็ควรจะครบนะครับแล้วก็พร้อมนะครับแล้วก็ปรับกฎระเบียบให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นในส่วนของ SCG เนี่ยจะเห็นว่าการปรับตัวของเขาจะค่อนข้างมากแล้วก็มีความเข้าใจในตัวของตัวของพนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่กำลังก้าวเข้ามานะครับคนรุ่นเก่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ดูแลเขาดูแลว่าเขาก็มีการทำงานของคนรุ่นเก่าที่มีความเหมาะสมแต่ก็มีค่อยๆปรับกับคนรุ่นใหม่ที่กำลังก้าวเข้าไปด้วยดังนั้นเขาให้ความสำคัญกับคนเป็นหลักอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่ได้นำมาให้มาอธิบายให้ฟังนะครับคือเป็นของต่างชาติเลยอันนี้เป็นสตาร์ทอัพนะครับคือบริษัท Netflix นะครับบริษัท Netflix เนี่ยเขาจะมองว่ารูปแบบของเป็นลักษณะบริษัทเนี่ยที่เป็นดำเนินธุรกิจบนแพลตฟอร์มนะครับสตรีมมิ่งภาพยนตร์แล้วก็รายการโทรทัศน์ดังนั้นคนไหนอยากจะดูหนังแก้เบื่อหรืออะไรนี่ก็จะเข้าไปใช้บริการ Netflix เพราะว่ามีหนังให้เลือกค่อนข้างมากนะครับดังนั้นการก้าวมาสู่อันดับต้นๆ นะครับในตลาดของตลาดการแข่งขันเกี่ยวกับพวกภาพยนตร์เนี่ยเขาก็แซงหน้าดิสนีย์ได้นะครับมาจากมุมไหนบ้างนะครับนะครับก็คือมาจากพนักงานนี่เองนะครับที่อยู่ภายใต้วัฒนธรรมองค์การนะครับโดยที่จะมีผู้ก่อตั้งนะครับนะแล้วก็มีคนที่เป็นคนที่เป็นที่ปรึกษานะครับที่คอยผลักดันนะครับให้คนเนี่ยอยู่ภายในวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเข้มแข็งนะทีนี้เรามาดูว่า Netflix เนี่ย ใช้วิธีคิดแบบไหนนะครับNetflix เนี่ยจะมองเรื่องขององค์กรเนี่ยให้มีคุณค่ามีความโปร่งใสนะครับเน้นความยอดเยี่ยมซึ่งแล้วก็มีความเคารพซึ่งกันและกันนะครับจะเปิดรับความหลากหลายนะครับในความสามารถในสิ่งพิเศษของ Netflix เนี่ยจะมีทั้งหมด5ข้อนะครับก็คือมีความทุ่มเทโทษทีมีการส่งเสริมให้พนักงานได้ตัดสินใจด้วยตนเองอย่างมีอิสระนะครับทุกข้อมูลต้องเปิดเผยอย่างกว้างขวางนะครับมีความเท่าเทียมต้องวิจารณ์กันต่อหน้าห้ามพูดลับหลังนะครับ

เก็บแต่ละคนที่ทำงานเก่งเอาไว้เท่านั้นนะครับมีกฎระเบียบให้น้อยที่สุดนะครับด้านแรกเลยคือการส่งเสริมให้พนักงานได้ตัดสินใจด้วยตัวเองอย่างมีอิสระเนี่ยโมเดลของ Netflix คือทำยังไงก็ได้ให้พนักงานมีอิสระมากขึ้นนะครับพร้อมกับบริษัทที่เติบโตให้ได้นะครับดังนั้นในการที่ให้ข้อจำกัดว่าคุณจะต้องอยู่ที่ทำงานนะหรือคุณต้องทำงานตามระเบียบเนี่ยมันไม่ใช่กระบวนการของเขาเพียงแค่เขาบอกวางวัตถุประสงค์ให้ว่าเป้าหมายที่คุณต้องทำคืออะไรสูงกว่านั้นคุณจะเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยให้เขาทำเลยแล้วเขาก็จะทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับด้านที่สองคือเรื่องของทุกข้อมูลต้องเปิดเผยอย่างกว้างขวางและเท่าเทียมนะครับทางบริษัทหรือพนักงานเนี่ยที่อยู่ภายในบริษัท Netflix เนี่ยจะต้องมีความเข้าใจธุรกิจของเขาต้องเข้าใจคู่แข่งของเขาแล้วก็รับรู้รายได้ขององค์กรนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าพนักงานก็จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่ทำให้เกิดความสำเร็จดังนั้นในตัวของพนักงานของบริษัท Netflix เองเนี่ยก็จะได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่จากรายได้ที่องค์กรได้ไปเช่นกันดังนั้นเมื่อเขารับรู้รายได้และได้ประโยชน์ไปด้วยเนี่ยเขาก็จะทำงานอย่างเต็มที่ก็จะมีความสำเร็จขององค์กรไปสู่ความสำเร็จของตัวเขานะครับทุกคนจะมีความภาคภูมิใจว่าตัวเขาเองเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กรนั้นนะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของการวิจารณ์กันต่อหน้าห้ามพูดลับหลังนะครับ Netflix ก็จะส่งเสริมให้พนักงานเนี่ยสามารถคุยกันได้อธิบายกันได้อย่างเป็นมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์โดยที่ไร้ซึ่งอคตินะครับโดยที่เป็นคำถามที่คุณทำขึ้นได้ยังไงพัฒนาขึ้นแบบนี้ดีไหมคุณจะมีรูปแบบได้ยังไงแบบเดิมแบบนั้นไม่ดีทำแบบนี้ดีไหมแต่ไม่ใช่มาตัดพ้อกันเองว่าเฮ้ยคุณทำงานไม่ดีโอ้ไม่ด้านเลยไม่ได้เรื่องเลยนะเหมือนไปกดดันไปกดทับเขาแทนโดยที่ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับดังนั้นทุกฟีดแบ็กก็จะวนกลับมาเป็นคำถามว่าสิ่งที่ทำอะไรให้องค์กรทำอะไรให้กับลูกค้าได้บ้างนะครับเก็บแต่คนที่มีทำงานเก่งเอาไว้ก็จะไม่เหมือนของบริษัทไทยนะครับดังนั้นเขาทำงานแบบดรีมทีมทำงานเหมือนสปอร์ตทีมดังนั้นคนไหนทำไม่ดีก็ต้องออกไปคนไหนทำงานได้ดีก็อยู่นะครับนะทำกฎระเบียบให้น้อยที่สุดนะครับก็จะเป็นสิ่งที่บริษัท Netflix เนี่ยได้สร้างขึ้นมาโดยสิ่งที่ทางบริษัท Netflix เนี่ยได้สร้างให้ก็คือได้รับค่าจ้างที่ดีมีการโอนเงินใช้เงินให้ลูกค้าให้มากขึ้นนะครับนะก็จะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท Netflix ได้สร้างขึ้นมานะครับก็ในการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมครั้งที่3นะครับก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนนะครับสวัสดีนะครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัด

0: การการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
3: เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
4: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอดิศรฉิมน้อยครับกันที่สวนตาการครับที่นี่ครับได้มีการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองของจังหวัดนนทบุรีครับแล้วก็พัฒนาการเป็นศูนย์การเรียนรู้เนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเรามาชมกันเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ

ของที่นี่นะครับเราทำกันมาอย่างน้อยก็คือ4-5 ช่วงคนของบรรพบุรุษเรานะครับเราทำสวนทุเรียนมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายตั้งแต่ชวดเลยเอาง่ายๆนะครับไล่กันมาเรื่อยๆนะครับก็ถ้านับปีก็ประมาณ 4-5 ช่วงคนนะครับก็เลยเราเป็นรุ่นที่5นะครับกำลังจะเป็นรุ่นที่6ก็คือการสืบทอดต่อเรื่องภูมิปัญญาการทำสวนนนทบุรีครับจริงๆแล้วนะครับเกิดจากการที่ผมได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับที่วังสนจิตก็คือพระองค์ทรงตรัสถึงทุเรียนที่นนทบุรีว่ามีพันธุ์ที่ผมรู้จักเช่นย่ำมะวาดจอกรอยนะครับพวกนี้นะครับพันธุ์โบราณพระองค์ทรงถามว่ายังมีอยู่ไหมนะครับมีบางพันธุ์ที่พระองค์พูดถึงเนี่ยแม้แต่เกษตรกรที่นั่งคู่กับผมเนี่ยยังไม่รู้จักเลยนะครับก็เลยกลับมาก็เลยมีแนวคิดว่าพระองค์ท่านอยู่บนฟ้าทำไมถึงสนใจทุเรียนนนท์นะครับก็เลยเป็นที่มาแห่งการเริ่มอนุรักษ์อันนี้ราวๆพ.ศ. 2450นะครับผมก็เลยหันมาศึกษาเรื่องของการทำพันธุ์อย่างจริงจังแล้วก็เริ่มลงมือปฏิบัติก็คือเราเริ่มขยายพันธุ์จากพันธุ์ที่เรามีในสวนตั้งเดิมในสวนมี25พันธุ์นะครับในปัจจุบันเราทำไปมีประมาณเกือบ70สายพันธุ์ต้นที่เห็นเนี่ยครับนี่คือจระเข้นะครับมีอินักหรือสมัยโบราณเรียกว่าทศกัณฐ์นะครับมีกบสุวรรณนะครับมีธรณีไหวนะครับมีอะไรนะกบโบราณมีหลายกบนะครับที่นี่จะมีกบชายน้ำกบแม่เท่ากบพิกุลกบจำปานะครับเราจะมีทุเรียนที่อยู่ในหลากหลายสายพันธุ์ตระกูลที่เก่าแก่ดั้งเดิมเช่นทองยอ

0: นะครับหรือมีอยู่ในนนทบุรีนะครับการจัดกลุ่มทุเรียนเนี่ยเขาดูจากที่มาการเรียนเนี่ยเขาต้องรู้ว่าแม่คืออะไรพ่อคืออะไรที่มาส่วนใหญ่ถ้าตระกูลกบเขาจะใช้กบแม่เท่าเป็นหลักแล้วก็เอาพันธุ์อื่นมาผสมนะฮะตระกูลก้านยาวเนี่ยซึ่งมันก็จะชัดเจนว่าถ้าเป็นก้านยาวมันมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วมันก็ชัดเจนแต่ละกลุ่มพันธุ์เนี่ยมันจะชัดเจนในเรื่องถ้าคนศึกษาก็จะรู้หนึ่งเนื้อสีหนามลูกต่างๆไม่เหมือนกันเลยทุเรียนที่หลายคนมองว่าแค่คล้ายๆกันอย่างเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันนะครับยังกำปั่นเดิมมากำปั่นเจ้ากรมมาหมอนทองลักษณะจะคล้ายกันหมดแต่ต่างกันตรงไหนไหมครับเนื้อแต่ละคนพ่อก็คือจะแข็งแกร่งในฐานะเป็นตัวพันธุ์ถูกไหมครับพอมาลูกก็เริ่มแข็งแรงหรืออ่อนแอก็ว่ากันไปตามลักษณะของสายพันธุ์นะครับทุเรียนนะครับถ้าเรามีการขยายพันธุ์ไม่ได้ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดก็จะไม่มีการกลายพันธุ์ที่นี่จะเป็นการเสียบยอดนะครับการตอนที่นนทบุรีจะใช้2วิธีคือเสียบยอดกับตอนอีกอันก็คือทาบแต่ทาบเนี่ยมันจะช้านะครับก็โอกาสกลายพันธุ์นั้นถ้าถามผมมันไม่มีทุเรียนพื้นบ้านเนี่ยถ้าถามผมปัจจุบันนี้เราทำมานับวันนี้เวลา10กว่าปีเราเผยแพร่ไปเกือบทั่วประเทศไทยเรามีสวนที่อนุรักษ์ทุเรียนนนไว้ทางใต้เราจะมีที่ชะอวดนะครับที่ศูนย์อนุรักษ์ที่ชะอวดที่สุราษฎร์ก็จะมีที่เกาะสมุยจะมีพันธุ์ทุเรียนนนเกือบครบนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่มหาลัยราชมงคลศรีวิชัยนะครับทางมหาลัยเนี่ยเอากิ่งพันธุ์จากนี่ไปปลูกไว้ให้นักศึกษาได้ศึกษาเกือบ40กว่าพันธุ์นะครับไม่ใช่ว่าเราทําเฉพาะที่นนท์นะครับในภาคอีสานเราจะมีของเราเองที่ปักช่องนะครับแล้วก็มีที่สกลนครนะฮะส่วนภาคเหนือเนี่ยเรามีที่เชียงใหม่นะครับเกือบ40พันธุ์ของเราอาจจะโชคร้ายผสมกับโชคดีนะครับเมื่อตอน54เนี่ยเดิมเรามีในสวน 25,000 ที่ผมบอกแต่ต้นนะครับพอปี54เนี่ยปัญหาน้ำท่วมเกิดทุกสวนในนนทบุรีเนี่ยทุเรียนเขาจะตายหมดแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เกษตรกรเพื่อนๆพี่น้องผมอ่ะเขานึกได้ว่าผมทำพันธุ์อยู่นะครับเขาก็ตัดกิ่งพันธุ์ตามสวนในนนทบุรีที่เรารู้ว่าเราไม่มีเนี่ยเขาก็ตัดมาฝากบางคนไปตัดไว้ฝากไว้หัวสะพานวัดให้เราพายเรือไปเอาก็มีนะครับด้วยเหตุผลว่าเขาอยากให้ทุเรียนพื้นบ้านนนท์พันธุ์ดีๆยังคงอยู่นะครับคนที่ซื้อทุเรียนเราเนี่ยพวกซื้อบางคนซื้อมันแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นู่นครับพอถึงเดือนมีนาเมษาเขาจะโทรมาเช็คว่าเขาอยากกินพันธุเรียนพันธุ์นี้เรามีไหมเราออกเยอะไหมอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะติดตามเราในFacebook ใน YouTube ของเราเองนะครับเราจะบอกว่าปีนี้เรามีทุเรียนเท่าไหร่ไม่ใช่เราบอกเรามี100ลูกเราไปขายทุเรียน200ลูกอันนั้นไม่ใช่เรามี100เราก็บอกขาย100เรามี10เราก็ขาย10เราพอใจในสิ่งที่เรามีพอแล้วครับ
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณวีรพงษ์สุโอสถครับหรือเจ้าของฟาร์มลุนแดงครับเมลอนฟาร์มแอนด์คาเฟ่ครับที่นี่ครับได้มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการการผลิตเมลอนครับตั้งแต่เรื่องของการจัดการดินการจัดการน้ำแล้วก็การเก็บเกี่ยวเนื้ออาหารนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

คุณพ่อคุณแม่ครับเป็นเกษตรกรอยู่แล้วครับแล้วทีนี้จังหวะที่ผมเรียนจบมาเนี่ยผมก็ได้มาดูเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรของที่บ้านแล้วก็มาเจอว่าพ่อกับแม่เนี่ยทำโดยที่เป็นเชิงเดี่ยวครับก็มีการปลูกแล้วก็ส่งคนกลางเราก็เลยถามว่าแล้วเป็นยังไงดีไหมอะไรเงี้ยก็เจอปัญหาเหมือนกับที่เกษตรกรหลายๆท่านเจอก็คือ

เกี่ยวกับเรื่องการกำหนดราคาขายการต้นทุนแรงงานที่สูงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้ขายเองโดยตรงครับเราก็เลยมาคุยกันในครอบครัวว่าเราอยากทำเกษตรต่อทีนี้เราอยากจะทำเกษตรเนี่ยเราจะทำอะไรดีก็เลยมาสนใจตัวเมลอนครับก็เลยเริ่มทดลองปลูกเมลอนกันครับเราก็เลยไปเจอเมลอนสีเหลืองทองลูกคล้ายๆแคนตาลูปครับแต่ว่าเนื้อด้านในอ่ะมันรสชาติไม่เหมือนกันเลยมันจะเป็นเนื้อหวานกรอบนะครับแล้วก็ลักษณะของมันคือมันกรอบมากจนที่ขนาดเราเอามีดไปผ่าเนี่ยมันก็จะลั่นตามแนวมีดเลยผมก็เลยมองว่าพันนี้แหละน่าจะทำตลาดได้ผมว่าถ้าเราจะออกแบบเกี่ยวกับพื้นที่ของเราในการทำเกษตรของเราเนี่ยผมจะคิดภาพรวมไว้ก่อนอย่างที่คือต่อให้เราตอนแรกเราสร้างแค่โรงเรือนเดียวแต่เราก็จะคุยกันแล้วว่าเราจะมีประมาณกี่โรงเรือนเพื่อที่เราจะรู้ว่าเราจะต้องปลูกประมาณกี่ต้นแล้วก็ปีนึงเราใช้น้ำเท่าไหร่แล้วก็ขุดสระให้ได้มากกว่าที่เราจะใช้ครับแล้วก็ต้องดูความเหมาะสมของพื้นที่ด้วยอย่างของผมเนี่ยที่เราเลือกเป็นโคกตรงกลางเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นร่องสวนการที่จะย้ายดินไปส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะค่าใช้จ่ายสูงเราก็เลยเลือกเอาดินมาโปะตรงกลางเป็นโคกไว้แล้วก็ให้น้ำล้อมรอบครับก็จะทำให้เราได้ฟังก์ชันตามที่เราต้องการแล้วก็ในต้นทุนที่มันไม่สูงมากครับเราทำการปลูกพืชในโรงเรือนนะครับทั้งตัวเมลอนครับผักสลัดแล้วก็มะเขือเทศนะครับเราปลูกในโรงเรือนหมดเลยเพื่อลดเรื่องการใช้สารเคมีในเรื่องของแมลงนะครับแล้วก็พอเรามีโรงเรือนเนี่ยเราก็ให้ปุ๋ยน้อยลงครับผมเพราะว่าการให้ปุ๋ยเนี่ยถ้าเราให้ปุ๋ยโดยกลางแจ้งเนี่ยมันจะมีฝนตกมาชะล้างด้วยอะไรเงี้ยครับก็คือโรงเรือนเนี่ยให้ประโยชน์เราเยอะเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการให้ปุ๋ยให้น้ำครับผมเนี่ยออกแบบให้ไปกับระบบน้ำเรามีจุดควบคุมระบบน้ำของเราไว้จุดเดียวจุดนี้คือจะให้ทั้งน้ำทั้งปุ๋ยไปในแปลงเมลอนที่เราต้องการจะให้นะครับแล้วก็ระบบน้ำของเราเนี่ยเป็นระบบให้น้ำอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการลดต้นทุนด้านแรงงานนะครับซึ่งในฟาร์มของเราเนี่ยเราก็พยายามทำทุกอย่างที่สามารถลดได้นะครับทั้งลดจำนวนคนก็คือการเอาไทม์เมอร์มาคุมการเปิดปิดการให้น้ำอย่างนี้ครับเราก็ไม่ต้องใช้แรงงานไปทำในจุดนั้นนะครับเอาแรงงานเราไปทำคอยตัดแต่งกิ่งแขนงที่ในส่วนที่เครื่องมืออะไรทำไม่ได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของการใช้ค้างเหล็กอย่างเงี้ยครับค้างเหล็กที่ให้เมลอนไต่ขึ้นไปถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็จะต้องเอาไม้ไผ่มาปักอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผูกเชือกทำค้างไปซึ่งไม้ไผ่ก็มีราคาแล้วแถมว่าใช้เวลาการทำงาน1โรงเรือนอาจจะใช้ถึงวันนึงแต่ของเราเนี่ยของฟาร์มลุงแดงเนี่ยคนค่อนข้างน้อยก็มีผมมีพ่อแล้วก็มีคนงาน1คนเราก็เลยออกแบบเป็นค้างเหล็กแล้วก็จากที่เคยใช้เวลาในการทำงาน1วันก็เหลือแค่ไม่เกิน2ชั่วโมงก็ทำเสร็จแล้วอย่างเงี้ยครับ

การแปรรูปเนี่ยมันทำให้ผลผลิตเรามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราเจอปัญหาอย่างในช่วงโควิดมาแล้วนะครับบางทีของเราเนี่ยอาจจะขายไม่หมดอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องหาทางเอาไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นเพื่อที่จะให้เขาไม่เสียหายแล้วขายได้ผลผลิตเราดีแล้วก็ต้องไปแปรรูปด้วยเพื่อที่เราจะได้มีเป็นแผนสำรองเอาไว้ในการที่จะไม่ให้สินค้าเราเสียหายอย่างเงี้ยครับนอกจากขายผลสดแล้วจะมีน้ำเมลอนปั่นครับแล้วก็มีการเอาเมลอนไปทำเป็นเมนูอาหารนะครับเป็นพวกส้มตำต้มยำครับแล้วก็เป็นสลัดผักนะครับแล้วก็อีกอันนึงของเราที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือไอศกรีมเมลอนครับผมตอนนี้ก็ไอศกรีมมันเบอรี่เหมือนกันครับก็เป็นตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นไอศกรีม2ตัวที่เราพยายามที่จะเริ่มปรับปรุงรสชาติอะไรให้ถูกปากลูกค้ามากขึ้นครับเมลอนเนี่ยเป็นของฝากนะครับอย่างที่เห็นมันจะมีเป็นกล่องของฝากของฟาร์มนะครับนอกจากว่าคนที่รู้จักเรามาซื้อเราไปแล้วเนี่ยคนที่จะรู้จักเราก็คือคนที่ได้รับของฝากครับผมแล้วก็พอเขาเอาไปปอกทานดูเนี่ยว่ามันอร่อยแล้วก็มีรสชาติที่ถูกใจเขาอย่างเงี้ยครับเขาก็จะโทรกลับมาแล้วก็สั่งให้คนอื่นต่ออีกทีนึงอย่างเงี้ยครับเราก็เหมือนเป็นคนกลางคอยส่งให้ลูกค้าครับ

ก็ทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์เราก็เหมือนกับว่าได้ในส่วนนี้ทั้งคู่เลยครับเมลอนของเราทุกลูกครับที่ติดโลโก้ความลุงแดงถ้าซื้อไปแล้วไม่อร่อยครับไม่หวานหรือว่าไม่ถูกใจอะไรเงี้ยส่งเข้ามาในเพจของฟาร์มเรานะครับเราไม่คืนเงินแต่ว่ารอบหน้าเราให้ลูกใหม่ให้ครับผมเรามีการรับประกันแบบนี้มาตลอด9ปีครับทำให้ลูกค้าไว้ใจในเมลอนของเราครับผมก็ไม่บางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องมาถึงหน้าฟาร์มก็ได้เมลอนที่อร่อยเราส่งไปถึงบ้านเลยครับ

คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้จัดการของสวนฟิกครับหรือว่าคุณเอกรัตน์ครับที่มีฟิกฟาร์มครับที่นี่ครับได้มีการปลูกมะเดื่อฝรั่งครับที่ได้รับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP ครับแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ก็เดิมจากความชอบของคุณวัฒนาด้วยครับก็เลยอยากจะลองปลูกเองเพื่อที่จะเนี่ยครับลองดูว่าปลูกที่แถวปทุมเนี่ยจะได้ผลผลิตเป็นยังไงบ้างตัวหลักๆของเราก็จะมี BTM 6อะครับแล้วก็บาวตุรกีซึ่ง2สายพันธุ์เนี่ยมาจากโครงการหลวงซึ่งเขาทดลองนำมาปลูกน่าจะ 20-30 ปีแล้วนะครับถ้าจริงๆที่เขาชอบเลยก็คือเหมือนแถบตะวันออกกลางก็คือกลางวันร้อนกลางคืนอากาศเย็นไม่ชอบชื้นอากาศชื้นสะสมอะไรเงี้ยครับการเตรียมดินของฟาร์มเราครับก็เราจะใช้มะพร้าวสับ2ส่วนนะครับถ่าน1ส่วนดินปลูก1ส่วนแล้วก็ปุ๋ยหมัก1ส่วนครับก็เอาวัสดุปลูกทั้งหมดผสมให้เข้ากันถ้าปุ๋ยหมักเราก็จะใช้พวกใบไผ่ใบก้ามปูแล้วก็ผักตบชวาที่เราหาได้ในบริเวณท้องถิ่นนะครับก็นำมาหมักกับพวกขี้ไก่ขี้วัวผมเนี่ยจะไม่ใช้พวกสารเคมีพวกยาฆ่าแมลงยากันโรคก็จะไปใช้พวกไตรโคเดอร์มาครับที่เป็นตัวกำจัดราที่เป็นราด้วยกันเองครับแล้วก็พวกปุ๋ยหมักเราก็จะหมักเองก็คือจะใช้พวกใบไผ่ใบก้ามปูที่เราหาได้แถวบริเวณสวนเราเนี่ยครับนำมาหมักเองครับแล้วพวกEM น้ำจุลินทรีย์เราก็ทำเองจากพวกผลฟิกผลกล้วยที่เรามีในฟาร์มนี่แหละครับถ้าเป็นลูกฟิกของเราครับเราก็จะเก็บผลที่มันเสียหรือว่ามันงอมเกลืออะไรเงี้ยครับก็นำไปหมักกับน้ำตาลสายแดงของเราใช้น้ำตาลสายแดงแล้วก็ยาคูอะครับที่มันจะมีพวกจุลินทรีย์ดีอะครับแล้วก็นำมาหมักกันประมาณ1เดือนครับแล้วก็เราก็เอามาใช้คือเราไม่ใช้สารเคมีพนักงานของเราก็จะไม่ได้รับพวกสารเคมีพวกนี้เข้าไปอะครับก็จะปลอดภัยต่อตัวเราเองด้วยอย่างรอบๆฟาร์มเราก็จะมีการปลูกไม้กันชนเพื่อไม่ให้สารเคมีจากที่อื่นเข้ามาอย่างน้ำเราก็มีบ่อน้ำของเราเองก็ค่อนข้างปลอดภัยต่อตัวพนักงานต่อทั้งต้นไม้ของเราครับดินรอบๆฟาร์มเราก็จะดีมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อยู่รอบๆฟาร์มเราอย่างพวกสัตว์เลี้ยงหรือว่านกอะไรที่อยู่รอบๆเราเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเขามาอาศัยอยู่ที่นี่เพราะว่าของเราไม่ใช้สารเคมีครับ

ตอนนี้นวัตกรรมที่นำมาใช้ก็หลักๆก็มีใช้พัดลมจากโซล่าเซลล์อะครับพัดลมระบายอากาศในโรงเรือนนะครับเราจะใช้

0: พัดลมระบายอากาศที่เขาใช้ในพวกล้าวไก่อะไรเงี้ยครับเป็นมือสองเราก็ไปซื้อมาแล้วก็มาต่อกับมอเตอร์เป็นมอเตอร์เครื่องซักผ้าครับเราก็ต่อกับแผงโซลาร์เซลล์โดยตรงเลย
1: ครับ
0: อันนี้มันก็คือมันจะประหยัดค่าไฟไม่ต้องใช้ไฟบ้านนะครับแล้วก็ระบบน้ำสปริงเกิลทั่วไปอัตโนมัตินะครับก็คือที่เริ่มทำตั้งแต่แรกคือเราคิดตั้งแต่แรกเลยว่าตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าจะขายใครเพราะว่าฟิกมันเป็นใหม่มากสำหรับเมืองไทยตอนนั้นนะครับก็คิดแล้วว่าถ้าทำไม่ได้ยังไงก็ต้องมีการแปรรูปก็คือที่เขาทำมาก็คือมีอบแห้งเราก็ไปเรียนรู้มาว่าเรามีตู้อบต้องทำกระบวนการประมาณนี้อะไรเงี้ยครับส่วนน้ำเนี่ยเราก็ไปให้พวกที่เขาคิดสูตรน้ำผลไม้ช่วยคิดสูตรให้ครับผมว่าการทำการเกษตรยังไงก็ต้องมีการแปรรูปรองรับไว้ครับเพราะว่าบางทีเราขายผลผลิตผลสดไม่ทันมันไม่รู้จะไปทำอะไรก็ต้องกลับมาแปะครับก็แนะนำสำหรับผู้ที่จะทำเกษตรนะครับก็ต้องศึกษาก่อนว่าพืชที่เราจะปลูกอะเป็นยังไงพืชแต่ละชนิดปลูกในสภาพแวดล้อมต่างกันก็ต้องดูแลต่างกันแล้วอยากให้คนที่จะมาทำเกษตรศึกษาว่าเราอยากจะปลูกพืชตัวนี้ก็ต้องศึกษาเขาแบบอย่างถ่องแท้ครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนำเลยคือเวลาทำเกษตรนะครับผมว่ามันต้องมีการคิดต่อยอดคือต้องคิดเผื่อไว้แล้วว่าถ้าผลผลิตเราจำหน่ายไม่หมดจะทำยังไงต่ออย่างเรามีการแปรรูปเนี่ยครับผมอยากแนะนำให้เกษตรกรคิดไว้เลยว่าปลูกอะไรแล้วจะแปรรูปผลผลิตของเขาได้ยังไงอะครับ

ุณผู้ชมครับและช่วงทางรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ฟาร์มเห็ดป้านางครับที่นี่ครับได้มีการนำหลักปรัชญาเห็ดพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการผลิตเห็ดครับจากความล้มเหลวไปสู่ความสำเร็จแล้วก็พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนาเนี่ยเคยทำแบบสุดโต่งไงฮะแล้วนาก็ล้มเหลวค่อนข้างที่จะไปต่อไม่ได้พอมาศึกษาในเรื่องความพอเพียงพอเพียงคืออะไรพื้นฐานเบื้องต้นเราทำเรามีกินไหมเราพอใช้ไหมเราอยู่ได้ไหมเราร่มเย็นไหมนายึดหลัก4ตัวนี้มาดำเนินชีวิตไม่ได้คิดสุดโต่งเหมือนสมัยแรกๆที่ลงมือทำเขาเรียกว่าเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงแค่4ตัวเนี่ยพอ4พอเนี่ยเรารู้สึกว่าชีวิตเรามีความสุขเฮ้ยเราไม่ต้องดิ้นรนมากเราไม่ต้องเหนื่อยมากเราไม่ต้องตะเกียกตะกายอุ้ยทำแล้วเป็นหนี้ต้องหาเงินมาใช้หนี้รู้สึกปวดหัวค่ะชีวิตวุ่นวายฉันจะทำแค่ที่ฉันพอใจฉันทำแล้วฉันอิ่มท้องคนที่บ้านฉันอิ่มท้องเรามีของเรียกว่าเราเป็นคนมีของก็ว่าได้สุดท้ายนาสุขใจกับการที่นาน้อมนำหลักปรัชญาของพระองค์ท่านมาใช้

จากที่นาเคยผิดพลาดเคยคิดสุดโต่งแล้วนาก็มาดูว่า4ฐานของเราเนี่ยเรามั่นคงพอหรือยังเราพร้อมที่จะก้าวไปไหมก้าวต่อไปได้ไหมนาก็ทำเรื่อยๆมาโดยที่

ไม่ได้ยึดตรงทฤษฎีด้วยซ้ำไปฉันทำตัวนี้ฉันจะต่อยอดไปแบบนี้ฉันจะไปอย่างนี้อ้าวสุดท้ายก็มีคนเข้ามาขอซื้อขอกินขอแบ่งไปกินบ้างมาขอซื้อบ้างสุดท้ายเลยนะคะนะขึ้นไปถึงบันไดขั้นที่9มีเครือข่ายโดยที่นาไม่รู้นาไม่ได้อ่านทฤษฎีแล้วนาไปตามขั้นบันไดมันไปอยู่ขั้นที่9จนกระทั่งเราเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะเรามาถึงขั้นนี้ได้ยังไง

ได้ลงมือทำแล้วได้คำตอบแล้วคำตอบของป้านาที่ทำส่วนใหญ่มันจะไม่เกิดการผิดพลาดแล้วเพราะมันมีบทเรียนมาให้เราทุกครั้งที่จะทำอะไรก็แล้วแต่อย่างที่ป้านาบอกอ่ะป้านามองป้านาปลูกหม่อนไว้ป้านาไม่ได้คิดแค่ว่านาจะขายลูกหม่อนแต่นามองไกลออกไปว่าคนเข้ามาเรียนรู้ที่นี่เยอะแยะเรามีน้ำเบรกจากน้ำหม่อนแยมหม่อนให้เขาได้ทานนี่นาลดต้นทุนไปโดยไม่รู้ตัวแล้วนาไม่ต้องไปซื้อขนมจากข้างนอกขนมปังจากข้างนอกนู่นนี่นั่นอะไรเราเอาสิ่งที่เรามีแล้วนอกจากที่ทำหม่อนตรงนี้กิ่งพันธุ์มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนขอเราก็ให้ใครซื้อเราก็ขายมันเป็นความสุขหรือมันเป็นการตลาดที่บอกฮะเกิดโดยธรรมชาติไม่มีการแต่บางตัวอย่างหม่อนบางชนิดซึ่งหม่อนเนี่ยคนทั่วไปรู้อยู่ว่าแค่ตัดกิ่งปักชำมันก็ขึ้นแล้วมันไม่ได้ยากแต่มันก็ยังมีหม่อนอีกบางตัวซึ่งต้องใช้กิ่งตอนถึงจะได้อันนี้มันเป็นเรื่องที่ล้ำขึ้นไปยากขึ้นไปป้านาก็เรียนรู้กับมันแล้วตัวนี้ก็เป็นรายได้ของที่นี่อีกเหมือนกันมีแต่คนพอพูดให้ฟังแล้วอยากได้เนี่ยมันก็ยังเนี่ยมันเป็นการที่เราต่อยอดได้ไปได้เรื่อยๆมีเป้าหมายเราไม่ย้อนกลับไปเพื่อที่จะผิดพลาดอีกแล้วนี่คือความสุขเลย

0: เรื่องศูนย์เรียนรู้เรื่องชันนรงค์ใกล้กรุงเนี่ยมันเป็นนานอ่ะเคยไปอบรมนานมาแล้วเป็น10ปีก็ว่าได้ครั้งหนึ่งแต่มันก็ยังไม่ได้จุดประกายอะไรรอบที่2เพื่อนชวนไปอีกด้วยความเกรงใจเพื่อนก็ไปอีกแต่ไปรอบนี้เราใส่ใจมากขึ้นแล้วเราทำในเรื่องของเกษตรผสมผสานนะก็รู้ว่าตัวชันนรงค์เนี่ยเขาเป็นผึ้งจิ๋วที่ไม่มีเหล็กในเขาไม่ได้ทำเขาเรียกอะไรนะทำความเดือดร้อนให้เราแต่เขามีประโยชน์กับเราในเรื่องการผสมเกสรนะก็เลยใส่ใจพอนาเอาเขามาเลี้ยงนาทดลองเขามาเลี้ยงเอ๊ะมะนาวของเราติดผลดีออกดอกดีนาเห็นผลชัดเจนทีนี้ถามว่าจากการที่นาไปอบรมแล้วทำไมมันถึงได้มาเกิดชันนรงค์ใกล้กรุงที่นี่นาทำการบูรณาการร่วมบูรณาการร่วมกับบ้านสวนสิริจันทร์ซึ่งนาไปอบรมกับเขาเขาอยู่แถวหนองเสือนะฮะพอมาตั้งดูกลายเป็นว่าเขามีชีวิตที่เริงร่าเขาแฮปปี้เขาสร้างตัวอ่อนเขาสร้างน้ำผึ้งเขาสร้างรังอะไรเกิดขึ้นเราก็เลยมองว่าเอ๊ะมันไปได้เนี่ยนาก็เลยต่อยอดนาไม่ได้มองตัวนี้เป็นปัจจัยในการขายนี่คือผลพลอยได้เท่านั้นเองตัวที่ได้มาจริงๆก็คือในเรื่องของการผสมเกสรแล้วมันสามารถที่จะให้ความรู้กับชุมชนได้นาก็เลยว่าเอองั้นเราสร้างศูนย์เรียนรู้ตรงนี้มันเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วเพิ่มไปว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ของชันนรงค์ใกล้กรุงดีกว่า
1: คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับที่สำคัญคุณผู้ชมต้องมีความรู้คู่กับคุณธรรมครับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดแล้วครับอย่าลืมตามชมเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครับเนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงเรื่องของการย้ายถิ่นของประชากรในสังคมไทยและในสังคมโลกเพราะว่าสภาพการปัจจุบันเนี่ยนะครับการย้ายถิ่นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าสภาพสังคมโลกณปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องของเสรีเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการย้ายถิ่นเนี่ยจึงไม่ค่อยมีการปิดกั้นแล้วนะครับและที่สำคัญก็คือว่าการย้ายถิ่นเนี่ยระหว่างประเทศเนี่ยก็มีทั้งแบบที่ถูกกฎหมายเข้าเมืองย้ายถิ่นอย่างถูกต้องกับลักลอบเข้าเมืองก็มีนะครับกรณีประเทศไทยก็จะเจอปัญหาลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูรายละเอียดในเรื่องของการย้ายถิ่นของประชากรโลกในสังคมไทยแล้วก็ในสังคมโลกเลยเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาก็จะประกอบไปด้วยแนวคิดเบื้องต้นหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการย้ายถิ่นซึ่งก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานให้เรารู้ว่าการย้ายถิ่นมันคืออะไรมีความสำคัญอะไรยังไงนะครับรวมไปถึงเรื่องของการย้ายถิ่นข้ามชาติอันนี้ก็คือจะเป็นประเด็นที่สำคัญในสังคมโลกปัจจุบันแล้วนะครับการย้ายถิ่นข้ามชาติทั้งในสังคมไทยแล้วก็สังคมโลกนะครับซึ่งบอกแล้วว่าการย้ายถิ่นก็จะเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญแล้วนะครับกรณีย้ายถิ่นอย่างถูกต้องหมายถึงว่าลงทะเบียนถูกต้องมีอะไรต่างๆนานาถูกต้องก็ปัญหาจะน้อยหน่อยแต่ณปัจจุบันเราจะเจอปัญหากับการย้ายถิ่นข้ามชาติที่มันผิดกฎหมายหรือลักลอบย้ายถิ่นลักลอบเข้าเมืองนั่นเองอย่างผิดกฎหมายนั่นเองนะครับรวมไปถึงประเด็นถัดมาก็จะเจาะลึกลงไปอีกในเรื่องของการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติและก็ผลกระทบต่อสังคมไทยว่าจะได้รับผลกระทบยังไงการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติซึ่งโดยปกติอย่างที่เรียนแล้วว่าถ้าย้ายถิ่นข้ามชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีการลงทะเบียนถูกต้องปัญหาก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ปัจจุบันเราเผชิญกับการย้ายถิ่นข้ามชาติที่มันผิดกฎหมายนั่นเองนะครับหรือมีการแสวงหาประโยชน์มีการทุจริตจากเรื่องของการย้ายถิ่นหรือแรงงานข้ามชาตินั่นเองอันนำไปสู่เรื่องของการประเด็นปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นมาดูแนวคิดเกี่ยวกับการย้ายถิ่นว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแน่นอนเราจะต้องมาทำความเข้าใจความหมายแล้วก็ความสำคัญของการย้ายถิ่นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการย้ายถิ่นแล้วก็ผลกระทบของการย้ายถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงความหมายของการย้ายถิ่นเนี่ยนะครับพูดง่ายๆก็มันก็คือการเคลื่อนที่ของประชากรในพื้นที่ในทางพื้นที่หรือพูดง่ายๆคือว่าเป็นการย้ายหรือเป็นการเคลื่อนย้ายของประชากรจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งอย่างถาวรประเด็นปัญหาก็คือว่าคำว่าอย่างถาวรในที่นี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างถาวรในที่นี้ตามคำจำกัดความของสหประชาชาติก็บอกไว้เลยว่าถ้าไปอยู่ในถิ่นใหม่เกิน1ปีนะฮะก็น่าจะเรียกว่าการย้ายถิ่นได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องการย้ายถิ่นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำความเข้าใจกันง่ายๆนะถ้าเราศึกษาลึกลงไป

ในรายละเอียดถูกไหมฮะแน่นอนแหละการย้ายถิ่นโดยพื้นฐานเราคิดว่าอ้าวมันเป็นการเคลื่อนที่หรือเป็นการเคลื่อนย้ายของประชากรในทางพื้นที่ถูกไหมฮะก็คือย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะฮะแต่พอลึกลงไปในรายละเอียดนี่แหละจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเนี่ยแค่ไหนถึงเรียกว่าการย้ายถิ่นถูกไหมฮะเราไปเที่ยวในประเทศอื่นอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์ถือว่าเป็นการย้ายถิ่นไหมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าดูจากคำจำกัดความที่สหประชาชาติให้ไว้นะครับการย้ายถิ่นจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งที่จะเรียกว่าการย้ายถิ่นได้เนี่ยต้องมีระยะเวลา1ปีนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ก็มีรายละเอียดอีกบอกแล้วนะครับว่าทั้งนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศด้วยนะครับว่าเขาจะกำหนดให้ชัดเจนว่าเวลาเราย้ายไปพำนักอยู่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยถาวรหรือชั่วคราวเนี่ยระยะเวลาคือเท่าไหร่แล้วแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันนะครับนะฮะทีนี้อย่างที่บอกว่าการย้ายถิ่นเนี่ยถ้าเราเรียนศึกษาในรายละเอียดลึกลงไปเนี่ยมันก็มีประเด็นอื่นๆอีกเช่นการย้ายถิ่นเนี่ยเราจะไม่ใช้กับการเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่ของบุคคลในทุกๆคนถูกไหมฮะเช่นคนเร่ร่อนคนเร่ร่อนเนี่ยเราก็จะไม่จัดเขาอยู่ในประเภทของการที่เป็นผู้ย้ายถิ่นหรือคนย้ายถิ่นถูกไหมฮะอันที่สองเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยในบางลักษณะไม่ถือเป็นการย้ายถิ่นครับทีนี้แนวคิดเกี่ยวกับการย้ายถิ่นเนี่ยมันก็มีหลากหลายลักษณะนะครับในเอกสารเราได้บอกไว้ชัดเจนว่ามันมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งไม่ถือว่าเป็นการย้ายถิ่นมีอยู่3ลักษณะที่เรียกว่า mover mobility แล้วก็ sojourner นะครับนอกจากนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงการย้ายถิ่นแล้วเนี่ยยังแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือการย้ายถิ่นระหว่างประเทศแล้วก็การย้ายถิ่นภายในประเทศก็คืออันนี้คงพอจะเข้าใจได้นะครับการย้ายถิ่นระหว่างประเทศก็คือหมายความว่าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในระดับประเทศแต่ถ้าเกิดการย้ายถิ่นในประเทศก็คือว่าย้ายถิ่นภายในประเทศนั่นเองนะครับทีนี้พูดถึงความสำคัญของการย้ายถิ่นนะครับการย้ายถิ่นเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากรถูกไหมครับหรือความหนาแน่นของประชากรทีนี้มันก็มีอีก2อย่างหรือ2ปัจจัยที่ส่งผลให้จำนวนประชากรต่างกันก็คือการเกิดกับการตายถูกไหมฮะการเกิดกับการตายก็จะทำให้ส่งผลต่อจำนวนประชากรแตกต่างกันการย้ายถิ่นก็จะส่งผลให้ประชากรแตกต่างกันด้วยถูกไหมฮะแต่ว่าการย้ายถิ่นกับการเกิดการตายเนี่ยนะครับมันมีประเด็นที่แตกต่างกันก็คือหมายความว่าการเกิดและการตายเนี่ยเขาถือว่าเป็นเหตุการณ์ชีพเหตุการณ์ชีพหมายความว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่หรือการออกจากชีวิตของบุคคลถูกไหมฮะแต่การย้ายถิ่นไม่เกี่ยวข้องการย้ายถิ่นไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ชีพแต่เป็นการย้ายพื้นที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งซึ่งมันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อขนาดของประชากรนั่นเองก็คือต่อประเทศต้นทางและต่อประเทศปลายทางถูกไหมฮะแต่การเกิดกับการตายไม่เกี่ยวข้องกับ เรื่องของการย้ายถิ่นนั่นเองนะครับทีนี้ความสำคัญของการย้ายถิ่นเขาบอกว่ามีความสำคัญเยอะแยะนะครับเช่นความสำคัญต่อการศึกษาทางด้านประชากรศาสตร์นะครับแล้วก็การย้ายถิ่นก็จะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมถูกไหมฮะถ้ามีการย้ายถิ่นมากก็แสดงว่าเฮ้ยมันต้องเกิดอะไรขึ้นแล้วถูกไหมฮะทำไมคนถึงต้องย้ายถิ่นจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งแสดงว่ามันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะครับการเข้าใจการย้ายถิ่นก็จะช่วยให้สามารถหามาตรการในการแก้ไขปัญหาต่างๆนานาได้ซึ่งอย่างที่มันก็ต่อเนื่องจากข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้ามีการย้ายถิ่นสูงแสดงว่ามันต้องเกิดอะไรกับพื้นที่ต้นทางแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการย้ายถิ่นเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ปัจจัยสำคัญก็คือปัจจัยนอกระบบประชากรนะครับปัจจัยนอกระบบประชากรที่มีผลต่อการย้ายถิ่นนะครับเช่นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจสังคมการเมืองและอื่นๆอันนี้ก็ถือเป็นปัจจัยนอกระบบประชากรทีนี้ปัจจัยภายในระบบประชากรก็เช่นเรื่องของขนาดองค์ประกอบการกระจายตัวตามพื้นที่ภาวะการตายภาวะเจริญพันธุ์ด้านที่2ก็คือปัจจัยในระบบประชากรก็คือประกอบไปด้วยขนาดของประชากรก็คือหมายความว่าถ้าประเทศไหนหรือพื้นที่ไหนมีขนาดประชากรหนาแน่นแน่นอนย่อม

จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการดำรงชีวิตและถ้ายิ่งทรัพยากรมีจำกัดก็ยิ่งส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นนั่นเองอันที่สองก็คือถ้าดูถึงเรื่องของอายุจะเห็นว่าความแตกต่างด้านอายุเนี่ยประชากรที่อยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง20ถึง29ปีเนี่ยจะมีการย้ายถิ่นสูงกว่าอันนี้ก็ชัดเจนนะครับก็เนื่องจากว่าวัยเนี้ยมันเป็นวัยที่อยู่ในวัยแรงงานวัยทำงานเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการย้ายถิ่นที่สูงกว่าวัยอื่นอยู่แล้วนะครับส่วนเพศก็จะเห็นว่าเพศเนี่ยก็เพศชายนะครับก็จะมีการย้ายถิ่นสูงกว่าเพศหญิงนะครับถ้าพูดถึงเรื่องสถานภาพสมรสก็คือคนโสดจะมีอัตราการย้ายถิ่นที่สูงกว่าผู้ที่สมรสแล้วอันนี้ก็พอจะเข้าใจได้ง่ายถูกไหมครับว่าทำไมคนโสดถึงย้ายถิ่นได้สูงกว่าผู้ที่สมรสแล้วนะครับก็อาจจะมีความอิสระมีความคล่องตัวกว่าคนที่มีครอบครัวนั่นเองนะครับในเรื่องของการศึกษานะครับคนที่มีการศึกษาสูงก็จะมีการย้ายถิ่นมากกว่าคนที่มีการศึกษาต่ำนั่นเองอันนี้ก็ชัดเจนว่าคนที่มีการศึกษาสูงอาจจะมีโอกาสมีทางเลือกมากกว่าคนที่มีการศึกษาต่ำนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงประเด็นถัดมาที่สำคัญก็คือผลกระทบทางของการย้ายถิ่นก็ประกอบไปด้วยผลกระทบทางสังคมแล้วก็ผลกระทบทางเศรษฐกิจผลกระทบทางสังคมเช่นว่าก่อให้เกิดชุมชนแออัดก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมนะครับก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนานานะครับเพราะว่าคนมันเยอะขึ้นถูกไหมฮะคนมาแออัดขึ้นมันก็ต้องเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาอันนี้ชัดเจนนะครับผลกระทบเรื่องของการบุกรุกที่สาธารณะความเสื่อมโทรมของท้องที่นะครับนั่นก็คือผลกระทบทางสังคมทีนี้ผลกระทบในทางเศรษฐกิจอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนว่าเมื่อเกิดการอยู่แล้วเนี่ยก็จะเกิดผลกระทบต่อปัญหาด้านแรงงานนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการย้ายถิ่นเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ในวัยแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการย้ายถิ่นของแรงงานจะมีผลทั้งในด้านบวกและด้านลบนะครับด้านบวกก็คือหมายความว่าแรงงานสามารถหารายได้ที่มีรายได้สูงกว่านะครับส่งเงินกลับบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยทำให้แรงงานและก็ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ผลทางด้านลบก็คือหมายความว่าจะทำให้ประเทศต้นทางนั้นต้องเสียสูญเสียแรงงานไปนะครับนั่นก็คือเนื้อหาในตอนที่เกี่ยวกับเรื่องของการย้ายถิ่นซึ่งก็คือพูดง่ายๆเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายถิ่นนั่นเองตั้งแต่ความหมายความสำคัญประเภทของการย้ายถิ่นก็เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการย้ายถิ่นซึ่งก็คือเป็นการปูพื้นฐานให้เข้าใจเรื่องของแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายถิ่นนั่นเองครับเนื้อหาถัดมาเนี่ยคราวนี้ก็จะเจาะลึกลงมาแล้วนะครับหลังจากที่เราเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวเรื่องของการย้ายถิ่นแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูซิว่าการย้ายถิ่นที่เรียกว่าการย้ายถิ่นข้ามชาติเนี่ยในสังคมไทยและในสังคมโลกเป็นยังไงมีลักษณะยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการย้ายถิ่นข้ามชาตินะครับเราต้องมาเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้ายถิ่นข้ามชาติและผลกระทบของการย้ายถิ่นข้ามชาตินะครับเพราะฉะนั้นมาดูความหมายของเรื่องของการย้ายถิ่นข้ามชาติหรือแรงงานย้ายถิ่นหรือแรงงานข้ามชาตินะครับมันซึ่งมันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันถ้าพูดถึงแรงงานย้ายถิ่นนะครับมันก็คือบุคคลที่ออกจากบ้านเพื่อหางานทำนอกบ้านเกิดหรือนอกประเทศของตนเองนั่นเองนะครับซึ่งการย้ายถิ่นเพื่อหางานทำภายในประเทศเนี่ยก็จะถือเป็นแรงงานย้ายถิ่นภายในประเทศนะหรือแรงงานย้ายถิ่นภายในนะฮะส่วนบุคคลที่ย้ายถิ่นเพื่อหางานทำในต่างประเทศก็มักจะเรียกว่าแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาตินะครับซึ่งอาจจะอพยพมาทำงานในช่วงสั้นๆตามฤดูกาลหรืออาจจะย้ายถิ่นมาเป็นแรงงานอย่างถาวรก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยประเด็นถัดมาก็อย่างที่เรียนแล้วว่าถ้าการย้ายถิ่นของแรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติหรือแรงงานข้ามชาติแล้วแต่จะเรียกนะครับพอเป็นภาษาไทยก็อาจจะมีคำเรียกที่แตกต่างกันหน่อยนึงถ้าแรงงานนั้นเดินทางไปประเทศอื่นอย่างผิดกฎหมายหรือลักลอบเข้าประเทศอะไรทำนองเนี่ยนะครับซึ่งประเทศไทยเราก็เจอปัญหานี้อยู่นะครับโดยได้รับความช่วยเหลือนะครับจากบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในประเทศนั้นๆเนี่ยเขาก็จะเรียกแรงงานข้ามชาตินั้นว่า
ลักลอบเข้ามาในประเทศนะหรือภาษาอังกฤษก็เรียกว่า smuggle นะครับก็คือพูดง่ายเป็นพวกลักลอบเข้ามานะครับโดยเจตนาเข้ามาอย่างผิดกฎหมายตัวผู้ลักลอบเข้ามาก็รู้ตัวว่าตัวเองลักลอบเข้ามาก็คือมีเจตนาอย่างนี้เขาเรียกว่าผู้ลักลอบเข้าเมืองนะครับหรือลักลอบเข้ามาในประเทศแต่ถ้าผู้ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายนั้นไม่ได้ยินยอมไม่ได้มีเจตนาแต่เกิดจากการโดนหลอกลวงหรือหาประโยชน์จากบุคคลในประเทศนั้นๆหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศนั้นๆเขาจะเรียกบุคคลนี้ว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันนะครับระหว่างการลักลอบเข้าเมืองกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ไม่เหมือนกันในแง่ของเจตนานั่นเองถ้าเราเจตนาเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายแสดงว่าเราลักลอบเข้าเมืองพูดง่ายหรือที่เรียกว่าสมัครโก้แต่ถ้าเราเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายโดยถูกหลอกมาพูดง่ายนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเราตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ซึ่งการค้ามนุษย์ก็เป็นประเด็นสำคัญในประเทศไทยเราณตอนนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าการค้ามนุษย์มันสำคัญยังไงก็ถือว่าการค้ามนุษย์นั้นมันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตที่สังคมโลกไม่ให้การยอมรับกับการกระทำอะไรที่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นตัดมาแล้วพูดถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการย้ายถิ่นข้ามชาติมันเกิดจากอะไรล่ะโดยหลักๆแล้วนะครับในทางทฤษฎีเขาก็บอกว่ามันเกิดจาก2ปัจจัยก็คือปัจจัยผลักดันกับปัจจัยดึงดูดหรือที่เขาเรียกสั้นๆว่าปัจจัยผลักกับปัจจัยดึงนะครับปัจจัยผลักก็คือหมายความว่าประเทศต้นทางนะครับผลักดันให้คนเกิดการย้ายถิ่นก็อาจจะเนื่องจากประเทศต้นทางอดอยากยากแค้นอยู่ในประเทศต้นทางแล้วไม่มีความเจริญก้าวหน้ารายได้น้อยอย่างนี้เขาเรียกว่าปัจจัยผลักก็คือประเทศต้นทางเป็นสาเหตุที่ทำให้คนต้องย้ายถิ่นส่วนปัจจัยดึงก็คือหมายความว่าประเทศปลายทางอาจจะมีผลประโยชน์มากกว่าเจริญก้าวหน้ามากกว่ามีผลตอบแทนมากกว่าก็เลยเกิดการย้ายถิ่นก็คือพูดง่ายถ้าเป็นปัจจัยดึงเราดูที่ประเทศปลายทางมีสิ่งล่อใจมีสิ่งจูงใจอย่างนี้เขาเรียกว่าปัจจัยดึงแต่ถ้าเป็นปัจจัยผลักก็คือประเทศต้นทางซึ่งอาจจะอดอยากยากแค้นลำบากลำบนไม่มีอาชีพไม่มีงานทำก็เลยเป็นปัจจัยผลักให้คนออกไปอยู่ที่อื่นนั่นเองอย่างนี้เขาเรียกว่าปัจจัยผลักกับปัจจัยดึงนะครับที่ส่งผลต่อการย้ายถิ่นนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่เมื่อกี้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆปัจจัยผลักดันคืออะไรนะครับเห็นไหมเช่นประเทศต้นทางอาจจะมีการว่างงานประเทศต้นทางมีค่าจ้างที่ต่ำกว่าความก้าวหน้าในอาชีพของประเทศต้นทางน้อยนะครับประเทศต้นทางมีแรงงานส่วนเกินเยอะก็คือพูดง่ายมีแรงงานเยอะนะครับนะฮะนั่นก็คือพูดถึงเรื่องของปัจจัยทีนี้ปัจจัยดึงก็คือประเทศปลายทางนะครับมีโอกาสดีกว่าพูดง่ายๆนะครับเช่นเรื่องค่าแรงอะไรเงี้ยนี่ฮะทีนี้พอเกิดการย้ายถิ่นข้ามชาติเนี่ยมันก็จะเกิดผลทั้งด้านบวกและด้านลบต่อประเทศต้นทางและประเทศปลายทางนั่นเองถูกไหมครับถ้ามีการย้ายถิ่นถ้ามีการย้ายถิ่นเกิดขึ้นมันจะเกิดผลด้านบวกต่อประเทศต้นทางยังไงยกตัวอย่างแค่บางอันพอนะครับเช่นประเทศต้นทางจะมีเงินไหลเข้านะครับประเทศปลายทางก็จะลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศนะครับซึ่งรายละเอียดในเอกสารเรามีนะนะครับนะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างแค่บางข้อนะครับให้นักศึกษาได้เห็นภาพเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของตอนที่พูดถึงการย้ายถิ่นข้ามชาติในสังคมไทยและในสังคมโลกนะครับซึ่งสรุปง่ายๆคือว่าการย้ายถิ่นข้ามชาติเนี่ยนะครับถ้าเข้าเมืองมาอย่างถูกกฎหมายนะครับประเด็นปัญหาก็อาจจะมีน้อยนะครับเพราะบริหารจัดการได้นะครับแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าลักลอบเข้าเมืองซึ่งก็จะมี2ลักษณะลักลอบเข้าเมืองโดยเต็มใจโดยเจตนาของผู้ลักลอบเองอย่างนี้เขาเรียกว่าลักลอบเมืองแต่ถ้าแรงงานนั้นเข้าเมืองมายังผิดกฎหมายและถูกหลอกลวงมาอย่างนี้เขาเรียกว่า
แรงงานนั้น

เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญมากที่นานาประเทศหรือประเทศมหาอำนาจหรือประเทศที่เจริญแล้วนะครับกำลังต่อต้านเรื่องนี้นะครับไม่อยากให้มีประเทศไหนในโลกหรือพื้นที่ไหนในโลกมีการค้ามนุษย์อีกเพราะการค้ามนุษย์ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรงนั่นเองครับแล้วก็เนื้อหาถัดมาเนี่ยนะครับคราวนี้ก็จะยิ่งเจาะลึกลงไปอีกก็คือหมายความว่าจะพูดถึงการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติและผลกระทบนะที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันต้องยอมรับว่าประเทศไทยสังคมไทยได้รับผลกระทบของแรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่เข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเรียกร้องรับผลประโยชน์หรือมีการทุจริตนั่นเองนะครับก็เป็นข่าวๆอยู่นะครับอันนี้ผมก็พูดตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นนะครับไม่ได้ใส่ร้ายอะไรนะครับตามข้อเท็จจริงที่นักศึกษาติดตามข่าวก็จะเห็นว่ามีการกระทำที่เป็นกระบวนการในการหาผลประโยชน์จากแรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐเรานั่นเองนะครับทีนี้มาดูซิว่านะครับเนื้อหาเนี่ยก็คือเรื่องของการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติและผลกระทบเนี่ยมันมีผลกระทบยังไงบ้างมีเนื้อหาอะไรบ้างที่เราจะพูดถึงเราก็จะพูดถึงสถานการณ์แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยก่อนเราจะพูดถึงผลกระทบของการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติต่อสังคมไทยรวมไปถึงสุดท้ายแนวทางแก้ไขการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติในสังคมไทยนะครับประเด็นแรกถ้าพูดถึงสถานการณ์แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยนะครับเขาก็บอกว่ามันก็มีแรงงานข้ามชาติเนี่ยนะครับหลั่งไหลเข้ามาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปี2558ทำไมปี58ถูกไหมครับเมื่อกี้ก็ต่อเนื่องจากองค์การประชาคมอาเซียนไงฮะเพราะว่าปี58เนี่ยเรารวมตัวกันถูกไหมเป็นประชาคมอาเซียนนะครับมันก็เลยเกิดเสรีนั่นเองนะครับก็คือการกีดกันอะไรเนี่ยมันก็จะลดน้อยถอยลงไปนะครับเพราะว่าเรารวมตัวกันเนี่ยทางเศรษฐกิจของอาเซียนในปี58มันก็ยิ่งทำให้ความร่วมมือหรือการกีดกันอะไรเนี่ยน้อยลงไปนะครับโครงสร้างการจ้างงานก็มีความซับซ้อนมากขึ้นนโยบายของประเทศต่างๆนานาเปิดกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะด้านแรงงานข้ามชาตินะครับเราก็อยากจะส่งแรงงานเราไปประเทศอื่นประเทศอื่นก็อยากจะส่งแรงงานมาแล้วก็อย่างที่เรียนแล้วว่ามันดันมีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายนั่นเองนะครับกรณีประเทศไทยนะครับไม่ก้าวล่วงไปถึงประเทศอื่นนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับและต้องยอมรับความจริงนะครับส่วนใหญ่เข้าเมืองหรือเข้าประเทศไทยมาส่วนใหญ่สัดส่วนของแรงงานที่เข้าเมืองหรือเข้าประเทศไทยเนี่ยมันผิดกฎหมายมากกว่าถูกกฎหมายนะครับรวมไปถึงเรื่องของสังคมผู้สูงอายุนะครับมันก็จำเป็นที่จะต้องมีการนำเข้าแรงงานจากต่างชาติถูกไหมครับเพราะว่าเด็กเกิดใหม่หรือแรงงานของเราเนี่ยมันต้องขาดแคลนถูกไหมเพราะเด็กเกิดใหม่มันน้อยคนรุ่นใหม่มันน้อยนะครับนอกจากนั้นก็มีพวกเรื่องของจำนวนสถิติอันนี้ก็คงไม่อยากจะพูดถึงมากนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของตัวเลขในเอกสารแล้วก็มีอยู่แล้วนะครับว่าในปี58ประชาคมอาเซียน10ชาติอาเซียนเนี่ยมีพลเมืองประมาณ600กว่าล้านคนนะครับแล้วก็ปี63ก็คาดว่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็เลยจะมีเหตุผลมีความจำเป็นที่จะต้องส่งผลให้แรงงานข้ามชาติเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของอัตราค่าจ้างแรงงานนะครับที่แตกต่างกันนะครับอย่างน้อยประเทศไทยก็ยังมีอัตราค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่าบางประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะแรงงานระดับล่างแรงงานที่ไร้ฝีมือนั่นเองนะครับก็จะลักลอบเข้ามานะครับนะฮะทีนี้ผลของการที่มีการลักลอบเข้ามาหรือการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติเนี่ยก็จะส่งผลกระทบหลายๆด้านนะครับไม่ว่าด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็อีกอันนึงก็คือด้านของผลกระทบด้านการค้ามนุษย์นะครับผลกระทบด้านเศรษฐกิจนะครับก็พบว่ามีแรงงานต่างด้าวนะครับเข้าประเทศเนี่ยเข้าประเทศไทยเนี่ยมากเหตุผลก็คือเรื่องของค่าจ้างแรงงานนะครับเพราะว่าอย่างน้อยค่าจ้างแรงงานโดยเฉพาะแรงงานระดับล่างเนี่ยของไทยจะสูงกว่าหลายประเทศเช่นลาวกัมพูชาพม่าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็

จะเห็นแรงงานพวกนี้นะครับเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เรื่องของแรงงานระดับล่างก็เป็นเรื่องแรงงานที่ขาดแคลนในประเทศไทยนะครับทีนี้แหละที่สำคัญก็คือว่านอกจากการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสังคมแล้วก็เศรษฐกิจของไทยแล้วเนี่ยปัญหาที่สำคัญก็คือว่าแรงงานข้ามชาติเนี่ยโดยเฉพาะที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อด้านการค้ามนุษย์นั่นเองนะครับเพราะบอกแล้วว่าการค้ามนุษย์มันเป็นปัญหาที่สำคัญในเวทีโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าการค้ามนุษย์เนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นประเด็นหลักของสังคมโลกที่ไม่ยอมรับตรงนี้เพราะฉะนั้นการย้ายถิ่นข้ามชาติของแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายมันก็เลยเป็นบ่อเกิดให้การค้ามนุษย์หรือปัญหาการค้ามนุษย์เนี่ย เกิดขึ้นตามไปด้วยถูกไหมครับเพราะเนื่องจากลักลอบเข้ามาถูกไหมฮะก็อาจจะถูกการกระทำอะไรเอารัดเอาเปรียบถูกไหมฮะหรือโดนหลอกมาอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาอย่างผิดกฎหมายแน่นอนว่าสวัสดิการเอ่ยอะไรเอ่ยจะเรียกร้องแรงงานที่ลักลอบเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายเนี่ยจะเรียกร้องสวัสดิการหรือความคุ้มครองอะไรจากรัฐนี่ก็คงยากถูกไหมครับมันก็เลยกลายเป็นบ่อเกิดของเรื่องของการค้ามนุษย์นั่นเองนะครับนะฮะทีนี้แนวทางแก้ไขนะครับกรณีเรื่องของเมื่อมีแรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติเข้ามาในประเทศไทยหรือในสังคมไทยมากไม่ว่าจะเป็นถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็แล้วแต่เราก็ต้องมีแนวทางแก้ไขนะครับเช่นยกระดับของแรงงานก็คือพูดง่ายๆพัฒนาแรงงานของเราให้มีทักษะให้มีฝีมือนะครับซึ่งก็อาจจะทำได้หลายวิธีเช่นเรื่องของเพิ่มทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษหรือเพิ่มทักษะในเรื่องของวิชาชีพหรือแรงงานจากแรงงานที่ไร้ฝีมือเป็นแรงงานที่มีฝีมือนะครับรวมไปถึงวางโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพก็โครงสร้างพื้นฐานต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับรวมไปถึงการวางแผนด้านการศึกษานี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญว่าการศึกษาของไทยนั้นจะมีแนวโน้มจะมีทิศทางไปในแง่ไหนเพื่อตอบสนองแรงงานทำยังไงนะครับว่าการศึกษาไทยจะยกระดับให้กับแรงงานเราได้ทำยังไงการศึกษานั้นจะไม่ทำให้คนเราตกงานหรือว่างงานอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับเรื่องของการวางแผนด้านการศึกษาซึ่งจริงๆแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่ามีใครที่จะสามารถหรือฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยจะวางแผนตรงนี้ยังไงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะรองรับเรื่องของคุณภาพของแรงนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงปัญหาด้านการค้ามนุษย์ก็มีแนวทางในการแก้ไขเยอะแยะไปหมดเลยทั้งในระดับสากลแล้วก็ในระดับประเทศในระดับสากลก็ชัดเจนว่ามีองค์กรหนึ่งที่เรียกว่าองค์กรแรงงานระหว่างประเทศซึ่งเราก็ได้พูดถึงในตอนต้นไปแล้วท่านนักศึกษาจำได้ในเรื่องขององค์การระหว่างประเทศองค์การแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยพูดง่ายๆคุ้มครองแรงงานนะครับทำหน้าที่ในการคุ้มครองแรงงานมีการวางกฎเกณฑ์มีการประกาศอะไรต่างๆนานานะครับมีกฎบัตรอะไรต่างๆนานาเพื่อให้ประเทศสมาชิกทำตามว่าไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบแรงงานนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานเด็กแรงงานชายไอ้โทษแรงงานเด็กหรือแรงงานหญิงนะครับเพราะว่าทั้งเด็กและผู้หญิงนั้นก็ถือว่าเป็นเพศที่อ่อนแอที่อาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบได้ง่ายนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับซึ่งก็มีหลายลักษณะนะครับที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของตอนนี้นะครับหรือเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติและผลกระทบต่อสังคมไทยนั่นเอง

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

หน่วยที่5นะจะเป็นเรื่องความสำคัญของประชากรศาสตร์ต่อสังคมมนุษย์ก็คือตรงนี้เรากำลังจะพูดถึงวิชาหนึ่งก็คือวิชาที่เรียกว่าประชากรศาสตร์ซึ่งมันเป็นวิชาที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับสังคมมนุษย์นั่นเองเพราะว่าประชากรศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากรซึ่งก็คือหมายถึงมนุษย์เรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นแรกที่เราจะต้องพูดถึงก็คือว่าความหมายของประชากรศาสตร์มันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นประชากรศาสตร์นั้นมันเป็นวิชาหรือมันเป็นการศึกษาเกี่ยวกับประชากรมนุษย์แต่ศึกษาในเรื่องอะไรศึกษาในเรื่องขนาดในเรื่องขนาดก็คือพูดง่ายๆจำนวนนั่นเองนะครับโครงสร้างในที่นี้ก็คือแบ่งเป็นโครงสร้างอายุและเพศนะครับว่ามีอายุประชากรนั้นมีอายุอยู่ในช่วงนี้เท่าไหร่นะครับเป็นเพศชายเท่าไหร่เป็นเพศหญิงเท่าไหร่การกระจายในที่นี้ก็คือเรื่องของการย้ายถิ่นถูกไหมครับว่ามนุษย์เราเนี่ยประชากรมนุษย์เราเนี่ยกระจัดกระจายหรือย้ายถิ่นไปตรงไหนยังไงบ้างนะครับรวมไปถึงวิชาประชากรศาสตร์เนี่ยนะมันเป็นการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์คำว่าเป็นการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือว่าอาศัยหลักการทางสถิติและคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นนี่ก็คือความหมายของประชากรศาสตร์นะครับแล้ววิชานี้มันมีความสำคัญยังไงล่ะก็คือมันทำให้รู้จักตัวเองคำว่าทำให้รู้จักตัวเองก็คือหมายความว่ามันศึกษาเกี่ยวกับอะไรมันก็ศึกษาเกี่ยวกับขนาดโครงสร้างและการกระจายตัวหรือพูดง่ายๆก็คือว่าศึกษาเรื่องของการเกิดการตายการย้ายถิ่นอะไรนั่นเองนะครับมันก็ทำให้เรารู้จักตนเองในความหมายอย่างนี้นะครับมีเพศชายเท่าไหร่เพศหญิงเท่าไหร่อายุ 5-10 ปีมีจำนวนเท่าไหร่11-15 ปีมีจำนวนเท่าไหร่นะครับอันที่สองก็คือว่าวิชาประชากรศาสตร์เนี่ยมันต้องอาศัยข้อมูลทางประชากรถูกไหมครับเพราะว่าวิชาประชากรศาสตร์นั้นจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางประชากรข้อมูลทางประชากรมันก็มีความสำคัญต่อเนื่องไปถึงเรื่องอื่นๆนะครับเพราะว่าจะทำให้เราเกิดการแสวงหาความรู้ใหม่ๆสามารถทำให้เราไปการวางแผนพัฒนาด้านต่างๆประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมไปถึงการวางแผนการบริหารประเทศเพราะอย่างที่เรียนแล้วว่าวิชาประชากรศาสตร์นั้นจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรทั้งหมดข้อมูลเกี่ยวกับประชากรทั้งหมดมีอะไรบ้างล่ะที่สำคัญก็คือเพศอายุการศึกษารายได้อะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับประเด็นถัดมาก็จะพูดถึงแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญของประชากรศาสตร์ก็คือหมายความว่าเวลาเราจะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประชากรศาสตร์หรือวิชาทางด้านประชากรศาสตร์นั้นเราต้องรู้เรื่องอะไรบ้างหรือเรามีประเด็นที่เป็นแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญของวิชาประชากรศาสตร์อะไรบ้างประเด็นแรกเรื่องการเกิดประเด็นที่2เรื่องการตายประเด็นที่3เรื่องการย้ายถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเกิดตายย้ายถิ่นคงไม่ขยายความนะครับและอันที่4ก็คือโครงสร้างอายุและเพศตรงนี้ขออธิบายนิดนึงว่าโครงสร้างอายุและเพศก็ถือเป็นแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญของประชากรศาสตร์และมันจะแสดงให้เห็นในรูปของพีระมิดประชากรนะครับเดี๋ยวไป

ประชากรเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็มาพูดกันนะครับแล้วก็แนวคิดที่5ที่สําคัญก็คือการสัมมโนประชากรการสัมมโนประชากรก็ถือเป็นแนวคิดพื้นฐานที่สําคัญของการเรียนทางด้านประชากรศาสตร์เพราะสัมมโนประชากรมันพูดง่ายๆคือว่าเป็นการสํารวจประชากรนะครับณนะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับอย่างละเอียดนะครับก็คือว่าสํารวจทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะมีชายกี่คนหญิงกี่คนแต่งงาน

กว่านั้นก็เป็นวัยแรกวัยชราหรือวัยสูงอายุนั่นเองนะครับและอันที่7นะครับเป็นแนวคิดพื้นฐานทางประชากรก็คือการคาดคะเนประชากรการคาดคะเนประชากรพูดง่ายๆคือว่าการประมาณการหรือการพยากรประชากรในอนาคตนั่นเองก็ประชากรก็พยากรในทุกเรื่องทุกราวที่เกี่ยวข้องกับประชากรซึ่งหลักใจใจความส่วนใหญ่เขาก็จะคาดคะเนกันในเรื่องของจำนวนถูกไหมครับในเรื่องของเพศหญิงเพศชายอัตราการเกิดอัตราการตายอะไรทำนองนี้นั่นก็คือการคาดคะเนประชากรหรือการพยากรหรือการฉายภาพประชากรในอนาคตนั่นเองว่าจะมีลักษณะอย่างไรนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะมีการอธิบายขยายความนิดนึงนะครับว่าการเกิดคืออะไรการตายคืออะไรการย้ายถิ่นคืออะไรโครงสร้างอายุหมายถึงอะไรยังไงและนี่ครับคือรูปร่างหน้าตาของสิ่งที่เรียกว่าพีระมิดประชากรนะครับตัวเลขตรงกลาง0ถึง4 5ถึง9 10ถึง4พวกนี้ก็คือช่วงอายุนั่นเองนะครับทางซ้ายมือก็แบ่งเป็นเพศชายกับเพศหญิงนะครับขวามือก็เป็นเพศหญิงนะครับสัมมโนประชากรคือการแจ้งนับประชากรทั้งหมดในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอย่างเป็นทางการนะครับโดยปกติการทำสัมมโนประชากรนั้น10ปีทำครั้งหนึ่งนะครับนะเพราะว่าบอกแล้วว่าต้องเป็นการแจ้งนับประชากรทั้งหมดก็ต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญมากเลยก็คือทฤษฎีทางด้านประชากรก็มีหลากหลายทฤษฎีนะครับแต่ว่าในที่นี้ก็อย่างที่เรียนแล้วว่าคงไม่สามารถเอาทฤษฎีทั้งหมดในด้านประชากรมาใส่เข้าไปในเอกสารให้เราเรียนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็พูดถึงทฤษฎีที่สำคัญก็คือทฤษฎีทางด้านประชากรของมาลทัสนะครับโรเบิร์ตจีมาลทัสหรือมาลทัสเรียกสั้นๆว่ามาลทัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นบิดาของวิชาประชากรศาสตร์เพราะถือว่าเป็นบุคคลแรกๆที่พูดถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับประชากรศาสตร์พูดถึงยังไงก็พูดถึงเรื่องของว่าประชากรนั้นเพิ่มแบบเลขาคณิตส่วนอาหารเพิ่มแบบเลขคณิตคำว่าเพิ่มแบบเลขาคณิตก็คือเพิ่มแบบทวีคูณ1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8 8เป็น16ส่วนอาหารหรือทรัพยากรนั้นเพิ่มแบบเลขคณิตก็คือเพิ่มแบบไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5อะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตเกิดปัญหาเรื่องของความอดอยากยากแค้นถูกไหมครับเพราะว่าคนมันเพิ่มมากกว่าจำนวนอาหารและประชากรนั่นเองเพราะฉะนั้นทฤษฎีของมาลทัสก็เลยเกิดการเสนอทฤษฎีในการยับยั้งการเพิ่มของประชากรการยับยั้งการเพิ่มประชากรก็มี2แบบก็คือแบบป้องกันและแบบทำลายนะครับแบบป้องกันก็คือไม่ให้เกิดประชากรขึ้นเช่นการคุมกำเนิดการทำลายก็เช่นอาจจะเกิดสงครามถูกไหมฮะอาจจะเกิดโรคระบาดถูกไหมฮะพวกนี้ก็คือทั้งสงครามทั้งโรคระบาดเนี่ยมันเป็นการป้องกันการเพิ่มประชากรแบบทำลายก็คือมันทำให้ตายไปถูกไหมครับเพราะเมื่อเกิดสงครามต้องมีความตายเกิดขึ้นถูกไหมครับเมื่อมีโรคระบาดก็ต้องมีการตายเกิดขึ้นนะครับทฤษฎีสองคือทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงประชากรทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงประชากรนั้นก็อธิบายการเปลี่ยนแปลงประชากรนะครับแบ่งออกเป็น3ช่วง3ยุค3สมัย3เวลานะครับแล้วแต่ตำราแต่ละเล่มจะเรียกนะครับแต่ยุคที่1หมายความว่าเกิดสูงตายสูงยุคที่2หรือระยะที่2เกิดสูงตายต่ำระยะที่3ก็คือเกิดต่ำตายต่ำนะครับส่วนทฤษฎีที่3ก็คือการตอบโต้หลายทางของประชากรก็คือหมายความว่าประชากรจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นในช่วงปีไหนก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเช่นปี2540หรือปี63ที่มีเหตุการณ์เรื่องของโรคระบาดประชากรก็จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงโควิดยกตัวอย่างชัดๆประชากรก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดก็คือเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิสัมพันธ์กันนะครับจากเผชิญหน้าไปเป็นออนไลน์นั่นเองนะครับนี่ก็คือที่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงประชากรของมาลทัสอันนี้คือทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงประชากรแล้วก็อันนี้ก็คือทฤษฎีการตอบโต้หลายทางของประชากรนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเนื้อหาที่พูดถึงเรื่องของแนวคิดนะครับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชากรศาสตร์รวมไปถึงทฤษฎีต่างๆนานาของประชากรศาสตร์ซึ่งทฤษฎีทั้ง3ทฤษฎีเมื่อสักครู่นี้โดยเฉพาะทฤษฎีของโรเบิร์ตมาลทัสเนี่ยขอให้นักศึกษานะครับไปอ่านทำความเข้าใจมาให้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นความรู้ที่สำคัญของการศึกษาทางด้านประชากรศาสตร์ครับครับแล้วก็เนื้อหาในตอนนี้นะครับคราวนี้ก็จะชี้ให้เห็นถึง
ประชากรกับสังคมเลย

ถูกไหมครับอย่างจากที่เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงพื้นฐานของวิชาทางด้านประชากรศาสตร์และทีนี้ถ้าพูดถึงประชากรกับสังคมเนี่ยเราจะพูดถึงประเด็นอะไรบ้างนะครับเราก็จะพูดถึงความสำคัญของประชากรต่อสังคมนั่นก็คือหมายความว่าสถานการณ์ของประชากรณตอนนี้แล้วก็สืบเนื่องมาจากในอดีตนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมองว่าณปัจจุบันอัตราการเกิดมันลดลงก็ตามแต่บอกแล้วว่าคนก็อายุยืนขึ้นก็คือหมายความว่าเกิดน้อยแต่ก็ตายยากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดประชากร เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะกลายเป็นประชากรผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นหรือกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุนั่นเองเพราะฉะนั้นการเพิ่มขึ้นของประชากรก็จะส่งผลกระทบเยอะแยะถูกไหมครับหลายด้านถูกไหมครับเช่นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากรต่อครอบครัวถ้าเกิดว่ามีประชากรเพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็จะเป็นภาระพูดง่ายนะครับของครอบครัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ไม่ได้หมายถึงว่าตำหนิหรืออะไรนะครับที่แต่ละครอบครัวณปัจจุบันรวมทั้งสังคมไทยแล้วก็สังคมโลกจะเป็นสังคมผู้สูงอายุก็คืออาจจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นผู้สูงอายุก็ต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าวัยสูงอายุก็จะเป็นวัยที่เป็นวัยพึ่งพิงนะครับวัยที่เป็นภาระนั่นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าพูดอย่างนี้จะคือจะตำหนินะครับแต่หมายความว่ามันเป็นสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้นะครับแน่นอนเมื่อคนเพิ่มมากขึ้นหรือประชากรเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจถูกไหมครับเพราะว่าจะต้องพยายามทำยังไงก็แล้วแต่เพื่อที่จะเอาทรัพยากรหรือหาทรัพยากรหรือสร้างทรัพยากรมาตอบสนองความต้องการของคนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้หรือต้องหาทรัพยากรมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้นคำว่าทรัพยากรในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวนะครับแม้แต่เรื่องของงานก็เหมือนกันถูกไหมครับเพราะว่าก็ต้องหางานทำแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนมันก็มากขึ้นนะครับและที่สำคัญเมื่อคนเพิ่มมากขึ้นหรือประชากรเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมยังไงก็แล้วแต่ปัญหาสังคมต้องเกิดขึ้นแน่นอนถูกไหมครับถ้าคนมันเยอะถูกไหมฮะคนเยอะปัญหาต้องเยอะตามมาอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นเหตุผลที่เป็นสัจธรรมเลยถูกไหมครับแล้วก็ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากรของการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อการศึกษาอันนี้ก็ต้องพูดลึกลงไปในรายละเอียดอีกนะว่าตอนนี้เรื่องผลกระทบต่อการศึกษาเนี่ยเป็นยังไงอย่างน้อยตอนนี้อาจจะส่งผลกระทบในแง่ที่ว่าคนเรียนอาจจะลดน้อยลงนะครับเพราะว่าเด็กเกิดใหม่น้อยนะครับผลกระทบถัดมาก็คือเรื่องของถ้ามีประชากรเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขและอนามัยนั่นเองถูกไหมครับเพราะอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงเพราะคนมันเยอะถูกไหมฮะแล้วก็ผลกระทบต่อการเมืองการปกครองก็คงจะมีในส่วนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผลกระทบต่อการปกครองรวมไปถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าเมื่อคนมากขึ้นเราต้องนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์มาใช้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์เมื่อนำมาใช้แล้วเนี่ยมันก็ต้องย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาด้วยนะครับองค์ประกอบของประชากรกับผลกระทบตรงนี้เราก็จะพูดถึงประเด็นที่มันเป็นองค์ประกอบของประชากรที่มันส่งผลกระทบต่อสังคมองค์ประกอบของประชากรมีอะไรบ้างอายุและเพศถูกไหมครับณตอนนี้อายุและเพศเป็นยังไงสัดส่วนอายุและเพศเป็นยังไงมันส่งผลกระทบต่อสังคมนั่นเองถูกไหมฮะอายุณตอนนี้ชัดเจนว่าคนสูงอายุจะมีเพิ่มมากขึ้นประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับแล้วเข้ามานานแล้วด้วยนะครับซึ่งก็มีเกณฑ์บอกว่าเท่าไหร่ถึงถือว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับโดยพื้นฐานธรรมชาติธรรมดาเนี่ยก็คือว่าถ้ามีผู้สูงอายุ 10% ของประชากรทั้งหมดก็ถือว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วสถานภาพสมรสนะครับก็มีผลต่อเรื่องของสังคมถูกไหมครับโสดสมรสไม่ยาอะไรทำนองนี้ก็จะมีผลกระทบหมดถูกไหมครับแล้วก็องค์ประกอบด้านที่อยู่อาศัยด้านเชื้อชาติด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อแนวโน้มประชากรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มในลักษณะที่ผู้สูงอายุจะมีเพิ่มมากขึ้นจึงต้องเกิดประเด็นที่เรียกว่าการพัฒนาคุณภาพประชากรนะครับเพื่อให้ประชากรนั้นมีคุณภาพนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวครับทุกๆประเทศก็จะต้องมีการส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาคุณภาพประชากรให้มีคุณภาพนะครับก็ต้องไปดูในรายละเอียดนะครับแต่ตอนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพของการที่เราจะ

วางแผนในการดูแลเรื่องของคุณภาพประชากรสักเท่าไหร่นะครับเรายังไม่มีการวางแผนกันชัดๆเรื่องสังคมผู้สูงอายุจะทำยังไงต่อไปนะครับอันที่สองนะฮะพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยนะครับให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคตนะครับก็อันนี้ก็ถูกต้องว่าเรื่องของการพัฒนาคุณภาพประชากรพัฒนาคุณภาพของคนเนี่ยมันไม่สามารถทำได้เสร็จภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เริ่มวางแผนกันณตอนนี้เนี่ยอนาคตเราจะเผชิญวิกฤตประเทศไทยเราจะเจอวิกฤตหนักนะครับถ้าไม่รีบวางแผนนะตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าการพัฒนาคุณภาพประชากรหรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับประชากรเนี่ยมันต้องใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลนะครับอย่างน้อยก็ต้อง 20-30 ปีขึ้นไปนะครับอันที่3ก็คือว่าส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับก็คืออย่างน้อยมันก็เป็นตัวกระตุ้นนะครับให้คนเกิดการพัฒนาตัวเองนะครับเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมไทยที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมในการดูแลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นๆนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าในอนาคตเร็วๆนี้นะครับจะต้องเกิดวิกฤตเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมในการเอาตัวรอดนะครับหรือไม่ช่วยเหลือเฟื้อแผ่กันเนี่ยคงจะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะนี่ก็คือประเด็นที่พูดถึงเรื่องของประชากรกับสังคมก็คือหมายความว่าเราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องประชากรให้มากแล้วนะครับเราควรที่จะต้องมีการวางแผนประชากรกันตั้งแต่เนิ่นๆจริงๆถ้าเราวางแผนประชากรตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่เราเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกๆนะครับปัญหาประเทศไทยอาจจะลดน้อยถอยลงไปก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาประเทศไทยเนี่ยที่คิดว่าน่าจะง่ายที่สุดและสามารถแก้ได้แบบบูรณาการเลยก็คือว่าลองคิดถึงสภาพความเป็นจริงถ้าประชากรไทยหรือคนไทยมีจำนวนไม่มากปัญหาต่างๆก็จะลดลงเองโดยธรรมชาติเลยพูดแล้วเหมือนอาจจะเป็นการพูดแบบกำปั้นทุบดินแต่ว่าข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างนั้นตอนนี้ประชากรไทยเรามีจำนวนเท่าไหร่ก็อยู่ที่การสำรวจก็ประมาณสักจะ70ล้านคนละหรือ70ล้านกว่านะครับแต่ว่านั่นก็คือเป็นการสำรวจซึ่งก็ยังไม่มีความชัดเจนก็ต้องรอในเรื่องของผลการทำสัมมโนประชากรและที่สำคัญเรามีประชากรแฝงซึ่งเข้ามาด้วยแล้วก็จะเป็นปัญหานะครับซึ่งเราก็ยังไม่ได้วางแผนจัดการตรงนี้ว่าสัดส่วนมันควรเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงและมีความเข้มงวดในการคัดเลือกคัดสรรคนที่เป็น ประชากรแฝงในประเทศไทยอะไรอย่างไรถูกไหมครับงั้นส่วนใหญ่ก็อย่างที่เรียนแล้วว่าก็จะเข้ามาประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายเข้ามาอย่างลักลอบเข้ามาอย่างการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อหรือว่าเข้ามาโดยการให้การช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เรียกรับผลประโยชน์นะครับก็มีลักษณะอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของตอนที่พูดถึงประชากรกับสังคมนั่นเองครับเนื้อหาถัดมาเนี่ยคราวนี้ก็จะเริ่มลึกลงไปในรายละเอียดว่าการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรต่อสังคมไทยนะครับก็คือในเรื่องของประชากรไทยเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงและการเปลี่ยนแปลงอันนั้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสังคมไทยยังไงเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความก็อย่างที่เรียนแล้วว่าปัญหาใหญ่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าสังคมผู้สูงอายุประเทศไทยเนี่ยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วแล้วก็จะมีผลกระทบต่อสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าประเด็นแรกที่จะพูดถึงก็คือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและผลกระทบต่อสังคมไทยเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ก็คือหมายความว่าจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตรงนี้เราพูดเนี่ยโดยภาพรวมนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าแน่นอนล่ะว่าเด็กเกิดใหม่นะครับอาจจะน้อยนะครับแต่ว่าคนเราก็อายุยืนขึ้นนะครับก็คือพูดง่ายตายยากขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าประชากรมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเปิดประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นลักษณะที่เรียกว่าประชากรวัยสูงอายุหรือก็คือพูดง่ายคนเราอายุยืนขึ้นก็เลยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุก็คือประชากรวัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะฮะมันก็เลยทำให้ภาพรวมประเทศไทยรวมทั้งโลกนี้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุพอกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุมันจะกลายเป็นประเด็นหลักในสังคมไทยและ
ในสังคมโลกนั่นเองถูกไหมครับเพราะอะไรนะครับที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะตำหนิผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าอีกหน่อยหลายๆคนก็คงต้องเป็นผู้สูงอายุรวมทั้งตัวผมเองด้วยถูกไหมครับเพียงแต่ว่าเวลาเข้าสู่ผู้สูงอายุมันจะเกิดปัญหาต่างๆนานาตามมาถูกไหมครับปัญหาแรกเลยก็คือปัญหาเกี่ยวกับตัวผู้สูงอายุเองเพราะฉะนั้นปัญหาเกี่ยวกับตัวผู้สูงอายุเองก็เยอะแยะไปหมดอย่างน้อยก็คือสภาพร่างกายความแข็งแรงสุขภาพของตัวผู้สูงอายุเองถูกไหมครับต้องยอมรับว่าก็คงต้องลดน้อยถอยลงไปถูกไหมฮะกำลังวังชาก็คงต้องลดถอยลงไปการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเกิดขึ้นบ่อยเป็นประจำมากขึ้นมันก็จะเกิดปัญหากับตัวผู้สูงอายุเองนะครับเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเลยก็คือเรื่องของสุขภาพกายจะเป็นปัญหาพอต่อเนื่องมาจากสุขภาพกายมันก็ต้องมีสุขภาพจิตหรือสุขภาพของด้านจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมครับอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยในเรื่องสภาพจิตใจถูกไหมฮะอาจจะรู้สึกเหงาอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวอาจจะรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับเพราะว่าลูกหลานๆก็คงต้องไปดำรงชีวิตสู้ชีวิตถูกไหมฮะเสร็จแล้วที่จะตามมาของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็คือปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมคราวนี้ก็จะเยอะแยะไปหมดเลยก็ต้องยอมรับว่าประเด็นหนึ่งก็คือว่าผู้สูงอายุนั้นอาจจะอยู่ในวัยที่ไม่สามารถที่จะหารายได้แล้วอาจจะไม่ใช่วัยที่อยู่ในลักษณะขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอีกแล้วถูกไหมครับเพราะว่าคงไม่มีใครจ้างงานหรือว่าก็คงต้องออกจากงานหรืออยู่ในวัยเกษียณแล้วก็คือเป็นวัยที่ไม่สามารถที่จะหาเงินมาเลี้ยงดูตัวเองได้ก็พูดกันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะเถียงว่าเขามีบำรุงบำนาญอันนั้นก็อาจจะเป็นคนส่วนน้อยก็ได้ถูกไหมครับนะฮะเพราะว่าคนเรานี่มันมีจำนวนเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อสังคมโดยภาพรวมก็คือพูดง่ายจะต้องเป็นภาระให้คนอื่นดูแลนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมานะครับหลังจากที่ดูสภาพข้อเท็จจริงที่มันจะเกิดขึ้นแล้วนะครับดูจากสภาพปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยเรามีนโยบายอะไรล่ะนะฮะตรงนี้ก็ต้องอาศัยภาพรวมของรัฐบาลที่จะต้องเข้ามาดำเนินการนะครับซึ่งณตอนนี้ก็อาจจะมองว่ายังไม่ค่อยรัฐบาลก็จะยังไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของนโยบายประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผู้สูงอายุยังไม่มีการวางแผนที่เป็นบูรณาการที่ดีพอที่จะรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นนี้ต่อไปในอนาคตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนโยบายประชากรของไทยณตอนนี้เนี่ยก็จะต้องมีการกระตุ้นนะครับถ้าพูดถึงนโยบายประชากรเนี่ยก็คือหมายถึงจะต้องมีกฎหมายหรือจะต้องมีมาตรการอะไรก็ตามนะครับที่องค์กรหรือว่าหน่วยงานของรัฐบาลนะครับออกมานะโดยมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับคือในเรื่องของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของขนาดประชากรนะหรือการกระจายตัวของประชากรภายในประเทศอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่านโยบายประชากรนะครับซึ่งก็อาจจะถูกเพิกเฉยไปยาวนานพอสมควรนะครับเพราะว่านโยบายประชากรเนี่ยเราเคยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่สมัยนู้นฉบับที่3หลังจากนั้นก็อาจจะไม่ค่อยพูดถึงนักการเมืองเองก็ไม่ค่อยจะเอานโยบายเรื่องประชากรนั้นไปหาเสียงถูกไหมฮะส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆนานาซะเรื่องของประชากรนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนโยบายที่ถ้าทำได้แล้วเนี่ยมันจะช่วยลดปัญหาต่างๆนานาของประชากรหรือของประเทศไปโดยอัตโนมัติโดยปริยายเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะพูดถึงวิวัฒนาการของนโยบายประชากรให้เห็นภาพสักนิดหนึ่งนะครับว่ามันแบ่งเป็นช่วงอะไรบ้างนะครับเช่นในช่วงแรกนะครับก็คือปี13ถึงปี2539นะครับตรงนี้ก็คือว่าอยู่ในช่วงแผน3ก็ว่าได้เพราะพูดง่ายๆคือว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3เนี่ยเป็นแผนแรกที่เริ่มมีนโยบายเรื่องของประชากรถูกไหมครับในช่วงนั้นเรามีนโยบายประชากรว่าอะไรถ้าเรายังจำกันได้นะฮะแต่ว่านักศึกษาที่อายุน้อยๆก็อาจจะลืมหรือไม่รู้จักตรงนี้แล้วจำตรงนี้ไม่ได้แล้วในช่วงนั้นเนี่ยนะในช่วงปี13ถึงปี39เนี่ยเขามีนโยบายในการลดอัตราการเพิ่มของประชากรมีแนวคิด
หรือมีการเสนอหรือมีการพูดว่าลูกมากยากจนก็เพราะว่าช่วงนั้นยุคสมัยนั้นเนี่ยมีอัตราการเกิดมีเด็กใหม่เยอะนั่นเองนะฮะเลยต้องมีนโยบายในการคุมกำเนิดนะฮะซึ่งคุมกำเนิดกับมีชายอะไรอย่างเงี้ยนะยังคงจำได้นะครับคนที่อายุมากๆหน่อยนะครับจนช่วงที่2นะครับก็คือ2540ถึง2554นะครับก็เริ่มมีนโยบายเกี่ยวกับประชากรในแง่ที่ว่ารักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ให้คงที่ให้อัตราทดแทนในอัตราทดแทนนะครับก็คือหมายความว่าอยากจะให้ในอัตราทดแทนเนี่ย 2% หรือร้อยละ2ก็คือ2นะครับทำไมถึง2ถองก็ถือว่าเป็นอัตราทดแทนก็คือแทนพ่อแม่ก็คือ2นะครับแล้วก็ช่วงที่3นโยบายเกี่ยวกับประชากรในช่วงที่3ก็คือตั้งแต่ปี54เป็นต้นไปนะครับส่งเสริมการมีบุตรในคู่สมรสที่มีความพร้อมตรงนี้หมายความว่ายังไงตรงนี้ก็คือหมายความว่ามันเริ่มเกิดประเด็นปัญหาไงฮะในช่วงนี้ว่ามันเริ่มมีการตั้งครรภ์ในวัยที่ยังไม่พร้อมนั่นเองอันนี้ก็ถือเป็นประเด็นสำคัญอันนึงถูกไหมการตั้งครรภ์ในวัยที่ไม่พร้อมก็อาจจะคือเป็นการตั้งครรภ์ในวัยเรียนยกตัวอย่างนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเริ่มมีการรณรงค์เริ่มมีนโยบายอะไรพวกนี้ต่างๆนั่นนะนะครับเสร็จแล้วถัดมาถ้าพูดถึงแนวโน้มด้านประชากรของสังคมไทยมีแนวโน้มอะไรบ้างล่ะนะครับอันแรกแนวโน้มด้านจำนวนประชากรลดลงอ้าวเดี๋ยวนักศึกษาท่านผู้ฟังอาจจะงงอ้าวเมื่อกี้พูดมาตลอดบอกว่ามันเพิ่มขึ้นแล้วทำไมพอมาตอนแนวโน้มดันบอกว่าลดลงก็เพราะลดลงในแง่ที่ว่าเด็กเกิดใหม่มันลดลงถูกไหมครับอายุคาดเฉลี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็อายุคาดก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับรวมไปถึงแนวโน้มด้านอัตราพึ่งพิงก็จะสูงขึ้นนั่นเองสูงขึ้นก็เพราะอะไรก็เพราะว่าผู้สูงอายุมีมากขึ้นนั่นเองซึ่งก็จะต่อเนื่องไปถึงข้อ4ก็คืออัตราผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุก็จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรต่อสังคมไทยเพราะฉะนั้นเรากำลังเผชิญกับปัญหาประชากรที่สำคัญก็คือประชากรผู้สูงอายุซึ่งบอกแล้วว่าจะต้องเร่งวางแผนนโยบายในเรื่องของการที่จะรองรับสังคมผู้สูงอายุให้ดีไม่งั้นเนี่ยถ้าช้าไปนะครับเราอาจจะเผชิญปัญหาต่อไปในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรต่อสังคมไทย

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ยุปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.เนี่ยแหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยเนี้ยเขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
3: ตัวใหญ
0: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: ต่อไปนะครับจะเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาในหน่วยที่5นะครับโดยผมนะครับเรื่องทักษะและศิลปะการฟังนะครับยายบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นวันแรกที่มาเริ่มเรียนทักษะแรกแล้วนะครับเป็นทักษะสื่อสารแรกที่เราพบบ่อยในชีวิตประจำวันนะครับพบมากที่สุดแล้วในชีวิตประจำวันนะครับก็คือหลักการฟังนั่นเองนะครับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับแบ่งเป็น3ตอนนะครับตอนแรกเรื่องแรกเลยก็คือลักษณะการรับสารในการฟังนะครับมาดูซิว่าเราเนี่ยนะครับมนุษย์คนนึงเนี่ยเรารับสารยังไงบ้างนะครับอาจารย์เขาเริ่มอธิบายตั้งแต่รูปแบบของการฟังนะครับชีวิตเราเนี่ยจะผูกพันกับการฟังหลากหลายรูปแบบนะครับอาจารย์เขาแบ่งง่ายๆก็คือการฟังแบบสมัครใจและการฟังแบบไม่สมัครใจนะครับการฟังแบบสมัครใจคืออยากตั้งใจฟังอ่ะอู้อยากรู้อยากเห็นอยากฟังคนนู้นพูดอยากฟังคนนี้พูดนะแสวงหาเรื่องที่อยากจะฟังนะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นการส่งเสริมการเป็นพหูสูตรคือฟังเยอะนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราฟังเยอะเราก็ได้ข้อคิดกติสอนใจต่างๆนะแต่ไม่เกิดการพัฒนาตัวเองได้นะครับส่วนการฟังอีกแบบนึงคือการฟังแบบไม่สมัครใจคือเราไม่อยากจะฟังเรื่องนี้เลยนะแต่ก็มีคนมาพูดให้เราฟังนะก็บอกอาจารย์ก็อธิบายไปว่าสิ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ตั้งใจฟังเขาเนี่ยมันจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับเพราะบางทีสิ่งที่เขามาพูดเนี่ยนะมันอาจเป็นประโยชน์กับเราก็ได้เป็นแต่คนพูดเนี่ยเราไม่ชอบหน้าคนนี้มากเลยเนี่ยมาฟังเราก็ไม่อยากจะฟังใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเขาเนี่ยก็จะมาพูดข้อคิดที่มีประโยชน์กับเราก็ได้หรือสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมีประโยชน์กับเราก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกว่าให้เปิดใจฟังครับเพราะว่าการไม่เปิดใจฟังเนี่ยจะทำให้เรารับสารเนี่ยไม่ครบถ้วนนะครับอาจจะทำให้เราเนี่ยได้รับผลเสียหรือว่าได้รับประโยชน์จากสารนั้นไม่เต็มที่นั่นเองนะครับการฟังนั้นนะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะของการของทักษะต่างๆที่ตามมานะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยบอกว่าการฟังที่ดีเนี่ยเราควรต้องใช้ประสาทหูเนี่ยร่วมกับประสาทสัมผัสอื่นๆไปด้วยนะครับการมองนะการรับรสได้กลิ่นสัมผัสนะครับโดยเพราะอย่างนี้การมองนะครับเพราะหน่วยหนึ่งเนี่ยนะครับตั้งแต่หน่วยหนึ่งและมีการพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสื่อสารเนี่ยในปัจจุบันมีการดูเกิดขึ้นแล้วการชมนะครับการดูอย่างเนี้ยการฟังเนี่ยมันจะมาพูดกับการดูตลอดนะครับเช่นดู YouTube เงี้ยนะจริงเราฟังสารนะจริงๆเราดูภาพไปด้วยนะครับนั้นการมองเนี่ยหรือการสังเกตเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยได้รับอะไรมากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งการฟังผู้พูดในชีวิตประจำวันเนี่ยนะการมองไปด้วยเนี่ยเราจะเกิดอาการแบบพอจะรู้ว่าเขาหลอกเราหรือเปล่านะสายตาล็อกแรกรู้สึกแบบพูดไปคือน้ำลายดังเคลือกๆเงี้ยไม่เหมือนแบบหลอกๆเราได้เลยอย่างเงี้ยนะถ้าเราฟังอย่างเดียวเนี่ยเราจะแบบไม่รู้หลับตาฟังแล้วก็เคลิ้มๆไปก็ได้แต่พอเราดูหน้าเนี่ยจะแบบมีพิรุธเนาะนะครับเมื่อล่าสุดเนี่ยนั่งรถไปต่างจังหวัดก็โดนตำรวจจับไม่ใช่ตำรวจจับตำรวจขอดูใบอะไรไม่รู้แบบว่าดูมีพิรุธเพราะเราพูดเรานั่งรถตัวเนาะเราตื่นมาแบบตีสองตีสามเบอร์ไม่มองหน้าเขาอยากได้อะไรก็หยิบที่เขาไปแล้วก็ไม่มองหน้าเขาไปไหนครับมาไหนครับคือเราไม่สบตาเขาก็เลยมองเราเป็นโจรแน่เลยอะไรเงี้ยนะครับต้องมองเขานิดหนึ่งนะเพื่อสร้างความแบบว่าไม่มีพิรุธนะครับต่อมานะครับอย่างที่บอกการฟังเป็นพื้นฐานในการใช้ภาษาอื่นนะครับเมื่อเราฟังเสร็จเนี่ยผมพูดอะไรไปแล้วอาจารย์เสร็จแล้วบอกอาจารย์ภาษาพูดยังไม่ถูกนะครับผมก็ฟังแล้วก็พัฒนาตัวเองถ้าพัฒนาได้ก็พัฒนาเนาะหรือการฟังมากก็รู้มากนะครับอย่างบางทีเนี่ยผมก็จะนั่งฟังคลิปอะไรที่แบบดูมีความรู้เนาะแบบพูดเข้าข้างตัวเองเหลือเกินเนี่ยแบบอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้โอ้แบบสื่อสารสนเทศเยอะแยะนะครับไปเปิด YouTube เนี่ยอยากฟังเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยเราก็ได้ความรู้ละจากสิ่งเหล่านั้นนะครับก็สามารถพัฒนาตัวเองต่อไปได้นั่นเองนะครับต่อมาการฟังการได้ยินมีความเหมือนและต่างกันยังไงนะครับเขาบอกว่าการฟังเนี่ยจะเป็นปฏิกิริยาตอบสนองผู้พูดและสารนะครับทั้งเสียงที่ได้ยินนะครับแล้วก็สิ่งที่มีความหมายนะครับการฟังเนี่ยจะมีการใช้เขาเรียกว่าสมาธิหรือการใช้ทักษะมากกว่าการได้ยินการได้ยินมันเหมือนแค่มีอะไรมีคลื่นเสียงมากระทบหูฮะได้ยินนะฮะแต่ก็เราเงี่ยหูนะเรามีคำว่าเงี่ยหูฟังซิก็คือตั้งใจใช้การฟังนั่นเองนะครับดังการฟังการได้ยินก็จะมีความแตกต่างกัน
1: คือฟังถ้าได้ยินก็คือเราห้ามการได้ยินไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าการฟังเนี่ยเราต้อง
0: ตั้งใจเลย
1: ต้องตั้งใจต้องเพราะว่าการฟังคือการที่จะรับสารเข้าสู่สมองของเรา
0: ใช่ครับต่อมานะครับการฟังที่ดีจึงต้องมีอวัยวะครับที่ครบถ้วนหูตึงก็ไม่ได้นะหูตึงเนี่ยอุ้ยสาขาผมมีอาจารย์ท่านนึงหูตึงเนี่ยแบบฟังแล้วแบบพูดอย่างไปพูดอีกอย่างเฉยเลยอะไรเงี้ยก็มีต้องเน้นย้ำว่าฟังดีๆนะฟังดีๆนะอะไรอย่างไปนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยนะคนที่แบบประสาทการรับเสียงเนี่ยไม่ค่อยดีอย่างว่าแหละครับเราอาจจะต้องเน้นย้ำเข้าไปเยอะๆนะครับ แล้วเราเนี่ยควรจะใช้ทักษะทางสมองครับเชื่อมโยงประสบการณ์ด้วยบางทีเรื่องบางเรื่องที่เราฟังเนี่ยเราอาจจะไม่เคยได้ยินหรอกนะหรือเราไม่เคยรู้มาก่อนนะเราก็ใช้ประสบการณ์เนี่ยมาช่วยฟังนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถรับรู้สารได้ตามเจตนาของผู้พูดนะครับดียิ่งขึ้นต่อมาอย่างที่บอกนะครับการฟังการดูนั้นเป็นปฏิกิริยาที่ควรจะอยู่ด้วยกันนะครับมีคำพูดว่าเราเนี่ยควรฟังด้วยหูและก็ดูด้วยตานะครับอย่าบอกนะฟังด้วยหูจากนั้นเนี่ยใช้ตาเนี่ยในการดูเขาด้วยนะครับสังเกตอาการเขาด้วยนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ว่ามนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยเราใช้ทั้งหูทั้งตาในการรับสารมากขึ้นนะครับเพราะสื่อมวลชนในสมัยนี้เนี่ยนะครับนอกจากวิทยุแล้วเนี่ยเรามีสื่ออื่นๆเยอะมากมายไม่ได้เป็น YouTube ใช่ไหมมีทั้งภาพมีทั้งเสียงนะทีวีก็มีทั้งภาพทั้งเสียงรายการในทีวีไอรายการในเนี่ยออนไลน์ต่างๆก็มีภาพทั้งเสียงนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างเนี้ยรายการวิทยุบางรายการเนี่ยก็มีเฟซไลฟ์โชว์ซะเลยต้องมีทั้งภาพทั้งเสียงอีกนะครับนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยเราใช้ทั้งหูทั้งตาในการรับสารมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ควรเป็นปริยาไปเกิดคู่กันนี่คือการฟังและการดูนะครับและที่บอกครับว่ามนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยเราใช้ทั้งวัจนภาษาจำได้ไหมวัจนภาษาในหน่วยที่1ว่าไปแล้วเนาะภาษาพูดภาษาเขียนนะครับกับอวัจนภาษาคือภาษาท่าทางภาษากริยาการต่างๆในการสื่อสารเยอะเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่สังเกตเขาเลยเนี่ยว่าอวัจนภาษาคืออะไรอาจจะสื่อความเราก็อาจจะเข้าใจแหละแต่เข้าใจได้ไม่ครบถ้วนก็ได้เพราะคำพูดบางอย่างเนี่ยอาจจะพูดออกมาแต่กริยาอาการที่พูดออกมาล่ะนะมันแสดงออกอาการว่ามันตรงข้ามกันหรือเปล่านะอย่างถ้าเราไม่ดูเลยไม่สังเกตอาการเลยก็ไม่ได้นะครับการรับสารเพียงการดูหรือการฟังอย่างเดียวอาจจะล้มเหลวได้ที่บอกต้องใช้ควบคู่กันไปนะครับประเภทของการฟังนะครับอันดับแรกต้องฟังและเข้าใจฮะถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจไม่ต้องฟังหรอก
1: ครับ
0: เนาะเวลาพูดอะไรมาเราต้องจับประเด็นให้ได้ว่าเขาพูดอะไรกับเรานะครับเขาพูดอะไรสามารถสรุปประเด็นได้ไหมเราสามารถตอบคำถามเรื่องย่อได้ไหมนะครับเช่นเนี่ยง่ายๆเลยเนี่ยเราฟังรายการสอนเสริมเนี่ยเราพอจบ2ชั่วโมงไปเนี่ยเราจำได้ไหมว่าอาจารย์พูดอะไรบ้างถ้าเราจำได้แสดงว่าเราเข้าใจนะเพราะว่าบางทีเราฟังเรื่องอะไรเราไม่รู้เรื่องเราก็ไม่เข้าใจเราก็จำอะไรไม่ได้หรอกใช่ไหมครับดังนั้นก็ฝึกง่ายๆครับว่าเราฟังแล้วเข้าใจไหมเราสามารถไปเล่าให้เพื่อนฟังต่อได้ไหมว่าสิ่งที่ฟังมา2ชั่วโมงเนี่ยอาจารย์ก็พูดเรื่องอะไรอย่างน้อยเนี่ยจับประเด็นได้แค่ว่าอ๋ออาจารย์ก็สอนเรื่องคำเรื่องประโยคเรื่องการฟังก็ยังดีไม่ใช่อ๋ออาจารย์คงมาสอนภาษาอังกฤษมั้งวันนี้เลยคงไม่ใช่แล้วนะอันนี้แสดงว่าไม่เข้าใจเลยนะครับเป็นต้นฟังเพื่อวิเคราะห์ครับอันนี้เป็นการฟังขั้นสูงมานิดนึงนะฮะเมื่อฟังเข้าใจเสร็จเราควรวิเคราะห์แยกแยะให้ได้นะครับเราไม่ควรเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ยินมาเราอาจจะฟังแล้วเข้าใจแหละว่าอ๋อเขาชักชวนเราไปลงทุนนะแต่เราต้องมาวิเคราะห์กันสิว่าแยกแยะสิอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นความเท็จอะไรเป็นข้อเท็จจริงอะไรเป็นข้อคิดเห็น
1: คุ้มหรือเปล่า
0: อะไรเป็นอันนี้แค่วิเคราะห์กันแค่ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเป็นเรื่องสารให้ความรู้หรอหรืออะไรเงี้ยนะแค่วิเคราะห์กันว่าน้ำเสียหรืออะไรเงี้ยนิดนึงนะอย่าไปต้องแบบประเมินค่าก็ได้เอาแค่รู้ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับสามารถแยกแยะเรื่องที่ฟังได้ว่าอะไรเป็นเรื่องจริงอะไรเป็นเรื่องเท็จง่ายๆนะครับจากนั้นลองตีความดูนะสิ่งที่เขาไม่ได้พูดไอ้สิ่งที่เขามันซ่อนอยู่ในคำพูดของเขาเนี่ยมีไหมนะเขาอาจจะมาบอกว่าอะไรล่ะอาจารย์ควรจะต้องทำอย่างนี้นะจุดประสงค์คืออะไรเราต้องพัฒนาตัวเองแล้วใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราก็ต้องฟังและตีความดูว่าเอ๊ะที่เขาพูดมาเนี่ยมันเจตนาดีหรือมันเจตนาไม่ดีหรือเจตนาดีของเขาที่เขาต้องทำอะไรอย่างนี้นะครับเพราะบางอย่างเนี่ยผู้พูดไม่ได้พูดตรงๆหรอกครับคนไทยจะชอบมีพระเจ้ามาอ้อมๆนะฮะพูดมาแล้วแบบอย่างผมเนี่ยจะเป็นผมจะชอบพูดที่นักศึกษาฟังเสมอว่าผมเป็นคนตีความไม่เก่งเลยมีอะไรต้องพูดตรงๆฮะมีคนเคยมาแบบตำหนิเนาะตำหนิแบบอ้อมๆเนี่ยไม่เข้าใจ
1: ตำหนิแบบ
0: ไม่เคยเข้าใจแบบอ้อม

0: ม่เคยเข้าใจกันอ้อมๆเลยคือแบบมีอะไรก็พูดตรงๆเลยแบบเอออะไรเงี้ยนะหรือแบบเนี่ยไปสอนหนังสือเนี่ยนักศึกษาจะแบบเออวันนี้อาจารย์รีบไหมครับอะไรเงี้ยเราไม่รีบเราก็แบบไม่รีบก็แบบเออทำไมถือว่าอาจารย์จะสอนเร็วเลิกเร็วหรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกอ๋อก็บอกมาตรงๆสิอาจารย์ไปกี่โมงแหละก็บอกมาอะไรเงี้ยเออถ้าอาจารย์ถ้ามีธุระก็บอกมาได้อะไรเงี้ยแต่มาถามว่าเรารีบไหมเราไม่รีบครับเราสอนเรื่อยๆได้อะไรเงี้ยนะครับเราไม่รีบเราไม่รออย่างเงี้ยเราก็พูดไปเลยพูดตรงๆว่าเราตีความไม่ค่อยเก่งนะครับสุดท้ายประเมินค่าที่อาจารย์เสดาว่ามาสักครู่ครับเมื่อเราใช้หลักการฟังครบทุกประเภทแล้วเนี่ยเรามาประเมินค่าสิ่งที่ฟังซิมันน่าเชื่อหรือเปล่าการที่เขาพูดเนี่ย
1: มีประโยชน์ไหม
0: เราเข้าใจก่อนเนาะเรามาวิเคราะห์ก่อนจากนั้นเรามาตีความเอ๊ะเจตนามันดูดีหรือไม่ดีจากนั้นเรามาประเมินค่าว่าเราควรเชื่อหรือไม่ควรเชื
1: ่
0: อนะครับหรือสารให้ความรู้เพิ่มอื่นๆนะสารความรู้สารให้ความรู้เนี่ยวิเคราะห์ก่อนเข้าใจก่อนว่าเขาพูดประเด็นประมาณนี้นะวิเคราะห์ว่ามันจริงหรือเปล่าตีความว่ามันหลอกลวงเราไห
1: ม
0: แล้วก็เอ๊ะถ้ามันจริงก็เชื่อ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยนะครับเป็นการฟังขั้นสูงสุดนะครับเพื่อดูว่ามีประโยชน์ไหมยังไงนะครับต่อมาความสำคัญของการฟังนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายนี้ไม่ยากอะไรนะอย่าพูดเร็วๆนะครับมนุษย์เนี่ยใช้หลักการฟังมากกว่าหลักอื่นๆหลักทักษะอื่นๆนะครับการฟังช่วยมนุษย์เนี่ยสามารถอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขคือมีคนฟังไม่ใช่เป็นคนพูดนะไม่ใช่คนพูดมากๆคนฟังเลยมันก็ขัดแย้งกันนะครับถ้าฝ่ายหนึ่งพูดฝ่ายหนึ่งฟังนะแล้วฟังความเห็นซึ่งกันและกันสังคมก็สงบสุขนะครับมนุษย์ใช้การฟังเพื่อการแสวงความรู้นะครับเรามีการแสวงความรู้ได้สองแบบก็คือการฟังและการอ่านนะครับการฟังก็เป็นหลักที่ง่ายๆนะมีคนพูดเราฟังเราก็ฟังซะไม่ต้องไปซื้อหนังสือไม่ต้องไปหาหนังสือมาอ่านนะครับเราก็นั่งฟังอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยเอาแค่เนี่ยพ่อแม่เราเนี่ยนะเล่าเรื่องอดีตให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยเออเราให้ฟังแล้วว่าโลกมา60ปีแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็โอ้รู้หลักอะไรเยอะแยะมากมายเงี้ยนะครับมนุษย์ก็สามารถนำเรื่องที่ได้ฟังเนี่ยมาบันทึกถ่ายทอดความรู้ต่อได้นะผมฟังอะไรมาผมก็ไปเล่าต่อมันก็คือความรู้ที่มันต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าคนรู้จักฟังแล้วนำมาปฏิบัติหรือนำมาแล้วมาปรับปรุงอะไรมันดีขึ้นสังคมก็จะเจริญขึ้นนั่นเองไม่ใช่ให้มีแต่คนพูดแล้วก็ไม่ฟังก็ไม่ได้นะครับในชีวิตประจำวันเราเจออะไรบ้างนะครับการฟังถามตอบนะไม่เข้าใจอะไรก็ถามเสร็จเขาก็ตอบให้เราฟังแล้วก็ฟังแล้วก็เอาข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ได้นะครับข้อมูลข่าวสารล่ะครับก็ฟังนะฟังข่าวเพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยรู้เท่าทันโลกนะว่าโลกพัฒนาไปถึงไหนแล้วโลกมันมีอะไรบ้าง
1: ถ้าไม่เกิดการเรียนรู้นะ
0: ถ้าไม่เกิดประสบการณ์จากการฟังใช่ครับมากมายเลยครับการฟังข้อมูลข่าวสารก็เป็นการฝึกให้มีครับสารวิจารณญาณครับที่บอกว่าในปัจจุบันชุดข้อมูลเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับถ้าเราเชื่อทุกอย่างที่เราได้ฟังมาก็พอดีนะชีวิตไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องมีวิจารณญาณเกี่ยวกับว่าอะไรควรเชื่ออะไรไม่ควรเชื่อนะครับการฟังข้อมูลข่าวสารจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยครับมสทเนี่ยเป็นอย่างตัวอย่างที่ดีมากนะครับว่าไม่จำเป็นต้องเป็นนักศึกษาเท่านั้นที่มานั่งฟังรายการสอนเสริมได้ใช่ไหมครับเราเปิดทีวีเป็นเนี่ยโอ้รายการนอกจากภาษาไทยแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษก็มาสังคมก็มาแพทย์แผนไทยยังมาเลยในรายการทีวีเนี่ยเราก็สามารถดูเนี่ย24ชั่วโมงได้เลยช่อง HBO Channel เนี่ยดูยาวไปเลยนะมันก็จะมีความรู้ส่งเสริมความรู้ตลอดไปนะครับทำให้เรามีวิสัยทัศน์รอบรู้ต่างๆอันนี้ก็เรื่องปกตินะครับต่อมาการฟังสิ่งบันเทิงครับชีวิตเครียดมากเราก็ต้องฟังสิ่งบันเทิงบ้างเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจต่างๆนะครับหลักการฟังอย่างมีประสิทธิภาพครับทุกอย่างครับตั้งแต่หน่วยดีไปต้นไปเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องแบบการฟังการอ่านการเขียนอะไรต้องเริ่มต้นจากการกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนนะครับการฟังเองก็ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนว่าเราฟังไปเพื่ออะไรเรื่องนี้เราจะฟังเพื่อเอาความบันเทิงนะสาระไม่ต้องเอาฮะเราฟังบันเทิงอย่างเดียวหรือเรื่องนี้เราจะฟังเอาสาระนะนะดังนั้นเราก็ต้องตัดข้อความบันเทิงไปเราต้องรับสภาพได้ว่าเรื่องที่เราฟังมันต้องน่าเบื่อแน่เลยหรือมันต้องวิชาการแน่เลยก็ต้องทำใจให้ได้นะครับเมื่อกำหนดวัตถุประสงค์แล้วเราก็สามารถเลือกเรื่องที่จะฟังได้นะครับเราจะฟังความเพลิดเพลินจังเลยฟังเพลงไปฟังมุกตลกไปฟังอะไรไปฟังนิทานนะไม่ใช่ว่าโอ้เราเครียดจังเลยไปฟังเรื่องข่าวสารฆาตกรรมวันนี้อะไรเงี้ยโอ้โหเครียดหนักก็ไปใหญ่ ไม่ได้นะครับหรืออยากรู้ข้อมูลข่าวสารนะแล้วก็เปิดช่องต่างๆแบบว่าที่เป็นช่องข่าวทางเว็บไซต์ก็ได้ครับแล้วก็นั่งฟังเนี่ยก็ได้ความรู้คงไม่ได้ไปไอ้พวกนี้จากหยุดจากไอ้พวกแบบอะไรล่ะสื่อบันเทิงอะไรเงี้ยฟังเทปอะไรคงไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับเรื่องวิธีการฟังครับเราจะฟังแบบไหนฟังไปจดไปฟังไปแล้วฟังเอาง่ายว่าฟังได้กี่รอบก่อนนะบางรายการเป็นรายการสดเนี่ยมันพูดเดียวจบเลยมันรีรันไม่ได้มันแบบว่ารีเพลย์ไม่ได้นะครับเราต้องตั้งใจฟังอะไรเงี้ยให้มากขึ้นนะครับไปเยี่ยมการฟังในวัยต่างๆอันนี้ก็ตามหนังสือนะครับก็คือในวัยเด็กก็ดูว่าเขาเรียนเสียงได้ไหม นะถ้าโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเขารู้จักหลักการไหมเชื่อฟังคำสั่งผู้ใหญ่ไหมต่างๆพวกนี้ก็เป็นการวัดการฟังอย่างมีประสิทธิภาพในวัยเด็กนะครับในวัยเรียนก็ดูฝึกวิเคราะห์แยกแยะได้ไหมนะเข้าใจประเมินค่าได้ไหมนะครับฟังอย่างสร้างสรรค์มีวิจารณญาณหรือเปล่านะครับวัยทำงานก็นำเรื่องที่ฟังไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่นะครับแนวการฟังมีประสิทธิภาพครับอันนี้ก็ตามเอกสารเลยสามารถหาประเด็นได้นะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับเรื่องยังไงก็ตามก็ต้องหาประเด็นให้ได้อย่าไปมองว่าเรื่องบางเรื่องไร้สาระนะครับก็สองสำคัญครับสนใจฟังเนื้อหานะครับโดยไม่คำนึงถึงวิธีการพูดและบุคลิกภาพของผู้พูดนะผู้พูดหน้าตาไม่ดีเลยไม่ฟังดีกว่าผู้พูดพูดตะกิดตะขัดยังไม่รู้ว่าไม่จะฟังดีกว่าไม่ได้เราฟังเนื้อหาก่อนนะว่าดูคือเราต้องสนใจเนื้อหาเป็นหลักครับอย่าไปสนใจผู้พูดนะครับฟังให้จบความค่อยโต้แย้งนี่เป็นมารยาททั่วไปนะครับฟังให้จับประเด็นที่ได้ปรับการฟังอย่างยืดหยุ่นครับคนทุกคนเนี่ยน้ำเสียงมันไม่เท่ากันบางคนเสียงเบาเสียงค่อยเสียงแหลมเสียงทุ้มนะต้องปรับหูให้ได้นะครับก็หกก็ตั้งใจฟังเรื่องง่ายๆนะไม่วอกแวกมีสมาธิฝึกจิตได้เปิดใจให้กว้างแล้วก็ให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงและรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นเรื่องหลักทั่วไปของการฟังอยู่แล้วนะครับผู้ฟังควรมีบุคลิกอย่างไรบ้างนะครับให้กำลังใจคนพูดหน่อยเนาะสนใจที่จะฟังนะควรมีความสนใจเรื่องที่ฟังสนใจเรื่องที่ฟังตั้งใจฟังกระตือรือร้นขวนขวายอดทนฟังไม่ใช่ไม่ทันผมไม่ทันจะอ้าปากพูดเลยหาวใส่หน้าผมแล้วเงี้ยกำลังใจเสียหมดอะไรเงี้ยไม่ได้นะผู้ฟังก็แซงทำสนใจนิดนึงให้กำลังใจผู้พูดก็ดีนะครับแล้วก็ตั้งใจฟังนั่นแหละนะครับเรื่องสำคัญนะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพก็อย่างที่บอกนะเน้นเรื่องสาระเป็นหลักนะเน้นสารมากกว่าผู้พูดอันนี้ก็เหมือนพูดซ้ำนะครับพูดอีกทีละกันนะมารยาทในการฟังครับมีปฏิกิริยาตอบสนองผู้พูดอากัปกิริยาแซงความสนใจพยักหน้านิดนึงโอ้เนี่ยเวลาผมไปสอนหนังสือก็จดให้ผมเห็นสักนิดนึงได้รู้ว่าฟังไม่ใช่อ๋อพูดไปกินขนมไปอะไรเงี้ยหรือแบบเมาส์กันกดมือถือเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้เนาะตอบสนองต่อสารอันนี้นั้นเป็นครั้งที่3แล้วว่าต่อสารไม่สำคัญนะอย่าไปดูผู้พูดว่าเขาเป็นใครนะครับต่อมานะครับการฟังในการสื่อสารระหว่างบุคคลอันนี้ตั้งแต่หน่วยที่1แล้วครับบอกแล้วว่าการสื่อสารระหว่างบุคคลนี่คือการที่เผชิญหน้ากันน่ะ2ฝ่ายเผชิญหน้ากันนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าโอ้มันมีความสัมพันธ์หลายแบบเลยเพราะว่าคนพูดอ่ะแล้วมันปรับไปเรื่อยๆพูดกับเพื่อนนะก็การฟังเป็นแบบนึงพูดกับผู้ใหญ่นะพูดกับผู้บังคับบัญชาพูดกับอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีความแตกต่างออกไปพูดกับผู้หญิงพูดกับผู้ชายพูดกับเด็กพูดกับอะไรเงี้ยมันก็มีความสัมพันธ์ที่หลากหลายนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ฟังเนี่ยมันก็หลากหลายตามไปด้วยนั่นเองนะครับประโยชน์ของการฟังระหว่างการสื่อสารระหว่างบุคคลก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีพัฒนาตัวเองพัฒนาอาชีพครับก็คือไงล่ะสิ่งที่บอกการฟังมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้อะไรล่ะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขกันเนาะไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างพูดกันอย่างเงี้ยมันก็ตีกันตายเปล่าๆนะครับบทบาทของผู้ฟังครับก็เหมือนเดิมต้องเข้าใจผู้ส่งสารนะว่าเขาเป็นใครนะผู้หญิงอาจจะมีความจุกจิกหน่อยเวลาพูดกับเขาก็จะแบบว่าโอ้ยแบบรายละเอียดเยอะเชียวเนี่ยเราก็บางทีเราก็ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะฮะเด็กวัยนะวัยก็ผู้ใหญ่ก็ชอบเล่าเรื่องถึงความหลังอันรุ่งเรืองของเขาไหมเราฟังเราก็สนฟังกันนิดนึงอะไรเงี้ยนะการศึกษาอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็แล้วแต่นะก็ว่าอะไรล่ะความคิดความอ่านก็แล้วแต่จริงๆเลยนะครับเราก็มีหน้าที่ที่ต้องสนใจฟังแล้วก็จิตใจที่เป็นกลางมีคติฮะเฉยๆฟังเขาโม้แล้วก็ฟังเขาไปนะก็ฟังได้เรื่อยๆนะไม่มีอะไรนะครับมีศิลปะในการฟังครับโอ้บางคนอย่างผู้ใหญ่ที่บอกครับบางทีเขาจะชอบพูดเรื่องราวในอดีตเนี่ยเราก็โอ้ดังไรล่ะให้กำลังใจเขาหน่อยโอ้โหอาจารย์คนนี้นะโอ้เยี่ยมมากเลยครับผ่านไปได้ยังไงอะไรเงี้ยโอ้เขาได้แบบภาคภูมิใจในความเป็นผู้ใหญ่ของเขาบ้างอะไรเงี้ยนะเราก็โอเคตอบสนองไปหน่อยนิดนึงนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมกับน้าสังสงสารครับที่บอกไม่ใช่ว่านั่งฟังแล้วตาลอยๆอย่างเดียวนะเราก็มีปฏิกิริยาตอบสนองเขาบ้างนะครับต่อมาในกลุ่มครับการพูดในกลุ่มเนี่ยข้อจำกัดก็เริ่มมากขึ้นนะครับอย่างที่อาจารย์สมเกียรติเคยพูดไว้แต่หน่วยหนึ่งแล้วครับว่าการพูดในกลุ่มหรือการสนทนาในกลุ่มเนี่ยมันต้องเปลี่ยนบทบาทกันนะครับระหว่างผู้ฟังกับผู้พูดคือไม่ได้พูดคนเดียวนะเราก็จะมีคนแบบประธานที่ประชุมคนฟังก็ฟังนะแล้วกรรมการอาจจะแสดงความเห็นประธานก็ฟังอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะข้อจำกัดลักษณะการพูดก็คือคนพูดในประเด็นนะครับแล้วก็มีการพูดได้หลายแบบนะครับบทบาทของผู้ฟังในกลุ่มอันนี้ก็เนื่องจากสมาชิกเยอะนะเราต้องสนใจครับฟังเรื่องราวต่างๆแล้วก็เตรียมข้อมูลล่วงหน้าด้วยนะเพื่อให้การ ดำเนินการประชุมนั้นหรือการสนทนาในครั้งนั้นเนี่ยมันผ่านไปด้วยดีนะครับมีส่วนร่วมในการรับส่งสารอันนี้ทุกอันละฮะไม่ว่าเป็นการพูดระหว่างบุคคลหรือการพูดในกลุ่มแล้วควรมีส่วนร่วมนะครับที่บอกไม่ใช่พูดไปโอ้ประธานที่ประชุมพูดไปแล้วก็นั่งหาวใส่หน้าเขาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ตอบสนองนิดนึงมีมารยาทนิดนึงนะครับการฟังที่สาธารณะครับอันนี้ก็จะโอ้กว้างขึ้นนะมีความหลากหลายอุปสรรคก็เยอะนะดังนั้นถ้าได้รับสารไม่ต่อเนื่องอาจจะไม่เราไม่เข้าใจก็ได้เพราะว่าอุปสรรคมันเยอะจริงๆในการสื่อสารประเภทสาธารณะคือคนเยอะๆนะครับเราต้องทำไงบ้างอดทนนะครับตั้งใจแดดจะร้อนฝนจะตกถ้าเราอยากจะฟังเราก็ต้องอดทนฟังนะครับเข้าใจข้อจำกัดครับว่าโอ้เสียงมันอาจจะมาไม่ถึงเราทำไมเนี่ยเราไปฟังปราศัยหาเสียงเนี่ยทำไมท่านสสไม่มองหน้าเราเลยอย่างเงี้ยคนฟังมาหมื่นคนเงี้ยคงไม่มองหน้าท่านหรอกอะไรเงี้ยนะครับหรือควรเตรียมข้อมูลกับเรื่องที่ฟังบ้างว่าวันนี้เขาพูดเรื่องอะไรนะสมมุติวันนี้เขาจะพูดเรื่องปากท้องเราไปฟังหน่อยก็ได้นะถ้าเราสนใจจะไปฟังนะเราไปฟังก็ได้อย่างเงี้ยครับรู้จักผู้พูดฮะผู้พูดบางคนโอ้คนนี้พูดเก่งมากเลยไปนั่งฟังเขาดีกว่านะเราจะได้แบบคนนี้แบบน่าเบื่อไม่ฟังดีกว่าก็ได้แล้วแต่เรานะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกใช่ไหมครับฟังแล้วจับประเด็นให้ได้บันทึกสาระสำคัญให้ได้นั่นเองนะครับอีกแบบนึงการฟังผ่านเสียงเท่านี้ครับอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเจอบ่อยในชีวิตประจำวันเนาะว่าจะเป็นการใช้สื่อการฟังผ่านช่องทางต่างๆในปัจจุบันออนไลน์ออฟไลน์ได้หมดนะครับมีสื่อรับส่งช่องทางได้หลากหลายมากเป็นการสื่อสารรวดเร็วครับสามารถดูซ้ำได้ไม่จำกัดครับโอ้ YouTube นี่ฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกได้เลยใช่ไหมโฆษณาเขาอีกเนาะนะฟังเท่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้อันนี้ดีมากในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันก็ก้าวหน้าขึ้นนะครับแต่นะครับข้อมูลบางอย่างในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราอาจจะต้องกันกรองก่อนนะไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราฟังมาในอินเทอร์เน็ตมันเชื่อได้หมดเพราะไม่มีคนกรองนะครับหมายถึงว่าพวกสื่อออนไลน์ในปัจจุบันนะถ้าเป็นพวกสื่อประเภทแบบทีวีวิทยุเนี่ยอันนี้เขาจะมีคนกรองให้พับหนึ่งแล้วล่ะมีคนกรองให้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่พวกที่เป็นคลิปที่เราแชร์กันที่เรียกไวรัลนะแชร์กันตามไลน์บ้างในเฟซบ้างอะไรเงี้ยต้องกันกรองดีครับไม่ใช่ว่าโอ้เชื่อได้หมดนะครับเนื้อหาบางอย่างไม่เหมาะสมกับเราก็ได้นะบางอย่างเป็นสื่อสารทางเดียวดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณมากๆในการสื่อสาร
1: ครับผมได้รับคลิปเนี่ยเขาฟังต่อกันมาบอกว่าถ้าเกิดป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่างเนี่ยให้กินฉี่ตัวเองโอ้เขาก็เชื่อกันใหญ่เลยอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการฟังที่แล้วเราไม่กันกรองหรือเปล่าก
0: ินฉี่เนี่ยมันเคยมีตำราไม่มีหนังสือนะครับของสำนักพิมพ์หนึ่งเหมือนกันที่บอกว่ากินฉี่แล้วดีแต่ไม่เคยอ่านเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะครับเห็นไหมเขาว่าปิดหนังสือเป็นเล่มเลยนะอาจารย
1: ์
0: แต่ว่าอันนี้ก็ยังอาจต้องไปดูข้อพิสูจน์ต่างๆทางการแพทย์ด้วย
1: จริงๆฉี่มันเป็นของที
2: ่ของเสียแล้ว
1: ขับออกมาใช่ไหมคราวนี้คือไม่ว่าอาจารย์วสันต์จะบอกว่ามีหนังสือมาอย่างเงี้ยแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเนาะที่ว่าเวลาเราฟังหรือเราดูอะไรแล้วอย่าพึ่งกระโจนตัวลงไปเชื่อว่าแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นบางทีเราหาที่มาของต้นตอไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่ง
0: ครับผมต่อมานะเราในฐานะผู้ฟังสื่อเทคโนโลยีต้องทำยังไงบ้างครับเลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพราคาเหมาะสมไม่ต้องแพงไม่ต้องแบบโอ้อยากได้คอมพิวเตอร์ราคา 40,000 มาดูคลิปอะไรเงี้ยโอ้ยก็มากเกินไปนะเราไปเช่าๆอะไรเขาก็ได้นะจุดประสงค์ฟังชัดเจนทัศนคติเชิงบวกมีวิจารณญาณนะครับนำสารไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็อยากจินตนาการได้นั่นเองนะครับสุดท้ายเป็นเรื่องของศิลปะการฟังแบบสั้นๆนะครับศิลปะการฟังสื่อบันเทิงง่ายๆเลยนะครับแนวการฟังก็คือฟังเนื้อหาให้ได้ฟังสื่อบันเทิงเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเนื้อหาวิเคราะห์เนื้อหานะวิเคราะห์โครงสร้างวิเคราะห์ข้อคิดสื่อบันเทิงเนี่ยแม้จุดประสงค์หลักคือความบันเทิงแต่ก็มีข้อคิดซ่อนอยู่เหมือนก
1: ัน
0: นะไม่ใช่ว่าฟังเพลินๆข้ามๆไปก็ไม่ได้มันก็มีข้อคิดอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับต่อมาการฟังข้อมูลข่าวสารครับข้อมูลข่าวสารก็มีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นข้อมูลชุดความรู้ต่างๆหรือการเรียนการสอนต่างๆนะครับลักษณะของการฟังนะครับข้อมูลข่าวสารที่ดีเนี่ยนะครับก็ช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าใจข้อมูลข่าวสารนั้นชัดเจนขึ้นนะครับหลักการฟังก็เหมือนเดิมครับฟังอย่างเข้าใจมีการวิเคราะห์สารพิจารณาวัตถุประสงค์นะฟังเพื่อพัฒนาสีปัญญาและใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นครั้งที่4แล้วบางที่พูดในหน่วยนี้นะคือการฟังทุกอย่างต้องใช้วิจารณญาณเยอะๆนะครับในการฟังฟังและเข้าใจให้ได้ถ้าเป็นประโยชน์ทางวิชาการเนี่ยฟังและเข้าใจว่าเป็นเรื่องอะไรฟังและนำไปใช้ให้ได้นะครับทุกอย่างที่อาจารย์พูดอาจจะไม่ถูกเสมอไปอาจารย์บางทีจะพูดผิดก็ได้นั้นถ้าเรารู้ว่าอาจารย์พูดผิดเราศึกษาด้วยตัวเองว่าอาจารย์พูดเหมือนไม่ตรงที่เราเคยได้ยินมาศึกษาเพิ่มเติมครับว่าตรงไหมถ้า ถ้าไม่ตรงจริงก็แสดงว่าอาจารย์อาจจะพูดผิดก็ได้เราไปถามอาจารย์วิธีซิว่าเอ๊ะวันนั้นอาจารย์พูดอย่างเงี้ยอาจารย์พูดผิดหรือเปล่าครับอะไรเงี้ยนะแต่มีมารยาทนิดนึงเนาะไม่ใช่แบบวันนั้นอาจารย์พูดผิดนี่นาอะไรอันนั้นก็มากไปนะครับฟังแล้วก็เอาใช้ประโยชน์ให้ได้ที่ว่าไว้นะครับแนวการฟังนะฟังอย่างเข้าใจว่าฟังเรื่องอะไรจับใจความให้ได้นี่ก็พูดเป็นรอบที่หลายร้อยแล้วนะว่าฟังอย่างมีวิจารณญาณพิจารณความเชื่อถือเรื่องที่ฟังได้ด้วยนะครับฟังพวกข่าวสารก็ฟังวิเคราะห์เอาข่าวสดใหม่หน่อยนะนะไม่ใช่ว่าโอ้ยเอาข่าวมา10ปีที่แล้วมาวิเคราะห์อันนี้ก็ไม่ได้นะมันก็จะทำให้อะไรล่ะไม่ทันสมัยนั่นเองนะครับฟังข่าวสารในปัจจุบันเนี่ยประเมินค่ากับสื่ออื่นด้วยนะไม่ใช่ว่าเชื่อสื่อเดียวมากเกินไปก็ไม่ได้นะเปรียบเทียบกับสื่ออื่นด้วยนะครับสุดท้ายครับการฟังอย่างมีวิจารณญาณอันนี้พูดมาหลายรอบแล้วมาดูซิว่ามันคืออะไรนะครับกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยเขาบอกว่ามี3ขั้นตอนนะอันดับแรกต้องรวบรวมพิจารณาสารอย่างรอบครอบก่อนนะสารทุกประเภทที่ว่าครับเราต้องมีการรวบรวมก่อนและพิจารณาสารที่ถ่องแท้ก่อนนะโดยการอะไรประเมินความน่าเชื่อถือของสารครับสารนี้ใครเป็นคนพูดนะเรื่องนี้เด็กข้างบ้านพูดกับเรื่องนี้อาจารย์พูดโอ้เรื่องที่อาจารย์พูดน่าเชื่อกว่ามั้งนะครับเรื่องนี้นะอะไรดีเป็นข่าวลือมาหาแหล่งข้อมูลไม่ได้เลยเกี่ยวกับข่าวนึงโอ้มีการรับรองอย่างดีแล้วเนี่ยมีการรับรองแล้วว่าสำนักข่าวนี้คนพูดสำนักข่าวก็ดูน่าเชื่อถือกว่าอย่างเงี้ยประเมินความน่าเชื่อถือให้ได้นะครับจากนั้นลองตัดสินประเมินคุณค่าดูครับและหาข้อสรุปที่สุดของเรื่องที่ฟังนั้นคำดีที่สุดเนี่ยมันก็แล้วแต่คนเนาะแล้วแต่วิจารณญาณหรือแล้วแต่อะไรล่ะแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคนน่ะซึ่งดีที่สุดอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่เราหาที่ดีที่สุดของตัวเราเองให้ได้ก็พอนะครับอย่างที่ว่าครับประเมินความเชื่อถือตัดสินคุณค่าหาข้อสรุปโดยการตั้งคำถามต่างๆนะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ครับอาจารย์สมเกียรติยกตัวอย่างมากินฉี่ตัวเองดีไหมลองคิดไต่ตรองด้วยตัวเองได้หนิว่ามันน่าจะดีหรือน่าจะไม่ดีนะครับตั้งคำถามสิว่าแล้วมันดีจริงทำไมร่างกายไม่เก็บไว้ล่ะมันออกมาทำไมอย่างเงี้ยนะเราก็จะตั้งคำถามก็น่าจะเป็นไปได้มั้งอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูเนาะการรับสารวิจารณญาณนะครับการประสานจะมีวิจารณญาณประเภทต่างๆให้ความรู้กันที่บ่าครับต้องมีการจับประเด็นให้ได้วิเคราะห์เนื้อหาให้ได้ไตร่ตรองคุณค่าให้ได้นะครับโน้มน้าวใจนี่ต้องใช้วิจารณญาณอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าอาจถูกหลอกลวงง่ายเพราะพวกนี้จุดประสงค์ผู้พูดคือทำให้เราเชื่อแต่เกิดเราไม่มีเหตุผลในการเชื่อไม่มีเหตุผลเลยเชื่อเขาหมดทุกอย่างอาจจะเสียผลประโยชน์ได้นะครับส่วนการฟังสารเพชรจันลงใจก็จะต้องทำแล้วให้ไม่ได้ประโยชน์กับตัวเองนะครับอย่างน้อยที่สุดใครเครียดก็ได้หรือได้ข้อคิดต่างๆในการดำเนินได้นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาของหน่วยที่5นะครับก็มีประมาณนี้เรื่องของทักษะการฟังทักษะและศิลปะการฟังนะครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมเนื้อหาในวันนี้จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและการบริการทั้ง3เรื่องนี้ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาในตอนต้นเนี่ยก็จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมนะครับทีนี้เนื้อหาตรงนี้เนี่ยก็จะพูดถึงตั้งแต่ความหมายแล้วก็ความสำคัญของอุตสาหกรรมนะครับรวมไปถึงอุตสาหกรรมไทยในยุคการปรับประเทศให้ทันสมัยว่ามีลักษณะอย่างไรแล้วก็อุตสาหกรรมไทยยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาแรกถ้าเราพูดถึงความหมายของอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อผลิตสิ่งของซึ่งเกี่ยวข้องกับทุนและแรงงานนะครับแล้วก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะใช้เพื่อกล่าวถึงการประกอบธุรกิจขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่แล้วก็ต้องใช้ทุนแล้วก็ต้องใช้แรงงานจำนวนมากในการประกอบอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ต้องมีขนาดใหญ่ต้องมีการใช้เงินทุนจำนวนมากแล้วก็โดยปกติก็ต้องมีแรงงานจำนวนมากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญของ อุตสาหกรรมเนี่ยมันสำคัญยังไงนะครับกิจเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เติบโตก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมก็เลยเป็นเป้าหมายในการพัฒนานำไปสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงที่มาของการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือแน่นอนว่าที่ผ่านมาเราคงจะได้พูดถึงเนื้อหาในตอนหน่วยที่1แล้วเนี่ยก็พูดถึงว่าประเทศไทยเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริการวมไปถึงธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหว่างประเทศหรือว่าธนาคารโลกนั่นเองนะครับรวมทั้งเราต้องการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยที่สำคัญที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยได้หรือไปสู่ความสมัยใหม่ได้เนี่ยก็คือเรื่องของการเน้นเรื่องพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจึงนำมาสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยหรือนำการอุตสาหกรรมมาพัฒนาประเทศนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมไทยในยุคการปรับประเทศให้ทันสมัยเนี่ยเราเน้นเรื่องอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมไทยในยุคการปรับประเทศให้ทันสมัยเราเน้น2เรื่องก็คือเน้นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและการผลิตเพื่อการส่งออกนะครับทีนี้ไอ้การผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าเนี่ยก็ถือว่าเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงจนถึงช่วงทศวรรษที่2500นะครับก็เพราะว่าการที่ระดับเศรษฐกิจและก็อุตสาหกรรมของประเทศเนี่ยไม่พัฒนาเต็มที่ก็เนื่องจากการเสียดุลทางการค้าก็คือหมายความว่าที่เราต้องมีการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้านั้นก็เนื่องจากว่าประเทศนั้นเกิดการเสียดุลทางการค้าการเสียดุลทางการค้าก็คือหมายความว่าเรามีการนำเข้ามากกว่าส่งออกนั่นเองเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมในยุคแรกๆนั้นจึงต้องเน้นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าหรือพูดง่ายๆคือแก้ปัญหาเรื่องของการเสียดุลทางการค้านั่นเองนะครับถัดมาก็คือการผลิตเพื่อการส่งออกการผลิตเพื่อการส่งออกเนี่ยก็ปรากฏในช่วงทศวรรษ2510นะครับการผลิตเพื่อการส่งออกนั้นเพราะอะไรหรือเนื่องจากเหตุผลอะไรก็เพราะว่าอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าหรือการ

ค้าแต่ในทางปฏิบัติจริงเวลาเราผลิตเพื่อการส่งออกผลิตทดแทนนำเข้าเนี่ยมันก็กลับไม่ได้ทำให้ดุลการค้าดีขึ้นเหตุผลก็เพราะว่าไทยยังต้องพึ่งนำเข้าพึ่งการนำเข้าสินค้าหลายชนิดจากต่างประเทศนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตเพื่อนานะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือภาพรวมของเนื้อหาในตอนที่1ในเรื่องของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทยครับเนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านพาณิชยกรรมนะครับเนื้อหาตรงนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยความหมายของการพาณิชยกรรมแล้วก็พาณิชยกรรมยุคปรับประเทศให้ทันสมัยแล้วก็พาณิชยกรรมยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นในเนื้อหาตอนแรกนะครับก็จะพูดถึงความหมายนะครับเวลาพูดถึงความหมายของการพาณิชยกรรมเนี่ยถ้าเข้าใจกันง่ายๆการพาณิชยกรรมจริงแล้วก็คือการค้าขายนั่นแหละนะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากปัจจุบันก็คือหมายความว่าในอดีตเรื่องของการพาณิชยกรรมหรือเรื่องของขายเนี่ยจะมีลักษณะที่เรียกว่าการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้าหรือที่เขาเรียกกันว่าบาร์เตอร์เทรดก็คือพูดง่ายๆในอดีตเนี่ยเรื่องของการพาณิชยกรรมเนี่ยหลักใหญ่ใจความสำคัญเนี่ยไม่ได้มีการใช้สื่อลิงเนี่ยทำให้เศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบไปมันก็ส่งผลเรื่องของการพาณิชยกรรมที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่เป็นแบบสมัยใหม่มากขึ้นนั่นเองนะครับก็คือว่าสนธิสัญญาบาวริ่งเนี่ยก็มีข้อนึงที่เรียกร้องให้ไทยเนี่ยเปิดประเทศแล้วก็ให้มีการค้าแบบเสรีไม่มีการผูกขาดกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นเองนะครับต้องมีการค้าเสรีรวมไปถึงยกเลิกการค้าแบบผูกขาดนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยการค้าขายเนี่ยผูกขาดอยู่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นเองนะครับถัดมาก็คือเรื่องของปริมาณการค้าเนี่ยเมื่อมันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตด้วยเพราะอย่างที่พูดถึงกันมาในอดีตการผลิตหรือวิธีการผลิตในอดีตเนี่ยเป็นการผลิตเพื่อยังชีพหรือพูดง่ายผลิตเพื่อบริโภคหรือผลิตเพื่อในครัวเรือนนะครับแต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณการค้าเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็เลยเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อยังชีพหรือการผลิตเพื่อบริโภคมาเป็นการผลิตเพื่อการค้านั่นเองนะครับทีนี้ภายหลังสนธิสัญญาบาวริ่งในช่วงพ.ศ. 2475ถึงพ.ศ. 2500เนี่ยการพาณิชยกรรมเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับก็คือพูดง่ายในช่วงนี้เนี่ยมันก็เห็นบทบาททางการเมืองก็คือหมายความว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอำนาจทางการเมืองเปลี่ยนมือไปนั่นเองในช่วงหลัง2475ก็คือหมายความว่าอำนาจทางการเมืองเนี่ยเปลี่ยนมาอยู่ในตัวของผู้นำทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจทางการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเนี่ยก็เลยเข้ามาตั้งธุรกิจการค้าขึ้นมาเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นที่เห็นได้ชัดเจนเช่นกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มซอยราชครูก็ได้ตั้งก่อตั้งบริษัททหารสามัคคีขึ้นนะครับก็ทำกิจการทางธุรกิจอะไรต่างๆนานานะครับทีนี้พอช่วงหลังพ.ศ. 2500เนี่ยก็ได้เกิดกลุ่มคนกลุ่มใหม่ที่เขาเรียกว่าชนชั้นกลางซึ่งก็เข้ามามีบทบาทในด้านการพาณิชยกรรมแล้วก็เศรษฐกิจไทยกลุ่มชนชั้นกลางก็อาจจะหมายถึงพวกพ่อค้านักธุรกิจก็ได้นะครับทีนี้นั่นก็คือการพาณิชยกรรมนะครับยุคการปรับประเทศให้ทันสมัยทีนี้การพาณิชยกรรมยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยเนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือหมายความว่าเนื่องจากความก้าวหน้าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีการคมนาคมเทคโนโลยีการผลิตก็คือพูดง่ายเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปเจริญก้าวหน้าไปทุกๆด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการนำข้อมูลข่าวสารหรือการนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์ในด้านการพาณิชย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านการพาณิชย์ในยุคหลังปรับประเทศทันสมัยเนี่ยมีการกระทำหรือมีผลยังไงบ้างนะครับอันแรกก็คือว่าเราคงได้ยินคำนี้บ่อยนะครับก็คือหมายความว่าในด้านพาณิชยกรรมเนี่ยเราเริ่มเน้นกลุ่มผู้ประกอบการนะครับที่เขาเรียกว่า SME นั่นเองก็คือหมายความว่าเน้นเรื่องของกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็ก
นะครับณปัจจุบันแล้วก็มีการพูดถึงธุรกิจ SME กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ย

เขาถือว่าเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงผู้ประกอบการขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กเนี่ยก็ดูที่มูลค่าของธุรกิจนั่นเองนะครับถ้ามูลค่าของธุรกิจอยู่ที่ประมาณ50ถึง200ล้านก็ถือว่าเป็นธุรกิจขนาดกลางแต่ถ้าขนาดเล็กก็คือไม่เกิน50ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าณปัจจุบันเราก็เน้นผู้ประกอบการขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนั่นเองหรือที่เขาเรียกว่าธุรกิจ SME นะครับถัดมาในเรื่องของการป้อนสินค้าเข้าสู่ตลาดนะครับก็มีการจัดระเบียบการดำเนินการทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพที่ก็เรียกว่าซัพพลายเชนนะครับก็คือพูดง่ายก็คือว่ามีการระบบการจัดการเกี่ยวกับสินค้าเพื่อให้เข้าสู่หรือถึงมือผู้บริโภคตั้งแต่วัตถุดิบเลยนะครับก็คือหมายความว่ามันหมายถึงซัพพลายเชนก็คือห่วงโซ่อุปทานก็คือการเชื่อมโยงการในหน่วยหรือจุดต่างๆในการผลิตสินค้าหรือบริการโดยเริ่มจากวัตถุดิบจนถึงผู้บริโภคนั่นก็คือหมายความว่ามันมีเรื่องของการยกระดับหรือพัฒนาในเรื่องของการจัดการป้อนสินค้าเข้าตลาดหรือพูดง่ายๆก็คือว่าตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยก็คือวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภคเลยนะครับนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่เห็นได้ชัดเจนในยุคนี้สมัยนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นก็คือหมายความว่าเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของการค้าการขายนั้นก็อยู่บนพื้นฐานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยนั่นเองเพราะเราจะเห็นว่ามีเรื่องของ e-commerce มีเรื่องของ e-government ก็คือพูดง่ายๆการดำเนินการทางธุรกิจนั้นไม่จำเป็นจะต้องเผชิญหน้าแล้วสามารถติดต่อหรือมีกิจกรรมระหว่างกันบนระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์นั่นเองซึ่งมันก็มาพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าในยุคสมัยปัจจุบันของเทคโนโลยีการสื่อสารนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือภาพรวมของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านพาณิชยกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าความหมายของการพาณิชยกรรมนั้นมันคืออะไรพูดง่ายๆคือการพาณิชยกรรมนั้นก็คือการค้าขายนั่นเองนะครับการพาณิชยกรรมในยุคปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับมีลักษณะอย่างไรก็คือพูดง่ายเปลี่ยนจากเรื่องของค้าขายโดยการแลกเปลี่ยนสินค้ามาเป็นค้าขายโดยผ่านตัวกลางหรือสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนก็คือเงินโดยเหตุผลหลักใหญ่สำคัญที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นก็คือเรื่องของการทำสนธิสัญญาเบาลิงเสร็จแล้วหลังจากการปรับประเทศให้ทันพาณิชยกรรมยุคหลังนะครับยุคหลังการปรับประเทศทันสมัยเน้นเรื่องอะไรนะครับก็คือเน้นเรื่องการนำเทคโนโลยีต่างๆนานาเข้ามาใช้ในการพาณิชย์ซึ่งเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเราเน้นเรื่องของการพาณิชย์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์รวมไปถึงเราให้ความสำคัญกับกลุ่มธุรกิจกลุ่มใหม่ที่เรียกว่าผู้ประกอบการขนาดกลางและผู้ประกอบการขนาดย่อมหรือที่เราเรียกว่าSME นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่าการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านพาณิชยกรรมแล้วก็เนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริการนะครับถ้าพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริการนะครับเนื้อหาที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือความหมายของการบริการการบริการของไทยในยุคการปรับประเทศให้ทันสมัยแล้วก็การบริการของไทยในยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นแรกถ้าพูดถึงความหมายของการบริการเนี่ยเขาก็บอกว่าการบริการเนี่ยนะฮะมันก็คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่มีการผลิตสินค้าใดๆในลักษณะที่เป็นผลิตภัณฑ์แต่เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆพูดง่ายๆนะครับถ้าพูดถึงการบริการหรือภาคบริการเนี่ยมันเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหมือนกันนั่นแหละแต่ไม่ได้เป็นการผลิตตัวสินค้าใดๆนั่นเองนะครับเป็นการให้บริการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคบริการเนี่ยนะครับหรือการบริการเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้เป็นภาคที่ผลิตตัวสินค้าออกมาที่แตะต้องสัมผัสได้เนี่ยแต่มันก็เป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญแล้วก็ก่อให้เกิดรายได้ที่สำคัญด้วยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกประเทศก็พยายามเน้นเรื่องภาคบริการเหตุผลก็เพราะว่ามันก่อให้เกิดรายได้และในขณะเดียว

กันมันไม่จำเป็นต้องมีการลงทุนที่มากมายนักนั่นเองนะครับเพราะว่านะครับเป็นภาคที่ก่อให้เกิดรายได้แล้วเนี่ยก็เพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าไม่ต้องมีการใช้เงินในการลงทุนมากนักนะครับไม่ต้องมีการผลิตไม่ต้องผ่านกระบวนการผลิตไม่ต้องมีการลงทุนนั่นเองแต่ว่าเป็นการสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการและก็ของประเทศโดยเฉพาะของประเทศไทยเนี่ยนะฮะที่มีลักษณะภูมิประเทศเอื้อต่อภาคบริการเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงภาคบริการที่สำคัญของประเทศไทยหรือภาคบริการที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนักอาศัยพื้นฐานของประเทศไทยที่มีก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติเยอะแยะมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางทะเลนะครับภูเขาป่าไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือถือว่าเป็นภาคบริการที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็นำรายได้เข้าสู่ประเทศจำนวนมากนะครับแล้วก็พูดง่ายๆก็คือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นภาคบริการที่ไม่ต้องลงทุนมากนะครับอาศัยพื้นฐานหรือธรรมชาติของประเทศนั้นๆที่มีนั่นเองที่เอื้อต่อภาคบริการนั่นเองกรณีประเทศไทยก็จะเห็นได้ชัดเจนการบริการของไทยในยุคการปรับประเทศให้ทันสมัยก็คือพูดง่ายๆเรื่องของภาคบริการของไทยในยุคของการปรับประเทศให้ทันสมัยนั่นเองนะครับมีที่มาที่ไปยังไงนะครับก็คือพูดง่ายๆในเรื่องของภาคบริการหรือการบริการเนี่ยเขาก็บอกว่าตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็เริ่มมีการพัฒนาในเรื่องของด้านบริการแล้วนะครับทั้งนี้ก็เพราะเหตุผลนะครับถือว่าภาคบริการหรือการบริการเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนะครับก็คือพูดง่ายๆภาคบริการเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับประเทศนั่นเองผลก็คืออย่างที่เรียนแล้วว่าภาคบริการนั้นอาจจะมีการลงทุนในการผลิตไม่ต้องมีการลงทุนในการผลิตไม่ต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องของการผลิตนั่นเองเพราะว่าโดยพื้นฐานอาศัยนะครับธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศนะครับรวมไปถึงไม่จำเป็นต้องใช้เรื่องของการลงทุนอะไรมากมายนักใช้ไอเดียในความคิดสร้างสรรค์นะครับหรือเรื่องของการให้บริการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริการเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญอันนึงในการขับเคลื่อนหรือการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะว่าถือว่าเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญนั่นเองถัดมานะครับก็เพราะว่าการพัฒนาประเทศแล้วก็การยกระดับรายได้ของประชาชนเนี่ยมันส่งผลต่อความต้องการในการบริการสินค้าแล้วก็อุปโภคบริโภคมากขึ้นก็คือหมายความว่าเมื่อประเทศพัฒนามากขึ้นรายได้ของประชาชนมีเพิ่มมากขึ้นความต้องการในภาคบริการเนี่ยมันก็เลยมีมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับภาคบริการนี่ก็คือรวมบริการในเรื่องของสินค้าบริการในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆด้วยนะครับถัดมาก็คือเรื่องของการบริการของไทยในยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับในยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยเนี่ยเนื่องจากโดยภาพรวมแล้วเนี่ยรูปแบบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของภาคบริการหรือพูดง่ายๆรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคบริการเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยซึ่งก็แน่นอนว่าเปลี่ยนแปลงไปตามความทันสมัยของเทคโนโลยีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อยุคปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารเทคโนโลยีด้านต่างๆมีความเจริญก้าวหน้ามีความทันสมัยมากขึ้นนะครับธุรกิจภาคบริการก็มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคบริการเนี่ยจึงต้องมีการปรับตัวในแง่ของการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในภาคบริการเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคบริการจึงมีความทันสมัยมีความสมัยใหม่ทันสมัยและสมัยใหม่ในเรื่องอะไรบ้างนะครับก็คือพูดง่ายๆทำให้การบริการเนี่ยมีความรวดเร็วมากขึ้นทำให้การบริการเนี่ยต้นทุนต่ำมากขึ้นและมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองแล้วก็มีความสะดวกต่อผู้ใช้นั่นเองง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างที่ให้เห็นภาพชัดเจนก็คือเรื่องของภาคบริการหรือการบริการทางการเงินนะครับอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าการบริการทางการเงินณปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆง่ายๆเลยก็คือกับสถาบันการเงินหรือกับธนาคารนั่นเองนะครับบริการทางการเงินณปัจจุบันเนี่ยเกือบจะเรียกได้ว่าไม่ต้องไปมี

0: ปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้าแล้วก็คือพูดง่ายผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สำนักงานของสถาบันการเงินนั้นๆอีกละนะครับด้วยความทันสมัยหรือความสมัยใหม่ของเทคโนโลยีนั้นเราสามารถทำธุรกรรมทางการเงินเกือบทุกชนิดเลยบนเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ทุกคนมีนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเห็นชัดเจนว่าภาคบริการเองก็พยายามนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการดำเนินกิจการเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกรวดเร็วรวมทั้งประหยัดด้วยนั่นเองนะครับถัดมานะครับกิจกรรมในภาคบริการเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่เปลี่ยนแปลงไปในแง่ที่ไม่ได้หมายความว่าลดน้อยถอยลงไปแต่หมายความว่าเปลี่ยนรูปแบบไปก็คือหมายความว่ายกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับการบริการในยุคสมัยใหม่เนี่ยก็เน้นการที่พูดง่ายๆเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็คือหมายความว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนก็คือหมายความว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวนะครับได้มีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวนั้นไม่ไปสร้างมลพิษหรือไปทำลายแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆนะครับรวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็คือการท่องเที่ยวนั้นนอกจากจะได้ความเพลิดเพลินแล้วเนี่ยยังมีผลดีต่อสุขภาพด้วยนะครับอาจจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงภาคบริการถึงแม้จะมีประโยชน์ในเรื่องของการยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจสร้างรายได้อะไรก็แล้วแต่แต่ในขณะเดียวกันภาคบริการเนี่ยมันก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับปัญหาของภาคบริการที่เห็นได้ชัดเจนก็คือหมายความว่าต้องเข้าใจว่าต้องยอมรับว่าภาคบริการเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีความอ่อนไหวคำว่ามีความอ่อนไหวคืออาจจะได้รับผลกระทบง่ายหากประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติกรณีณปัจจุบันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนว่าประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยก็เจอสถานการณ์วิกฤตเดียวกันก็คือโรคระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นภาคบริการที่สำคัญเลยเนี่ยก็ถือว่าชะลอตัวหรือพูดง่ายๆก็คือว่าหดตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนอกจากโรคระบาดแล้วเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับภาคบริการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะภาคบริการถูกมองว่าเป็นภาคธุรกิจที่ไม่จำเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวพูดง่ายถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจคนก็อาจจะท่องเที่ยวน้อยลงเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ยังไม่จำเป็นนักสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้หรือลดได้หรือยกเลิกไปได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือปัญหาของภาคบริการนั่นเองรวมไปถึงเรื่องของความวุ่นวายทางการเมืองก็จะเป็นเหตุผลที่ส่งผลกระทบต่อภาคบริการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริการเพราะฉะนั้นความหมายของการบริการก็คือพูดง่ายไม่ใช่เป็นเรื่องของการผลิตสินค้าตัวสินค้านั่นเองนะครับแต่เป็นการให้บริการนะครับแล้วก็การบริการในยุคปรับประเทศให้ทันสมัยรวมไปถึงการบริการยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับก็จะเห็นว่ามีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับภาคบริการมากขึ้นนั่นเองและนี่คือภาพรวมของการปรับประเทศให้ทันสมัยในด้านการบริการ
1: สวัสดีครับวันนี้เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยด้านการเมืองการปกครองนะครับมาดูตอนที่1การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกับปกครองก่อนพ.ศ. 2475นะมีวงเล็บ1เพราะจะเป็นช่วงแรกนะครับอันนี้สาระสำคัญก็จะเป็นเรื่องสองเรื่องใหญ่ๆนะครับจะเป็นเรื่องของยุคสุโขทัยอยุธยาธนบุรีช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็มาช่วงรัตนโกสินทร์แต่เป็นช่วงถึงก่อนการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5นะครับมาดูช่วงของสุโขทัยอยุธยาและธนบุรีในสมัยสุโขทัยนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองการปกครองที่สำคัญก็คือเรื่องของการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้นะครับแล้วก็บทบาทของบรรดาพระสงฆ์ที่มีส่วนในการสนับสนุนการปกครองของพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็เรื่องของการประดิษฐ์ลายสือไทยที่เราทราบกันดีว่าในปีพ.ศ. 1826นะครับสมัยอยุธยานั้นมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองปกครองที่ต่างไปจากสุโขทัยที่สำคัญก็คือเรื่องของการสร้างสถาบัน

ากษัตริย์นะครับเป็นสมมุติเทพนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดระบบจตุสดมนะครับแล้วก็จัดเรื่องของระบบศักดินานะครับมีชนชั้นผู้ปกครองชนชั้นสามัญชนหรือไพร่นะครับในช่วงธนบุรีหลังจากที่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะมาสร้างราชธานีขึ้นใหม่รวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายไปนี่เข้ามาเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็เป็นเรื่องของการสร้างบ้านแปลงเมืองใช้คำว่าสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับทีนี้มายุครัตนโกสินทร์ก่อนปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5นะครับก็คือตั้งแต่พ.ศ. 2325ถึง2435นะครับ2325 2435ที่สำคัญก็คือการสร้างสถาบันทางการเมืองการปกครองขึ้นใหม่นะครับเรื่องของการเรื่องของพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่1นะครับแล้วก็การชำระกฎหมายเก่าสมัยอยุธยาและประกาศใช้กฎหมายใหม่นะครับถ้าไล่เรียงนะเป็นรัชกาลไปนะครับตั้งแต่รัชกาลที่1พ.ศ. 2325ถึง2353นี่ก็จะเห็นเรื่องของการสร้างระบบศักดินาและการควบคุมไพร่เพราะมีความสำคัญในยุคนี้นะครับเรื่องของการยึดถือประเพณีจิ้มก้องก็คือการส่งเครื่องบรรณาการไปยังพระเจ้ากรุงจีนนะไปยังจีนแล้วก็การใช้การแสวงหารายได้ของรัฐด้วยการจัดเก็บภาษีนะครับรัฐก็ต้องมีรายได้มีการนำเรื่องของระบบภาษีหลายอย่างมาใช้นะครับสมัยรัชกาลที่2 2352ถึง2367นะครับที่สำคัญก็คือเรื่องของการกำจัดเสี้ยนหนามทางการเมืองการปกครองนะครับแล้วก็การให้พระราชวงศ์เข้าควบคุมการบริหารกรมสำคัญสำคัญตอนนั้นยังเป็นกรมอยู่นะครับเรื่องของการไม่แต่งตั้งวังหน้าแล้วก็เรื่องของการปรับปรุงด้านกฎหมายนะครับในสมัยรัชกาลที่2นะครับสมัยรัชกาลที่2ยังมีเรื่องของพระปรีชาสามารถในการสงครามของรัชกาลที่2นะครับการค้าขายกับต่างประเทศการปรับปรุงภาษีนะครับเพื่อแสวงหารายได้ให้กับรัฐให้กับผู้ปกครองในยุคนี้เนี่ยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องการความก้าวหน้าและการขยายตัวของงานทางด้านวรรณคดีในยุคนี้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกการกำเนิดธงชาตินะธงชาติมีครั้งแรกเป็นรูปช้างที่อยู่บนพื้นสีแดงนะครับทีนี้มาถึงสมัยรัชกาลที่3นะครับพ.ศ. 2367ถึง2394เนี่ยครับก็เป็นเรื่องของการเกิดระบบที่เรียกว่าเจ้าภาษีนายอากรนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการชำระภาษีโดยการใช้ให้จ่ายเป็นเงินนะครับให้จ่ายเป็นเงินแทนที่จะเป็นเรื่องสินค้าแทนที่จะเป็นสิ่งของและก็แรงงานนะครับแล้วก็เป็นการค้าขายกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศที่ไปเดินสำเภาเดินเรือสำเภาไปค้าขายได้สมัยรัชกาลที่3ต่อมาคือนโยบายในเรื่องของการป้องกันประเทศและก็การสงครามนะครับเรื่องของการคมนาคมขนส่งและก็การตั้งเมืองใหม่ซึ่งมีขึ้นในสมัยนี้นะครับทีนี้มารัชกาลที่3อีกส่วนหนึ่งนะครับคือการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาเรื่องของวรรณคดีและก็ศาสนาแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศครั้งนี้แหละครับที่ตะวันตกเข้ามาทำสนธิสัญญากับไทยเป็นครั้งแรกนะครับสมัยรัชกาลที่4 2394ถึง2411นี่นะครับการเมืองการปกครองในแนวทางสมัยใหม่แบบตะวันตกอิทธิพลของตะวันตกเข้ามาเยอะในยุคนี้การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะว่ามีการทำสนธิสัญญาเบาริ่งที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยต้องเปิดกว้างขึ้นนะครับการตัดถนนการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาศาสนาศิลปกรรมจิตกรรมและประติมากรรม
นะครับก็เกิดขึ้นในสมัยนี้นะครับในตอนที่1นี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกับปกครองที่สำคัญตั้งแต่ยุคของสุโขทัยอยุธยานะครับธนบุรีมาถึงรัตนโกสินทร์นะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1มาจนถึงสมัยรัชกาลที่4นะครับก่อนที่จะถึงการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5ครับมาตอนที่2นะครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองก่อน2475ในช่วงที่2นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวโยงมาถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงสมัยรัชกาลที่5นะครับถึงรัชกาลที่7ก็คือรัชกาลที่5ตั้งแต่พ.ศ. 2411เนี่ยนะครับตั้งแต่ครองราชยังทรงพระเยาว์อยู่พระชันษาเพียง 15-16 พรรษาเนี่ยไปจนถึงเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่7นะครับ2475นะครับช่วงเวลาก็หลายปีทีเดียวนะครับสาระสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการเมืองปกครองในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการ อะไรนะครับการตั้งสภาต่างๆที่เรียกว่าเป็นสภาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินของพระมหากษัตริย์นั่นเองก็มีสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินสภาที่ปรึกษาในพระองค์เหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะวัตถุประสงค์ของรัชกาลที่5ในการแต่งตั้งสภาเหล่านี้ก็เพื่อที่จะให้เป็นที่ปรึกษาในการเปลี่ยนแปลงในการบริหารราชการแผ่นดินต่างๆแต่เมื่อการทำงานของสภาไม่ค่อยเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลนักก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างเปลี่ยนแปลงทั้งตัวบุคคลนะครับทีนี้ในส่วนที่สำคัญหนึ่งก็คือในการวางแนวทางและเป้าหมายที่สำคัญอันหนึ่งซึ่งก็ทำสำเร็จในเวลาต่อมานั่นก็คือเกี่ยวกับทาสนะครับในรัชกาลนี้ก็สามารถเลิกทาสได้นะครับแล้วก็มีการจัดตั้งนะครับจัดตั้งเสนาบดีสภาเรียกว่าเสนาบดีสภาในปีพ.ศ. 2431ซึ่งทำก่อนที่จะมีการปฏิรูปการปกครองนะครับอีกสำคัญมาถึงในช่วงปฏิรูปการปกครองนี่นะครับก็คือการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางปัจจุบันเรารู้จักในชื่อของกระทรวงต่างๆนะครับกระทรวงก็เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5ก่อนนั้นเป็นกรมนะครับเป็นจตุสดมกรมทั้ง4เนี่ยแล้วก็นอกจากส่วนกลางแล้วก็มีส่วนภูมิภาคนะครับไม่ได้เกิดเป็นจังหวัดอำเภอก่อนในช่วงนั้นแต่ตั้งเป็นมณฑลต่างๆนั่นหมายความว่าทำให้ส่วนกลางเนี่ยสามารถเข้าไปควบคุมส่วนภูมิภาคนี้ได้ทั้งหมดนะครับและที่สำคัญอันนึงก็คือเป็นการกำเนิดปกครองท้องถิ่นครั้งแรกนั่นก็คือการจัดตั้งสุขาภิบาลสุขาภิบาลกรุงเทพสุขาภิบาลท่าฉลอมนะครับก็จัดตั้งขึ้นแล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นในเวลาต่อมานะครับอีกเรื่องนึงก็คือในสมัยรัชกาลที่6นะต่อเนื่องมาจากรัชกาลที่5รัชกาลที่5สิ้นพระชน2453รัชกาลที่6ก็ขึ้นครองราชไปจนถึง2468นะครับที่เกิดเหตุการณ์สำคัญหนึ่งสมัยรัชกาลที่6ก็คือเกิดกบฏที่เรียกว่ากบฏรศ130บางทีก็เรียกว่ากบฏเก๊กเหม็งนะครับก็บรรดานายทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยนะครับระดับร้อยโทร้อยเอกนี่นะครับรวมกันจะก่อกบฏแต่ยังไม่เกิดกบฏนะครับทางผู้ปกครองเนี่ยทราบก่อนแล้วก็มีการจับกุมนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งทำให้เกิดการกดดันที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในเวลาต่อมากบฏนี่แหละครับเป็นส่วนสำคัญที่นำไปสู่การก่อเกิดคณะราษฎรนะซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลที่7แล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการที่วางแนวทางนะครับการจัดตั้งหน่วยงานหลายหน่วยงานขึ้นนะครับไปสู่แนวทางสมัยใหม่ก็คือต่อยอดมาจากสมัยรัชกาลที่5นะครับทีนี้พออีกเรื่องนึงนะครับในส่วนของรัชกาลที่6เองเนี่ยก็คือเรื่องของการตัดสินพระทัยเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่2นะครับโทษทีสงครามโลกครั้งที่1ครับสงครามโลกที่1ก็คือในช่วง2460พ.ศ. 2460เนี่ย
รัชกาลที่6ได้ตัดสินพระทัยส่งทหารเข้าไปร่วมนะครับแล้วก็พระราชกรณีกิจอื่นๆที่พระองค์ทรงกระทำที่ทำให้คนไทยสังคมไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวทางทันสมัยมากขึ้นนะครับทีนี้มาถึงสมัยรัชกาลที่7นะครับที่ครองราชต่อเนื่องมา2468เอาจริงๆสละราชสมบัตินั้นสมัยพ.ศ. 2477นะครับแต่ว่า2475มันมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองกับปกครองก่อนนะครับก็คือมีการจัดระบบราชการที่เพิ่มเติมขึ้นในบางส่วนนะครับเรื่องของการจัดตั้งอภิรัฐมนตรีสภานะครับในปี2468นั่นเองนะครับแล้วก็ตั้งสภาองคมนตรีนะครับเป็นการเริ่มต้นให้มีองคมนตรีในยุคนี้แล้วก็มาสู่เรื่องของการแต่งตั้งเสนาบดีสภานะครับก็มีองค์กรใหม่ๆเกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือทรงให้มีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมานะเป็นครั้งแรกแต่รัฐธรรมนูญที่รัชกาลที่7เนี่ยให้มีการจัดทำขึ้นนั้นไม่มีการประกาศใช้นะครับอันนี้เป็นช่วงสมัยรัชกาลที่7นะครับทั้งหมดในช่วงตั้งแต่ปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5นะครับ2435เนี่ยครับที่เราพูดถึงวันข้าราชการพลเรือนคือวันที่1เมษายน2435เป็นการเริ่มต้นปฏิรูปการปกครองจากราชการส่วนกลางเปลี่ยนกรมที่มีอยู่เดิมนะครับมาเป็นกระทรวงนะครับกระทรวงก็แยกย่อยลงไปมีหน่วยงานย่อยๆของกระทรวงและส่วนของภูมิภาคเดิมที่ปกครองโดยเจ้าเมืองเดิมเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นมณฑลต่างๆแล้วส่งคนจากส่วนกลางจากกรุงเทพจากบางกอกไปปกครองนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้ก็มีต่อเนื่องมาสมัยรัชกาลที่6นะครับพอสมัยรัชกาลที่6นี่การรับความรู้วิทยาการต่างๆจากตะวันตกเข้ามาก็มีส่วนทําให้คนบางกลุ่มก็คือข้าราชการเองนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของทหารได้พยายามผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงการเมืองกับปกครองครั้งแรกก็คือจริงๆเกิดกบฏครั้งแรกสมัยรัชกาลที่5แต่ไม่ใช่เป็นกบฏที่เตรียมการเพื่อจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแค่การนำเสนอความคิดที่ต้องการให้รัชกาลที่5เปลี่ยนแปลงการปกครองแต่สมัยรัชกาลที่6กบฏรศ130เนี่ยเป็นการเตรียมการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเลยนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดในการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองนะครับสมัยตั้งแต่รัชกาลที่5มาจนถึงพ.ศ.2475ครับมาถึงตอนที่3นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงการเมืองกับปกครองระหว่างพ.ศ. 2475ถึง2540ก่อนนะครับก็จะมีหลังจากนั้นก็จะเป็นตอนที่4ในช่วงนี้นะครับก็จะมีประเด็นสำคัญอยู่2ประเด็นนะครับคือแยกตามช่วงเวลาช่วงแรกก็เป็นการพัฒนาการทางการเมืองกับปกครองพ.ศ. 2475ถึง2516ก่อนพอ2516มีเหตุการณ์สำคัญและหลังจากนั้นก็เป็นพัฒนาการทางการเมืองการปกครองพอ2516ถึง2540นะครับมาดูช่วงแรกนะครับพัฒนาการทางการเมือง2475ถึง2516นี่นะครับก็จะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับของ2000ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองหลัง2475นะครับเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับหรือ absolute monarchy เนี่ยมาเป็นรัฐสภาหรือเป็น parliament นะครับก็เริ่ม2475แล้วก็มีการจัดตั้งสถาบันทางการเมืองใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งบุคคลเข้าไปดำรงตำแหน่งในสถาบันการเมืองใหม่ตามรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ประกาศใช้วันที่27มิถุนายน2475นะครับแล้วก็มาสู่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองที่เป็นไปอย่างรุนแรงในช่วงนี้นะครับ
จะพบว่ามีการกบฏมีการรัฐประหารนะครับมีการยึดอำนาจกันขัดแย้งกันในกลุ่มของผู้ปกครองด้วยกันเองนะครับไม่ว่าจะในกลุ่มคณะราษฎรเองหรือระหว่างคณะราษฎรกับกลุ่มผู้ปกครองเดิมนี่นะครับแล้วก็มาสู่เรื่องนโยบายชาตินิยมซึ่งเกิดขึ้นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามจอมพลป.พิบูลสงครามนี่ก็เป็นหนึ่งในผู้นำคณะราษฎรเกิดขึ้นในช่วงแรกที่จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับคือ2481ถึง2487ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็มาสู่ประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งระหว่างนี้นะครับหลังตั้งแต่2475ก็มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นเป็นระยะนะครับแต่มีการขยายเวลาในช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับคนไทยก็ได้การเลือกตั้งในช่วงนี้แล้วก็มีการร่างรัฐธรรมนูญจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับที่3นะครับหลังจากมีฉบับใหม่ในปี2475ใน2ฉบับแล้วก็เป็นฉบับที่3ประกาศใช้ในปี2489นะครับหลังจากนั้นก็เกิดความทางการเมืองขึ้นมาอีกนะครับมีการเกิดความรุนแรงในการต่อสู้กันนะครับแล้วอำนาจการเข้ากลับเข้าสู่อำนาจนะครับจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยก็เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งนะครับในปีตั้งแต่2491ไปจนถึง2500คราวนี้ก็อยู่ยาวนานทีเดียวนะครับแล้วก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะครับสลับกับการเกิดกบฏเกิดการรัฐประหารนะครับในช่วงเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกบฏอะไรครับกบฏวังหลังกบฏเสนาธิการนะครับมาเป็นรัฐประหาร2494รัฐประหาร2500อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มาถึงการสิ้นสุดอำนาจของจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับอำนาจจอมพลป.สิ้นสุดลงโดยการรัฐประหารโดยการนำของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เมื่อวันที่16กันยายน2500นะครับหลังการเลือกตั้งตอนต้นปี2500แล้วทีนี้ก็มาสู่เรื่องของการเมืองในยุคที่เรียกว่าการเมืองพ่อขุนอุปถัมภ์บางคนก็เรียกว่าอย่างนั้นนะครับก็คือยุคของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์แต่ในช่วงที่สั้นกว่าจอมพลป.ระหว่างปี2500ถึง2506จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับแล้วก็มาสู่การเมืองเผด็จการทหารภายใต้ลูกน้องของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับเพราะจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยถึงแก่อสัญญกรรมในเดือนธันวาคม2506จอมพลถนอมกิติขจรก็ขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตอนแรกก็โดยรัฐธรรมนูญแต่ตอนหลังก็มาโดยการยึดอำนาจนะครับอันนี้เป็นช่วงของพัฒนาการทางการเมืองการปกครองนะครับตั้งแต่2000ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่2475ถึง2516 2516เนี่ยเกิดเหตุการณ์สำคัญนะครับก็คือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง2516หรือที่เรียกว่าเหตุการณ์14ตุลาคมนะครับก็เป็นการสิ้นสุดอำนาจของจอมพลถนอมกิติขจรและพวกพ้องทางทหารนะครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานครได้มีบทบาททางการเมืองเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มาสู่การจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนนั้นคือรัชกาลที่9เนี่ยทรงแต่งตั้งนายสัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วก็มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้เมื่อวันที่7ตุลาคม2517นะเป็นรัฐธรรมนูญที่ค่อนข้างจะมีแนวทางในทางประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วการเลือกตั้งทั่วไปก็เกิดขึ้นนะครับครั้งแรกในปี2518รัฐบาลมาจากส.ส.มาจากพรรคการเมืองในตอนนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีคนแรกจากการเลือกตั้งก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชไม่ได้รับเสียงข้างมากในสภานะครับหลังจากนั้นก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลหลายพรรคครับ
ก็นำไปสู่เรื่องของความรุนแรงการยุบสภานะครับแล้วก็เลือกตั้ง2519แล้วมาจัดรัฐบาลชุดใหม่ตอนนี้แหละครับหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชได้เป็นนายกแต่ก็ต้องสิ้นสุดโดยการรัฐประหารนะครับและเข้ามาสู่ยุคที่เป็นยุคของการอะไรครับรัฐประหาร2ครั้งแล้วมาสู่ยุคการเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองกึ่งประชาธิปไตยระหว่างปี2521-22นี่ครับไปจนถึง2534นะครับแล้วต่อมาก็ทหารมายึดอำนาจรสช.ยึดอำนาจก็เป็นยุคของพฤษภาธมินแล้วนำไปสู่ปฏิรูปการเมืองระหว่างปี35ถึงปี2540ครับมาตอนที่4นะครับเป็นการปฏิรูปการเมืองการปกครองนะฮะตั้งแต่พ.ศ. 2540เนี่ยคนไทยต้องจำไว้นะ2540มีรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปต่อเนื่องมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาสำคัญ3ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือพัฒนาการการเมืองการปกครอง2540 2549ก่อนนะครับเริ่มจากการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาถึงรัฐประหารนะครับแล้วช่วงที่2ก็2549ถึง2557อันนี้สิ้นสุดโดยการรัฐประหาร2557นะครับแล้วก็ช่วงที่3ก็คือตั้งแต่2557ต่อเนื่องมานะครับมาดูช่วงแรกตั้งแต่2540นะครับถึง2549สาระสำคัญในช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่สำคัญนะครับในช่วงนี้ก็ได้แก่เรื่องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540นะครับเรียกกันว่าฉบับปฏิรูปการเมืองบ้างฉบับประชาชนบ้างเพราะว่ามีการแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เรียกว่าสสร.นะครับ99คนมาปฏิรูปการเมืองมากมายนะครับการเลือกตั้งก็มีองค์กรกลางที่เรียกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นี่นะครับมาทำหน้าที่จริงๆมีการปฏิรูปหลายด้านนะครับไม่เฉพาะการเมืองการเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับ2ครั้งครั้งแรก2544นะครับครั้งที่2 2548ครั้งแรกนี่จะพบว่ากับครั้งที่2นี่4ปีหมายความว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพอยู่จนครบเวลาครบตามวาระนะครับแล้วก็จะมีการเกิดความขัดแย้งกันนะครับเกิดการเกิดเหตุรุนแรงเกิดการประท้วงรุนแรงมีกลุ่มเสื้อเหลืองกลุ่มพันธมิตรขึ้นมาในที่สุดผู้นำทหารนะครับก็เข้ามาแทรกแซงทางการเมืองโดยตรงซึ่งหมายถึงการเข้ามาทำรัฐประหารหรือคูเดอตานะครับในปี2549นะครับทีนี้พัฒนาการการเมืองการปกครองระหว่าง2549ที่เกิดรัฐประหารแล้วเนี่ยไปจนถึง2557มีอะไรบ้างนะครับสาระสำคัญก็จะมีเรื่องของเกี่ยวข้องนะครับในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญของคณะทหารที่มายึดอำนาจคณะนี้เรียกตัวเองว่าคปคคณะปฏิรูปการปกครองนะครับคปคภายหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออื่นนะครับแต่ตอนแรกว่าคปคแล้วก็มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับตอนที่เข้ามายึดอำนาจคปคก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูญของตัวเองนะครับแล้วก็ตั้งสภาตั้งคณะบุคคลคณะกรรมการมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งก็ประกาศรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปี2550รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นครั้งแรกที่ให้มีการลงประชามตินะพอประกาศรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในเดือนสิงหาคม2550เนี่ยเดือนธันวาคมการเลือกตั้งทั่วไปนะครับก็จะได้รัฐสภาใหม่ได้รัฐบาลใหม่นะครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นรัฐบาลที่มาจากกลุ่มเดิมจากกลุ่มที่มีอำนาจหลังการเลือกตั้ง2544นั่นแหละครับทีนี้ก็นำมาสู่กลุ่มที่ต่อต้านกลุ่มเดิมก็คือที่เรียกกันว่าระบอบทักษิณนะกลุ่มพันธมิตรกลุ่มเสื้อเหลืองหลายกลุ่ม
ก็มาต่อต้านขณะที่กลุ่มอำนาจที่ชนะการเลือกตั้งนี่คือระบอบทักษิณเองก็มีกลุ่มเสื้อแดงขึ้นมาสนับสนุนเพราะฉะนั้นก็เลย

0: กลายเป็นเรื่องที่มีความขัดแย้งกันนะครับนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลชุดใหม่นะครับแล้วก็เนี่ยฮะมาจากครอบครัวของตระกูลชินวัตรเนี่ยฮะของตระกูลของชินวัตรคือบริษัทชินคอปและหลังจากนั้นก็นำไปสู่เรื่องของการยึดทรัพย์นะครับเพราะว่าตระกูลชินวัตรตอนมีอำนาจเนี่ยขายทรัพย์สินของบริษัทชินคอปให้กับบริษัทเทมัสเซกของสิงคโปร์ในที่สุดก็นำไปสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมีการยึดทรัพย์สินกว่า 40,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต่อเนื่องมานะครับกระบวนการการเลือกตั้งทั่วไปและการจัดตั้งรัฐบาลนะครับในปี2554วันที่3กรกฎาคม2554เนี่ยก็มีการเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามนะครับกลุ่มการเมืองเดิมของระบอบทักษิณเนี่ยโดยน้องสาวของคุณทักษิณชินวัตรคือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยก็เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็เกิดเรื่องของวิกฤตการทางการเมืองนะครับเรื่องที่มาเป็นประเด็นสำคัญก็คือรัฐบาลไปออกกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมรับรู้กันว่าถ้าออกกฎหมายนิรโทษกรรมถ้ารวมบุคคลที่ทำผิดทางการเมืองด้วยก็จะทำให้คุณทักษิณชินวัตรนี่ได้ประโยชน์ประชาชนก็ออกมาต่อต้านนะครับจากกฎหมายนิรโทษกรรมนั่นเองซึ่งออกในปลายปี2556นะครับก็เกิดกลุ่มต่อต้านกลุ่มสำคัญคือกปปส.นะครับแล้วก็นำมาสู่การรัฐประหารในปี2557นะครับในระหว่างปี2557เป็นต้นมารัฐประหารคสช.เนี่ยคณะรักษาความมั่นคงความสงบแห่งชาติที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ดำเนินการในการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญของคสช.ก่อนนะครับในปี2557ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งคณะบุคคลนะครับจากอำนาจของคสช.เนี่ยให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รัฐธรรมนูญฉบับที่20นะครับก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับเป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้กันมาต่อเนื่องมานะครับแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในปี2562การเมืองก็ดำเนินการมาจนถึงในช่วงที่รัฐบาลคสช.มีอำนาจในช่วงเวลานี้นะครับ
1: เนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐนะครับเนื้อหาตรงนี้ก็จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐในสมัยรัชกาลที่5นะครับเพราะว่าถือว่าเริ่มมีการปฏิรูปเริ่มมีการจัดการบริหารภาครัฐในรูปแบบสมัยใหม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการวางระบบสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์นะครับรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนการบริหารงานด้านยุติธรรมแปลพูดง่ายๆนี่ก็คือภาพรวมที่พูดถึงการบริหารหรือการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารงานภาครัฐในสมัยรัชกาลที่5หรือบางทีอาจจะเรียกว่าเป็นการปฏิรูประบบราชการก็ว่าได้นะครับอันแรกเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการวางระบบสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์นะครับอันนี้ก็ถือเป็น2เรื่องหลักที่สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ต้องจัดตั้งขึ้นหรือการปฏิรูปการบริหารงานด้านภาครัฐเนี่ยก็เพื่อเป็นการปรับปรุงประเทศตามแบบตะวันตกก็คือพูดง่ายๆนะครับปฏิรูประบบราชการการบริหารงานภาครัฐเพื่อให้ประเทศโดยรวมเนี่ยดูทันสมัยขึ้นแล้วก็เป็นการปรับปรุงตามแบบของ ตะวันตกนั่นเองเพื่อให้ชาติตะวันตกเห็นว่าเรามีการปรับประเทศให้ทันสมัยแล้วนั่นเองจะได้ไม่มีข้ออ้างในการมาล่าอาณานิคมอะไรต่างๆนานานะครับนอกจากเป็นการปรับประเทศให้ทันสมัยตามอย่างของตะวันตกแล้วเนี่ยการกระทำดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการดึงอำนาจกลับสู่พระมหากษัตริย์นะครับซึ่งเมื่อดึงอำนาจกลับสู่พระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อการปฏิรูปรวมไปถึงเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินให้ทันสมัยในเวลาต่อมาเพราะว่าต้องเข้าใจว่าอำนาจในอดีตเขาอาจจะมีการกระจัดกระจายไปสู่ส่วนต่างๆภายในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิรูปดังกล่าวหรือการกระทำดังกล่าวนี่ก็คือถือว่าเป็นการดึงอำนาจกลับสู่พระมหากษัตริย์ด้วยนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์หรือว่า Privy Council นะครับก็ชัดเจนว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วเพราะนี่ก็จะทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับให้กับพระมหากษัตริย์ในเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินนั่นเองนะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมดเนี่ย49คนนะครับของสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์ก็จะประกอบไปด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ขุนนางชั้นเจ้าพระยาแล้วก็พระยาจำนวนหรือว่าต่ำกว่าพระยานะครับตามจำนวนที่ปรากฏในสไลด์นะครับหลังๆเนี่ยสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์เนี่ยพูดง่ายๆก็คือเป็นพื้นฐานหรือเป็นก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าองคมนตรีในปัจจุบันนั่นเองนะครับทีนี้อย่างที่เรียนแล้วว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์เนี่ยก็จะทำหน้าที่ถวายคำปรึกษาให้กับพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการสืบสวนข้อเท็จจริงในราชการต่างๆนะครับแล้วก็สอดส่องเหตุการณ์สำคัญในบ้านเมืองรวมไปถึงชำระฎีกาที่มีผู้ถวายฎีกานั่นเองนะครับทีนี้พอมาในปีพ.ศ. 2435เนี่ยนะครับก็เริ่มมีการเปลี่ยนนะครับได้เปลี่ยนสภาที่ปรึกษาในพระองค์ให้เป็นองคมนตรีสภาจนกลายมาเป็นคณะองคมนตรีในปัจจุบันนั่นเองหรือพูดง่ายคณะองคมนตรีในปัจจุบันก็มีที่มาจากสภาที่ปรึกษาในพระองค์รัชกาลที่5นั่นเองครับทีนี้ประเด็นถัดมาก็ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นนะครับในสมัยรัชกาลที่5ก็มีการปรับเปลี่ยนการบริหารราชการในทั้ง3ส่วนนี้นะครับในเรื่องของสาเหตุว่าทำไมต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคก็เพราะว่าเรื่องของภัยคุกคามของชาติมหาอำนาจตะวันตกเรื่องของการบริหารราชการแบบเดิมนั้นไม่เหมาะกับสภาพบ้านเมืองที่เจริญขึ้นนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงการปรับเปลี่ยนการบริหารราชการส่วนกลางได้มีอะไรบ้างนะครับที่เห็นได้ชัดเจนก็คือในสมัยรัชกาลที่5ท่านได้ทรงโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทววงศ์วโรปการเสด็จไปอังกฤษไปดูงานด้านการปกครองเพื่อนำมาปรับปรุงเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าได้มีการเพิ่มหน่วยงานใหม่นะครับ6กรมรวมกับ6กรมเดิมเป็น12กรมและภายหลังเนี่ยก็กรมต่างๆนานาก็ยกฐานะเป็นกระทรวงก็คือพูดง่ายมีการปฏิรูประบบราชการส่วนกลางในเรื่องของยกฐานะให้หน่วยราชการเป็นกระทรวงนั่นเองหรือพูดง่ายก็คือมีกระทรวงเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองนะครับในส่วนภูมิภาคนะครับก็ชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนเป็นระบบเทศาภิบาลนะครับการเปลี่ยนระบบเป็นเทศาภิบาลนั้นก็จะเป็นการรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางก็คือหมายความว่าโดยสมุหเทศาภิบาลก็จะรับคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยทำให้ผู้ว่าราชการเมืองหรือผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของสมุหเทศาภิบาลก็ถือว่าเป็นการรวมอำนาจหรือดึงอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางนั่นเองนะครับในเรื่องของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับก็รัชกาลที่5ต้องมีดำริที่จะให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นถือว่าเป็นการปกครองที่สำคัญในระบอบประชาธิปไตยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานเพราะว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองนั่นเองก็ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของระบบประชาธิปไตยด้วยนะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นในสมัยนั้นก็นำรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากมาลายูซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษนั่นเองแล้วก็มาปรับใช้พูดง่ายก็คือว่า การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นได้ชัดเจนในสมัยนี้ก็คือเรื่องของการสุขาภิบาลนั่นเองนะครับจัดเป็นการปกครองท้องถิ่นครั้งแรกนั่นเองก็คือสุขาภิบาลนั่นเองทีนี้ในเรื่องของการศาลหรือการปรับเปลี่ยนการบริหารงานด้านศาลยุติธรรมนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆนะครับเช่นเรื่องของโดยมอบหมายให้พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าและพีพัฒนศักดิ์นะครับเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมปรับปรุงระบบศาลนะครับปรับปรุงยังไงนะครับก็คือจัดตั้งศาลตามภารกิจนะครับจำนวน14ศาลแล้วก็ระบบศาลพิเศษอีก2ระบบก็คือระบบทูลเกล้าถวายฎีกาแล้วก็ระบบศาลสั่งพิเศษนะครับทีนี้ด้านการพิจารณาความนะครับก็บอกว่า

ถัดมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญก็คือยกเลิกวิธีจับญาติพี่น้องผู้ต้องหามาเป็นตัวประกันหรือเป็นตัวจำนำนะครับทีนี้ที่สำคัญก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาคดีนะครับก็ให้มีความรวดเร็วมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งต้นเหตุสำคัญที่จะต้องมีการปรับก็คือเรื่องของเพื่อไม่ให้หลีกต่างชาตินะครับเข้ามาแทรกแซงหรือเข้ามาล่าอาณานิคมนั่นเองนะครับก็คือต้องปรับประเทศให้ทันสมัยตามอย่างของตะวันตกนะครับแล้วก็ปฏิรูปในเรื่องของการบริหารราชการนะครับมีสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์มีสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะครับปรับปรุงในเรื่องของการศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือภาพรวมของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองเนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475ถึง2539นะครับก็ถือว่าเป็นยุคที่สำคัญก็เพราะว่าเริ่มเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าประชาธิปไตยแล้วก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับทำให้ประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนั่นเองเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการภาครัฐนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับก็จะพูดถึงการบริหารภาครัฐภายใต้รัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับตั้งแต่ฉบับที่1จนถึงพ.ศ. 2489นะครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็ถือว่าเริ่มมีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วซึ่งก่อนหน้านั้นในสมัยรัชกาลที่5หรือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ยังเป็นรูปแบบการปกครองแบบเดิมเพียงก็ยังไม่มีรัฐธรรมนูญนั่นเองรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพ.ศ. 2490ถึง2539รวมไปถึงผลของการปรับประเทศให้ทันสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ถึง2539นะครับเพราะฉะนั้นมาดูนะครับเนื้อหาแรกก็คือการปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2475ถึง2489นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆตั้งแต่2475เป็นต้นมาเนี่ยก็เริ่มมีการใช้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะเป็นหลักหรือเป็นกฎหมายเป็นหลักในการบริหารแล้วก็การปกครองประเทศนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับที่1เนี่ยซึ่งเรียกว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475นะครับเป็นฉบับชั่วคราวนะครับก็เริ่มเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนะครับแบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยนั่นเองนะครับส่วนฉบับที่2นะครับก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475นะครับเริ่มให้ความสำคัญกับประชาชนชาวไทยก็คือพูดง่ายๆเริ่มเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยที่สำคัญนะครับเช่นมาตราที่12พูดถึงบุคคลย่อมเสมอภาคกันในทางกฎหมายก็คือพูดง่ายๆอันนี้มาตรานี้ก็ชี้ให้เห็นว่าให้ความสำคัญกับประชาชนนั่นเองนะครับถัดมาก็จะพูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับที่3นะครับซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489นะครับเริ่มมีความสมบูรณ์แล้วก็มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเห็นองค์กรหรือสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ชัดเจนมากขึ้นเช่นมาตรา17พูดถึงรัฐสภานะครับก็ต้องประกอบไปด้วยพุทธสภาแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งและต้องไม่เป็นข้าราชการประจำอันนี้ก็ท้อนให้เห็นถึงเรื่องของพื้นฐานของประชาธิปไตยที่สำคัญที่ผู้แทนของปวงชนชาวไทยต้องมาจากการเลือกตั้งนั่นเองแล้วก็ไม่ใช่ข้าราชการประจำนะครับการปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2490ถึงพ.ศ. 2539เป็นต้นมานะครับว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าพูดถึงในช่วง2475เนี่ยก็ถือว่าเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานเป็นก้าวแรกที่สำคัญของ

การบริหารภาครัฐภายใต้รัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับทีนี้ก็คือมันอยู่ในช่วงของรัฐธรรมนูญฉบับที่4นั่นเองนะครับก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2490นะครับเป็นฉบับชั่วคราวนะครับแล้วก็ฉบับนี้เนี่ยอาจจะมีชื่อเรียกพิเศษหน่อยนึงก็คือเป็นรัฐธรรมนูญใต้ตุ่มแดงนะครับเพราะว่าเมื่อร่างเสร็จแล้วเนี่ยผู้ร่างก็คือพลโทกาดเก่งระดมยิงเนี่ยก็เอาไปซ่อนไว้ใต้ตุ่มแดงก็เลยเรียกว่ารัฐธรรมนูญใต้ตุ่มแดงนะครับรัฐธรรมนูญฉบับที่4เนี่ยก็คล้ายกับฉบับที่3นะครับแต่ก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับอภิรัฐมนตรีที่ทำหน้าที่บริหารราชการในพระองค์แล้วก็ถวายคำปรึกษาแก่พระมหากษัตริย์นะครับส่วนฉบับถัดมาฉบับที่5เนี่ยก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2492นะครับเป็นฉบับแรกถือว่าเป็นฉบับแรกที่ร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับเนื้อหาตรงนี้ก็เริ่มมีการพูดถึงการห้ามฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ไม่ว่ากรณีใดๆโดยเด็ดขาดห้ามสมาชิกรัฐสภาและรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งในรัฐวิสาหกิจหรือรับสัมปทานจากหน่วยราชการนะครับก็เริ่มมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเริ่มไม่อยากให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนนั่นเองนะครับส่วนฉบับที่6นะครับก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2475แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2495นะครับพูดง่ายๆก็คือว่ามีการนำรัฐธรรมนูญฉบับศ.2475เนี่ยมาใช้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาก็กำหนดให้มีสภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียวอยู่ในตำแหน่งคราวละ5ปีนะครับฉบับถัดมาฉบับที่7นะครับก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2502นะครับอันนี้ก็คือคณะปฏิวัติได้จัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นนะครับโดยผู้นำทหารแล้วก็คณะเป็นผู้กำหนดจึงถือว่าเป็นการปกครองในระบบรัฐบาลนะครับก็คือพูดง่ายข้าราชการนะครับเข้ามาปกครองมีนายกที่ใช้อำนาจตามมาตรา17ทำให้นายกรัฐมนตรีเป็นทั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารแล้วก็ใช้อำนาจทางตุลาการได้ด้วยนะครับสั่งลงโทษประหารชีวิตหรือก็พูดง่ายไม่ต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการทางยุติธรรมของศาลนั่นเองนะครับถัดมาฉบับที่8ก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2511นะครับประกาศใช้เมื่อวันที่20มิถุนายน2511นะครับกำหนดให้รัฐสภามี2สภาก็คือวุฒิสภามีจำนวน3ใน4ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีสิทธิ์ในการเปิดอภิปรายทั่วไปนะครับจึงเป็นรัฐบาลนะครับที่ให้ความคุ้มครองต้นนะครับจึงเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้ความคุ้มครองรัฐบาลเป็นอย่างมากนะครับถัดมาก็คือฉบับที่9ก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญการปกครองพุทธศักราช2515นะครับก็เป็นการนำรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ.2502มาใช้นะครับแต่ก็ไม่ราบรื่นก็นำไปสู่การเหตุการณ์14ตุลา16นั่นเองนะครับจนมาถึงฉบับที่10นะครับก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2515ฉบับนี้เนี่ยให้ข้าราชการจำสามารถดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีได้นะครับก็คือพูดง่ายสามารถให้ข้าราชการมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นั่นเองอันนี้ก็จะคล้ายกับรัฐธรรมนูญฉบับที่7นะครับฉบับที่11ก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2519นะครับเนื้อหาสาระก็เริ่มมีเรื่องของผู้ตรวจเงินแผ่นดินรัฐสภามีอำนาจในการตรวจสอบการรับจ่ายเงินของแผ่นดินและการรับจ่ายเงินและทรัพย์สินของหน่วยราชการนั่นเองนะครับฉบับที่12ก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญการปกครองแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2520ตรงนี้ก็คือพลเรือเอกสงัดชลออยู่นะครับหัวหน้าคณะปฏิวัติแล้วก็จัดตั้งสภานิติบัญญัติแล้วก็ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าราชการประจำนั่นเองนะครับฉบับที่13เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทยพุทธศักราช2521นะครับกำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องสังกัดพรรคการเมืองนะครับตำแหน่งทางการเมืองต้องไม่เป็นข้าราชการประจำตรงนี้ก็เริ่มมีการให้ความสำคัญกับระบบพรรคการเมืองนั่นเองแล้วก็ห้ามข้าราชการประจำเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับถัดมาฉบับที่14ก็เรียกว่าธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2534อันนี้เกิดจากการยึดอำนาจของพลเอกสุนทรคงสมพงศ์นะครับทำให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นนะครับฉบับที่5ก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช2534ประกาศใช้เมื่อ9ธันวาคม2534นะครับเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกมองว่ามุ่งสืบทอดอำนาจรวมทั้งวุฒิสมาชิกวุฒิสภามาจากการแต่งตั้งนะครับแล้วก็วุฒิสภามีอำนาจในการร่วมลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถูกมองว่าวุฒิสมาชิกมีส่วนช่วยคุ้มครองรัฐบาลด้วยเพราะว่าวุฒิสมาชิกชุดนี้ก็มาจากการแต่งตั้งของฝ่ายรัฐบาลนั่นเองนะครับผลนะครับถัดมาผลของการปรับประเทศได้ทันสมัยนะครับหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของ475เป็นต้นมาเกิดผลอะไรบ้างนะครับก็คือว่าโครงสร้างทางการเมืองเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือตั้งแต่2475ก็เปลี่ยนจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยนั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายอำนาจเดิมที่อยู่ที่กษัตริย์ก็เปลี่ยนเป็นรัฐบาลนะครับซึ่งมาจากการเลือกตั้งครับรัฐธรรมนูญก็จะเป็นกฎหมายสูงสุดในการบริหารปกครองประเทศนะครับและที่สำคัญก็คือรัฐธรรมนูญทุกฉบับนั้นได้กำหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้เพราะฉะนั้นนั่นก็คือภาพรวมของการปรับประเทศได้ทันสมัยด้านบริหารภาครัฐหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ถึง2539โดยเนื้อหาหลักใจความก็คือว่าช่วงนี้ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญหรือพูดง่ายเริ่มมีกฎหมายรัฐธรรมนูญเริ่มมีรัฐธรรมนูญนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องอยู่ภายใต้ข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญในแต่ละฉบับนั่นเองซึ่งก็อาจจะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันไปบ้างนะครับรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับก็อาจจะมีที่มาที่ไปที่แตกต่างกันอาจจะมาจากคณะที่ทำการรัฐประหารก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาของรัฐธรรมนูญในช่วงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างไรก็ตามเนื้อหาหลักหรือใจความสำคัญก็คือว่าการบริหารภาครัฐต้องอยู่ภายใต้บทกำหนดหรือข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับนั่นเองครับถัดมาก็จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐพ.ศ. 2540ถึง2563ช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญทำไมถึงพูดถึงพ.ศ. 2540ก็เพราะว่าเป็นช่วงของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ซึ่งผ่านเหตุการณ์พฤษภาธมินมานั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงช่วงนี้แล้วเนี่ยเราจะถึงการปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐภายหลังการประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยรวมไปถึงผลของการปรับประเทศได้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐพ.ศ. 2540นะครับบอกแล้วว่าพ.ศ. 2540นั้นอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพ.ศ. 2540นั่นเองนะครับซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ถือว่า เป็นฉบับประชาชนนะครับมีความเป็นประชาธิปไตยนะครับมีพื้นฐานอะไรต่างๆนานาที่รับรองเรื่องสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนของประชาชนต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐต่างๆนานานะครับเช่นนะฮะการทำให้การเมืองเป็นเรื่องของพลเมืองนะครับก็คือพูดง่ายในรัฐธรรมนูญฉบับปี2540เนี่ยถือว่ามีการเพิ่มสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมของพลเมืองหรือของประชาชนในทุกระดับและที่สำคัญก็คือเริ่มเน้นให้ความสำคัญหรือมีบทบัญญัติมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั่นเองนะครับแล้วก็ถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมีส่วนทำให้การเมืองและระบบราชการมีความสุจริตและชอบธรรมก็คือหมายความว่ามีการวางรากฐานในเรื่องของระบบการเมืองให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นวางหลักเกณฑ์ระเบียบกฎเกณฑ์ของที่มาของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็คือพูดง่ายๆนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งนั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพและนายกรัฐมนตรีมีภาวะผู้นำก็คือพูดง่ายเรื่องของมีเรื่องของระบบบัญชีรายชื่อนะครับมีเรื่องของวุฒิสภาที่ต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าทำให้รัฐบาลนะครับมีเสถียรภาพแล้วก็นายกรัฐมนตรีมีภาวะผู้นำนั่นเองนะครับถัดมาก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐภายหลังการประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยนะครับ
ตรงนี้นะครับก็คือหมายความว่าอะไรเราจะเห็นชัดเจนว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับมียุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญหรือยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศที่สำคัญที่เรียกว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีนะครับก็คือตั้งแต่2560ถึง2579นะครับเน้นใน3เรื่องก็คือเน้นเรื่องของความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนนะครับมั่นคงก็คือหมายความว่าทำยังไงก็ได้ให้ประเทศมีความสงบสุขประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับไม่ใช้ความรุนแรงหรือวิถีทางนอกกฎหมายนะครับส่วนมั่งคั่งก็คือจะทำให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีให้ความสำคัญกับการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าที่จะพึ่งพาการส่งออกนะครับเสร็จแล้วยั่งยืนก็คือหมายความว่าการพัฒนาในทุกๆด้านนะครับหรือการพัฒนานั้นต้องเน้นเรื่องการยั่งยืนก็คือหมายความว่าไม่มีการกระทำใดๆหรือไม่มีการดำเนินการใดๆที่จะเกิดภาระแก่ลูกหลานในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างหนึ่งที่ต้องดำเนินการก็คือหมายความว่าใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมยั่งยืนก็คือหมายความว่าทำยังไงก็แล้วแต่ต้องคำนึงถึงคนในอนาคตนะครับจะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคนในอนาคตนั่นเองนะครับอย่างนี้ก็เรียกว่าในยุทธศาสตร์ชาติที่เรียกว่ามั่งคั่งก็ยั่งยืนนะครับทีนี้สุดท้ายก็จะพูดถึงผลของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐในช่วง2540ถึง2563ก็คือตั้งแต่พ.ศ. 2540เป็นต้นมานั่นแหละนะครับก็คือมันเกิดผลอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องของความมั่นคงของชาติการบริหารและก็อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของศาสนาสังคมการศึกษาสาธารณสุขแล้วก็เศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนะครับถัดมานะครับก็จะเห็นว่ามีการจัดตั้งกระทรวงใหม่นะครับเพื่อให้ทันกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นยกตัวอย่างเห็นชัดเจนก็คือมีการเรื่องของการตั้งกระทรวงกระทรวงดิจิตอลนะครับมีเรื่องขององค์กรอิสระอะไรต่างๆนานานะครับที่เป็นหลักประกันในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยมีหลักประกันในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับก็มีองค์กรอิสระต่างๆมากมายศาลปกครององค์กรสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐในช่วงพ.ศ. 2540ซึ่งอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี2540เป็นต้นมาซึ่งถือว่ามีความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ได้วางรากฐานที่สำคัญแต่ก็อย่างที่เรียนนะครับตั้งแต่พ.ศ. 2540เป็นต้นมาถือว่าเป็นจุดกำเนิดที่สำคัญก็จริงแต่ว่าระยะหลังก็อาจจะเกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงในบ้านในเมืองเรานะครับเกิดการทำรัฐประหารนะครับก็อาจจะทำให้เกิดการยกเลิกรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2540แล้วก็ใช้รัฐธรรมนูญฉบับอื่นขึ้นมาจนปัจจุบันก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ซึ่งเนื้อหาก็อาจจะแตกต่างไปจากปี2540นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับประเทศให้ทันสมัยในยุคนี้นะครับหรือจะยุคสมัยไหนก็แล้วแต่นะครับก็ต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติหรือเนื้อหาที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับเพราะนี่คือเนื้อหาของการปรับประเทศให้ทันสมัยในด้านการบริหารภาครัฐช่วงพ.ศ. 2540ถึง2563

0: ครับในช่วงท้ายนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อคำถามรวมทั้งวิเคราะห์ข้อคำถามนะครับในส่วนแรกก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อคำถามเกี่ยวกับการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและก็การบริการนะครับก็อย่างที่เคยเรียนมาแล้วว่านี่เป็นตัวอย่างข้อคำถามนะครับซึ่งก็จะเอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษานะครับอย่างน้อยเป็นบททดสอบนักศึกษาว่าเท่าที่ฟังมานั้นมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอะไรบ้างและที่สำคัญมันเป็นการข้อคำถามที่ถามในวัตถุประสงค์เดียวกันกับในข้อสอบเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เหมือนในข้อสอบทุกตัวอักษรแต่หมายความว่าถามในวัตถุประสงค์เดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนักศึกษาฝึกทำตรงนี้ได้ก็คาดว่านักศึกษาน่าจะทำข้อสอบได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตัวอย่างข้อแรกข้อใดอธิบายถึงที่มาของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยเพราะฉะนั้นข้อคำถามเนี่ยจริงๆแล้วก็คือตอบวัตถุประสงค์ของหน่วยที่9นะครับคัดครับไม่น่าจะหน่วยที่9พูดผิดหน่วยที่7ผมเริ่มที
1: ่การคิด
2: ต
1: ้
2: องจัดต้น
0: เลยค่ะเลยเหรอเอาถ้าแต่ตรงนี้เราได้ไหมไม่เป็นไรต้นก็ได้ใครนะ
1: เอา
0: ก็ได้
2: เ
0: จ็ดใช่ไหมฉันพูดเก้าเฉยเลย
2: เดินนำตัวนี้ให้ก่อนนิดนึงนะคะเข้าคำถามค่อยคลิกนะคะตรงนี้เดินนำให้ก่อนพร้อมค่ะ5 4 3
0: ครับช่วงท้ายนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อคำถามแล้วก็การวิเคราะห์คำถามนะครับในส่วนของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมแล้วก็การบริการนะครับตัวอย่างข้อคำถามหรือการวิเคราะห์คำถามนี้เนี่ยก็จะให้ประโยชน์กับนักศึกษานักศึกษาจะได้ทบทวนนะครับและที่สำคัญมันเป็นข้อคำถามที่ถามในวัตถุประสงค์เดียวกันในกับข้อสอบก็คือหมายความว่าอาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกคำพูดทุกตัวอักษรแต่หมายความว่าถามในวัตถุประสงค์เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาดูรายการนี้แล้วตอบคำถามนี้ได้ก็คาดว่าจะเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาในการตอบข้อสอบได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมาดูตัวอย่างข้อคำถามหรือการวิเคราะห์คำถามนะครับข้อที่1ถามว่าข้อใดอธิบายที่มาของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตรงนี้จริงๆแล้วก็คือเป็นการถามเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในหน่วยที่7ว่านักศึกษาเมื่อศึกษาแล้วเนี่ยสามารถอธิบายที่มาของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะประกอบไปด้วยตัวเลือกนะครับ5ตัวเลือกนะครับก็คือกกอิทธิพลของกลุ่มประเทศยุโรปคไก่อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาและธนาคารโลกคควายอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์งองูอิทธิพลของกระแสอิทธิพลของกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีการแข่งขันแล้วก็จอจานอิทธิพลของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาฟังแล้วก็อ่านจากเอกสารถ้าพูดถึงที่มานะครับของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยนั้นแน่นอนว่าข้อคำตอบที่ถูกต้องและเป็นไปได้นั้นมีเพียงข้อเดียวก็คือข้อขอไข่นะครับก็คืออิทธิพลของสหรัฐและธนาคารโลกเพราะว่าการพัฒนาเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในยุคแรกๆของการพัฒนาอย่างที่เรียนแล้วว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงเราเห็นอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในเวทีโลกและเห็นแนวทางหลักของการพัฒนาที่เน้นเรื่องของการเศรษฐกิจนะครับทีนี้เศรษฐกิจจะพัฒนาได้เจริญเติบโตได้ต้องอาศัยการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมก็จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเป็นแนวทางหลักของการพัฒนาประเทศในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองนะครับถัดมาข้อที่2นะครับลักษณะที่สำคัญของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมคือข้อใดนะครับก็คือตรงนี้เขากำลังจะให้นักศึกษาสามารถตอบวัตถุประสงค์ในเรื่องของนักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะที่สำคัญของอุตสาหกรรมได้หรือไม่หรือการอธิบายลักษณะที่สำคัญของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมได้หรือไม่เพราะฉะนั้นก็จะมีข้อคำตอบมาให้เลือก5ข้อนะครับก็คือ1หรือข้อกอไก่นะครับเน้นการนำเข้าและระบบการขนส่งขอไข่เน้นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและการผลิตเพื่อการส่งออกขอควายเน้นการส่งออกลดการนำเข้าและระบบการขนส่งงองูเน้นส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และลดต้นทุนจอจานเน้นสินค้าภาคบริการทดแทนการนำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากช้อยคำตอบแล้วเนี่ย นะครับและถ้านักศึกษาฟังรายการตั้งแต่ต้นนะครับก็จะเห็นว่าข้อคำตอบที่ถูกต้องมีได้เพียงข้อเดียวนะครับก็คือข้อขอไข่นะครับก็คือหมายความว่าเน้นผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและการผลิตเพื่อการส่งออกนะครับเหตุผลก็เนื่องจากว่านะครับในการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับสิ่งที่เน้นก็คือต้องเน้นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าเหตุผลที่ต้องเน้นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าก็เนื่องจากว่าประเทศขาดดุลการค้าขาดดุลการค้าก็คือหมายความว่าเรานำเข้ามากกว่าส่งออกนั่นเองนะครับเพราะเลยต้องมีการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและอีกอันนึงทำไมถึงต้องมีการเน้นการผลิตเพื่อการส่งออกก็เพราะว่าเริ่มรู้แล้วว่าการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้านั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ดุลการค้าเราดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นตัวอย่างด้วยว่าหลายๆประเทศที่เน้นการผลิตเพื่อการส่งออกเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นนะครับก็คือพูดง่ายมีตัวอย่างของประเทศที่เน้นการผลิตเพื่อการส่งออกแล้วทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้นเพราะฉะนั้นลักษณะที่สำคัญของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทยก็เน้นเรื่องของในช่วงต้นเนี่ยนะครับก็เน้นเรื่องการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าแล้วก็การผลิตเพื่อการส่งออกนะครับข้อที่3ข้อใดกล่าวถึงอุตสาหกรรมไทยยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยได้ดีที่สุดนะครับก็จะมีช้อยคำตอบมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากช้อยคำตอบทั้ง5ข้อเนี่ยนะครับนะฮะข้อคำถามเนี่ยถามถึงยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยเนี่ยมันมีจุดร่วมกันอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าดูจากข้อคำถามและข้อคำตอบแล้วเนี่ยข้อที่ถูกต้องน่าจะมีเพียงข้อเดียวก็คือข้ององูก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันทางเทคโนโลยีซึ่งส่งผลให้การนำเทคโนโลยีดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตมาใช้ในกระบวนการผลิตนะครับทำไมข้อนี้จึงถือเป็นข้อที่ถูกต้องก็เพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วนะครับยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับมีเรื่องของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองเพราะฉะนั้นเกือบจะทุกภาคส่วนนะครับในยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยมีจุดร่วมอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอุตสาหกรรมยุคหลังทันสมัยได้ดีที่สุดก็คือมีเรื่องของการนำเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็อินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตนั่นเองนะครับถัดมาข้อที่4นะครับอันนี้พูดถึงสนธิสัญญาเบาลิ่งส่งผลให้การพาณิชย์กิจกรรมของไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาดูนะครับตัวอย่างนะครับข้อคำตอบก็คือก็กายยกเลิกระบบการค้าเสรีก็กายเกิดสิทธิสภาพนอกอาณาเขตก็ควายผลิตเพื่อยังชีพกลายเป็นผลิตเพื่อการค้างงูผลิตวัตถุดิบกลายเป็นผลิตสินค้าและบริการนะครับจัดจานผลิตจำนวนมากๆโดยใส่แรงงานจำนวนมากๆตัวอย่างข้อคำถามอันนี้ข้อคำตอบจะมีความใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ข้อคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อควายนะครับก็คือผลิตเพื่อยังชีพกลายเป็นผลิตเพื่อการค้าเพราะเมื่อผลิตเปลี่ยนแปลงทำไมข้อนี้ถึงเป็นข้อที่ถูกต้องก็เพราะว่าการผลิตเพื่อยังชีพเนี่ยมันเป็นรูปแบบหรือวิธีการผลิตในแบบเดิมก็คือผลิตเพื่อบริโภคนะครับจนเกิดสนธิสัญญาเบาลิ่งที่ทำให้เราต้องมีการค้าเสรีนะครับผลิตก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยก็คือเป็นการผลิตเพื่อการค้าแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายการบริการคือข้อใดต่อไปนี้อันนี้ก็ถามความหมายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องของการบริการอย่างที่พูดในตอนต้นก็คือว่ามันไม่ใช่เป็นการผลิตสินค้าพูดง่ายๆนะครับไม่ได้เป็นการผลิตออกมาเป็นตัวสินค้านะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือว่าภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากทำไมข้อขวานี้จนถึงเป็นข้อที่ถูกต้องก็เพราะว่าเป็นข้อเดียวที่ชี้ให้เห็นเรื่องของภาคบริการข้ออื่นมันเป็นเรื่องของการผลิตตัวสินค้าทั้งนั้นเลย นะครับแต่ข้อนี้ถือว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งภาคท่องเที่ยวก็ถือเป็นภาคบริการที่สำคัญนั่นเองนะครับอันนี้ก็ข้อนี้จึงถือเป็นข้อที่มีความถูกต้องมากที่สุดนะครับครับตัดมาก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อคำถามในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการเมืองการปกครองครับมาดูตัวอย่างข้อคำถามข้อแรกนะครับถามว่ารายได้ของรัฐในสมัยรัชกาลที่1คืออะไรนะครับก็จะมีข้อคำตอบมาให้5ข้อเช่นเดียวกันก็คือกกไก่การเก็บภาษีขอไข่สวยขอควายค่าธรรมเนียมแล้วก็งองูค่าปรับจอดจานการค้าขายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงรายได้ของรัฐในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยตัวอย่าง ข้อคำตอบเนี่ยก็อาจจะมีความใกล้เคียงกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากตัวอย่างข้อคำตอบที่ให้มาแล้วเนี่ยตัวที่น่าจะถูกต้องที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการเก็บภาษีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บภาษีในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยก็คือว่าเป็นเรื่องของรายได้หลักนะครับของรัฐในสมัยรัชกาลที่1เพราะว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการค้าการขายด้วยนั่นเองหรือในเรื่องของธุรกิจด้วยนั่นเองนะครับข้อที่2นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเกี่ยวข้องกับกลุ่มใดต่อไปนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่นะครับเพราะว่าตัวบุคคลที่อยู่ในข้อคำถามก็ยังอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ณตอนนี้นะครับก็ไก่ก็คือคณะกสช.คอควายคณะนปช.คอควายคณะกปปส.แล้วก็งองูคณะพันธมิตรจอจานคณะรสช.นะครับอันนี้เนี่ยถ้านักศึกษาติดตามเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับก็น่าจะตอบได้ทันทีนะครับว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มไหนบ้างนะครับเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนก็คือข้อกไก่คณะคสช.นะครับทำไมถึงเกี่ยวข้องกับคณะคสช.ทำไมข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องก็ต้องยอมรับว่าในสมัยที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งนะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกก็คือพูดง่ายๆเกิดเหตุการณ์วุ่นวายในบ้านเมืองนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นก็ทำการรัฐประหารพูดง่ายๆยึดอำนาจจากรัฐบาลในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ตั้งคณะที่ทำรัฐประหารนั้นว่าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินะครับหรือคสช.นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นหัวหน้าคณะคสช.นั่นเองก็เกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้มากที่สุดนะครับข้อ3โจทย์ถามง่ายๆนะครับข้อใดถูกต้องที่สุดนะฮะก็จะให้นักศึกษา อธิบายหรือทำความเข้าใจนะครับก็ไก่จอมพลป.พิบูลสงครามและเหตุการณ์14ตุลา16ขอไข่จอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์และเหตุการณ์14ตุลา2516ขอควายจอมพลถนอมกิตติขจรและเหตุการณ์14ตุลา2516งองูจอมพลประภาสจารุเสถียรและเหตุการณ์14ตุลา2516จอจานพญามโนปกรณ์นิติธาราและเหตุการณ์14ตุลา2516ท่านนักศึกษาดูข้อคำถามและดูข้อคำตอบแล้วลักษณะข้อคำถามแบบนี้นักศึกษาจะต้องดูทั้งข้อคำถามและดูทั้งข้อคำตอบประกอบกันถูกไหมครับเพราะว่าโจทย์ถามว่าข้อใดถูกต้องที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าดูรายละเอียดของข้อคำตอบแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเขาข้อคำถามอันเนี้ยเขาต้องการให้นักศึกษาอธิบายหรือเข้าใจเรื่องของเหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงเดือนตุลาคมนะครับ2516นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าดูก็คือหมายความว่า5ข้อนี้พยายามจะดูให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลกับเหตุการณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อคอควายก็คือจอมพลถนอมกิตติขจรและเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516นะครับทำไมข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องก็เพราะว่าตัวจอมพลถนอมกิตติขจรเองนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์นองเลือดวันที่14ตุลาคม2516นั่นเองนะครับทีนี้ตัวอย่างข้อที่4ก็คือว่าบุคคลใดคือนายกรัฐมนตรีหลังการรัฐประหารพ.ศ. 2549นะครับข้อนี้ก็ไม่น่าที่จะยากนะครับเพราะว่านอกจากปรากฏในเอกสารของเราแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ไม่ได้ผ่านไปนานมากนักนะครับเพราะฉะนั้นก็ถามว่าตัวอย่างข้อคำตอบเนี่ยก็จะมีนายอนันต์ปัญญาลชุนขอไข่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์คอควายพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินงองูพลเอกสุจินดาคลาประยูรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาดูช้อยคำตอบเนี่ยข้อนี้อาจจะง่ายหน่อยหนึ่งก็คือว่ามีบางข้อที่น่าจะสามารถตัดทิ้งไปได้เลยถ้านักศึกษาติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่ด้วยนะครับก็คือข้อคอควายเพราะว่าพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินเนี่ยไม่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกคือข้อขอไข่นะครับทำไมข้อขอไข่ก็คือพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์นะครับทำไมเป็นข้อที่ถูกต้องก็เพราะว่าหลังจากที่มีการรัฐประหารเมื่อพ.ศ. 2549แล้วหัวหน้าคณะรัฐประหารในตอนนั้นก็คือพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินนะครับพอรัฐประหารเสร็จแล้วนะครับก็ไม่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยตัวเองก็ให้คนอื่นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เลยให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มาเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วง2549หรือหลังการรัฐประหารของพลเอกสนธินั่นเองข้อ5ถามว่าหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะมีตัวอย่างช้อยคำตอบมาก็กลายอำนาจทางการเมืองการปกครองอยู่ในมือชนขอไข่อำนาจในการปกครองของกษัตริย์สิ้นสุดลงขอควายอำนาจอยู่ในมือนักธุรกิจงองูอำนาจอยู่ในมือนักลงทุนต่างชาติจอจานนักการเมืองและข้าราชการขัดแย้งกันนะครับอันนี้เนี่ยโดยภาพรวมก็คือว่าหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกแล้วเนี่ยนะครับข้อที่น่าจะถูกต้องที่สุดจริงๆเนี่ยคือจริงๆข้ออื่นก็อาจจะมีส่วนนะครับแต่ข้อที่เห็นชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือว่าอำนาจในการปกครองของกษัตริย์สิ้นสุดลงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับทำไมถึงอำนาจในการปกครองของกษัตริย์สิ้นสุดลงก็เพราะว่าเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญก็คือหมายความว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็คือเปลี่ยนแปลงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยเมื่อเป็นประชาธิปไตยอำนาจในการปกครองของกษัตริย์ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็หมดลงเป็นอันสิ้นสุดลงอำนาจในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็ถือว่าต้องอยู่ในมือของประชาชนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือตัวอย่างของข้อคำถามในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการเมืองการปกครองนะครับซึ่งก็คือเป็นเนื้อหาในหน่วยที่8นะครับซึ่งโดยหลักการแล้วก็คือว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าก็แต่ละข้อก็จะให้นักศึกษาอธิบายวัตถุประสงค์ของแต่ละเรื่องแต่ละตอนในหน่วยที่8นี้นั่นเองรวมทั้งหน่วยอื่นๆด้วยนะครับก็คือว่านักศึกษาจะต้องตอบวัตถุประสงค์นั้นให้ได้นะครับครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อคำถามในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐนะครับงั้นมาดูตัวอย่างข้อคำถามข้อแรกนะครับข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและที่ปรึกษาส่วนพระองค์ในสมัยรัชกาลที่5นะครับ2หน่วยงานนี้ก็ถือว่าสำคัญนะครับมีการพูดถึงกล่าวถึงบ่อยมากนะครับมาดูตัวอย่างช้อยคำตอบนะครับหรือข้อคำตอบที่ให้มาก็ไก่เพื่อความมั่นคงของประเทศขอไข่เพื่อพัฒนาประเทศก็ควายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจงองูเพื่อโยงอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางหรือกษัตริย์ จอดจานเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในวงราชการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนักศึกษาได้อ่านแล้วก็ได้ติดตามเนื้อหาที่เราพูดถึงกันมาเนี่ยข้อที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็คือข้ององูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและที่ปรึกษาส่วนพระองค์เนี่ยก็อาจจะมีหลากหลายเหตุผลมากกว่า1เหตุผลแต่ว่าอันนึงที่สำคัญเลยเนี่ยนอกจากว่าเพื่อให้ก้าวทันตะวันตกชาติตะวันตกแล้วอะไร

แล้วก็แล้วแต่หรือเพื่อให้ไม่ตกเป็นการแทรกแซงจากตะวันตกหรืออะไรเนี่ยเหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อโยงอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางหรือกษัตริย์นั่นเองนะครับทำไมข้อนี้นะครับถึงจะเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับก็เพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5นั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อทรงขึ้นครองราชใหม่ๆนะครับก็การบริหารจัดการก็อาจจะยังไม่เป็นที่เรียบร้อยมากนักนะครับซึ่งก็เป็นปกติของการขึ้นครองราชใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการจัดตั้งนะครับหรือหาที่ปรึกษาส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินรวมไปถึงเรื่องของการให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆนานาที่มันเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินนั่นเองนะครับข้อนี้เนี่ยจึงเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับถัดมานะครับข้อที่2เนี่ยถามถึงสาเหตุของการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5นะครับซึ่งก็อาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับข้อที่ข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีช้อยคำตอบมาให้5ข้อก็คือกอไก่เพื่อแสดงแสนยานุภาพของประเทศคอควายเพื่อให้ชาติตะวันตกหวั่นเกรงคอควายเพื่อให้ไทยแสวงหาอาณานิคมในบริเวณใกล้เคียงงองูเพื่อป้องกันภัยคุกคามของชาติตะวันตกจอจานเพื่อความเป็นเอกราชของไทยนะครับ อย่างที่เรียนแล้วว่าสาเหตุของการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะครับเหตุผลหลักๆก็คงมีไม่กี่เหตุผลนะครับแต่ว่าเหตุผลหนึ่งนอกจากเรื่องของการดึงอำนาจเข้าสู่ส่วนพระมหากษัตริย์แล้วเข้าสู่ตัวพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยเหตุผลสำคัญอันนึงก็คือเรื่องของเพื่อป้องกันภัยคุกคามของชาติตะวันตกก็คือหมายความว่าที่ต้องมีการปฏิรูปการปกครองทำให้การปกครองในสมัยนี้ดูทันสมัยตามแบบของชาติตะวันตกก็เพื่อจะไม่ให้ชาติตะวันตกใช้เป็นข้ออ้างในการเข้ามาลุกรานประเทศง่ายนะครับก็คือบอกว่าประเทศไทยก็ถือว่าทันสมัยแล้วนะครับมีความทันสมัยเทียบเท่ากับชาติตะวันตกแล้วนะครับคงไม่มีข้ออ้างที่ชาติตะวันตกจะเข้ามาลุกรานหรือเข้ามายึดครองแผ่นดินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมข้อนี้จึงเป็นข้อคำตอบที่ถูกต้องก็คือหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5นั้นนะครับเหตุผลหลักใหญ่ใจความอันนึงก็คือเรื่องของการป้องกันภัยคุกคามของชาติตะวันตกไม่ให้ชาติตะวันตกมีข้ออ้างนั่นเองนะครับในเรื่องของบ้านเมืองที่ยังล้าหลังล้าสมัยอยู่นั่นเองนะครับรวมไปถึงจะทำอย่างนั้นได้พูดง่ายๆก็ต้องดึงอำนาจเข้ามาสู่พระมหากษัตริย์ถึงจะปฏิรูปการปกครองได้นั่นเองถัดมาข้อ3นะครับถามว่าเทศาภิบาลคือข้อใดต่อไปนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาจากข้อคำถามตรงนี้เนี่ยข้อคำถามตรงนี้จริงๆแล้วก็คือว่าอยากจะให้นักศึกษาตอบวัตถุประสงค์ในเรื่องของอธิบายเทศาภิบาลได้นะครับว่าเทศาภิบาลนั้นคือข้อใดหรือคืออะไรเพราะฉะนั้นในข้อสอบก็คงอาจจะถามเกี่ยวกับเรื่องของเทศาภิบาลนั่นเองนะครับแต่จะถามในแง่มุมไหนประเด็นยังไงหรือจะมีการประยุกต์ถามในเชิงความจำนำไปใช้ความเข้าใจวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูว่าจากตัวอย่างข้อคำถามตรงนี้เนี่ยเทศาภิบาลคือข้อใดต่อไปนี้นักศึกษาจะตอบได้หรือไม่ก็ไก่ระบบการเมืองประเภทหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5ขอไข่ระบบการปฏิรูปทางสังคมในสมัยรัชกาลที่5ขอควายอุดมการที่ปลูกฝังในสมัยรัชกาลที่5งองูจุดหมายของการปกครองในสมัยรัชกาลที่5จอจานรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยรัชกาลที่5นะครับถ้าดูจากช้อยคำตอบนี้แล้วเนี่ยข้อที่ถูกต้องนะครับก็น่าจะเป็นได้แค่ข้อเดียวก็คือข้อจอจานนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเหตุผลที่ข้อนี้เป็นข้อที่ถูกต้องก็เพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีการปฏิรูปการปกครองทั้งส่วนกลาง
ส่วนท้องถิ่นส่วนภูมิภาคนะครับเทศาภิบาลถือว่าเป็นรูปแบบการปกครองหรือการปฏิรูปการปกครองในส่วนภูมิภาคนั่นเองนะครับเพราะว่าส่วนท้องถิ่นก็เป็นเรื่องของสุขาภิบาลส่วนกลางก็อาจจะเป็นเรื่องของกระทรวงทบวงกรมต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในสมัยนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเทศาภิบาลก็คือรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองถัดมานะครับข้อที่4การบริหารภาครัฐช่วงแรกคำว่าการบริหารงานภาครัฐช่วงแรกก็วงเล็บปศไว้ให้ด้วยก็คือ2475ถึง2489เกิดการเปลี่ยนแปลงใดบ้างนะครับจากข้อคำถามอันนี้ก็เห็นว่าที่สำคัญก็คือพศที่เกี่ยวข้องที่ได้ระบุให้ในข้อคำถามนะครับ2475มันก็บอกอะไรเราหลายอย่างแล้วล่ะเป็นไกด์เราอย่างนึงแล้วล่ะนะครับถ้าศึกษาสังเกตนิดนึงนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นระบบพ่อปกครองลูกขอไข่เปลี่ยนเป็นระบบมูลนายอุปถัมภ์ก็ควายเปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นราชาธิปไตยงองูเปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นจักรวรรดินิยมจอจานเปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นราชอาณาจักรไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนักศึกษาสังเกตดูจากข้อคำถามนะครับเห็นแล้วว่ามันระบุปีไว้ชัดเจนคือ2475เพราะฉะนั้นเนี่ย2475เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดมีความเป็นไปได้ที่สุดก็คือข้อจอดจานถูกไหมครับเพราะอะไรก็เพราะว่า2475เป็นช่วงเวลาที่สำคัญเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดนะครับมาถึงคำถามข้อสุดท้ายนะครับก็ถามว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยที่สุดนะประชาธิปไตยที่สุดข้อใดถูกต้องที่สุดนะครับก็ทุกช้อยคำตอบบอกเหมือนกันอีกนะครับว่าคือพ.ศ. 2540นั่นแหละแต่คำอธิบายเพราะฉะนั้นนักศึกษาถ้าเจอข้อคำถามแบบนี้ก็คือหมายความว่านักศึกษาอย่าจำเป็นความรู้แค่ว่าพ.ศ. 2540เป็นประชาธิปไตยที่สุดแต่ต้องบอกได้ด้วยว่ามันเป็นยังไงไม่ใช่จำแต่ตัวเลขพ.ศ. 2540นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อจอดจานรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2540ถือว่ามีความเป็นประชาธิปไตยก็อย่างน้อยก็คือหมายความว่าระบุไว้ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งและข้าราชการประจำดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้แต่คำอธิบายข้อกอไก่ถึงข้ององูมันไม่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2540นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบที่ว่าพ.ศ. 2540นายกมาจากการเลือกตั้งและข้าราชการประจำดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้นั้นจึงเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดเพราะมันระบุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้และรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ถือเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดมีการเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของการวิเคราะห์ข้อคำถามนะครับในเรื่องของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้หรือส่วนอื่นๆก็เช่นเดียวกันหลักใหญ่ใจความก็คือว่าจะต้องให้นักศึกษาอ่านวัตถุประสงค์ในแต่ละเรื่องแต่ละตอนและนักศึกษาต้องทำความเข้าใจและต้องตอบวัตถุประสงค์ตรงนั้นได้นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อคำถามในข้อสอบก็จะมีลักษณะอย่างนั้นก็คือถามตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยแต่ละตอนแต่ละเรื่องในหน่วยหรือในวิชานั้นๆนั่นเอง

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: กันนะครับนักในแนวการศึกษาและอาชีพจากฝ่ายในแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษาน้องเนียสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เ
0: ซอย่างที่เราได้พูดคุยกันไปเบื้องต้นแล้วเนาะว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเร็วน
1: ะคร
0: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคนเวลาที่เจอเหตุการณ์ต่างๆมาเนี่ยอาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตได
1: ้
0: ทีนี้นะครับอยากจะให้ต้องเรียนเนี่ยแชร์หน่อยว่าเราเคยมีประสบการณ์อะไรหรือว่าเคยมีปัญหาอะไรไหมที่มันส่งผลต่อสุขภาพจิตของเรานะคร
1: ับ ย้อนกลับไปเนาะย้อนกลับไปตอนมหาลัยเลยจริงๆอ่ะเดียก็เป็นคนแบบที่พี่จีเห็นใช่ไหมแบบเอ้ยชอบพูดชอบคุยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: สดใสแล้วเลยตลอดเวลา
1: เป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้มันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปเนาะเราแบบจากที่เราอยากจะคุยกับคนอยากเจอคนอะไรเงี้ยเราค่อนข้างที่จะไม่อยากเจอใครเลยอยากอยู่แต่ในห้องไม่ออกไปไหนเพื่อนชวนก็ไม่ไปมันก็เลยทําให้เราสึกว่ามันเริ่มมีแหละแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากมันก็มีเหตุการณ์ที่ลองออกไปเจอผู้คนหลังจากความคิดที่แบบไม่อยากเจอใครเราเกิดอาการแพนิคเราสั่นเลยเราไม่อยากเข้าไปหาผู้คนเรารู้สึกว่าเรากลัวคนไปเลยนะตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราทั้งที่เราไม่ได้เป็นอย่างนี้มาตลอดจนมันเหมือนแบบมันสะสมมากกว่าค่ะมันเลยทําให้รู้สึกว่าเราจัดการตัวเองไม่ได้อ่ะเรารู้สึกว่าเราอยู่แบบมีความคิดค่อนข้างเนกาทีฟเยอะแล้วเราไม่สามารถทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นได้เราเลยมองว่าเราต้องการผู้คนช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญเราก็เลยตั้งใจจะไปพบจิตแพทย์ก็ไปพบจิตแพทย์มาค่ะก็ได้รับหมอก็ให้กินยาอะไรอย่างงี้มาก็ทานยาอยู่ประมาณปีนึงมั้ง
0: ถ้าที่
1: จ
0: ำปีเลย
1: ประมาณนั้นนะคะเราพยายามแบบว่าทําตามที่หมอบอกเนาะเราไม่อยากจะหยุดยาเองซึ่งมันก็ห้ามหยุดยาเองเนาะไม่อยากให้ใครหยุดยาเองเรากินยาตามที่หมอสั่งจนหมอบอกว่าสามารถที่จะเลิกยาได้แล้วระหว่างที่เราทานยาค่ะเราก็สังเกตได้ว่าตัวเองอ่ะดีขึ้นนะเรารู้สึกว่าเรากล้าที่จะออกไปเจอผู้เจอคนมากเพิ่มขึ้นพฤติกรรมเดิมๆของเราเริ่มกลับมาแล้วก็รู้สึกว่าผลของการที่เราเห็นเรียกว่าเห็นว่าตัวเองไม่โอเคแล้วเราต้องไปหาใครที่จะช่วยเราได้ประมาณนี้ในตอนน
0: ั้นและตอนนั้นเนี่ยเจ้าที่เราตัดสินใจไปพบแพทย์เนา
1: ะ
0: คนรอบข้างมองเราอย่างไรบ้างเพราะว่าอย่าลืมว่าในสังคมของเราเนี่ยมันจะมีภาพจําว่าถ้าใครไปแบบว่าพบจิตแพทย์หรือว่าอะไรเงี้ยคุณต้อง1ต้องจิตแพทย์หรือเปล่
1: า
0: 2คือถ้าพูดกันแบบบ้านๆแล้วคือคนนี้เป็นบ้าหรือเปล่าถ้าตอนนั้นเนี่ยเราคนรอบข้างเรามองเรายังไงบ้าง
1: เดียอาจจะบอกว่าด้วยความที่เราเรียนในสาขาที่เป็นจิตวิทยาเนาะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเพื่อนทุกคนที่เราบอกว่าเราจะไปพบจิตแพทย์เนี่ยทุกคนโอเคทุกคนแบบอ๋อแบบถามว่าไปพบหมอมาแล้วเป็นยังไงบ้างไม่ได้มีกันไม่ได้มีภาพจําว่าไปเจอหมอไม่ดีหรือว่าเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีแล้วก็เราตัดสินใจบอกที่บ้านที่บ้านก็โอเคว่าแบบไปหาตอนไหนอะไรยังไงซึ่งก็ไม่ได้มีพฤติกรรมว่าไปทําไมหรือว่าทําไมถึงไปอะไรเงี้ยไม่ได้มีคําถามแบบนี้ซึ่งเราตัดสินใจไปแล้วว่าเราจะไปซึ่งทุกคนก็เลยแบบเหมือนแบบเราเจอคนที่ไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้จัดเรามากกว่าว่าหรือบอกว่าเฮ้ยไปเป็นบ้าหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยไม่มีค่ะณตอนนั้น
0: อาจจะเป็นความโชคดีของน้องเดียที่คนรอบข้างรู้สึกเข้าใจว่าถ้าสมมติว่าเราป่วยทางด้านจิตเราก็ควรไปพบจิตแพทย์เนาะเหมือนกันเวลาที่เราไม่สบายเราก็ไปพบหมอเพื่อจะรักษาแบบนั้นเหมือนกันก็โชคดีที่เราเจอคนที่แบบรอบข้างเข้าใจนะครับในบริบทที่เราเป็นอยู่แล้วหลังจากที่เรากินยาจนเราสึกว่าโอเคดีละหมอให้หยุดยามันมีอาการแบบนั้นกลับมาอีกไหม
1: มันมี
0: มัน
1: มีกลับมาแต่ว่าเราเรียนรู้ที่ว่าเราจัดการตัวเองได้ดีขึ้นมากกว่าแต่เราไม่ได้บอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะไม่ไปหาหมออีกแล้วนะไม่มีแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราจัดการตัวเองไม่ไหวแล้วเนี่ยเราแฮนเดิลไม่ไหวแล้วเนี่ยเราก็จะกลับไปหาหมออยู่ดีแต่ว่าตอนเนี้ยหรือว่าปัจจุบันหรือว่าช่วงที่ผ่านมามันก็จะมีอาการที่มันกลับมาบ้างแต่ว่าเราสามารถจัดการมันได้ซึ่งนี่เป็นสิ่งสําคัญเนาะในสิ่งที่เดียอยากจะบอกหลายๆคนอยู่เหมือนกันว่าเราบางทีอ่ะเราจะโดนคําถามว่าเฮ้ยเราทําแบบเนี้ยเนี่ยเราแปลกมั้ยเราเป็นแบบเนี้ยเนี่ยเราแปลกหรือเปล่าเราปกติป่ะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยถ้าเราสามารถใช้ชีวิตโดยที่เราไม่ได้ทําใครเดือดร้อนไม่ได้ทําตัวเองเดือดร้อนไม่ได้แบบว่าไม่กินข้าวนอนไม่ได้ไม่กระทบชีวิตประจําวันมันคือปกติมันถือว่าหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราจัดการตัวเองไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายจิตใจเรามันไม่โอเคอ่ะมันดิ่งมันดาวมันรู้สึกว่ามันไม่ไหวอันเนี้ยอาจจะต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะปรึกษาพูดคุยใช่ค่ะ
0: แล้วทีนี้ในส่วนของขั้นตอน ขั้นตอนตอนที่น้องเนียไปปรึกษาจิตแพทย์มันมีขั้นตอนยังไงบ้างอยากจะให้แชร์สักนิดนึง
1: ถ้าเป็นณตอนนั้นใช่มั้ยคะเดียก็ด้วยที่มหาวิทยาลัยของเดียก็จะมีโรงพยาบาลเนาะซึ่งก็มีการที่จะไปที่ฝ่ายเป็นแผนกจิตเวชแล้วก็ไปจะมีพี่พยาบาลซักประวัติอะไรเงี้ยแต่ว่า

0: กี่เดือนน่าจะเดือน2เดือนเดี๋ยวจําไม่ได้สักเท่าไหร่แต่ว่าเรารอเพราะว่าเราอยากจะพบคุณหมอจริงๆ แล้วก็มันก็พอไปถึงแล้วก็จะมีใบนัดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะก็รอเวลาที่จะหมอเรียกพบอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ใช่
1: ในส่วนของพี่เองเนี่ยพี่อาจจะไม่ได้ประสบเหตุการณ์ด้วยตัวเองแต่ว่าเราก็จะมีคนรอบข้างของเราที่เขาอาจจะต้องปรึกษาจิตแพทย
0: ์
1: นะครับก็ขั้นตอนก็น่าจะคล้ายๆกันอย่างพี่นี่ก็ไปโรงพยาบาลของรัฐเหมือนกันเนาะก็จะเข้าไปนะครับซักประวัติโดยพยาบาลก่อนเบื้องต้นนะครับว่าเป็นอะไรมาเป็นอะไรอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้ในเรื่องของการพบแพทย์นะครับแล้วก็จะได้ยากลับม
0: า
1: ซึ่งโดยปกติขั้นตอนก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ
0: ใช้เวลานานไหมคะ
1: นานเหมือนกันของพี่ใช้เวลานานเหมือนกันก็คือต้องไปเนี่ยคือทั้งวันเหมือนกัน
0: ใช่พี่จีเดียไปแบบทั้งวันเลยแล้วก็มานานอีกในช่วงของการรอรับยา
1: ถูกต้องทำไมเราถึงรูปแบบ
0: เป็นเหมือนกันใช่ไหม
1: ทีนี้แล้วถ้าพูดถึงสำหรับคนทั่วไปเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเกิดปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยน้องเดียอยากจะแนะนำยังไงบ้างสำรวจตัวเองเบื้องต้นยังไงก่อนเพื่อที่เราจะได้เรียกว่ารู้ได้หรือว่าเรียกได้ว่ากำหนดได้ว่าอันเนี้ยเราเป็นหรือเราไม่เป็น
0: อ๋อถ้าเป็นในเรื่องของการรู้จักตัวเองเดียวว่าเราต้องตระหนักรู้ในตัวเองด้วยว่าประเมินตัวเองเบื้องต้นว่าสมมติว่าพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะอย่างที่เราไม่เคยส่วนตัวเดียวเนาะอาจจะประสบการณ์ตัวเองด้วยที่ว่าจากที่เราไม่เคยเป็นแบบเนี้ยทําไมเรารู้สึกว่าเรามีความคิดพฤติกรรมที่มันเป็นแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตเหมือนแบบมันเหนื่อยมันดิ่งมันดาวอยู่ตลอดเลยแบบเดี๋ยวเรารู้สึกว่าเราต้องเริ่มจากการสังเกตตัวเองดีๆว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราเป็นยังไงซึ่งมันจะทําให้เรารู้ว่าเราควรที่จะทําอะไรต
1: ่อ
0: แต่ว่าอยากให้ยอมรับตัวเองมากกว่าสิ่งสําคัญคือเมื่อไหร่ที่ถ้าเราปฏิเสธว่าไม่ใช่หรอกไม่เป็นหรอกไม่ไปหรอกอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็จะไม่ได้มีการพบคุณหมอ
1: คือหลายๆคนอาจจะยังไม่กล้าเนาะที่จะออกไปเพื่อที่จะพบแพทย์หรืออะไรเงี้ยยังคงเรียกได้ว่าบอกตัวเองว่าฉันไม่เป็น
0: ใช่
1: ฉันแค่อาจจะมีภาวะเครียดหรืออะไรแค่นั้นเนา
0: ะ
1: แต่น้องเดียเองเนี่ยเลือกตัดสินใจเลยแล้วณตอนนั้นเนี่ยคุณหมอได้ระบุมั้ยว่าเราเป็นอะไร
0: อ๋อนะตอนนั้นอาจจะเหมือนคุยกับคุณหมอก็ได้แจ้งอยู่ว่าแบบเราก็อาจจะมีความเครียดวิตกกังวลในเรื่องแล้วก็มีการย้ำคิดย้ำทำอะไรนี้ด้วยซึ่งก็ใช่เพราะว่าเราก็สังเกตตัวเองได้ว่าที่ผ่านมาเรามีพฤติกรรมอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รักษาตามที่อาการแต่ว่าที่สำคัญเนาะสภาพแวดล้อมสำคัญต่อตัวเราด้วย
1: ณตอนนั้นที่มันเกิดเหตุการณ์กับเราเนี่ยสภาพแวดล้อมมันเป็นยังไงบ้างมันกดดันหรือว่ามัน
0: มีเรื่องเรียนเข้ามาด้วยเรื่องเรียนเป็นเรียนออนไลน์แล้วก็
1: ช่วงโควิดใช่มั้ย
0: โควิดใช่ค่ะที่ไม่ได้ออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าเหมือนแบบมันก็ส่งผลให้เราแบบไม่ได้ออกไปเจอผู้เจอคนแล้วก็รู้สึกแบบมันรู้สึกเรียกว่าไงท้อด้วยมั้งในการเรียนออนไลน์หรือว่าอะไรต่างๆจนทําให้เราแบบมีพฤติกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นมาแต่ว่าก็เป็นปัญหาเรื่องการนอนด้วยใช่มั้ยคะทีเนี้ยพอเราไปหาคุณหมอก็จะแบบว่าเรื่องของการนอนก็เป็นแบบถ้าเรายังแบบไม่สามารถปรับได้เนี่ยมันก็ยังจะนอนดึกหรือว่าไม่หลับอยู่อะไรอย่างงี้ต่อซึ่งมันก็เป็นปัญหาตรงที่เราก็ทํางานตอนกลางคืนด้วยหมายถึงว่าเวลาเราทําอะไรสักอย่างอ่านหนังสือหรืออะไรเงี้ยมันจะมาในช่วงตอนกลางคืนใช่มั้ยคะก็เลยรู้สึกว่าเราต้องปรับตัวเองปรับพฤติกรรมตัวเราด้วยให้มันแบบสามารถที่จะดีขึ้นอะไรใช่
1: แต่ตอนนั้นเราเลือกใช้ชีวิตกลางคืนเราใช้คําว่าใช้ชีวิตกลางคืนใช่มั้ยทําทุกอย่างในตอนกลางคืนพอด้วยเรานอนดึกกว่าจะนอนก็เช้าแล้วบางทีใช่มั้ยมันก็จะทบเวลาทําให้เราตื่นขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตตอนดึกมันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆจนมันส่งผลต่อสุขภาพจิตของเรา
0: แต่ว่าตอนนั้นก็คือมีตัวยาที่คุณหมอให้มาก็ช่วยให้เราพักผ่อนได้มากเพิ่มขึ้นตอนนั้นก็โอเคแต่ว่าหลังๆมาช่วงที่แบบว่ามีแบบเหมือนดีขึ้นก็มีช่วงที่กลับมานอนดึกบ้างแต่ว่าก็สามารถที่จะไม่ได้เป็นอะไรหนักขนาดนั้นแต่เราสามารถจัดการตัวเองได้แล้วเหมือนเราดีขึ้นแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะใช่
1: ก็คือพอที่มันกลับมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแล้วเราสามารถจัดการตัวเองเรารู้เราเริ่ม
0: รู้ที่จะเรียนรู้แล้ว
1: ม
0: ี
1: ภูมิต้านทานแล้วใช่มั้ยว่าโอเคถ้าทําอย่างนี้ต่อไปเดี๋ยวมันจะเป็นแบบไหน
0: ใช่
1: แล้วที่สําหรับใครที่ยังเรียกได้ว่าอย่างที่เรากล่าวนะว่าใครอาจจะยังไม่ได้จัดตัวเองว่าฉันเป็นหรือฉันไม่เป็นเนี่ยอยากจะให้เริ่มสํารวจตัวเองยังไงก่อนบ้าง
0: ถ้าเป็นในเรื่องของความเครียดที่เจอได้บ่อยๆกับหลายๆคนใช่มั้ยคะแน่นอนว่าเรามองข้ามตัวเองว่าพฤติกรรมเหล่านี้คงแบบเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นอะไรก็ได้แต่ความเครียดมันมาแบบเช่นอาการปวดหัวนอนไม่หลับพฤติกรรมเหล่านี้มันก็เริ่มที่ทําให้

0: ายเรารู้สึกเหนื่อยล้าเกิดขึ้นได้ซึ่งเราก็ต้องประเมินแล้วว่าตอนเนี้ยมันมีเรื่องอะไรที่อยู่ในใจเราอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องอะไรที่มันยังไม่เคลียร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราค่อยๆเรียนรู้ว่าแต่ละวันเนี่ยเราเจออะไรมาแล้วเราสามารถจัดการมันได้ไหมถ้าจัดการมันไม่ได้มันก็อาจจะเป็นอะไรที่สะสมมาเรื่อยๆด้วยซึ่งเดียก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองสังเกตตัวเองดูเนาะว่าเราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราใช้ชีวิตแบบไหนอยู่แล้วมันมีพฤติกรรมอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะสามารถจัดการกับมันยังไงได้บ้างถ้าเป็นเรื่องที่ดีๆเนี่ยแบบไม่ได้เป็นอะไรเลยแบบกินอิ่มนอนหลับสบายดีโอเคอันนี้ไม่เป็นไรถ้าเมื่อไหร่ที่มีรู้สึกว่าเหนื่อยล้ารู้สึกแบบนอนไม่หลับกินข้าวไม่ได้แล้วก็มีอาการหงุดหงิดวีนออเวียงวีนอ่าผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องสังเกตแล้วว่าเรามีเรื่องอะไรในใจเราหรือเปล่าใช่เงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: แล้วสำรวจตัวเองมีวิธีการหรือว่ามีเรียกได้ว่าขั้นตอนอะไรไหมที่จะเริ่มในเรื่องการสำรวจตัวเองว่าเรามีภาวะที่แบบว่าป่วยทางสุขภาพจิตหรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: ถ้าพูดถึงถ้าเอาถ้าจากตัวเดียวเนาะคือเดียวไม่รู้หรอกว่าตอนที่เรามีอาการพฤติกรรมแบบนี้เราจะเป็นอะไรหรือเราไม่เป็นอะไรเพราะบางทีเราก็ไม่ได้ระบุว่าเอ้ยสิ่งนี้ต้องเป็นอันนี้แน่เลยสิ่งนี้ต้องเป็นอันนี้แน่เลยแต่เราจะรู้ได้ว่าตอนนี้เรามีความคิดแบบนี้เรื่องแบบเนี้ยที่มันอยู่ในที่มันอยู่กับเราแล้วเราไม่สามารถจัดการมันได้ซึ่งบางทีเราหลายๆคนก็อาจจะมีแนวทางการจัดการที่มันแตกต่างกันบางคนก็เรียนรู้ได้ว่าเอ้ยปกติฉันจะเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่ได้เป็นแบบนี้มันผิดปกติแล้วหรือเปล่าจะต้องแบบถามใครแล้วหรือเปล่าหรือว่าจะต้องไปพบใครแล้วหรือเปล่าพบหมอแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ว่าถ้าเป็นวิธีการหรือว่าการที่เราจะรู้จักตัวเองเนี่ยเดียวมองว่ามันเราต้องแบบเห็นว่าปกติตัวเราเป็นแบบไหนแล้วตอนเนี้ยเราเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าเราคิดแบบนั้นอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี
1: ้แล้วณตอนนั้นเนี่ยตอนที่น้องเดียเริ่มหาหมอเนี่ยครับมันส่งผลอะไรบ้างส่งผลต่อการเรียนมั้ยส่งผลต่อการใช้ชีวิตมั้ยผลกระทบที่มันเกิดจากสิ่งที่เราเป็นมันเป็นยังไงบ้าง
0: ถ้าตอนนั้นสถานการณ์ตอนที่ยังไม่ได้พบหมอส่งผลต่อการเรียนเลยเดี๋ยวรู้สึกว่ามันส่งผลจริงๆเราแบบเหมือนเราเหนื่อยตลอดเวลาเรารู้สึกว่าร่างกายเราแบบไม่ค่อยมีแรงแล้วเกี่ยวกับการตื่นนอนการนอนหลับเวลาอะไรเงี้ยมันส่งผลจริงๆค่ะแต่ว่าหลังจากที่เราพบหมอแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้แบบที่เราเคยใช้ได้ดียิ่งขึ้น
1: อาจจะไม่ได้ 100%
0: อาจจะยังไม่ 100% แต่รู้สึกได้ว่าเรากลับมาเราเริ่มกลับมาแล้วแต่ว่ามาตอนก่อนที่เรารู้สึกว่าอาการเราไม่โอเคอะไรเงี้ยมันส่งผลจริงๆใช่ค่ะ
1: ส่งผลต่อเรื่องของการเรียนแล้วหลังจากที่เราได้พบหมอแล้วเนี่ยอาการเหล่านั้นที่มันส่งผลกระทบยังมีอยู่มั้ย
0: หลังจากที่พบคุณหมอแล้วทานยาแล้วก็เหมือนว่าเราปรับพฤติกรรมตัวเองอะไรเงี้ยค่ะมันดีขึ้นเดี๋ยวเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือผลของการที่เราดูแลสุขภาพจิตตัวเองอ่ะแบบว่าถ้าเรายังไม่ได้ตัดสินใจไปหาหมอแล้วเราปฏิเสธตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นอะไรหรอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเป็นยังไงอยู่นะมันเหมือนว่าการตอนที่เราให้ความสําคัญกับสุขภาพจิตแล้วเราแบบตัดสินใจที่จะไปพบหมอปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองหรือว่าการทําอะไรในสิ่งที่เราอยากจะทําเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเราสุขภาพจิตดีขึ้นแล้วมันก็ส่งผลต่อการเรียนของเราด้วยว่าเราเริ่มรู้สึกแบบต่อให้มันยากนะแต่มันดีกว่าตอนที่เราเป็นก่อนหน้าเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันดีมากจริงๆกับการที่เราให้ความสําคัญกับมันใช่ค่ะ
1: เรียกได้ว่าช่วงโควิดเนี่ยส่งผลต่อน้องเดียมาก
0: มาก
1: นอกจากในเรื่องของสุขภาพจิตที่เราจะต้องไปพบหมอแล้วเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาอะไรมั้ยที่เข้ามาลุมเรานอกจากในเรื่องของโควิด
0: โอ๊ยมันพอมันเหมือนว่าเรารู้สึกไม่โอเคแล้วอะหลายๆอย่างมันก็อาจจะเหมือนแบบไม่โอเคกับเราด้วยแบบอาจจะเป็นเรื่องแบบคนรอบตัวหรือว่าอะไรสัมพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นแบบว่าคนอื่นจะเห็นเราชัดเจนเลยว่าเราอะมีอารมณ์ที่ไม่โอเคเขาก็จะเข้ามาถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ตอนนั้นเราก็จะปฏิเสธไปว่า
1: ไม่ได้เป็น
0: อย่างนั้นเลยไม่ได้เป็นอะไรแต่สุดท้ายมันเหมือนแบบมันยอมรับเลยอะมันเป็นอะมันไม่ใช่เรารู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวเองเราก็เลยตัดสินใจบอกที่บ้านไปว่าเราจะไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยใช่
1: ซึ่งคนรอบตัวเนี่ยจะมองเห็นเราก่อนถูกต้องมั้ย
0: คนรอบตัวจะมองเห็น
1: ก่อนว่าเราจะมีพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปอารมณ์ที่มันอาจจะแปรปรวนมากขึ้นเนาะเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าคนรอบข้างเราเนี่ยเตือนเราแล้วเนี่ยเราควรจะต้องกลับมาสํารวจตัวเองแล้วว่าจริงๆแล้วเราเป็นยังไงคร
0: ับ
1: เหมือนกันอย่างช่วงที่พี่ได้เรียกว่าประสบเหตุอันนี้ประสบเหตุเองประสบเหตุเองแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปหาคุณหมออะไรขนาดนั้นเนาะก็ในช่วงของที่คนรอบข้างที่เขาป่วยหนักๆนะครับเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราเครียดเราจัดการกับความเครียดของตัวเองไม่ได้แล้วมันก็ส่งผลกระทบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตเองเราใช้ชีวิตลำบากขึ้นเราจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราทำให้เรารู้สึกว่า มันเครียดสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนคนรอบข้างเนี่ยก็อย่างที่น้องเนียบอกคนรอบข้างเนี่ยจะเป็นคนบอกว่าเปลี่ยนไปนะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เราก็พยายามว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเรายังเป็นปกติเราใช้ชีวิตได้ปกติแต่จริงๆคนรอบข้างจะมาบอกว่าเราเปลี่ยนไปด้วยพฤติกรรมต่างๆด้วยการใช้ชีวิตต่างๆก็จะเปลี่ยนไปเช่นกัน
0: ซึ่งนี่เป็นสิ่งอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นการสังเกตประเมินคือคนรอบข้างเพราะคนรอบข้างที่สนิทกับเราอ่ะเขาจะเห็นเราก่อนเลยว่าเอ้ยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะหรือว่าเครียดอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรอยากจะพูดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนเราก็จะได้สะท้อนเห็นตัวเองได้ว่าเฮ้ยเรามีอะไรที่มันเปลี่ยนไปจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญคือเราต้องยอมรับตัวเองนะว่าเราเปลี่ยนไปเราหรือว่าเราแบบไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราปฏิเสธอ่ะมันจะยิ่งทำให้เราห่างไกลกับการรักษามากยิ่งขึ้นใช่อ
1: ย่างน้อยให้ยอมรับก่อนว่าเราอาจจะเป็นหรือเราอาจจะไม่เป็นก็ได้อย่างน้อยให้ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน
0: หรือว่าเราอาจถ้าเรายังไม่มั่นใจเนี่ยคนรอบตัวคนที่เราสบายใจเราอาจจะคุยก่อนก็ได้ว่าเรามีปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้บางทีเราได้พูดได้คุยเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้นเรียกมองว่าแบบแต่ละคนเนาะการจัดการตัวเองแตกต่างกันบางคนก็ฉันขอพูดหน่อยฉันพูดแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันดีขึ้นเองปัญหาไม่แก้ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอพูดก่อนมันจะเป็นประมาณนี้หรือบางคนเขาก็อยากจะช่วยหน่อยมีเรื่องในใจอ่ะช่วยหน่อยอย่าทำยังไงให้มันรู้สึกดีขึ้นดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไป
1: ในเรื่องของวิธีการจัดการต่างๆเนาะบางคนอาจจะขอแค่ได้พูดได้ระบายออกมาหรือบางคนอาจจะขอปรึกษาหน่อยเถอะอาจจะคำตอบอาจจะไม่โดนใจก็ได้แต่ว่าขอปรึกษาหน่อย
0: ขอเล่าหน่อยอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วสำหรับคนที่เขากำลังคิดว่าอยากจะไปพบจิตแพทย์เนี่ยเขาควรจะต้องเริ่มต้นตัวเองยังไงบ้าง
0: ถ้าหมายถึงว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะไปดีไหมหรือไม่ไปดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือแสดงว่าเขาอาจจะต้องมีเรื่องที่เขารู้สึกไม่โอเคอยู
1: ่
0: ถูกต้องไหมคะถ้าคนเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคกับสภาพจิตใจแล้วเราจะทำยังไงให้เราใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างโอเคเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าเรามีปัญหาซึ่งปัญหานั้นเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องใหญ่เรื่องเล็กแต่ละคนไม่เท่ากันเราอาจจะลองปรึกษาคนรอบข้างก่อนก็ได้ว่าปัญหาแบบเนี้ยมันจะทํายังไงดีแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่สบายใจเราแล้วมันยังมีปัญหาอยู่มันไม่เคลียร์ลองไปพบกับจิตแพทย์ก็ได้หรือว่าจะพบกับนักจิตวิทยาการปรึกษาก็ได้ซึ่งก็การพูดคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราสะท้อนเห็นตัวเราได้มากเพิ่มขึ้นว่าเราคิดรู้สึกอะไรอยู่แล้วก็เราจะแก้ปัญหาตัวเรายังไงดีใช่ค่ะ
1: งั้นถ้าตอนนั้นเนี่ยน้องเดียเองมีความกลัวมั้ยในส่วนของตอนที่เราไปพบแพทย์เนี่ยเรากลัวมีความกลัวอยู่ในใจเล็กๆไหม
0: ถ้าตอนนั้นก็แอบกังวลใช่แอบกังวลด้วยความที่เป็นคนขี้กังวลเนาะจะรู้สึกว่าเราจะเป็นอะไรหรือเปล่านะหมอจะว่ายังไงสมมติถ้าเราเล่าไปแล้วเนี่ยมันจะโอเคไหมหรือเราจะเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจนเรากังวลว่าเราจะเป็นยังไงกับอย่างนั้นแต่ว่าพอไปจริงๆแล้วเนี่ยคือเราอาจจะไม่ได้เล่าให้กับจิตแพทย์ฟัง 100% แต่คุณหมอคือเขาจะมีการซักประวัติอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้อยู่แล้วเขาก็จะพอทราบว่ามีอาการอะไรยังไงด้วยความที่ว่าโรงพยาบาลอ่ะเนาะคนเยอะคุณหมออาจจะไม่ได้มีเวลามานั่งฟังเราแบบ 100% หรือว่าอะไรอย่างนั้นมันก็เลยจะเป็นการที่คุณหมอก็วินิจฉัยแล้วก็ให้ทานยาซึ่งพอตอนนั้นเนี่ยเดียก็รู้สึกกังวลนะทําไมเดียไม่ได้เล่าอ่ะเดียอยากเล่าเดียเตรียมเรื่องมาแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบแต่ก็เข้าใจในมุมของคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็ทานยาตามที่คุณหมอสั่งที่คุณหมอบอกมาก็รู้สึกดีขึ้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยยามันช่วยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยหยุดที่ตัวเราด้วย
1: ทีนี้น้องเนี่ยพูดถึงในเรื่องของการเล่าเหตุการณ์ให้คุณหมอฟังขั้นตอนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราเข้ารับการรักษาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างขั้นตอน
0: อ๋อถ้าขั้นตอนก็ตอนแรกที่ไปก็คือครูพี่พยาบาลนะคะเขาจะต้องซักประวัติเราอยู่แล้วว่าเรามีอาการยังไงเราอะไรยังไงบ้างทีนี้เราก็จะแจ้งไปแล้วก็จะได้วันนัดมาแล้วก็เข้าพบคุณหมอแต่ในส่วนของเดียไม่ได้เล่าเรื่องราวว่ามันมีอะไรในความคิดเราอะไรอย่างนั้นเพราะว่าคุณหมอก็ถามเบื้องต้นแล้วก็เหมือนวินิจฉัยแล้วก็เรื่องของการกินยาอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนั้นคือเราแบบว่าเอ้ยเรามีเรื่องเล่าแต่ว่าเราไม่ได้เล่าแต่ว่าด้วยความที่คนมันเยอะเนาะคุณหมอก็แจ้งอยู่ว่าคนค่อนข้างที่จะเยอะเราก็เลยแบบโอเคเข้าใจก็เลยแบบจังจันก็ทานยาตามที่คุณหมอนัดก็จะนัด2เดือนครั้งเดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
1: ในเรื่องของตามนัดก็ประมาณ2ถึง3เดือนครั้งใช่มั้ย
0: ค่าข้อของเดียตอนแรกจะเหมือนจะเป็น1เดือน1ครั้งหลังๆมาจะเป็นประมาณ2เดือน1ครั้งประมาณนี้นะคะถ้าต้องไม่ผิดแล้ว
1: นานแล้วเวลาเท่าไหร่ทั้งหมดในช่วงของ
0: เดียคิดว่าน่าจะประมาณปีนึงในการที่แบบพบคุณหมอหรืออาจจะไม่ถึงปีหรืออาจจะ กินปีมานิดๆคือด้วยความที่ไม่ได้นับเวลาเลยว่าเราเจอกันมานานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าเราเริ่มรู้สึกดีขึ้นเริ่มสังเกตตัวเองด้วยแหละว่าหลังจากที่เราพบคุณหมอที่เราดีขึ้นนะแล้วคุณหมอก็เหมือนสังเกตเห็นเราด้วยว่าเฮ้ยเราโอเคขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกดีว่าเออว่ะเราโอเคขึ้นหลังจากที่เราได้รับการรักษา
1: ทีนี้อยากให้น้องเดียฝากอะไรคนที่เขากำลังเผชิญเหตุการณ์แบบนี้อยู่ในฐานะของคนที่เราก้าวผ่านมันมาแล้วเนาะเราประสบความสำเร็จในการก้าวผ่านมันมาแล้วแต่บางคนเนี่ยเขายังอยู่กับเหตุการณ์นั้นอยู่กับสิ่งที่เขาเป็นอยู่อยากจะฝากอะไรมา
0: ก็สำหรับเดียเนาะเดียก็อยากฝากว่าอย่างแรกเลยถ้าเรารู้สึกหรือเราไม่โอเคไงเราอยากให้เรายอมรับในตัวเองก่อนว่าเรารู้สึกอะไรมันจะเป็นเหมือนบันไดขั้นแรกถ้าเมื่อไหร่ที่เราปฏิเสธมันเราจะไม่สามารถไปขั้นอื่นๆได้เลยเพราะฉะนั้นการยอมรับตัวเองมันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเดียเลยต้องยอมรับก่อนว่าเรามีความรู้สึกแบบนี้เรามีความคิดแบบเนี้ยแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคแล้วเดี๋ยวขอเล่าให้คนอื่นฟังหน่อยแล้วมันดีขึ้นโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เล่าแล้วเรายังไม่ได้รู้สึกดีขึ้นแล้วเรารู้สึกว่ามันจัดการตัวเองไม่ได้มากกว่านี้แล้วเราไม่สามารถทําอะไรแล้วรู้สึกดีขึ้นได้เลยก็อยากจะให้ลองไปพบกับจิตแพทย์ดูเราอาจจะต้องก้าวข้ามความแบบมุมมองจากคนอื่นที่มองมาก่อนเนาะว่าเขาจะมองเรายังไงอย่าเพิ่งไปคิดว่าเขาจะมองเราไงเราจะทํายังไงให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นซึ่งเดียก็อยากจะให้ความสําคัญกับว่าถ้าไม่โอเคก็ลองปรึกษาคุณหมอดูก่อนใช่ค่ะ
1: ปรึกษาดูก่อนเนาะถ
0: ้
1: าเหตุการณ์ณตอนนี้เนี่ยเรากําลังเป็นอยู่ใช่มั้ยครับปรึกษาแพทย์ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญว่าจริงๆนะเราอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้อาจจะมีแค่ภาวะเครียดเฉยๆก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าสําหรับใครนะครับที่อาจจะตอนนี้เนี่ยท่านรู้สึกว่าเป็นกังวลอยู่นะครับว่าท่านอาจจะป่วยนะครับในเรื่องของสุขภาพจิตหรือเปล่านะครับลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดูนะครับหรือว่าอย่างน้อยนะครับในเรื่องของการเรียนเองนะครับที่กําลังเครียดถึงเรื่องของการเรียนเนี่ยโทรมาสอบถามได้ที่ฝ่ายแนะนําการศึกษาของเราที่เบอร์025047631-7ก็จะมีนักแนะนำการศึกษาและอาชีพนะครับคอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียนเองเพรา
0: ะ
1: ในเรื่องของอาจจะบางท่านอาจจะในเรื่องของทุนการศึกษาก็มีนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเรียนทางไกลกับมสทเนี่ยโดดเดี่ยวเราก็มีในเรื่องของชมรมนักศึกษามีกิจกรรมนักศึกษาให้ท่านได้เรียกว่าได้เข้าร่วมชมรมกันด้วยซึ่งท่านต้องเรียนเองนะตอนนั้นเนี่ยเพื่อนเองก็เป็นส่วนสำคัญใช่ไหมที่ช่วยให้เราก้าวผ่านมาได
0: ้ใช่ใช่เพื่อนสำคัญอยู่เหมือนกันเพราะว่าต้องคนรอบตัวดีมันก็จะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นได้เรื่อยๆอยู่เหมือนกันใช่
1: เพราะฉะนั้นนะครับสําหรับใครที่รู้สึกว่าเรียนกับมสทเนี่ยโดดเดี่ยวนะครับลองมานะครับโทรมาที่ฝ่ายแนะนําของเราดูนะครับเราจะให้คําแนะนํานะครับในเรื่องของการเข้าชมรมซึ่งในส่วนของชมรมนักศึกษาเองเนี่ยเรามีทั่วประเทศเลยนะครับ77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งในแต่ละชมรมเนี่ยก็จะมีเรียกได้ว่าเพื่อนๆหรือว่ามีรุ่นพี่เนี่ยหลากหลายสาขาหลากหลายเรียกได้ว่าหลักสูตรนะครับที่รวมตัวอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้เรียนอย่างโดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ากังวลว่าถ้าเรียนกับมสทของเราแล้วจะโดดเดี่ยวไม่ใช่เลยนะครับทีนี้อยากจะให้น้องเดียฝากสักนิดนึงสําหรับผู้ชมของเรานะครับอยากจะสมัครมาเป็นนักศึกษาของมสทนะครับเชิญชวนในเรื่องของการรับสมัครเรียนหน่อยครับ
0: ค่ะก็ถ้าหากใครสนใจเนาะก็จะมีการทั้งสมัครทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็มาสมัครที่มหาลัยได้หรือว่าสูตรทั้ง12สูตรของเรานะคะแล้วก็หากใครสนใจที่จะสมัครเป็นสมาชิกชมรมนักศึกษาเนี่ยเพื่อที่จะมาเจอพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะคะก็สามารถที่จะสมัครได้นะคะที่สวช.ที่ท่านนะคะอาศัยอยู่ได้เลยที่แบบว่าสวช.ที่ดูแลจังหวัดที่ท่านอยู่ได้เลยค่ะ
1: นะครับสําหรับรายละเอียดนะครับในเรื่องของการรับสมัครต่างๆนะครับที่น้องเนียบอกไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการสมัครออนไลน์นะครับหรือว่าสมัครตามสวช.นะครับท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะครับที่ www.stou.ac.th นะครับแล้วก็อย่างที่น้องเนียได้บอกไปนะครับสุขภาพจิตเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองทบทวนดูนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกยังไงนะครับเรามีความสบายใจมั้ยนะครับหรือว่าเรามีความเครียดสะสมหรือเปล่าลองสํารวจตัวเองดูนะครับยิ่งเป็นนักศึกษาของมสทเนี่ยท่านอาจจะต้องแบ่งเวลานะครับในเรื่องของการทํางานและก็เรื่องของการเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของภาวะความเครียดสะสมเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอยากให้ท่านลองสํารวจตัวเองดูแต่ถ้ารู้สึกว่าสํารวจตัวเองแล้วมันอาจจะหนักเกินไปนะครับลองโทรนะครับไปสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญนะครับโทรมาสอบถามกับเราก่อนก็ได้นะครับที่ฝ่ายในการศึกษาเราอาจจะได้ส่งต่อนะครับให้ผู้เชี่ยวชาญว่าท่านเรียกว่ามีความเครียดมากน้อยแค่ไหนเนาะนะครับส่วนในวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยติดตามรับชมรายการนี้เนี่ยเพื่อการศึกษาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: จัดแถวหนึ่ง
16: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำ

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ถ้าเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนในช่วงนี้เป็นการสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่5ภาพยนตร์โดยมีประเด็นหลักได้แก่ประวัติและ

พัฒนาการของภาพยนตร์การภาพยนตร์การจัดจำหน่ายการจัดฉายแล้วก็การเผยแพร่ภาพยนตร์เรามาเริ่มต้นกันในเนื้อหาสาระสำคัญประการที่1คือประวัติแล้วก็พัฒนาการของภาพยนตร์นะครับซึ่งมีประเด็นที่สำคัญอยู่3ประเด็นหลักก็คือกำเนิดของภาพยนตร์พัฒนาการของภาพยนตร์แล้วก็พัฒนาการของภาพยนตร์ไทยนะครับกำเนิดของภาพยนตร์นี้ เริ่มต้นเกิดมาจากการประดิษฐ์อุปกรณ์หรือที่เราเรียกกันว่าเป็นอุปกรณ์ดูภาพเคลื่อนไหวนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่เราคิดค้นว่าจะทำไงดูภาพให้มันเป็นภาพเคลื่อนไหวได้แล้วก็อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือหลักการเห็นติดตาหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า persistence of vision นะครับสองตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยจุดกำเนิดของภาพยนตร์อุปกรณ์ดูภาพเคลื่อนไหวที่เด่นๆที่นักศึกษาทวงของหัวใจก็จะมีอยู่3ชิ้นนะชิ้นแรกคือฟินาคีสโตสโคปนะครับตัวที่2คือซูโทปหรือที่เราเรียกกันว่าวงล้อแห่งชีวิตนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือแพ็กซิโนสโคปนะครับเจ้าอุปกรณ์ที่นักประดิษฐ์คิดค้นในยุคสมัยนั้นผลิตมา3ตัวนี้เจตนาคือต้องการจะทำให้ภาพที่เห็นเป็นภาพนิ่งเนี้ยเอามาดูต่อเนื่องกันแล้วทำให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวขึ้นมานะครับในปีคศ1895นะครับซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นะครับเอ็ดวินพอร์เตอร์นะครับคือบุคคลที่นำเสนอภาพยนตร์เรื่องยาวและเป็นผู้ที่คิดริเริ่มสร้างภาพยนตร์บันเทิงเพื่อการค้าเป็นคนแรกนะครับถัดมาเดวิดวาร์กริฟฟิธซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นบุคคลที่เป็นผู้ให้กำเนิดตัวศิลปะของภาพยนตร์นะทำให้การเล่าเรื่องในภาพยนตร์เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วก็ถัดมาสิ่งที่นักศึกษาต้องจดจำเป็นประวัติศาสตร์สำคัญก็คือการผลิตภาพยนตร์เสียงเรื่องแรกขึ้นมาก็คือเรื่อง The Jazz Singer นะครับพัฒนาการของภาพยนตร์นะตั้งแต่กำเนิดเกิดมาก็มีพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเป็นระยะจนกระทั่งมาในปีคศ2002นะครับจอร์จลูคัสซึ่งนักศึกษาคงรู้จักดีนะครับก็เป็นบุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ที่นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่โลกภาพยนตร์ยุคใหม่กลายเป็นภาพยนตร์ดิจิทัลนะครับเป็นดิจิทัลซีนีม่าเป็นคนแรกนะครับก็เกิดการประดิษฐ์การเกิดการถ่ายทำภาพยนตร์จากระบบฟิล์มกลายเป็นถ่ายทำในระบบดิจิทัลนะครับถ้ามาดูในประเทศไทยนะครับพัฒนาการของภาพยนตร์ในยุคแรกของประเทศไทยเนี่ยเริ่มมาจากการที่ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งที่ชื่อว่านาย S.G. Markovsky นะครับซึ่งถือว่าเป็นคนแรกที่นำภาพยนตร์เข้ามาฉายในประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะต่อมาในปีพุทธศักราชหรือพ.ศ. 2466ก็มีชาวอเมริกันซึ่งเป็นนักสร้างภาพยนตร์ได้เดินทางเข้ามาขอถ่ายทำภาพยนตร์บันเทิงในประเทศไทยแล้วก็นำออกฉายเป็นเรื่องแรกซึ่งก็คือเรื่องนางสาวสุวรรณนะครับในปีถัดมานะครับ2470ก็มีการสร้างภาพยนตร์ที่ชื่อว่าโชค2ชั้นซึ่งถือเป็นภาพยนตร์บันเทิงที่สร้างและนำออกฉายโดยคนไทยอันนี้ไม่ใช่เป็นชาวต่างประเทศไทยสร้างเองเลยนะครับนำออกฉายเองก็คือเรื่องโชค2ชั้นแล้วก็ถัดมาเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ก็คือภาพยนตร์บันเทิงเรื่องแรกที่มีการบันทึกเสียงนะครับเสียงพูดของผู้แสดงก็คือภาพยนตร์เรื่องหลงทางยุคต่อมาซึ่งถือเป็นยุคใหม่ของภาพยนตร์นะครับซึ่งอาจจะต้องเริ่มต้นนับพ.ศ.ได้ประมาณสักปีพ.ศ. 2512ในช่วงนั้นเนี่ยก็มีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเพราะเริ่มให้ความสำคัญกับภาพยนตร์ว่ามีแนวโน้มจะเป็นอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งได้มีธุรกิจการผลิตการนำเข้าการจัดจำหน่ายภาพยนตร์นะ
ริ่มเข้ามาแต่ในช่วงแรกๆก็ยังถือเป็นธุรกิจในขนาดเล็กๆนะครับบางกลุ่มบางบริษัทก็เป็นธุรกิจระดับครอบครัวได้ซ้ำไปนะครับภาพยนตร์ไทยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีความตกต่ำนะโดยจำนวนผู้ชมไม่ค่อยมากเท่าที่ควรเนื้อหาส่วนใหญ่ก็ยังเป็นการนำเสนอเรื่องราวแบบเก่าๆนะครับวกวนไปวกมาเป็นลักษณะน้ำเน่านะเอาแบบอย่างกันนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความสนใจที่จะส่งเสริมจากภาครัฐเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในช่วงแรกๆก็มีทั้งขึ้นและก็ลงอย่างต่อเนื่องสลับกันไปนะครับจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันนี้ก็ถือว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่เทียบระดับชั้นออกสู่ต่างประเทศได้เพราะมีผู้สร้างมีอุปกรณ์การสร้างมีระบบกลไกการสร้างที่เทียบเท่าระดับสากลนะครับอันนี้เป็นประวัติพัฒนาการที่อยากจะเล่าโดยสรุปเป็นสังเขปนะครับส่วนประเด็นที่2ในหน่วยที่5เรื่องภาพยนตร์นี้พูดถึงเรื่องการผลิตภาพยนตร์มีสาระสำคัญที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจอยู่3ประเด็นหลักๆประเด็นแรกก็คือเรื่องของประเภทของภาพยนตร์นะครับว่ามีการแบ่งประเภทของภาพยนตร์ไว้อย่างไรบ้าง2ก็คือผู้ผลิตภาพยนตร์นะครับว่ามีใครบ้างในการผลิตภาพยนตร์มีตำแหน่งหน้าที่อย่างไรทำหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับแล้วก็3มีขั้นตอนของการผลิตภาพยนตร์และก็ระบบการสร้างภาพยนตร์ที่นักศึกษาควรต้องทำความเข้าใจอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยประเภทของภาพยนตร์โดยทั่วไปนี่เราแบ่งภาพยนตร์ออกเป็น6ประเภทนะครับประเภทแรกเป็นภาพยนตร์เรื่องยาวไอ้ภาพยนตร์เรื่องยาวคือเป็นภาพยนตร์ที่มีความยาวประมาณสัก40 60หรือไปถึง90นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาก็เป็นลักษณะของการแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องเล่ามีการแสดงนะส่วนประเภทที่2เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันอันนี้เป็นภาพยนตร์ที่เกิดจากการวาดภาพนะครับอาจจะเป็นภาพมิติ2มิติ3มิตินะครับแล้วก็อาจจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยทำให้ภาพที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวกลายเป็นสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวเป็นชีวิตชีวาไม่ได้ถ่ายจากการแสดงของคนจริงนะครับเป็นสิ่งที่วาดขึ้นมาประเภทที่3คือภาพยนตร์สารคดีก็คือเป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอสาระความรู้ที่เป็นจริงนะครับมาจากความเป็นจริงและประเภทที่4คือภาพยนตร์ทดลองนะครับก็คือเป็นภาพยนตร์ที่ผู้สร้างคิดค้นเทคนิควิธีการนำเสนอรูปแบบใหม่ๆเพื่อให้ภาพยนตร์เกิดรูปแบบการนำเสนอด้วยภาพด้วยเทคนิคการตัดต่ออะไรแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาซึ่งก็จะนำไปสู่การใช้ในการผลิตภาพยนตร์ต่อไปส่วนประเภทที่5คือภาพยนตร์อุตสาหกรรมหรือเป็นภาพยนตร์ขององค์กรก็ได้นะครับจริงแล้วความหมายก็คือเป็นภาพยนตร์ที่องค์กรหน่วยงานสร้างขึ้นมาเพื่อการโฆษณาในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นะครับแล้วก็สุดท้ายคือภาพยนตร์การศึกษาก็คือเป็นภาพยนตร์ที่นำมาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนในห้องเรียนนะอันนี้เป็นประเภทภาพยนตร์ที่แบ่งโดยทั่วไปแต่นี้ถ้าเรายึดตัวองค์ประกอบของเนื้อหาภาพยนตร์แล้วก็เรื่องของแบบแผนโครงสร้างแก่นเรื่องความขัดแย้งลักษณะเราละครฉากเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเราก็จะสามารถแบ่งภาพยนตร์เป็นอีกแนวหนึ่งได้นะครับซึ่งการแบ่งลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นการแบ่งโดยใช้คำว่าตระกูลภาพยนตร์ที่ภาษาฝรั่งเศสอ่านออกเสียงว่าชองนะครับก็จะมีประเภทหรือตระกูลที่เราเรียกว่าชองนี้อยู่หลายประเภทหรือหลายตระกูลซึ่งไอ้ตระกูลเหล่านี้เราก็จะยึดตามแบบแผนของหนังของอเมริกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นหนังของประเทศที่มีรูปแบบการสร้างที่มีการนำเสนอเนื้อหาโดยใช้องค์ประกอบที่ผมเกริ่นเมื่อสักครู่นี้อย่างชัดเจนนะครับก็จะมีอยู่5อะไร5ประเภท5ช่องที่นักศึกษาควรทำความเข้าใจนะครับเริ่มต้นด้วยจากช่องแรกคือภาพยนตร์ประเภทที่เราเรียกว่าบุกเบิกตะวันตกภาพยนตร์บุกเบิกตะวันตกนี้เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอ เรื่องราวในช่วงระหว่างสงครามโลกนะครับก็มักจะนำเสนอในดินแดนตะวันตกนะครับบริเวณทุ่งราบทะเลทรายภูเขานะครับตัวละครสำคัญก็มักจะหนีไม่พ้นเป็นตัวคาวบอยเป็นนายอำเภอเป็นมือปืนเป็นทหาร
นะครับส่วนโครงเรื่องก็มักจะเป็นเรื่องของการแก้แค้นนะครับ

ลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าภาพยนตร์บุกเบิกตะวันตกซึ่งมักจะปรากฏอยู่ในประเทศอเมริกันนะครับประเภทที่2คือภาพยนตร์แก๊งสเตอร์ภาพยนตร์แก๊งสเตอร์นี้เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาชญากรหรือกลุ่มอาชญากรผู้ที่มีความมุ่งหวังความทะเยอทะยานนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นผลมาจากการใช้ความรุนแรงการสังหารผู้อื่นการทำผิดกฎหมายนะฮะการทรยศหักหลังกันนะครับก็ใช้ความรุนแรงในการสังหารโหดนะครับยิงกันด้วยอะไรปืนกลนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวอย่างภาพยนตร์อันนี้ก็อย่างเช่นรู้จักกันดีคือ Godfather นะครับภาพยนตร์ประเภทที่3คือภาพยนตร์เพลงครับอันนี้ก็เป็นการนำเสนอ เรื่องราวภาพยนตร์โดยการเอาเรื่องของเพลงเข้ามาเป็นตัวหัวใจสำคัญนะครับในการนำเสนอเป็นเรื่องของความรักส่วนใหญ่ในยะแรกก็เป็นเรื่องของความรักหวานซึ้งระหว่างหนุ่มสาวนะครับใช้การร้องเพลงในการเดินเรื่องใช้เพลงเป็นจุดสนใจหลักของเรื่องนะครับก็มีตัวอย่างหลายเรื่องนะครับถัดมาเป็นภาพยนตร์ประเภทที่4คือภาพยนตร์ฟิล์มนัวภาพยนตร์ฟิล์มนัวนี่เป็นภาพยนตร์บางคนเรียกว่าเป็นภาพยนตร์มืดนะครับคือเป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวในด้านมืดของคนนะครับของตัวละครนะครับการจัดแสงก็จะจัดแสงลักษณะที่ค่อนข้างจะดูสลัวนะครับค่อนข้างมืดนะครับเราเรียกว่าการจัดแสงแบบโลคีเรื่องราวก็มักจะเป็นเรื่องของความสิ้นหวังเรื่องของความรุนแรงเรื่องของความตายนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของภาพยนตร์ฟิล์มนัวนะครับส่วนประเภทที่5ถึงเป็นประเภทสุดเป็นตระกูลสุดท้ายในที่นี้นะครับก็คือเป็นภาพยนตร์สยองขวัญเป็น horror film นะครับเป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องที่น่ากลัวนะครับสยองนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของฆาตกรโรคจิตเรื่องปีศาจเรื่องผีเรื่องสัตว์ประหลาดนะครับซึ่งก็ทำให้เอามานำเล่าเรื่องและสร้างความน่ากลัวให้กับผู้ชมได้นะครับอันนี้เป็นตระกูลภาพยนตร์5ตระกูลซึ่งต้นกำเนิดมาจากของสหรัฐอเมริกานะครับประเด็นที่2ถัดมาในตอนที่2นี้พูดถึงผู้ผลิตภาพยนตร์นะครับซึ่งก็จะมีเนื่องจากว่าภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นสื่อผสมนะเป็นสื่อที่ค่อนข้างจะต้องอาศัยผู้คนหลากหลายประเภทหลากหลายกลุ่มเข้ามาร่วมกันทำงานนะเพราะฉะนั้นก็จะมีจำนวนผู้ผลิตจำนวนมากมายมหาศาลแต่ในสาระในหน่วยที่5นี้จะเน้นเฉพาะบุคคลสำคัญที่คิดว่านักศึกษาควรจะต้องรู้จักทำความเข้าใจก็จะมีบุคคลสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตภาพยนตร์นะครับเช่นคนที่1ก็คือผู้อำนวยการสร้างนะครับผู้อำนวยการสร้างคนนี้ก็ถือเป็นคนที่จะเป็นผู้เริ่มคิดนำเอาไอเดียที่เราคิดอยากจะทำเป็นหนังเนี่ยนะครับไปหาเงินหางบประมาณมาสนับสนุนนะครับแล้วก็ไปติดต่อผู้กำกับผู้กำกับมาช่วยหรือบางครั้งโปรดิวเซอร์ในที่นี้ก็อาจจะเป็นผู้กำกับไปเองก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้คือคนที่1ซึ่งถือว่าเป็นคนเริ่มจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะครับส่วนคนที่2คือผู้เขียนบทสกรีนไรเตอร์นะครับอันนี้ก็คือเป็นคนที่จะพัฒนานำเสนอเรื่องราวนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่มาจากบทประพันธ์หรือคิดขึ้นมาเองนะครับพัฒนาเล่าเรื่องขึ้นมาเองก็ได้ซึ่งก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเขียนบทตั้งแต่การพัฒนาโครงเรื่องการพล็อตเรื่องการเขียนทรีทเมนต์การสร้างบทสนทนาต่างๆนะครับคนที่3ซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญก็คือผู้กำกับภาพยนตร์ไดเรคเตอร์คนนี้ถือเป็นคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการผลิตภาพยนตร์ในการถ่ายเลยครับนะฮะเป็นคนควบคุมการถ่ายทำจนกระทั่งไปถึงขั้นของการตัดต่อนะเพื่อให้ได้ภาพยนตร์ตามสคริปต์หรือตามบทภาพยนตร์ที่ต้องการจะสื่อความหมายออกมานะถัดมาคือผู้จัดการกองถ่ายผู้จัดการกองถ่ายคนนี้ก็เป็นคนที่รับผิดชอบในเรื่องของการจะทำให้การผลิตหรือการถ่ายภาพยนตร์มันขับเคลื่อนไปได้ด้วยการดูค่าใช้จ่ายควบคุมคัดเลือกคัดเลือกกลุ่มคนที่มาช่วยทำงานเพื่อให้กองถ่ายเนี่ยมันสามารถที่จะเดินไปได้ภายใต้งบประมาณนะประสานงานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอะไรพวกนี้นะครับถัดมาคือผู้กำกับภาพครับขอโทษทีครับถัดมาเป็นผู้คัดเลือกนักแสดงเป็นแคสติ้งไดเรคเตอร์อันนี้ก็เป็นคนทำหน้าที่ในการคัดเลือกผู้ที่จะเป็นผู้แสดงนะฮะก็ต้องดูบุคลิกดูความสามารถในการจะสื่อนะครับของตัวนักแสดงตามบท
ครับถัดมาคือผู้กำกับภาพผู้กำกับภาพตัวนี้ก็คือเป็นบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการที่จะทำให้ภาพสามารถจะสื่อความหมายตามที่ผู้กำกับต้องการก็ต้องดูมุมกล้องดูแสงการจัดแสงองค์ประกอบของภาพทั้งหลายแหล่พวกนี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของผู้กำกับภาพนะครับ Director of Photography ถัดมาเป็นผู้ออกแบบภาพยนตร์ Production Designer อันนี้เป็นคนที่ทำหน้าที่ในการออกแบบฉากงานทุกอย่างในภาพยนตร์นะรวมไปถึงงานทางด้านศิลปะนะครับที่จะทำให้ภาพยนตร์มันถูกดีไซน์ถูกออกแบบมาเป็นสไตล์อย่างที่หนังเรื่องนั้นควรจะเป็นนะครับพวกนี้ก็ถือเป็นคนที่มีความสำคัญถัดมาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับซึ่งอาจจะมีหลายคนก็ได้นะครับในภาพยนตร์แต่เรื่องแต่โดยหน้าที่ของผู้ช่วยผู้กำกับก็คือหน้าที่เป็นผู้ช่วยของผู้กำกับนะในทำหน้าที่ในการกำหนดตารางการถ่ายทำกำหนดวันที่จะถ่ายทำว่าต้องถ่ายที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับและบางครั้งถ้าเป็นผู้กำกับหลายคนอาจจะช่วยในตอนกำกับด้วยในฉากใหญ่ๆนะครับถัดมาเป็นผู้ตัดต่อภาพและก็เสียงคนนี้ก็มีหน้าที่ในการที่นำภาพที่ถ่ายทำไปแล้วเนี่ยมาลำดับเรียบเรียงตามสคริปต์ตามบทนะครับแล้วก็เติมเสียงใส่เสียงนะเสียงประกอบเสียงเพลงให้มันช่วยอะไรสร้างบรรยากาศสร้างความรู้สึกสร้างอารมณ์ตามที่ภาพยนตร์ควรจะเป็นแล้วก็สุดท้ายคือผู้ประพันธ์เพลงในภาพยนตร์บางเรื่องจำเป็นต้องมีมิวสิกคอมโพเซอร์เพื่อที่จะทำให้ภาพยนตร์มันดูยิ่งใหญ่ดูมีความสมจริงนะครับก็ต้องประพันธ์เพลงโดยเฉพาะขึ้นมาโดยตรงก็ต้องมีคนประพันธ์เพลงด้วยนี่เป็นบุคลากรสำคัญในการผลิตภาพยนตร์นะครับในถัดมาของตอนที่2ก็พูดถึงเรื่องขั้นตอนการผลิตแล้วก็ระบบการสร้างภาพยนตร์โดยทั่วไปเนี้ยการสร้างภาพยนตร์เราจะแบ่งออกเป็นขั้นตอนใหญ่ๆอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนที่1เราเรียกว่าเป็นขั้นตอนการเตรียมการผลิตนะฮะขั้นที่2เราเรียกว่าเป็นขั้นตอนการผลิตแล้วก็ขั้นสุดท้ายเราเรียกว่าขั้นตอนหลังการผลิตนะครับในขั้นตอนการเตรียมการผลิตเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนที่ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นขั้นตอนที่ได้มาจากหลังจากที่มีสคริปต์หรือมีบทภาพยนตร์แล้วก็เป็นหน้าที่ของทีมงานโดยเฉพาะผู้กำกับจะต้องมีการวางแผนเตรียมการผลิตหรือการถ่ายทำก็จะต้องมีการอะไรเตรียมสถานที่นะไปดูสถานที่ดูโลเคชั่นเตรียมวัสดุอุปกรณ์เตรียมทีมงานนะคัดเลือกนักแสดงนะครับรวมไปถึงเรื่องของการออกแบบฉากเป็นการวางแผนในขั้นต้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นงานในขั้นของการเตรียมการผลิตนะครับส่วนในขั้นการผลิตก็เป็นขั้นที่จะปฏิบัติการตามสิ่งที่เราเตรียมหรือวางแผนไว้ในขั้นที่1 นะครับซึ่งก็จะเป็นขั้นที่เริ่มการถ่ายทำนะก็จะต้องเป็นไปตามที่วางแผนไว้นะพยายามให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะได้แล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือเป็นขั้นหลังการผลิตนะเป็น post production ขั้นการหลังการผลิตเนี้ยก็จะเป็นหน้าที่ของผู้กำกับกับผู้ตัดต่อแหละที่จะต้องดูว่าสิ่งที่ถ่ายทำไปแล้วเนี่ยจะนำมาเชื่อมต่อนะเป็นเรื่องราวได้ตามสคริปต์เนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะครับซึ่งงานในขั้นหลังการตัดต่อก็จะประกอบไปด้วยการเอาฟิล์มที่เราถ่ายในแต่ละช็อตมาเรียงกันตามสคริปต์แล้วหลังจากนั้นก็ใส่เสียงนะครับอาจจะเป็นเสียงประกอบเสียงบรรยายเสียงเพลงนะครับผสมเสียงนะครับเพราะฉะนั้นงานขั้น post production ก็คือการตัดต่อและผสมเสียงนะครับทั้งเสียงดนตรีเสียงทุกชนิดนะครับอันนี้เป็นกระบวนการขั้นตอนผลิตภาพยนตร์โดยคร่าวๆ3ขั้นตอนนะครับทีนี้ในอีกประเด็นหนึ่งถึงเรื่องการท่อนขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ที่นักศึกษาควรทำความเข้าใจคือระบบการสร้างภาพยนตร์เนื่องจากว่าภาพยนตร์เนี่ย อย่างที่ผมเกริ่นเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นงานศิลปะที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะครับมีความเกี่ยวข้องคนหลายฝ่ายเพราะฉะนั้นระบบการสร้างเนี่ยจึงมีความแตกต่างกันไปนะครับซึ่งโดยทั่วไปโดยสากลเนี่ยก็จะแบ่งระบบการสร้างภาพยนตร์ออกเป็น2ระบบระบบแรกเราเรียกเป็นระบบสตูดิโอนะเป็นสตูดิโอฟิล์มเมคกิ้งนั่นหมายความว่าเป็นการสร้างภาพยนตร์โดยบริษัทภาพยนตร์ขนาดใหญ่นะเป็นวิธีการสร้างแบบครบวงจรนะมีงบประมาณมีทีมงานครบในบริษัทพร้อมที่จะเป็นผู้ดำเนินการนะนี่ก็จะมีระบบกลไกที่ชัดเจนนะอันนี้ก็คือการสร้างในระบบสตูดิโอ

โอ้ซึ่งในสากลก็มีในเมืองไทยเราก็มีนะครับในระบบสตูดิโอเป็นบริษัทเลยนะครับกับอีกลักษณะหนึ่งเป็นการสร้างภาพยนตร์ในระบบอิสระที่เราเรียกกันว่าหนังอินดี้หรือหนังนอกกระแสหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นหนังทุนต่ำนะฮะเป็นลักษณะ independent filmmaking อันนี้ก็จะสร้างโดยผู้สร้างอิสระไม่มีสังกัดนะครับก็ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของการทำกำไรนะครับคนเดียวตำแหน่งเดียวอาจจะทำหลากหลายหน้าที่นะฮะในการผลิตภาพยนตร์อย่างนี้เป็นต้นเพื่อประหยัดงบประมาณนะครับไม่มีเงินลงทุนที่ชัดเจนนะครับอย่างที่บอกเกิดแล้วว่าไม่มีความต้องการหวังผลในเชิงของกำไรเพราะฉะนั้นระบบการสร้างอิสระจึงเกิดขึ้นนะครับในยุคปัจจุบันก็ไม่จำเป็นต้องไปอิงระบบขนาดใหญ่นะครับตอนที่3ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของในหน่วยที่5นี้พูดถึงเรื่องของการจัดจำหน่ายและก็การฉายและเผยแพร่ภาพยนตร์นะครับก็มีอยู่2เรื่องสำคัญก็คือเรื่องการจัดจำหน่ายกับการฉายและการเผยแพร่นะครับที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจนะครับการจัดจำหน่ายภาพยนตร์นี้มักดำเนินการโดยบริษัทคำว่าจัดจำหน่ายในที่นี้หมายถึงว่าพอได้ภาพยนตร์มันแล้วเนี่ยก็จะนำภาพยนตร์นี้ไปกระจายนะเพื่อจะนำไปสู่ผู้ชมนะซึ่งก็จะมีระบบการจัดจำหน่ายนะซึ่งก็มักจะใช้บริษัทตัวแทนไม่ใช่เป็นผู้สร้างเอาไปจำหน่ายเองแต่ก็มีบางกรณีเหมือนกันนะครับที่ผู้สร้างถือหนังที่ตัวเองผลิตแล้วไปอะไรขายแทนไปขายด้วยตัวเองก็มีนะแต่น้อยโดยระบบกลไกจริงๆที่เป็นอุตสาหกรรมจริงก็จะมักจะมีบริษัทตัวแทนจำหน่ายซึ่งก็จะมีขนาดแตกต่างกันไปนะครับตั้งแต่ผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่จนกระทั่งไปถึงรายเล็กผู้จัดจำหน่ายอิสระหรือผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ต่างประเทศกรณีที่เราจะนำเสนอหนังเราไปฉายในต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นรูปแบบของบริษัทก็จะมีขนาดแตกต่างกันไปนะการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ปกติแล้วเนี่ยก็จะมีขั้นตอนอยู่4ขั้นตอนนะครับหลังจากที่เราจัดจำหน่ายเราก็ต้อง1แล้วครับต้องทำสัญญาซื้อขายฟิล์มหรือถ้าเป็นระบบดิจิทัลก็ซื้อขายเป็นไฟล์กันนะครับเป็นไฟล์แล้วก็กำหนดโปรแกรมการฉายกันแล้วก็ เรื่องของการดูแลรักษานะจำหน่ายทุกทีดูแลรักษาแล้วก็การแจกจ่ายฟิล์มหรือว่าตัวไฟล์ภาพยนตร์แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการนำภาพยนตร์ออกฉายอันนี้เป็นระบบการจัดจำหน่ายนะครับซึ่งก็จะมีอยู่4ขั้นตอนนะครับการจัดฉายและจัดเผยแพร่ภาพยนตร์นะครับก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือพอจัดจำหน่ายพอหนังไปถึงที่แล้วก็ต้องมีการจัดฉายและคือเผยแพร่นะครับซึ่งไอ้การจัดฉายและรวมไปถึงการจัดจำหน่ายด้วยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางด้านการส่งเสริมการตลาดนะซึ่งจำเป็นต้องมีเรื่องของวิชาชีพทางด้านการโฆษณาการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายเข้ามามีส่วนช่วยทำให้ประชาชนได้รู้จักจูงใจอยากสนใจอยากจะดูอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายการตลาดต้องมีการวางแผนต้องมีการวิเคราะห์ตลาดวิเคราะห์ผู้ชมนะกำหนดงบประมาณในการจะสื่อสารนะครับจะดึงดูดจะสื่อสารยังไงจะโฆษณายังไงให้คนเข้ามาดูหนังมากที่สุดแล้วก็ต้องมีระบบการติดตามประเมินผลด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อพูดถึงการจัดฉายภาพยนตร์ก็หนีไม่พ้นว่าจะต้องพูดถึงเรื่องของโรงภาพยนตร์นะเพราะการจัดฉายและเผยแพร่ภาพยนตร์เนี่ยถือเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะแล้วก็แหล่งที่สำคัญที่ถือว่าเป็นแหล่งรายได้เงินหลักก็ว่าได้นะครับก็คือโรงภาพยนตร์นะครับทีนี้เมื่อพูดถึงโรงภาพยนตร์เนี่ยในประเทศไทยเราก็มีพัฒนาการของโรงภาพยนตร์อยู่3ยุคนะครับที่นักศึกษาน่าจะทำความเข้าใจยุคแรกนี้เป็นโรงภาพยนตร์ที่เราเรียกกันว่าโรงภาพยนตร์เดี่ยวเป็น stand alone อันนี้ก็หมายความว่าเป็นโรงภาพยนตร์ที่มีการสร้างอาคารขนาดใหญ่นะครับพื้นที่จำนวนมากแล้วเป็นโรงที่สามารถบรรจุคนได้700คนหรือถึง 1,500 คนนะครับมีจอเพียงจอเดียวก็ฉายวันหนึ่งได้แค่เรื่องหนึ่งก็ประมาณสัก 3-4 รอบนะครับถัดจากนั้นมาก็พัฒนาการมายุคที่2ก็เป็นโรงภาพยนตร์ที่เรียกว่ามินิเธียเตอร์นะครับมินิเธียเตอร์ก็ขนาดโรงภาพยนตร์ก็เล็กลงนะครับอยู่ได้สัก150ถึง300คนต่อโรง

ในโรงภาพยนตร์มินิธีเตอร์แห่งแต่ละแห่งก็จะมีอยู่3หรือ 4-6 โรงนะครับใช้ทุนไม่มากนักแล้วพัฒนาการระยะสุดท้ายเป็นยุคที่3เป็นโรงภาพยนตร์ที่เรียกว่ามัลติเพ็กซ์อันนี้ก็คือเป็นโรงภาพยนตร์ที่อะไรมีพัฒนาการเรื่องของการนำระบบการฉายคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ระบบเสียงระบบภาพที่มันมีความชัดเจนมีการตกแต่งสถานที่ให้มัน สวยงามนะทันสมัยหรูหรานะแล้วก็มีการให้บริการกิจกรรมอื่นเข้ามานะครับก็จะมีโรงอยู่ในสังกัดแต่ละแห่งก็6ถึง20โรงด้วยซ้ำไปนะครับมีเรื่องของจำนวนที่นั่งก็200ถึง 1,000 กว่าก็มีนะครับก็เป็นลักษณะของโรงภาพยนตร์ในระบบมัลติเพ็กซ์นะครับซึ่งปัจจุบันในเมืองไทยที่รู้จักกันดีก็หนีไม่พ้นเมเจอร์ซีนิเพ็กซ์หรือไม่ก็เป็น SF นะครับซีนิม่าเป็นต้นนะครับนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาที่สำคัญของในหน่วยที่5นะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คงจะเป็นประเด็นสำคัญที่น่าสนใจที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับจากเอกสารการสอน

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อย่ารีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02-5047777
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-5047777
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ค่ะสำหรับหน่วยนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการบริหารค่าตอบแทนภาครัฐกันนะคะเรื่องแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันค่ะก็คือความหมายและวัตถุประสงค์ในการบริหารค่าตอบแทนภายในองค์การกันนะคะความหมายโดยรวมๆเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราต้องทราบถึงเรื่องค่าตอบแทนคืออะไรนะคะค่าตอบแทนแน่นอนว่าก็เป็นสิ่งที่องค์การนะคะจะให้เป็นการตอบแทนการทำงานของบุคลากรค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนทางตรงที่เป็นตัวเงินหรือทางอ้อมนะคะในส่วนถัดมาก็คือแล้วการบริหารค่าตอบแทนคืออะไรนะคะแน่นอนว่าก็เป็นการกระบวนการในการทั้งวางแผนจัดการแล้วก็ดูแลกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อจะองค์การจะได้สามารถจ่ายค่าตอบแทนทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะเพื่อจะให้ผู้ที่ทำงานให้องค์การเนี่ยเกิดความพึงพอใจนะคะเกิดแรงจูงใจในการทำงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะคะนี่ก็คือความหมายของการหันค่าตอบแทนในองค์การในภาพกว้างๆนะคะทีนี้มีรายละเอียดอีกนิดนึงค่ะก็

ือการผ่านค่าตอบแทนเนาะมันมีหลายส่วนนะคะไม่ได้มีแค่เรื่องเงินอย่างเดียวมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือแน่นอนเป็นตัวเงินเดือนหรือค่าจ้างนี่ก็ตรงไปตรงมาค่ะเป็นเรื่องของเมื่อเราทำงานแล้วนะคะเราจะได้เงินเป็นรายเดือนนะคะนี่เรียกเงินเดือนส่วนค่าจ้างคืออะไรนะคะค่าจ้างก็คือการให้ค่าตอบแทนตามที่นายจ้างหรือลูกจ้างตกลงกันว่าจะได้รับในเป็นรายวันรายชั่วโมงนะคะหรือรายสัปดาห์รายอาทิตย์หรือแม้กระทั่งรายปีนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของเงินเดือนค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนแบบที่1ค่ะส่วนค่าตอบแทนแบบที่2นะคะเรารู้กันดีอยู่แล้วนะคะก็คือเรื่องของสวัสดิการค่ะสวัสดิการก็คือสิ่งที่ลูกจ้างนะคะหรือบุคลากรจะได้รับนอกเหนือไปจากการทำการได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือนนะคะซึ่งมีอยู่2ส่วนหลักๆก็คือสวัสดิการตามกฎหมายนะคะอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลวันลาพักนะคะกับสวัสดิการเสริมนะคะสิ่งนี้องค์การจะให้เพื่อเป็นแรงดึงดูดใจแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานนะคะก็เช่นอาจจะมีค่าอาหารค่ารถบริการรับส่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนที่3ค่ะจะเป็นเรียกว่าประโยชน์เกื้อกูลอื่นๆนะคะหรือ Fringe Benefit นะคะอันนี้นะคะนักศึกษาหลายท่านก็มักจะถามอาจารย์มานะคะว่าสวัสดิการกับประโยชน์เกื้อกูลอื่นๆเนี่ยมันมักจะเป็นคำที่คู่กันเนาะแต่มีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะคะก็คือสวัสดิการเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกมันเป็นเรื่องของทั้งกฎหมายแล้วก็ทั้งให้เสริมส่วนประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยมีความหมายที่มากกว่าแต่มีความแตกต่างอยู่ว่านะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ให้แค่ระยะเวลาชั่วคราวนะคะอย่างสวัสดิการเนี่ยเมื่อกำหนดแล้วก็จะให้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะแต่ประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยอาจจะให้เป็นช่วงๆในบางสถานการณ์นะคะหรือให้ไม่ต้องครบทุกตำแหน่งกับทุกองค์การก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ให้เป็นทางตรงและทางอ้อมก็ได้นะคะแต่ว่าให้เป็นระยะก็ได้นะคะให้บางตำแหน่งก็ได้นะคะไม่เหมือนสวัสดิการที่ส่วนใหญ่มักจะต้องให้ทางองค์การเลยนะคะอันนี้ก็เช่นอะไรบ้างนะคะเช่นลดประจำตำแหน่งนะคะหรือค่าเลี้ยงรับรองนะคะของบางตำแหน่งนะคะนี่ก็คือทั้ง3ส่วนของค่าตอบแทนค่ะในส่วนถัดไปนะคะเรามารู้เรื่องของวัตถุประสงค์ที่องค์การต่างต้องให้ทำไมต้องให้และก็ต้องดูแลการผ่านค่าตอบแทนนะคะสำหรับเรื่องแรกเลยก็แน่นอนนะคะว่าองค์การไหนที่สามารถบริหารเรื่องค่าตอบแทนได้ดีนะคะก็จะทำเพื่อดึงดูดให้บุคลากรหรือคนทั้งหลายนะคะเข้ามาสนใจร่วมทำงานกับองค์การค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบริหารค่าตอบแทนได้ดีนะคะองค์การก็จะเป็นที่ดึงดูดของคนเก่งๆนั่นเองนะคะอันนี้ข้อที่1 นะคะส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่2นะคะก็คือเพื่อจูงใจให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอนเรื่องเงินเดือนกับสวัสดิการนะคะไม่ใช่เข้ามาแล้วจะอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วก็ได้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นได้สวัสดิการเพิ่มขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่องค์การนะคะใช้การหันค่าตอบแทนเพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในส่วนของการวางแผนที่จะทำอย่างไรให้ดึงดูดให้พนักงานเนี่ยมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้นเช่นค่าคอมมิชชั่นนะคะหรือค่าโบนัสที่จะได้ตามผลงานที่พนักงานได้นะคะแล้วก็ใช้เรื่องการหันค่าตอบแทนเป็นตัวจูงใจบุคลากรนี่เองค่ะวัตถุประสงค์ข้อที่3นะคะก็คือเพื่อควบคุมต้นทุนในการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมแน่นอนนะคะทุกองค์การเองนะคะก็อยากได้คนดีคนเก่งให้พนักงานนะคะสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าไม่บริหารค่าตอบแทนให้ดีนะคะก็จะเห็นว่าอย่างองค์การภาครัฐเองมีปัญหาเยอะก็คือบริหารค่าตอบแทนไปแล้วสุดท้ายบางเรื่องต้องตัดทิ้งเนื่องมาจากบางอย่างบริหารจัดการได้ไม่ดีอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นต้นทุนในการบริหารจัดการองค์การเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องมีการบริหารก็คือเราต้องบริหารควบคุมต้นทุนให้มันเหมาะสมนั่นเองค่ะส่วนวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายนะคะคือนะคะก็เพื่อทำรงรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์การเป็นนานๆนะคะการบริหารค่าตอบแทนที่ดีนะคะนอกจากจะแข่งภายในองค์การให้แต่ละตำแหน่งเนี่ยได้รับอย่างเหมาะสมยังมีเรื่องของการแข่งกับตลาดนะคะก็คือองค์การถ้าเป็นอุตสาหกรรมเดียวกันถ้าเราสามารถนะคะทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขาได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมพอเพียงแล้วก็ดีกว่าที่อื่นก็จะเป็นการช่วยทำรงรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์การเป็นนานๆแล้วการทำรงรักษาบุคลากรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าต้นทุนในการหาพนักงานใหม่นะคะจริงๆแล้วมีต้นทุนที่สูงมากในทุกๆองค์การอย่างองค์การภาครัฐเองถ้ามีคนลาออกเยอะเราต้องจัดสอบใหม่ต้องเทรนคนใหม่นะคะถือเป็นต้นทุนขององค์การทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นการบริหารค่าตอบแทนที่ดีเนี่ย
แล้วทำรงรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์การนานๆไปดีกว่านะคะก็จะสามารถทำให้องค์การเนี่ยนะคะดูแลรักษาทำรงบุคลากรแล้วก็เป็นการลดต้นทุนในระยะยาวนั่นเองค่ะและนี่ก็คือ4วัตถุประสงค์นะคะของการบริหารค่าตอบแทนที่จำเป็นกับทุกองค์การค่ะค่ะเมื่อเรารับรู้ถึงนะคะความหมายและวัตถุประสงค์ของการบริหารค่าตอบแทนไปแล้วนะคะเรื่องถัดมาที่เราจำเป็นต้องรู้นะคะก็คือหลักการและปัจจัยในการบริหารค่าตอบแทนในองค์การค่ะมีหลักการอะไรบ้างนะคะถ้าเราเป็นผู้บริหารนะคะหรือเป็น HR ต้องรับรู้หลักการ

างเองหรือบุคลากรเองนะคะจะใช้ค่าตอบแทนเหล่านั้นได้อย่างพอเพียงหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นหลักการที่1 นะคะอย่างทุกวันนี้ก็มีการพูดถึงว่าค่าแรงขั้นต่ํา300บาทในไทยอาจไม่พอนะคะอันนี้ก็คือเข้าหลักนี้นี่เองนะคะหลักความพอเพียงนะคะหลักที่2ค่ะก็คือหลักความเป็นธรรมนะคะอันนี้ก็สำคัญนะคะเพราะว่าทุกคนต้องการได้รับข้อตอบแทนอย่างยุติธรรมเป็นธรรมใช่ไหมคะซึ่งความเป็นธรรมนี้มีอยู่3เรื่องนะคะก็คือค่าตอบแทนความเป็นธรรมภายในหมายความว่าถ้าเรานะคะทำงานในตำแหน่งเดียวกันรับผิดชอบเหมือนกันก็อยากได้ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมเท่ากันในองค์การนะคะเรื่องที่2ก็คือค่าตอบแทนที่มีความเป็นธรรมกับภายนอกหมายความว่าถ้าตำแหน่งนี้นะคะภายนอกได้ประมาณระดับนี้นะคะทุกคนก็คาดหวังว่าอยากได้ราคานี้ค่าตอบแทนเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเทียบกับองค์กรอื่นๆภายนอกแล้วนะคะแล้วเรื่องสุดท้ายของความเป็นธรรมก็คือความเป็นธรรมเฉพาะบุคคลค่ะนั่นก็คือว่าเมื่อเรานะคะทำงานไปแล้วนะคะต้องการมีความก้าวหน้าถ้าคนอื่นก้าวหน้าเราก็อยากก้าวหน้าด้วยนะคะหรือถ้าเรามีทักษะเพิ่มเราก็ต้องการที่จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มนะคะอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเมื่อทำงานไปเพราะฉะนั้นหลักความเป็นธรรมนะคะก็สำคัญอันนี้คือหลักการที่2ค่ะหลักการที่3นะคะก็คือหลักความสมดุลค่ะสมดุลอะไรนะคะก็คือเป็นเรื่องความสมดุลว่าถ้าเราทำงานเยอะเราควรจะได้ผลตอบแทนที่เยอะนะคะอันนี้เป็นความสมดุลเรื่องแรกคือความสมดุลของบุคคลนะคะแต่ความสมดุลด้านที่สองก็คือขององค์การค่ะก็คือองค์การเองต้องคำนึงถึงว่าค่าจ้างมันต้องไม่สูงจนเกินไปนะคะเป็นต้นทุนที่ถ้ามันมากเกินนะคะในระยะยาวก็ไม่สามารถจะจ่ายได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือหลักความสมดุลซึ่งภายในภาครัฐเองเนี่ยจะค่อนข้างน่าเป็นห่วงเรื่องหลักนี้นะคะเพราะว่าภาครัฐปัจจุบันนะคะมีอัตราส่วนในการจ่ายนะคะค่าตอบแทนค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นหลักความสมดุลที่ทุกองค์การต้องบริหารให้ดีนะคะหลักที่4ค่ะก็คือหลักความมั่นคงนะคะหมายความว่าอย่างไรนะคะในการกำหนดค่าตอบแทนเองนะคะต้องสามารถนะคะช่วยให้ดูแลว่าบุคลากรเนี้ยสามารถนะคะทำงานได้อย่างมั่นคงคือเขาแน่ใจว่าเขาจะได้รับค่าตอบแทนทุกเดือนนะคะอีกเรื่องนึงก็คือที่อยู่ในหลักนี้ก็คือเมื่อเขาทำงานที่เสี่ยงนะคะเขาควรจะได้รับค่าตอบแทนในการคุ้มครองในการทำงานที่สูงขึ้นนะคะนี่ก็คือหลักความมั่นคงค่ะหลักที่5นะคะก็คือหลักการจูงใจแน่นอนว่าเมื่อวัตถุประสงค์นึงของการจูงใจก็คือนะคะการที่ทำให้ทุกคนอยากทำงานให้องค์กรเรานานๆสิ่งเหล่านี้ก็คือต้องดูว่าถ้าเขาทำงานแล้วมีความจูงใจได้บางอย่างเช่นมีโบนัสมีค่าคอมมิชชั่นก็ควรจะพิจารณาด้วยนะคะนี่ก็หลักที่5นะคะและหลักสุดท้ายก็คือหลักการควบคุมค่ะก็คือต้องควบคุมว่าการบริหารค่าตอบแทนนะคะต้องอยู่ในความสามารถในการจ่ายหรือ ability to pay ขององค์การด้วยนะคะและนี่ก็คือทั้ง6หลักในการกำหนดค่าตอบแทนค่ะส่วนเรื่องถัดไปก็สำคัญนะคะก็คือปัจจัยหลักๆนะคะทั้ง9ในการบริหารค่าตอบแทนนะคะเราดูเรื่องอะไรบ้างนะคะ1ก็คือเรื่องค่าครองชีพนะคะอาจารย์พูดไปแล้วเนาะว่ามันต้องตอบสนองต่อค่าครองชีพในปัจจุบันนะคะเรื่องที่2ก็คือค่าของงานนะคะถ้างานเท่ากันเงินควรจะจ่ายเท่ากันนะคะในส่วนที่3นะคะปัจจัยที่3ก็คือนะคะอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในตลาดแรงงานนะคะมันก็เป็นทั้งเรื่องของกฎหมายแล้วก็เรื่องของการจูงใจด้วยนะคะว่าถ้าเกิดเราสามารถกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับตลาดก็จะช่วยดึงดูดคนเข้ามาทำงานในองค์กรเรามากขึ้นนะคะปัจจัยที่4นะคะก็คือเงื่อนไขของกฎหมายนะคะแน่นอนว่าปัจจุบันนะทุกประเทศนะคะเวลากำหนดค่าตอบแทนจะมีเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะคะรวมทั้งกำหนดเรื่องกฎหมายแรงงานเรื่องสวัสดิการต่างๆก็เป็นปัจจัยที่ทุกองค์การต้องดูแลนะคะปัจจัยที่5นะคะเรื่องประสิทธิภาพกับประสิทธิผลในการผลิตอันนี้หมายความว่าบางการบริหารค่าตอบแทนหรือจ่ายค่าตอบแทนบางอย่างเนาะก็นึกถึงตามหลักความสามารถที่องค์กรจะดูแลประสิทธิภาพในการผลิตหรือผลตอบรับของตัวเองได้นะคะปัจจัยที่6นะคะก็คืออำนาจการต่อรองอันนี้นะคะก็คือเมื่อบางแห่งนะคะเช่นรัฐวิสาหกิจมีสหภาพแรงงานนะคะเขาก็จะมีการรวมกันเพื่อต่อรองรายได้ได้หรือต่อรองสวัสดิการบางส่วนนะคะถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเราก็จะต้องคำนึงถึงด้วยนะคะอันนี้เป็นปัจจัยที่6นะคะส่วนปัจจัยที่7นะคะก็คือนโยบายขององค์การเองนะคะอย่างเช่นเห็นภาครัฐนะคะจะเราอาจจะจ่ายเงินเดือนน้อยสวัสดิการเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นภาคเอกชนใช่ไหมคะเราอาจจะมีนโย

บายที่จ่ายเงินเดือนสูงแต่สวัสดิการเรื่องความมั่นคงอาจจะน้อยลงนี่เป็นต้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องปัจจัยนะคะส่วนลักษณะที่8ก็คือเรื่องลักษณะงานนะคะปัจจัยที่8นะคะลักษณะงานค่ะแน่นอนว่าต้องคำนึงถึงว่าถ้าลักษณะงานไหนเสี่ยงลักษณะไหนงานอันตรายเป็นเรื่องยากนะคะเราก็อาจจะมีการพิจารณาให้ค่าตอบแทนพิเศษได้นะคะอันนี้ปัจจัยที่8และปัจจัยสุดท้ายแล้วค่ะเรื่องสำคัญมากๆเลยก็คือความสามารถในการจ่ายหรือ ability to pay ขององค์การนะคะอันนี้คือต่อให้เราอยากกำหนดหลักการอะไรมาก็ตามแต่องค์การไม่สามารถจ่ายได้นะคะมันก็จบไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นปัจจัยสุดท้ายเรื่องที่ว่าไม่ว่าจะมีนโยบายอย่างไรต้องการดึงดูดคนไว้เท่าไหร่นะคะต้องมาดูความสามารถในการจ่ายขององค์การด้วยว่าองค์การสามารถจะจ่ายค่าตอบแทนตามที่ตั้งไว้หรือไม่นะคะและนี่ก็คือปัจจัยทั้ง9นะคะที่องค์การต่างๆต้องคำนึงถึงในการจ่ายค่าตอบแทนค่ะค่ะสำหรับเรื่องถัดมานะคะของการบริหารค่าตอบแทนภาครัฐนะคะก็คือเรื่องโครงสร้างระบบและค่าตอบแทนในระบบราชการไทยเนื่องมาจากว่าเราต้องเรียนรู้เรื่องนี้เนื่องมาจากว่าข้าราชการไทยนะคะถือเป็นบุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดของบุคลากรภาครัฐเลยนะคะแล้วก็โครงสร้างของเรานะคะก็เป็นต้นแบบนะคะในการบริหารค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐแทบจะทุกภาคส่วนนะคะทีนี้มาดูเรื่องแรกก็คือวิวัฒนาการนิดนึงค่ะเดิมนะคะเราจะใช้ระบบนะคะที่เรียกว่าเน้นการยึดตำแหน่งงานนะคะแล้วก็มีการแบ่งนะคะแบ่งเป็นระดับเรียกว่า position classification นะคะ classification ก็คือเป็นที่หมายคำว่า C นะคะ C เนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนาะถ้าเรายังทันนะคะก็จะแบ่งเป็น C1 C2 ไปจนถึง C11 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนะคะแล้วก็เน้นเป็นว่าเราก็จะค่อยๆไต่ C ไปตามวุฒิการศึกษาหรือตอนที่เราเริ่มจ้างเข้ามานะคะแล้วก็เป็นการเน้นการจ้างงานตลอดชีวิตนะคะแล้วว่าตอนที่มี C ให้เลื่อนขึ้นไปนะคะจนหมดอายุราชการนะคะอันนี้คือแบบที่มีการใช้มาในช่วงที่ถือว่าเป็นยุคสมัยใหม่เริ่มแรกนะคะต่อมาเองนะคะเนื่องจากนะคะระบบนี้นะคะมันมีเขาเรียกปัญหาเหมือนกันนะคะตรงที่บางคนนะคะจะบอกว่า C แต่ละ C เนี่ยความต่างของความสามารถนะคะหรือทักษะเนี่ยมันต่างกันน้อยมากแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเลื่อนขั้นในความก้าวหน้าได้อย่างจำกัดนะคะเช่นว่าอะไรอย่างเช่นบอกรัฐบาลกลางอเมริกาเนี่ยกำหนดไว้15ตำแหน่งนะคะของบ้านเรา11ตำแหน่งแต่ว่า C แต่ละ C นะคะก็คือนะคะเช่น C6 กับ C7จริงๆแล้วเอ๊ะความสามารถก็ไม่ต่างกันมากนี่แต่กว่าจะขึ้น C ได้นะคะมันมีข้อจำกัดเยอะเลยนะคะด้วยปัญหาเหล่านี้เรื่องความก้าวหน้านะคะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่ในการเลื่อนขั้นใช่ไหมคะก็จึงมีแนวคิดใหม่นะคะเรียกว่าเปลี่ยนเป็นระบบบอร์ดแบนดิ้งนะคะหรือระบบช่วงชั้นนะคะบางคนเรียกว่าระบบแท่งนะคะเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นแท่งๆนะคะก็คือเนื่องมาจากว่านะคะมีการแบ่งใหม่นะคะของบ้านเราเริ่มใช้นะคะตั้งแต่ปี2551นะคะค่ะจากรูปภาพนี้นะคะอาจารย์จะแนะนำให้เห็นเรื่องการเปลี่ยนนะคะจากระบบประเภทตำแหน่งนะคะจากระบบ C นะคะเข้าสู่ระบบที่พูดถึงไปแล้วก็คือเป็นระบบใหม่เรียกว่าบอร์ดแบนดิ้งหรือระบบแท่งหรือระบบช่วงชั้นนะคะก็อย่างภาพที่เห็นนะคะเราจะเห็นนะคะการเปลี่ยนนะคะมาจากทุกตำแหน่งทุกกลุ่มประเภทนะคะต้องเข้าสู่ระบบ C1 ถึง41ใช่ไหมคะเมื่อเปลี่ยนรูปแบบแล้วนะคะก็มีการจัดกลุ่มลักษณะการทำงานใหม่นะคะซึ่งกลุ่มนะคะ4ประเภทนะคะก็คือประเภททั่วไปประเภทวิชาการประเภทอำนวยการแล้วก็ประเภทบริหารค่ะนี่ก็คือรูปแบบนะคะการจัดโครงสร้างระบบตำแหน่งใหม่ของราชการบ้านเรานะคะทีนี้นอกจากเรื่องโครงสร้างนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนแล้วนะคะยังมีเรื่องของมีการปรับเรื่องค่าตอบแทนนะคะซึ่งมีการปรับในลักษณะเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมีความสามารถในการดึงคนเก่งเข้าสู่ระบบราชการมากขึ้นนะคะปรับเป็นยังไงนะคะปรับโดยใช้หลักการนะคะ5หลักการค่ะเป็นเรื่องที่ทางกพ.หรือภาคราชการไทยได้กำหนดไว้นะคะคือหลักการแผนค่าตอบแทนนะคะเพื่อสนับสนุนให้เกิด High Performance Civil Service นะคะก็คือเพื่อดึงคนเก่งคนดีเข้าสู่ระบบราชการรวมทั้งถ้าคนที่ทำงานอยู่แล้วนะคะก็จะได้ค่าตอบแทนที่หลากหลายขึ้นนะคะ5หลักนี้มีอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกเลยก็คือเป็นระบบนะคะที่สามารถนะคะดึงคน

ีคนเก่งเข้ามาทำงานราชการอย่างต่อเนื่องก็จะมีการระบบค่าตอบแทนที่ยืดหยุ่นขึ้นนะคะแล้วก็มีระบบค่าตอบแทนที่มีความสัมพันธ์กับค่างานมากขึ้นเช่นงานถ้างานไหนที่มีเสี่ยงภัยเป็นงานเชี่ยวชาญขาดแคลนก็จะมีรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนที่แยกไปต่างหากนะคะข้อ4ก็คือเป็นระบบค่าตอบแทนที่เน้นการพัฒนาผลงานและสมรรถนะของบุคคลเราจะเห็นว่ามีการประเมินเป็นรายคนมากขึ้นนะคะแล้วก็หลักสุดท้ายก็คือระบบค่าตอบแทนที่สามารถช่วยให้พัฒนาผลงานขององค์กรได้ก็คือเราจะเห็นว่าหลังๆจะมีการกำหนดนะคะ KPI Key Performance Index นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานนะคะนี่ก็เป็นหลักนะคะหลักใหม่ที่เพิ่มเติมของระบบราชการไทยนะคะทีนี้เมื่อกำหนดทั้งหมดแล้วทั้ง4ส่วนนะคะก็นำมาสู่การคิดนะคะโครงสร้างค่าตอบแทนของระบบราชการไทยในปัจจุบันนะคะว่าค่าตอบแทนรวมของเราเนี่ยนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย4ส่วนนะคะแน่นอนก็คือ1เรื่องเงินเดือนพื้นฐานจะพยายามเน้นที่ผลงานหมายความว่าถ้างานนี้เป็นงานที่เสี่ยงภัยหรือเป็นงานต้องความเชี่ยวชาญพิเศษอาจจะมีอัตราเงินเดือนที่สูงขึ้นมานะคะส่วนที่2ก็จะมีเรื่องเขาเรียกเงินเพิ่มนะคะเงินเพิ่มเฉพาะตำแหน่งหรือลักษณะงานพิเศษนะคะอันนี้ก็ถ้างานไหนเช่นกันนะคะมีต้องไปทำงานต่างประเทศไปเสี่ยงภัยหรือเป็นตำแหน่งขาดแคลนก็อาจจะมีเงินเพิ่มประเภทนี้ให้นะคะส่วนที่3ของค่าตอบแทนภาครัฐในปัจจุบันก็คือสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลนะคะสวัสดิการอาจารย์ก็ได้พูดถึงไปแล้วนะคะว่าเป็นเช่นค่ารักษาพยาบาลนะคะวันลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือเงินรางวัลประจำปีค่ะตอนนี้หลายองค์การภาครัฐนะคะก็ได้มีเรื่องของเงินโบนัสเพิ่มพิเศษมาด้วยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของโครงสร้างค่าตอบแทนในระบบราชการค่ะสำหรับการบริหารค่าตอบแทนภาครัฐอีกเรื่องนะคะที่เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ร่วมกันนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับเงินเดือนและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งตามระบบราชการไทยนะคะในส่วนของค่าตอบแทนของภาครัฐเนี่ยนะคะแน่นอนว่าเงินค่าตอบแทนที่เป็นหลักที่สุดก็คือส่วนเงินเดือนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้กันนะคะสำหรับโครงสร้างระบบเงินเดือนของระบบราชการไทยเนี่ยนะคะก็คือจะมีการกำหนดไว้เป็นอัตรานะคะส่วนใหญ่จะเป็นโครงสร้างแบบระบบช่วงนะคะเพราะว่ามีโครงสร้างตำแหน่งในลักษณะบอดแบนนะคะแล้วก็มักจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นแบบอัตราเรียวหมายความว่าเมื่อตำแหน่งเดียวกันนะคะวุฒิเดียวกันก็จะเป็นเขาเรียกแฟตเรทนะคะก็คือเป็นอัตราเดียวกำหนดไว้ในทุกคุณสมบัติในทุกตำแหน่งนะคะจะเป็นลักษณะนี้ในภาพรวมนะคะแล้วก็การกำหนดนะคะจะกำหนดด้วยอัตราที่เริ่มบรรจุนะคะไม่ว่าตอนที่เราเริ่มบรรจุจะได้วุฒิอะไรมาแล้วก็จะอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะมีการแจ้งปรับวุฒิอย่างเป็นทางการนะคะหรือมีการแจ้งผลคะแนนอื่นๆที่ระบบราชการสามารถให้นำมายื่นเพิ่มเติมได้นะคะนี่นั่นก็คือ2ลักษณะนะคะโดยทั่วไปของระบบเงินเดือนภาครัฐนะคะในส่วนที่น่าสนใจอีกแบบนึงนะคะซึ่งอาจารย์จะพามาแนะนำให้รู้ก็คือปัจจุบันนะคะเรารัฐบาลเนี่ยมีการกำหนดนะคะเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนนะคะตามกลุ่มตำแหน่งนะคะตามกลุ่มตำแหน่งกลุ่มแรกที่อาจารย์จะนำเสนอก็คือกลุ่มบริหารนะคะก็คือมีการกำหนดนะคะไว้เป็นขั้นต่ำกับขั้นสูงสุดนะคะขั้นต่ำสุดก็คือประมาณ 50,000 กว่านะคะขั้นสูงนะคะก็คือประมาณ 74,000 นะคะตำแหน่งลักษณะอื่นก็คล้ายกันนะคะก็คือถ้าตำแหน่งวิชาการนะคะก็จะมีกำหนดขั้นต่ำขั้นสูงเช่นกันนะคะแล้วก็แบ่งตามระดับกลุ่มที่เข้ามานะคะกลุ่มวิชาการเองก็จะมีกลุ่มปฏิบัติการชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒินะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจารย์จะแสดงให้เห็นนะคะกลุ่มถัดมาก็คือกลุ่มอำนวยการค่ะก็จะลักษณะเดียวกันนะคะว่ามีขั้นต่ำขั้นสูงนะคะส่วนขั้นต่ำชั่วคราวก็มีทุกตำแหน่งเช่นกันนะคะจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเรายังไม่ได้บรรจุอย่างเป็นทางการจะได้รับเงินเดือนเท่าไหร่นะคะอันนี้ทุกตำแหน่งก็จะระบุไว้ด้วยนะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มประเภททั่วไปนะคะแน่นอนว่าขั้นต่ำสุดระดับปฏิบัติงานก็จะต่ำที่สุดนะคะแล้วก็ขั้นสูงสุดจะไปอยู่ที่ทักษะพิเศษนะคะก็คือพูดง่ายโดยสรุปแล้วปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากโครงสร้างตำแหน่งนะคะเป็นระบบช่วงนะคะการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงก็จะเป็นไปตามนั้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องโครงสร้างระบบเงินเดือนนะคะต่อมาเรื่องเงินเพิ่มพิเศษค่ะเงินเพิ่มพิเศษเนี่ยจะมีนะคะคือ
ให้แค่บางตำแหน่งนะคะหรือบางที่จะเรียกว่าเงินประจำตำแหน่งนะคะมีการกำหนดให้ยังไงบ้างนะคะหลักๆแล้วมีกำหนดให้2ประเภทงานนะคะก็คืองานสำหรับข้าราชการที่ต้องไปปฏิบัติงานอยู่ต่างประเทศนะคะอันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็คือจะเนื่องจากต่างประเทศจะมีค่าครองชีพที่แพงแล้วก็อาจจะมีต้องใช้ความจำเป็นในการเช่าบ้านนะคะหรืออะไรก็ตามตรงนี้ก็เลยจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษนะคะประเภทที่2นะคะก็เรียกว่าเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษอันนี้จะมีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะมันจะเป็นเรื่องของงานในบางลักษณะหรือตำแหน่งหรือการทำงานในสถานที่บางแห่งนะคะมีรายละเอียดยังไงบ้างนะคะการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับกลุ่มตำแหน่งพิเศษนะคะมี3กลุ่มนะคะดังนี้นะคะกลุ่มแรกก็คือพิจารณาเรื่องสภาพการทำงานนะคะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่1นะคะคือสภาพการทำงานอะไรที่จะมีสิทธิ์ได้เงินเพิ่มพิเศษบ้างนะคะ1ก็คือสภาพการทำงานที่ไม่น่าอภิโลมยากลำบากตักตามก็เช่นอาจจะไปอยู่ตามชายแดนนะคะหรือเป็นคุณครูที่ต้องไปสอนเด็กตามดอยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะ2ก็คือมีลักษณะเสี่ยงภัยและ3ก็คืออาจจะเคร่งเครียดกดดันเช่นถ้าเกิดต้องไปทำงานเหมืองแร่นะคะซึ่งมีการระเบิดเหมืองทุกวันอาจจะมีความต้องใช้ความชำนาญสูงนะคะแล้วก็มีความกดดันในการที่จะทำให้งานผิดพลาดไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสภาพการทำงานนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของความเสี่ยงนะคะก็คือจะมีเสี่ยงอะไรบ้างนะคะก็ดูตัวว่าเสี่ยงต่ออันตรายต่อชีวิตนะคะหรือเสี่ยงอันตรายจากร่างกายจากโรคของการปฏิบัติงานเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างว่าถ้าไปทำงานเหมืองแร่ต้องระเบิดแล้วมีฝุ่นควันอันนี้ก็จะเสี่ยงอันตรายต่อร่างกายได้นะคะหรืออันที่3เสี่ยงอันตรายในการสูญเสียอวัยวะนะคะเช่นไปปฏิบัติงานเป็นทหารตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งเขาอาจจะต้องมีการลบอะไรก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มสุดท้ายนะคะเรียกว่ากลุ่มที่ขาดแคลนนะคะหรืออาจจะมีอัตราการสูญเสียการทำงานได้สูงนะคะก็จะเป็นเรื่องของเช่นเป็นวิศวกรขุดเจาะน้ำมันอย่างเงี้ยสมมตินะคะมีความเป็นอันตรายที่สูงเพราะว่าต้องทำงานแท่งน้ำมันนอกจากนั้นยังมีอัตราในการอาจจะลาออกไปทำงานเกษตรชนสูงก็จะได้เงินพิเศษเพิ่มเติมค่ะและนี่ก็คือทั้ง3กลุ่มนะคะที่มีการพิจารณาที่จะให้เงินพิเศษตามระบบการจ่ายค่าตอบแทนภาครัฐค่ะในส่วนถัดมานะคะที่เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงของการบริหารค่าตอบแทนนะคะก็คือเรื่องของสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลในระบบราชการไทยค่ะเมื่อพูดถึงเงินเดือนและค่าตอบแทนไปแล้วนะคะก็ต้องพูดถึงเรื่องสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลค่ะสำหรับสวัสดิการนะคะก็คืออะไรก็ตามนะคะสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่องค์การให้นอกเหนือจากค่าจ้างหรือเงินเดือนหรือเงินเพิ่มนะคะซึ่งแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะแบ่งง่ายๆเลยก็คือแบ่งสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลที่เป็นตัวเงินคืออะไรก็ตามที่สามารถนะคะตีเป็นมูลค่าเงินได้นะคะเช่นรายค่ารักษาพยาบาลนะคะเงินค่าเราเรียนบุตรนะคะค่าปฏิบัติงานนอกเวลาค่าเช่าบ้านหรือ เงินบำเหน็จบำนาญที่สมทบเข้าไปนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นสวัสดิการและประโยชน์ก็กูลที่เป็นตัวเงินทั้งหมดเลยนะคะเพราะตีมูลค่าเป็นเงินได้อย่างชัดเจนนะคะสำหรับประเภทที่2นะคะก็คือสวัสดิการและประโยชน์ก็กูลที่ไม่เป็นตัวเงินนั่นเองค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ของเรื่องของการลาสิทธิการลาต่างๆนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่แน่นอนว่าถึงไม่ได้เป็นเงินหรือมูลค่าเป็นตัวเงินแต่ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้บุคลากรเนี่ยนะคะมีความรู้สึกอยากทำงานให้กับองค์การมากขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งการไปดูงานทัศนศึกษาให้ลาเรียนไปอบรมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะถือว่าเป็นสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลที่ไม่เป็นตัวเงินนะคะโดยการจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์หลักๆ4เรื่องนะคะเรื่องแรกเลยก็คือแน่นอนว่าต้องการสร้างขวัญและกำลังใจนะคะเพราะว่ามันมีงานวิจัยออกมาเยอะแยะเลยนะคะว่าแค่เรื่องเงินเดือนกับเงินเพิ่มนะคะที่ไหนก็ให้กันนะคะแต่เรื่องสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเนี่ย
ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจนะคะเรื่องที่2นะคะก็คือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งเรื่อง work life balance นะคะก็คือความสมดุลในการใช้ชีวิตนะคะวัตถุประสงค์ที่3ก็คือเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างหน่วยงานกับผู้ปฏิบัติงานนะคะเมื่อเราใส่ใจนะคะบุคลากรในการทำงานด้วยการให้สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลที่ดีนะคะก็จะทำให้องค์การกับผู้ปฏิบัติงานนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะคะและวัตถุประสงค์สุดท้ายก็คือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานนะคะเมื่อพนักงานรู้สึกว่าเขาได้รับการดูแลจากองค์กรที่ดีในการให้สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลนะคะนี่ก็คือวัตถุประสงค์ทั้ง4ของการจัดระบบสวัสดิการค่ะทีนี้มาดูสวัสดิการของภาครัฐตามกฎหมายบ้างนะคะก็คือตามระเบียบสำนักนายกเนี่ยแบ่งสวัสดิการปัจจุบันของราชการออกเป็น10ประเภทนะคะอย่างแรกเลยก็คือ1ก็คือการให้ค่ารักษาพยาบาลนะคะ2ก็คือการออมทรัพย์ก็คือถ้าสังเกตทุกที่จะมีระบบสหกรณ์นะคะหรือพวกกองทุนต่างๆมันจะเป็นกบข.เนาะกองทุนพวกนี้ของข้าราชการนะคะคือสมทบนะคะแล้วก็เรื่องที่3นะคะก็คือเป็นการให้กู้ยืมต่างๆนะคะกู้ยืมเงินฉุกเฉินหรืออะไรก็ตามนะคะเรื่องที่4คือการเคหะสงเคราะห์จะมีราชการหลายๆที่ที่มีบ้านพักข้าราชการให้นะคะเรื่องที่5ก็คือการชาปนกิจก็คือเงินค่าทำศพชาปนกิจต่างๆนะคะอันที่6ก็คือการกีฬาและนันทนาการจะเห็นว่าองค์การภาครัฐหลายๆที่จะมีสมาคมหรือชมรมกีฬานะคะหรือส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมปีใหม่นะคะกิจกรรมแข่งกีฬาร่วมกันต่างๆเหล่านี้นะคะเรื่องที่7เป็นเรื่องของการบริการร้านค้าสวัสดิการนะคะเรื่องที่8คือส่งเสริมให้มีการฝึกอาชีพนะคะเรื่องที่9มีการส่งเคราะห์ด้านอื่นๆเพิ่มเติมเช่นเงินค่าเดินทางหรือถ้าใครประสบภัยน้ำท่วมไฟไหม้ก็จะมีเงินส่งเคราะห์ส่วนนี้นะคะและส่วนที่10ก็คือนะคะมีการกิจกรรมภายในหน่วยงานเพิ่มเติมอาจจะเป็นการขอรับเครื่องราชนะคะหรือว่าการขอรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือประเภทนะคะสุดท้ายก็คือถ้าเป็นประเภทของประโยชน์เกื้อกูลหรือฟิงเบเนฟิตนะคะมีการกำหนดเพิ่มเติมทั้งหมด5ประเภทนะคะก็คือเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนะคะ2ก็คือมีการเบิกค่าเช่าบ้านคือเพิ่มเติมนอกเหนือจากมีบ้านให้อยู่แล้วก็มีเรื่องของค่าเช่าในบางพื้นที่นะคะเรื่องที่3เป็นการขอเงินตอบแทนนอกเวลาราชการนะคะเรื่องที่4เป็นการใช้รถราชการนะคะเรื่องที่5เป็นการขออนุญาตได้ใช้โทรศัพท์นะคะเฉพาะเป็นรายตำแหน่งหรือรายบุคคลอันนี้เป็นผลประโยชน์เกื้อกูลนะคะที่ให้เป็นช่วงนะคะไม่ได้ให้เป็นตลอดเหมือนสวัสดิการนะคะหรือให้เฉพาะบางตำแหน่งนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของประเภทของสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการไทยค่ะ

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้จะเป็นการบรรยายชุดวิชาวิธีสะบัดหยัดหนึ่งนะคะในหน่วยที่5ในเรื่องของอำนาจและหน้าที่ของศาลนะคะตอนนี้จะเป็นตอนที่1นะคะนี่เรามาดูหลังจากเราได้เรียนไปในหน่วยก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะเราจะมาดูตอนต่อไปว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะในเรื่องของขอบเขตการใช้อำนาจของศาลเนี่ยนะคะในประมวลวิธีพิจารณาความนะคะแพ่งมาตรา15เนี่ยบัญญัติให้ศาลเนี่ยจะต้องใช้อำนาจภายในเขตอำนาจของตนเองตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อยู่แล้วนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยแม้ในมาตรา15จะห้ามศาลใช้อำนาจนอกเขตศาลแต่ก็ไม่ได้เป็นบทห้ามที่เป็นเด็ดขาดเพราะว่ามีข้อยกเว้นไว้นะคะแน่นอนนะคะว่าศาลเนี่ยจะต้องใช้อำนาจภายในเขตอำนาจของตนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อยู่แล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ในมาตรา15เนี่ยนะคะจะห้ามศาลใช้อำนาจนอกเขตศาลนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นบทห้ามโดยเด็ดขาดเพราะมีข้อยกเว้นไว้อย่างที่เมื่อสักครู่ได้บอกไปแล้วนะคะก็คือในมาตรา15นะคะอนุ3ถึงอนุ1ถึงอนุ3นะคะให้ศาลสามารถใช้อำนาจนอกเขตศาลได้นะคะเนี่ยศาลเนี่ยจะใช้อำนาจนอกเขตศาลได้เนี่ยจะมีอยู่3กรณีด้วยกันนะคะก็คือเป็นกรณีแรกเนี่ยเมื่อบุคคลที่ถูกซักถามนะคะหรือว่าถูกตรวจหรือว่าเจ้าของทรัพย์หรือเจ้าของสถานที่จะถูกตรวจเนี่ยไม่ได้ยกเรื่องของเขตอำนาจขึ้นคัดค้านอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นประการแรกนะคะส่วนประการที่2เนี่ยก็คือว่ากรณีที่ออกหมายเรียกคู่ความนะคะหรือว่าบุคคลภายบุคคลนอกเขตศาลเนี่ยถ้าประสงค์จะให้หมายเรียกมีผลเหมือนกับหมายที่ออกโดยศาลที่มีเขตอำนาจเนี่ยต้องให้ศาลซึ่งอยู่ในอำนาจเนี่ยได้สลักหมายเอาไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือข้อยกเว้นประการที่2นะคะส่วนข้อยกเว้นประการที่3ก็คือว่าหมายบังคับคดีหมายจับแล้วก็กักขังเนี่ยสามารถบังคับได้ทั่วราชอาณาจักรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน3ประการที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ศาลเนี่ยจะใช้อำนาจนอกเขตศาลได้นะคะเนี่ยก็มีอยู่3กรณีนักศึกษาก็ลองดูนะคะในระหว่างที่อาจารย์ได้บรรยายเนี่ยนักศึกษาเนี่ยหยิบประมวลขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็เปิดมาตราเนี่ยลองอ่านมาตราตามที่อาจารย์ได้บรรยายไปอย่างตอนนี้เราพูดถึงมาตรา15นักศึกษาก็ลองเปิดดูนะคะว่ามาตรา15เนี่ยได้บัญญัติไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะนี่เรามาดูต่อไปนะคะว่ากระบวนพิจารณานะคะเมื่อมีการยื่นคำขอหรือคำแถลงหรือในกรณีที่ศาลเนี่ยสั่งได้เองมีอะไรบ้างนะคะในกรณีนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับมาตรา21นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสนอคำขอหรือว่าคำแถลงต่อศาลนะคะอย่างที่นักศึกษาลองดูซิว่ามาตรา21เนี่ยบัญญัติไว้ว่าอย่างไรนะคะพอดูแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยได้กำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการในการดำเนินกระบวนการพิจารณาในส่วนของการมีคำสั่งนะคะในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องของคำขอหรือว่าคำแถลงหรือในกรณีที่ศาลสั่งได้เองเอาไว้นะคะคือมีอะไรบ้างกรณีแรกก็เป็นกรณีที่ศาลเนี่ยมีคำสั่งนะคะเมื่อคู่ความเนี่ยมีคำขอหรือคำแถลงกรณีนี้เนี่ยศาลจะมีคำสั่งได้ต่อเมื่อคู่ความเนี่ยนะคะได้มีการเสนอคำขอหรือคำแถลงเข้ามานะคะส่วนการเสนอคำขอหรือคำแถลงเนี่ยจะทำในรูปแบบใดนั้นเนี่ยเราก็ไปดูที่บัญญัติไว้ในมาตรา21อายุอนุ1นะคะอันนี้เป็นกรณีแรกส่วนกรณีที่2ก็คือกรณีที่ศาลมีคำสั่งได้เองนะคะโดยที่คู่ความไม่ต้องมีคำขอหรือคำแถลงเข้ามาเลยนะคะซึ่งหมายความรวมถึงกรณีที่คู่ความเนี่ยไม่มีสิทธิที่จะขอให้ศาลมีคำสั่งแต่ศาลเนี่ยสามารถที่จะสั่งได้เองนะคะตามที่ศาลเห็นสมควรหรือว่าเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะให้ศาลเนี่ยสามารถที่จะสั่งได้นะคะเช่นอะไรบ้างเช่นการที่ศาลจะสั่งให้เลื่อนการพิจารณาคดีออกไปนะคะเพราะกิจธุระของศาลตามมาตรา38หรือการสั่งเลื่อนคดีเพราะคู่ความมรณะนะคะตามมาตรา42เหล่านี้เป็นต้นนะคะกรณีนี้เนี่ยศาลจะมีคำสั่งได้เองโดยที่คู่ความเนี่ยไม่ต้องมีคำขอหรือคำแถลงนะคะส่วนหลักเกณฑ์นะคะและวิธีการนำเสนอคำขอหรือคำแถลงแล้วก็กระบวนการในการพิจารณาเกี่ยวกับคำขอหรือคำแถลงนะคะตามมาตรา21อายุอนุ1เนี่ยได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ว่าอย่างไรนักศึกษาลองเปิดดูนะคะก็มีหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการดังนี้ก็คือ1ในเรื่องของรูปแบบ
นะคะในเรื่องของรูปแบบแล้วก็วิธีการในการนำเสนอในการเสนอคำขอและคำแถลงนะคะกรณีที่2ก็เป็นการให้โอกาสคู่ความอีกฝ่ายได้คัดค้านคำขอหรือคำแถลงนั้นนะคะกรณีที่3เป็นการไต่สวนคำขอหรือคำแถลงแล้วก็กรณีที่4แล้วก็เป็นเรื่องของการมีคำสั่งนะคะเรามาดูกรณีแรกรูปแบบและวิธีการนะคะเสนอคำขอหรือคำแถลงนะคะในการเสนอคำขอหรือคำแถลงเนี่ยคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็สามารถที่จะเสนอคำขอหรือคำแถลงต่อศาลได้3วิธีนะคะมีวิธีอะไรบ้างวิธีแรกก็คือทำเป็นหนังสือนะคะแล้วก็ทำเป็นวิธีสองก็ทำเป็นคำร้องนะคะหรือวิธีที่3ก็คือการทำด้วยวาจาส่วนกรณีใดจะต้องทำเป็นหนังสือหรือว่าทำเป็นคำร้องนั้นเนี่ยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะคะแต่ถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดเอาไว้โดยเฉพาะเลยเนี่ยว่าจะต้องทำเป็นหนังสือหรือต้องทำเป็นคำร้องเนี่ยก็สามารถเสนอคำขอหรือคำแถลงด้วยวาจาก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบและวิธีการเสนอคำขอหรือคำแถลงส่วนการเสนอคำขอหรือคำแถลงด้วยวาจานั้นเนี่ยจะกระทำได้ต่อเมื่อเป็นกรณีที่ศาลเนี่ยออกนั่งพิจารณาและต้องทำในขณะที่ศาลออกนั่งพิจารณาด้วยนะคะโดยเมื่อมีการเสนอคำขอหรือคำแถลงด้วยวาจาแล้วเนี่ยศาลท่านก็จะมีหน้าที่ที่จะต้องจดข้อความซึ่งเป็นสาระสำคัญของคำขอหรือคำแถลงนั้นโดยเอาไว้ในรายงานและก็ในรายงานกระบวนการพิจารณาด้วยนะคะกรณีที่2ที่เราพูดถึงเมื่อตอนต้นก็คือการให้โอกาสคู่ความอีกฝ่ายคัดค้านคำขอหรือคำแถลงนั้นนะคะเมื่อมีการเสนอหรือยื่นคำขอคำแถลงต่อศาลแล้วเนี่ยโดยทั่วไปก่อนศาลจะมีคำสั่งเนี่ยศาลก็จะให้โอกาสคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้มีโอกาสคัดค้านนะคะซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้คู่ความฝ่ายนั้นเนี่ยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ทราบถึงคำขอและมีโอกาสได้โต้แย้งคัดค้านได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรณีที่2ส่วนกรณีที่3เป็นเรื่องของการไต่สวนคำขอหรือคำแถลงการไต่สวนเป็นยังไงนะคะแม้ว่าประมวลวิธีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคำแพ่งนะคะมาตรา21อนุ4เนี่ยจะไม่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะนะคะว่าการสั่งคำขอนั้นเนี่ยศาลจะมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอได้โดยไม่ต้องทำการไต่สวนก็ตามแต่ว่าเมื่อการพิจารณาคำขอและการดำเนินกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการมีคำสั่งนั้นเนี่ยศาลสามารถมีคำสั่งได้โดยไม่จำเป็นต้องไต่สวนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมาตรา21อนุ4เนี่ยก็ให้ศาลมีอำนาจทำการไต่สวนก่อนมีคำสั่งได้ตามที่ศาลเห็นสมควรนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการไต่สวนคำขอหรือคำแถลงต่อมาเป็นเรื่องของเรื่องที่4ก็คือการมีคำสั่งนี่เมื่อพอศาลเนี่ยได้ไต่สวนคำร้องหรือคำขอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะศาลก็จะสั่งตามคำร้องหรือคำขอนั้นนะคะหรือยกคำร้องนะคะหรือยกคำขอโดยหากเป็นคำขอที่ขออนุญาตศาลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะศาลก็จะนะคะสั่งอนุญาตให้ทำตามคำขอหรือว่าไม่อนุญาตนะคะหากศาลไม่อนุญาตในทางปฏิบัติก็จะใช้วิธีการสั่งยกคำร้องหรือยกคำขอตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา131อนุ1นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการมีคำสั่งนี้เรามาดูหัวข้อต่อไปในเรื่องอำนาจศาลในการไกล่เกลี่ยนะคะเราก็เคยได้ยินเรื่องของการไกล่เกลี่ยอยู่เสมอๆนะคะในยุคปัจจุบันนี้นะคะเราก็มาดูซิเนี่ยในประมวลวิธีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยได้บัญญัติในเรื่องการไกล่เกลี่ยไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะนักศึกษาลองเปิดดูประมวลนะคะในมาตรา19มาตรา20แล้วก็มาตรา20ทวินะคะมาตรา19เนี่ยนะคะก็จะให้อำนาจศาลเนี่ยสั่งไว้ให้อำนาจศาลเนี่ยสั่งให้คู่ความทุกฝ่ายหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมาศาลด้วยตนเองตามที่ศาลเห็นสมควรส่วนในมาตรา20ก็ให้อำนาจศาลในการที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่ความตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันในข้อพิพาทได้โดยที่ไม่ว่าคดีนั้นเนี่ยจะดำเนินการไปแล้วเพียงใดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการไกล่เกลี่ยจะต้องกระทำก่อนมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีนะคะเราต้องทำก่อนนะในทางปฏิบัติเนี่ยศาลจะทำการไกล่เกลี่ยคดีนะคะก่อนวันสืบพยานในทางปฏิบัติเนี่ยก็จะทำก่อนวันสืบพยานหรือว่ามีการนัดทำการไกล่เกลี่ยโดยเฉพาะในวันใดก็ได้นะคะโดยที่บทบัญญัติในมาตรา20นี้เนี่ยนะคะนอกจากจะใช้ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นเนี่ยยังใช้ในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในมาตรา20ใช้ได้หมดเลยตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกา
นะคะเดิมเนี่ยศาลจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยเองเท่านั้นนะคะส่วนวิธีปฏิบัติของศาลในการไกล่เกลี่ยเพื่อป้องกันข้อครหาเนี่ยศาลก็จะทำการไกล่เกลี่ยโดยเปิดเผยนะคะโดยต่อหน้าคู่ความเสมอนะคะซึ่งบางครั้งบรรยากาศของการไกล่เกลี่ยก็จะทำต่อหน้าบุคคลหลายฝ่ายก็พอทำหน้าต่อหน้าบุคคลหลายฝ่ายแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การเจรจาตกลงประสบความสำเร็จได้ค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าถ้าหากศาลทำไปโดยลำพังก็จะเสี่ยงต่อการถูกครหานะคะหรืออาจถูกร้องเรียนได้เนื่องจากว่าไม่มีกฎหมายรองรับดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการเพิ่มบทบัญญัติในมาตรา20ทวิขึ้นมานะคะเกี่ยวกับอำนาจศาลในการสั่งเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยให้เป็นการลับนะคะและให้มีผู้ทำการไกล่เกลี่ยได้แล้วก็จะให้ทำการไกล่เกลี่ยเนี่ยมันเกิดความคล่องตัวแล้วก็เกิดประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบทบัญญัติของมาตรา20ทวิเนี่ยเกี่ยวกับอำนาจศาลในการสั่งเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยเป็นการลับเนี่ยนะคะให้มีผู้ดำเนินการไกล่เกลี่ยเนี่ยได้ทำให้การไกล่เกลี่ยนั้นเนี่ยมีโอกาสสำเร็จแล้วก็มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยบทบัญญัตินี้เนี่ยในเรื่องของการไกล่เกลี่ยเนี่ยมีสาระสำคัญอย่างไรบ้างนะคะก็มีสาระสำคัญดังนี้2ประการนะคะ2ประการนะคะก็คือประการแรกเนี่ยให้อำนาจศาลสั่งทำการไกล่เกลี่ยเป็นการลับเฉพาะต่อหน้าตัวคู่ความนะคะทุกฝ่าย

ือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยจะมีทนายความอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามนะคะก็วรรคหนึ่งเนี่ยซึ่งการไกล่เกลี่ยโดยสารหรือผู้พิพากษานี้เนี่ยให้ถือเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาอย่างหนึ่งที่ประมวลปวิพของเราเนี่ยมาตรา36เนี่ยกำหนดให้ต้องกระทำในศาลต่อหน้าคู่ความที่มาศาลโดยเปิดเผยเว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นที่กฎหมายให้เดินดำเนินคดีโดยรับนะคะโดยรับหลังคู่ความได้เนี่ยแต่ในกรณีของการไกล่เกลี่ยนี้เนี่ยเป็นบทบัญญัติให้ศาลใช้อำนาจตามที่ศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอศาลก็จะสั่งให้ดำเนินการเป็นการรับก็ได้นะคะซึ่งการดำเนินการไกล่เกลี่ยเป็นการรับนี้เนี่ยศาลก็จะทำนะคะเฉพาะต่อหน้าคู่ความโดยจะให้ทนายความอยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้นะคะหรือจะทำต่อหน้าเฉพาะคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นบทบัญญัติของมาตรานี้นะคะเหตุที่มีบัญญัติเช่นนี้เนี่ยก็เพื่อจะเปิดโอกาสให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจนะคะในการที่จะพูดคุยหรือชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับคู่ความสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นการเฉพาะได้นะคะเพื่อให้คู่ความเนี่ยมีโอกาสทราบถึงผลดีผลเสียหรือรับรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการประนีประนอมยอมความนะคะเพราะการไกล่เกลี่ยเนี่ยหากทำต่อหน้าบุคคลอื่นเป็นจำนวนมากอาจทำให้คู่ความไม่กล้าเปิดเผยข้อเท็จจริงบางเรื่องนะคะกับบุคคลที่ตนเนี่ยไม่อยากจะให้ทราบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการในข้อแรกนะคะส่วนข้อที่2ก็คือผู้ทำการไกล่เกลี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นการไกล่เกลี่ยที่เป็นกระบวนการพิจารณาที่ทำในศาลโดยผู้พิพากษาซึ่งอาจจะเป็นผู้พิพากษาเจ้าสำนวนนั้นเองหรือผู้พิพากษาชุดที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยต่างหากก็ได้นะคะในทางปฏิบัติเนี่ยหากคดีเข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยแล้วเนี่ยจะใช้ผู้พิพากษาคณะไกล่เกลี่ยต่างหากจากผู้พิพากษาที่เป็นเจ้าของสำนวนหรือองค์คณะในการพิจารณาให้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยเพราะว่าถ้าให้เพราะผู้พิพากษาที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยคดีหากไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จต้องมานั่งพิจารณาคดีอีกเนี่ยอาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกคู่ความที่มีความกังวลว่าผู้พิพากษานั้นอาจทราบข้อเท็จจริงจากไกล่เกลี่ยมาบ้างแล้วหากจะต้องมาทำการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นเกรงว่าจะมีผลต่อการรับฟังพยานหลักฐานหรือใช้ดุลพินิจได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยศาลก็จะมีระบบไกล่เกลี่ยสืบพยานนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไกล่เกลี่ยนะคะนี่ก็จบเนื้อหานะคะของตอนที่1ไว้เท่านี้นะคะนี่เรื่องต่อไปเนี่ยนะคะเราจะพูดถึงเรื่องการคำนวณระยะเวลานะคะการคำนวณระยะเวลานั้นเนี่ยปวิพของเราเนี่ยก็ไม่ได้บัญญัติวิธีการคำนวณระยะเวลาไว้โดยเฉพาะแต่ว่ามาตรา22เนี่ยบัญญัติไว้ให้คำนวณตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยระยะเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา22เนี่ยของปวิพเนี่ยก็บัญญัติว่าการกำหนดระยะเวลาทั้งปวงเนี่ยไม่ว่ากฎหมายจะกำหนดไว้หรือศาลเป็นผู้กำหนดก็ดีเนี่ยเพื่อให้ดำเนินหรือมิให้ดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆก่อนสิ้นระยะเวลานั้นเนี่ยให้ศาลคำนวณตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยระยะเวลานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการคำนวณระยะเวลาเนี่ยก็ไปดูนะคะปพพของเราได้เลยนะคะนี่ต่อมาเป็นเรื่องของการขยายหรือย่นระยะเวลาการขยายหรือย่นระยะเวลานี้เนี่ยนะคะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยบัญญัติเอาไว้ในมาตรา23นักศึกษาลองเปิดดูนะคะตามบทบัญญัติแห่งมาตรา23เนี่ยให้อำนาจศาลที่จะมีคำสั่งให้ขยายนะคะหรือย่นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายอื่นๆนะคะที่เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการกระบวนพิจารณาเพื่อให้มีการดำเนินกระบวนพิจารณาภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะหรือห้ามไม่ให้ดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆก่อนสิ้นระยะเวลานั้นรวมทั้งระยะเวลาที่ศาลกำหนดตามบทบัญญัติแห่งมาตรา23นะคะในเรื่องของการขยายหรือย่นระยะเวลาไว้มีอะไรบ้างนะคะข้อ1เลยนะคะก็คือการยื่นคำขอขยายหรือย่นระยะเวลาเนี่ยต้องยื่นก่อนระยะเวลาจะสิ้นสุดลงนะคะการขอขยายหรือย่นระยะเวลานั้นเนี่ยต้องยื่นก่อนระยะเวลาสิ้นสุดจะต้องเป็นกรณีที่มีพฤติการพิเศษว่าคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายหรือศาลได้กำหนดไว้ซึ่งพฤติการพิเศษนี้จะเป็นพฤติการที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากเหตุการณ์ธรรมดาปกตินะคะซึ่งกรณีใดที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นอันจะทำให้เกิดการขัดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการดำเนินกระบวนพิจารณาที่จะต้องทำนั้นให้ไม่สามารถทำได้ภายในกำหนดแต่ไม่ถึงขนาดต้องเป็นเหตุสุด

วิสัยนะคะก็สามารถขอขยายหรือย่นระยะเวลาได้โดยที่คู่ความที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องนะคะต่อศาลเพื่อขอขยายหรือย่นระยะเวลาในคำร้องจะต้องปรากฏพฤติการพิเศษด้วยนะคะว่าเหตุใดจึงไม่สามารถดำเนินการภายในกำหนดได้และพฤติการพิเศษนั้นจะต้องไม่ใช่เกิดจากความบกพร่องอันเกิดจากการละเลยของคู่ความหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ยื่นคำขอหรือเป็นเรื่องของกิจตุลาของผู้ขอเช่นการที่ไม่ดำเนินการเสียแต่เนิ่นๆเพราะว่าหลงลืมอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะส่วนข้อที่2การย่นหรือขยายระยะเวลาเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาแล้วเนี่ยกรณียื่นคำขอขยายหรือย่นระยะเวลาเมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้วคู่ความจะขอได้ต่อเมื่อมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถยื่นคำขอได้ก่อนกำหนดโดยจะต้องแสดงถึงเหตุสุดวิสัยไว้ในคำร้องด้วยซึ่งเหตุสุดวิสัยหมายความถึงอะไรหมายความถึงพฤติการใดๆที่เกิดขึ้นซึ่งไม่สามารถที่จะป้องกันได้ทำให้ศาลเนี่ยไม่สามารถจะมีคำสั่งหรือคู่ความไม่สามารถจะยื่นคำขอขยายระยะเวลาได้นะคะไม่ต้องส่วนเหตุสุดวิสัยตามมาตรา23เนี่ยไม่ต้องถึงขนาดจะเป็นเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา8ดังนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องเกิดจากภัยธรรมชาติและอาจจะเป็นเหตุเดียวกับพฤติการพิเศษที่ขอขยายหรือย่นระยะเวลาก็ได้นะคะดังนั้นหากมีการยื่นคำขอขยายหรือย่นระยะเวลาภายหลังเมื่อพ้นกำหนดเวลาผู้ขอจะต้องอ้างพฤติการพิเศษเหล่านั้นที่ไม่อาจจะยื่นคำขอได้ภายในกำหนดเวลาตามกฎหมายและผู้ขอจะต้องอ้างเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจยื่นคำขอขยายระยะเวลาก่อนสิ้นระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ด้วยจะอ้างเพียงเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งก็ยังไม่ถือว่าคำร้องเป็นคำร้องขอขยายหรือย่นระยะเวลาตามมาตรา23นะคะนี้พอเรามาดูถึงเรื่องการขยายหรือย่นระยะเวลาแล้วนี่นะคะเรามาดูในเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายนะคะเรานักศึกษาเปิดไปเลยนะคะมาตรา24มาตรา24เนี่ยก็ให้อำนาจศาลชั้นต้นที่จะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดในเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายนะคะตามที่คู่ความขอให้ศาลยกปัญหาข้อกฎหมายขึ้นวินิจฉัยซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะคะก็คือ1จะต้องเป็นคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นการขอให้ศาลยกข้อกฎหมายขึ้นวินิจฉัยเนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่คดีเนี่ยอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังควรจะต้องดำเนินการก่อนที่มีการสืบพยานเสร็จด้วยคู่ความเนี่ยอาจจะมีคำร้องคำขอหรือศาลเห็นเองนะคะการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยเป็นดุลพินิจของศาลนะคะการวินิจฉัยเบื้องต้นเนี่ยปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยไม่ได้เป็นบทบัญญัติให้ศาลเนี่ยจะต้องทำการชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายทุกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นน่ะในส่วนในข้อที่4ก็คือต้องเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้นนะคะศาลจะทำวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของนั้นส่วนเรื่องการอุทธรณ์คำสั่งเนี่ยนะคะก็โดยทั่วไปก่อนที่ศาลชั้นต้นจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดหากศาลมีคำสั่งใดๆในระหว่างนั้นจะถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามไม่ให้คู่ความอุทธรณ์คำสั่งนั้นในระหว่างพิจารณาแต่การที่ศาลชั้นต้นมีคำวินิจฉัยชี้ขาดในเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายแล้วเนี่ยทำให้คดีเสร็จสิ้นไปทั้งเรื่องหรือว่าเสร็จสิ้นไปบางประเด็นนะคะมาตรา24วรรคท้ายมิให้ถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาและเป็นคำสั่งที่คู่ความเนี่ยสามารถอุทธรณ์ได้ทันทีนะคะตามมาตรา227และมาตรา228นะลองไปเปิดดูนะคะต่อไปอีกเป็นเรื่องของการสั่งวิธีการชั่วคราวนะคะนักศึกษาเปิดมาตรา25มาตรา25เนี่ยเป็นบทบัญญัติให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องที่คู่ความเนี่ยขอนะคะโดยให้ศาลเนี่ยกำหนดวิธีการอย่างใดๆเพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่ความในระหว่างพิจารณาหรือว่าบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งและศาลเนี่ยจะต้องมีคำสั่งโดยไม่ชักช้าด้วยนะคะซึ่งแสดงว่าศาลเนี่ยจะต้องรีบดำเนินการสั่งโดยเร็วเพราะว่าล่าช้านี่จะเกิดความเสียหายก่อคู่ความได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการขอนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของการคัดค้านนะคะการคัดค้านของคู่ความการคัดค้านของคู่ความเนี่ยจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์มีอะไรบ้าง1เป็นกรณีที่ศาลเนี่ยตั้งข้อถามหรือคำถามออกคำสั่งหรือชี้ขาดเกี่ยวกับด้วยการดำเนินคดีนะคะกรณีที่2เมื่อคู่ความเห็นว่าข้อถามหรือคำถามเนี่ยออกคำสั่งหรือชี้ขาดนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เลยคัดค้านนะคะ
ในเรื่องในกรณีที่3ก็เมื่อคัดค้านแล้วเนี่ยศาลจะต้องจดข้อถามหรือคำสั่งชี้ขาดนั้นและสภาพแห่งการคัดค้านไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาส่วนเหตุผลในการคัดค้านศาลจะจดไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาด้วยหรืออาจจะสั่งให้คู่ความเนี่ยยื่นคำแถลงคัดค้านเป็นหนังสือเพื่อจะให้ศาลเนี่ยรวมไว้ในสำนวนความด้วยก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการคัดค้านนะคะต่อมาเรามาดูนะคะการพิจารณาที่ผิดระเบียบนะคะนักศึกษาเปิดนะคะมาตรา27นะคะสาระมาตรา27ก็ต้องเป็นการกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนะคะกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบหมายถึงอะไรหมายถึงว่ากระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเป็นกระบวนการพิจารณาที่ไม่ได้ปฏิบัติตามนะคะบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความยุติธรรมหรือเกี่ยวด้วยกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนจึงเป็นกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนะคะสาระสำคัญที่2ก็คือการเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบก็คือการเพิกถอนเนี่ยศาลสามารถทำได้เป็น2ทางก็คือกรณีแรกก็คือศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนหรือแก้ไขเองโดยที่ไม่มีคู่ความฝ่ายใดร้องขอกรณีที่ศาลมีคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขเองนั้นเนี่ยศาลสามารถสั่งเมื่อใดก็ได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลานะคะส่วนกรณีที่2กรณีที่คู่ความยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องนะคะให้ศาลสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกรณีที่คู่ความยื่นคำขอให้ศาลเพิกถอนหรือแก้ไขตามมาตรา27วรรค1คู่ความจะต้องยื่นคำขอได้ต้องเป็นคู่ความที่ต้องได้รับความเสียหายนะคะจากการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบดังกล่าวข้างต้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนพิจารณาที่คำสั่งเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบส่วนการสั่งแก้ไขกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบเนี่ยคะจะเป็นกรณีที่นะคะศาลเนี่ยกระบวนการพิจารณานั้นไม่ได้ผิดระเบียบเสียทั้งหมดเพียงแต่มีความบกพร่องบางประการจึงไม่จำเป็นที่ศาลจะต้องขอเพิกถอนไปเสียทั้งหมดนะคะศาลเนี่ยจะไม่เพิกถอนกระบวนการพิจารณาไปเสียทั้งหมดเพียงแต่สั่งให้แก้ไขก็เพียงพอแล้วนะคะการที่ศาลจะสั่งเนี่ยศาลก็จะสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ศาลเห็นสมควรนะคะเป็นกรณีที่ศาลเนี่ยถ้าเกิดว่าศาลเห็นว่ายังไม่สมควรจะเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบแต่ศาลจะสั่งตามที่ศาลเห็นสมควรเนี่ยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกรณีที่เห็นว่าผิดระเบียบนะคะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญและก็ไม่กระทบต่อความยุติธรรมเนี่ยศาลก็จะไม่สั่งให้เพิกถอนหรือแก้ไขนะคะโดยที่ให้ศาลก็จะให้ดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปก็ได้นะคะนี้เรามาดูต่อไปนะคะในนี้เราดูเรื่องของการเพิกถอนการแก้ไขกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบแล้วนะคะในเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณาในต่างประเทศนักศึกษาก็ลองดูมาตรา34นะคะในเรื่องของการในต่างประเทศเนี่ยก็ลองดู34ก็คือวางหลักเกณฑ์ว่าให้จะต้องเป็นตามเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยทำข้อตกลงไว้กับประเทศนั้นๆ นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความช่วยเหลือทางการศาลนะคะการนั่งพิจารณาคดีเนี่ยจะมีบทบัญญัติไว้ในมาตรา35แล้วก็มาตรา36นะคะเป็นเรื่องของบทบัญญัติที่เกี่ยวกับศาลในเรื่องการนั่งพิจารณาคดีโดยมีเงื่อนไขนะคะหลักเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ก็คือว่า1จะต้องการนั่งพิจารณาต้องกระทำในศาล2นะคะจะการนั่งพิจารณาต้องกระทำในวันที่ศาลเปิดทำการและวันเวลาที่ศาลได้กำหนดเอาไว้นะคะแล้วก็3การนั่งพิจารณาจะต้องกระทำต่อหน้าคู่ความที่มาศาลนะคะข้อ4ก็คือการนั่งพิจารณาคดีจะต้องกระทำโดยเปิดเผยด้วยนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการนั่งพิจารณาคดีส่วนในเรื่องของการเลื่อนการนั่งพิจารณาคดีนะคะนักศึกษาได้ดูในบทบัญญัติของมาตรา39นะคะก็จะมีอยู่4กรณีด้วยกันนะคะกรณีแรกก็เป็นกรณีที่การวินิจฉัยชี้ขาดนี่จะต้องอาศัยคำตัดสินบางคดีบางข้อนะคะศาลก็จะต้องกระทำเสียก่อนกรณีที่2ก็คือกรณีที่การชี้ขาดตัดสินคดีจำต้องรอให้เจ้าหน้าที่ธุรการวินิจฉัยชี้ขาดเสียก่อนกรณี3ก็ปรากฏว่าได้มีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นซึ่งอาจจะมีการฟ้องร้องอาจจะทำให้การชี้ขาดตัดสินคดีพิจารณาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะกรณีที่4เป็นกรณีที่การเลื่อนการนั่งพิจารณาเนี่ยเพื่อความยุติธรรมนะคะในรายละเอียดปีกย่อยอาจารย์ก็จะไม่มีเวลาที่จะพูดถึงมากนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันจะเวลาของเราจะมีจำกัดมากนะคะนี้เราไปดูหัวข้อต่อไปเลยก็คือการเลื่อนคดีเพราะเหตุมรณะนะคะนักศึกษาดูในบทบัญญัติในมาตรา42นะคะก็มีหลักเกณฑ์ก็คือ1ผู้มรณะเนี่ยจะต้องเป็นตัวความกรณีที่2ต้องเป็นการมรณะในระหว่างพิจารณา
กรณีที่3ศาลต้องเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน

กรณีที่4วิธีการที่จะเข้ามาเป็นผู้คู่ความแทนผู้มรณะก็มีด้วยกัน2วิธีคือ1มีคำขอเข้ามาเองหรือ2ศาลมีหมายเรียกให้เข้ามานะคะตามที่คู่ความอีกฝ่ายมีคำขอนะคะเป็นกรณีที่คู่ความฝ่ายตรงข้ามมรณะและไม่มีการขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะเองคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยจำเป็นจะต้องขอให้ศาลออกหมายเรียกบุคคลดังกล่าวเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้คู่ความที่มรณะนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเลื่อนคดีเพราะเหตุมรณะนักศึกษาก็ดูในมาตรา42นะคะในเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการละเมิดอำนาจศาลละเมิดอำนาจศาลนี้จะอยู่ในมาตรา31นะคะก็จะมีเรื่องของการขัดขืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศาลตามมาตรา30นะคะในเรื่องของการประพฤติตนไม่เรียบร้อยนะคะหรือกรณีที่2แสดงข้อเท็จจริงนะคะเรื่องเสนอพยานหลักฐานอันเป็นเท็จกรณีที่3เมื่อรู้ว่ามีการส่งคู่ความหรือเอกสารถึงตนจงใจนะคะจะไปเสียให้พ้นหรือหลีกเลี่ยงไม่รับนะคะกรณีที่4ก็ตรวจเอกสารในสำนวนหรือคัดเอาเอกสารโดยฝ่าฝืนมาตรา54นะคะกรณีที่5ขัดขืนไม่มาศาลเมื่อศาลสั่งให้มานะคะอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา19ที่ไม่มาตามมาตรา19หรือว่าไม่มาศาลตามที่ศาลออกหมายเรียกตามมาตรา277นะคะกรณีนี้เนี่ยเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลนะคะในวันนี้เนี่ยนะคะก็เวลาเนี่ยก็ได้หมดลงแล้วนะคะในหน่วยที่5ซึ่งก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกนะคะที่มีสาระสำคัญนะคะนักศึกษาก็ไปดูในรายละเอียดนะคะในเอกสารการสอนได้นะคะในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะก็วันนี้ก็จบการบรรยายในหน่วยที่5นะคะแต่เพียงเท่านี้สวัสดี

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอดิศรฉิมน้อยครับกันที่สวนตาการครับที่นี่ครับได้มีการอนุรักษ์

ของที่นี่นะครับเราทำกันมาอย่างน้อยก็คือ4-5 ช่วงคนของบรรพบุรุษเรานะครับเราทำสวนทุเรียนมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายตั้งแต่ชวดเลยเอาง่ายๆนะครับไล่กันมาเรื่อยๆนะครับก็ถ้านับปีก็ประมาณ4-5ช่วงคนนะครับก็เลยเราเป็นรุ่นที่5นะครับกำลังจะเป็นรุ่นที่6ก็คือการสืบทอดต่อเรื่องภูมิปัญญาการทำสวนนนทบุรีครับจริงๆแล้วนะครับเกิดจากการที่ผมได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับที่วังสนจิตก็คือพระองค์ทรงตรัสถึงทุเรียนที่นนทบุรีว่ามีพันธุ์ที่ผมรู้จักเช่นย่ำมะวาดจอกรอยนะครับพวกนี้นะครับพันธุ์โบราณพระองค์ทรงถามว่ายังมีอยู่ไหมนะครับมีบางพันธุ์ที่พระองค์พูดถึงเนี่ยแม้แต่เกษตรกรที่นั่งคู่กับผมเนี่ยยังไม่รู้จักเลยนะครับก็เลยกลับมาก็เลยมีแนวคิดว่าพระองค์ท่านอยู่บนฟ้าทำไมถึงสนใจทุเรียนนนท์นะครับก็เลยเป็นที่มาแห่งการเริ่มอนุรักษ์อันนี้ราวๆพ.ศ.2450นะครับผมก็เลยหันมาศึกษาเรื่องของการทำพันธุ์อย่างจริงจังแล้วก็เริ่มลงมือปฏิบัติก็คือเราเริ่มขยายพันธุ์จากพันธุ์ที่เรามีในสวนตั้งเดิมในสวนมี25พันธุ์นะครับในปัจจุบันเราทำไปมีประมาณเกือบ70สายพันธุ์ต้นที่เห็นเนี่ยครับนี่คือจระเข้นะครับมีอินักหรือสมัยโบราณเรียกว่าทศกัณฐ์นะครับมีกบสุวรรณนะครับมีธรณีไหวนะครับมีอะไรนะกบโบราณมีหลายกบนะครับที่นี่จะมีกบชายน้ำกบแม่เท่ากบพิกุลกบจำปานะครับเราจะมีทุเรียนที่อยู่ในหลากหลายสายพันธุ์ตระกูลที่เก่าแก่ดั้งเดิมเช่นทองย้อยทองย้อยแล้วก็มีทองย้อยทองย้อยฉัดฉัดเงินฉัดทองนะครับที่เรามีนะครับที่เราทำอยู่เนี่ยนะครับจะเป็นพันธุ์ที่เฉพาะที่เกิดนะครับหรือมีอยู่ในนนทบุรีนะครับการจัดกลุ่มทุเรียนเนี่ยเขาดูจากที่มาการเพาะทุเรียนเนี่ยเขาต้องรู้ว่าแม่คืออะไรพ่อคืออะไรที่มาส่วนใหญ่ถ้าตระกูลกบเขาจะใช้กบแม่เท่าเป็นหลักแล้วก็เอาพันธุ์อื่นมาผสมนะฮะตระกูลก้านยาวเนี่ยซึ่งมันก็จะชัดเจนว่าถ้าเป็นก้านยาวมันมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วมันก็ชัดเจนแต่ละกลุ่มพันธุ์เนี่ยมันจะชัดเจนในเรื่องถ้าคนศึกษาก็จะรู้หนึ่งเนื้อสีหนามลูกต่างๆไม่เหมือนกันเลยทุเรียนที่หลายคนมองว่าแค่คล้ายๆกันอย่างเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันนะครับยังกำปั่นเดิมมากำปั่นเจ้ากรมมาหมอนทองลักษณะจะคล้ายกันหมดแต่ต่างกันตรงไหนไหมครับเนื้อแต่ละคนพ่อก็คือจะแข็งแกร่งในฐานะเป็นตัวพันธุ์ถูกไหมครับพอมาลูกก็เริ่มแข็งแรงหรืออ่อนแอก็ว่ากันไปตามลักษณะของสายพันธุ์นะครับทุเรียนนะครับถ้าเรามีการขยายพันธุ์ไม่ได้ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดก็จะไม่มีการกลายพันธุ์ที่นี่จะเป็นการเสียบยอดนะครับการตอนที่นนทบุรีจะใช้2วิธีคือเสียบยอดกับตอนอีกอันก็คือทาบแต่ทาบเนี่ยมันจะช้านะครับก็โอกาสกลายพันธุ์นั้นถ้าถามผมมันไม่มีทุเรียนพื้นบ้านเนี่ยถ้าถามผมปัจจุบันนี้เราทำมานับวันนี้เวลา10กว่าปีเราเผยแพร่ไปเกือบทั่วประเทศไทยเรามีสวนที่อนุรักษ์ทุเรียนนนท์ไว้ทางใต้เราจะมีที่ชะอวดนะครับที่ศูนย์อนุรักษ์ที่ชะอวดที่สุราษฎร์ก็จะมีที่เกาะสมุยจะมีพันธุ์ทุเรียนนนท์เกือบครบนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่มหาลัยราชมงคลศรีวิชัยนะครับทางมหาลัยเนี่ยเอากิ่งพันธุ์จากนี่ไปปลูกไว้ให้นักศึกษาได้ศึกษาเกือบ40กว่าพันธุ์นะครับไม่ใช่ว่าเราทำเฉพาะที่นนท์นะครับในภาคอีสานเราจะมีของเราเองที่ปักช่องนะครับแล้วก็มีที่สกลนครนะฮะส่วนภาคเหนือเนี่ยเรามีที่เชียงใหม่นะครับเกือบ40พันธุ์ของเราอาจจะโชคร้ายผสมกับโชคดีนะครับเมื่อตอน54เนี่ยเดิมเรามีในสวน 25,000 ที่ผมบอกแต่ต้นนะครับพอปี54เนี่ยปัญหาน้ำท่วมเกิดทุกสวนในนนทบุรีเนี่ย

0: ขาก็ตัดมาฝากบางคนไปตัดไว้ฝากไว้หัวสะพานวัดให้เราพายเรือไปเอาก็มีนะครับด้วยเหตุผลว่าเขาอยากให้ทุเรียนพื้นบ้านนนท์พันธุ์ดีๆยังคงอยู่นะครับคนที่ซื้อทุเรียนเราเนี่ยเขาซื้อมาบางคนซื้อมันแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นู่นครับพอถึงเดือนมีนาเมษาเขาจะโทรมาเช็คว่าเขาอยากกินพัททุเรียนพันนี้เรามีไหมเราออกเยอะไหมอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะติดตามเราในFacebook ใน YouTube ของเราเองนะครับเราจะบอกว่าปีนี้เรามีทุเรียนเท่าไหร่ไม่ใช่เราบอกเรามี100ลูกเราไปขายทุเรียน200ลูกอันนั้นไม่ใช่เรามี100เราก็บอกขาย100เรามี10เราก็ขาย10เราพอใจในสิ่งที่เรามีพอแล้วครับ
1: ผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาผู้ชมไปพูดคุยกับคุณวีรพงษ์สุโอสถครับหรือเจ้าของฟาร์มครับเมลอนฟาร์มแอนด์คาเฟ่ครับที่นี่ครับได้มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการการผลิตเมลอนครับตั้งแต่เรื่องของการจัดการดินการจัดการน้ำแล้วก็การเก็บเกี่ยวเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

คุณพ่อคุณแม่ครับเป็นเกษตรกรอยู่แล้วครับแล้วทีนี้จังหวะที่ผมเรียนจบมาเนี่ยผมก็ได้มาดูเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรของที่บ้านแล้วก็มาเจอว่าพ่อกับแม่เนี่ยทำโดยที่เป็นเชิงเดี่ยวครับก็มีการปลูกแล้วก็ส่งคนกลางเราก็เลยถามว่าแล้วเป็นยังไงดีไหมอะไรเงี้ยก็เจอปัญหาเหมือนกับที่เกษตรกรหลายๆท่านเจอก็คือเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดราคาขายการต้นทุนแรงงานที่สูงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้ขายเองโดยตรงครับเราก็เลยมาคุยกันในครอบครัวว่าเราอยากทำเกษตรต่อทีนี้เราอยากจะทำเกษตรเนี่ยเราจะทำอะไรดีก็เลยมาสนใจตัวเมลอนครับก็เลยเริ่มทดลองปลูกเมลอนกันครับเราก็เลยไปเจอเมลอนสีเหลืองทองลูกคล้ายๆแคนตาลูปครับแต่ว่าเนื้อด้านในอ่ะมันรสชาติไม่เหมือนกันเลยมันจะเป็นเนื้อหวานกรอบนะครับแล้วก็ลักษณะของมันคือมันกรอบมากจนที่ขนาดเราเอามีดไปผ่าเนี่ยมันก็จะลั่นตามแนวมีดเลยผมก็เลยมองว่าพันนี้แหละน่าจะทำตลาดได้ผมว่าถ้าเราจะออกแบบเกี่ยวกับพื้นที่ของเราในการทำเกษตรของเราเนี่ยผมจะคิดภาพรวมไว้ก่อนอย่างที่คือต่อให้เราตอนแรกเราสร้างแค่โรงเรือนเดียวแต่เราก็จะคุยกันแล้วว่าเราจะมีประมาณกี่โรงเรือนเพื่อที่เราจะรู้ว่าเราจะต้องปลูกประมาณกี่ต้นแล้วก็ปีนึงเราใช้น้ำเท่าไหร่แล้วก็ขุดสระให้ได้มากกว่าที่เราจะใช้ครับแล้วก็ต้องดูความเหมาะสมของพื้นที่ด้วยอย่างของผมเนี่ยที่เราเลือกเป็นโคกตรงกลางเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นร่องสวนการที่จะย้ายดินไปส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะค่าใช้จ่ายสูงเราก็เลยเลือกเอาดินมาโปะตรงกลางเป็นโคกไว้แล้วก็ให้น้ำล้อมรอบครับก็จะทำให้เราได้ฟังก์ชันตามที่เราต้องการแล้วก็ในต้นทุนที่มันไม่สูงมากครับเราทำการปลูกพืชในโรงเรือนนะครับทั้งตัวเมลอนครับผักสลัดแล้วก็มะเขือเทศนะครับเราปลูกในโรงเรือนหมดเลยเพื่อลดเรื่องการใช้สารเคมีในเรื่องของแมลงนะครับแล้วก็พอเรามีโรงเรือนเนี่ยเราก็ให้ปุ๋ยน้อยลงครับผมเพราะว่าการให้ปุ๋ยเนี่ยถ้าเราให้ปุ๋ยโดยกลางแจ้งเนี่ยมันจะมีฝนตกมาชะล้างด้วยอะไรเงี้ยครับก็คือโรงเรือนเนี่ยมาให้ประโยชน์เราเยอะเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการให้ปุ๋ยให้น้ำครับผมเนี่ยออกแบบให้ไปกับระบบน้ำเรามีจุดควบคุมระบบน้ำของเราไว้จุดเดียวจุดนี้คือจะให้ทั้งน้ำทั้งปุ๋ยไปในแปลงเมลอนที่เราต้องการจะให้นะครับแล้วก็ระบบน้ำของเราเนี่ยเป็นระบบให้น้ำอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการลดต้นทุนด้านแรงงานนะครับซึ่งในฟาร์มของเราเนี่ยเราก็พยายามทำทุกอย่างที่สามารถลดได้นะครับทั้งลดจำนวนคนก็คือการเอาไทม์เมอร์มาคุมการเปิดปิดการให้น้ำอย่างนี้ครับเราก็ไม่ต้องใช้แรงงานไปทำในจุดนั้นนะครับเอาแรงงานเราไปทำคอยตัดแต่งกิ่งแขนงที่ในส่วนที่เครื่องมืออะไรทำไม่ได้อย่างนี้ครับแล้วก็เรื่องของการใช้ค้างเหล็กอย่างนี้ครับค้างเหล็กที่ให้เมลอนไต่ขึ้นไปถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็จะต้องเอาไม้ไผ่มาปักอย่างนี้ครับแล้วก็ผูกเชือกทำค้างไปซึ่งไม้ไผ่ก็มีราคาแล้วแถมว่าใช้เวลาการทำงาน1โรงเรือนอาจจะใ

ถึงวันหนึ่งแต่ของเราเนี่ยของฟาร์มลุงแดงเนี่ยคนค่อนข้างน้อยก็มีผมแล้วก็มีคนงาน1 คนเราก็เลยออกแบบเป็นค้างเหล็กแล้วก็จากที่เคยใช้เวลาในการทำงาน1 วันก็เหลือแค่ไม่เกิน2 ชั่วโมงก็ทำเสร็จแล้วอย่างเงี้ยครับ

การแปรรูปเนี่ยมันทำให้ผลผลิตเรามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราเจอปัญหาอย่างในช่วงโควิดมาแล้วนะครับบางทีของเราเนี่ยอาจจะขายไม่หมดอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องหาทางเอาไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นเพื่อที่จะให้เขาไม่เสียหายแล้วขายได้ผลผลิตเราดีแล้วก็ต้องไปแปรรูปด้วยเพื่อที่เราจะได้มีเป็นแผนสำรองเอาไว้ในการที่จะไม่ให้สินค้าเราเสียหายอย่างเงี้ยครับนอกจากขายผลสดแล้วจะมีน้ำเมลอนปั่นครับแล้วก็มีการเอาเมลอนไปทำเป็นเมนูอาหารนะครับเป็นพวกส้มตำต้มยำครับแล้วก็เป็นสลัดผักนะครับแล้วก็อีกอันนึงของเราที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือไอศกรีมเมลอนครับผมตอนนี้ก็ไอศกรีมมันเบอรี่เหมือนกันครับก็เป็นตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นไอศกรีม2ตัวที่เราพยายามที่จะเริ่มปรับปรุงรสชาติอะไรให้ถูกปากลูกค้ามากขึ้นครับเมลอนเนี่ยเป็นของฝากนะครับอย่างที่เห็นมันจะมีเป็นกล่องของฝากของฟาร์มนะครับนอกจากว่าคนที่รู้จักเรามาซื้อเราไปแล้วเนี่ยคนที่จะรู้จักเราก็คือคนที่ได้รับของฝากครับผมแล้วก็พอเขาเอาไปปอกทานดูเนี่ยว่ามันอร่อยแล้วก็มีรสชาติที่ถูกใจเขาอย่างเงี้ยครับเขาก็จะโทรกลับมาแล้วก็สั่งให้คนอื่นต่ออีกทีนึงอย่างเงี้ยครับเราก็เหมือนเป็นคนกลางคอยส่งให้ลูกค้าครับก็ทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์เราก็เหมือนกับว่าได้ในส่วนนี้ทั้งคู่เลยครับเมลอนของเราทุกลูกครับที่ติดโลโก้ฟาร์มลุงแดงถ้าซื้อไปแล้วไม่อร่อยครับไม่หวานหรือว่าไม่ถูกใจอะไรเงี้ยส่งเข้ามาในเพจของฟาร์มเรานะครับเราไม่คืนเงินแต่ว่ารอบหน้าเราให้ลูกใหม่ให้ครับผมเรามีการรับประกันแบบนี้มาตลอด9ปีครับทำให้ลูกค้าไว้ใจในเมลอนของเราครับผมก็ไม่บางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องมาถึงหน้าฟาร์มก็ได้เมลอนที่อร่อยเราส่งไปถึงบ้านเลยครับ

คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้จัดการของสวนฟิกครับหรือว่าคุณเอกรัตน์ครับที่มีฟิกฟาร์มครับที่นี่ครับได้มีการปลูกมะเดื่อฝรั่งครับที่ได้รับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP ครับแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ก็เดิมจากความชอบของคุณวาสนาด้วยครับก็เลยอยากจะลองปลูกเองเพื่อที่จะเนี่ยครับลองดูว่าปลูกที่แถวปทุมเนี่ยจะได้ผลผลิตเป็นยังไงบ้างตัวหลักๆของเราก็จะมี BTM 6อ่ะครับแล้วก็บาวตุรกีซึ่ง2สายพันธุ์เนี่ยมาจากโครงการหลวงซึ่งเขาทดลองนำมาปลูกน่าจะ 20-30 ปีแล้วนะครับถ้าจริงๆที่เขาชอบเลยก็คือเหมือนแถบตะวันออกกลางก็คือกลางวันร้อนกลางคืนอากาศเย็นไม่ชอบชื้นอากาศชื้นสะสมอะไรเงี้ยครับการเตรียมดินของฟาร์มเราครับก็เราจะใช้มะพร้าวสับ2ส่วนนะครับถ่าน1ส่วนดินปลูก1ส่วนแล้วก็ปุ๋ยหมัก1ส่วนครับก็เอาวัสดุปลูกทั้งหมดผสมให้เข้ากันถ้าปุ๋ยหมักเราก็จะใช้พวกใบไผ่ใบก้ามปูแล้วก็ผักตบชวาที่เราหาได้ในบริเวณท้องถิ่นนะครับก็นำมาหมักกับพวกขี้ไก่ขี้วัวของผมเนี่ยจะไม่ใช้พวกสารเคมีพวกยาฆ่าแมลงยากันโรคก็จะไปใช้พวกไตรโคเดอร์มาครับที่เป็นตัวกำจัดราที่เป็นลา

ด้วยกันเองครับแล้วก็พวกปุ๋ยหมักเราก็จะหมักเองก็คือจะใช้พวกใบไผ่ใบก้ามปูที่เราหาได้แถวบริเวณสวนเราเนี่ยครับนำมาหมักเองครับแล้วพวกEM น้ำจุลินทรีย์เราก็ทำเองจากพวกผลฟิกผลกล้วยที่เรามีในฟาร์มนี่แหละครับถ้าเป็นลูกฟิกของเราครับเราก็จะเก็บผลที่มันเสียหรือว่ามันงอมเกลืออะไรเงี้ยครับก็นำไปหมักกับน้ำตาลสายแดงของเราใช้น้ำตาลสายแดงแล้วก็ยาคูอะครับที่มันจะมีพวกจุลินทรีย์ดีอะครับครับแล้วก็นำมาหมักกันประมาณ1เดือนครับแล้วก็เราก็เอามาใช้คือเราไม่ใช้สารเคมีพนักงานของเราก็จะไม่ได้รับพวกสารเคมีพวกนี้เข้าไปอะครับก็จะปลอดภัยต่อตัวเราเองด้วยอย่างรอบๆฟาร์มเราก็จะมีการปลูกไม้กันชนเพื่อไม่ให้สารเคมีจากที่อื่นเข้ามาอย่างน้ำเราก็มีบ่อน้ำของเราเองก็ค่อนข้างปลอดภัยต่อตัวพนักงานต่อทั้งต้นไม้ของเราครับดินรอบๆฟาร์มเราก็จะดีมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อยู่รอบๆฟาร์มเราอย่างพวกสัตว์เลี้ยงหรือว่านกอะไรที่อยู่รอบๆเราเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเขามาอาศัยอยู่ที่นี่เพราะว่าของเราไม่ใช้สารเคมีครับ

ตอนนี้นวัตกรรมที่นำมาใช้ก็หลักๆก็มีใช้พัดลมจากโซลาร์เซลล์ครับพัดลมระบายอากาศในโรงเรือนนะครับเราจะใช้พัดลมระบายอากาศที่เขาใช้ในพวกล้าวไก่อะไรเงี้ยครับเป็นมือสองเราก็ไปซื้อมาแล้วก็มาต่อกับมอเตอร์เป็นมอเตอร์เครื่องซักผ้าครับเราก็ต่อกับแผงโซลาร์เซลล์โดยตรงเลยครับอันนี้มันก็คือมันจะประหยัดค่าไฟไม่ต้องใช้ไฟบ้านนะครับแล้วก็ระบบน้ำสปริงเกิลทั่วไปอัตโนมัตินะครับก็คือที่เริ่มทำตั้งแต่แรกคือเราคิดตั้งแต่แรกเลยว่าตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าจะขายใครเพราะว่าฟิกมันเป็นใหม่มากสำหรับเมืองไทยตอนนั้นนะครับก็คิดแล้วว่าถ้าทำไม่ได้ยังไงก็ต้องมีการแปรรูปก็คือที่เขาทำมาก็คือมีอบแห้งเราก็ไปเรียนรู้มาว่าเรามีตู้อบต้องทำกระบวนการประมาณนี้อะไรเงี้ยครับส่วนน้ำเนี่ยเราก็ไปให้พวกที่เขาคิดสูตรน้ำผลไม้ช่วยคิดสูตรครับผมว่าการทำการเกษตรยังไงก็ต้องมีการแปรรูปรองรับไว้ครับเพราะว่าบางทีเราขายผลผลิตผลสดไม่ทันมันไม่รู้จะไปทำอะไรก็ต้องกลับมาแปรรูปครับก็แนะนำสำหรับผู้ที่จะทำเกษตรนะครับก็ต้องศึกษาก่อนว่าพืชที่เราจะปลูกอะเป็นยังไงพืชแต่ละชนิดปลูกในสภาพแวดล้อมต่างกันก็ต้องดูแลต่างกันแล้วอยากให้คนที่จะมาทำเกษตรศึกษาว่าเราอยากจะปลูกพืชตัวนี้ก็ต้องศึกษาเขาแบบอย่างถ่องแท้ครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนำเลยคือเวลาทำเกษตรนะครับผมว่ามันต้องมีการคิดต่อยอดคือต้องคิดเผื่อไว้แล้วว่าถ้าผลผลิตเราจำหน่ายไม่หมดจะทำยังไงต่ออย่างเรามีการแปรรูปเนี่ยครับผมอยากแนะนำให้เกษตรกรคิดไว้เลยว่าปลูกอะไรแล้วจะแปรรูปผลผลิตของเขาได้ยังไงอะครับ

คุณผู้ชมครับและช่วงทางรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ฟาร์มเห็ดป้านางครับที่นี่ครับได้มีการนำหลักปรัชญาเห็ดพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการผลิตเห็ดครับจากความล้มเหลวไปสู่ความสำเร็จแล้วก็พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนาเนี่ยเคยทำแบบสุดโต่งไงฮะแล้วนาก็ล้มเหลวค่อนข้างที่จะไปต่อไม่ได้พอมาศึกษาในเรื่องความพอเพียงพอเพียงคืออะไรพื้นฐานเบื้องต้นเราทำเรามีกินไหมเราพอใช้ไหมเราอยู่ได้ไหมเราร่มเย็นไหมนายึดหลัก4ตัวนี้มาดำเนินชีวิตไม่ได้คิดสุดโต่งเหมือนสมัยแรกๆที่ลงมือทำเขาเรียกว่าเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงแค่4ตัวเนี่ยพอ4พอเนี่ยเรารู้สึกว่าชีวิตเรามีความสุขเฮ้ยเราไม่ต้องดิ้นรนมากเราไม่ต้องเหนื่อยมากเราไม่ต้องตะเกียกตะกายอุ๊ยทำแล้วเป็นหนี้ต้องหาเงินมาใช้หนี้รู้สึกปวดหัวค่ะชีวิตวุ่นวายฉันจะทำแค่ที่ฉันพอใจฉันทำแล้วฉันอิ่มท้องคนที่บ้านฉันอิ่มท้องเรามีของเรียกว่าเราเป็นคนมีของก็ว่าได้สุดท้ายนาสุขใจกับการที่นาน้อมนำหลักปรัชญาของพระองค์ท่านมาใช้

จากที่นาเคยผิดพลาดเคยคิดสุดโต่งแล้วนาก็มาดูว่า4ฐานของเราเนี่ยเรามั่นคงพอหรือยังเราพร้อมที่จะก้าวไปไหมก้าวต่อไปได้ไหมนาก็ทำเรื่อยๆมาโดยที่ไม่ได้ยึดตรงทฤษฎีด้วยซ้ำไปฉันทำตัวนี้ฉันจะต่อยอดไปแบบนี้ฉันจะไปอย่างนี้อ้าวสุดท้ายก็มีคนเข้ามาขอซื้อขอกินขอแบ่งไปกินบ้างมาขอซื้อบ้างสุดท้ายเลยนะคะนาขึ้นไปถึงในขั้นที่9มีเครือข่ายโดยที่นาไม่รู้นาไม่ได้อ่านทฤษฎีแล้วนาไปตามขั้นบันไดมันไปอยู่ขั้นที่9จนกระทั่งเราเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะเรามาถึงขั้นนี้ได้ยังไง

ได้ลงมือทำแล้วได้คำตอบแล้วคำตอบของป้านาที่ทำส่วนใหญ่มันจะไม่เกิดการผิดพลาดแล้วเพราะมันมีบทเรียนมาให้เราทุกครั้งที่จะทำอะไรก็แล้วแต่อย่างที่ป้านาบอกอ่ะป้านามองป้านาปลูกหม่อนไว้ป้านาไม่ได้คิดแค่ว่านาจะขายลูกหม่อนแต่นามองไกลออกไปว่าคนเข้ามาเรียนรู้ที่นี่เยอะแยะเรามีน้ำเบรกจากน้ำหม่อนแยมหม่อนให้เขาได้ทานนี่นาลดต้นทุนไปโดยไม่รู้ตัวแล้วนาไม่ต้องไปซื้อขนมจากข้างนอกขนมปังจากข้างนอกนู่นนี่นั่นอะไรเราเอาสิ่งที่เรามีแล้วนอกจากที่ทำหม่อนตรงนี้กิ่งพันธุ์มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนขอเราก็ให้ใครซื้อเราก็ขายมันเป็นความสุขหรือมันเป็นการตลาดที่บอกฮะเกิดโดยธรรมชาติไม่มีการแต่บางตัวอย่างหม่อนบางชนิดซึ่งหม่อนเนี่ยคนทั่วไปรู้อยู่ว่าแค่ตัดกิ่งปักชำมันก็ขึ้นแล้วมันไม่ได้ยากแต่มันก็ยังมีหม่อนอีกบางตัวซึ่งต้องใช้กิ่งตอนถึงจะได้อันนี้มันเป็นเรื่องที่ล้ำขึ้นไปยากขึ้นไปป้านาก็เรียนรู้กับมันแล้วตัวนี้ก็เป็นรายได้ของที่นี่อีกเหมือนกันมีแต่คนพอพูดให้ฟังแล้วอยากได้เนี่ยมันก็ยังเนี่ยมันเป็นการที่เราต่อยอดได้ไปได้เรื่อยๆมีเป้าหมายเราไม่ย้อนกลับไปเพื่อที่จะผิดพลาดอีกแล้วนี่คือความสุขเลย

0: เรื่องศูนย์เรียนรู้เรื่องชันลงใกล้กรุงเนี่ยมันเป็นนานอ่ะเคยไปอบรมนานมาแล้วเป็น10ปีก็ว่าได้ครั้งหนึ่งแต่มันก็ยังไม่ได้จุดประกายอะไรรอบที่2เพื่อนชวนไปอีกด้วยความเกรงใจเพื่อนก็ไปอีกแต่ไปรอบนี้เราใส่ใจมากขึ้นแล้วเราทำในเรื่องของเกษตรผสมผสานนะก็รู้ว่าตัวชันลงเนี่ยเขาเป็นผึ้งจิ๋วที่ไม่มีเหล็กในเขาไม่ได้ทำเขาเรียกอะไรนะทำความเดือดร้อนให้เราแต่เขามีประโยชน์กับเราในเรื่องการผสมเกสรนะก็เลยใส่ใจพอนาเอาเขามาเลี้ยงนาทดลองเขามาเลี้ยงเอ๊ะมะนาวของเราติดผลดีออกดอกดีนาเห็นผลชัดเจนทีนี้ถามว่าจากการที่นาไปอบรมแล้วทำไมมันถึงได้มาเกิดชันลงใกล้กรุงที่นี่นาทำการบูรณาการร่วมบูรณาการร่วมกับบ้านสวนสิริจันทร์ซึ่งนาไปอบรมกับเขาเขาอยู่แถวหนองเสือนะคะพอมาตั้งดูกลายเป็นว่าเขามีชีวิตที่เริงร่าเขาแฮปปี้เขาสร้างตัวอ่อนเขาสร้างน้ำผึ้งเขาสร้างรังอะไรเกิดขึ้นเราก็เลยมองว่าเอ๊ะมันไปได้เนี่ยนาก็เลยต่อยอดนาไม่ได้มองตัวนี้เป็นปัจจัยในการขายนี่คือผลพลอยได้เท่านั้นเองตัวที่ได้มาจริงๆก็คือในเรื่องของการผสมเกสรแล้วมันสามารถที่จะให้ความรู้กับชุมชนได้นาก็เลยว่าเอองั้นเราสร้างศูนย์เรียนรู้ตรงนี้มันเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วเพิ่มไปว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ของชันลงใกล้กรุงดีกว่า
1: คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับที่สำคัญคุณผู้ชมต้องมีความรู้คู่กับคุณธรรมครับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดแล้วครับอย่าลืมตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: มอสทอเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

ครับเนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงเรื่องของการย้ายถิ่นของประชากรในสังคมไทยและในสังคมโลกเพราะว่าสภาพการปัจจุบันเนี่ยนะครับการย้ายถิ่นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าสภาพสังคมโลกณปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องของเสรีเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการย้ายถิ่นเนี่ยจึงไม่ค่อยมีการปิดกั้นแล้วนะครับและที่สำคัญก็คือว่าการย้ายถิ่นเนี่ยระหว่างประเทศเนี่ยก็มีทั้งแบบที่ถูกกฎหมายเข้าเมืองย้ายถิ่นอย่างถูกต้องกับลักลอบเข้าเมืองก็มีนะครับกรณีประเทศไทยก็จะเจอปัญหาลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูรายละเอียดในเรื่องของการย้ายถิ่นของประชากรโลกในสังคมไทยแล้วก็ในสังคมโลกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาก็จะประกอบไปด้วยแนวคิดเบื้องต้นหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการย้ายถิ่นซึ่งก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานให้เรารู้ว่าการย้ายถิ่นมันคืออะไรมีความสำคัญอะไรยังไงนะครับรวมไปถึงเรื่องของการย้ายถิ่นข้ามชาติอันนี้ก็คือจะเป็นประเด็นที่สำคัญในสังคมโลกปัจจุบันแล้วนะครับการย้ายถิ่นข้ามชาติทั้งในสังคมไทยแล้วก็สังคมโลกนะครับซึ่งบอกแล้วว่าการย้ายถิ่นก็จะเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญแล้วนะครับกรณีย้ายถิ่นอย่างถูกต้องหมายถึงว่าลงทะเบียนถูกต้องมีอะไรต่างๆนานาถูกต้องก็ปัญหาจะน้อยหน่อยแต่ณปัจจุบันเราจะเจอปัญหากับการย้ายถิ่นข้ามชาติที่มันผิดกฎหมายหรือลักลอบย้ายถิ่นลักลอบเข้าเมืองนั่นเองอย่างผิดกฎหมายนั่นเองนะครับรวมไปถึงประเด็นถัดมาก็จะเจาะลึกลงไปอีกในเรื่องของการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติและก็ผลกระทบต่อสังคมไทยว่าจะได้รับผลกระทบยังไงต่อการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติซึ่งโดยปกติอย่างที่เรียนแล้วว่าถ้าย้ายถิ่นข้ามชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีการลงทะเบียนถูกต้องปัญหาก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ปัจจุบันเราเผชิญกับการย้ายถิ่นข้ามชาติที่มันผิดกฎหมายนั่นเองนะครับหรือมีการแสวงหาประโยชน์มีการทุจริตจากเรื่องของการย้ายถิ่นหรือแรงงานข้ามชาตินั่นเองอันนำไปสู่เรื่องของการประเด็นปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นมาดูแนวคิดเกี่ยวกับการย้ายถิ่นว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแน่นอนเราจะต้องมาทำความเข้าใจความหมายแล้วก็ความสำคัญของการย้าย

ย้ายถิ่นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการย้ายถิ่นแล้วก็ผลกระทบของการย้ายถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงความหมายของการย้ายถิ่นเนี่ยนะครับพูดง่ายๆก็มันก็คือการเคลื่อนที่ของประชากรในพื้นที่ในทางพื้นที่หรือพูดง่ายๆคือว่าเป็นการย้ายหรือเป็นการเคลื่อนย้ายของประชากรจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งอย่างถาวรประเด็นปัญหาก็คือว่าคำว่าอย่างถาวรในที่นี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างถาวรในที่นี้ตามคำจำกัดความของสหประชาชาติก็บอกไว้เลยว่าถ้าไปอยู่ในถิ่นใหม่เกิน1ปีนะฮะก็น่าจะเรียกว่าการย้ายถิ่นได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องการย้ายถิ่นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำความเข้าใจกันง่ายๆนะถ้าเราศึกษาลึกลงไปในรายละเอียดถูกไหมฮะแน่นอนแหละการย้ายถิ่นโดยพื้นฐานเราคิดว่ามันเป็นการเคลื่อนที่หรือเป็นการเคลื่อนย้ายของประชากรในทางพื้นที่ถูกไหมฮะก็คือย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะฮะแต่พอลึกลงไปในรายละเอียดนี่แหละจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเนี่ยแค่ไหนถึงเรียกว่าการย้ายถิ่นถูกไหมฮะเราไปเที่ยวในประเทศอื่นอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์ถือว่าเป็นการย้ายถิ่นไหมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าดูจากคำจำกัดความที่สหประชาชาติให้ไว้นะครับการย้ายถิ่นจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งที่จะเรียกว่าการย้ายถิ่นได้เนี่ยต้องมีระยะเวลา1ปีนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ก็มีรายละเอียดอีกบอกแล้วนะครับว่าทั้งนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศด้วยนะครับว่าเขาจะกำหนดให้ชัดเจนว่าเวลาเราย้ายไปพำนักอยู่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยถาวรหรือชั่วคราวเนี่ยระยะเวลาคือเท่าไหร่แล้วแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันนะครับนะฮะทีนี้อย่างที่บอกว่าการย้ายถิ่นเนี่ยถ้าเราเรียนศึกษาในรายละเอียดลึกลงไปเนี่ยมันก็มีประเด็นอื่นๆอีกเช่นการย้ายถิ่นเนี่ยเราจะไม่ใช้กับการเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่ของบุคคลในทุกๆคนถูกไหมฮะเช่นคนเร่ร่อนคนเร่ร่อนเนี่ยเราก็จะไม่จัดเขาอยู่ในประเภทของการที่เป็นผู้ย้ายถิ่นหรือคนย้ายถิ่นถูกไหมฮะอันที่สองเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยในบางลักษณะไม่ถือเป็นการย้ายถิ่นครับทีนี้แนวคิดเกี่ยวกับการย้ายถิ่นเนี่ยมันก็มีหลากหลายลักษณะนะครับในเอกสารเราได้บอกไว้ชัดเจนว่ามันมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งไม่ถือว่าเป็นการย้ายถิ่นมีอยู่3ลักษณะที่เรียกว่า mover mobility แล้วก็ sojourner นะครับนอกจากนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงการย้ายถิ่นแล้วเนี่ยยังแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือการย้ายถิ่นระหว่างประเทศแล้วก็การย้ายถิ่นภายในประเทศก็คืออันนี้คงพอจะเข้าใจได้นะครับการย้ายถิ่นระหว่างประเทศก็คือหมายความว่าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในระดับประเทศแต่ถ้าเกิดการย้ายถิ่นในประเทศก็คือว่าย้ายถิ่นภายในประเทศนั่นเองนะครับทีนี้พูดถึงความสำคัญของการย้ายถิ่นนะครับการย้ายถิ่นเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากรถูกไหมครับหรือความหนาแน่นของประชากรทีนี้มันก็มีอีก2อย่างหรือ2ปัจจัยที่ส่งผลให้จำนวนประชากรแตกต่างกันก็คือการเกิดกับการตายถูกไหมฮะการเกิดกับการตายก็จะทำให้ส่งผลต่อจำนวนประชากรแตกต่างกันการย้ายถิ่นก็จะส่งผลให้ประชากรแตกต่างกันด้วยถูกไหมฮะแต่ว่าการย้ายถิ่นกับการเกิดการตายเนี่ยนะครับมันมีประเด็นที่แตกต่างกันก็คือหมายความว่าการเกิดและการตายเนี่ยเขาถือว่าเป็นเหตุการณ์ชีพเหตุการณ์ชีพหมายความว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่หรือการออกจากชีวิตของบุคคลถูกไหมฮะแต่การย้ายถิ่นไม่เกี่ยวข้องการย้ายถิ่นไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ชีพแต่เป็นการย้ายพื้นที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งซึ่งมันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อขนาดของประชากรนั่นเองก็คือต่อประเทศต้นทางและต่อประเทศปลายทางถูกไหมฮะแต่การเกิดกับการตายไม่เกี่ยวข้องกับ เรื่องของการย้ายถิ่นนั่นเองนะครับทีนี้ความสำคัญของการย้ายถิ่นเขาบอกว่ามีความสำคัญเยอะแยะนะครับเช่นความสำคัญต่อการศึกษาทางด้านประชากรศาสตร์นะครับแล้วก็การย้ายถิ่นก็จะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมถูกไหมฮะถ้ามีการย้ายถิ่นมากก็แสดงว่าเฮ้ยมันต้องเกิดอะไรขึ้นแล้วถูกไหมฮะทำไมคนถึงต้องย้ายถิ่นจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งแสดงว่ามันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะครับการเข้าใจการย้ายถิ่น
ก็จะช่วยให้สามารถ

หามาตรการในการแก้ไขปัญหาต่างๆนานาได้ซึ่งอย่างที่มันก็ต่อเนื่องจากข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้ามีการย้ายถิ่นสูงแสดงว่ามันต้องเกิดอะไรกับพื้นที่ต้นทางแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการย้ายถิ่นเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ปัจจัยสำคัญก็คือปัจจัยนอกระบบประชากรนะครับปัจจัยนอกระบบประชากรที่มีผลต่อการย้ายถิ่นนะครับเช่นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจสังคมการเมืองและอื่นๆอันนี้ก็ถือเป็นปัจจัยนอกระบบประชากรทีนี้ปัจจัยภายในระบบประชากรก็เช่นเรื่องของขนาดองค์ประกอบการกระจายตัวตามพื้นที่ภาวะการตายภาวะเจริญพันธุ์และที่2ก็คือปัจจัยในระบบประชากรก็คือประกอบไปด้วยขนาดของประชากรก็คือหมายความว่าถ้าประเทศไหนหรือพื้นที่ไหนมีขนาดประชากรหนาแน่นแน่นอนย่อมจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการดำรงชีวิตและถ้ายิ่งทรัพยากรมีจำกัดก็ยิ่งส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นนั่นเองอันที่2ก็คือถ้าดูถึงเรื่องของอายุจะเห็นว่าความแตกต่างทางด้านอายุเนี่ยประชากรที่อยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง20ถึง29ปีเนี่ยจะมีการย้ายถิ่นสูงกว่าอันนี้ก็ชัดเจนนะครับก็เนื่องจากว่าวัยเนี้ยมันเป็นวัยที่อยู่ในวัยแรงงานวัยทำงานเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการย้ายถิ่นที่สูงกว่าวัยอื่นอยู่แล้วนะครับส่วนเพศก็จะเห็นว่าเพศเนี่ยก็เพศชายนะครับก็จะมีการย้ายถิ่นสูงกว่าเพศหญิงนะครับถ้าพูดถึงเรื่องสถานภาพสมรสก็คือคนโสดจะมีอัตราการย้ายถิ่นที่สูงกว่าผู้ที่สมรสแล้วอันนี้ก็พอจะเข้าใจได้ง่ายถูกไหมครับว่าทำไมคนโสดถึงย้ายถิ่นได้สูงกว่าผู้ที่สมรสแล้วนะครับก็อาจจะมีความอิสระมีความคล่องตัวกว่าคนที่มีครอบครัวนั่นเองนะครับในเรื่องของการศึกษานะครับคนที่มีการศึกษาสูงก็จะมีการย้ายถิ่นมากกว่าคนที่มีการศึกษาต่ำนั่นเองอันนี้ก็ชัดเจนว่าคนที่มีการศึกษาสูงอาจจะมีโอกาสมีทางเลือกมากกว่าคนที่มีการศึกษาต่ำนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงประเด็นถัดมาที่สำคัญก็คือผลกระทบทางของการย้ายถิ่นก็ประกอบไปด้วยผลกระทบทางสังคมแล้วก็ผลกระทบทางเศรษฐกิจผลกระทบทางสังคมเช่นว่าก่อให้เกิดชุมชนแออัดก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมนะครับก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนานานะครับเพราะว่าคนมันเยอะขึ้นถูกไหมฮะคนมาแออัดขึ้นมันก็ต้องเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมานี่ชัดเจนนะครับผลกระทบเรื่องของการบุกรุกที่สาธารณะความเสื่อมโทรมของท้องที่นะครับนั่นก็คือผลกระทบทางสังคมทีนี้ผลกระทบในทางเศรษฐกิจอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนว่าเมื่อเกิดการย้ายถิ่นแล้วเนี่ยก็จะเกิดผลกระทบต่อปัญหาด้านแรงงานนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการย้ายถิ่นเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ในวัยแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการย้ายถิ่นของแรงงานจะมีผลทั้งในด้านบวกและด้านลบนะครับด้านบวกก็คือหมายความว่าแรงงานสามารถหารายได้ที่มีรายได้สูงกว่านะครับส่งเงินกลับบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยทำให้แรงงานแล้วก็ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ผลทางด้านลบก็คือหมายความว่าจะทำให้ประเทศต้นทางนั้นต้องเสียสูญเสียแรงงานไปนะครับนั่นก็คือเนื้อหาในตอนที่เกี่ยวกับเรื่องของการย้ายถิ่นซึ่งก็คือพูดง่ายๆเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายถิ่นนั่นเองตั้งแต่ความหมายความสำคัญประเภทของการย้ายถิ่นก็เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการย้ายถิ่นซึ่งก็คือเป็นการปูพื้นฐานให้เขาจะของแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายถิ่นนั่นเองครับเนื้อหาถัดมาเนี่ยคราวนี้ก็จะเจาะลึกลงมาแล้วนะครับหลังจากที่เราเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายถิ่นแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูซิว่าการย้ายถิ่นที่เรียกว่าการย้ายถิ่นข้ามชาติเนี่ยในสังคมไทยและในสังคมโลกเป็นยังไงมีลักษณะยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการย้ายถิ่นข้ามชาตินะครับเราต้องมาเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้ายถิ่นข้ามชาติและผลกระทบของการย้ายถิ่นข้ามชาตินะครับเพราะฉะนั้นมาดูความหมายของเรื่องของการย้ายถิ่นข้ามชาติหรือแรงงานย้ายถิ่นหรือแรงงานข้ามชาตินะครับซึ่งมันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันถ้าพูดถึงแรงงานย้ายถิ่นนะครับมันก็คือบุคคลที่ออกจากบ้านเพื่อหางานทำนอกบ้านเกิดหรือนอกประเทศของตนเองนั่นเองนะครับซึ่งการย้ายถิ่นเพื่อหางานทำภายในประเทศเนี่ยก็จะถือเป็นแรงงานย้ายถิ่นภายในประเทศนะหรือแรงงานย้ายถิ่นภายในนะฮะส่วนบุคคลที่ย้ายถิ่นเพื่อหางานทำในต่างประเทศก็มักจะเรียกว่าแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาตินะครับ
ซึ่งอาจจะอพยพมาทำงานในช่วงสั้นๆตามฤดูกาลหรืออาจจะย้ายถิ่นมาเป็นแรงงานอย่างถาวรก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยประเด็นถัดมาก็อย่างที่เรียนแล้วว่าถ้าการย้ายถิ่นของแรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติหรือแรงงานข้ามชาติแล้วแต่จะเรียกนะครับพอเป็นภาษาไทยก็อาจจะมีคำเรียกที่แตกต่างกันหน่อยนึงถ้าแรงงานนั้นเดินทางไปประเทศอื่นอย่างผิดกฎหมายหรือลักลอบเข้าประเทศอะไรทำนองเนี่ยนะครับซึ่งประเทศไทยเราก็เจอปัญหาที่อยู่นะครับโดยได้รับความช่วยเหลือนะครับจากบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในประเทศนั้นๆเนี่ยเขาก็จะเรียกแรงงานข้ามชาตินั้นว่าลักลอบเข้ามาในประเทศนะหรือภาษาอังกฤษก็เรียกว่า smuggle นะครับก็คือพูดง่ายเป็นพวกลักลอบเข้ามานะครับโดยเจตนาเข้ามาอย่างผิดกฎหมายตัวผู้ลักลอบเข้ามาก็รู้ตัวว่าตัวเองลักลอบเข้ามาก็คือมีเจตนาอย่างนี้เขาเรียกว่าผู้ลักลอบเข้าเมืองนะครับหรือลักลอบเข้ามาในประเทศแต่ถ้าผู้ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายนั้นไม่ได้ยินยอมไม่ได้มีเจตนาแต่เกิดจากการโดนหลอกลวงหรือหาประโยชน์จากบุคคลในประเทศนั้นๆหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศนั้นๆเขาจะเรียกบุคคลพวกนี้ว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันนะครับระหว่างการลักลอบเข้าเมืองกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ไม่เหมือนกันในแง่ของเจตนานั่นเองถ้าเราเจตนาเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายแสดงว่าเราลักลอบเข้าเมืองพูดง่ายๆหรือที่เรียกว่าสมัครโก้แต่ถ้าเราเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายโดยถูกหลอกมาพูดง่ายๆนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเราตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ซึ่งการค้ามนุษย์ก็เป็นประเด็นสำคัญในประเทศไทยเราณตอนนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าการค้ามนุษย์มันสำคัญยังไงก็ถือว่าการค้ามนุษย์นั้นมันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตที่สังคมโลกไม่ให้การยอมรับกับการกระทำอะไรที่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นถัดมาแล้วพูดถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการย้ายถิ่นมันเกิดจากอะไรล่ะโดยหลักๆแล้วนะครับในทางทฤษฎีเขาก็บอกว่ามันเกิดจาก2ปัจจัยก็คือปัจจัยผลักดันกับปัจจัยดึงดูดหรือที่เขาเรียกสั้นๆว่าปัจจัยผลักกับปัจจัยดึงนะครับปัจจัยผลักก็คือหมายความว่าประเทศต้นทางนะครับผลักดันให้คนเกิดการย้ายถิ่นก็อาจจะเนื่องจากประเทศต้นทางอดอยากยากแค้นอยู่ในประเทศต้นทางแล้วไม่มีความเจริญก้าวหน้ารายได้น้อยอย่างนี้เขาเรียกว่าปัจจัยผลักก็คือประเทศต้นทางเป็นสาเหตุที่ทำให้คนต้องย้ายถิ่นส่วนปัจจัยดึงก็คือหมายความว่าประเทศปลายทางอาจจะมีผลประโยชน์มากกว่าเจริญก้าวหน้ามากกว่ามีผลตอบแทนมากกว่าก็เลยเกิดการย้ายถิ่นก็คือพูดง่ายถ้าเป็นปัจจัยดึงเราดูที่ประเทศปลายทางมีสิ่งล่อใจมีสิ่งจูงใจอย่างนี้เขาเรียกว่าปัจจัยดึงแต่ถ้าเป็นปัจจัยผลักก็คือประเทศต้นทางซึ่งอาจจะอดอยากยากแค้นลำบากลำบนไม่มีอาชีพไม่มีงานทำก็เลยเป็นปัจจัยผลักให้คนออกไปอยู่ที่อื่นนั่นเองอย่างนี้เขาเรียกว่าปัจจัยผลักกับปัจจัยดึงนะครับที่ส่งผลต่อการย้ายถิ่นนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่เมื่อกี้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆปัจจัยผลักดันคืออะไรนะครับเห็นไหมเช่นประเทศต้นทางอาจจะมีการว่างงานประเทศต้นทางมีค่าจ้างที่ต่ำกว่าความก้าวหน้าในอาชีพของประเทศต้นทางน้อยนะครับประเทศต้นทางมีแรงงานส่วนเกินเยอะก็คือพูดง่ายมีแรงงานเยอะนะครับนะฮะนั่นก็คือพูดถึงเรื่องของปัจจัยทีนี้ปัจจัยดึงก็คือประเทศปลายทางนะครับมีโอกาสดีกว่าพูดง่ายๆนะครับเช่นเรื่องค่าแรงอะไรเงี้ยนี่ฮะทีนี้พอเกิดการย้ายถิ่นข้ามชาติเนี่ยมันก็จะเกิดผลทั้งด้านบวกและด้านลบต่อประเทศต้นทางและประเทศปลายทางนั่นเองถูกไหมครับถ้ามีการย้ายถิ่นถ้ามีการย้ายถิ่นเกิดขึ้นมันจะเกิดผลด้านบวกต่อประเทศต้นทางยังไงยกตัวอย่างแค่บางอันพอนะครับเช่นประเทศต้นทางจะมีเงินไหลเข้านะครับประเทศปลายทางก็จะลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศนะครับซึ่งรายละเอียดในเอกสารเรามีนะครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างแค่
บางข้อนะครับให้นักศึกษาได้เห็นภาพเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของตอนที่พูดถึงการย้ายถิ่นข้ามชาติในสังคมไทยและในสังคมโลกนะครับซึ่งสรุปง่ายๆคือว่าการย้ายถิ่นข้ามชาติเนี่ยนะครับถ้าเข้าเมืองมาอย่างถูกกฎหมายนะครับประเด็นปัญหาก็อาจจะมีน้อยนะครับเพราะบริหารจัดการได้นะครับแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าลักลอบเข้าเมืองซึ่งก็จะมี2ลักษณะลักลอบเข้าเมืองโดยเต็มใจโดยเจตนาของผู้ลักลอบเองอย่างนี้ก็เรียกว่าลักลอบเข้าเมืองแต่ถ้าแรงงานนั้นเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายและถูกหลอกลวงมาอย่างนี้เขาเรียกว่าแรงงานนั้นตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญมากที่นานาประเทศหรือประเทศมหาอำนาจหรือประเทศที่เจริญแล้วนะครับกำลังต่อต้านเรื่องนี้นะครับไม่อยากให้มีประเทศไหนในโลกหรือพื้นที่ไหนในโลกมีการค้ามนุษย์อีกเพราะการค้ามนุษย์ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรงนั่นเองครับแล้วก็เนื้อหาถัดมาเนี่ยนะครับคราวนี้ก็จะยิ่งเจาะลึกลงไปอีกก็คือหมายความว่าจะพูดถึงการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติและผลกระทบนะที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันต้องยอมรับว่าประเทศไทยสังคมไทยได้รับผลกระทบของแรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่เข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเรียกร้องรับผลประโยชน์หรือมีการทุจริตนั่นเองนะครับก็เป็นข่าวๆอยู่นะครับอันนี้ผมก็พูดตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นนะครับไม่ได้ใส่ร้ายอะไรนะครับตามข้อเท็จจริงที่นักศึกษาติดตามข่าวก็จะเห็นว่ามีการกระทำที่เป็นกระบวนการในการหาผลประโยชน์จากแรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐเรานั่นเองนะครับทีนี้มาดูซิว่านะครับเนื้อหาเนี่ยก็คือเรื่องของการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติและผลกระทบเนี่ยมันมีผลกระทบยังไงบ้างมีเนื้อหาอะไรบ้างที่เราจะพูดถึงเราก็จะพูดถึงสถานการณ์แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยก่อนเราจะพูดถึงผลกระทบของการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติต่อสังคมไทยรวมไปถึงสุดท้ายแนวทางแก้ไขการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติในสังคมไทยนะครับประเด็นแรกถ้าพูดถึงสถานการณ์แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยนะครับเขาก็บอกว่ามันก็มีแรงงานข้ามชาติเนี่ยนะครับหลั่งไหลเข้ามาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปี2558ทำไมปี58ถูกไหมครับเมื่อกี้ก็ต่อเนื่องจากองค์การประชาคมอาเซียนไงฮะเพราะว่าปี58เนี่ยเรารวมตัวกันถูกไหมเป็นประชาคมอาเซียนนะครับมันก็เลยเกิดเสรีนั่นเองนะครับก็คือการกีดกันอะไรเนี่ยมันก็จะลดน้อยถอยลงไปนะครับเพราะว่าเรารวมตัวกันเนี่ยทางเศรษฐกิจของอาเซียนในปี58มันก็ยิ่งทำให้ความร่วมมือหรือการกีดกันอะไรเนี่ยน้อยลงไปนะครับโครงสร้างการจ้างงานก็มีความซับซ้อนมากขึ้นนโยบายของประเทศต่างๆนานาเปิดกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะด้านแรงงานข้ามชาตินะครับเราก็อยากจะส่งแรงงานเราไปประเทศอื่นประเทศอื่นก็อยากจะส่งแรงงานมาแล้วก็อย่างที่เรียนแล้วว่ามันดันมีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายนั่นเองนะครับกรณีประเทศไทยนะครับไม่ก้าวล่วงไปถึงประเทศอื่นนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับและต้องยอมรับความจริงนะครับส่วนใหญ่เข้าเมืองหรือเข้าประเทศไทยมาส่วนใหญ่สัดส่วนของแรงงานที่เข้าเมืองหรือเข้าประเทศไทยเนี่ยมันผิดกฎหมายมากกว่าถูกกฎหมายนะครับรวมไปถึงเรื่องของสังคมผู้สูงอายุนะครับมันก็จำเป็นที่จะต้องมีการนำเข้าแรงงานจากต่างชาติถูกไหมครับเพราะว่าเด็กเกิดใหม่หรือแรงงานของเราเนี่ยมันต้องขาดแคลนถูกไหมเพราะเด็กเกิดใหม่มันน้อยคนรุ่นใหม่มันน้อยนะครับนอกจากนั้นก็มีพวกเรื่องของจำนวนสถิติอันนี้ก็คงไม่อยากจะพูดถึงมากนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของตัวเลขในกว่าล้านคนนะครับแล้วก็ปี63ก็คาดว่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็เลยจะมีเหตุผลมีความจำเป็นที่จะต้องส่งผลให้แรงงานข้ามชาติเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของอัตราค่าจ้างแรงงานนะครับที่แตกต่างกันนะครับอย่างน้อยประเทศไทยก็ยังมีอัตราค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่าบางประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะแรงงานระดับล่างแรงงานที่ไร้ฝีมือนั่นเองนะครับก็จะ

ลอบเข้ามานะครับนะฮะทีนี้ผลของการที่มีการลักลอบเข้ามาหรือการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติเนี่ยก็จะส่งผลกระทบหลายๆด้านนะครับไม่ว่าด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็อีกอันนึงก็คือด้านของผลกระทบด้านการค้ามนุษย์นะครับผลกระทบด้านเศรษฐกิจนะครับก็พบว่ามีแรงงานต่างด้าวนะครับเข้าประเทศเนี่ยเข้าประเทศไทยเนี่ยมากเหตุผลก็คือเรื่องของค่าจ้างแรงงานนะครับเพราะว่าอย่างน้อยค่าจ้างแรงงานโดยเฉพาะแรงงานระดับล่างเนี่ยของไทยจะสูงกว่าหลายประเทศเช่นลาวกัมพูชาพม่าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแรงงานพวกเนี้ยนะครับเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เรื่องของแรงงานระดับล่างก็เป็นเรื่องแรงงานที่ขาดแคลนในประเทศไทยนะครับทีนี้แหละที่สำคัญก็คือว่านอกจากการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสังคมแล้วก็เศรษฐกิจของไทยแล้วเนี่ยปัญหาที่สำคัญก็คือว่าแรงงานข้ามชาติเนี่ยโดยเฉพาะที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อด้านการค้ามนุษย์นั่นเองนะครับเพราะบอกแล้วว่าการค้ามนุษย์มันเป็นปัญหาที่สำคัญในเวทีโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าการค้ามนุษย์เนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นประเด็นหลักของสังคมโลกที่ไม่ยอมรับตรงนี้เพราะฉะนั้นการย้ายถิ่นข้ามชาติของแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายมันก็เลยเป็นบ่อเกิดให้การค้ามนุษย์หรือปัญหาการค้ามนุษย์เนี่ย เกิดขึ้นตามไปด้วยถูกไหมครับเพราะเนื่องจากลักลอบเข้ามาถูกไหมฮะก็อาจจะถูกการกระทำอะไรเอารัดเอาเปรียบถูกไหมฮะหรือโดนหลอกมาอะไรทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาอย่างผิดกฎหมายแน่นอนว่าสวัสดิการเอ่ยอะไรเอ่ยจะเรียกร้องแรงงานที่ลักลอบเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายเนี่ยจะเรียกร้องสวัสดิการหรือความคุ้มครองอะไรจากรัฐเนี่ยก็คงยากถูกไหมครับมันก็เลยกลายเป็นบ่อเกิดของเรื่องของการค้ามนุษย์นั่นเองนะครับนะฮะทีนี้แนวทางแก้ไขนะครับกรณีเรื่องของเมื่อมีแรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติเข้ามาในประเทศไทยหรือในสังคมไทยมากไม่ว่าจะเป็นถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็แล้วแต่เราก็ต้องมีแนวทางแก้ไขนะครับเช่นยกระดับของแรงงานก็คือพูดง่ายพัฒนาแรงงานของเราให้มีทักษะให้มีฝีมือนะครับซึ่งก็อาจจะทำได้หลายวิธีเช่นเรื่องของเพิ่มทักษะทั้งด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษหรือเพิ่มทักษะในเรื่องของวิชาชีพหรือแรงงานจากแรงงานที่ไร้ฝีมือเป็นแรงงานที่มีฝีมือนะครับรวมไปถึงวางโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพก็โครงสร้างพื้นฐานต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับรวมไปถึงการวางแผนด้านการศึกษานี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญว่าการศึกษาของไทยนั้นจะมีแนวโน้มจะมีทิศทางไปในแง่ไหนเพื่อตอบสนองแรงงานทำยังไงนะครับว่าการศึกษาไทยจะยกระดับให้กับแรงงานเราได้ทำยังไงการศึกษานั้นจะไม่ทำให้คนเราตกงานหรือว่างงานอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับเรื่องของการวางแผนด้านการศึกษาซึ่งจริงๆแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่ามีใครที่จะสามารถหรือฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยจะวางแผนตรงนี้ยังไงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะรองรับเรื่องของคุณภาพของแรงงานนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงปัญหาด้านการค้ามนุษย์ก็มีแนวทางในการแก้ไขเยอะแยะไปหมดเลยทั้งในระดับสากลแล้วก็ในระดับประเทศในระดับสากลก็ชัดเจนว่ามีองค์กรนึงที่เรียกว่าองค์กรแรงงานระหว่างประเทศซึ่งเราก็ได้พูดถึงในตอนต้นไปแล้วท่านนักศึกษาจำได้ในเรื่องขององค์การระหว่างประเทศองค์การแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยพูดง่ายๆคุ้มครองแรงงานนะครับทำหน้าที่ในการคุ้มครองแรงงานมีการวางกฎเกณฑ์มีการประกาศอะไรต่างๆนานานะครับมีกฎบัตรอะไรต่างๆนานาเพื่อให้ประเทศสมาชิกทำตามว่าไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบแรงงานนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานเด็กแรงงานชายไอ้โทษแรงงานเด็กหรือแรงงานหญิงนะครับเพราะว่าทั้งเด็กและผู้หญิงนั้นก็ถือว่าเป็นเพศที่อ่อนแอที่อาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบได้ง่ายนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับซึ่งก็มีหลายลักษณะนะครับที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของตอนนี้นะครับหรือเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติและผลกระทบต่อ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกายก็ต้องติดอาวุธทางปัญญา
4: จะไกลแค่ไหน
5: จะไกลแค่ไหน
4: จะคว้าชัย
1: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

หน่วยที่5นะครับก็จะเป็นเรื่องความสำคัญของประชากรศาสตร์ต่อสังคมมนุษย์ก็คือตรงนี้เรากำลังจะพูดถึงวิชาหนึ่งก็คือวิชาที่เรียกว่าประชากรศาสตร์ซึ่งมันเป็นวิชาที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับสังคมมนุษย์นั่นเองเพราะว่าประชากรศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากรซึ่งก็คือหมายถึงมนุษย์เรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นแรกที่เราจะต้องพูดถึงก็คือว่าความหมายของประชากรศาสตร์มันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นประชากรศาสตร์นั้นมันเป็นวิชาหรือมันเป็นการศึกษาเกี่ยวกับประชากรมนุษย์แต่ศึกษาในเรื่องอะไรศึกษาในเรื่องขนาดในเรื่องขนาดก็คือพูดง่ายๆจำนวนนั่นเองนะครับโครงสร้างในที่นี้ก็คือแบ่งเป็นโครงสร้างอายุและเพศนะครับว่ามีอายุประชากรนั้นมีอายุอยู่ในช่วงนี้เท่าไหร่นะครับเป็นเพศชายเท่าไหร่เป็นเพศหญิงเท่าไหร่การกระจายในที่นี้ก็คือเรื่องของการย้ายถิ่นถูกไหมครับว่ามนุษย์เราเนี่ยประชากรมนุษย์เราเนี่ยกระจัดกระจายหรือย้ายถิ่นไปตรงไหนยังไงบ้างนะครับรวมไปถึงวิชาประชากรศาสตร์เนี่ยนะฮะมันเป็นการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์คำว่าเป็นการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือว่าอาศัยหลักการทางสถิติและคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นนี่ก็คือความหมายของประชากรศาสตร์นะครับแล้ววิชานี้มันมีความสำคัญยังไงล่ะก็คือมันทำให้รู้จักตัวเองคำว่าทำให้รู้จักตัวเองก็คือหมายความว่ามันศึกษาเกี่ยวกับอะไรมันก็ศึกษาเกี่ยวกับขนาดโครงสร้างและการกระจายตัวหรือพูดง่ายๆก็คือว่าศึกษาเรื่องของการเกิดการตายการย้ายถิ่นอะไรนั่นเองนะครับมันก็ทำให้เรารู้จักตนเองในความหมายอย่างนี้นะครับมีเพศชายเท่าไหร่เพศหญิงเท่าไหร่อายุ 5-10 ปีมีจำนวนเท่าไหร่11-15 ปีมีจำนวนเท่าไหร่นะครับอันที่2ก็คือว่าวิชาประชากรศาสตร์เนี่ยมันต้องอาศัยข้อมูลทางประชากรถูกไหมครับเพราะว่าวิชาประชากรศาสตร์นั้นจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางประชากรข้อมูลทางประชากรมันก็มีความสำคัญต่อเนื่องไปถึงเรื่องอื่นๆนะครับเพราะว่าจะทำให้เราเกิดการแสวงหาความรู้ใหม่ๆสามารถทำให้เราไปการวางแผนพัฒนาด้านต่างๆประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมไปถึงการวางแผนการบริหารประเทศเพราะอย่างที่เรียนแล้วว่าวิชาประชากรศาสตร์นั้นจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรทั้งหมดข้อมูลเกี่ยวกับประชากรทั้งหมดมีอะไรบ้างล่ะที่สำคัญก็คือเพศอายุการศึกษารายได้อะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับประเด็นถัดมาก็จะพูดถึงแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญของประชากรศาสตร์ก็คือหมายความว่าเวลาเราจะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประชากรศาสตร์หรือวิชาทางด้านประชากรศาสตร์นั้นเราต้องรู้เรื่องอะไรบ้างหรือเรามีประเด็นที่เป็นแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญของวิชาประชากรศาสตร์อะไรบ้างประเด็นแรกเรื่องการเกิดประเด็นที่สองเรื่องการตายประเด็นที่สามเรื่องการย้ายถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเกิดตายย้ายถิ่นคงไม่ขยายความนะครับและอันที่4ก็คือโครงสร้างอายุและเพศตรงนี้ขออธิบายนิดนึงว่าโครงสร้างอายุและเพศก็ถือเป็นแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญของประชากรศาสตร์และมันจะแสดงให้เห็นในรูปของพีระมิดประชากรนะครับเดี๋ยวพีระมิดประชากรเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็มาพูดกันนะครับแล้วก็แนวคิดที่5ที่สำคัญก็คือการสัมมโนประชากรการสัมมโนประชากรก็ถือเป็นแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนทางด้านประชากรศาสตร์เพราะสัมมโนประชากรมันพูดง่ายๆคือว่าเป็นการสำรวจประชากรนะครับณพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับอย่างละเอียดนะครับก็คือว่าสำรวจทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะมีชายกี่คนหญิงกี่คนแต่งงานแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรวมไปถึงอันที่6ที่เป็นแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญก็คืออัตราพึ่งพิงอัตราพึ่งพิงก็คือหมายความว่าเราจะดูที่ว่าคนที่อยู่ในวัยพึ่งพิงหรือวัยพึ่งพาแล้วแต่ตำราบางเล่มจะใช้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในวัยพึ่งพิงหรือวัยพึ่งพาก็คือวัยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นวัยที่อยู่ในวัยพึ่งพิงหรือวัยพึ่งพาจึงประกอบไปด้วยเด็กและคนชราทีนี้เด็กและคนชราเนี่ยอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ล่ะถึงเป็นเด็กอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ล่ะถึงเป็นคนชราอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ล่ะถือเป็นวัยทำงานเพราะฉะนั้นก็ถือว่า14-65โทษครับ14-64ปีก็ถือเป็นวัยทำงานนะครับต่ำกว่านั้นก็เป็นวัยเด็กสูงกว่านั้นก็เป็นวัยชราหรือวัยสูงอายุนั่นเองนะครับและอันที่7นะครับเป็นแนวคิดพื้นฐานทางประชากรก็คือการคาดคะเนประชากรการคาดคะเนประชากรพูดง่ายๆคือว่าการประมาณการหรือการพยากรประชากรในอนาคตนั่นเองก็ประชากรก็พยากรในทุกเรื่องทุกราวที่เกี่ยวข้องกับประชากรซึ่งหลักใจความส่วนใหญ่เขาก็จะคาดคะเนกันในเรื่องของจำนวนถูกไหมครับในเรื่องของเพศหญิงเพศชายอัตราการเกิดอัตราการตายอะไรทำนองนี้นั่นก็คือการคาดคะเนประชากรหรือการพยากรณ์หรือการฉายภาพประชากรในอนาคตนั่นเองว่าจะมีลักษณะอย่างไรนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะมีการอธิบายขยายความนิดนึงนะครับว่าการเกิดคืออะไรการตายคืออะไรการย้ายถิ่นคืออะไรโครงสร้างอายุหมายถึงอะไรยังไงและนี่ครับคือ
รูปร่างนั้นสิ่งที่เรียกว่าพีระมิดประชากรนะครับตัวเลขตรงกลาง0ถึง4 5ถึง90ถึง4พวกนี้ก็คือช่วงอายุนั่นเองนะครับทางซ้ายมือก็แบ่งเป็นเพศชายกับเพศหญิงนะครับขวามือก็เป็นเพศหญิงนะครับสัมมโนประชากรคือการแจ้งนับประชากรทั้งหมดในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอย่างเป็นทางการนะครับโดยปกติการทำสัมมโนประชากรนั้น10ปีทำครั้งหนึ่งนะครับนะเพราะว่าบอกแล้วว่าต้องเป็นการแจ้งนับประชากรทั้งหมดก็ต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญมากเลยก็คือทฤษฎีทางด้านประชากรก็มีหลากหลายทฤษฎีนะครับแต่ว่าในที่นี้ก็อย่างที่เรียนแล้วว่าคงไม่สามารถเอาทฤษฎีทั้งหมดในด้านประชากรมาใส่เข้าไปในเอกสารให้เราเรียนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็พูดถึงทฤษฎีที่สำคัญก็คือทฤษฎีทางด้านประชากรของมัลทัสนะครับโรเบิร์ตจีมัลทัสหรือมัลทัสเรียกสั้นๆว่ามัลทัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นบิดาของวิชาประชากรศาสตร์เพราะถือว่าเป็นบุคคลแรกๆที่พูดถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับประชากรศาสตร์พูดถึงยังไงก็พูดถึงเรื่องของว่าประชากรนั้นเพิ่มแบบเลขาคณิตส่วนอาหารเพิ่มแบบเลขคณิตคำว่าเพิ่มแบบเลขาคณิตก็คือเพิ่มแบบทวีคูณ1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8 8เป็น16ส่วนอาหารหรือทรัพยากรนั้นเพิ่มแบบเลขคณิตก็คือเพิ่มแบบไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5อะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตเกิดปัญหาเรื่องของความอดอยากยากแค้นถูกไหมครับเพราะว่าคนมันเพิ่มมากกว่าจำนวนอาหารและประชากรนั่นเองเพราะฉะนั้นทฤษฎีของมัลทัสก็เลยเกิดการเสนอทฤษฎีในการยับยั้งการเพิ่มของประชากรการยับยั้งการเพิ่มประชากรก็มี2แบบก็คือแบบป้องกันและแบบทำลายนะครับแบบป้องกันก็คือไม่ให้เกิดประชากรขึ้นเช่นการคุมกำเนิดการทำลายก็เช่นอาจจะเกิดสงครามถูกไหมฮะอาจจะเกิดโรคระบาดถูกไหมฮะพวกนี้ก็คือทั้งสงครามทั้งโรคระบาดเนี่ยมันเป็นการป้องกันการเพิ่มประชากรแบบทำลายก็คือมันทำให้ตายไปถูกไหมครับเพราะเมื่อเกิดสงครามต้องมีความตายเกิดขึ้นถูกไหมครับเมื่อมีโรคระบาดก็ต้องมีการตายเกิดขึ้นนะครับทฤษฎีสองคือทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงประชากรทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงประชากรนั้นก็อธิบายการเปลี่ยนแปลงประชากรนะครับแบ่งออกเป็น3ช่วง3ยุค3สมัย3เวลานะครับแล้วแต่ตำราแต่ละเล่มจะเรียกนะครับแต่ยุคที่1หมายความว่าเกิดสูงตายสูงยุคที่2หรือระยะที่2เกิดสูงตายต่ำระยะที่3ก็คือเกิดต่ำตายต่ำนะครับส่วนทฤษฎีที่3ก็คือการตอบโต้หลายทางของประชากรก็คือหมายความว่าประชากรจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นในช่วงปีไหนก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเช่นปี2540หรือปี

ี่ยในช่วงโควิดยกตัวอย่างชัดๆประชากรก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดก็คืออาจจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิสัมพันธ์กันนะครับจากเผชิญหน้าไปเป็นออนไลน์นั่นเองนะครับนี่ก็คือที่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงประชากรของมาลทัศน์อันนี้คือทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงประชากรแล้วก็อันนี้ก็คือทฤษฎีการตอบโต้หลายทางของประชากรนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาที่พูดถึงเรื่องของแนวคิดนะครับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชากรศาสตร์รวมไปถึงทฤษฎีต่างๆนานาของประชากรศาสตร์ซึ่งทฤษฎีทั้ง3ทฤษฎีเมื่อสักครู่นี้โดยเฉพาะทฤษฎีของโรเบิร์ตมาลทัศน์เนี่ยขอให้นักศึกษานะครับไปอ่านทำความเข้าใจมาให้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นความรู้ที่สำคัญของการศึกษาทางด้านประชากรศาสตร์ครับครับแล้วก็เนื้อหาในตอนนี้นะครับคราวนี้ก็จะชี้ให้เห็นถึงประชากรกับสังคมเลยถูกไหมครับอย่างจากที่เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงพื้นฐานของวิชาทางด้านประชากรศาสตร์แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงประชากรกับสังคมเนี่ยเราจะพูดถึงประเด็นอะไรบ้างนะครับเราก็จะพูดถึงความสำคัญของประชากรต่อสังคมนั่นก็คือหมายความว่าสถานการณ์ของประชากรณตอนนี้แล้วก็สืบเนื่องมาจากในอดีตนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมองว่าณปัจจุบันอัตราการเกิดมันลดลงก็ตามแต่บอกแล้วว่าคนก็อายุยืนขึ้นก็คือหมายความว่าเกิดน้อยแต่ก็ตายยากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดประชากรเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะกลายเป็นประชากรผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นหรือกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุนั่นเองเพราะฉะนั้นการเพิ่มขึ้นของประชากรก็จะส่งผลกระทบเยอะแยะถูกไหมครับหลายด้านถูกไหมครับเช่นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากรต่อครอบครัวถ้าเกิดว่ามีประชากรเพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็จะเป็นภาระพูดง่ายนะครับของครอบครัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ไม่ได้หมายถึงว่าตำหนิหรืออะไรนะครับที่แต่ละครอบครัวณปัจจุบันรวมทั้งสังคมไทยแล้วก็สังคมโลกจะเป็นสังคมผู้สูงอายุก็คืออาจจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นผู้สูงอายุก็ต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าวัยสูงอายุก็จะเป็นวัยที่เป็นวัยพึ่งพิงนะครับวัยที่เป็นภาระนั่นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าพูดอย่างนี้จะคือจะตำหนินะครับแต่หมายความว่ามันเป็นสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้นะครับแน่นอนเมื่อคนเพิ่มมากขึ้นหรือประชากรเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจถูกไหมครับเพราะว่าจะต้องพยายามทำยังไงก็แล้วแต่เพื่อที่จะเอาทรัพยากรหรือหาทรัพยากรหรือสร้างทรัพยากรมาตอบสนองความต้องการของคนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้หรือต้องหาทรัพยากรมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้นคำว่าทรัพยากรในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวนะครับแม้แต่เรื่องของงานก็เหมือนกันถูกไหมครับเพราะว่าก็ต้องหางานทำแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนมันก็มากขึ้นนะครับและที่สำคัญเมื่อคนเพิ่มมากขึ้นหรือประชากรเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมยังไงก็แล้วแต่ปัญหาสังคมต้องเกิดขึ้นแน่นอนถูกไหมครับถ้าคนมันเยอะถูกไหมฮะคนเยอะปัญหาต้องเยอะตามมาอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นเหตุผลที่เป็นสัจธรรมเลยถูกไหมครับแล้วก็ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากรของการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อการศึกษาอันนี้ก็ต้องพูดลึกลงไปในรายละเอียดอีกนะว่าตอนนี้เรื่องผลกระทบต่อการศึกษาเนี่ยเป็นยังไงอย่างน้อยตอนนี้อาจจะส่งผลกระทบในแง่ที่ว่าคนเรียนอาจจะลดน้อยลงนะครับเพราะว่าเด็กเกิดใหม่น้อยนะครับผลกระทบถัดมาก็คือเรื่องของถ้ามีประชากรเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขและอนามัยนั่นเองถูกไหมครับเพราะอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงเพราะคนมันเยอะถูกไหมฮะแล้วก็ผลกระทบต่อการเมืองการปกครองก็คงจะมีในส่วนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผลกระทบต่อการเมืองการปกครองรวมไปถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าเมื่อคนมากขึ้นเราต้องนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์มาใช้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์เมื่อนำมาใช้แล้วเนี่ยมันก็ต้องย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาด้วยนะครับองค์ประกอบของประชากรกับผลกระทบตรงนี้เราก็จะพูดถึงประเด็นที่มันเป็นองค์ประกอบของประชากรที่มันส่งผลกระทบต่อสังคมองค์ประกอบของประชากรมีอะไรบ้างอายุและเพศถูกไหมครับณตอนนี้อายุและเพศเป็นยังไงสัดส่วนอายุและเพศเป็นยังไงมันส่งผลกระทบต่อสังคมนั่นเองถูกไหมฮะอายุณตอนนี้ชัดเจนว่าคนสูงอายุจะมีเพิ่มมากขึ้นประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว

ครับแล้วเข้ามานานแล้วด้วยนะครับซึ่งก็มีเกณฑ์บอกว่าเท่าไหร่ถึงถือว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับพื้นฐานธรรมชาติธรรมดาเนี่ยก็คือว่าถ้ามีผู้สูงอายุ 10% ของประชากรทั้งหมดก็ถือว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วสถานภาพสมรสนะครับก็มีผลต่อเรื่องของสังคมถูกไหมครับโสดสมรสไม่ยาอะไรทำนองนี้ก็จะมีผลกระทบหมดถูกไหมครับแล้วก็องค์ประกอบด้านที่อยู่อาศัยด้านเชื้อชาติด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อแนวโน้มประชากรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มในลักษณะที่ผู้สูงอายุจะมีเพิ่มมากขึ้นจึงต้องเกิดประเด็นที่เรียกว่าการพัฒนาคุณภาพประชากรนะครับเพื่อให้ประชากรนั้นมีคุณภาพนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวครับทุกๆประเทศก็จะต้องมีการส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาคุณภาพประชากรให้มีคุณภาพนะครับก็ต้องไปดูในรายละเอียดนะครับแต่ตอนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพของการที่เราจะวางแผนในการดูแลเรื่องของคุณภาพประชากรสักเท่าไหร่นะครับเรายังไม่มีการวางแผนกันชัดๆเรื่องสังคมผู้สูงอายุจะทำยังไงต่อไปนะครับอันที่สองนะฮะพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยนะครับให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคตนะครับก็อันนี้ก็ถูกต้องว่าเรื่องของการพัฒนาคุณภาพประชากรพัฒนาคุณภาพของคนเนี่ยมันไม่สามารถทำได้เสร็จภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เริ่มวางแผนกันณตอนนี้เนี่ยอนาคตเราจะเผชิญวิกฤตประเทศชายเราจะเจอวิกฤตหนักนะครับถ้าไม่รีบวางแผนนะตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าการพัฒนาคุณภาพประชากรหรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับประชากรเนี่ยมันต้องใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลนะครับอย่างน้อยก็ต้อง20 30ปีขึ้นไปนะครับอันที่3ก็คือว่าส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับก็คืออย่างน้อยมันก็เป็นตัวกระตุ้นนะครับให้คนเกิดการพัฒนาตัวเองนะครับเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมไทยที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมในการดูแลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นๆนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าในอนาคตเร็วๆนี้นะครับจะต้องเกิดวิกฤตเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมในการเอาตัวรอดนะครับหรือไม่ช่วยเหลือเฟื้อแผ่กันเนี่ยคงจะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะนี่ก็คือประเด็นที่พูดถึงเรื่องของประชากรกับสังคมก็คือหมายความว่าเราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องประชากรให้มากแล้วนะครับเราควรที่จะต้องมีการวางแผนประชากรกันตั้งแต่เนิ่นๆจริงๆถ้าเราวางแผนประชากรตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่เราเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกๆนะครับปัญหาประเทศไทยอาจจะลดน้อยถอยลงไปก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาประเทศไทยเนี่ยที่คิดว่าน่าจะง่ายที่สุดและสามารถแก้ได้แบบว่าบูรณาการเลยก็คือว่าลองคิดถึงสภาพความเป็นจริงถ้าประชากรไทยหรือคนไทยมีจำนวนไม่มากปัญหาต่างๆก็จะลดลงเองโดยธรรมชาติเลยพูดแล้วเหมือนอาจจะเป็นการพูดแบบกำปั้นทุบดินแต่ว่าข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างนั้นตอนนี้ประชากรไทยเรามีจำนวนเท่าไหร่ก็อยู่ที่การสำรวจก็ประมาณสักจะ70ล้านคนละหรือ70ล้านกว่านะครับแต่ว่านั่นก็คือเป็นการสำรวจซึ่งก็ยังไม่มีความชัดเจนก็ต้องรอในเรื่องของผลการทำสัมมโนประชากรและที่สำคัญเรามีประชากรแฝงซึ่งเข้ามาด้วยแล้วก็จะเป็นปัญหานะครับซึ่งเราก็ยังไม่ได้วางแผนจัดการตรงนี้ว่าสัดส่วนมันควรเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงและมีความเข้มงวดในการคัดเลือกคัดสรรคนที่เป็นประชากรแฝงในประเทศไทยอะไรอย่างไรถูกไหมครับงั้นส่วนใหญ่ก็อย่างที่เรียนแล้วว่าก็จะเข้ามาประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายเข้ามาอย่างลักลอบเข้ามาอย่างการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อหรือว่าเข้ามาโดยการให้การช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เรียกรับผลประโยชน์นะครับก็มีลักษณะอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของตอนที่พูดถึงประชากรกับสังคมนั่นเองครับเนื้อหาถัดมาเนี่ยคราวนี้ก็จะเริ่มลึกลงไปในรายละเอียดว่าการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรต่อสังคมไทยนะครับก็คือในเรื่องของประชากรไทยเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงและการเปลี่ยนแปลงอันนั้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสังคมไทยยังไง
พราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความก็อย่างที่เรียนแล้วว่าปัญหาใหญ่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าสังคมผู้สูงอายุประเทศไทยเนี่ยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วก็จะมีผลกระทบต่อสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าประเด็นแรกที่จะพูดถึงก็คือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและผลกระทบต่อสังคมไทยเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ก็คือหมายความว่าจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตรงนี้เราพูดเนี่ยโดยดูโดยภาพรวมนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าแน่นอนล่ะว่าเด็กเกิดใหม่นะครับอาจจะน้อยนะครับแต่ว่าคนเราก็อายุยืนขึ้นนะครับก็คือพูดง่ายตายยากขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าประชากรมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นลักษณะที่เรียกว่าประชากรวัยสูงอายุหรือก็คือพูดง่ายคนเราอายุยืนขึ้นก็เลยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุก็คือประชากรวัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะฮะมันก็เลยทำให้ภาพรวมประเทศไทยรวมทั้งโลกนี้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุพอกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุมันจะกลายเป็นประเด็นหลักในสังคมไทยและในสังคมโลกนั่นเองถูกไหมครับเพราะอะไรนะครับที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะตำหนิผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าอีกหน่อยหลายๆคนก็คงต้องเป็นผู้สูงอายุรวมทั้งตัวผมเองด้วยถูกไหมครับเพียงแต่ว่าเวลาเข้าสู่ผู้สูงอายุมันจะเกิดปัญหาต่างๆนานาตามมาถูกไหมครับปัญหาแรกเลยก็คือปัญหาเกี่ยวกับตัวผู้สูงอายุเองเพราะฉะนั้นปัญหาเกี่ยวกับตัวผู้สูงอายุเองก็เยอะแยะไปหมดอย่างน้อยก็คือสภาพร่างกายความแข็งแรงสุขภาพของตัวผู้สูงอายุเองถูกไหมครับต้องยอมรับว่าก็คงต้องลดน้อยถอยลงไปถูกไหมฮะกำลังวังชาก็คงต้องลดถอยลงไปการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเกิดขึ้นบ่อยเป็นประจำมากขึ้นมันก็จะเกิดปัญหากับตัวผู้สูงอายุเองนะครับเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเลยก็คือเรื่องของสุขภาพกายจะเป็นปัญหาพอต่อเนื่องมาจากสุขภาพกายมันก็ต้องมีสุขภาพจิตหรือสุขภาพของด้านจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมครับอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยในเรื่องของสภาพจิตใจถูกไหมฮะอาจจะรู้สึกเหงาอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวอาจจะรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับเพราะว่าลูกหลานๆก็คงต้องไปดำรงชีวิตสู้ชีวิตถูกไหมฮะเสร็จแล้วที่จะตามมาของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็คือปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมคราวนี้ก็จะเยอะแยะไปหมดเลยก็ต้องยอมรับว่าประเด็นหนึ่งก็คือว่าผู้สูงอายุนั้นอาจจะอยู่ในวัยที่ไม่สามารถที่จะหารายได้แล้วอาจจะไม่ใช่วัยที่อยู่ในลักษณะขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอีกแล้วถูกไหมครับเพราะว่าคงไม่มีใครจ้างงานหรือว่าก็คงต้องออกจากงานหรืออยู่ในวัยเกษียณแล้วก็คือเป็นวัยที่ไม่สามารถที่จะหาเงินมาเลี้ยงดูตัวเองได้ก็พูดกันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะเถียงว่าก็มีบำรุงบำนาญอันนั้นก็อาจจะเป็นคนส่วนน้อยก็ได้ถูกไหมครับนะฮะเพราะว่าเรานี่มันมีจำนวนเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อสังคมโดยภาพรวมก็คือพูดง่ายจะต้องเป็นภาระให้คนอื่นดูแลนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมานะครับหลังจากที่ดูสภาพข้อเท็จจริงที่มันจะเกิดขึ้นแล้วนะครับดูจากสภาพปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยเรามีนโยบายอะไรล่ะนะฮะตรงนี้ก็ต้องอาศัยภาพรวมของรัฐบาลที่จะต้องเข้ามาดำเนินการนะครับซึ่งณตอนนี้ก็อาจจะมองว่ายังไม่ค่อยรัฐบาลก็จะยังไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของนโยบายประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผู้สูงอายุยังไม่มีการวางแผนที่เป็นบูรณาการที่ดีพอที่จะรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นนี้ต่อไปในอนาคตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนโยบายประชากรของไทยณตอนนี้เนี่ยก็จะต้องมีการกระตุ้นนะครับถ้าพูดถึงนโยบายประชากรเนี่ยก็คือหมายถึงจะต้องมีกฎหมายหรือจะต้องมีมาตรการอะไรก็ตามนะครับที่องค์กรหรือว่าหน่วยงานของรัฐบาลนะครับออกมานะโดยมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับคือในเรื่องของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของขนาดประชากรนะหรือการกระจายตัวของประชากรภายในประเทศอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่านโยบายประชากรนะครับซึ่งก็อาจจะถูกเพิกเฉยไปยาวนานพอสมควรนะครับเพราะว่านโยบายประชากรเนี่ยเราเคยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่สมัยนู้นฉบับที่3หลังจากนั้นก็อาจจะไม่ค่อยพูดถึงนัก
นักการเมืองเองก็ไม่ค่อยจะเอานโยบายเรื่องประชากรนั้น

ไปหาเสียงถูกไหมฮะส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆนานาเรื่องของประชากรนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนโยบายที่ถ้าทำได้แล้วเนี่ยมันจะช่วยลดปัญหาต่างๆนานาของประชากรหรือของประเทศไปโดยอัตโนมัติโดยปริยายเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะพูดถึงวิวัฒนาการของนโยบายประชากรให้เห็นภาพสักนิดหนึ่งนะครับว่ามันแบ่งเป็นช่วงอะไรบ้างนะครับเช่นในช่วงแรกนะครับก็คือปี13ถึงปี2539นะครับตรงนี้ก็คือว่าอยู่ในช่วงแผน3ก็ว่าได้เพราะพูดง่ายๆคือว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3เนี่ยเป็นแผนแรกที่เริ่มมีนโยบายเรื่องของประชากรถูกไหมครับในช่วงนั้นเรามีนโยบายประชากรว่าอะไรถ้าเรายังจำกันได้นะฮะแต่ว่านักศึกษาที่อายุน้อยๆก็อาจจะลืมหรือไม่รู้จักตรงนี้แล้วจำตรงนี้ไม่ได้แล้วในช่วงนั้นเนี่ยนะในช่วงปี13ถึงปี39เนี่ยเขามีนโยบายในการลดอัตราการเพิ่มของประชากรมีแนวคิดหรือมีการเสนอหรือมีการพูดว่าลูกมากยากจนก็เพราะว่าช่วงนั้นยุคสมัยนั้นเนี่ยมีอัตราการเกิดมีเด็กเกิดใหม่เยอะนั่นเองนะฮะเลยต้องมีนโยบายในการคุมกำเนิดนะฮะจริงคุมกำเนิดกับมีชายอะไรอย่างเงี้ยนะยังคงจำได้นะครับคนที่อายุมากๆหน่อยนะครับจนช่วงที่2นะครับก็คือ2540ถึง2554นะครับก็เริ่มมีนโยบายเกี่ยวกับประชากรในแง่ที่ว่ารักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ให้คงที่ให้อัตราทดแทนในอัตราทดแทนนะครับก็คือหมายความว่าอยากจะให้ในอัตราทดแทนเนี่ย 2% หรือร้อยละ2ก็คือ2นะครับทำไมถึง2ถองก็ถือว่าเป็นอัตราทดแทนก็คือแทนพ่อแม่ก็คือ2นะครับแล้วก็ช่วงที่3นโยบายเกี่ยวกับประชากรในช่วงที่3ก็คือตั้งแต่ปี54เป็นต้นไปนะครับส่งเสริมการมีบุตรในคู่สมรสที่มีความพร้อมตรงนี้หมายความว่ายังไงต้องหมายความว่ามันเริ่มเกิดประเด็นปัญหาไงฮะในช่วงนี้ว่ามันเริ่มมีการตั้งครรภ์ในวัยที่ยังไม่พร้อมนั่นเองอันนี้ก็ถือเป็นประเด็นสำคัญอันหนึ่งถูกไหมการตั้งครรภ์ในวัยที่ไม่พร้อมก็อาจจะคือเป็นการตั้งครรภ์ในวัยเรียนยกตัวอย่างนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเริ่มมีการรณรงค์เริ่มมีนโยบายอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับเสร็จแล้วถัดมาถ้าพูดถึงแนวโน้มด้านประชากรของสังคมไทยมีแนวโน้มอะไรบ้างล่ะนะครับอันแรกแนวโน้มด้านจำนวนประชากรลดลงอ้าวเดี๋ยวนักศึกษาท่านผู้ฟังอาจจะงงอ้าวเมื่อกี้พูดมาตลอดบอกว่ามันเพิ่มขึ้นแล้วทำไมพอมาตอนแนวโน้มดันบอกว่าลดลงก็เพราะลดลงในแง่ที่ว่าเด็กเกิดใหม่มันลดลงถูกไหมครับอายุคาดเฉลี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็อายุคาดก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับรวมไปถึงแนวโน้มด้านอัตราพึ่งพิงก็จะสูงขึ้นนั่นเองสูงขึ้นก็เพราะอะไรก็เพราะว่าผู้สูงอายุมีมากขึ้นนั่นเองซึ่งก็จะต่อเนื่องไปถึงข้อ4ก็คืออัตราผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุก็จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรต่อสังคมไทยเพราะฉะนั้นเรากำลังเผชิญกับปัญหาประชากรที่สำคัญก็คือประชากรผู้สูงอายุซึ่งบอกแล้วว่าจะต้องเร่งวางแผนนโยบายในเรื่องของการที่จะรองรับสังคมผู้สูงอายุให้ดีไม่งั้นเนี่ยถ้าช้าไปนะครับเราอาจจะเผชิญปัญหาต่อไปในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรต่อสังคมไทย

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
3: ตัวใหญ
4: ่อือฮึ
0: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ต่อไปนะครับจะเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาในหน่วยที่5นะครับโดยผมนะครับเรื่องทักษะและศิลปะการฟังนะครับยายบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นวันแรกที่มาเริ่มเรียนทักษะแรกแล้วนะครับเป็นทักษะสื่อสารแรกที่เราพบบ่อยในชีวิตประจำวันนะครับพบมากที่สุดแล้วในชีวิตประจำวันนะครับก็คือหลักการฟังนั่นเองนะครับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับแบ่งเป็น3ตอนนะครับตอนแรกเรื่องแรกเลยก็คือลักษณะการรับสารในการฟังนะครับมาดูซิว่าเราเนี่ยนะครับมนุษย์คนนึงเนี่ยเรารับสารยังไงบ้างนะครับอาจารย์เขาเริ่มอธิบายตั้งแต่รูปแบบของการฟังนะครับชีวิตเราเนี่ยจะผูกพันกับการฟังหลากหลายรูปแบบนะครับอาจารย์เขาแบ่งง่ายๆก็คือการฟังแบบสมัครใจและการฟังแบบไม่สมัครใจนะครับการฟังแบบสมัครใจคืออยากตั้งใจฟังอ่ะอยากรู้อยากเห็นอยากฟังคนนู้นพูดอยากฟังคนนี้พูดนะแสวงหาเรื่องที่อยากจะฟังนะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นการส่งเสริมการเป็นพหูสูตรคือฟังเยอะนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราฟังเยอะเราก็ได้ข้อคิดกติสอนใจต่างๆนะแต่ไม่เกิดการพัฒนาตัวเองได้นะครับส่วนการฟังอีกแบบนึงคือการฟังแบบไม่สมัครใจคือเราไม่อยากจะฟังเรื่องนี้เลยนะแต่ก็มีคนมาพูดให้เราฟังนะก็บอกอาจารย์ก็อธิบายไปว่าสิ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ตั้งใจฟังเขาเนี่ยมันจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับเพราะบางทีสิ่งเขามาพูดเนี่ยนะมันอาจจะเป็นประโยชน์กับเราก็ได้เป็นแต่คนพูดเนี่ยเราไม่ชอบหน้าคนนี้มากเลยเนี่ยมาฟังเราก็ไม่อยากจะฟังใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเขาเนี่ยก็จะมาพูดข้อคิดที่มีประโยชน์กับเราก็ได้หรือสิ่งเขาพูดเนี่ยมีประโยชน์กับเราก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกว่าให้เปิดใจฟังครับเพราะว่าการไม่เปิดใจฟังเนี่ยจะทำให้เรารับสารเนี่ยไม่ครบถ้วนนะครับอาจจะทำให้เราเนี่ยได้รับผลเสียหรือว่าได้รับประโยชน์จากสารนั้นไม่เต็มที่นั่นเองนะครับการฟังนั้นนะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะของการของทักษะต่างๆที่ตามมานะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยบอกว่าการฟังที่ดีเนี่ยเราควรต้องใช้ประสาทหูเนี่ยร่วมกับประสาทสัมผัสอื่นๆไปด้วยนะครับการมองนะการรับรสได้กลิ่นสัมผัสนะครับโดยเพราะอย่างนี้การมองนะครับเพราะหน่วยหนึ่งเนี่ยนะครับตั้งแต่หน่วยหนึ่งและมีการพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสื่อสารเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยจะมีการดูเกิดขึ้นแล้วการชมนะครับการดูอย่างเนี้ยการฟังเนี่ยมันจะมาพูดกับการดูตลอดนะครับเช่นดู YouTube อย่างเงี้ยนะจริงเราฟังสารนะจริงๆเราดูภาพไปด้วยนะครับนั้นการมองเนี่ยหรือการสังเกตเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยได้รับอะไรมากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งการฟังผู้พูดในชีวิตประจำวันเนี่ยนะการมองไปด้วยเนี่ยเราจะเกิดอาการแบบพอจะรู้ว่าเขาหลอกเราหรือเปล่านะสายตาล็อกแรกรู้สึกแบบพูดไปคือน้ำลายดังเครือกเงี้ยไม่เหมือนแบบหลอกเราแน่เลยอย่างเงี้ยนะถ้าเราฟังอย่างเดียวเนี่ยเราจะแบบไม่รู้หลับตาฟ

0: ฟังแล้วก็เออเคลิ้มๆไปก็ได้แต่พอเราดูหน้าเนี่ยจะแบบเออมีพิรุธเนาะนะครับมาล่าสุดเนี่ยนั่งรถไปต่างจังหวัดก็โดนตำรวจจับไม่ใช่ตำรวจจับตำรวจขอดูใบอะไรไม่รู้บอกว่าดูมีพิรุธเพราะเราพูดเรานั่งรถทัวร์เนาะเราตื่นมาแบบตีสองตีสามเบอร์ไม่มองหน้าเขาอยากได้อะไรก็หยิบที่เขาไปแล้วก็ไม่มองหน้าเขาไปไหนครับมาไหนครับคือเราไม่สบตาเขาก็เลยมองเราเป็นโจรแน่เลยนะครับต้องมองเขานิดหนึ่งนะเพื่อสร้างความแบบว่าเออไม่มีพิรุธนะครับต่อมานะครับอย่างที่บอกการฟังเป็นพื้นฐานในการใช้ภาษาอื่นนะครับเมื่อเราฟังเสร็จเนี่ยผมพูดอะไรไปแล้วอาจารย์เสร็จแล้วบอกเอออาจารย์ว่าสันพูดยังไม่ถูกนะครับเออผมก็ฟังแล้วก็พัฒนาตัวเองถ้าพัฒนาได้ก็พัฒนาเนาะหรือการฟังมากก็รู้มากนะครับอย่างบางทีเนี่ยผมก็จะนั่งฟังคลิปอะไรที่แบบดูมีความรู้เนาะแบบพูดเข้าข้างตัวเองเหลือเกินเนี่ยแบบอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้โอ้แบบสื่อสารสนเทศเยอะแยะนะครับไปเปิด YouTube เนี่ยอยากฟังเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยเราก็ได้ความรู้ละจากสิ่งเหล่านั้นนะครับก็สามารถพัฒนาตัวเองต่อไปได้นั่นเองนะครับต่อมาการฟังการได้ยินมีความเหมือนและต่างกันยังไงนะครับเขาบอกว่าการฟังเนี่ยจะเป็นปฏิกิริยาตอบสนองผู้พูดและสารนะครับทั้งเสียงที่ได้ยินนะครับแล้วก็สิ่งที่มีความหมายนะครับการฟังเนี่ยจะมีการใช้เขาเรียกว่าสมาธิหรือการใช้ทักษะมากกว่าการได้ยินการได้ยินมันเหมือนแค่มีอะไรมีคลื่นเสียงมากระทบหูฮะได้ยินนะฮะแต่ก็เราเงี่ยหูนะเรามีคำว่าเงี่ยหูฟังซิก็คือตั้งใจใช้การฟังนั่นเองนะครับดังการฟังการได้ยินก็จะมีความแตกต่างกัน
1: คือฟังถ้าได้ยินก็คือเราห้ามการได้ยินไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าการฟังเนี่ยเราต้อง
0: ตั้งใจเลย
1: ต้องตั้งใจต้องเพราะว่าการฟังคือการที่จะรับสารเข้าสู่สมองของเรา
0: ใช่ครับต่อมานะครับการฟังที่จึงต้องมีอายุวะครับที่ครบถ้วนหูตึงก็ไม่ได้นะ หูตึงเนี่ยอุ้ยสาขาผมมีอาจารย์ท่านนึงหูตึงเนี่ยแบบฟังแล้วแบบพูดอย่างไปพูดอีกอย่างเฉยเลยอะไรเงี้ยก็มีต้องเน้นย้ำว่าฟังดีๆนะฟังดีๆนะอะไรไปนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยนะคนที่แบบประสาทการรับเสียงเนี่ยไม่ค่อยดีอย่างว่าแหละครับเราจะต้องเน้นย้ำเข้าไปเยอะๆนะครับแล้วเราเนี่ยควรจะใช้ทักษะทางสมองครับเชื่อมโยงประสบการณ์ด้วยบางทีเรื่องบางเรื่องที่เราฟังเนี่ยเราอาจจะไม่เคยได้ยินหรอกนะหรือเราไม่เคยรู้มาก่อนนะเราก็ใช้ประสบการณ์เนี่ยมาช่วยฟังนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถรับรู้สารได้ตามเจตนาของผู้พูดนะครับดียิ่งขึ้นต่อมาอย่างที่บอกนะครับการฟังการดูนั้นเป็นปฏิกิริยาที่ควรจะอยู่ด้วยกันนะครับมีคำพูดว่าเราเนี่ยควรฟังด้วยหูและก็ดูด้วยตานะครับอย่าบอกนะฟังด้วยหูจากนั้นเนี่ยใช้ตาเนี่ยในการดูเขาด้วยนะครับสังเกตอาการเขาด้วยนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ว่ามนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยเราใช้ทั้งหูทั้งตาในการรับสารมากขึ้นนะครับเพราะสื่อมวลชนในสมัยนี้เนี่ยนะครับนอกจากวิทยุแล้วเนี่ยเรามีสื่ออื่นๆเยอะมากมายไม่ได้เป็น YouTube ใช่ไหมมีทั้งภาพมีทั้งเสียงนะทีวีก็มีทั้งภาพทั้งเสียงรายการในทีวีไอ้รายการในเนี่ยออนไลน์ต่างๆก็มีภาพทั้งเสียงนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างเนี้ยรายการวิทยุบางรายการเนี่ยก็มีเฟซไลฟ์โชว์ซะเลยก็มีทั้งภาพทั้งเสียงอีกนะครับนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยเราใช้ทั้งหูทั้งตาในการรับสารมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ควรเป็นปริยัติไปเกิดคู่กันนี่คือการฟังและการดูนะครับและที่บอกครับว่ามนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยเราใช้ทั้งวัจนภาษาจำได้ไหมวัจนภาษาในหน่วยที่1ว่าไปแล้วเนาะภาษาพูดภาษาเขียนนะครับกับอวัจนภาษาคือภาษาท่าทางภาษากริยาการต่างๆในการสื่อสารร่วมขึ้นเยอะเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่สังเกตเขาเลยเนี่ยว่าอวัจนภาษาคืออะไรอาจจะสื่อความเราก็อาจจะเข้าใจแหละแต่เข้าใจไม่ครบถ้วนก็ได้เพราะคำพูดบางอย่างเนี่ยอาจจะพูดออกมาแต่กริยาอาการที่พูดออกมาล่ะนะมันแสดงออกอากว่ามันตรงข้ามกันหรือเปล่านะอย่างถ้าเราไม่ดูเลยไม่สังเกตอาการเลยก็ไม่ได้นะครับการรับสารเพียงการดูหรือการฟังอย่างเดียวอาจจะล้มเหลวได้ที่บอกต้องใช้ควบคู่กันไปนะครับประเภทของการฟังนะครับอันดับแรกต้องฟังแล้วเข้าใจฮะถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจไม่ต้องฟังหรอก
1: ครับ
0: เนาะเวลาพูดอะไรมาเราต้องจับประเด็นให้ได้ว่าเขาพูดอะไรกับเรานะครับเขาพูดอะไรสามารถสรุปประเด็นได้ไหมเราสามารถตอบคำถามเรื่องย่อได้ไหมนะครับเช่นเนี่ยง่ายๆเลยเนี่ยเราฟังรายการสอนเสริมเนี่ยเราพอจบ2ชั่วโมงไปเนี่ยเราจำได้ว่าอาจารย์พูดอะไรบ้างถ้าเราจำได้แสดงว่าเราเข้าใจนะเพราะว่าบางทีเราฟังเรื่องอะไรเราไม่รู้เรื่องเราก็ไม่เข้าใจเราก็จำอะไรไม่ได้หรอกใช่ไหมครับดังนั้นก็ให้ครับว่าเราฟังแล้วเข้าใจไหมเราสามารถไปเล่าให้เพื่อนฟังต่อได้ไหมว่าสิ่งที่ฟังมา2ชั่วโมงเนี่ยอาจารย์ก็พูดเรื่องอะไรอย่างน้อยเนี่ยจับประเด็นที่แค่ว่าอ๋ออาจารย์ก็สอนเรื่องคำเรื่องประโยคเรื่องการฟังก็ยังดีไม่ใช่อ๋ออาจารย์คงมาสอนภาษาอังกฤษมั้งวันนี้เลยคงไม่ใช่แล้วนะอันนี้แสดงว่าไม่เข้าใจเลยนะครับเป็นต้นฟังเพื่อวิเคราะห์ครับอันนี้เป็นการฟังขั้นสูงมานิดนึงนะฮะเมื่อฟังเข้าใจเสร็จเราควรวิเคราะห์แยกแยะให้ได้นะครับเราไม่ควรเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ยินมาเราอาจจะฟังแล้วเข้าใจแหละว่าอ๋อเขาชักชวนเราไป

0: ลงทุนนะแต่เราต้องมาวิเคราะห์กันสิว่าเอ๊ะแยกแยะสิอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นความเท็จอะไรเป็นข้อเท็จจริงอะไรเป็นข้อคิดเห็น
1: คุ้มหรือเปล่า
0: เอออะไรเป็นอันนี้แค่วิเคราะห์กันแค่ว่าสิ่งที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องสารให้ความรู้หรอหรืออะไรเงี้ยนะแค่วิเคราะห์กันว่าน้ำเสียหรืออะไรเงี้ยนิดนึงนะอย่าไปต้องแบบประเมินค่าก็ได้เอาแค่ว่าเอาแค่รู้แค่ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับสามารถแยกแยะเรื่องที่ฟังได้ว่าอะไรเป็นเรื่องจริงอะไรเป็นเรื่องเท็จง่ายๆนะครับจากนั้นลองตีความดูนะสิ่งที่เขาไม่ได้พูดไอ้สิ่งที่เขาสิ่งที่เขามันซ่อนอยู่ในคำพูดของเขาเนี่ยมีไหมนะเขาอาจจะมาบอกว่าอะไรล่ะอาจารย์ควรจะต้องทำอย่างนี้นะจุดประสงค์คืออะไรเราต้องพัฒนาตัวเองแล้วใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราก็ต้องฟังแล้วตีความดูว่าเอ๊ะที่เขาพูดมาเนี่ยมันเจตนาดีหรือมันเจตนาไม่ดีหรือเจตนาดีของเขาที่เขาต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะบางอย่างเนี่ยผู้พูดไม่ได้พูดตรงๆหรอกครับคนไทยจะชอบมีภาษาอ้อมๆนะฮะพูดมาแล้วแบบเอ๊ะอย่างผมเนี่ยจะเป็นผมจะชอบพูดที่นักศึกษาฟังเสมอว่าผมเป็นคนตีความไม่เก่งเลยมีอะไรต้องพูดตรงๆฮะมีคนเคยมาแบบตำหนิเนาะตำหนิแบบอ้อมๆเนี่ยไม่เข้าใจ
1: ตำหน
0: ิ
1: แบบ
0: ไม่เคยเข้าใจแบบอ้อมๆไม่เคยเข้าใจกันอ้อมๆเลยคือแบบมีอะไรก็พูดตรงๆเลยแบบอะไรเยอะนะหรือแบบเนี่ยไปสอนหนังสือเนี่ยนักศึกษาจะแบบวันนี้อาจารย์รีบไหมครับอะไรเงี้ยเราไม่รีบเราก็แบบไม่รีบก็แบบทำไมถือว่าอาจารย์จะสอนเร็วเลิกเร็วหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็บอกมาตรงๆสิอาจารย์ไปกี่โมงแหละก็บอกมาอะไรเงี้ยถ้าอาจารย์ถ้ามีธุระก็บอกมาได้อะไรเงี้ยแต่มาถามว่าเรารีบไหมเราไม่รีบครับเราสอนเรื่อยๆได้อะไรเงี้ยนะครับเราไม่รีบเราไม่รอนอย่างเงี้ยเราก็พูดไปเลยพูดตรงๆเพราะเราตีความไม่ค่อยเก่งนะครับสุดท้ายประเมินค่าที่อาจารย์เสดาว่ามาสักครู่ครับเมื่อเราใช้หลักการฟังครบทุกประเภทแล้วเนี่ยเรามาประเมินค่าสิ่งที่ฟังซิมันน่าเชื่อหรือเปล่าการที่เขาพูดเนี่ย
1: มีประโยชน์ไหม
0: เราเข้าใจก่อนเนาะเรามาวิเคราะห์ก่อนจากนั้นเรามาตีความเอ๊ะเจตนามันดูดีหรือไม่ดีจากนั้นเรามาประเมินค่าว่าเราควรเชื่อหรือไม่ควรเชื
1: ่
0: อนะครับหรือสารให้ความรู้เพิ่มอื่นๆนะสารความรู้สารให้ความรู้เนี่ยวิเคราะห์ก่อนเข้าใจก่อนว่าเขาพูดประเด็นประมาณนี้นะวิเคราะห์ว่ามันจริงหรือเปล่าตีความว่ามันหลอกลวงเราไห
1: ม
0: แล้วก็เอ๊ะถ้ามันจริงก็เชื่อ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยนะครับเป็นการฟังขั้นสูงสุดนะครับเพื่อดูว่ามีประโยชน์ไหมยังไงนะครับต่อมาความสำคัญของการฟังนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายนี้ไม่ยากอะไรนะอย่าพูดเร็วๆนะครับมนุษย์เนี่ยใช้หลักการฟังมากกว่าหลักอื่นๆหลักทักษะอื่นๆนะครับการฟังช่วยมนุษย์เนี่ยสามารถอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขคือมีคนฟังไม่ใช่เป็นคนพูดไม่เป็นคนพูดมากๆก็ไม่มีคนฟังเลยมันก็ขัดแย้งกันนะครับถ้าฝ่ายหนึ่งพูดฝ่ายหนึ่งฟังนะแล้วฟังความเห็นซึ่งกันและกันสังคมก็สงบสุขนะครับมนุษย์ใช้การฟังเพื่อการแสวงความรู้นะครับเรามีการแสวงความรู้ที่สองแบบก็คือการฟังและการอ่านนะครับการฟังก็เป็นหลักง่ายๆนะมีคนพูดให้เราฟังเราก็ฟังซะไม่ต้องไปซื้อหนังสือไม่ต้องไปหาหนังสือมาอ่านนะครับเราก็นั่งฟังอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยเอาแค่เนี่ยพ่อแม่เราเนี่ยนะเล่าเรื่องอดีตให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยเราให้ฟังแล้วว่าโลกมา60ปีแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็โอ้รู้หลักอะไรเยอะแยะมากมายเงี้ยนะครับมนุษย์ก็สามารถนำเรื่องที่ที่ฟังเนี่ยมาบันทึกถ่ายทอดความรู้ต่อได้นะผมฟังอะไรมาผมก็ไปเล่าต่อมันก็ความรู้ที่มันต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าคนรู้จักฟังแล้วนำมาปฏิบัติหรือนำมาแล้วมาปรับปรุงอะไรมันดีขึ้นสังคมก็จะเจริญขึ้นนั่นเองไม่ใช่ให้มีแต่คนพูดแล้วก็ไม่ฟังก็ไม่ได้นะครับในชีวิตประจำวันเราเจออะไรบ้างนะครับการฟังถามนะไม่เข้าใจอะไรก็ถามถามเสร็จเขาก็ตอบให้เราฟังแล้วก็ฟังแล้วก็เอาข้อมูลนั้นนะไปใช้ประโยชน์ได้นะครับข้อมูลข่าวสารล่ะครับก็ฟังนะฟังข่าวเพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยรู้เท่าทันโลกนะว่าโลกพัฒนาไปถึงไหนแล้วโลกมันมีอะไรบ้าง
1: ถ้าไม่เกิดการเรียนรู้นะ
0: ถ้าไม่เกิดประสบการณ์จากการฟังใช่ครับมากมายเลยครับการฟังข้อมูลข่าวสารก็เป็นการฝึกให้มีครับสารวิจัยญาณครับที่บอกว่าในปัจจุบันชุดข้อมูลเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับถ้าเราเชื่อทุกอย่างที่เราได้ฟังมาก็พอดีนะชีวิตไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องมีวิจารณญาณกันนะว่าอะไรควรเชื่ออะไรไม่ควรเชื่อนะครับการฟังข้อมูลข่าวสารจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยครับมสทเนี่ยเป็นอย่างตัวอย่างที่ดีมากนะครับว่าไม่จำเป็นต้องเป็นนักศึกษาเท่านั้นที่มานั่งฟังรายการสอนเสริมได้ใช่ไหมครับเราเปิดทีวีเป็นเนี่ยโอ้รายการนอกจากภาษาไทยแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษก็มาสังคมก็มาแพทย์แผนไทยยังมาเลยในรายการทีวีเนี่ยเราก็สามารถดูเนี่ย24ชั่วโมงได้เลยช่อง ETV Channel เนี่ยดูยาวไปเลยนะมันก็จะมีความรู้ส่งเสริมความรู้ตลอดไปนะครับทำให้เรามีวิสัยทัศน์รอบรู้ต่างๆอันนี้ก็เรื่องปกตินะครับต่อมาการฟังสิ่งบันเทิงครับชีวิตเครียดมากเราก็ต้องฟังสิ่งบันเทิงบ้างเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจต่างๆนะครับหลักการฟังอย่างมีประสิทธิภาพครับทุกอย่างครับตั้งแต่หน่วยดีไปต้นไปเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องแบบการฟังการอ่านการเขียนอะไรต้องเริ่มต้นจากการกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนนะครับการฟังเองต้องกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนว่าเราฟังไปเพื่ออะไร

0: เรื่องนี้เราจะฟังเพื่อเอาความบันเทิงนะสาระไม่ต้องเอาฮะเราฟังบันเทิงอย่างเดียวหรือเรื่องนี้เราจะฟังเอาสาระนะนะดังนั้นเราก็ต้องตัดข้อความบันเทิงไปเราต้องล็อบสภาพได้ว่าเรื่องที่เราฟังมันต้องน่าเบื่อแน่เลยหรือมันต้องวิชาการแน่เลยก็ต้องทำใจให้ได้นะครับเมื่อกำหนดวัตถุประสงค์แล้วเราก็สามารถเลือกเรื่องที่จะฟังได้นะครับเราจะฟังความเพลิดเพลินจังเลยฟังเพลงไปฟังมุกตลกไปฟังอะไรไปฟังนิทานนะไม่ใช่ว่าโอ้เราเครียดจังเลยไปฟังเรื่องข่าวสารฆาตกรรมวันนี้อะไรเงี้ยโอ้โหเครียดหนักก็ไปใหญ่ ไม่ได้นะครับหรืออยากรู้ข้อมูลข่าวสารนะแล้วก็เปิดช่องต่างๆแบบว่าที่เป็นช่องข่าวทางเว็บไซต์ก็ได้ครับแล้วก็นั่งฟังเนี่ยก็ได้ความรู้คงไม่ได้ไปไอ้พวกนี้จากหยุดจากไอ้พวกแบบอะไรล่ะสื่อบันเทิงอะไรเงี้ยฟังเทปอะไรคงไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับเรื่องวิธีการฟังครับเราจะฟังแบบไหนฟังไปจดไปฟังไปแล้วฟังเอาง่ายว่าฟังได้กี่รอบก่อนนะบางรายการเป็นรายการสดเนี่ยมันพูดเดียวจบเลยมันรีรันไม่ได้มันแบบว่ารีเพย์ไม่ได้นะครับเราต้องตั้งใจฟังอะไรเงี้ยให้มากขึ้นนะครับไปเยอะกันฟังในวัยต่างๆอันนี้ก็ตามหนังสือนะครับก็คือในวัยเด็กก็ดูว่าเขาเรียนเสียงได้ไหมนะถ้าโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเขารู้จักหลักการไหมเชื่อฟังคำสั่งผู้ใหญ่ไหมต่างๆพวกนี้ก็เป็นการวัดการฟังอย่างมีประสิทธิภาพในวัยเด็กนะครับในวัยเรียนก็ดูฝึกวิเคราะห์แยกแยะได้ไหมนะเข้าใจประเมินค่าได้ไหมนะครับฟังอย่างสร้างสรรค์มีวิจารณญาณหรือเปล่านะครับวัยทำงานก็นำเรื่องที่ฟังไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่นะครับแนวการฟังมีประสิทธิภาพครับอันนี้ก็ตามเอกสารเลยเนาะสามารถหาประเด็นได้นะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับเรื่องยังไงก็ตามก็ต้องหาประเด็นให้ได้อย่าไปมองว่าเรื่องบางเรื่องไร้สาระนะครับก็สองสำคัญครับสนใจฟังเนื้อหานะครับโดยไม่คำนึงถึงวิธีการพูดและบุคลิกภาพของผู้พูดนะผู้พูดหน้าตาไม่ดีเลยไม่ฟังดีกว่าผู้พูดพูดตะกิดตะขัดไงไม่รู้ว่าไม่อยากฟังดีกว่าไม่ได้เราฟังเนื้อหาก่อนนะว่าดูคือเราต้องสนใจเนื้อหาเป็นหลักครับอย่าไปสนใจผู้พูดนะครับฟังให้จบความค่อยโต้แย้งนี่เป็นมารยาททั่วไปนะครับฟังให้จับประเด็นที่ได้ปรับการฟังอย่างยืดหยุ่นครับคนทุกคนเนี่ยน้ำเสียงมันไม่เท่ากันบางคนเสียงเบาเสียงค่อยเสียงแหลมเสียงทุ้มนะต้องปรับหูให้ได้นะครับก็หกก็ตั้งใจฟังเรื่องง่ายๆนะไม่วอกแวกมีสมาธิฝึกจิตได้เปิดใจให้กว้างแล้วก็ให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงและรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นเรื่องหลักทั่วไปของการฟังอยู่แล้วนะครับผู้ฟังควรมีบุคลิกอย่างไรบ้างนะครับให้กำลังใจคนพูดหน่อยเนาะสนใจที่จะฟังนะควรสนใจเรื่องที่ฟังสนใจเรื่องที่ฟังตั้งใจฟังกระตือรือร้นขวนขวายอดทนฟังไม่ใช่ไปทันผมไม่ทันจะอ้าปากพูดเลยหาวใส่หน้าผมแล้วเงี้ยกำลังใจเสียหมดอะไรเงี้ยไม่ได้นะผู้ฟังก็แซงทำสนใจนิดนึงให้กำลังใจผู้พูดก็ดีนะครับแล้วก็ตั้งใจฟังนั่นแหละนะครับเรื่องสำคัญนะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพก็อย่างที่บอกนะเน้นเรื่องสาระเป็นหลักนะเน้นสารมากกว่าผู้พูดอันนี้ก็เหมือนพูดซ้ำนะครับพูดอีกทีละกันนะมารยาทในการฟังครับมีปฏิกิริยาตอบสนองผู้พูดอากัปกิริยาแซงความสนใจพยักหน้านิดนึงโอ้เนี่ยเวลาผมไปสอนหนังสือก็จดให้ผมเห็นสักนิดนึงได้รู้ว่าฟังไม่ใช่อ๋อพูดไปกินขนมไปอะไรเงี้ยหรือแบบเมาส์กันกดมือถือเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้เนาะตอบสนองต่อสารอันนี้นั้นเป็นครั้งที่3แล้วว่าต่อสารไม่สำคัญนะอย่าไปดูผู้พูดว่าเขาเป็นใครนะครับต่อมานะครับการฟังในการสื่อสารระหว่างบุคคลอันนี้ตั้งแต่หน่วยที่1แล้วครับบอกแล้วว่าการสื่อสารระหว่างบุคคลนี่คือการที่เผชิญหน้ากันน่ะ2ฝ่ายเผชิญหน้ากันนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าโอ้มันมีความสัมพันธ์หลายแบบเลยเพราะว่าคนพูดอ่ะแล้วมันปรับไปเรื่อยๆพูดกับเพื่อนนะก็การฟังเป็นแบบนึงพูดกับผู้ใหญ่นะพูดกับผู้บังคับบัญชาพูดกับอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีความแตกต่างออกไปพูดกับผู้หญิงพูดกับผู้ชายพูดกับเด็กพูดกับอะไรเงี้ยมันก็มีความสัมพันธ์ที่หลากหลายนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ฟังเนี่ยมันก็หลากหลายตามไปด้วยนั่นเองนะครับประโยชน์ของการฟังระหว่างการสื่อสารระหว่างบุคคลก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีพัฒนาตัวเองพัฒนาอาชีพครับก็คือไงล่ะสิ่งที่บอกการฟังมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้อะไรล่ะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขกันเนาะไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างพูดกันอย่างเงี้ยมันก็ตีกันตายเปล่าๆนะครับบทบาทของผู้ฟังครับก็เหมือนเดิมต้องเข้าใจผู้ส่งสารนะว่าเขาเป็นใครนะผู้หญิงอาจจะมีความจุกจิกหน่อยเวลาพูดกับเขาก็จะแบบว่าโอ้ยแบบรายละเอียดเยอะเชียวเนี่ยเราก็บางทีเราก็ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะฮะเด็กวัยนะวัยก็ผู้ใหญ่ก็ชอบเล่าเรื่องถึงความหลังอันรุ่งเรืองของเขาไหมเราฟังเราก็สนฟังกันนิดนึงอะไรเงี้ยนะการศึกษาอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็แล้วแต่นะก็ว่าอะไรล่ะความคิดความอ่านก็แล้วแต่จริงๆเลยนะครับเราก็มีหน้าที่ที่ต้องสนใจฟังแล้วก็จิตใจที่เป็นกลางมีคติฮะเฉยๆฟังเขาโม้แล้วก็ฟังเขาไปนะก็ฟังได้เรื่อยๆนะไม่มีอะไรนะครับมีศิลปะในการฟังครับโอ้บางคนอย่างผู้ใหญ่ที่บอกครับบางทีเขาจะชอบ ูดเรื่องราวในอดีตเนี่ยเราก็โอ้ดังไรล่ะให้กำลังใจเขาหน่อยโอ้โหอาจารย์อะไรคนนี้นะโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับผ่านไปได้ยังไงอะไรเงี้ยโอ้โหเขาได้แบบภาคภูมิใจในความเป็นผู้ใหญ่ของเขาบ้างอะไรเงี้ยนะเราก็โอเคตอบสนองไปหน่อยนิดนึงนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมกับน่าสงสารครับที่บอกไม่ใช่ว่านั่งฟังแล้วตาลอยๆอย่างเดียวนะเราก็มีปฏิกิริยาตอบสนองเขาบ้างนะครับต่อมาในกลุ่มครับการพูดในกลุ่มเนี่ยข้อจำกัดก็เริ่มมากขึ้นนะครับอย่างที่อาจารย์สมเกียรติเคยพูดไว้แต่หน่วยหนึ่งแล้วครับว่าการพูดในกลุ่มหรือการสนทนาในกลุ่มเนี่ยมันต้องเปลี่ยนบทบาทกันนะครับระหว่างผู้ฟังกับผู้พูดคือไม่ได้พูดคนเดียวนะแล้วก็จะมีคนแบบประธานที่ประชุมพูดคนฟังก็ฟังนะแล้วกรรมการอาจจะแสดงความเห็นประธานก็ฟังอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะข้อจำกัดลักษณะการพูดก็คือควรพูดในประเด็นนะครับแล้วก็มีการพูดได้หลายแบบนะครับบทบาทของผู้ฟังในกลุ่มอันนี้ก็เนื่องจากสมาชิกเยอะนะเราต้องสนใจครับฟังเรื่องราวต่างๆแล้วก็เตรียมข้อมูลล่วงหน้าด้วยนะเพื่อให้การดำเนินการประชุมนั้นหรือการสนทนาในครั้งนั้นเนี่ยมันผ่านไปด้วยดีนะครับมีส่วนร่วมในการรับส่งสารอันนี้ทุกอันละฮะไม่ว่าจะเป็นการพูดระหว่างบุคคลหรือการพูดในกลุ่มเราควรมีส่วนร่วมนะครับที่บอกไม่ใช่พูดไปโอ้ประธานที่ประชุมพูดไปแล้วก็นั่งหาวใส่หน้าเขาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ตอบสนองนิดนึงมีมารยาทนิดนึงนะครับการฟังที่สาธารณะครับอันนี้ก็จะโอ้กว้างขึ้นนะมีความหลากหลายอุปสรรคก็เยอะนะดังนั้นถ้าได้รับสารไม่ต่อเนื่องอาจจะไม่เราไม่เข้าใจกันว่าอุปสรรคมันเยอะจริงๆในการสื่อสารประเภทสาธารณะคือคนเยอะๆนะครับเราต้องทำไงบ้างอดทนนะครับตั้งใจแดดจะร้อนฝนจะตกถ้าเราอยากจะฟังเราก็ต้องอดทนฟังนะครับเข้าใจข้อจำกัดครับว่าโอ้เสียงมันอาจจะมาไม่ถึงเราทำไมเนี่ยเราไปฟังปราศัยหาเสียงเนี่ยทำไมท่านสสไม่มองหน้าเราเลยอย่างเงี้ยคนฟังมันหมื่นคนเงี้ยคงไม่มองหน้าท่านหรอกอะไรเงี้ยนะครับหรือควรเตรียมข้อมูลกับเรื่องที่ฟังบ้างว่าวันนี้เขาพูดเรื่องอะไรนะสมมุติวันนี้เขาจะพูดเรื่องปากท้องเราไปฟังหน่อยก็ได้นะถ้าเราสนใจจะไปฟังนะเราไปฟังก็ได้เงี้ยครับรู้จักผู้พูดฮะผู้พูดบางคนโอ้คนนี้พูดเก่งมากเลยไปนั่งฟังเขาดีกว่านะเราจะได้แบบคนนี้แบบน่าเบื่อไม่ฟังดีกว่าก็ได้แล้วแต่เรานะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกใช่ไหมครับฟังแล้วจับประเด็นให้ได้บันทึกสาระสำคัญให้ได้นั่นเองนะครับอีกแบบนึงการฟังผ่านเสียงเท่านี้ครับอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเจอบ่อยในชีวิตประจำวันเนาะว่าจะเป็นการใช้สื่อการฟังผ่านช่องทางต่างๆในปัจจุบันออนไลน์ออฟไลน์ได้หมดนะครับมีสื่อรับส่งช่องทางได้หลากหลายมากเป็นการสื่อสารรวดเร็วครับสามารถดูซ้ำได้ไม่จำกัดครับโอ้ยูทูบนี่ฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกได้เลยใช่ไหมโฆษณาเขาอีกเนาะนะฟังเท่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้อันนี้ดีมากในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันก็ก้าวหน้าขึ้นนะครับแต่นะครับข้อมูลบางอย่างในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราต้องกันกรองก่อนนะไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราฟังมาในอินเทอร์เน็ตมันเชื่อได้หมดเพราะไม่มีคนกรองนะครับหมายถึงว่าพวกสื่อออนไลน์ในปัจจุบันนะถ้าเป็นพวกสื่อประเภทแบบทีวีวิทยุเนี่ยอันนี้เขามีคนกรองให้พับหนึ่งแล้วล่ะมีคนกรองให้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่พวกที่เป็นคลิปที่เราแชร์กันที่เรียกไวรัลนะแชร์กันตามไลน์บ้างในเฟซบ้างอะไรเงี้ยต้องกันกรองดีครับไม่ใช่ว่าโอ้เชื่อได้หมดนะครับเนื้อหาบางอย่างไม่เหมาะสมกับเราก็ได้นะบางอย่างเป็นสื่อสารทางเดียวดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณมากๆในการสื่อสารครับ
1: ผมได้รับคลิปเนี่ยเขาฟังต่อกันมาบอกว่าถ้าเกิดป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่างเนี่ยให้กินฉี่ตัวเองโอ้เขาก็เชื่อกันใหญ่เลยอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการฟังที่แล้วเราไม่กันกรองหรือเปล่าก
0: ินฉี่เนี่ยมันเคยมีตำราไม่มีหนังสือนะครับของสำนักพิมพ์หนึ่งเหมือนกันที่บอกว่ากินฉี่แล้วดีแต่ไม่เคยอ่านเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะครับเห็นไหมเขาว่าปิดหนังสือเป็นเล่มเลยนะอาจารย
1: ์
0: แต่ว่าอันนี้ก็ยังอาจต้องไปดูข้อพิสูจน์ต่างๆทางการแพทย์ด้วย
1: จริงๆฉี่มันเป็นของที
2: ่ของเสียแล้ว
1: ขับออกมาใช่ไหมคราวนี้คือไม่ว่าอาจารย์วสันต์จะบอกว่ามีหนังสือมาอย่างเงี้ยแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเนาะที่ว่าเวลาเราฟังหรือเราดูอะไรแล้วอย่าพึ่งกระโจนตัวลงไปเชื่อว่าแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นบางทีเราหาที่มาของต้นตอไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่ง
0: ครับผมต่อมานะเราในฐานะผู้ฟังสื่อเทคโนโลยีต้องทำยังไงบ้างครับเลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพราคาเหมาะสมไม่ต้องแพงไม่ต้องแบบโอ้อยากได้คอมพิวเตอร์ราคา 40,000 มาดูคลิปอะไรเงี้ยโอ้ยก็มากเกินไปนะเราไปเช่าๆอะไรเขาก็ได้นะจุดประสงค์ฟังชัดเจนทัศนคติเชิงบวกมีวิจารณญาณนะครับนำสารไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็อยากจินตนาการได้นั่นเองนะครับสุดท้ายเป็นเรื่องของศิลปะการฟังแบบสั้นๆนะครับศิลปะการฟังสื่อบันเทิงง่ายๆเลยนะครับแนวการฟังก็คือฟังเนื้อหาให้ได้ฟังสื่อบันเทิงเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเนื้อหาวิเคราะห์เนื้อหานะวิเคราะห์โครงสร้างวิเคราะห์ข้อคิด สื่อบันเทิงเนี่ย

0: แม้จุดประสงค์หลักคือความบันเทิงแต่ก็มีข้อคิดซ่อนอยู่เหมือนก
1: ัน
0: นะไม่ใช่ว่าฟังเพลินๆข้ามๆไปก็ไม่ได้มันก็มีข้อคิดอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับต่อมาการฟังข้อมูลข่าวสารครับข้อมูลข่าวสารก็มีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นข้อมูลชุดความรู้ต่างๆหรือการเรียนการสอนต่างๆนะครับลักษณะของการฟังนะครับข้อมูลข่าวสารที่ดีเนี่ยนะครับก็ช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าใจข้อมูลข่าวสารนั้นชัดเจนขึ้นนะครับหลักการฟังก็เหมือนเดิมครับฟังอย่างเข้าใจมีการวิเคราะห์สารพิจารณาวัตถุประสงค์นะฟังเพื่อพัฒนาสีปัญญาและใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นครั้งที่4แล้วบางทีพูดในหน่วยนี้นะคือการฟังทุกอย่างต้องใช้วิจารณญาณนะครับในการฟังฟังและเข้าใจให้ได้ถ้าเป็นประโยชน์ทางวิชาการเนี่ยฟังและเข้าใจว่าเป็นเรื่องอะไรฟังและนำไปใช้ให้ได้นะครับทุกอย่างที่อาจารย์พูดอาจจะไม่ถูกเสมอไปอาจารย์บางทีจะพูดผิดก็ได้นั้นถ้าเรารู้ว่าอาจารย์พูดผิดเราศึกษาด้วยตัวเองว่าอาจารย์พูดเหมือนไม่ตรงที่เราเคยได้ยินมาศึกษาเพิ่มเติมครับว่าตรงไหมถ้าไม่ตรงจริงก็แสดงว่าอาจารย์อาจจะพูดผิดก็ได้เราไปถามอาจารย์วิธีซิว่าวันนั้นอาจารย์พูดอย่างนี้อาจารย์พูดผิดหรือเปล่าครับอะไรเงี้ยนะแต่มีมารยาทนึงเนาะไม่ใช่แบบวันนั้นอาจารย์พูดผิดนี่นาอะไรอันนั้นก็มากไปนะครับฟังแล้วก็เอาใช้ประโยชน์ให้ได้ที่ว่าไว้นะครับแนวการฟังนะฟังอย่างเข้าใจว่าฟังเรื่องอะไรจับใจความให้ได้นี่ก็พูดเป็นรอบที่หลายร้อยแล้วนะว่าฟังมีวิจารณญาณพิจารความเชื่อถือเรื่องที่ฟังได้ด้วยนะครับฟังพวกข่าวสารก็ฟังวิเคราะห์เอาข่าวสดใหม่หน่อยนะนะไม่ใช่ว่าโอ้ยเอาข่าวมา10ปีที่แล้วมาวิเคราะห์อันนี้ก็ไม่ได้นะมันก็จะทำให้อะไรล่ะไม่ทันสมัยนั่นเองนะครับฟังข่าวสารในปัจจุบันเนี่ยประเมินค่ากับสื่ออื่นด้วยนะไม่ใช่ว่าเชื่อสื่อเดียวมากเกินไปก็ไม่ได้นะเปรียบเทียบกับสื่ออื่นด้วยนะครับสุดท้ายครับการฟังอย่างมีวิจารณญาณอันนี้พูดมาหลายรอบแล้วมาดูซิว่ามันคืออะไรนะครับกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยเขาบอกว่ามี3ขั้นตอนนะอันดับแรกต้องรวบรวมพิจารณาสารอย่างรอบครอบก่อนนะสารทุกประเภทที่ว่าครับเราต้องมีการรวบรวมก่อนและพิจารณาสารที่ถ่องแท้ก่อนนะโดยการอะไรประเมินความน่าเชื่อถือของสารครับสารนี้ใครเป็นคนพูดนะเรื่องนี้เด็กข้างบ้านพูดกับเรื่องนี้อาจารย์พูดโอ้เรื่องที่อาจารย์พูดน่าจะน่าเชื่อผมมั้งนะครับเรื่องนี้นะอะไรดีเป็นข่าวลือมาหาแหล่งข้อมูลไม่ได้เลยเกี่ยวข่าวนึงโอ้มีการรับรองอย่างดีแล้วเนี่ยมีการรับรองแล้วว่าสำนักข่าวนี้คนพูดสำนักข่าวก็ดูน่าเชื่อถือกว่าอย่างเงี้ยประเมินความน่าเชื่อถือให้ได้นะครับจากนั้นลองตัดสินประเมินคุณค่าดูครับและหาข้อสรุปที่สุดของเรื่องที่ฟังนั้นคำดีที่สุดเนี่ยมันก็แล้วแต่คนเนาะแล้วแต่วิจารณญาณหรือแล้วแต่อะไรล่ะแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคนน่ะซึ่งดีสุดอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่เราหาที่ดีสุดของตัวเราเองให้ได้ก็พอนะครับอย่างที่ว่าครับประเมินความเชื่อถือตัดสินคุณค่าหาข้อสรุปโดยการตั้งคำถามต่างๆนะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ครับอาจารย์สมเกต

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งตรงกับวันที่17สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์

กาตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวัฒนพงศ์คดชปักษีผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมไทยนงลักษ์สินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรารอบการกุศลพิเศษในงานเทศมหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ55ปีพระราชสิริวชิรเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชสิริวชิรเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ตำบลทุ่งยั้งอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์และพระใบดีกาพลตรีปุญชรัตน์มหพโลเจ้าอาวาสวัดวังน้ำดำตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีร่วมเข้าเฝ้าด้วยเวลา 15:05 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อทรงเป็นประธานการประชุมสามัญกรรมการศิริราชมูลนิธิครั้งที่178โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปศาลาศิริราชร้อยปีทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคมต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องประชุมสิรินธรชั้นจีอาคารเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่178/2/2569
ดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของสิริราชมูลนิธิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2569รายงานความคืบหน้าของโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 72,000 พรรษาเพื่อรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีชั้นสูงปี 2568 ถึง 2570 รายงานสรุปตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566 ถึง 30 มิถุนายน 2569 มียอดเงินบริจาค 595.71 ล้านบาทยอดเงินเบิกจ่ายเกี่ยวกับผู้ป่วย467ราย 225.60 ล้านบาทเศษทางนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลสิริราชได้ที่สิริราชมูลนิธิเปิดบริการทุกวันที่อาคารมหิดลบำเพ็ญชั้น1หมายเลขโทรศัพท์024141414อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาชั้นจีโรงพยาบาลสิริราชหมายเลขโทรศัพท์024141412-3โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B หมายเลขโทรศัพท์024192046และศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษสารยาชั้น G โซน A เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หมายเลขโทรศัพท์024967266ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 18:13 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารแบงคอกธนบุรีฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2568ในการนี้ทรงถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระภิกษุจำนวน1รูปพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรีรวมจำนวน 2,718 คนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันศึกษาเอกชนเมื่อปี 2545ดำเนินงานตามภารกิจหลักครบถ้วนทั้ง4ประการประกอบด้วยด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมโดยให้มีความรู้คู่คุณธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิสมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าสร้างปัญญาพัฒนาคนฝึกฝนคุณธรรมโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอให้บัณฑิตทุกคนตระหนักว่าความรู้จะเกิดคุณค่าอย่างแท้จริงเมื่อควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรมจงยึดมั่นในความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นใช้ความรู้คู่คุณธรรมเป็นพลังในการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ดีงามด้วยความมุ่งมั่นความหวังและความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพล
เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉัน

เช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยในวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรี

รับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งมูลพระดาบสครบ36ปี17สิงหาคม2568วันนี้ที่อาคารสำนักงานมูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสจังหวัดสมุทรปราการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบสเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งมูลนิธิพระดาบสครบ36ปี17สิงหาคม2568โดยมีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสเข้าร่วมพิธีทั้งนี้เมื่อปี2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการพระดาบสขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสทางการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการศึกษาวิชาชีพเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ต่อไปต่อมาโครงการพระดาบสพัฒนาเป็นโรงเรียนพระดาบสโดยในปี2533ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิพระดาบสเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานมูลนิธิพระดาบสโรงเรียนพระดาบสโรงเรียนลูกพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ทางนี้โรงเรียนพระดาบสเปิดการเรียนการสอน9หลักสูตร1ปีประกอบด้วยหลักสูตรช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์การเกษตรพอเพียงช่างซ่อมบำรุงเคหะบริบาลสอน5หลักสูตร1ปีประกอบด้วยหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าและช่างสีรถยนต์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทจ่าวิรัตฟู้ดจำกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยสมาคมกีตะและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยสโมสรไลออนยานาวากรุงเทพภาค 310A2 และบริษัทสมพงษ์เบดดิ้งแอนด์แมทริสอินดัสทรีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดสิริจันทรานิมิตจังหวัดลพบุรีวัดวิเวกวายุพัฒน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนครและวัดเขมาภิรตารามจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับ

0: ากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีกรมการฐานสื่อสารบริษัทบุญญาพลัสแพ็คจำกัดคณะผู้บริหารคณะครูสมาคมผู้ปกครองและครูสมาคมนักเรียนเก่าชมรมครูเก่าเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัธยมวัดหนองแขมและมูลนิธิเพื่อการศึกษาผอ.วิเชียรกันหยุวะบริษัทสิงห์อีสานจำกัดและบริษัท HR Digest จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลาวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดห้วยเจริญสุขวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่วัดสวนเขื่อนศูนย์ปฏิบัติธรรมวัชระพนารามจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทยบริษัทฮึงเอไลประเทศไทยจำกัดบริษัทซีโนคอร์เมอร์ชันมารีนประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดพุทธมงคลวัดป่ากู่แก้ววัดปัดจิมทัศน์วัดกลางวัดเทพสิริหนองกุงวัดท่าแร่วัดกุญชรวนารามวัดแม่นใหญ่วัดหนองลมและวัดแม่นน้อยสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมอาคารชุดไทยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรบริษัทรัศาทาวเวอร์จำกัดและบริษัทในเครือนางกิตระวีอภิสินรุ่งโรจน์และครณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิพันเอกเรืองทรัพย์พร้อมคณะบริษัท S Builder จำกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัทวีคาโก้จำกัดและบริษัทในเครือด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนทั้งนี้ในวันที่19สิงหาคม2569จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนจิตรดาบริษัทสมพงษ์Bedding and Mattress Industry จำกัดบริษัทจ่าวิรัติฟู้ดจำกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัทวีคาโก้จำกัดและบริษัทในเครือและกรมการทหารสื่อสาร ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ที่ฉันชลพรและพินทากรสวัสดีค่ะ
1: เราจะเรียกกันว่าประเภทหนึ่งก็เป็นยันสามแถวเขียนอ่านได้ความว่าที่ระลึกที่ได้มานมัสการเมืองพิษณุโลกส่วนอีกพิมพ์หนึ่งด้านหลังเป็น5แถวก็เขียนได้ความเดียวกันเช่นว่าที่ระลึกที่ได้มานมัสการเมืองพิษณุโลกโดยไม่ได้ระบุพ.ศ.แต่เชื่อกันจากพุทธลักษณะและศิลปะการสร้างน่าจะอยู่ในพ.ศ.ปีพุทธศักราช 2460
2: การจำลองพระพุทธชินราชในภายหลังจากที่มีการสร้างเหรียญปั๊มรุ่นแรกปีพุทธศักราช 2460ขึ้นมาได้มีการสร้างรุ่นต่อๆมากันอีกกว่าร้อยรุ่นบรรดาพระเกจิอาจารย์ในยุคเก่าทั่วประเทศล้วนนิยมสร้างพระพุทธชินราชจำลองกันเป็นจำนวนมากก็ด้วยความเป็นที่ยึดมั่นศรัทธาในองค์พระพุทธชินราชที่ยังมีเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่เสื่อมคลายแม้องค์พระพุทธชินราชที่สร้างเป็นวัตถุมงคลเพื่อเป็นที่ระลึกสักการะรุ่นใหม่ก็ยังเป็นที่ศรัทธาและต้องการของพุทธศาสนิกชนจนกล่าวได้ว่าสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอให้เช่าบูชา

0: ื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านสะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: จะเรียนมสท.ได้หรอ
16: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุข

0: จบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การชงตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
4: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนในช่วงนี้เป็นการสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่5ภาพยนตร์โดยมีประเด็นหลักได้แก่ประวัติและพัฒนาการของภาพยนตร์การผลิตภาพยนตร์การจัดจำหน่ายการจัดฉายแล้วก็การเผยแพร่ภาพยนตร์เรามาเริ่มต้นกันในเนื้อหาสาระสำคัญประการที่1คือประวัติและก็พัฒนาการของภาพยนตร์นะครับซึ่งมีประเด็นที่สำคัญอยู่3ประเด็นหลักก็คือกำเนิดของภาพยนตร์พัฒนาการของภาพยนตร์แล้วก็พัฒนาการของภาพยนตร์ไทยนะครับกำเนิดของภาพยนตร์เนี้ย เริ่มต้นเกิดมาจากการประดิษฐ์อุปกรณ์หรือที่เราเรียกกันว่าเป็นอุปกรณ์ดูภาพเคลื่อนไหวนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่เราคิดค้นว่าจะทำไงดูภาพให้มันเป็นภาพเคลื่อนไหวได้แล้วก็อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือหลักการเห็นติดตาหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า persistence of vision นะครับสองตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยจุดกำเนิดของภาพยนตร์อุปกรณ์ดูภาพเคลื่อนไหวที่เด่นๆที่นักศึกษาทวงของหัวใจก็จะมีอยู่3ชิ้นนะชิ้นแรกคือฟีนาคีสโตสโคปนะครับตัวที่2คือซูโทปหรือที่เราเรียกกันว่าวงล้อแห่งชีวิตนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือแพ็กซิโนสโคปนะครับเจ้าอุปกรณ์ที่นักประดิษฐ์คิดค้นในยุคสมัยนั้นผลิตมา3ตัวนี้เจตนาคือต้องการจะทำให้ภาพที่เห็นเป็นภาพนิ่งเนี้ยเอามาดูต่อเนื่องกันแล้วทำให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวขึ้นมานะครับในปีคศ1895นะครับซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นะครับเอ็ดวินพอร์เตอร์นะครับคือบุคคลที่นำเสนอภาพยนตร์เรื่องยาวและเป็นผู้ที่คิดริเริ่มสร้างภาพยนตร์บันเทิงเพื่อการค้าเป็นคนแรกนะครับถัดมาเดวิดวาร์กริฟฟิตซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นบุคคลที่เป็นผู้ให้กำเนิดตัวศิลปะของภาพยนตร์นะทำให้การเล่าเรื่องในภาพยนตร์เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วก็ถัดมาสิ่งที่นักศึกษาต้องจดจำเป็นประวัติศาสตร์สำคัญก็คือการผลิตภาพยนตร์เสียง เรื่องแรกขึ้นมาก็คือเรื่อง The Jazz Singer นะครับพัฒนาการของภาพยนตร์นะตั้งแต่กำเนิดเกิดมาก็มีพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเป็นระยะจนกระทั่งมาในปีคศ2002นะครับจอร์จลูคัสซึ่งนักศึกษาคงรู้จักดีนะครับก็เป็นบุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ที่

ำการเปลี่ยนแปลงมาสู่โลกภาพยนตร์ยุคใหม่กลายเป็นภาพยนตร์ดิจิทัลนะครับเป็นดิจิทัลซีนีมาเป็นคนแรกนะครับก็เกิดการผลิตการเกิดการถ่ายทำภาพยนตร์จากระบบฟิล์มกลายเป็นถ่ายทำในระบบดิจิทัลนะครับถ้ามาดูในประเทศไทยนะครับพัฒนาการของภาพยนตร์ในยุคแรกของประเทศไทยเนี่ยเริ่มมาจากการที่ชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่านาย SG มาคอฟสกี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นคนแรกที่นำภาพยนตร์เข้ามาฉายในประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะต่อมาในปีพุทธศักราชหรือพ.ศ. 2466ก็มีชาวอเมริกันซึ่งเป็นนักสร้างภาพยนตร์ได้เดินทางเข้ามาขอถ่ายทำภาพยนตร์บันเทิงในประเทศไทยแล้วก็นำออกฉายเป็นเรื่องแรกซึ่งก็คือเรื่องนางสาวสุวรรณนะครับในปีถัดมานะครับ2470ก็มีการสร้างภาพยนตร์ที่ชื่อว่าโชคสองชั้นซึ่งถือเป็นภาพยนตร์บันเทิงที่สร้างและนำออกฉายโดยคนไทยอันนี้ไม่ใช่เป็นชาวต่างประเทศและคนไทยสร้างเองเลยนะครับนำออกฉายเองก็คือเรื่องโชคสองชั้นแล้วก็ถัดมาเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ก็คือภาพยนตร์บันเทิงเรื่องแรกที่มีการบันทึกเสียงนะครับเสียงพูดของผู้แสดงก็คือภาพยนตร์เรื่องหลงทางยุคต่อมาซึ่งถือเป็นยุคใหม่ของภาพยนตร์นะครับซึ่งอาจจะต้องเริ่มต้นนับพ.ศ.ได้ประมาณสักปีพ.ศ. 2512ในช่วงนั้นเนี่ยก็มีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเพราะเริ่มให้ความสำคัญกับภาพยนตร์ว่ามีแนวโน้มจะเป็นอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งได้มีธุรกิจการผลิตการนำเข้าการจัดจำหน่ายภาพยนตร์นะเริ่มเข้ามาแต่ในช่วงแรกๆก็ยังถือเป็นธุรกิจในขนาดเล็กๆนะครับบางกลุ่มบางบริษัทก็เป็นธุรกิจระดับครอบครัวได้ซ้ำไปนะครับภาพยนตร์ไทยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีความตกต่ำนะฮะด้วยจำนวนผู้ชมนะไม่ค่อยมากเท่าที่ควรเนื้อหาส่วนใหญ่ก็ยังเป็นการนำเสนอเรื่องราวแบบเก่าๆนะครับวกวนไปวกมาเป็นลักษณะน้ำเน่านะเอาแบบอย่างกันนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความสนใจที่จะส่งเสริมจากภาครัฐเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในช่วงแรกๆก็มีทั้งขึ้นและก็ลงอย่างต่อเนื่องสลับกันไปนะครับจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันนี้ก็ถือว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่เทียบระดับชั้นออกสู่ต่างประเทศได้เพราะมีผู้สร้างมีอุปกรณ์การสร้างมีระบบกลไกการสร้างที่เทียบเท่าระดับสากลนะครับอันนี้เป็นประวัติพัฒนาการที่อยากจะเล่าโดยสรุปเป็นสังเขปนะครับส่วนประเด็นที่2ในหน่วยที่5เรื่องภาพยนตร์นี้พูดถึงเรื่องการผลิตภาพยนตร์มีสาระสำคัญที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจอยู่3ประเด็นหลักๆประเด็นแรกก็คือเรื่องของประเภทของภาพยนตร์นะครับว่ามีการแบ่งประเภทของภาพยนตร์ไว้อย่างไรบ้าง2ก็คือผู้ผลิตภาพยนตร์นะครับว่ามีใครบ้างในการผลิตภาพยนตร์มีตำแหน่งหน้าที่อย่างไรทำหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับแล้วก็3มีขั้นตอนของการผลิตภาพยนตร์และก็ระบบการสร้างภาพยนตร์ที่นักศึกษาควรต้องทำความเข้าใจอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยประเภทของภาพยนตร์โดยทั่วไปนี่เราแบ่งภาพยนตร์ออกเป็น6ประเภทนะครับประเภทแรกเป็นภาพยนตร์เรื่องยาวไอ้ภาพยนตร์เรื่องยาวคือเป็นภาพยนตร์ที่มีความยาวประมาณสัก40 60หรือไปถึง90นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาก็เป็นลักษณะของการแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องเล่ามีการแสดงนะส่วนประเภทที่2เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันอันนี้เป็นภาพยนตร์ที่เกิดจากการวาดภาพนะครับอาจจะเป็นภาพมิติ2มิติ3มิตินะครับแล้วก็อาจจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยทำให้ภาพที่ไม่สามารถกลายเป็นสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวเป็นชีวิตชีวาไม่ได้ถ่ายจากการแสดงของคนจริงนะครับเป็นสิ่งที่วาดขึ้นมาประเภทที่3คือภาพยนตร์สารคดีก็คือเป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอสาระความรู้ที่เป็นจริงนะครับมาจากความเป็นจริงและประเภทที่4คือภาพยนตร์ทดลองนะครับก็คือเป็นภาพยนตร์ที่ผู้สร้างคิดค้นเทคนิควิธีการนำเสน
รูปแบบใหม่ๆเพื่อใ

ภาพยนตร์เกิดรูปแบบการนำเสนอด้วยภาพด้วยเทคนิคการตัดต่ออะไรแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาซึ่งก็จะนำไปสู่การใช้ในการผลิตภาพยนตร์ต่อไปนะครับส่วนประเภทที่5คือภาพยนตร์อุตสาหกรรมหรือเป็นภาพยนตร์ขององค์กรก็ได้นะครับจริงๆแล้วความหมายก็คือเป็นภาพยนตร์ที่องค์กรหน่วยงานสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการโฆษณาในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นะครับแล้วก็สุดท้ายคือภาพยนตร์การศึกษาก็คือเป็นภาพยนตร์ที่นำมาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนในห้องเรียนนะอันนี้เป็นประเภทภาพยนตร์ที่แบ่งโดยทั่วไปแต่นี้ถ้าเรายึดตัวองค์ประกอบของเนื้อหาภาพยนตร์แล้วก็เรื่องของแบบแผนโครงสร้างแก่นเรื่องความขัดแย้งลักษณะละครฉากนะเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเราก็จะสามารถแบ่งภาพยนตร์เป็นอีกแนวหนึ่งได้นะครับซึ่งการแบ่งลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นการแบ่งโดยใช้คำว่าตระกูลภาพยนตร์ที่ภาษาฝรั่งเศสอ่านออกเสียงว่าชองนะครับก็จะมีประเภทหรือตระกูลที่เราเรียกว่าชองเนี้ยอยู่หลายประเภทนะหรือหลายตระกูลซึ่งไอ้ตระกูลเหล่านี้เราก็จะยึดตามแบบแผนของหนังของอเมริกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นหนังของประเทศที่มีรูปแบบการสร้างที่มีการนำเสนอเนื้อหาโดยใช้องค์ประกอบที่ผมเกริ่นเมื่อสักครู่นี้อย่างชัดเจนนะครับก็จะมีอยู่5อะไร5ประเภท5ช่องที่นักศึกษาทวนทำความเข้าใจนะครับเริ่มต้นด้วยจากช่องแรกคือภาพยนตร์ประเภทที่เราเรียกว่าบุกเบิกตะวันตกนะครับภาพยนตร์บุกตะวันตกนี้เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอ เรื่องราวในช่วงระหว่างสงครามโลกนะครับก็มักจะนำเสนอในดินแดนตะวันตกนะครับบริเวณทุ่งราบทะเลทรายภูเขานะครับตัวละครสำคัญก็มักจะหนีไม่พ้นเป็นตัวคาวบอยเป็นนายอำเภอเป็นมือปืนเป็นทหารนะครับส่วนโครงเรื่องก็มักจะเป็นเรื่องการแก้แค้นนะครับเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเราเรียกว่าภาพยนตร์บุกเบิกตะวันตกซึ่งมักจะปรากฏอยู่ในประเทศอเมริกันนะครับประเภทที่2คือภาพยนตร์แก๊งสเตอร์ภาพยนตร์แก๊งสเตอร์นี้เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาชญากรหรือกลุ่มอาชญากรผู้ที่มีความมุ่งหวังความทะเยอทะยานนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นผลมาจากการใช้ความรุนแรงการสังหารผู้อื่นการทำผิดกฎหมายนะฮะการทรยศหักหลังกันนะครับก็ใช้ความรุนแรงในการสังหารโหดนะครับยิงกันด้วยอะไรปืนกลนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวอย่างภาพยนตร์อันนี้ก็อย่างเช่นรู้จักกันดีคือ Godfather นะครับภาพยนตร์ประเภทที่3คือภาพยนตร์เพลงครับอันนี้ก็เป็นการนำเสนอ เรื่องราวภาพยนตร์โดยการเอาเรื่องของเพลงเข้ามาเป็นตัวหัวใจสำคัญนะครับในการนำเสนอเป็นเรื่องของความรักส่วนใหญ่ในยะแรกก็เป็นเรื่องของความรักหวานซึ้งระหว่างหนุ่มสาวนะครับใช้การร้องเพลงในการเดินเรื่องใช้เพลงเป็นจุดสนใจหลักของเรื่องนะครับก็มีตัวอย่างหลายเรื่องนะครับถัดมาเป็นภาพยนตร์ประเภทที่4คือภาพยนตร์ฟิล์มนัวภาพยนตร์ฟิล์มนัวนี่เป็นภาพยนตร์บางคนเรียกว่าเป็นภาพยนตร์มืดนะครับคือเป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวในด้านมืดของคนนะครับของตัวละครนะครับการจัดแสงก็จะจัดแสงลักษณะที่ค่อนข้างจะดูสลัวนะครับค่อนข้างมืดนะครับเราเรียกว่าการจัดแสงแบบโลคีเรื่องราวก็มักจะเป็นเรื่องของความสิ้นหวังเรื่องของความรุนแรงเรื่องของความตายนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของภาพยนตร์ฟิล์มนัวนะครับส่วนประเภทที่5ถึงเป็นประเภทสุดเป็นตระกูลสุดท้ายในที่นี้นะครับก็คือเป็นภาพยนตร์สยองขวัญเป็น horror film นะครับเป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องที่น่ากลัวนะครับสยองนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของฆาตกรโรคจิตเรื่องปีศาจเรื่องผีเรื่องสัตว์ประหลาดนะครับซึ่งก็ทำให้เอามานำเล่าเรื่องและสร้างความน่ากลัวให้กับผู้ชมได้นะครับอันนี้เป็นตระกูลภาพยนตร์5ตระกูลซึ่งก็มีต้นกำเนิดมาจากของสหรัฐอเมริกานะครับประเด็นที่2ถัดมาในตอนที่2นี้พูดถึงผู้ผลิตภาพยนตร์นะครับซึ่งก็จะมีเนื่องจากว่าภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นสื่อผสมและเป็นสื่อที่ค่อนข้างจะต้องอาศัยผู้คนหลากหลายประเภทหลากหลายกลุ่มเข้ามาร่วมกันทำงานนะเพราะฉะนั้นก็จะมีจำนวนผู้ผลิตจำนวนมากมายมหาศาลแต่ในสาระในหน่วยที่5นี้จะเน้นเฉพาะบุคคลสำคัญที่คิดว่านักศึกษาควรจะต้องรู้จักทำความเข้าใจก็จะมีบุคคลสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตภาพยนตร์นะ

เช่นคนที่1ก็คือผู้อำนวยการสร้างนะครับผู้อำนวยการสร้างคนนี้ก็ถือเป็นคนที่จะเป็นผู้เริ่มคิดนำเอาไอเดียที่เราคิดอยากจะทำเป็นหนังเนี่ยนะครับไปหาเงินหางบประมาณมาสนับสนุนนะครับแล้วก็ไปติดต่อผู้กำกับผู้กำกับมาช่วยหรือบางครั้งโปรดิวเซอร์ในที่นี้ก็อาจจะเป็นผู้กำกับไปเองก็มีเหมือนกันนะครับนี่คือคนที่1ซึ่งถือว่าเป็นคนเริ่มจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะครับส่วนคนที่2คือผู้เขียนบทสกรีนไรเตอร์นะครับอันนี้ก็คือเป็นคนที่จะพัฒนานำเสนอเรื่องราวนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่มาจากบทประพันธ์หรือคิดขึ้นมาเองนะครับพัฒนาเล่าเรื่องขึ้นมาเองก็ได้ซึ่งก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเขียนบทตั้งแต่การพัฒนาโครงเรื่องการพล็อตเรื่องการเขียนทรีทเมนต์การสร้างบทสนทนาต่างๆนะครับคนที่3ซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญก็คือผู้กำกับภาพยนตร์ไดเรคเตอร์คนนี้ถือเป็นคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการผลิตภาพยนตร์ในการถ่ายเลยครับนะฮะเป็นคนควบคุมการถ่ายทำจนกระทั่งไปถึงขั้นของการตัดต่อนะเพื่อให้ได้ภาพยนตร์ตามสคริปต์หรือตามบทภาพยนตร์ที่ต้องการจะสื่อความหมายออกมาถัดมาคือผู้จัดการกองถ่ายผู้จัดการกองถ่ายคนนี้ก็เป็นคนที่รับผิดชอบในเรื่องของการจะทำให้การผลิตหรือการถ่ายภาพยนตร์มันขับเคลื่อนไปได้ด้วยการดูค่าใช้จ่ายควบคุมคัดเลือกคัดเลือกกลุ่มคนที่มาช่วยทำงานเพื่อใหกองถ่ายเนี่ยมันสามารถที่จะเดินไปได้ภายใต้งบประมาณนะประสานงานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้นะครับถัดมาคือผู้กำกับภาพครับขอโทษทีครับถัดมาเป็นผู้คัดเลือกนักแสดงเป็นแคสติ้งดีเรคเตอร์อันนี้ก็เป็นคนทำที่ในการคัดเลือกผู้ที่จะเป็นผู้แสดงนะฮะก็ต้องดูบุคลิกดูความสามารถในการจะสื่อนะครับของตัวนักแสดงตามบทครับถัดมาคือผู้กำกับภาพผู้กำกับภาพตัวนี้ก็คือเป็นบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการที่จะทำให้ภาพสามารถจะสื่อความหมายตามที่ผู้กำกับต้องการก็ต้องดูมุมกล้องดูแสงการจัดแสงองค์ประกอบของภาพทั้งหลายแหล่พวกนี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของผู้กำกับภาพนะครับ Director of Photography ถัดมาเป็นผู้ออกแบบภาพยนตร์ Production Designer อันนี้เป็นคนที่ทำหน้าที่ในการออกแบบฉากงานทุกอย่างในภาพยนตร์นะรวมไปถึงงานทางด้านศิลปะนะครับที่จะทำให้ภาพยนตร์มันถูกดีไซน์ถูกออกแบบมาเป็นสไตล์อย่างที่หนังเรื่องนั้นควรจะเป็นนะครับพวกนี้ก็ถือเป็นคนที่มีความสำคัญถัดมาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับซึ่งอาจจะมีหลายคนก็ได้นะครับในภาพยนตร์แต่เรื่องแต่โดยหน้าที่ของผู้ช่วยผู้กำกับก็คือหน้าที่เป็นผู้ช่วยของผู้กำกับนะในทำหน้าที่ในการกำหนดตารางการถ่ายทำกำหนดวันที่จะถ่ายทำว่าต้องถ่ายที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับแล้วบางครั้งถ้าเป็นผู้กำกับหลายคนอาจจะช่วยในตอนกำกับด้วยในฉากใหญ่ๆนะครับถัดมาเป็นผู้ตัดต่อภาพและก็เสียงคนนี้ก็มีหน้าที่ในการที่นำภาพที่ได้ถ่ายทำไปแล้วเนี่ยมาลำดับเรียบเรียงตามสคริปต์ตามบทนะครับแล้วก็เติมเสียงใส่เสียงนะเสียงประกอบเสียงเพลงให้มันช่วยอะไรสร้างบรรยากาศสร้างความรู้สึกสร้างอารมณ์ตามที่ภาพยนตร์ควรจะเป็นแล้วก็สุดท้ายคือผู้ประพันธ์เพลงในภาพยนตร์บางเรื่องจำเป็นต้องมีมิวสิกคอมโพเซอร์เพื่อที่จะทำให้ภาพยนตร์มันดูยิ่งใหญ่ดูมีความสมจริงนะครับก็ต้องประพันธ์เพลงโดยเฉพาะขึ้นมาโดยตรงก็ต้องมีคนประพันธ์เพลงด้วยนี่เป็นบุคลากรสำคัญในการผลิตภาพยนตร์นะครับในถัดมาของตอนที่2ก็พูดถึงเรื่องขั้นตอนการผลิตแล้วก็ระบบการสร้างภาพยนตร์โดยทั่วไปเนี้ยการสร้างภาพยนตร์เราจะแบ่งออกเป็นขั้นตอนใหญ่ๆอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนที่1เราเรียกว่าเป็นขั้นตอนการเตรียมการผลิตนะฮะและขั้นที่2เราเรียกว่าเป็นขั้นตอนการผลิตแล้วก็ขั้นสุดท้ายเราเรียกว่าขั้นตอนหลังการผลิตนะครับในขั้นตอนการเตรียมการผลิตเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนที่ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นขั้นตอนที่ได้มาจากหลังจากที่มีสคริปต์หรือมีบทภาพยนตร์แล้วก็เป็นหน้าที่ของทีมงานโดยเฉพาะผู้กำกับจะต้องมีการวางแผนเตรียมการผลิตหรือการถ่ายทำก็จะต้องมีการอะไรเตรียมสถานที่นะไปดูสถานที่ดูโลเคชั่นเตรียมวัสดุอุปกรณ์เตรียมทีมงาน

คัดเลือกนักแสดงนะครับรวมไปถึงเรื่องของการออกแบบฉากเป็นการวางแผนในขั้นต้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นงานในขั้นของการเตรียมการผลิตนะครับส่วนในขั้นการผลิตก็เป็นขั้นที่จะปฏิบัติการตามสิ่งที่เราเตรียมหรือวางแผนไว้ในขั้นที่1 นะครับซึ่งก็จะเป็นขั้นที่เริ่มการถ่ายทำนะก็จะต้องเป็นไปตามที่วางแผนไว้นะพยายามให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะได้แล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือเป็นขั้นหลังการผลิตนะเป็น post production ขั้นการหลังการผลิตเนี้ยก็จะเป็นหน้าที่ของผู้กำกับกับผู้ตัดต่อแหละที่จะต้องดูว่าสิ่งที่ถ่ายทำไปแล้วเนี่ยจะนำมาเชื่อมต่อนะเป็นเรื่องราวได้ตามสคริปต์เนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะครับซึ่งงานในขั้นหลังการตัดต่อก็จะประกอบไปด้วยการเอาฟิล์มที่เราถ่ายในแต่ละช็อตมาเรียงกันตามสคริปต์แล้วหลังจากนั้นก็ใส่เสียงนะครับอาจจะเป็นเสียงประกอบเสียงบรรยายเสียงเพลงนะครับผสมเสียงนะครับเพราะฉะนั้นงานขั้น post production ก็คือการตัดต่อและผสมเสียงนะครับทั้งเสียงดนตรีเสียงทุกชนิดนะครับอันนี้เป็นกระบวนการขั้นตอนผลิตภาพยนตร์โดยคร่าวๆ3ขั้นตอนนะครับทีนี้ในอีกประเด็นหนึ่งถึงเรื่องการขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ที่นักศึกษาควรทำความเข้าใจคือระบบการสร้างภาพยนตร์เนื่องจากว่าภาพยนตร์เนี่ย อย่างที่ผมเกริ่นเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นงานศิลปะที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะครับมีความเกี่ยวข้องคนหลายฝ่ายเพราะฉะนั้นระบบการสร้างเนี่ยจึงมีความแตกต่างกันไปนะครับซึ่งโดยทั่วไปโดยสากลเนี่ยก็จะแบ่งระบบการสร้างภาพยนตร์ออกเป็น2ระบบระบบแรกเราเรียกเป็นระบบโซนะเป็นสตูดิโอฟิล์มเมคกิ้งนั่นหมายความว่าเป็นการสร้างภาพยนตร์โดยบริษัทภาพยนตร์ขนาดใหญ่นะเป็นวิธีการสร้างแบบครบวงจรนะมีงบประมาณมีทีมงานครบในบริษัทพร้อมที่จะเป็นผู้ดำเนินการนะนี่ก็จะมีระบบกลไกที่ชัดเจนนะอันนี้ก็คือการสร้างในระบบสตูดิโอซึ่งในสากลก็มีในเมืองไทยเราก็มีนะครับในระบบสตูดิโอเป็นบริษัทเลยนะครับกับอีกลักษณะหนึ่งเป็นการสร้างภาพยนตร์ในระบบอิสระที่เราเรียกกันว่าหนังอินดี้หรือหนังนอกกระแสหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นหนังทุนต่ำนะเป็นลักษณะ independent film making อันนี้ก็จะสร้างโดยผู้สร้างอิสระไม่มีสังกัดนะครับก็ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของการทำกำไรนะครับคนเดียวตำแหน่งเดียวอาจจะทำหลากหลายหน้าที่นะในการผลิตภาพยนตร์อย่างนี้เป็นต้นเพื่อประหยัดงบประมาณนะครับไม่มีเงินลงทุนที่ชัดเจนนะครับอย่างที่บอกเกิดแล้วว่าไม่มีความต้องการหวังผลในเชิงของกำไรเพราะฉะนั้นระบบการสร้างอิสระจึงเกิดขึ้นนะครับในยุคปัจจุบันก็ไม่จำเป็นต้องไปอิงระบบขนาดใหญ่นะครับตอนที่3ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของในหน่วยที่5นี้พูดถึงเรื่องของการจัดจำหน่ายและก็การฉายและเผยแพร่ภาพยนตร์นะครับก็มีอยู่2เรื่องสำคัญก็คือเรื่องการจัดจำหน่ายกับการฉายและการเผยแพร่นะครับที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจนะครับการจัดจำหน่ายภาพยนตร์เนี้ยมักดำเนินการโดยบริษัทคำว่าจัดจำหน่ายในที่นี้หมายถึงว่าพอได้ภาพยนตร์มันแล้วเนี่ยก็จะนำภาพยนตร์เนี้ยไปกระจายนะเพื่อจะนำไปสู่ผู้ชมนะซึ่งก็จะมีระบบการจัดจำหน่ายนะซึ่งก็มักจะใช้บริษัทตัวแทนไม่ใช่เป็นผู้สร้างเอาไปจำหน่ายเองแต่ก็มีบางกรณีเหมือนกันนะครับที่ผู้สร้างถือหนังที่ตัวเองผลิตแล้วไปอะไรขายแทนไปขายด้วยตัวเองก็มีนะแต่น้อยโดยระบบกลไกจริงๆที่เป็นอุตสาหกรรมจริงก็จะมักจะมีบริษัทตัวแทนจำหน่ายซึ่งก็จะมีขนาดแตกต่างกันไปนะครับตั้งแต่ผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่จนกระทั่งไปถึงรายเล็กผู้จัดจำหน่ายอิสระหรือผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ต่างประเทศกรณีที่เราจะนำเสนอหนังเราไปฉายในต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นรูปแบบของบริษัทก็จะมีขนาดแตกต่างกันไปนะการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ปกติแล้วเนี่ยก็จะมีขั้นตอนอยู่4ขั้นตอนนะครับหลังจากที่เราจัดจำหน่ายเราก็ต้อง1แล้วครับต้องทำสัญญาซื้อขายฟิล์มหรือถ้าเป็นระบบดิจิทัลก็ซื้อขายเป็นไฟล์กันนะครับเป็นไฟล์แล้วก็กำหนดโปรแกรมการฉายกันแล้วก็เรื่องของการดูแลรักษานะจำหน่ายทุกทีดูแลรักษาแล้วก็การแจกจ่ายฟิล์มหรือว่าตัวไฟล์ภาพยนตร์

แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการนำภาพยนตร์ออกฉายอันนี้เป็นระบบการจัดจำหน่ายนะครับซึ่งก็จะมี4ขั้นตอนนะครับการจัดฉายและจัดเผยแพร่ภาพยนตร์นะครับก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือพอจัดจำหน่ายพอหนังไปถึงที่แล้วก็ต้องมีการจัดฉายและคือเผยแพร่นะครับซึ่งไอ้การจัดฉายและรวมไปถึงการจัดจำหน่ายด้วยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางด้านการส่งเสริมการตลาดนะซึ่งจำเป็นต้องมีเรื่องของใช้ชีพทางด้านการโฆษณาการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายเข้ามามีส่วนช่วยทำให้ประชาชนได้รู้จักจูงใจอยากสนใจอยากจะดูอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายการตลาดต้องมีการวางแผนต้องมีการวิเคราะห์ตลาดวิเคราะห์ผู้นะกำหนดงบประมาณในการจะสื่อสารนะครับจะดึงดูดจะสื่อสารยังไงจะโฆษณายังไงให้คนเข้ามาดูหนังมากที่สุดแล้วก็ต้องมีระบบการติดตามประเมินผลด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อพูดถึงการจัดฉายภาพยนตร์ก็หนีไม่พ้นว่าจะต้องพูดถึงเรื่องของโรงภาพยนตร์นะเพราะการจัดฉายและเผยแพร่ภาพยนตร์เนี่ยถือเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะแล้วก็แหล่งที่สำคัญที่ถือว่าเป็นแหล่งรายได้เงินหลักก็ว่าได้นะครับก็คือโรงภาพยนตร์นะครับทีนี้เมื่อพูดถึงโรงภาพยนตร์เนี่ยในประเทศไทยเราก็มีพัฒนาการของโรงภาพยนตร์อยู่3ยุคนะครับที่นักศึกษาน่าจะทำความเข้าใจนะครับยุคแรกนี้เป็นโรงภาพยนตร์ที่เราเรียกกันว่าโรงภาพยนตร์เดี่ยวเป็น stand alone อันนี้ก็หมายความว่าเป็นโรงภาพยนตร์ที่มีการสร้างอาคารขนาดใหญ่นะครับพื้นที่จำนวนมากแล้วเป็นโรงที่สามารถบรรจุคนตั้ง700คนหรือถึง 1,500 คนนะครับมีจอเพียงจอเดียวก็ฉายวันหนึ่งได้แค่เรื่องหนึ่งก็ประมาณสัก 3-4 รอบนะครับถัดจากนั้นมาก็พัฒนาการมายุคที่2ก็เป็นโรงภาพยนตร์ที่เรียกว่ามินิเธียเตอร์นะครับมินิเธียเตอร์ก็ขนาดโรงภาพยนตร์ก็เล็กลงนะครับอยู่ได้สัก150ถึง300คนต่อโรงนะครับในโรงภาพยนตร์มินิเธียเตอร์แห่งแต่ละแห่งก็จะมีอยู่3หรือ4ถึง6โรงนะครับใช้ทุนไม่มากนักแล้วพัฒนาการระยะสุดท้ายเป็นยุคที่3เป็นโรงภาพยนตร์ที่เรียกว่ามัลติเพ็กซ์อันนี้ก็คือเป็นโรงภาพยนตร์ที่อะไรมีพัฒนาการเรื่องของการนำระบบการฉายคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ระบบเสียงระบบภาพที่มันมีความชัดเจนมีการตกแต่งสถานที่ให้มัน สวยงามนะทันสมัยหรูหรานะแล้วก็มีการให้บริการกิจกรรมอื่นเข้ามานะครับก็จะมีโรงอยู่ในสังกัดแต่ละแห่งก็6ถึง20โรงได้ซ้ำไปนะครับมีเรื่องของจำนวนที่นั่งก็200ถึง 1,000 กว่าก็มีนะครับก็เป็นลักษณะของโรงภาพยนตร์ในระบบมัลติเพ็กซ์นะครับซึ่งปัจจุบันในเมืองไทยที่รู้จักกันดีก็หนีไม่พ้นเมเจอร์ซีนิเพ็กซ์หรือไม่ก็เป็น SF นะครับซีนิม่าเป็นต้นนะครับนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาที่สำคัญของในหน่วยที่5นะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คงจะเป็นประเด็นสำคัญที่น่าสนใจที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับจากเอกสารการสอน

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อย่ารีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันสนใจติดต่อ025047777

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: The root of the word ceramic is the Greek keramos, meaning something burned. In the past, the most widely used ceramics were traditional ceramics made from clay. At first, they were called chinaware, to honour the Chinese craftsmen who pioneered the art. There is a question. Can you really make your own ceramics? You never know if you don't try. Let's try doing pottery according to our imaginations. You don't need a background in art to do it. You'll end up with a one-of-a-kind artwork from your own hands that you can be proud of. You can boast to the world, "This came from my two hands." Today, Hello English is taking you to Pop Art Barn 36 to study sculpting and painting your own ceramic ware. Clear your schedule and reserve a lesson.
1: กิจกรรมของที่โรงเรียนก็มีคอร์สปั้นนะคะเป็นปั้นเซรามิกก็จะมีดินให้แล้วก็นักเรียนทุกคนเนี่ยปั้นในสิ่งที่เราอยากทำนะคะแล้วก็มีขั้นตอนในการปั้นวันนี้เป็นงานปั้นค่ะแล้วเดี๋ยวอีกทีนึงพอเราปั้นเสร็จแล้วเราจะเอาไปฝากเข้าเตาเผาแล้วก็จะกลับมาเพ้นนะคะแล้วค่อยมาเห็นว่าผลงานของเราจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็ขั้นตอนของวันนี้นะคะก็คือว่างานปั้นค่ะงานปั้นเราจะใช้ดินปั้นก็ปั้นมาจะเป็นอย่างนี้นี่คือดินเป็นดินสโตนแวร์นะคะปั้นด้วยมือนะคะเป็นมีวิธีการปั้นก็มีทั้งเป็นแบบพินช์คือใช้มือกดนะคะแล้วก็มีเป็นแบบคอยล์คือขึ้นเป็นเส้นๆเป็นวงๆนะคะหรือเป็นแบบสลับคือใช้ดินมาอัดให้มันเป็นแผ่นก่อนแล้วก็ตัดเป็นรูปนะคะก็มีหลายแบบนักเรียนทุกคนก็ใช้ไอเดียตัวเองในการออกแบบงานของตัวเองนะคะก็เสร็จแล้วพอเราปั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องทิ้งให้แห้งอันนี้ก็คือจะเป็นดินที่แห้งแล้วคือสีมันจะอ่อนลงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเข้าเตาเผาพอเผาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ผลงานแบบนี้ค่ะดินมันจะออกเป็นดินขาวๆแบบนี้อันนี้คือเผาดิบเผารอบแรกเมื่อตอนเผาดิบเนี่ยเราได้เนี่ยเราจะมาเพ้นเอามาระบายสีนะคะพอเราระบายสีเนี่ยมันจะเป็นสีเฉพาะของเขาเลยนะคะเป็นสีใต้เคลือบนะพอเพ้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปชุบเคลือบนะคะเมื่อเราชุบเคลือบเสร็จแล้วจะไปเผาอีกทีนึงผลงานที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะก็คือจะเป็นเงางามอย่างนี้นะคะสวยงาม

รายการ Hello English สัปดาห์นี้เราพาไปชมการทำกระถางแฮนด์เมดที่ใช้เทคนิคการเผาแบบญี่ปุ่นโบราณที่เรียกว่าราคุจะมีเทคนิควิธีการทำอย่างไรติดตามรับชมกันได้ในช่วง English Magazine นะคะจากนั้นไปรู้จักกับคุณสมภทัยเหรียญทองหญิงแกร่งมากความสามารถคนหนึ่งเธอจะมาเล่าประสบการณ์ในการทำงานที่หลากหลายให้เราได้ฟังกันอย่าลืมติดตามรับชมกันได้ในรายการ Hello English ทางช่อง STU Channel นะคะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
7: เอ้า
6: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
8: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
9: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
10: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
11: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
12: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
13: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
14: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
15: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
13: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
9: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
16: เรียนมสท.ดีอย่างไร
17: ผมคิดว่าเรื่องความรู้เนี่ยมันมีมากมายเสมอนะครับแล้วก็ในการทำงานทุกวันนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมพบเจอว่าจะเป็นความรู้องค์รวมครับก็คือเป็นเรื่องของตัวสหวิทยาการความรู้ด้านเดียวนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีครับถ้ามีความรู้ในเชิงลึกแต่ผมมองว่าในการที่ไปช่วยบุคคลอื่นให้ความรู้บุคคลอื่นถ้าเรามีความรู้ในหลายด้านก็สามารถจะประยุกต์ใช้ได้ดีมากขึ้นก็ตั้งใจเรียนเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆแล้วก็ที่ผมเลือกมสท.นั้นก็เพราะว่ามสท.เนี่ยเปิดโอกาสให้เราสามารถทํางานไปด้วยเรียนไปได้โดยง่ายครับแล้วก็มีช่องทางมีสื่อต่างๆให้เราศึกษาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาก็ศึกษามสท.มาตั้งแต่ปี2543ครับก็เกือบ20ปีแล้วก็ได้นำความรู้จากนี้ไปใช้ประกอบการทำงานตลอดมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้จะเป็นการบรรยายชุดวิชาวิธีสบัญญัติ1นะคะในหน่วยที่5ในเรื่องของอำนาจและหน้าที่ของศาลนะคะตอนนี้จะเป็นตอนที่1นะคะนี่เรามาดูหลังจากเราได้เรียนไปในหน่วยก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะเราจะมาดูตอนต่อไปว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะในเรื่องของขอบเขตการใช้อำนาจของศาลเนี่ยนะคะในประมวลวิธีพิจารณาความนะคะแพ่งมาตรา15เนี่ยบัญญัติให้ศาลเนี่ยจะต้องใช้อำนาจภายในเขตอำนาจของตนเองตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อยู่แล้วนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยแม้ในมาตรา15จะห้ามศาลใช้อำนาจนอกเขตศาลแต่ก็ไม่ได้เป็นบทห้ามที่เป็นเด็ดขาดเพราะว่ามีข้อยกเว้นไว้นะคะแน่นอนนะคะว่าศาลเนี่ยจะต้องใช้อำนาจภายในเขตอำนาจของตนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อยู่แล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ในมาตรา15เนี่ยนะคะจะห้ามศาลใช้อำนาจนอกเขตศาลนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นบทห้ามโดยเด็ดขาดเพราะมีข้อยกเว้นไว้อย่างที่เมื่อสักครู่ได้บอกไปแล้วนะคะก็คือในมาตรา15นะคะอนุ3ถึงอนุ1ถึงอนุ3นะคะให้ศาลสามารถใช้อำนาจนอกเขตศาลได้นะคะเนี่ยศาลเนี่ยจะใช้อำนาจนอกเขตศาลได้เนี่ยจะมีอยู่3กรณีด้วยกันนะคะก็คือเป็นกรณีแรกเนี่ยเมื่อบุคคลที่ถูกซักถามนะคะหรือว่าถูกตรวจหรือว่าเจ้าของทรัพย์หรือเจ้าของสถานที่จะถูกตรวจเนี่ยไม่ได้ยกเรื่องของเขตอำนาจศาลขึ้นคัดค้านอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นประการแรกนะคะส่วนประการที่2เนี่ยก็คือว่ากรณีที่ออกหมายเรียกคู่ความนะคะหรือว่าบุคคลภายบุคคลนอกเขตศาลเนี่ยถ้าประสงค์จะให้หมายเรียกมีผลเหมือนกับหมายที่ออกโดยศาลที่มีเขตอำนาจเนี่ยต้องให้ศาลซึ่งอยู่ในอำนาจเนี่ยได้สลักหมายเอาไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือข้อยกเว้นประการที่2นะคะส่วนข้อยกเว้นประการที่3ก็คือว่าหมายบังคับคดีหมายจับแล้วก็กักขังเนี่ยสามารถบังคับได้ทั่วราชอาณาจักรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน3ประการที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ศาลเนี่ยจะใช้อำนาจนอกเขตศาลได้นะคะเนี่ยก็มีอยู่3กรณีนักศึกษาก็ลองดูนะคะในระหว่างที่อาจารย์ได้บรรยายเนี่ยนักศึกษาเนี่ยหยิบประมวลขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็เปิดมาตราเนี่ยลองอ่านมาตราตามที่อาจารย์ได้บรรยายไปอย่างตอนนี้เราพูดถึงมาตรา15นักศึกษาก็ลองเปิดดูนะคะว่ามาตรา15เนี่ยได้บัญญัติไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะนี่เรามาดูต่อไปนะคะว่ากระบวนพิจารณานะคะเมื่อมีการยื่นคำขอหรือคำแถลงหรือในกรณีที่ศาลเนี่ยสั่งได้เองมีอะไรบ้างนะคะในกรณีนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับมาตรา21นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสนอคำขอหรือว่าคำแถลงต่อศาลนะคะอย่างที่นักศึกษาลองดูซิว่ามาตรา21เนี่ยบัญญัติไว้ว่าอย่างไรนะคะพอดูแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยได้กำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการในการดำเนินกระบวนการพิจารณาในส่วนของการมีคำสั่งนะคะในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องของคำขอหรือว่าคำแถลงหรือในกรณีที่ศาลสั่งได้เองเอาไว้นะคะคือมีอะไรบ้างกรณีแรกก็เป็นกรณีที่ศาลเนี่ยมีคำสั่งนะคะเมื่อคู่ความเนี่ยมีคำขอหรือคำแถลงกรณีนี้เนี่ยศาลจะมีคำสั่งได้ต่อเมื่อคู่ความเนี่ยนะคะได้มีการเสนอคำขอหรือคำแถลงเข้ามานะคะส่วนการเสนอคำขอหรือคำแถลงเนี่ยจะทำในรูปแบบใดนั้นเนี่ยเราก็ไปดูที่บัญญัติไว้ในมาตรา21อายุอนุ1นะคะอันนี้เป็นกรณีแรกส่วนกรณีที่2ก็คือกรณีที่ศาลมีคำสั่งได้เองนะคะโดยที่คู่ความไม่ต้องมีคำขอหรือคำแถลงเข้ามาเลยนะคะซึ่งหมายความรวมถึงกรณีที่คู่ความเนี่ยไม่มีสิทธิที่จะขอให้ศาลมีคำสั่งแต่ศาลเนี่ยสามารถที่จะสั่งได้เองนะคะตามที่ศาลเห็นสมควรหรือว่าเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะให้ศาลเนี่ยสามารถที่จะสั่งได้นะคะเช่นอะไรบ้างเช่นการที่ศาลจะสั่งให้เลื่อนการพิจารณาคดีออกไปนะคะเพราะกิจธุระของศาลตามมาตรา38หรือการสั่งเลื่อนคดีเพราะคู่ความมรณะนะคะตามมาตรา42เหล่านี้เป็นต้นนะคะกรณีนี้เนี่ยศาลจะมีคำสั่งได้เองโดยที่คู่ความเนี่ยไม่ต้องมีคำขอหรือคำแถลงนะคะส่วนหลักเกณฑ์นะคะและวิธีการนำเสนอคำขอหรือคำแถลงแล้วก็กระบวนการใน

การพิจารณาเกี่ยวกับคำขอหรือคำแถลงนะคะตามมาตรา21อายุอนุ1เนี่ยได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ว่าอย่างไรนักศึกษาลองเปิดดูนะคะก็มีหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการดังนี้ก็คือ1ในเรื่องของรูปแบบนะคะในเรื่องของรูปแบบแล้วก็วิธีการในการนำเสนอในการเสนอคำขอและคำแถลงนะคะกรณี2ก็เป็นการให้โอกาสคู่ความอีกฝ่ายได้คัดค้านคำขอหรือคำแถลงนั้นนะคะกรณีที่3เป็นการไต่สวนคำขอหรือคำแถลงแล้วก็กรณีที่4แล้วก็เป็นเรื่องของการมีคำสั่งนะคะเรามาดูกรณีแรกรูปแบบและวิธีการนะคะเสนอคำขอหรือคำแถลงนะคะในการเสนอคำขอหรือคำแถลงเนี่ยคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็สามารถที่จะเสนอคำขอหรือคำแถลงต่อศาลได้3วิธีนะคะมีวิธีอะไรบ้างวิธีแรกก็คือทำเป็นหนังสือนะคะแล้วก็ทำเป็นวิธีที่2ก็ทำเป็นคำร้องนะคะหรือวิธีที่3ก็คือการทำด้วยวาจาส่วนกรณีใดจะต้องทำเป็นหนังสือหรือว่าทำเป็นคำร้องนั้นเนี่ยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะคะแต่ถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดเอาไว้โดยเฉพาะเลยเนี่ยว่าจะต้องทำเป็นหนังสือหรือต้องทำเป็นคำร้องเนี่ยก็สามารถเสนอคำขอหรือคำแถลงด้วยวาจาก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบและวิธีการเสนอคำขอหรือคำแถลงส่วนการเสนอคำขอหรือคำแถลงด้วยวาจานั้นเนี่ยจะกระทำได้ต่อเมื่อเป็นกรณีที่ศาลเนี่ยออกนั่งพิจารณาและต้องทำในขณะที่ศาลออกนั่งพิจารณาด้วยนะคะโดยเมื่อมีการเสนอคำขอหรือคำแถลงด้วยวาจาแล้วเนี่ยศาลท่านก็จะมีหน้าที่ที่จะต้องจดข้อความซึ่งเป็นสาระสำคัญของคำขอหรือคำแถลงนั้นโดยเอาไว้ในรายงานและก็ในรายงานกระบวนการพิจารณาด้วยนะคะกรณีที่สองที่เราพูดถึงเมื่อตอนต้นก็คือการให้โอกาสคู่ความอีกฝ่ายคัดค้านคำขอหรือคำแถลงนั้นนะคะเมื่อมีการเสนอหรือยื่นคำขอคำแถลงต่อศาลแล้วเนี่ยโดยทั่วไปก่อนศาลจะมีคำสั่งเนี่ยศาลก็จะให้โอกาสคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้มีโอกาสคัดค้านนะคะซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้คู่ความฝ่ายนั้นเนี่ยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ทราบถึงคำขอและมีโอกาสได้โต้แย้งคัดค้านได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรณีที่สองส่วนกรณีที่สามเป็นเรื่องของการไต่สวนคำขอหรือคำแถลงการไต่สวนเป็นยังไงนะคะแม้ว่าประมวลวิธีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคำแพ่งนะคะมาตรา21อนุ4เนี่ยจะไม่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะนะคะว่าการสั่งคำขอนั้นเนี่ยศาลจะมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอได้โดยไม่ต้องทำการไต่สวนก็ตามแต่ว่าเมื่อการพิจารณาคำขอและการดำเนินกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการมีคำสั่งนั้นเนี่ยศาลสามารถมีคำสั่งได้โดยไม่จำเป็นต้องไต่สวนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมาตรา21อนุ4เนี่ยก็ให้ศาลมีอำนาจทำการไต่สวนก่อนมีคำสั่งได้ตามที่ศาลเห็นสมควรนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการไต่สวนคำขอหรือคำแถลงต่อมาเป็นเรื่องของเรื่องที่4ก็คือการมีคำสั่งนี้เมื่อพอศาลเนี่ยได้ไต่สวนคำร้องหรือคำขอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะศาลก็จะสั่งตามคำร้องหรือคำขอนั้นนะคะหรือยกคำร้องนะคะหรือยกคำขอโดยหากเป็นคำขอที่ขออนุญาตศาลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะศาลก็จะนะคะสั่งอนุญาตให้ทำตามคำขอหรือว่าไม่อนุญาตนะคะหากศาลไม่อนุญาตในทางปฏิบัติก็จะใช้วิธีการสั่งยกคำร้องหรือยกคำขอตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา131อนุ1นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการมีคำสั่งนี้เรามาดูหัวข้อต่อไปในเรื่องอำนาจศาลในการไกล่เกลี่ยนะคะเราก็เคยได้ยินเรื่องของการไกล่เกลี่ยอยู่เสมอๆนะคะในยุคปัจจุบันนี้นะคะเราก็มาดูซิเนี่ยในประมวลวิธีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยได้บัญญัติในเรื่องการไกล่เกลี่ยไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะนักศึกษาลองเปิดดูประมวลนะคะในมาตรา19มาตรา20แล้วก็มาตรา20ทวินะคะมาตรา19เนี่ยนะคะก็จะให้อำนาจศาลเนี่ยสั่งไว้ให้อำนาจศาลเนี่ยสั่งให้คู่ความทุกฝ่ายหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมาศาลด้วยตนเองตามที่ศาลเห็นสมควรส่วนในมาตรา20ก็ให้อำนาจศาลในการที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่ความตกลงมีประนอมยอมความกันในข้อพิพาทได้โดยที่ไม่ว่าคดีนั้นเนี่ยจะดำเนินการไปแล้วเพียงใดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการไกล่เกลี่ยจะต้องกระทำก่อนมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีนะคะเราต้องทำก่อนนะในทางปฏิบัติเนี่ยศาลจะทำการไกล่เกลี่ยคดีนะคะก่อนวันสืบพยานในทางปฏิบัติเนี่ยก็จะทำก่อนวันสืบพยานหรือว่ามีการนัดทำการไกล่เกลี่ยโดยเฉพาะในวันใดก็ได้นะคะโดยที่บทบัญญัติในมาตรา20นี้เนี่ยนะคะนอกจากจะใช้ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นแล้ว

เนี่ยยังใช้ในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา20ใช้ได้หมดเลยตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกานะคะเดิมเนี่ยศาลจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยเองเท่านั้นนะคะส่วนวิธีปฏิบัติของศาลในการไกล่เกลี่ยเพื่อป้องกันข้อครหาเนี่ยศาลก็จะทำการไกล่เกลี่ยโดยเปิดเผยนะคะโดยต่อหน้าคู่ความเสมอนะคะซึ่งบางครั้งบรรยากาศของการไกล่เกลี่ยก็จะทำต่อหน้าบุคคลหลายฝ่ายก็พอทำหน้าต่อหน้าบุคคลหลายฝ่ายแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การเจรจาตกลงประสบความสำเร็จได้ค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าถ้าหากศาลทำไปโดยลำพังก็จะเสี่ยงต่อการถูกครหานะคะหรืออาจถูกร้องเรียนได้เนื่องจากว่าไม่มีกฎหมายรองรับดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการเพิ่มบทบัญญัติในมาตรา20ทวิขึ้นมานะคะเกี่ยวกับอำนาจศาลในการสั่งเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยให้เป็นการลับนะคะและให้มีผู้ทำการไกล่เกลี่ยได้แล้วก็จะให้ทำการไกล่เกลี่ยเนี่ยมันเกิดความคล่องตัวแล้วก็เกิดประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบทบัญญัติของมาตรา20ทวิเนี่ยเกี่ยวกับอำนาจศาลในการสั่งเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยเป็นการลับเนี่ยนะคะให้มีผู้ดำเนินการไกล่เกลี่ยเนี่ยได้ทำให้การไกล่เกลี่ยนั้นเนี่ยมีโอกาสสำเร็จแล้วก็มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยบทบัญญัตินี้เนี่ยในเรื่องของการไกล่เกลี่ยเนี่ยมีสาระสำคัญอย่างไรบ้างนะคะก็มีสาระสำคัญดังนี้2ประการนะคะ2ประการนะคะก็คือประการแรกเนี่ยให้อำนาจศาลสั่งทำการไกล่เกลี่ยเป็นการลับเฉพาะต่อหน้าตัวคู่ความนะคะทุกฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยจะมีทนายความอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามนะคะก็วรรคหนึ่งเนี่ยซึ่งการไกล่เกลี่ยโดยศาลหรือผู้พิพากษานี้เนี่ยให้ถือเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาอย่างหนึ่งที่ประมวลปวิพของเราเนี่ยมาตรา36เนี่ยกำหนดให้ต้องกระทำในศาลต่อหน้าคู่ความที่มาศาลโดยเปิดเผยเว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นที่กฎหมายให้เดินดำเนินคดีโดยรับนะคะโดยรับหลังคู่ความได้เนี่ยแต่ในกรณีของการไกล่เกลี่ยนี้เนี่ยเป็นบทบัญญัติให้ศาลใช้อำนาจตามที่ศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอศาลก็จะสั่งให้ดำเนินการเป็นการลับก็ได้นะคะซึ่งการดำเนินการไกล่เกลี่ยเป็นการลับนี้เนี่ยศาลก็จะทำนะคะเฉพาะต่อหน้าคู่ความโดยจะให้ทนายความอยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้นะคะหรือจะทำต่อหน้าเฉพาะคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นบทบัญญัติของมาตรานี้นะคะเหตุที่มีบัญญัติเช่นนี้เนี่ยก็เพื่อจะเปิดโอกาสให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจนะคะในการที่จะพูดคุยหรือชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับคู่ความสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นการเฉพาะได้นะคะเพื่อให้คู่ความเนี่ยมีโอกาสทราบถึงผลดีผลเสียหรือรับรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการประนีประนอมยอมความนะคะเพราะการไกล่เกลี่ยเนี่ยหากทำต่อหน้าบุคคลอื่นเป็นจำนวนมากอาจทำให้คู่ความไม่กล้าเปิดเผยข้อเท็จจริงบางเรื่องนะคะกับบุคคลที่ตนเนี่ยไม่อยากจะให้ทราบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการในข้อแรกนะคะส่วนข้อที่2ก็คือผู้ทำการไกล่เกลี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นการไกล่เกลี่ยที่เป็นกระบวนการพิจารณาที่ทำในศาลโดยผู้พิพากษาซึ่งอาจจะเป็นผู้พิพากษาเจ้าสำนวนนั้นเองหรือผู้พิพากษาชุดที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยต่างหากก็ได้นะคะในทางปฏิบัติเนี่ยหากคดีระบบการไกล่เกลี่ยแล้วเนี่ยจะใช้ผู้พิพากษาคณะไกล่เกลี่ยต่างหากจากผู้พิพากษาที่เป็นเจ้าของสำนวนหรือองค์คณะในการพิจารณาให้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยเพราะว่าถ้าให้เพราะผู้พิพากษาที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยคดีหากไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จต้องมานั่งพิจารณาคดีอีกเนี่ยอาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกคู่ความที่มีความกังวลว่าผู้พิพากษานั้นอาจทราบข้อเท็จจริงจากไกล่เกลี่ยมาบ้างแล้วหากจะต้องมาทำการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นเกรงว่าจะมีผลต่อการรับฟังพยานหลักฐานหรือใช้ดุลพินิจได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยศาลก็จะมีระบบไกล่เกลี่ยก่อนวันสืบพยานนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไกล่เกลี่ยนะคะนี้ก็จบเนื้อหานะคะของตอนที่1ไว้เท่านี้นะคะนี้เรื่องต่อไปเนี่ยนะคะเราจะพูดถึงเรื่องการคำนวณระยะเวลานะคะการคำนวณระยะเวลานั้นเนี่ยปวิพของเราเนี่ยก็ไม่ได้บัญญัติวิธีการคำนวณระยะเวลาไว้โดยเฉพาะแต่ว่ามาตรา22เนี่ยบัญญัติไว้ให้คำนวณตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยระยะเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา22เนี่ยของปวิพเนี่ยก็บัญญัติว่าการกำหนดระยะเวลาทั้งปวงเนี่ยไม่ว่ากฎหมายจะกำหนดไว้หรือศาลเป็นผู้กำหนดก็ดีเนี่ยเพื่อให้ดำเนินหรือมิให้ดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆก่อนสิ้นระยะเวลานั้นเนี่ยให้ศาลคำนวณตามบทบัญญัติ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยระยะเวลานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการคำนวณระยะเวลาเนี่ยก็ไปดูนะคะปพพ.ของเราได้เลยนะคะนี้ต่อมาเป็นเรื่องของการขยายหรือย่นระยะเวลาการขยายหรือย่นระยะเวลานี้เนี่ยนะคะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยบัญญัติเอาไว้ในมาตรา23นักศึกษาลองเปิดดูนะคะตามบทบัญญัติแห่งมาตรา23เนี่ยให้อำนาจศาลที่จะมีคำสั่งให้ขยายนะคะหรือย่นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายอื่นๆนะคะที่เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาเพื่อให้มีการดำเนินกระบวนพิจารณาภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะหรือห้ามไม่ให้ดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆก่อนสิ้นระยะเวลานั้นรวมทั้งระยะเวลาที่ศาลกำหนดตามบทบัญญัติแห่งมาตรา23นะคะในเรื่องของการขยายหรือย่นระยะเวลาไว้มีอะไรบ้างนะคะข้อ1เลยนะคะก็คือการยื่นคำขอขยายหรือย่นระยะเวลาเนี่ยต้องยื่นก่อนระยะเวลาจะสิ้นสุดลงนะคะการขอขยายหรือย่นระยะเวลานั้นเนี่ยต้องยื่นก่อนระยะเวลาสิ้นสุดจะต้องเป็นกรณีที่มีพฤติการพิเศษว่าคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายหรือศาลได้กำหนดไว้ซึ่งพฤติการพิเศษนี้จะเป็นพฤติการที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากเหตุการณ์ธรรมดาปกตินะคะซึ่งกรณีใดที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นอันจะทำให้เกิดการขัดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการดำเนินกระบวนพิจารณาที่จะต้องทำนั้นให้ไม่สามารถทำได้ภายในกำหนดแต่ไม่ถึงขนาดต้องเป็นเหตุสุดวิสัยนะคะก็สามารถขอขยายหรือย่นระยะเวลาได้โดยที่คู่ความที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องนะคะต่อศาลเพื่อขอขยายหรือย่นระยะเวลาในคำร้องจะต้องปรากฏพฤติการพิเศษด้วยนะคะว่าเหตุใดจึงไม่สามารถดำเนินการภายในกำหนดได้และพฤติการพิเศษนั้นจะต้องไม่ใช่เกิดจากความบกพร่องอันเกิดจากการละเลยของคู่ความหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ยื่นคำขอหรือเป็นเรื่องของกิจตุละของผู้ขอเช่นการที่ไม่ดำเนินการเสียแต่เนิ่นๆเพราะว่าหลงลืมอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะส่วนข้อที่2การย่นหรือขยายระยะเวลาเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาแล้วเนี่ยกรณียื่นคำขอขยายหรือย่นระยะเวลาเมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้วคู่ความจะขอได้ต่อเมื่อมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถยื่นคำขอได้ก่อนกำหนดโดยจะต้องแสดงถึงเหตุสุดวิสัยไว้ในคำร้องด้วยสุดวิสัยหมายความถึงอะไรหมายความถึงพฤติการใดๆที่เกิดขึ้นซึ่งไม่สามารถที่จะป้องกันได้ทำให้ศาลเนี่ยไม่สามารถจะมีคำสั่งหรือคู่ความไม่สามารถจะยื่นคำขอขยายระยะเวลาได้นะคะไม่ต้องส่วนเหตุสุดวิสัยตามมาตรา23เนี่ยไม่ต้องถึงขนาดจะเป็นเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา8ดังนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องเกิดจากภัยธรรมชาติและอาจจะเป็นเหตุเดียวกับพฤติการพิเศษที่ขอขยายหรือย่นระยะเวลาก็ได้นะคะดังนั้นหากมีการยื่นคำขอขยายหรือย่นระยะเวลาภายหลังเมื่อพ้นกำหนดเวลาผู้ขอจะต้องอ้างพฤติการพิเศษเหล่านั้นที่ไม่อาจจะยื่นคำขอได้ภายในกำหนดเวลาตามกฎหมายและผู้ขอจะต้องอ้างเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจยื่นคำขอขยายระยะเวลาก่อนสิ้นระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ด้วยจะอ้างเพียงเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งก็ยังไม่ถือว่าเป็นคำร้องขอขยายหรือย่นระยะเวลาตามมาตรา23นะคะนี้พอเรามาดูถึงเรื่องการขยายหรือย่นระยะเวลาแล้วนี่นะคะเรามาดูในเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายนะคะเรานักศึกษาเปิดไปเลยนะคะมาตรา24มาตรา24เนี่ยก็ให้อำนาจศาลชั้นต้นที่จะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดในเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายนะคะตามที่คู่ความขอให้ศาลยกปัญหาข้อกฎหมายขึ้นวินิจฉัยซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะคะก็คือ1จะต้องเป็นคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นการขอให้ศาลยกข้อกฎหมายขึ้นวินิจฉัยเนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่คดีเนี่ยอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังควรจะต้องดำเนินการก่อนที่มีการสืบพยานเสร็จด้วยคู่ความเนี่ยอาจจะมีคำร้องคำขอหรือศาลเห็นเองนะคะการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยเป็นดุลพินิจของศาลนะคะการวินิจฉัยเบื้องต้นเนี่ยปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยไม่ได้เป็นบทบัญญัติให้ศาลเนี่ยจะต้องทำการชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายทุกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นน่ะในส่วนในข้อที่4ก็คือต้องเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้นนะคะศาลจะทำวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของนั้นส่วนเรื่องการอุทธรณ์คำสั่งเนี่ยนะคะก็โดยทั่วไปก่อนที่ศาลชั้นต้นจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาด

หากศาลมีคำสั่งใดๆในระหว่างนั้นจะถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามไม่ให้คู่ความอุทธรณ์คำสั่งนั้นในระหว่างพิจารณาแต่การที่ศาลชั้นต้นมีคำวินิจฉัยชี้ขาดในเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายแล้วเนี่ยทำให้คดีเสร็จสิ้นไปทั้งเรื่องหรือว่าเสร็จสิ้นไปบางประเด็นนะคะมาตรา24วรรคท้ายมิให้ถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาและเป็นคำสั่งที่คู่ความเนี่ยสามารถอุทธรณ์ได้ทันทีนะคะตามมาตรา227และมาตรา228นะลองไปเปิดดูนะคะต่อไปอีกเป็นเรื่องของการสั่งวิธีการชั่วคราวนะคะนักศึกษาเปิดมาตรา25มาตรา25เนี่ยเป็นบทบัญญัติให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องที่คู่ความเนี่ยขอนะคะโดยให้ศาลเนี่ยกำหนดวิธีการอย่างใดๆเพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่ความในระหว่างพิจารณาหรือว่าบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งและศาลเนี่ยจะต้องมีคำสั่งโดยไม่ชักช้าด้วยนะคะซึ่งแสดงว่าศาลเนี่ยจะต้องรีบดำเนินการสั่งโดยเร็วเพราะว่าล่าช้านี่จะเกิดความเสียหายก่อคู่ความได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการขอนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของการคัดค้านนะคะการคัดค้านของคู่ความการคัดค้านของคู่ความเนี่ยจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์มีอะไรบ้าง1เป็นกรณีที่ศาลเนี่ยตั้งข้อถามหรือคำถามออกคำสั่งหรือชี้ขาดเกี่ยวกับด้วยการดำเนินคดีนะคะกรณีที่2เมื่อคู่ความเห็นว่าข้อถามหรือคำถามเนี่ยออกคำสั่งหรือชี้ขาดนั้นไม่ชอบหมายก็เลยคัดค้านนะคะในเรื่องในกรณีที่3ก็เมื่อคัดค้านแล้วเนี่ยศาลจะต้องจดข้อถามหรือคำสั่งชี้ขาดนั้นและสภาพแห่งการคัดค้านไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาส่วนเหตุผลในการคัดค้านศาลจะจดไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาด้วยหรืออาจจะสั่งให้คู่ความเนี่ยยื่นคำแถลงคัดค้านเป็นหนังสือเพื่อจะให้ศาลเนี่ยรวมไว้ในสำนวนความด้วยก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการคัดค้านนะคะต่อมาเรามาดูนะคะการพิจารณาที่ผิดระเบียบนะคะนักศึกษาเปิดนะคะมาตรา27นะคะสาระสำคัญมาตรา27ก็ต้องเป็นการกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนะคะกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบหมายถึงอะไรหมายถึงว่ากระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเป็นกระบวนการพิจารณาที่ไม่ได้ปฏิบัติตามนะคะบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความยุติธรรมหรือเกี่ยวด้วยกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนจึงเป็นกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนะคะสาระสำคัญที่2ก็คือการเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบก็คือการเพิกถอนเนี่ยศาลสามารถทำได้เป็น2ทางก็คือกรณีแรกก็คือศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนหรือแก้ไขเองโดยที่ไม่มีคู่ความฝ่ายใดร้องขอกรณีที่ศาลมีคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขเองนั้นเนี่ยศาลสามารถสั่งเมื่อใดก็ได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลานะคะส่วนกรณีที่2กรณีที่คู่ความยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องนะคะให้ศาลสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกรณีที่คู่ความยื่นคำขอให้ศาลเพิกถอนหรือแก้ไขตามมาตรา27วรรค1คู่ความจะต้องยื่นคำขอได้ต้องเป็นคู่ความที่ต้องได้รับความเสียหายนะคะจากการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบดังกล่าวข้างต้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนพิจารณาที่คำสั่งเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบส่วนการสั่งแก้ไขกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบเนี่ยคะจะเป็นกรณีที่นะคะศาลเนี่ยกระบวนการพิจารณาเนี่ยไม่ได้ผิดระเบียบเสียทั้งหมดเพียงแต่มีความบกพร่องบางประการจึงไม่จำเป็นที่ศาลจะต้องขอเพิกถอนไปเสียทั้งหมดนะคะศาลเนี่ยจะไม่เพิกถอนกระบวนการพิจารณาไปเสียทั้งหมดเพียงแต่สั่งให้แก้ไขก็เพียงพอแล้วนะคะการที่ศาลจะสั่งเนี่ยศาลก็จะสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ศาลเห็นสมควรนะคะเป็นกรณีที่ศาลเนี่ยถ้าเกิดว่าศาลเห็นว่ายังไม่สมควรจะเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบแต่ศาลจะสั่งตามที่ศาลเห็นสมควรเนี่ยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกรณีที่เห็นว่าผิดระเบียบนะคะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญและก็ไม่กระทบต่อความยุติธรรมเนี่ยศาลก็จะไม่สั่งให้เพิกถอนหรือแก้ไขนะคะโดยที่ให้ศาลก็จะให้ดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปก็ได้นะคะนี้เรามาดูต่อไปนะคะในนี้เราดูเรื่องของการเพิกถอนการแก้ไขกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบแล้วนะคะในเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณาในต่างประเทศนักศึกษาก็ลองดูมาตรา34นะคะในเรื่องของการในต่างประเทศเนี่ยก็ลองดู34ก็คื
วางหลักเกณฑ์ว่าให้จะต้องเป็นตามเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยทำข้อตกลงไว้กับประเทศนั้นๆ นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความช่วยเหลือทางการศาลนะคะการนั่งพิจารณาคดีเนี่ยจะมีบทบัญญัติไว้ในมาตรา35แล้วก็มาตรา36นะคะเป็นเรื่องของบทบัญญัติที่เกี่ยวกับศาลในเรื่องการนั่งพิจารณาคดีโดยมีเงื่อนไขนะคะหลักเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ก็คือว่า1จะต้องการนั่งพิจารณาต้องกระทำในศาล2นะคะจะการนั่งพิจารณาต้องกระทำในวันที่ศาลเปิดทำการและวันเวลาที่ศาลได้กำหนดเอาไว้นะคะแล้วก็3การนั่งพิจารณาจะต้องกระทำต่อหน้าคู่ความที่มาศาลนะคะข้อ4ก็คือการนั่งพิจารณาคดีจะต้องกระทำโดยเปิดเผยด้วยนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการนั่งพิจารณาคดีส่วนในเรื่องของการเลื่อนการนั่งพิจารณาคดีนะคะนักศึกษาได้ดูในบทบัญญัติของมาตรา39นะคะก็จะมีอยู่4กรณีด้วยกันนะคะมีแรกก็เป็นกรณีที่การวินิจฉัยชี้ขาดนี่จะต้องอาศัยคำตัดสินบางคดีบางข้อนะคะศาลก็จะต้องกระทำเสียก่อนกรณีที่2ก็คือกรณีที่การชี้ขาดตัดสินคดีจำต้องรอให้เจ้าหน้าที่ธุรการวินิจฉัยชี้ขาดเสียก่อนกรณี3ก็ปรากฏว่าได้มีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นซึ่งอาจจะมีการฟ้องร้องอาจจะทำให้การชี้ขาดตัดสินคดีพิจารณาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะกรณีที่4เป็นกรณีที่การเลื่อนการนั่งพิจารณาเนี่ยเพื่อความยุติธรรมนะคะในรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยอาจารย์ก็จะไม่มีเวลาที่จะพูดถึงมากนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันจะเวลาของเราจะมีจำกัดมากนะคะนี้เราไปดูหัวข้อต่อไปเลยก็คือการเลื่อนคดีเพราะเหตุมรณะนะคะนักศึกษาดูในบทบัญญัติในมาตรา42นะคะก็มีหลักเกณฑ์ก็คือ1ผู้มรณะเนี่ยจะต้องเป็นตัวความกรณีที่2ต้องเป็นการมรณะในระหว่างพิจารณากรณีที่3ศาลต้องเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อนกรณีที่4วิธีการที่จะเข้ามาเป็นผู้คู่ความแทนผู้มรณะก็มีด้วยกัน2วิธีคือ 1. มีคำขอเข้ามาเองหรือ2ศาลมีหมายเรียกให้เข้ามานะคะตามที่คู่ความอีกฝ่ายมีคำขอนะคะเป็นกรณีที่คู่ความฝ่ายตรงข้ามมรณะและไม่มีการขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะเองคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยจำเป็นจะต้องขอให้ศาลออกหมายเรียกบุคคลดังกล่าวเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้คู่ความที่มรณะนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเลื่อนคดีเพราะเหตุมรณะนักศึกษาก็ดูในมาตรา42นะคะในเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการละเมิดอำนาจศาลละเมิดอำนาจศาลนี้จะอยู่ในมาตรา31นะคะก็จะมีเรื่องของการขัดขืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศาลตามมาตรา30นะคะในเรื่องของการประพฤติตนไม่เรียบร้อยนะคะหรือกรณีที่2แสดงข้อเท็จจริงนะคะเรื่องเสนอพยานหลักฐานอันเป็นเท็จกรณีที่3เมื่อรู้ว่ามีการส่งคู่ความหรือเอกสารถึงตนจงใจนะคะจะไปเสียให้พ้นหรือหลีกเลี่ยงไม่รับนะคะกรณีที่4ก็ตรวจเอกสารในสำนวนหรือคัดเอาเอกสารโดยฝ่าฝืนมาตรา54นะคะกรณีที่5ขัดขืนไม่มาศาลเมื่อศาลสั่งให้มานะคะอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา19ที่ไม่มาตามมาตรา19หรือว่าไม่มาศาลตามที่ศาลออกหมายเรียกตามมาตรา277นะคะกรณีนี้เนี่ยเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลนะคะในวันนี้เนี่ยนะคะก็เวลาเนี่ยก็ได้หมดลงแล้วนะคะในหน่วยที่5ซึ่งก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกนะคะที่มีสาระสำคัญนะคะนักศึกษาก็ไปดูในรายละเอียดนะคะในเอกสารการสอนได้นะคะในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะก็วันนี้ก็จบการบรรยายในหน่วยที่5นะคะแต่เพียงเท่านี้สวัสดี

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมเนื้อหาในวันนี้จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและการบริการทั้ง3เรื่องนี้ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาในตอนต้นเนี่ยก็จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมนะครับทีนี้เนื้อหาตรงนี้เนี่ยก็จะพูดถึงตั้งแต่ความหมายแล้วก็ความสำคัญของอุตสาหกรรมนะครับรวมไปถึงอุตสาหกรรมไทยในยุคการปรับประเทศให้ทันสมัยว่ามีลักษณะอย่างไรแล้วก็อุตสาหกรรมไทยยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาแรกถ้าเราพูดถึงความหมายของอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อผลิตสิ่งของซึ่งเกี่ยวข้องกับทุนและแรงงานนะครับแล้วก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะใช้เพื่อกล่าวถึงการประกอบธุรกิจขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่แล้วก็ต้องใช้ทุนแล้วก็ต้องใช้แรงงานจำนวนมากในการประกอบอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ต้องมีขนาดใหญ่ต้องมีการใช้เงินทุนจำนวนมากแล้วก็โดยปกติก็ต้องมีแรงงานจำนวนมากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญของ อุตสาหกรรมเนี่ยมันสำคัญยังไงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยความสำคัญในช่วงแรกของการพัฒนาประเทศอุตสาหกรรมเนี่ยถือเป็นตัวหลักสำคัญเลยในการพัฒนาประเทศตามแนวที่เรียกว่าการพัฒนาตามแนวกระแสหลักนะครับเพราะว่าตามแนวกระแสหลักนั้นต้องการให้เห็นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตัวที่จะทำให้เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เติบโตก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมก็เลยเป็นเป้าหมายในการพัฒนานำไปสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงที่มาของการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือแน่นอนว่าที่ผ่านมาเราคงจะได้พูดถึงเนื้อหาในตอนหน่วยที่1แล้วเนี่ยก็พูดถึงว่าประเทศไทยเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริการวมไปถึงธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหว่างประเทศหรือว่าธนาคารโลกนั่นเองนะครับรวมทั้งเราต้องการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยที่สำคัญที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยได้หรือไปสู่ความสมัยใหม่ได้เนี่ยก็คือเรื่องของการเน้นเรื่องพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจึงนำมาสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยหรือนำการอุตสาหกรรมมาพัฒนาประเทศนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมไทยในยุคการปรับประเทศให้ทันสมัยเนี่ยเราเน้นเรื่องอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมไทยในยุคการปรับประเทศให้ทันสมัยเราเน้น2เรื่องก็คือเน้นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและการผลิตเพื่อการส่งออกนะครับทีนี้ไอ้การผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าเนี่ยก็ถือว่าเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงจนถึงช่วงทศวรรษที่2500นะครับก็เพราะว่าการที่ระดับเศรษฐกิจและก็อุตสาหกรรมของประเทศเนี่ยไม่พัฒนาเต็มที่ก็เนื่องจากการเสียการค้าก็คือหมายความว่าที่เราต้องมีการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้านั้นก็เนื่องจากว่าประเทศนั้นเกิดการเสียดุลทางการค้าการเสียดุลทางการค้าก็คือหมายความว่าเรามีการนำเข้ามากกว่าส่งออกนั่นเองเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมในยุคแรกนั้นจึงต้องเน้นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าหรือพูดง่ายๆคือแก้ปัญหาเรื่องของการเสียดุลทางการค้านั่นเองนะครับถัดมาก็คือการผลิตเพื่อการส่งออกการผลิตเพื่อการส่งออกเนี่ยก็ปรากฏในช่วงทศวรรษ2510นะครับการผลิตเพื่อการส่งออกนั้นเพราะอะไรหรือเนื่องจากเหตุผลอะไรก็เพราะว่าอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าหรือการผลิตเพื่อการทดแทนการนำเข้าเนี่ยเริ่มมีการชะลอตัวนะครับแล้วก็การผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลให้ดุลการค้าดีขึ้นมากนักก็คือหมายความว่าด้วยความตั้งใจในตอนแรกว่าผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าเนี่ยจะลดเรื่องการเสียเปรียบดุลการค้าแต่ในทางปฏิบัติจริงเวลาเราผลิตเพื่อการส่งออกไอ้ผลิตทดแทนนำเข้าเนี่ยมันก็กลับไม่ได้ทำให้ดุลการค้าดีขึ้นเหตุผลก็เพราะว่าไทยยังต้อง

นำเข้าพึ่งการนำเข้าสินค้าหลายชนิดจากต่างประเทศนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดการกระจุกตัวของโรงงานในกรุงเทพแล้วก็ก่อให้เกิดมลพิษนั่นเองนะครับอีกทั้งไทยเนี่ยมีข้อได้เปรียบด้านแรงงานราคาถูกและวัตถุดิบทางการเกษตรจำนวนมากนะครับและถัดมาก็คือว่าตัวอย่างจากประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาการส่งออกนั้นส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นก็คือหมายความว่าการผลิตเพื่อการส่งออกเนี่ยมันมีผลดีต่อทางเศรษฐกิจมากกว่าการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้านั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมไทยยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับเน้นอะไรบ้างนะครับหรือมีลักษณะยังไงบ้างแน่นอนว่าอุตสาหกรรมไทยก็จะก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า 4.0 ยุค 4.0 ก็คือแน่นอนว่าจะเป็นยุคที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตหรือในทางอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับและจริงๆก็ไม่ได้เฉพาะในทางอุตสาหกรรมนะครับด้านอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนำเทคโนโลยีดิจิตอลหรือคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้มากเนี่ยก็ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายนะครับแล้วก็ตามความต้องการเฉพาะของผู้บริโภคแต่ละรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหมายความว่ามันก็มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นถึงขั้นที่เครื่องจักรเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกันเองแล้วก็ส่งข้อมูลระหว่างกันได้นั่นเองนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเช่นมีการเรื่องของมีการนำปัญญาประดิษฐ์หรือหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติต่างๆนานาเข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับรวมไปถึงการผลิตในด้านอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะก็จะเน้นการผลิตลักษณะอื่นเช่นเรื่องของเครื่องมือแพทย์เครื่องใช้ไฟฟ้าวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพและความงามนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทยซึ่งบอกแล้วว่ามีลักษณะที่สำคัญก็คือในยุคของความทันสมัยเนี่ยก็เน้นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและก็ผลิตเพื่อการส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือภาพรวมของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาควรจะต้องทำความเข้าใจว่าเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างไรนะครับแน่นอนว่าอย่างที่เรียนแล้วว่ามันเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของความเจริญเติบโตในเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนั้นจะเป็นตัวช่วยเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมนั้นที่เขาเรียกว่าเป็นยุค 4.0 นะครับก็จะต้องมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆนานาเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตรวมไปถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับเรื่องของคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือภาพรวมของเนื้อหาในตอนที่1ในเรื่องของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทยครับเนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านพาณิชยกรรมนะครับเนื้อหาตรงนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยความหมายของการพาณิชยกรรมแล้วก็พาณิชยกรรมยุคปรับประเทศให้ทันสมัยแล้วก็พาณิชยกรรมยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นในเนื้อหาตอนแรกนะครับก็จะพูดถึงความหมายนะครับเวลาพูดถึงความหมายของการพาณิชยกรรมเนี่ยถ้าเข้าใจกันง่ายๆการพาณิชยกรรมจริงแล้วก็คือการค้าขายนั่นแหละนะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากปัจจุบันก็คือหมายความว่าในอดีตเรื่องของการพาณิชยกรรมหรือเรื่องของการค้าขายเนี่ยจะมีลักษณะที่เรียกว่าการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้าหรือที่เขาเรียกกันว่าบาร์เตอร์เทรดก็คือพูดง่ายๆในอดีตเนี่ยเรื่องของการพาณิชยกรรมเนี่ยหลักใหญ่ใจความสำคัญเนี่ยไม่ได้มีการใช้สื่อกลางหรือตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้านั่นเองเพราะฉะนั้นในอดีตก็จะเป็นลักษณะการพาณิชยกรรมในลักษณะที่เรียกว่าสินค้าแลกกับสินค้านั่นเองนะครับนั่นก็คือความหมายนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงประเด็นเรื่องของการปรับประเทศให้ทันสมัยในด้านพาณิชยกรรมเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการค้าขายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายๆเปลี่ยนจากการแลกเปลี่ยนสินค้า

นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการปรับประเทศให้ทันสมัยในด้านพาณิชยกรรมประเด็นหลักสำคัญที่เห็นได้ชัดเจนก็คือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวกลางหรือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้านั่นเองนะครับถัดมานะครับพาณิชยกรรมในยุคของการปรับประเทศให้ทันสมัยเนี่ยทำไมถึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนานาหรือทำไมจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการพาณิชยกรรมจากแบบเดิมในอดีตมาเป็นแบบสมัยใหม่นะครับก็เพราะว่าหลักใหญ่ใจความสำคัญเลยก็คือเรื่องของการที่ประเทศไทยต้องทำสนธิสัญญาเบลลิงนะครับการทำสนธิสัญญาเบลลิงกับอังกฤษเนี่ยก็ส่งผลให้เกิดการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านพาณิชยกรรมแต่จริงๆแล้วโดยภาพรวมก็คือว่าทำให้เศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อการทำสนธิสัญญาเบลลิงเนี่ยทำให้เศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบไปมันก็ส่งผลเรื่องของการพาณิชยกรรมที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่เป็นแบบสมัยใหม่มากขึ้นนั่นเองนะครับก็คือว่าสนธิสัญญาเบลลิงเนี่ยก็มีข้อนึงที่เรียกร้องให้ไทยเนี่ยเปิดประเทศแล้วก็ให้มีการค้าแบบเสรีไม่มีการผูกขาดกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นเองนะครับต้องมีการค้าเสรีรวมไปถึงยกเลิกการค้าแบบผูกขาดนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยการค้าขายเนี่ยผูกขาดอยู่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นเองนะครับถัดมาก็คือเรื่องของปริมาณการค้าเนี่ยเมื่อมันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตด้วยเพราะอย่างที่พูดถึงกันมาในอดีตการผลิตหรือวิธีการผลิตในอดีตเนี่ยเป็นการเพื่อยังชีพหรือพูดง่ายๆผลิตเพื่อบริโภคหรือผลิตเพื่อในครัวเรือนนะครับแต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณการค้าเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็เลยเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อยังชีพหรือการผลิตเพื่อบริโภคมาเป็นการผลิตเพื่อการค้านั่นเองนะครับทีนี้ภายหลังสนธิสัญญาเบลลิงในช่วงพ.ศ. 2475ถึงพ.ศ. 2500เนี่ยการพาณิชยกรรมเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับก็คือพูดง่ายในช่วงนี้เนี่ยมันก็เห็นบทบาททางการเมืองก็คือหมายความว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอำนาจทางการเมืองเปลี่ยนมือไปนั่นเองในช่วงหลัง2475ก็คือหมายความว่าอำนาจทางการเมืองเนี่ยเปลี่ยนมาอยู่ในตัวของผู้นำทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจทางการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเนี่ยก็เลยเข้ามาตั้งธุรกิจการค้าขึ้นมาเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นที่เห็นได้ชัดเจนเช่นกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มซอยราชครูก็ได้ตั้งก่อตั้งบริษัททหารสามัคคีขึ้นนะครับก็ทำกิจการทางธุรกิจอะไรต่างๆนานานะครับทีนี้พอช่วงหลังพ.ศ. 2500เนี่ยก็ได้เกิดกลุ่มใหม่ที่เขาเรียกว่าชนชั้นกลางซึ่งก็เข้ามามีบทบาทในด้านการพาณิชยกรรมแล้วก็เศรษฐกิจไทยกลุ่มชนชั้นกลางก็อาจจะหมายถึงพวกพ่อค้านักธุรกิจก็ได้นะครับทีนี้นั่นก็คือการพาณิชยกรรมนะครับยุคการปรับประเทศได้ทันสมัยทีนี้การพาณิชยกรรมยุคหลังการปรับประเทศได้ทันสมัยเนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือหมายความว่าเนื่องจากความก้าวหน้าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีการคมนาคมเทคโนโลยีการผลิตก็คือพูดง่ายเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปเจริญก้าวหน้าไปทุกๆด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการนำข้อมูลข่าวสารหรือการนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์ในด้านการพาณิชย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านการพาณิชย์ในยุคหลังปรับประเทศทันสมัยเนี่ยมีการกระทำหรือมีผลยังไงบ้างนะครับอันแรกก็คือว่าเราคงได้ยินคำนี้บ่อยนะครับก็คือหมายความว่าในด้านพาณิชยกรรมเนี่ยเราเริ่มเน้นกลุ่มผู้ประกอบการนะครับที่เขาเรียกว่า SME นั่นเองก็คือหมายความว่าเน้นเรื่องของกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะครับณปัจจุบันแล้วก็มีการพูดถึงธุรกิจ SME กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยเขาถือว่าเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงผู้ประกอบการขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กเนี่ยก็ดูที่มูลค่าของธุรกิจนั่นเองนะครับถ้ามูลค่าของธุรกิจอยู่ที่ประมาณ50ถึง200ล้านก็ถือว่าเป็นธุรกิจขนาดกลางแต่ถ้าขนาดเล็กก็คือไม่เกิน50ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าณปัจจุบันเราก็เน้นผู้ประกอบการขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนั่นเองหรือที่เขาเรียกว่าธุรกิจ SME นะครับถัดมาในเรื่องของการ
ป้อนสินค้าเข้าสู่ตลาด

ะครับก็มีการจัดระเบียบการดำเนินการทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพที่เขาเรียกว่าซัพพลายเชนนะครับก็คือพูดง่ายก็คือว่ามีการระบบการจัดการเกี่ยวกับสินค้าเพื่อให้เข้าสู่หรือถึงมือผู้บริโภคตั้งแต่วัตถุดิบเลยนะครับก็คือหมายความว่ามันหมายถึงซัพพลายเชนก็คือห่วงโซ่อุปทานก็คือการเชื่อมโยงกันในหน่วยหรือจุดต่างๆในการผลิตสินค้าหรือบริการโดยเริ่มจากวัตถุดิบจนถึงผู้บริโภคนั่นก็คือหมายความว่ามันมีเรื่องของการยกระดับหรือพัฒนาในเรื่องของการจัดการป้อนสินค้าเข้าตลาดหรือพูดง่ายๆก็คือว่าตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยก็คือวัตถุดิบจนถึงมือโภคเลยนะครับนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่เห็นได้ชัดเจนในยุคนี้สมัยนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นก็คือหมายความว่าเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของการค้าการขายนั้นก็อยู่บนพื้นฐานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยนั่นเองแล้วเราจะเห็นว่ามีเรื่องของอีคอมเมิร์ซมีเรื่องของ e-government ก็คือพูดง่ายๆการดำเนินการทางธุรกิจนั้นไม่จำเป็นจะต้องเผชิญหน้าและสามารถติดต่อหรือมีกิจกรรมระหว่างกันบนระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์นั่นเองซึ่งมันก็มาพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าในยุคสมัยปัจจุบันของเทคโนโลยีการสื่อสารนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือภาพรวมของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านพาณิชยกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าความหมายของการพาณิชยกรรมนั้นมันคืออะไรพูดง่ายๆคือการพาณิชยกรรมนั้นก็คือการค้าขายนั่นเองนะครับการพาณิชยกรรมในยุคปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับมีลักษณะอย่างไรก็คือพูดง่ายเปลี่ยนจากเรื่องของค้าขายโดยการแลกเปลี่ยนสินค้ามาเป็นค้าขายโดยผ่านตัวกลางหรือสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนก็คือเงินโดยเหตุผลหลักใหญ่สำคัญที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นก็คือเรื่องของการทำสนธิสัญญาเบลลิงเสร็จแล้วหลังจากการปรับประเทศได้ทันสมัยด้านพาณิชยกรรมยุคหลังนะครับยุคหลังการปรับประเทศได้ทันสมัยเน้นเรื่องอะไรนะครับก็คือเน้นเรื่องการนำเทคโนโลยีต่างๆนานาเข้ามาใช้ในการพาณิชย์ซึ่งเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเราเน้นเรื่องของการพาณิชย์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์รวมไปถึงเราให้ความสำคัญกับกลุ่มธุรกิจกลุ่มใหม่ที่เรียกว่าผู้ประกอบการขนาดกลางและผู้ประกอบการขนาดย่อมหรือที่เราเรียกว่า SME นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่าการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านพาณิชยกรรมข้อเนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริการนะครับถ้าพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริการนะครับเนื้อหาที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือความหมายของการบริการการบริการของไทยในยุคการปรับประเทศให้ทันสมัยแล้วก็การบริการของไทยในยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นแรกถ้าพูดถึงความหมายของการบริการเนี่ยเขาก็บอกว่าการบริการเนี่ยนะฮะมันก็คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่มีการผลิตสินค้าใดๆในลักษณะที่เป็นผลิตภัณฑ์แต่เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆพูดง่ายๆนะครับถ้าพูดถึงการบริการหรือภาคบริการเนี่ยมันเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหมือนกันนั่นแหละแต่ไม่ได้เป็นการผลิตตัวสินค้าใดๆนั่นเองนะครับเป็นการให้บริการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคบริการเนี่ยนะครับหรือการบริการเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้เป็นภาคที่ผลิตตัวสินค้าออกมาที่แตะต้องสัมผัสได้เนี่ยแต่มันก็เป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญแล้วก็ก่อให้เกิดรายได้ที่สำคัญด้วยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกประเทศก็พยายามเน้นเรื่องภาคบริการเหตุผลก็เพราะว่ามันก่อให้เกิดรายได้และในขณะเดียวกันมันไม่จำเป็นต้องมีการลงทุนที่มากมายนักนั่นเองนะครับเพราะว่านะครับเป็นภาคที่ก่อให้เกิดรายได้แล้วเนี่ยก็เพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าไม่ต้องมีการใช้เงินในการลงทุนมากนักนะครับไม่ต้องมีการผลิตไม่ต้องผ่านกระบวนการผลิตไม่ต้องมีการลงทุนนั่นเองแต่ว่าเป็นการสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการและก็ของประเทศโดยเฉพาะของประเทศไทยเนี่ยนะฮะที่มีลักษณะภูมิประเทศเอื้อต่อภาคบริการเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงภาคบริการที่สำคัญของประเทศไทยหรือบริการที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนักอาศัยพื้นฐานของประเทศไทยที่มีก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทย
มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติเยอะแยะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางทะเลนะครับภูเขาป่าไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือถือว่าเป็นภาคบริการที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็นำรายได้เข้าสู่ประเทศจำนวนมากนะครับแล้วก็พูดง่ายๆก็คือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นภาคบริการที่ไม่ต้องลงทุนมากนะครับอาศัยพื้นฐานหรือธรรมชาติของประเทศนั้นๆที่มีนั่นเองที่เอื้อต่อภาคบริการนั่นเองกรณีประเทศไทยก็จะเห็นได้ชัดเจนการบริการของไทยในยุคการปรับประเทศให้ทันสมัยก็คือพูดง่ายๆเรื่องของภาคบริการของไทยในยุคของการปรับประเทศให้ทันสมัยนั่นเองนะครับมีที่มาที่ไปยังไงนะครับก็คือพูดง่ายๆในเรื่องของภาคบริการหรือการบริการเนี่ยเขาก็บอกว่าตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็เริ่มมีการพัฒนาในเรื่องของด้านบริการแล้วนะครับทั้งนี้ก็เพราะเหตุผลนะครับถือว่าภาคบริการหรือการบริการเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนะครับก็คือพูดง่ายภาคบริการเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับประเทศนั่นเองด้วยเหตุผลก็คืออย่างที่เรียนแล้วว่าภาคบริการนั้นอาจจะมีการลงทุนในการผลิตไม่ต้องมีการลงทุนในการผลิตไม่ต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องของการผลิตนั่นเองเพราะว่าโดยพื้นฐานอาศัยนะครับธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศนะครับรวมไปถึงไม่จำเป็นต้องใช้เรื่องของการลงทุนอะไรมากมายนักใช้ไอเดียในความคิดสร้างสรรค์นะครับหรือเรื่องของการให้บริการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริการเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญอันนึงในการขับเคลื่อนหรือการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะว่าถือว่าเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญนั่นเองถัดมานะครับก็เพราะว่าการพัฒนาประเทศแล้วก็การยกระดับรายได้ของประชาชนเนี่ยมันส่งผลต่อความต้องการในการบริการสินค้าแล้วก็อุปโภคบริโภคมากขึ้นก็คือหมายความว่าเมื่อประเทศพัฒนามากขึ้นรายได้ของประชาชนมีเพิ่มมากขึ้นความต้องการในภาคบริการเนี่ยมันก็เลยมีมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับภาคบริการนี่ก็คือรวมบริการในเรื่องของสินค้ารวมบริการในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆด้วยนะครับถัดมาก็คือเรื่องของการบริการของไทยในยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับในยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยเนี่ยเนื่องจากโดยภาพรวมแล้วเนี่ยรูปแบบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของภาคบริการหรือพูดง่ายรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคบริการเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยซึ่งก็แน่นอนว่าเปลี่ยนแปลงไปตามความทันสมัยของเทคโนโลยีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อยุคปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารเทคโนโลยีด้านต่างๆมีความเจริญก้าวหน้ามีความทันสมัยมากขึ้นนะครับธุรกิจภาคบริการก็มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคบริการเนี่ยจึงต้องมีการปรับตัวในแง่ของการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในภาคบริการเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคบริการจึงมีความทันสมัยมีความสมัยใหม่ทันสมัยและสมัยใหม่ในเรื่องอะไรบ้างนะครับก็คือพูดง่ายทำให้การบริการเนี่ยมีความรวดเร็วมากขึ้นทำให้การบริการเนี่ยต้นทุนต่ำมากขึ้นและมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองแล้วก็มีความสะดวกต่อผู้ใช้นั่นเองง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างที่ให้เห็นภาพชัดเจนก็คือเรื่องของภาคบริการหรือการบริการทางการเงินนะครับอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าการบริการทางการเงินณปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆง่ายๆเลยก็คือกับสถาบันการเงินหรือกับธนาคารนั่นเองนะครับบริการทางการเงินณปัจจุบันเนี่ยเกือบจะเรียกได้ว่าไม่ต้องไปมีปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้าแล้วก็คือพูดง่ายผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สำนักงานของสถาบันการเงินนั้นๆอีกละนะครับด้วยความทันสมัยหรือความสมัยใหม่ของเทคโนโลยีนั้นเราสามารถทำธุรกรรมทางการเงินเกือบทุกชนิดเลยบนเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ทุกคนมีนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเห็นชัดเจนว่าภาคบริการเองก็พยายามนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการดำเนินกิจการเพื่อให้ผู้ใช้ เกิดความสะดวกรวดเร็วรวมทั้งประหยัดด้วยนั่นเองนะครับถัดมานะครับ
กิจกรรมใน

0: ภาคบริการเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่เปลี่ยนแปลงไปในแง่ที่ไม่ได้หมายความว่าลดน้อยถอยลงไปแต่หมายความว่าเปลี่ยนรูปแบบไปก็คือหมายความว่ายกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับการบริการในยุคสมัยใหม่เนี่ยก็เน้นการท่องเที่ยวที่พูดง่ายเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็คือหมายความว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนก็คือหมายความว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวนะครับได้มีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวนั้นไม่ไปสร้างมลพิษหรือไปทำลายแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆนะครับรวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็คือการท่องเที่ยวนั้นนอกจากจะได้ความเพลิดเพลินแล้วเนี่ยยังมีผลดีต่อสุขภาพด้วยนะครับอาจจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงภาคบริการถึงแม้จะมีประโยชน์ในเรื่องของการยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจสร้างรายได้อะไรก็แล้วแต่ในขณะเดียวกันภาคบริการเนี่ยมันก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับปัญหาของภาคบริการที่เห็นได้ชัดเจนก็คือหมายความว่าต้องเข้าใจว่าต้องยอมรับว่าภาคบริการเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีความอ่อนไหวคำว่ามีความอ่อนไหวคืออาจจะได้รับผลกระทบง่ายหากประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติกรณีณปัจจุบันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนว่าประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยก็เจอสถานการณ์วิกฤตเดียวกันก็คือโรคระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นภาคบริการที่สำคัญเลยเนี่ยก็ถือว่าชะลอตัวหรือพูดง่ายๆก็คือว่าหดตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับการยกตัวอย่างเช่นเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนอกจากโรคระบาดแล้วเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับภาคบริการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะภาคบริการถูกมองว่าเป็นภาคธุรกิจที่ไม่จำเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวพูดง่ายถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจคนก็อาจจะท่องเที่ยวน้อยลงเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ยังไม่จำเป็นนักสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้หรือลดได้หรือยกเลิกไปได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือปัญหาของภาคบริการนั่นเองรวมไปถึงเรื่องของความวุ่นวายทางการเมืองก็จะเป็นเหตุผลที่ส่งผลกระทบต่อภาคบริการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริการเพราะฉะนั้นความหมายของการบริการก็คือพูดง่ายไม่ใช่เป็นเรื่องของการผลิตสินค้าตัวสินค้านั่นเองนะครับแต่เป็นการให้บริการนะครับแล้วก็การบริการในยุคปรับประเทศให้ทันสมัยรวมไปถึงการบริการยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับก็จะเห็นว่ามีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับภาคบริการมากขึ้นนั่นเองและนี่คือภาพรวมของการปรับประเทศให้ทันสมัยในด้านการบริการ
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาระบบการวิจัยต่างๆที่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: จะเรียนมสทได้หรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
5: สวัสดีครับวันนี้เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยด้านการเมืองการปกครองนะครับมาดูตอนที่1การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกับปกครองก่อนพ.ศ. 2475นะมีวงเล็บ1เพราะจะเป็นช่วงแรกนะครับอันนี้สาระสำคัญก็จะเป็นเรื่อง2เรื่องใหญ่ๆนะครับจะเป็นเรื่องของยุคสุโขทัยอยุธยาธนบุรีช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็มาช่วงรัตนโกสินทร์แต่เป็นช่วงถึงก่อนการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5นะครับมาดูช่วงของสุโขทัยอยุธยาและธนบุรีในสมัยสุโขทัยนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองการปกครองที่สำคัญก็คือเรื่องของการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้นะครับแล้วก็บทบาทของบรรดาพระสงฆ์ที่มีส่วนในการสนับสนุนการปกครองของพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็เรื่อง

ของการประดิษฐ์ลายสือไทยที่เราทราบกันดีว่าในปีพ.ศ. 1826นะครับสมัยอยุธยานั้นมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองปกครองที่ต่างไปจากสุโขทัยที่สำคัญก็คือเรื่องของการสร้างสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับที่เรียกว่าเป็นสมมุติเทพนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดระบบจตุสดมนะครับแล้วก็จัดเรื่องของระบบศักดินานะครับมีชนชั้นผู้ปกครองชนชั้นสามัญชนหรือไพร่นะครับในช่วงธนบุรีหลังจากที่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะมาสร้างราชธานีขึ้นใหม่รวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายไปเนี่ยเข้ามาเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็เป็นเรื่องของการสร้างบ้านแปลงเมืองใช้คำว่าสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับทีนี้มายุครัตนโกสินทร์ก่อนปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5นะครับก็คือตั้งแต่พ.ศ. 2325ถึง2435นะครับ2325 2435ที่สำคัญก็คือการสร้างสถาบันทางการเมืองการปกครองขึ้นใหม่นะครับเรื่องของการเรื่องของพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่1นะครับแล้วก็การชำระกฎหมายเก่าสมัยอยุธยาและประกาศใช้กฎหมายใหม่นะครับถ้าไล่เรียงนะเป็นรัชกาลไปนะครับตั้งแต่รัชกาลที่1พ.ศ. 2325ถึง2353นี่ก็จะเห็นเรื่องของการสร้างระบบศักดินาและการควบคุมไพร่เพราะมีความสำคัญในยุคนี้นะครับเรื่องของการยึดถือประเพณีจิ้มก้องก็คือการส่งเครื่องบรรณาการไปยังพระเจ้ากรุงจีนนะไปยังจีนแล้วก็การใช้การแสวงหารายได้ของรัฐด้วยการจัดเก็บภาษีนะครับรัฐก็ต้องมีรายได้มีการนำเรื่องของระบบภาษีหลายอย่างมาใช้นะครับสมัยรัชกาลที่2 2352ถึง2367นะครับที่สำคัญก็คือเรื่องของการกำจัดเสี้ยนหนามทางการเมืองการปกครองนะครับแล้วก็การให้พระราชวงศ์เข้าควบคุมการบริหารกรมสำคัญสำคัญตอนนั้นยังเป็นกรมอยู่นะครับเรื่องของการไม่แต่งตั้งวังหน้าแล้วก็เรื่องของการปรับปรุงด้านกฎหมายนะครับในสมัยรัชกาลที่2นะครับสมัยรัชกาลที่2ยังมีเรื่องของพระปรีชาสามารถในการสงครามของรัชกาลที่2นะครับการค้าขายกับต่างประเทศการปรับปรุงภาษีนะครับเพื่อแสวงหารายได้ให้กับรัฐให้กับผู้ปกครองในยุคนี้เนี่ยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องการความก้าวหน้าและการขยายตัวของงานทางด้านวรรณคดีในยุคนี้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกการกำเนิดธงชาตินะธงชาติมีครั้งแรกเป็นรูปช้างที่อยู่บนพื้นสีแดงนะครับทีนี้มาถึงสมัยรัชกาลที่3นะครับพ.ศ. 2367ถึง2394นี่ครับก็เป็นเรื่องของการเกิดระบบที่เรียกว่าเจ้าภาษีนายอากรนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการชำระภาษีโดยการใช้ให้จ่ายเป็นเงินนะครับให้จ่ายเป็นเงินแทนที่จะเป็นเรื่องสินค้าแทนที่จะเป็นสิ่งของและก็แรงงานนะครับแล้วก็เป็นการค้าขายกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศที่ไปเดินสำเภาเดินเรือสำเภาไปค้าขายได้สมัยรัชกาลที่3ต่อมาคือนโยบายในเรื่องของการป้องกันประเทศและก็การสงครามนะครับเรื่องของการคมนาคมส่งขนส่งและก็การตั้งเมืองใหม่ซึ่งมีขึ้นในสมัยนี้นะครับทีนี้มารัชกาลที่3อีกส่วนหนึ่งนะครับคือการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาเรื่องของวรรณคดีและก็ศาสนาแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศครั้งนี้แหละครับที่ตะวันตกเข้ามาทำสนธิสัญญากับไทยเป็นครั้งแรกนะครับสมัยรัชกาลที่4 2394ถึง2411นี่นะครับการเมืองการปก
ครองในแนวทางสมัยใหม่แบบตะวันตกอิทธิพลของตะวันตกเข้ามาเยอะในยุคนี้การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะว่ามีการทำสนธิสัญญาบาวริ่งที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยต้องเปิดกว้างขึ้นนะครับการตัดถนนการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาศาสนาศิลปกรรมจิตกรรมและประติมากรรมนะครับก็เกิดขึ้นในสมัยนี้นะครับในตอนที่หนึ่งนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองที่สำคัญตั้งแต่ยุคของสุโขทัยอยุธยานะครับธนบุรีมาถึงรัตนโกสินทร์นะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งมาจนถึงสมัยรัชกาลที่สี่นะครับก่อนที่จะถึงการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ห้าครับมาตอนที่2นะครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองก่อน2475ในช่วงที่2นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวโยงมาถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงสมัยรัชกาลที่5นะครับถึงรัชกาลที่7ก็คือรัชกาลที่5ตั้งแต่พ.ศ. 2411เนี่ยนะครับตั้งแต่ครองราชยังทรงพระเยาว์อยู่พระชันษาเพียง 15-16 พรรษาเนี่ยไปจนถึงเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่7นะครับ2475นะครับช่วงเวลาก็หลายปีทีเดียวนะครับสาระสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการเมืองปกครองในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการ อะไรนะครับการตั้งสภาต่างๆที่เรียกว่าเป็นสภาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินของพระมหากษัตริย์นั่นเองก็มีสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินสภาที่ปรึกษาในพระองค์เหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะวัตถุประสงค์ของรัชกาลที่5ในการแต่งตั้งสภาเหล่านี้ก็เพื่อที่จะให้เป็นที่ปรึกษาในการเปลี่ยนแปลงในการบริหารราชการแผ่นดินต่างๆแต่เมื่อการทำงานของสภาไม่ค่อยเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลนักก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างเปลี่ยนแปลงทั้งตัวบุคคลนะครับทีนี้ในส่วนที่สำคัญหนึ่งก็คือในการวางแนวทางและเป้าหมายที่สำคัญอันหนึ่งซึ่งก็ทำสำเร็จในเวลาต่อมานั่นก็คือเกี่ยวกับทาสนะครับในรัชกาลนี้ก็สามารถเลิกทาสได้นะครับแล้วก็มีการจัดตั้งนะครับจัดตั้งเสนาบดีสภาดีกว่าเสนาบดีสภาในปีพ.ศ. 2431ซึ่งทำก่อนที่จะมีการปฏิรูปการปกครองนะครับอีกสำคัญมาถึงในช่วงปฏิรูปการปกครองนี่แหละครับก็คือการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางปัจจุบันเรารู้จักในชื่อของกระทรวงต่างๆนะครับกระทรวงก็เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5ก่อนนั้นเป็นกรมนะครับเป็นจตุสดมกรมทั้ง4เนี่ยแล้วก็นอกจากส่วนกลางแล้วก็มีส่วนภูมิภาคนะครับไม่ได้เกิดเป็นจังหวัดอำเภอก่อนในช่วงนั้นแต่ตั้งเป็นมณฑลต่างๆนั่นหมายความว่าทำให้ส่วนกลางเนี่ยสามารถเข้าไปควบคุมส่วนภูมิภาคนี้ได้ทั้งหมดนะครับและที่สำคัญอันนึงก็คือเป็นการกำเนิดการปกครองท้องถิ่นครั้งแรกนั่นก็คือการจัดตั้งสุขาภิบาลสุขาภิบาลกรุงเทพสุขาภิบาลท่าฉลอมนะครับก็จัดตั้งขึ้นแล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นในเวลาต่อมานะครับอีกเรื่องนึงก็คือในสมัยรัชกาลที่6นะต่อเนื่องมาจากรัชกาลที่5รัชกาลที่5สิ้นพระชน2453รัชกาลที่6ก็ขึ้นครองราชไปจนถึง2468นะครับที่เกิดเหตุการณ์สำคัญหนึ่งสมัยรัชกาลที่6ก็คือเกิดกบฏที่เรียกว่ากบฏรศ130บางทีก็เรียกว่ากบฏเก๊กเหม็งนะครับก็บรรดานายทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยนะครับระดับร้อยโทร้อยเอกนี่นะครับรวมกันจะก่อกบฏแต่ยังไม่เกิดกบฏนะครับทางผู้ปกครองเนี่ยทราบก่อนแล้วก็มีการจับกุมนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งทำให้เกิดการกดดันที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในเวลาต่อมากบฏนี่แหละครับเป็นส่วนสำคัญที่นำไปสู่การก่อเกิดคณะราษฎรนะซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลที่7แล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการที่วางแนวทางนะครับการจัดตั้งหน่วยงานหลายหน่วยงานขึ้นนะครับไปสู่แนวทางสมัยใหม่
ก็คือต่อยอดมาจากสมัยรัชกาลที่5นะครับทีนี้พ

อีกเรื่องนึงนะครับในส่วนของรัชกาลที่6เองเนี่ยก็คือเรื่องของการตัดสินพระทัยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2นะครับโทษทีสงครามโลกครั้งที่1ครับสงครามโลกที่1ก็คือในช่วง2460พ.ศ. 2460เนี่ยรัชกาลที่6ได้ตัดสินพระทัยส่งทหารเข้าไปร่วมนะครับแล้วก็พระราชกรณียกิจอื่นๆที่พระองค์ทรงกระทำที่ทำให้คนไทยสังคมไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวทางทันสมัยมากขึ้นนะครับทีนี้มาถึงสมัยรัชกาลที่7นะครับที่ครองราชต่อเนื่องมา2468เอาจริงๆสละราชสมบัตินั้นสมัยพ.ศ. 2477นะครับแต่ว่า2475มันมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองกับปกครองก่อนนะครับก็คือมีการจัดระบบราชการที่เพิ่มเติมขึ้นในบางส่วนนะครับเรื่องของการจัดตั้งอภิรัฐมนตรีสภานะครับในปี2468นั่นเองนะครับแล้วก็ตั้งสภาองคมนตรีนะครับเป็นการเริ่มต้นให้มีองคมนตรีในยุคนี้แล้วก็มาสู่เรื่องของการแต่งตั้งเสนาบดีสภานะครับก็มีองค์กรใหม่ๆเกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือทรงให้มีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมานะเป็นครั้งแรกแต่รัฐธรรมนูญที่รัชกาลที่7เนี่ยให้มีการจัดทำขึ้นนั้นไม่มีการประกาศใช้นะครับอันนี้เป็นช่วงสมัยรัชกาลที่7นะครับทั้งหมดในช่วงตั้งแต่ปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5นะครับ2435เนี่ยครับที่เราพูดถึงวันข้าราชการพลเรือนคือวันที่1เมษายน2435เป็นการเริ่มต้นปฏิรูปการปกครองจากราชการส่วนกลางเปลี่ยนกรมที่มีอยู่เดิมนะครับมาเป็นกระทรวงนะครับกระทรวงก็แยกย่อยลงไปมีหน่วยงานย่อยๆของกระทรวงและส่วนของภูมิภาคเดิมที่ปกครองโดยเจ้าเมืองเดิมเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นมณฑลต่างๆแล้วส่งคนจากส่วนกลางจากกรุงเทพจากบางกอกไปปกครองนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้ก็มีต่อเนื่องมาสมัยรัชกาลที่6นะครับพอสมัยรัชกาลที่6นี่การรับความคิดความรู้วิทยาการต่างๆจากตะวันตกเข้ามาก็มีส่วนทำให้คนบางกลุ่มก็คือราชการเองนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของทหารได้พยายามผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองครั้งแรกก็คือจริงๆเกิดกบฏครั้งแรกสมัยรัชกาลที่5แต่ไม่ใช่เป็นกบฏที่เตรียมการเพื่อจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแค่การนำเสนอความคิดที่ต้องการให้รัชกาลที่5เปลี่ยนแปลงการปกครองแต่สมัยรัชกาลที่6กบฏรศ130เนี่ยเป็นการเตรียมการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเลยนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดในการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองนะครับสมัยตั้งแต่รัชกาลที่5มาจนถึงพ.ศ.2475ครับมาถึงตอนที่3นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงการเมืองกับปกครองระหว่างพ.ศ. 2475ถึง2540ก่อนนะครับก็จะมีหลังจากนั้นก็จะเป็นตอนที่4ในช่วงนี้นะครับก็จะมีประเด็นสำคัญอยู่2ประเด็นนะครับคือแยกตามช่วงเวลาช่วงแรกก็เป็นการพัฒนาการทางการเมืองกับปกครองพ.ศ. 2475ถึง2516ก่อนพ.ศ. 2516มีเหตุการณ์สำคัญและหลังจากนั้นก็เป็นพัฒนาการทางการเมืองการปกครองพ.ศ. 2516ถึง2540นะครับมาดูช่วงแรกนะครับพัฒนาการทางการเมือง2475ถึง2516นี่นะครับก็จะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับของของการเปลี่ยนแปลงการปกครองหลัง2475นะครับเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณนาญาสิทธิราชนะครับหรือ absolute monarchy เนี่ยมาเป็นรัฐสภาหรือเป็น parliament นะครับก็เริ่ม2475แล้วก็มีการจัดตั้งสถาบันทางการเมืองใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งบุคคลเข้าไปดำรงตำแหน่งในสถาบันการเมืองใหม่ตามรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ประกาศใช้วันที่27มิถุนายน2475

นะครับแล้วก็มาสู่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองที่เป็นไปอย่างรุนแรงในช่วงนี้นะครับจะพบว่ามีการกบฏมีการรัฐประหารนะครับมีการยึดอำนาจกันขัดแย้งกันในกลุ่มของผู้ปกครองด้วยกันเองนะครับไม่ว่าจะในกลุ่มคณะราษฎรเองหรือระหว่างคณะราษฎรกับกลุ่มผู้ปกครองเดิมนี่นะครับแล้วก็มาสู่เรื่องนโยบายชาตินิยมซึ่งเกิดขึ้นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามจอมพลป.พิบูลสงครามนี่ก็เป็นหนึ่งในผู้นำคณะราษฎรเกิดขึ้นในช่วงแรกที่จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับคือ2481ถึง2487ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็มาสู่ประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งระหว่างนี้นะครับหลังตั้งแต่2475ก็มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นเป็นระยะนะครับแต่มีการขยายเวลาในช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับคนไทยก็ได้การเลือกตั้งในช่วงนี้แล้วก็มีการร่างรัฐธรรมนูญจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับที่3นะครับหลังจากมีฉบับใหม่ในปี2475ใน2ฉบับแล้วก็เป็นฉบับที่3ประกาศใช้ในปี2489นะครับหลังจากนั้นก็เกิดความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นมาอีกนะครับมีการเกิดความรุนแรงในการต่อสู้กันนะครับแล้วอำนาจการเข้ากลับเข้าสู่อำนาจนะครับจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยก็เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งนะครับในปีตั้งแต่2491ไปจนถึง2500คราวนี้ก็อยู่ยาวนานทีเดียวนะครับแล้วก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะครับสลับกับการเกิดกบฏเกิดการรัฐประหารนะครับในช่วงเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกบฏอะไรครับกบฏวังหลังกบฏเสนาธิการนะครับมาเป็นรัฐประหาร2494รัฐประหาร2500อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มาถึงการสิ้นสุดอำนาจของจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับอำนาจจอมพลป.สิ้นสุดลงโดยการรัฐประหารโดยการนำของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เมื่อวันที่16กันยายน2500นะครับหลังการเลือกตั้งตอนต้นปี2500แล้วทีนี้ก็มาสู่เรื่องของการเมืองในยุคที่เรียกว่าการเมืองพ่อขุนอุปถัมภ์บางคนก็เรียกว่าอย่างนั้นนะครับก็คือยุคของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์แต่ในช่วงที่สั้นกว่าจอมพลป.ระหว่างปี2500ถึง2506จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับแล้วก็มาสู่การเมืองเผด็จการทหารภายใต้ลูกน้องของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับเพราะจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยถึงสัญญกรรมในเดือนธันวาคม2506จอมพลถนอมกิติขจรก็ขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตอนแรกก็โดยรัฐธรรมนูญแต่ตอนหลังก็มาโดยการยึดอำนาจนะครับอันนี้เป็นช่วงของพัฒนาการทางการเมืองการปกครองนะครับตั้งแต่2000ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่2475ถึง2516 2516เนี่ยเกิดเหตุการณ์สำคัญนะครับก็คือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง2516หรือที่เรียกว่าเหตุการณ์14ตุลาคมนะครับก็เป็นการสิ้นสุดอำนาจของจอมพลถนอมกิติขจรและพวกพ้องทางทหารนะครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานครได้มีบทบาททางการเมืองเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มาสู่การจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนนั้นคือรัชกาลที่9เนี่ยทรงแต่งตั้งนายสัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วก็มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้เมื่อวันที่7ตุลาคม2517นะเป็นรัฐธรรมนูญที่ค่อนข้างจะมีแนวทางในทางประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วการเลือกตั้งทั่วไปก็เกิดขึ้นนะครับครั้งแรกในปี2518รัฐบาลมาจากส.ส.มาจากพรรคการเมืองในตอนนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีคนแรกจากการเลือกตั้งก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชไม่ได้รับการ

ม่ได้รับเสียงข้างมากในสภานะครับหลังจากนั้นก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลหลายพรรคครับก็นำไปสู่เรื่องของความรุนแรงการยุบสภานะครับแล้วก็เลือกตั้ง2519แล้วมาจัดรัฐบาลชุดใหม่ตอนนี้แหละครับหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชได้เป็นนายกแต่ก็ต้องสิ้นสุดโดยการรัฐประหารนะครับและเข้ามาสู่ยุคที่เป็นยุคของการอะไรครับรัฐประหาร2ครั้งแล้วมาสู่ยุคการเมืองที่เรียกว่าเป็นการเมืองกึ่งประชาธิปไตยระหว่างปี2521-22นี่ครับไปจนถึง2534นะครับแล้วต่อมาก็ทหารมายึดอำนาจรสช.ยึดอำนาจก็เป็นยุคของพฤษภาธมินแล้วนำไปสู่ปฏิรูปการเมืองระหว่างปี35ถึงปี2540ครับมาตอนที่4นะครับเป็นการปฏิรูปการเมืองการปกครองนะฮะตั้งแต่พ.ศ. 2540เนี่ยคนไทยต้องจำไว้นะ2540มีรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปต่อเนื่องมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาสำคัญ3ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือพัฒนาการการเมืองการปกครอง2540 2549ก่อนนะครับเริ่มจากการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาถึงรัฐประหารนะครับแล้วช่วงที่2ก็2549ถึง2557อันนี้สิ้นสุดโดยการรัฐประหาร2557นะครับแล้วก็ช่วงที่3ก็คือตั้งแต่2557ต่อเนื่องมานะครับมาดูช่วงแรกตั้งแต่2540นะครับถึง2549สาระสำคัญในช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่สำคัญนะครับในช่วงนี้ก็ได้แก่เรื่องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540นะครับเรียกกันว่าฉบับปฏิรูปการเมืองบ้างฉบับประชาชนบ้างเพราะว่ามีการแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เรียกว่าสสร.นะครับ99คนมาปฏิรูปการเมืองมากมายนะครับการเลือกตั้งก็มีองค์กรกลางที่เรียกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นี่นะครับมาทำหน้าที่จริงๆมีการปฏิรูปหลายด้านนะครับไม่เฉพาะการเมืองการเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับ2ครั้งครั้งแรก2544นะครับครั้งที่2 2548ครั้งแรกนี่จะพบว่ากับครั้งที่2นี่4ปีหมายความว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพอยู่จนครบเวลาครบตามวาระนะครับแล้วก็จะมีการเกิดความขัดแย้งกันนะครับเกิดการเกิดเหตุรุนแรงเกิดการประท้วงรุนแรงมีกลุ่มเสื้อเหลืองกลุ่มพันธมิตรขึ้นมาในที่สุดผู้นำทหารนะครับก็เข้ามาแทรกแซงทางการเมืองโดยตรงซึ่งหมายถึงการเข้ามาทำรัฐประหารหรือคูเดอตานะครับในปี2549นะครับทีนี้พัฒนาการการเมืองการปกครองระหว่าง2549ที่เกิดรัฐประหารแล้วเนี่ยไปจนถึง2557มีอะไรบ้างนะครับสาระสำคัญก็จะมีเรื่องของเกี่ยวข้องนะครับในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญของคณะทหารที่มายึดอำนาจคณะนี้เรียกตัวเองว่าคปคคณะปฏิรูปการปกครองนะครับคปคภายหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออื่นนะครับแต่ตอนแรกว่าคปคแล้วก็มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับตอนที่เข้ามายึดอำนาจคปคก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูญของตัวเองนะครับแล้วก็ตั้งสภาตั้งคณะบุคคลคณะกรรมการมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งก็ประกาศรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปี2550รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นครั้งแรกที่ให้มีการลงประชามตินะพอประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในเดือนสิงหาคม2550เนี่ยเดือนธันวาคมก็ให้มีการเลือกตั้งทั่วไปนะครับก็จะได้รัฐสภาใหม่ได้รัฐบาลใหม่นะครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นรัฐบาลที่มาจากกลุ่มเดิมจากกลุ่มที่มีอำนาจหลังการเลือกตั้ง2544นั่นแหละครับ

0: ทีนี้ก็นำมาสู่กลุ่มที่ที่ต้องที่ต่อต้านกลุ่มเดิมก็คือที่เรียกกันว่าระบอบทักษิณนะกลุ่มพันธมิตรกลุ่มเสื้อเหลืองหลายกลุ่มก็มาต่อต้านขณะที่กลุ่มอำนาจที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยคือระบอบทักษิณเองก็มีกลุ่มเสื้อแดงขึ้นมาสนับสนุนเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มีความขัดแย้งกันนะครับนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลชุดใหม่นะครับแล้วก็เนี่ยฮะมาจากครอบครัวของตระกูลชินวัตรเนี่ยฮะของตระกูลของชินวัตรคือบริษัทชินคอร์ปและหลังจากนั้นก็นำไปสู่เรื่องของการยึดทรัพย์นะครับเพราะว่าตระกูลชินวัตรตอนมีอำนาจเนี่ยขายทรัพย์สินของบริษัทชินคอร์ปให้กับบริษัทเทมัสเซกของสิงคโปร์ในที่สุดก็นำไปสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมีการยึดทรัพย์สินกว่า 40,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต่อเนื่องมานะครับกระบวนการการเลือกตั้งทั่วไปและการจัดตั้งรัฐบาลนะครับในปี2554วันที่3กรกฎาคม2554เนี่ยก็มีเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามนะครับกลุ่มการเมืองเดิมของระบอบทักษิณเนี่ยโดยน้องสาวของคุณทักษิณชินวัตรคือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยก็เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็เกิดเรื่องของวิกฤตการทางการเมืองนะครับเรื่องที่มาเป็นประเด็นสำคัญก็คือรัฐบาลไปออกกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมรับรู้กันว่าถ้าออกกฎหมายนิรโทษกรรมถ้ารวมบุคคลที่ทำผิดทางการเมืองด้วยก็จะทำให้คุณทักษิณชินวัตรได้ประโยชน์ประชาชนก็ออกมาต่อต้านนะครับจากกฎหมายนิรโทษกรรมนั่นเองซึ่งออกในปลายปี2556นะครับก็เกิดกลุ่มต่อต้านกลุ่มสำคัญคือกปปส.นะครับแล้วก็นำมาสู่การรัฐประหารในปี2557นะครับในระหว่างปี2557เป็นต้นมารัฐประหารคสช.เนี่ยคณะรักษาความมั่นคงความสงบแห่งชาติที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ดำเนินการในการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญของคสช.ก่อนนะครับในปี2557ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งคณะบุคคลนะครับจากอำนาจของคสช.เนี่ยให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รัฐธรรมนูญฉบับที่20นะครับก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับเป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้กันมาต่อเนื่องมานะครับแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในปี2562การเมืองก็ดำเนินการมาจนถึงในช่วงที่รัฐบาลคสช.มีอำนาจในช่วงเวลานี้นะครับ
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
4: ครับเนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐนะครับเนื้อหาตรงนี้ก็จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐในสมัยรัชกาลที่5นะครับเพราะว่าถือว่าเริ่มมีการปฏิรูปเริ่มมีการจัดการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบสมัยใหม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการวางระบบสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์นะครับรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนการบริหารงานด้านยุติธรรมเพียงพูดง่ายๆนี่ก็คือภาพรวมที่พูดถึงการบริหาร

หรือการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารงานภาครัฐในสมัยรัชกาลที่5หรือบางทีอาจจะเรียกว่าเป็นการปฏิรูประบบราชการก็ว่าได้นะครับอันแรกเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการวางระบบสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์นะครับอันนี้ก็ถือเป็นสองเรื่องหลักที่สำคัญเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ต้องจัดตั้งขึ้นหรือการปฏิรูปการบริหารงานด้านภาครัฐเนี่ยก็เพื่อเป็นการปรับปรุงประเทศตามแบบตะวันตกก็คือพูดง่ายๆนะครับปฏิรูประบบราชการการบริหารงานภาครัฐเพื่อให้ประเทศโดยรวมเนี่ยดูทันสมัยขึ้นแล้วก็เป็นการปรับปรุงตามแบบของตะวันตกนั่นเองเพื่อให้ชาติตะวันตกเห็นว่าเรามีการปรับประเทศให้ทันสมัยแล้วนั่นเองจะได้ไม่มีข้ออ้างในการมาล่าอาณานิคมอะไรต่างๆนานานะครับนอกจากเป็นการปรับประเทศให้ทันสมัยตาม อย่างของตะวันตกแล้วเนี่ยการกระทำดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการดึงอำนาจกลับสู่พระมหากษัตริย์นะครับซึ่งเมื่อดึงอำนาจกลับสู่พระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อการปฏิรูปรวมไปถึงเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินให้ทันสมัยในเวลาต่อมาเพราะว่าต้องเข้าใจว่าอำนาจในอดีตก็อาจจะมีการกระจัดกระจายไปสู่ส่วนต่างๆภายในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิรูปดังกล่าวหรือการกระทำดังกล่าวนี่ก็คือถือว่าเป็นการดึงอำนาจกลับสู่พระมหากษัตริย์ด้วยนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์หรือว่า Privy Council นะครับก็ชัดเจนว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วเพราะนี่ก็จะทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับให้กับพระมหากษัตริย์ในเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินนั่นเองนะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมดเนี่ย49คนนะครับของสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์ก็จะประกอบไปด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ขุนนางชั้นเจ้าพระยาแล้วก็พญาจำนวนหรือว่าต่ำกว่าพญานะครับตามจำนวนที่ปรากฏในสไลด์นะครับหลังๆเนี่ยสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์เนี่ยพูดง่ายๆก็คือเป็นพื้นฐานหรือเป็นก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าองคมนตรีในปัจจุบันนั่นเองนะครับทีนี้อย่างที่เรียนแล้วว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์เนี่ยก็จะทำหน้าที่ถวายคำปรึกษาให้กับพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการสืบสวนข้อเท็จจริงในราชการต่างๆนะครับแล้วก็สอดส่องเหตุการณ์สำคัญในบ้านเมืองรวมไปถึงชำระฎีกาที่มีผู้ถวายฎีกานั่นเองนะครับทีนี้พอมาในปีพ.ศ. 2435เนี่ยนะครับก็เริ่มมีการเปลี่ยนนะครับได้เปลี่ยนสภาที่ปรึกษาในพระองค์ให้เป็นองคมนตรีสภาจนกลายมาเป็นคณะองคมนตรีในปัจจุบันนั่นเองหรือพูดง่ายองค์คณะองคมนตรีในปัจจุบันก็มีที่มาจากสภาที่ปรึกษาในพระองค์ในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองครับทีนี้ประเด็นถัดมาก็ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นนะครับในสมัยรัชกาลที่5ก็มีการปรับเปลี่ยนการบริหารราชการในทั้ง3ส่วนนี้นะครับในเรื่องของสาเหตุว่าทำไมต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคก็เพราะว่าเรื่องของภัยคุกคามของชาติมหาอำนาจตะวันตกเรื่องของการบริหารราชการแบบเดิมนั้นไม่เหมาะกับสภาพบ้านเมืองที่เจริญขึ้นนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงการปรับเปลี่ยนการบริหารราชการส่วนกลางได้มีอะไรบ้างนะครับที่เห็นได้ชัดเจนก็คือในสมัยรัชกาลที่5ท่านได้ทรงโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทววงศ์วโรปการเสด็จไปอังกฤษไปดูงานด้านการปกครองเพื่อนำมาปรับปรุงเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าได้มีการเพิ่มหน่วยงานใหม่นะครับ6กรมรวมกับ6กรมเดิมเป็น12กรมและภายหลังเนี่ยก็กรมต่างๆนานาก็ยกฐานะเป็นกระทรวงก็คือพูดง่ายๆมีการปฏิรูประบบราชการส่วนกลางในเรื่องของยกฐานะให้หน่วยราชการเป็นกระทรวงนั่นเองหรือพูดง่ายๆก็คือมีกระทรวงเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองนะครับในส่วนภูมิภาคนะครับก็ชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนเป็นระบบเทศาภิบาลนะครับการเปลี่ยนระบบเป็นเทศาภิบาลนั้นก็จะเป็น
การรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางก็คือหมายความว่าโดยสมุหเทศาภิบาลก็จะรับคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยทำให้ผู้ว่าราชการเมืองหรือผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของสมุหเทศาภิบาลก็ถือว่าเป็นการรวมอำนาจหรือดึงอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางนั่นเองนะครับในเรื่องของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับก็รัชกาลที่5ต้องมีดำริที่จะให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นถือว่าเป็นการปกครองที่สำคัญในระบอบประชาธิปไตยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานเพราะว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองนั่นเองก็ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของระบบประชาธิปไตยด้วยนะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นในสมัยนั้นก็นำรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากมาลายูซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษนั่นเองแล้วก็มาปรับใช้พูดง่ายก็คือว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นได้ชัดเจนในสมัยนี้ก็คือเรื่องของการสุขาภิบาลนั่นเองนะครับจัดเป็นการปกครองท้องถิ่นครั้งแรกนั่นเองก็คือสุขาภิบาลนั่นเองทีนี้ในเรื่องของการศาลหรือการปรับเปลี่ยนการบริหารงานด้านศาลยุติธรรมนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆนะครับเช่นเรื่องของโดยมอบหมายให้พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์นะครับเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมปรับปรุงระบบศาลนะครับปรับปรุงยังไงนะครับก็คือจัดตั้งศาลตามภารกิจนะครับจำนวน14ศาลแล้วก็ระบบศาลพิเศษอีก2ระบบก็คือระบบทูล9ถวายฎีกาแล้วก็ระบบศาลสั่งพิเศษนะครับทีนี้ด้านการพิจารณาความนะครับก็บอกว่าให้ยกเลิกจารีตนครบาลที่ว่าใครเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ร้ายและมีการเคี่ยนตีพยานก็คือพูดง่ายๆไม่ให้มีการกระทำที่ทารุณนะครับกับผู้ต้องหานั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงระบบศาลยุติธรรมนะครับถัดมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญก็คือยกเลิกวิธีจับญาติพี่น้องผู้ต้องหามาเป็นตัวประกันหรือเป็นตัวจำนำนะครับทีนี้ที่สำคัญก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาคดีนะครับก็ให้มีความรวดเร็วมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งต้นเหตุสำคัญที่จะต้องมีการปรับก็คือเรื่องของเพื่อไม่ให้หลีกต่างชาตินะครับเข้ามาแทรกแซงหรือเข้ามาล่าอาณานิคมนั่นเองนะครับก็คือต้องปรับประเทศให้ทันสมัยตามอย่างของตะวันตกนะครับแล้วก็ปฏิรูปในเรื่องของการบริหารราชการนะครับมีสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์มีสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะครับปรับปรุงในเรื่องของการศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือภาพรวมของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองหน้าถัดมาก็จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475ถึง2539นะครับก็ถือว่าเป็นยุคที่สำคัญก็เพราะว่าเริ่มเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าประชาธิปไตยแล้วก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับทำให้ประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนั่นเองเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการภาครัฐนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับก็จะพูดถึงการบริหารภาครัฐภายใต้รัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับตั้งแต่ฉบับที่1จนถึงพ.ศ. 2489นะครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็ถือว่าเริ่มมีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วซึ่งก่อนหน้านั้นในสมัยรัชกาลที่5หรือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ยังเป็นรูปแบบการปกครองแบบเดิมเพียงก็ยังไม่มีรัฐธรรมนูญนั่นเองรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพ.ศ. 2490ถึง2539รวมไปถึงผลของการปรับประเทศให้ทันสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ถึง2539นะครับเพราะฉะนั้นมาดูนะครับเนื้อหาแรกก็คือการปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2475
ถึง2489นะครับเพราะฉะนั้น

เนี่ยพูดง่ายๆตั้งแต่2475เป็นต้นมาเนี่ยก็เริ่มมีการใช้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะเป็นหลักหรือเป็นกฎหมายเป็นหลักในการบริหารแล้วก็การปกครองประเทศนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับที่1เนี่ยซึ่งเรียกว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475นะครับเป็นฉบับชั่วคราวนะครับก็เริ่มเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนะครับแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยนั่นเองนะครับฉบับที่2นะครับก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่ง

75นะครับเริ่มให้ความสำคัญกับประชาชนชาวไทยก็คือพูดง่ายๆเริ่มเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยที่สำคัญนะครับเช่นมาตราที่12พูดถึงบุคคลย่อมเสมอภาคกันในทางกฎหมายก็คือพูดง่ายอันนี้มาตรานี้ก็ชี้ให้เห็นว่าให้ความสำคัญกับประชาชนนั่นเองนะครับถัดมาก็จะพูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับที่3นะครับซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489นะครับเริ่มมีความสมบูรณ์แล้วก็มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเห็นองค์กรหรือสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ชัดเจนมากขึ้นเช่นมาตรา17พูดถึงรัฐสภานะครับก็ต้องประกอบไปด้วยพุทธสภาแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งและต้องไม่เป็นข้าราชการประจำอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของพื้นฐานของประชาธิปไตยที่สำคัญที่ผู้แทนของปวงชนชาวไทยต้องมาจากการเลือกตั้งนั่นเองแล้วก็ไม่ใช่ข้าราชการประจำนะครับการปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2490ถึงพ.ศ. 2539เป็นต้นมานะครับว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าพูดถึงในช่วง2475เนี่ยก็ถือว่าเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการบริหารภาครัฐภายใต้รัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับทีนี้ก็คือมันอยู่ในช่วงของรัฐธรรมนูญฉบับที่4นั่นเองนะครับก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2490นะครับเป็นฉบับชั่วคราวนะครับแล้วก็ฉบับนี้เนี่ยอาจจะมีชื่อเรียกพิเศษหน่อยนึงก็คือเป็นรัฐธรรมนูญใต้นะครับเพราะว่าเมื่อร่างเสร็จแล้วเนี่ยผู้ร่างก็คือพลโทกาดเก่งระดมยิงเนี่ยก็เอาไปซ่อนไว้ใต้ตุ่มแดงก็เลยเรียกว่ารัฐธรรมนูญใต้ตุ่มแดงนะครับรัฐธรรมนูญฉบับที่4เนี่ยก็คล้ายกับฉบับที่3นะครับแต่ก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับอภิรัฐมนตรีที่ทำหน้าที่บริหารราชการในพระองค์แล้วก็ถวายคำปรึกษาแก่พระมหากษัตริย์นะครับส่วนฉบับถัดมาฉบับที่5เนี่ยก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2492นะครับเป็นฉบับแรกถือว่าเป็นฉบับแรกที่ร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับเนื้อหาตรงนี้ก็เริ่มมีการพูดถึงการห้ามฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ไม่ว่ากรณีใดๆโดยเด็ดขาดห้ามสมาชิกรัฐสภาและรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งในรัฐวิสาหกิจหรือรับสัมปทานจากหน่วยราชการนะครับก็เริ่มมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเริ่มไม่อยากให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนนั่นเองนะครับส่วนฉบับที่6นะครับก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2475แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2495นะครับพูดง่ายๆก็คือว่ามีการนำรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2475เนี่ยมาใช้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาก็กำหนดให้มีสภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียวอยู่ในตำแหน่งคราวละ5ปีนะครับฉบับถัดมาฉบับที่7นะครับก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2502นะครับอันนี้ก็คือคณะปฏิวัติได้จัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นนะครับโดยผู้นำทหารแล้วก็คณะเป็นผู้กำหนดจึงถือว่าเป็นการปกครองในระบบรัฐบาลนะครับก็คือพูดง่ายข้าราชการนะครับเข้ามาปกครองมีนายกที่ใช้อำนาจตามมาตรา17ทำให้นายกรัฐมนตรีเป็นทั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารแล้วก็ใช้อำนาจทางตุลาการได้ด้วยนะครับสั่งลงโทษประหารชีวิตหรือก็พูดง่ายๆไม่ต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการทางยุติธรรมของศาลนั่นเองนะครับถัดมาฉบับที่8ก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2511นะครับประกาศใช้เมื่อวันที่20มิถุนายน2511นะครับกำหนดให้รัฐสภามี2สภาก็คือวุฒิสภามีจำนวน3ใน4ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีสิทธิ์ในการเปิดอภิปรายทั่วไปนะครับจึงเป็นรัฐบาลนะครับที่ให้ความคุ้มครองโทษนะครับจึงเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้ความคุ้มครองรัฐบาลเป็นอย่างมากนะครับถัดมาก็คือฉบับที่9ก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญการปกครองพุทธศักราช2515นะครับก็เป็นการนำรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2502มาใช้นะครับแต่ก็ไม่ราบรื่นก็นำไปสู่การเหตุการณ์14ตุลา16นั่นเองนะครับจนมาถึงฉบับที่10นะครับก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2515
ฉบับนี้เนี่ยให้ข้าราชการประจำสามารถดำรงตำแหน่ง

ในคณะรัฐมนตรีได้นะครับก็คือพูดง่ายสามารถให้ข้าราชการมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นั่นเองอันนี้ก็จะคล้ายกับรัฐธรรมนูญฉบับที่7นะครับฉบับที่11ก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2519นะครับเนื้อหาสาระก็เริ่มมีเรื่องของผู้ตรวจเงินแผ่นดินรัฐสภามีอำนาจในการตรวจสอบการรับจ่ายเงินของแผ่นดินและการรับจ่ายเงินและทรัพย์สินของหน่วยราชการนั่นเองนะครับฉบับที่12ก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญการปกครองแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2520ตรงนี้ก็คือพลเรือเอกสงัดชลออยู่นะครับหัวหน้าคณะปฏิวัติแล้วก็จัดตั้งสภานิติบัญญัติแล้วก็ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าราชการประจำนั่นเองนะครับฉบับที่13เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทยพุทธศักราช2521นะครับกำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องสังกัดพรรคการนะครับตำแหน่งทางการเมืองต้องไม่เป็นข้าราชการประจำตรงนี้ก็เริ่มมีการให้ความสำคัญกับระบบพรรคการเมืองนั่นเองแล้วก็ห้ามข้าราชการประจำเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับถัดมาฉบับที่14ก็เรียกว่าธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2534อันนี้เกิดจากการยึดอำนาจของพลเอกสุนทรคงสมพงศ์นะครับทำให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นนะครับฉบับที่5ก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2534ประกาศใช้เมื่อ9ธันวาคม2534นะครับเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกมองว่ามุ่งสืบทอดอำนาจรวมทั้งวุฒิสมาชิกวุฒิสภามาจากการแต่งตั้งนะครับแล้วก็วุฒิสภามีอำนาจในการร่วมลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถูกมองว่าวุฒิสมาชิกมีส่วนช่วยคุ้มครองรัฐบาลด้วยเพราะว่าวุฒิสมาชิกชุดนี้ก็มาจากการแต่งตั้งของฝ่ายรัฐบาลนั่นเองนะครับผลนะครับถัดมาผลของการปรับประเทศได้ทันสมัยนะครับหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของ475เป็นต้นมาเกิดผลอะไรบ้างนะครับก็คือว่าโครงสร้างทางการเมืองเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือตั้งแต่2475ก็เปลี่ยนจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยนั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายอำนาจเดิมที่อยู่ที่กษัตริย์ก็เปลี่ยนเป็นรัฐบาลนะครับซึ่งมาจากการเลือกตั้งครับรัฐธรรมนูญก็จะเป็นกฎหมายสูงสุดในการบริหารปกครองประเทศนะครับและที่สำคัญก็คือรัฐธรรมนูญทุกฉบับนั้นได้กำหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้เพราะฉะนั้นนั่นก็คือภาพรวมของการปรับประเทศได้ทันสมัยด้านบริหารภาครัฐหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ถึง2539โดยเนื้อหาหลักใจความก็คือว่าช่วงนี้ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญหรือพูดง่ายเริ่มมีกฎหมายรัฐธรรมนูญเริ่มมีรัฐธรรมนูญนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องอยู่ภายใต้ข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญในแต่ละฉบับนั่นเองซึ่งก็อาจจะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันไปบ้างนะครับรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับก็อาจจะมีที่มาที่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างไรก็ตามเนื้อหาหลักหรือใจความสำคัญก็คือว่าการบริหารภาครัฐต้องอยู่ภายใต้บทกำหนดหรือข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับนั่นเองถัดมาก็จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐพ.ศ. 2540ถึง2563ช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญทำไมถึงพูดถึงพ.ศ. 2540ก็เพราะว่าเป็นช่วงของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ซึ่งผ่านเหตุการณ์พฤษภาธมินมานั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงช่วงนี้แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงการปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐภายหลังการประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยรวมไปถึงผลของการปรับประเทศได้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐพ.ศ. 2540นะครับบอกแล้วว่าพ.ศ. 2540นั้นอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพ.ศ. 2540นั่นเองนะครับซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ถือว่า เป็นฉบับประชาชนนะครับมีความเป็นประชาธิปไตยนะครับมีพื้นฐานอะไรต่างๆนานาที่รับรองเรื่องสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนของประชาชนต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐต่างๆนานานะครับเช่นนะฮะการทำให้การเมืองเป็นเรื่องของพลเมืองนะครับก็คือพูดง่ายในรัฐธรรมนูญฉบับปี140

เนี่ยถือว่ามีการเพิ่มสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมของพลเมืองหรือของประชาชนในทุกระดับและที่สำคัญก็คือเริ่มเน้นให้ความสำคัญหรือมีบทบัญญัติมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั่นเองนะครับแล้วก็ถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมีส่วนทำให้การเมืองและระบบราชการมีความสุจริตและชอบธรรมก็คือหมายความว่ามีการวางรากฐานในเรื่องของระบบการเมืองให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นวางหลักเกณฑ์ระเบียบกฎเกณฑ์ของที่มาของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็คือพูดง่ายๆนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งนั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพและนายกรัฐมนตรีมีภาวะผู้นำก็คือพูดง่ายๆเรื่องของมีเรื่องของระบบบัญชีรายชื่อนะครับมีเรื่องของวุฒิสภาที่ต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าทำให้รัฐบาลนะครับมีเสถียรภาพแล้วก็นายกรัฐมนตรีมีภาวะผู้นำนั่นเองนะครับถัดมาก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐภายหลังการประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยนะครับตรงนี้นะครับก็คือหมายความว่าอะไรเราจะเห็นชัดเจนว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับมียุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญหรือยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศที่สำคัญที่เรียกว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีนะครับก็คือตั้งแต่2560ถึง2579นะครับเน้นใน3เรื่องก็คือเน้นเรื่องของความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนนะครับมั่นคงก็คือหมายความว่าทำยังไงก็ได้ให้ประเทศมีความสงบสุขประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับไม่ใช้ความรุนแรงหรือวิถีทางนอกกฎหมายนะครับส่วนมั่งคั่งก็คือจะทำให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีให้ความสำคัญกับการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าที่จะพึ่งพาการส่งออกนะครับเสร็จแล้วยั่งยืนก็คือหมายความว่าการพัฒนาในทุกๆด้านนะครับหรือการพัฒนานั้นต้องเน้นเรื่องการยั่งยืนก็คือหมายความว่าไม่มีการกระทําใดๆหรือไม่มีการดำเนินการใดๆที่จะเกิดภาระแก่ลูกหลานในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนึงที่ต้องดำเนินการก็คือหมายความว่าใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมยั่งยืนก็คือหมายความว่าทำยังไงก็แล้วแต่ต้องคำนึงถึงคนในอนาคตนะครับจะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคนในอนาคตนั่นเองนะครับอย่างนี้ก็เรียกว่าในยุทธศาสตร์ชาติที่เรียกว่ามั่งคั่งมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับทีนี้สุดท้ายก็จะพูดถึงผลของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐในช่วง2540ถึง2563ก็คือตั้งแต่พ.ศ. 2540เป็นต้นมานั่นแหละนะครับก็คือมันเกิดผลอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องของความมั่นคงของชาติการบริหารและก็อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของศาสนาสังคมการศึกษาสาธารณสุขแล้วก็เศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนะครับถัดมานะครับก็จะเห็นว่ามีการจัดตั้งกระทรวงใหม่นะครับเพื่อให้ทันกับสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นยกตัวอย่างเห็นชัดเจนก็คือมีการเรื่องของการตั้งกระทรวงกระทรวงดิจิตอลนะครับมีเรื่องขององค์กรอิสระอะไรต่างๆนานานะครับที่เป็นหลักประกันในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยมีหลักประกันในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับก็มีองค์กรอิสระต่างๆมากมายศาลปกครององค์กรสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐในช่วงพ.ศ. 2540ซึ่งอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี2540เป็นต้นมาซึ่งถือว่ามีความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ได้วางรากฐานที่สำคัญแต่ก็อย่างที่เรียนนะครับตั้งแต่พ.ศ. 2540เป็นต้นมาถือว่าเป็นจุดกำเนิดที่สำคัญก็จริงแต่ว่าระยะหลังก็อาจจะเกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงในบ้านในเมืองเรา

นะครับเกิดการทํารัฐประหารนะครับก็อาจจะทําให้เกิดการยกเลิกรัฐธรรมนูญปีพ.ศ.2540แล้วก็ใช้รัฐธรรมนูญฉบับอื่นขึ้นมาจนปัจจุบันก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ซึ่งเนื้อหาก็อาจจะแตกต่างไปจากปี2540นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับประเทศให้ทันสมัยในยุคนี้นะครับหรือจะยุคสมัยไหนก็แล้วแต่นะครับก็ต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติหรือเนื้อหาที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับเพราะนี่คือเนื้อหาของการปรับประเทศให้ทันสมัยในด้านการบริหารภาครัฐช่วงพ.ศ. 2540ถึง 2563

0: ครับในช่วงท้ายนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อคำถามรวมทั้งวิเคราะห์ข้อคำถามนะครับในส่วนแรกก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อคำถามเกี่ยวกับการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและก็การบริการนะครับก็อย่างที่เคยเรียนมาแล้วว่านี่เป็นตัวอย่างข้อคำถามนะครับซึ่งก็จะเอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษานะครับอย่างน้อยเป็นบททดสอบนักศึกษาว่าเท่าที่ฟังมานั้นมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอะไรบ้างและที่สำคัญมันเป็นการข้อคำถามที่ถามในวัตถุประสงค์เดียวกันกับในข้อสอบเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เหมือนในข้อสอบทุกตัวอักษรแต่หมายความว่าถามในวัตถุประสงค์เดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาฝึกทำตรงนี้ได้ก็คาดว่านักศึกษาน่าจะทำข้อสอบได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตัวอย่างข้อแรกข้อใดอธิบายถึงที่มาของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยเพราะฉะนั้นข้อคำถามเนี่ยจริงๆแล้วก็คือตอบวัตถุประสงค์ของหน่วยที่9นะครับคัดครับไม่น่าจะหน่วยที่9พูดผิดหน่วยที่7ผมเริ่มที
1: ่การคิดซ้อม
2: ตั้งแต่ต้นเลย
0: ครับอ๋อตั้งแต่ต้นเลยเหรอเอาถ้าแต่ตรงนี้เราได้ไหมไม่เป็นไรต้นก็ได้ใครนะ
1: เอ
0: าก็ได้เจ็ดใช่ไหมฉันพูดเก้าเฉยเลย
2: เกิดนำตัวนี้ให้ก่อนนิดนึงนะคะเข้าคำถามค่อยคลิกนะคะตรงนี้เกิดนำให้ก่อนพร้อมค่ะ5 4 3
0: ครับช่วงท้ายนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อคำถามแล้วก็การวิเคราะห์คำถามนะครับในส่วนของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมแล้วก็การบริการนะครับตัวอย่างข้อคำถามหรือการวิเคราะห์คำถามนี้เนี่ยก็จะให้ประโยชน์กับนักศึกษานักศึกษาจะได้ทบทวนนะครับและที่สำคัญมันเป็นข้อคำถามที่ถามในวัตถุประสงค์ในกับข้อสอบก็คือหมายความว่าอาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกคำพูดทุกตัวอักษรแต่หมายความว่าถามในวัตถุประสงค์เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาดูรายการนี้แล้วตอบคำถามนี้ได้ก็คาดว่าจะเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาในการตอบข้อสอบได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมาดูตัวอย่างข้อคำถามหรือการวิเคราะห์คำถามนะครับข้อที่1ถามว่าข้อใดอธิบายที่มาของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตรงนี้จริงๆแล้วก็คือเป็นการถามเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในหน่วยที่7ว่านักศึกษาเมื่อศึกษาแล้วเนี่ยสามารถอธิบายที่มาของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะประกอบไปด้วยตัวเลือกนะครับ5ตัวเลือกนะครับก็คือกอกายอิทธิพลของกลุ่มประเทศยุโรปคอไก่อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาและธนาคารโลกคอควายอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์งองูอิทธิพลของกระแสอาโทษอิทธิพลของกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีการแข่งขันแล้วก็จอจานอิทธิพลของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาฟังแล้วก็อ่านจากเอกสารถ้าพูดถึงที่มานะครับของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยนั้นแน่นอนว่าข้อคำตอบที่ถูกต้องและเป็นไปได้นั้นมีเพียงข้อเดียวก็คือข้อขอไข่นะครับก็คืออิทธิพลของสหรัฐและธนาคารโลกเพราะว่าการพัฒนาเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในยุคแรกๆของการพัฒนาอย่างที่เรียนแล้วว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงเราเห็นอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในเวทีโลกและเห็นแนวทางหลักของการพัฒนาที่เน้นเรื่องของการเศรษฐกิจนะครับทีนี้เศรษฐกิจจะพัฒนาได้เจริญเติบโตได้ต้องอาศัยการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมก็จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเป็นแนวทางหลักของการพัฒนาประเทศในยุค

หลังสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองนะครับถัดมาข้อที่สองนะครับลักษณะที่สำคัญของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมคือข้อใดนะครับก็คือตรงนี้เขากำลังจะให้นักศึกษาสามารถตอบวัตถุประสงค์ในเรื่องของนักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะที่สำคัญของอุตสาหกรรมได้หรือไม่หรือการอธิบายลักษณะที่สำคัญของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมได้หรือไม่เพราะฉะนั้นก็จะมีข้อคำตอบมาให้เลือก5ข้อนะครับก็คือ1หรือข้อกอไก่นะครับเน้นการนำเข้าและระบบการขนส่งข้อไข่เน้นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและการผลิตเพื่อการส่งออกข้อควายเน้นการส่งออกลดการนำเข้าและระบบการขนส่งงองูเน้นส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และลดต้นทุนจอจานเน้นสินค้าภาคบริการทดแทนการนำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากช้อยคำตอบแล้วเนี่ยนะครับและถ้านักศึกษาฟังรายการตั้งแต่ต้นนะครับก็จะเห็นว่าข้อคำตอบที่ถูกต้องมีได้เพียงข้อเดียวนะครับก็คือข้อขอไข่นะครับก็คือหมายความว่าเน้นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและการผลิตเพื่อการส่งออกนะครับเหตุผลก็เนื่องจากว่านะครับในการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับสิ่งที่เน้นก็คือต้องเน้นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าเหตุผลที่ต้องเน้นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าก็เนื่องจากว่าประเทศขาดดุลการค้าขาดดุลการค้าก็คือหมายความว่าเรานำเข้ามากกว่าส่งออกนั่นเองนะครับเพราะเลยต้องมีการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและอีกอันนึงทำไมถึงต้องมีการเน้นการผลิตเพื่อการส่งออกก็เพราะว่าเริ่มรู้แล้วว่าการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้านั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ดุลการค้าเราดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นตัวอย่างด้วยว่าหลายๆประเทศที่เน้นการผลิตเพื่อการส่งออกเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นนะครับก็คือพูดง่ายมีตัวอย่างของประเทศที่เน้นการผลิตเพื่อการส่งออกแล้วทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้นเพราะฉะนั้นลักษณะที่สำคัญของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทยก็เน้นเรื่องของในช่วงต้นนะครับก็เน้นเรื่องการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าแล้วก็การผลิตเพื่อการส่งออกนะครับข้อที่สามข้อใดกล่าวถึงอุตสาหกรรมไทยยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยได้ดีที่สุดนะครับก็จะมีช้อยคำตอบมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากช้อยคำตอบทั้ง5ข้อเนี่ยนะครับนะฮะข้อคำถามเนี่ยถามถึงยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยเนี่ยมันมีจุดร่วมกันอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าดูจากข้อคำถามและข้อคำตอบแล้วเนี่ยข้อที่ถูกต้องน่าจะมีเพียงข้อเดียวก็คือข้ององูก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันทางเทคโนโลยีซึ่งส่งผลให้การนำเทคโนโลยีดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตมาใช้ในกระบวนการผลิตนะครับทำไมข้อนี้จึงถือเป็นข้อที่ถูกต้องก็เพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วนะครับยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับมีเรื่องของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองเพราะฉะนั้นเกือบจะทุกภาคส่วนนะครับในยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยมีจุดร่วมอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอุตสาหกรรมยุคหลังทันสมัยได้ดีที่สุดก็คือมีเรื่องของการนำเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็อินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตนั่นเองนะครับถัดมาข้อที่4นะครับอันนี้พูดถึงสนธิสัญญาเบาลิ่งส่งผลให้การพาณิชยกรรมของไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเพราะถ้ามาดูนะครับตัวอย่างนะครับข้อคำตอบก็คือก็ไก่ยกเลิกระบบการค้าเสรีข้อไข่เกิดสิทธิสภาพนอกอาณาเขตข้อควายผลิตเพื่อยังชีพกลายเป็นผลิตเพื่อการค้างองูผลิตวัตถุดิบกลายเป็นผลิตสินค้าและบริการนะครับจัดจานผลิตจำนวนมากๆโดยใส่แรงงานจำนวนมากๆตัวอย่างข้อคำถามอันนี้ข้อคำตอบจะมีความใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ข้อคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อควายนะครับก็คือผลิตเพื่อยังชีพกลายเป็นผลิตเพื่อการค้าเพราะเมื่อผลิตเปลี่ยนแปลงทำไมข้อนี้ถึงเป็นข้อที่ถูกต้องก็

เพราะว่าการผลิตเพื่อยังชีพเนี่ยมันเป็นรูปแบบหรือวิธีการผลิตในแบบเดิมก็คือผลิตเพื่อบริโภคนะครับจนเกิดสนธิสัญญาบาวริ่งที่ทำให้เราต้องมีการค้าเสรีนะครับการผลิตก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยก็คือเป็นการผลิตเพื่อการค้าแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายการบริการคือข้อใดต่อไปนี้อันนี้ก็ถามความหมายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องของการบริการอย่างที่พูดในตอนต้นก็คือว่ามันไม่ใช่เป็นการผลิตสินค้าพูดง่ายๆนะครับไม่ได้เป็นการผลิตออกมาเป็นตัวสินค้านะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือว่าภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากทำไมข้อความนี้จนถึงเป็นข้อที่ถูกต้องก็เพราะว่าเป็นข้อเดียวที่ชี้ให้เห็นเรื่องของภาคบริการข้ออื่นมันเป็นเรื่องของการผลิตตัวสินค้าทั้งนั้นเลยนะครับแต่ข้อนี้ถือว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งภาคท่องเที่ยวก็ถือเป็นภาคบริการที่สำคัญนั่นเองนะครับอันนี้ก็ข้อนี้จึงถือเป็นข้อที่มีความต้องมากที่สุดนะครับครับตัดมาก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อคำถามในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการเมืองการปกครองครับมาดูตัวอย่างข้อคำถามข้อแรกนะครับถามว่ารายได้ของรัฐในสมัยรัชกาลที่1คืออะไรนะครับก็จะมีข้อคำตอบมาให้5ข้อเช่นเดียวกันก็คือกกไก่การเก็บภาษีขอไข่สวยขอควายค่าธรรมเนียมแล้วก็งองูค่าปรับจอจานการค้าขายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงรายได้ของรัฐในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยตัวอย่าง ข้อคำตอบเนี่ยก็อาจจะมีความใกล้เคียงกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากตัวอย่างข้อคำตอบที่ให้มาแล้วเนี่ยตัวที่น่าจะถูกต้องที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการเก็บภาษีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บภาษีในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยก็คือว่าเป็นเรื่องของรายได้หลักนะครับของรัฐในสมัยรัชกาลที่1เพราะว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการค้าการขายด้วยนั่นเองหรือในเรื่องของธุรกิจด้วยนั่นเองนะครับข้อที่2นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเกี่ยวข้องกับกลุ่มใดต่อไปนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่นะครับเพราะว่าตัวบุคคลที่อยู่ในข้อคำถามก็ยังอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ณตอนนี้นะครับก็ไก่ก็คือคณะกสช.คอควายคณะนปช.คอควายคณะกปปส.แล้วก็งองูคณะพันธมิตรจอจานคณะรสช.นะครับอันนี้เนี่ยถ้านักศึกษาติดตามเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับก็น่าจะตอบได้ทันทีนะครับว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มไหนบ้างนะครับเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนก็คือข้อกไก่คณะคสช.นะครับทำไมถึงเกี่ยวข้องกับคณะคสช.ทำไมข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องก็ต้องยอมรับว่าในสมัยที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกก็คือพูดง่ายๆเกิดเหตุการณ์วุ่นวายในบ้านเมืองนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นก็ทำการรัฐประหารพูดง่ายๆยึดอำนาจจากรัฐบาลในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ตั้งคณะที่ทำรัฐประหารนั้นว่าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินะครับหรือคสช.นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นหัวหน้าคณะคสช.นั่นเองก็เกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้มากที่สุดนั่นเองนะครับข้อ3โจทย์ถามง่ายๆนะครับข้อใดถูกต้องที่สุดนะฮะก็จะให้นักศึกษา อธิบายหรือทำความเข้าใจนะครับก็ไก่จอมพลป.พิบูลสงครามและเหตุการณ์14ตุลา16ขอไข่จอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์และเหตุการณ์14ตุลา2516ขอควายจอมพลถนอมกิตติขจรและเหตุการณ์14ตุลา2516งองูจอมพลประภาสจารุเสถียรและเหตุการณ์14ตุลา2500

516จจานพยามโนปกรณ์นิติธาราและเหตุการณ์14ตุลา2516ท่านนักศึกษาดูข้อคำถามและดูข้อคำตอบแล้วลักษณะข้อคำถามแบบนี้นักศึกษาจะต้องดูทั้งข้อคำถามและดูทั้งข้อคำตอบประกอบกันถูกไหมครับเพราะว่าโจทย์ถามว่าข้อใดถูกต้องที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าดูรายละเอียดของข้อคำตอบแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเขาข้อคำถามอันเนี้ยเขาต้องการให้นักศึกษาอธิบายหรือเข้าใจเรื่องของเหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงเดือนตุลาคมนะครับ2516นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าดูก็คือหมายความว่า5ข้อนี้พยายามจะดูให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลกับเหตุการณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อคอควายก็คือจอมพลถนอมกิตติขจรและเหตุการณ์14ตุลา2516นะครับทำไมข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องก็เพราะว่าตัวจอมพลถนอมกิตติขจรเองนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์นองเลือดวันที่14ตุลาคม2516นั่นเองนะครับทีนี้ตัวอย่างข้อที่4ก็คือว่าบุคคลใดคือนายกรัฐมนตรีหลังการรัฐประหารพ.ศ.2549นะครับข้อนี้ก็ไม่น่าที่จะยากนะครับเพราะว่านอกจากปรากฏในเอกสารของเราแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ไม่ได้ผ่านไปนานมากนักนะครับเพราะฉะนั้นก็ถามว่าตัวอย่างข้อคำตอบเนี่ยก็จะมีนายอนันต์ปัญญาลชุนขอไข่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์คอควายพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินงองูพลเอกสุจินดาคลาประยูรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาดูช้อยคำตอบเนี่ยข้อนี้อาจจะง่ายหน่อยนึงก็คือว่ามีบางข้อที่น่าจะสามารถตัดทิ้งไปได้เลยท่านนักศึกษาติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่ด้วยนะครับก็คือข้อคอควายเพราะว่าพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินเนี่ยไม่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกคือข้อขอไข่นะครับทำไมข้อขอไข่ก็คือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะครับทำไมเป็นข้อที่ถูกต้องก็เพราะว่าหลังจากที่มีการรัฐประหารเมื่อพ.ศ. 2549แล้วหัวหน้าคณะรัฐประหารในตอนนั้นก็คือพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินนะครับพอรัฐประหารเสร็จแล้วนะครับก็ไม่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยตัวเองก็ให้คนอื่นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เลยให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มาเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วง2549หรือหลังการรัฐประหารของพลเอกสนธินั่นเองข้อ5ถามว่าหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะมีตัวอย่างช้อยคำตอบมาก็กายอำนาจทางการเมืองการปกครองอยู่ในมือประชาชนขอไข่อำนาจในการปกครองของกษัตริย์สิ้นสุดลงขอควายอำนาจอยู่ในมือนักธุรกิจงงูอำนาจอยู่ในมือนักลงทุนต่างชาติจอจานนักการเมืองและข้าราชการขัดแย้งกันนะครับอันนี้เนี่ยโดยภาพรวมก็คือว่าหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกแล้วเนี่ยนะครับข้อที่น่าจะถูกต้องที่สุดจริงๆเนี่ยคือจริงๆข้ออื่นก็อาจจะมีส่วนนะครับแต่ข้อที่เห็นชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือว่าอำนาจในการปกครองของกษัตริย์สิ้นสุดลงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับทำไมถึงอำนาจในการปกครองของกษัตริย์สิ้นสุดลงก็เพราะว่าเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญก็คือหมายความว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็คือเปลี่ยนแปลงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยเมื่อเป็นประชาธิปไตยอำนาจในการปกครองของกษัตริย์ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็หมดลงเป็นอันสิ้นสุดลงในทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยก็ถือว่าต้องอยู่ในมือของประชาชนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือตัวอย่างของข้อคำถามในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการเมืองการปกครองนะครับซึ่งก็คือเป็นเนื้อหาในหน่วยที่8นะครับซึ่งโดยหลักการแล้วก็คือว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าก็แต่ละข้อก็จะให้นักศึกษาอธิบายวัตถุประสงค์ของแต่ละเรื่องแต่ละตอนในหน่วยที่8นี้นั่นเองรวมทั้งหน่วยอื่นๆด้วยนะครับก็คือว่านักศึกษาจะต้องตอบวัตถุประสงค์นั้นให้ได้นะครับ

ับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อคำถามในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐนะครับงั้นมาดูตัวอย่างข้อคำถามข้อแรกนะครับข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและที่ปรึกษาส่วนพระองค์ในสมัยรัชกาลที่5นะครับ2หน่วยงานนี้ก็ถือว่าสำคัญนะครับมีการพูดถึงกล่าวถึงบ่อยมากนะครับมาดูตัวอย่างช้อยคำตอบนะครับหรือข้อคำตอบที่ให้มาก็ข่ายเพื่อความมั่นคงของประเทศก็ข่ายเพื่อพัฒนาประเทศก็ควายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจงองูเพื่อโยงอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางหรือกษัตริย์จอจานเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในวงราชการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนักศึกษาได้อ่านแล้วก็ได้ติดตามเนื้อหาที่เราพูดถึงกันมาเนี่ยข้อที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็คือข้ององูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและที่ปรึกษาส่วนพระองค์เนี่ยก็อาจจะมีหลากหลายเหตุผลมากกว่า1เหตุผลแต่ว่าอันนึงที่สำคัญเลยเนี่ยนอกจากว่า เพื่อให้ก้าวทันตะวันตกชาติตะวันตกแล้วอะไรก็แล้วก็แล้วแต่หรือเพื่อให้ไม่ตกเป็นการแทรกแซงจากตะวันตกหรืออะไรเนี่ยเหตุผลนึงก็คือเพื่อโยงอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางหรือกษัตริย์นั่นเองนะครับทำไมข้อนี้นะครับถึงจะเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับก็เพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5นั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อทรงขึ้นครองราชย์ใหม่ๆนะครับก็การบริหารจัดการก็อาจจะยังไม่ เป็นที่เรียบร้อยมากนักนะครับซึ่งก็เป็นปกติของการขึ้นครองราชย์ใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการจัดตั้งนะครับหรือหาที่ปรึกษาส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินรวมไปถึงเรื่องของการให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆนานาที่มันเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยจึงเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับถัดมานะครับข้อที่2เนี่ยถามถึงสาเหตุของการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5นะครับซึ่งก็อาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับข้อที่ข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีช้อยคำตอบมาให้5ข้อก็คือกอไก่เพื่อแสดงแสนยานุภาพของประเทศกอควายเพื่อให้ชาติตะวันตกหวั่นเกรงกอควายเพื่อให้ไทยแสวงหาอาณานิคมในบริเวณใกล้เคียงงองูเพื่อป้องกันภัยคุกคามของชาติตะวันตกจอจานเพื่อความเป็นเอกราชของไทยนะครับ อย่างที่เรียนแล้วว่าสาเหตุของการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะครับเหตุผลหลักๆก็คงมีไม่กี่เหตุผลนะครับแต่ว่าเหตุผลหนึ่งนอกจากเรื่องของการดึงอำนาจเข้าสู่ส่วนพระมหากษัตริย์แล้วเข้าสู่ตัวพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยเหตุผลสำคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของเพื่อป้องกันภัยคุกคามของชาติตะวันตกก็คือหมายความว่าที่ต้องมีการปฏิรูปการปกครองทำให้การปกครองในสมัยนี้ดูทันสมัยตามแบบของชาติตะวันตกก็เพื่อจะไม่ให้ชาติตะวันตกใช้เป็นข้ออ้างในการเข้ามาลุกรานประเทศง่ายๆนะครับก็คือบอกว่าประเทศไทยก็ถือว่าทันสมัยแล้วนะครับมีความทันสมัยเทียบเท่ากับชาติตะวันตกแล้วนะครับคงไม่มีข้ออ้างที่ชาติตะวันตกจะเข้ามาลุกรานหรือเข้ามายึดครองแผ่นดินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมข้อนี้จึงเป็นข้อคำตอบที่ถูกต้องก็คือหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5นั้นนะครับเหตุผลหลักใหญ่ใจความอันนึงก็คือเรื่องของการป้องกันภัยคุกคามของชาติตะวันตกไม่ให้ชาติตะวันตกมีข้ออ้างนั่นเองนะครับในเรื่องของบ้านเมืองที่ยังล้าหลังล้าสมัยอยู่นั่นเองนะครับรวมไปถึงจะทำอย่างนั้นได้พูดง่ายๆก็ต้องดึงอำนาจเข้ามาสู่พระมหากษัตริย์ถึงจะปฏิรูปการปกครองได้นั่นเองถัดมาข้อ3นะครับถามว่าเทศาภิบาลคือข้อใดต่อไปนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาจากข้อคำถามตรงนี้

ข้อคำถามตรงนี้จริงๆแล้วก็คือว่าอยากจะให้นักศึกษาตอบวัตถุประสงค์ในเรื่องของอธิบายเทศาภิบาลได้นะครับว่าเทศาภิบาลนั้นคือข้อใดหรือคืออะไรเพราะฉะนั้นในข้อสอบก็คงอาจจะถามเกี่ยวกับเรื่องของเทศาภิบาลนั่นเองนะครับแต่จะถามในแง่มุมไหนประเด็นยังไงหรือจะมีการประยุกต์ถามในเชิงความจำนำไปใช้ความเข้าใจวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูว่าจากตัวอย่างข้อคำถามตรงนี้เนี่ยเทศาภิบาลคือข้อใดต่อไปนี้นักศึกษาจะตอบได้หรือไม่ก็ไก่ระบบการเมืองประเภทหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5ขอไข่ระบบการปฏิรูปทางสังคมในสมัยรัชกาลที่5ขอควายอุดมการที่ปลูกฝังในสมัยรัชกาลที่5งองูจุดหมายของการปกครองในสมัยรัชกาลที่5จอจานรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยรัชกาลที่5นะครับถ้าดูจากช้อยคำตอบนี้แล้วเนี่ยข้อที่ถูกต้องนะครับก็น่าจะเป็นได้แค่ข้อเดียวก็คือข้อจอจานนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเหตุผลที่ข้อนี้เป็นข้อที่ถูกต้องก็เพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีการปฏิรูปการปกครองทั้งส่วนกลางส่วนท้องถิ่นแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะครับเทศาภิบาลถือว่าเป็นรูปแบบการปกครองหรือการปฏิรูปการปกครองในส่วนภูมิภาคนั่นเองนะครับเพราะว่าส่วนท้องถิ่นก็เป็นเรื่องของสุขาภิบาลส่วนกลางก็อาจจะเป็นเรื่องของกระทรวงทบวงกรมต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในสมัยนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเทศาภิบาลก็คือรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองถัดมานะครับข้อที่4การบริหารภาครัฐช่วงแรกคำว่าการบริหารงานภาครัฐช่วงแรกก็วงเล็บปศไว้ให้ด้วยก็คือ2475ถึง2489เกิดการเปลี่ยนแปลงใดบ้างนะครับจากข้อคำถามอันนี้ก็เห็นว่าที่สำคัญก็คือพศที่เกี่ยวข้องที่ได้ระบุให้ในข้อคำถามนะครับ2475มันก็เป็นแล้วหลายอย่างแล้วล่ะเป็นไกด์เราอย่างนึงแล้วล่ะนะครับถ้าท่านนักสังเกตนิดนึงนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นระบบพ่อปกครองลูกขอไข่เปลี่ยนเป็นระบบมูลนายอุปถัมภ์ขอควายเปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นราชาธิปไตยงองูเปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นจักรวรรดินิยมจอจานเปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นราชอาณาจักรไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนักศึกษาสังเกตดูจากข้อคำถามนะครับเห็นแล้วว่ามันระบุปีไว้ชัดเจนคือ2475เพราะฉะนั้นเนี่ย2475เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดมีความเป็นไปได้ที่สุดก็คือข้อจอจานถูกไหมครับเพราะอะไรก็เพราะว่า2475เป็นช่วงเวลาที่สำคัญเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดนะครับมาถึงคำถามข้อสุดท้ายนะครับก็ถามว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยที่สุดนะประชาธิปไตยที่สุดข้อใดถูกต้องที่สุดนะครับก็ทุกช้อยคำตอบบอกเหมือนกันอีกนะครับว่าคือพ.ศ. 2540นั่นแหละแต่คำอธิบายเพราะฉะนั้นนักศึกษาถ้าเจอข้อคำถามแบบนี้ก็คือหมายความว่านักศึกษาอย่าจำเป็นความรู้แค่ว่าพ.ศ. 2540เป็นประชาธิปไตยที่สุดแต่ต้องบอกได้ด้วยว่ามันเป็นยังไงไม่ใช่จำแต่ตัวเลขพ.ศ. 2540นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อจอดจานรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2540ถือว่ามีความเป็นประชาธิปไตยก็อย่างน้อยก็คือหมายความว่าระบุไว้ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งและข้าราชการประจำดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้แต่คำอธิบายข้อกอไก่ถึงข้ององูมันไม่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2540นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบที่ว่า

พ.ศ. 2540นายกมาจากการเลือกตั้งและข้าราชการประจำดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้นั้นจึงเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดเพราะมันระบุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้และรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ถือเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดมีการเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของการวิเคราะห์ข้อคำถามนะครับในเรื่องของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริหารภาครัฐซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้หรือส่วนอื่นๆก็เช่นเดียวกันหลักใหญ่ใจความก็คือว่าจะต้องให้นักศึกษาอ่านวัตถุประสงค์ในแต่ละเรื่องแต่ละตอนและนักศึกษาต้องทำความเข้าใจและต้องตอบวัตถุประสงค์ตรงนั้นได้นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อคำถามในข้อสอบก็จะมีลักษณะอย่างนั้นก็คือถามตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยแต่ละตอนแต่ละเรื่องในหน่วยหรือในวิชานั้นๆนั่นเอง

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์STOU Channel

สวัสดีค่ะหน่วยที่8นะคะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัยนะคะเราจะมาเริ่มกันที่แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยก่อนนะคะคือในเรื่องของการประกันภัยเราจะใช้คำว่าความเสี่ยงภัยนะคะแล้วเราจะมีการอธิบายความหมายของคำว่าความเสี่ยงภัยภัยแล้วก็ภาวะภัยจากนั้นจะดูว่าความเสี่ยงภัยเนี่ยแบ่งเป็นประเภทต่างๆได้อย่างไรบ้างและความเสี่ยงภัยที่สามารถจะเอาประกันภัยได้เนี่ย

จะต้องเป็นอย่างไรนะคะเรามาเริ่มที่แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยกันเลยแล้วกันตั้งแต่ความหมายของคำว่าความเสี่ยงภัยหมายถึงความไม่แน่นอนจากผลลัพธ์ของเหตุการณ์หรือโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียหรือเสียหายซึ่งจากนิยามดังกล่าวนี้นะคะมีข้อสังเกตอยู่4ประการคือ1การที่มีโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายขึ้นได้เนี่ยจะตรงกับข้อความที่ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเบี่ยงเบนไปจากผลลัพธ์ที่ต้องการหรือคาดหวังไว้สำหรับประการที่2ความเสี่ยงภัยในนิยามนี้เนี่ยมันจะจัดอยู่ในกลุ่มปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะนั่นก็คือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายขึ้นแล้วก็ยังมีอยู่เสมอในทุกบุคคลหรือองค์กรมีโอกาสที่จะเจอความเสี่ยงภัยนั้นๆได้นะคะสำหรับประการที่3คือปรากฏการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะวัดได้หรือไม่ก็วัดหรือไม่ได้ก็ได้นะคะโดยที่มีค่าความน่าจะเป็นเนี่ยอยู่ระหว่าง0ถึง1นะคะจะไม่ใช่ว่า0หรือ1เลยเพราะว่าถ้า0เนี่ยมันก็คือแปลว่าไม่เกิดแน่นอนนะคะแต่ถ้า1นั้นก็คือเกิดแน่นอนเพราะนั้นอันนี้จะอยู่ระหว่าง0ถึง1นะคะสำหรับประการที่4ถึงแม้นิยามดังกล่าวจะเขียนไว้กว้างๆแต่เนื่องจากเป็นเรื่องของการประกันภัยความเสียหายที่กล่าวถึงในที่นี้จะหมายถึงความเสียหายที่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเงินได้เท่านั้นคราวนี้มาดูความเปรียบเทียบความหมายระหว่างคำว่าความเสี่ยงภัยภัยแล้วก็ภาวะภัยเราจึงต้องมารู้จักคำว่าภัยด้วยภัยหรือ peril หมายถึงเหตุที่ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินซึ่งสามารถจำแนกคำว่าภัยเนี่ยตามสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้เป็น3ประเภทนะคะอันแรกคือภัยจากธรรมชาติอันนี้หมายถึงภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์เช่นมีพายุมีน้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดฟ้าผ่าเป็นต้นนะคะอีกอันนึงคือภัยจากมนุษย์เองอันนี้หมายถึงภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ไม่ว่าจะจงใจหรือไม่ก็ตามตัวอย่างก็เช่นการลอบวางเพลิงการขับรถชนกันโจรกรรมฆาตกรรมจลาจลหรือเกิดการทุจริตเป็นต้นสำหรับภัยตัวที่3คือภัยจากเศรษฐกิจหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจนะคะตัวอย่างของภัยประเภทนี้ก็คือการเกิดภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดเศรษฐกิจตกต่ำเป็นต้นคราวนี้มาดูความหมายของภาวะภัยกันบ้างHazard หรือภาวะภัยหมายถึงภาวะหรือเงื่อนไขที่ทำให้ความเสี่ยงภัยนั้นเกิดขึ้นหรือเพิ่มขึ้นซึ่งแยกออกเป็น3ประเภทย่อยอันที่1ก็คือภาวะภัยทางกายภาพนะคะหรือ physical hazards หมายถึงสภาพหรือเงื่อนไขทางวัตถุเนี่ยที่ทำให้เกิดหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อความสูญเสียหรือความเสียหายเช่นถ้าบ้านเรามีสายไฟเก่าเนี่ยก็แปลว่ามีภาวะภัยทางกายภาพที่จะทำให้เกิดอัคคีภัยได้หรือว่าบ้านเราสร้างด้วยไม้นะคะหรือทำเลที่ตั้งแออัดอย่างเงี้ยก็เป็นภาวะภัยทางกายภาพที่จะทำให้เกิดอัคคีภัยได้มาดูภัยตัวที่2นะคะภาวะภัยตัวที่2คือภาวะภัยทางศีลธรรมหรือ moral hazards อันนี้หมายถึงสภาพหรือเงื่อนไขที่ทำให้เกิดหรือเพิ่มความเสี่ยงภัยสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทำอันไม่สุจริตหรือหวังผลจากเงินเอาประกันนะคะเช่นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์เนี่ยฆ่าผู้เอาประกันเพื่อหวังได้รับเงินจากการที่เขาตายนะคะตัวที่3ภาวะภัยทางอุปนิสัยหรือ moral hazard อันนี้หมายถึงสภาพหรือเงื่อนไขที่ทำให้เกิดหรือเพิ่มความเสี่ยงภัยอันเนื่องมาจากการกระทำตามอุปนิสัยไม่ใช่การกระทำโดยเจตนานะคะเช่นการประมาทเลินเล่อการไม่ใส่ใจเท่าที่ควรนะคะก็เลยทำให้รถชนกันอย่างนี้เป็นต้นคราวนี้จาก3นิยามนั้นเห็นแล้วนะคะว่าต่างกันยังไงนะคะระหว่างคำว่าภัยภาวะภัยนะคะคราวนี้เรามาดูต่อค่ะว่าประเภทของความเสี่ยงภัยหรือความเสี่ยงภัยที่สามารถจะเอาประกันได้เนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงก่อนอื่นขอแบ่งประเภทของความเสี่ยงภัยตามนิยามต่างๆนะคะอันแรกเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทก็คือความเสี่ยงภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินได้กับอีกอันนึงก็คือที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้จริงๆแล้วชื่อก็ตรงตัวนะคะว่าความเสี่ยงก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินได้เนี่ยมันก็คือเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นแล้วก็ตีออกมาเป็นตัวเงินได้เช่นไฟไหม้บ้านที่เราสร้างมา1ล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นแล้วไหม้หมดเลยนะคะเพราะนั้นก็วัดเป็นตัวเงินได้แต่ตัวที่2คือความเสี่ยงภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายแล้ววัดเป็นตัวเงินไม่ได้นะคะเช่นเมื่อกี้นี้ก็คือไฟไหม้บ้านเนี่ยผู้เป็นเจ้าของบ้านก็เกิดความเสียใจ

นะคะโศกเศร้าไอ้อย่างนี้คือวัดเป็นตัวเงินไม่ได้นะคะคราวนี้มาดูความเสี่ยงภัยตามนิยามที่2นะคะเราอาจจะแบ่งออกเป็นความเสี่ยงภัยคงที่กับความเสี่ยงภัยพลวัตนะคะสำหรับความเสี่ยงภัยคงที่หรือ static risk นั้นเราจะหมายถึงความเสี่ยงภัยที่อาจพบในสถานการณ์ปกติหรือภายใต้สภาวะแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจที่ไม่เปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่นความตายเพราะว่าทุกคนต้องตายนี่คือความเสี่ยงภัยคงที่แต่ถ้าเป็นความเสี่ยงภัยพลวัตหรือ dynamic risk เราจะหมายถึงความเสี่ยงภัยที่อาจพบได้ในสถานการณ์ไม่ปกติหรือภายใต้สภาวะแวดล้อมทางสังคมหรือเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงนะคะตัวอย่างเช่นการเกิดจลาจลเป็นต้นมาดูประเภทของความเสี่ยงภัยในนิยามที่3บ้างเราแบ่งออกเป็นความเสี่ยงภัยพื้นฐานกับความเสี่ยงภัยจำเพาะนะคะความเสี่ยงภัยพื้นฐานหรือ fundamental risk เราจะหมายถึงความเสี่ยงภัยที่มีผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายกับคนจำนวนมากหรือกลุ่มคนจำนวนมากตัวอย่างของความเสี่ยงภัยพื้นฐานก็เช่นเนี่ยภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเกิดการว่างงานหรือเกิดภาวะสงครามหรือภาวะเงินเฟ้อนะคะแต่ถ้าความเสี่ยงภัยจำเพาะparticular risk เนี่ยเราจะหมายถึงความเสี่ยงภัยที่มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะหรือกลุ่มบุคคลก็ได้นะคะแต่เป็นกลุ่มบุคคลเฉพาะเช่นในหมู่บ้านเกิดอคีภัยอย่างนี้เป็นต้นเรามาดูนิยามที่4เป็นประเภทของความเสี่ยงภัยแบ่งออกเป็นความเสี่ยงภัยที่แท้จริงกับความเสี่ยงภัยที่มุ่งเก็งกำไรสำหรับความเสี่ยงภัยที่แท้จริงหรือ peer risk เราจะหมายถึงความเสี่ยงภัยที่มีโอกาสจะเกิดความเสียหายถ้าเกิดภัยขึ้นหรือไม่เกิดความเสียหายถ้าไม่เกิดภัยขึ้นคือเกิดภัยก็เกิดเสียหายถ้าไม่เกิดก็ไม่เสียหายเราจะเรียกสั้นๆว่า loss or no loss นะคะอันนี้คือความเสี่ยงภัยที่แท้จริงอีกประเภทหนึ่งคือความเสี่ยงภัยที่มุ่งเก็งกำไร speculative risk อันนี้จะหมายถึงความเสี่ยงภัยที่มีผล3อย่างก็คือไม่ขาดทุนเสมอตัวหรือก็อาจจะได้กำไรตัวอย่างเช่นเราซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเราอาจจะขาดทุนเพราะไม่ถูกเราจะถูกแบบเสมอตัวหรืออาจจะได้มากกว่าก็คือกำไรก็ได้นะคะเราเรียกมันว่าความเสี่ยงภัยที่มุ่งเก็งกำไรคราวนี้เรารู้จักนิยามต่างๆรู้จักความหมายของความเสี่ยงภัยไปแล้วเรามาดูว่าความเสี่ยงภัยประเภทไหนที่สามารถเอาประกันภัยได้จะต้องมี4ข้อนี้นะคะ1ความเสี่ยงภัยนั้นควรเป็นความเสี่ยงภัยที่แท้จริงแล้วก็เป็นความเสี่ยงภัยจำเพาะค่ะ2ความเสี่ยงภัยนั้นจะต้องมีหน่วยเสี่ยงภัยที่คล้ายคลึงกันเป็นจำนวนมาก 3. ความเสี่ยงภัยที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นต้องไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยเจตนาของผู้เอาประกันภัยนะคะและ4ความเสี่ยงภัยที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นต้องสามารถหาสาเหตุและก็ประเมินความเสียหายเป็นตัวเงินได้นะคะถึงจะเอาประกันภัยได้มาดูมีอีก3ข้อข้อที่5ความเสี่ยงภัยที่ทำให้เกิดความเสียหายนั้นต้องไม่เป็นมหันตภัยที่ไม่สามารถคาดคะเนขอบเขตของความเสียหายได้ข้อที่6ความเสี่ยงภัยที่ทำให้เกิดความเสียหายนั้นผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียด้วยนะคะและ7โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงภัยที่จะทำให้เกิดความเสียหายและระดับความเสียหายต้องสามารถคำนวณหรือประมาณได้คราวนี้มาพูดเรื่องถัดไปนะคะก็คือหลังจากที่เราทราบเรื่องความเสี่ยงภัยที่จะมาทำประกันแล้วเรามาดูแนวคิดเกี่ยวกับการประกันภัยกันในเรื่องนี้จะพูดด้วยกัน3ประเด็น1ก็คือความเป็นมาความหมายและก็ประเภทของการประกันภัย2คำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยและก็3บทบาทและความสำคัญของการประกันภัยนะคะเรามาเริ่มที่ความเป็นมากันเลยแล้วก็ความหมายและก็ประเภทของการประกันภัยนะคะความหมายของการประกันภัยการประกันภัยก็คือการเฉลี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่งโดยมีผู้รับประกันภัยทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยเฉลี่ยความเสียหายวิธีการก็คือให้ผู้ที่เต็มใจจะเข้าร่วมโครงการประกันภัยเนี่ยจ่ายเงินซึ่งเป็นจำนวนไม่มากนักที่เราเรียกว่าเบี้ยประกันภัยให้กับผู้รับประกันภัยก็คือบริษัทรับประกันภัยนะคะผู้รับประกันภัยก็จะทำหน้าที่รวบรวมเงินเป็นกองกลางไว้เมื่อมีบุคคลในโครงการใดได้รับความเสียหายตามเหตุการณ์ที่เอาประกันไว้ผู้รับประกันภัยก็จะนำเงินจากกองกลางนั้นไปชดใช้ให้ตามจำนวนที่ตกลงกันไว้นะคะคราวนี้มาดูประเภทของการประกันภัยการประกันภัยในที่นี้เราจะแบ่งออกตามภัยนะคะตามตัวของภัยสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ก็คือ1การประกันชีวิตและ2การประกันวินาศภัยในการประกัน

วินาศภัยก็จะแบ่งย่อยอีกเป็น4ประเภทก็คือการประกันอัคคีภัยนะคะการประกันภัยทางทะเลและขนส่งซึ่งอันนี้ก็ย่อยไปอีกเป็นการประกันภัยตัวเรือกับการประกันภัยการขนส่งสินค้าและวินาศภัยประเภทที่3การประกันรถยนต์หรือยานยนต์นะคะและประเภทที่4ก็คือการประกันภัยเบ็ดเตล็ดนะคะเช่นการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลการประกันสุขภาพการประกันภัย

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังมีอีกเยอะเลยสำหรับกลุ่มนี้นะคะการประกันภัยเบ็ดเตล็ดเพื่อให้สามารถอ่านแล้วก็สามารถทำความเข้าใจได้ดีในวิชาเกี่ยวกับหลักการประกันภัยนะคะจำเป็นที่ต้องมารู้คำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยซะก่อนนะคะในที่นี้ก็จะไล่เรียงไปโดยเป็นศัพท์สำคัญที่ควรทราบอันที่หนึ่งเลยก็คือคำว่าผู้เอาประกันภัยนะคะหรือ insure หมายถึงบุคคลที่เข้าทำประกันภัยเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองจากผู้รับประกันภัยในการประกันชีวิตด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงบุคคลที่ชีวิตถูกเอาประกันไว้ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประโยชน์อาจจะเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้คำที่มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า insure แล้วก็ทั่วไปเนี่ยจะใช้กับการประกันชีวิตแล้วก็การประกันภัยทางทะเลก็คือคำว่า assure นะคะเพราะนั้นถ้าได้ยินคำนี้ก็เป็นคำเดียวกันหมายถึงผู้เอาประกันภัยมาดูผู้รับประกันภัยบ้างผู้รับประกันภัยก็คือ insurer หรือ assurer นะคะอันนี้หมายถึงคู่สัญญาฝ่ายที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเกิดขึ้นคำที่มีความหมายเดียวกับ insurer ก็คือ assurer นะคะซึ่งก็นิยมยังนิยมใช้อยู่ในการประกันชีวิตและการประกันภัยทางทะเลนะคะสำหรับคำที่3ก็คือคำว่าผู้รับประโยชน์นะคะผู้รับประโยชน์นี้หมายถึงบุคคลซึ่งมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนะคะมาดูคำที่4คำว่ากรมธรรม์ประกันภัยนะคะ policy คำนี้นะคะหมายถึงเอกสารที่เป็นหลักฐานของสัญญาประกันภัยซึ่งมีลายมือชื่อของผู้รับประกันภัยแล้วก็แสดงรายละเอียดของสัญญาประกันภัยเช่นบอกไว้ว่าวัตถุที่เอาประกันภัยคืออะไรจำนวนเงินเท่าไหร่ผู้ชื่อผู้เอาประกันภัยชื่อผู้รับประกันภัยวันที่เริ่มต้นและวันสิ้นสุดแล้วก็อื่นๆตามที่กฎหมายบังคับตลอดจนเงื่อนไขเกี่ยวกับประโยชน์สิทธิของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยนะคะข้อที่5ก็คือคำขอเอาประกันภัย proposal อันนี้หมายถึงคำเสนอของผู้เอาประกันภัยต่อผู้รับประกันภัยโดยทั่วไปคำเสนอดังกล่าวจะใช้เอกสารในรูปแบบที่ผู้รับประกันภัยจัดทำไว้นะคะคำที่6การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะคะ indemnity เป็นการชดใช้ความเสียหายตามที่เสียหายจริงนะคะโดยอาจชดใช้ด้วยเงินสดหรือซ่อมแซมให้หรือเปลี่ยนทดแทนให้คำที่7การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือค่าสินไหมทดแทนเคลมนั่นเองหมายถึงได้2 อย่างก็คือ1การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก็คือการเรียกร้องของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ที่จะให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัยหรือประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตกับคำว่าค่าสินไหมทดแทนหมายถึงจำนวนเงินค่าเสียหายที่แท้จริงหรือโดยประมาณนะคะมาดูคำที่8ที่ควรรู้จักไว้ก็คือคำว่าเบี้ยประกันภัยพรีเมียมตัวนี้หมายถึงจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่ผู้รับประกันภัยตามประกันภัยที่ทำสัญญาไว้เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามสัญญานะคะอาจจะจ่ายเป็นงวดรายปีรายเดือนแล้วแต่ตกลงข้อที่9คำว่าจำนวนเงินเอาประกันนะคะหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยก็คือ sum insureหมายถึงจำนวนเงินที่ระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ผู้รับประกันชีวิตจะต้องจ่ายเมื่อมีเหตุการณ์ที่กรมธรรม์ประกันชีวิตกำหนดไว้เกิดขึ้นหรือจำนวนค่าสินไหมทดแทนสูงสุดที่ผู้รับประกันวินาศภัยจะจ่ายให้ในกรณีที่เกิดวินาศภัยตามที่กรมธรรม์ประกันชีวิตกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองไว้นะคะก็อันนั้นคือคำที่9ต่อมาคือคำที่10ผู้รับประกันหรือผู้พิจารณารับประกันภัย underwriter อาจจะหมายถึงได้2อันก็คือ1ตัวผู้รับประกันภัยกับ2ก็คือผู้พิจารณาการรับประกันภัยซึ่งหมายถึงบุคคลที่พิจารณารับประกันภัยและกำหนดเงื่อนไขการรับประกันนะคะมาดูคำที่11บางครั้งการซื้อประกันชีวิตวินาศภัยก็อาจจะต้องผ่านตัวแทนกับในหน้านะคะถ้าคำว่าตัวแทนประกันภัยนะคะ insurance agent เราจะหมายถึงผู้ซึ่งบริษัทประกันภัยมอบหมายให้ทำการชักชวนให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทนะคะแต่ถ้าเป็นในหน้าประกันภัยนะคะ insurance broker อันนี้จะเป็นผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยโดยกระทำเพื่อบำเหน็จเนื่องจากการนั้นนะคะ
มาดูคำที่13ที่

0: อาจจะเจอได้ก็คือคำว่าผู้สำรวจ surveyor นะคะอันนี้จะหมายถึงบุคคลซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดทำรายงานเกี่ยวกับสภาพและก็มูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและก็จำนวนความเสียหายตลอดจนสาเหตุของความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินนะคะก็ต้องส่งผู้สำรวจต่อไป14นะคะผู้ประเมินที่ผู้เอาประกันภัยแต่งตั้ง assessor นะคะอันนี้หมายถึงบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้เอาประกันภัยนะคะให้ประเมินค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกรมธรรม์ประกันภัยถ้าเป็น adjuster หรือผู้ประเมินจะหมายถึงบุคคลผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะคำที่16คือการประกันภัยต่ำกว่ามูลค่า under insurance นะคะอันนี้ก็คือการประกันภัยซึ่งมีเงินเอาประกันภัยน้อยกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้นเช่นมูลค่าทรัพย์สินนั้นราคา2ล้านบาทแต่เราไปทำประกันภัยไว้ล้านห้าอย่างเงี้ยก็แปลว่าทำแบบ under insurance นะคะผลของการประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าจะถือว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องแบกรับความเสียหายไว้เองด้วยในส่วนที่ทำประกันภัยไว้ไม่เต็มมูลค่าทำให้ผู้ประกันภัยได้รับค่าสินใหม่ทดแทนน้อยกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงตามหลักการเฉลี่ยนะคะคราวนี้มาดูตรงกันข้ามกันก็คือการประกันภัยสูงกว่ามูลค่าหรือ over insurance นะคะอันนี้จะหมายถึงการเอาประกันภัยทรัพย์สินซึ่งมีจำนวนเงินที่เอาประกันภัยสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัยได้เช่นมูลค่าบ้าน2ล้านแต่ทำประกันไว้3ล้านอย่างนี้เขาถือว่าทำแบบ over insurance นะคะซึ่งก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะ18ก็คือการประกันภัยร่วมที่เรียกว่า co-insurance หรือ co-assurance นะคะอันนี้คือการประกันภัยที่มีผู้รับประกันภัยหลายรายเข้าร่วมรับความเสี่ยงภัยรายแบบเดียวกันภัยอันเดียวกันโดยแบ่งความรับผิดค่าใช้จ่ายแล้วก็เบี้ยประกันภัยระหว่างกันนะคะตามสัดส่วนที่ตกลงไว้สำหรับการประกันภัยต่อนะคะคือคำศัพท์ที่19เนี่ย reinsurance เนี่ยมันเป็นรูปแบบหนึ่งของการประกันภัยที่มีการโอนความเสี่ยงภัยทั้งหมดหรือบางส่วนที่ผู้รับประกันภัยซึ่งอาจจะเรียกว่าผู้เอาประกันภัยต่อเนี่ยนะคะโอนไปให้แก่ผู้รับประกันภัยต่ออีกรายหนึ่งหรือหลายรายๆอาจเป็นได้ที่ผู้เอาประกันรายแรกเนี่ยได้ไปรับประกันภัยหนึ่งสูงเกินไปนะคะก็เลยไปทำ reinsurance ต่อนะคะให้กับรายอื่นๆทั้งในและนอกประเทศนะคะเป็นการบริหารจัดการภัยให้อยู่ในระดับที่ตัวเองยอมรับได้นะคะมาดูข้อ20หรือคำที่20ก็คือคำว่าผู้เอาประกันภัยต่อนะคะเมื่อกี้เราก็เจอละคำว่า reinsure หรือ reassure นะคะก็หมายถึงผู้รับประกันภัยซึ่งโอนความเสี่ยงภัยหรือความรับผิดของตนตามสัญญาประกันภัยที่รับไว้ไปประกันต่อกับผู้รับประกันภัยรายอื่นนะคะคราวนี้มาดูคนที่รับเราจะเรียกว่าผู้รับประกันภัยต่อนะคะหรือ reinsurer หรือ reassurer นะคะอันนี้จะหมายถึงผู้รับประกันภัยซึ่งเป็นคนรับโอนความเสี่ยงภัยนะคะหรือรับผิดตามสัญญาประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยต่อเมื่อสักครู่นะคะในข้อ21โอนมาให้ข้อ20ค่ะโอนมาให้ข้อ21ต่อมาคำที่22นะคะการประกันภัยต่อช่วงนะคะ retrocession นะคะอันนี้หมายถึงการที่ผู้รับประกันภัยต่อนำภัยที่รับประกันภัยต่อไปเอาประกันภัยต่ออีกช่วงหนึ่งนะคะเป็นโยนไปอีกหนึ่งช่วงนะคะมาดูข้อ23นะคะการสลักหลังหรือใบสลักหลัง endorsement นะคะมี2นิยามการสลักหลังก็หรือการบันทึกการสลักหลังคือข้อความเพิ่มเติมจากข้อความปกตินะคะในกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อที่จะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขหรือข้อความกระทำก่อนหรือหลังเอาประกันภัยก็ได้โดยการประกันภัยทางทะเลการสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยอาจกระทำเพื่อโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บุคคลอื่นได้ด้วยนะคะแต่ถ้านิยามที่2ใบสลักหลังหรือบันทึกการสลักหลังเนี่ยจะหมายถึงเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้ในการบันทึกข้อความที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมจากข้อความปกติในกรมธรรม์ประกันภัยนะคะที่แทนที่จะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไขในกรมธรรม์ก็มาสลักเป็นใบสลักหลังนะคะคำที่24เอกสารแนบท้ายหรือไรเดอร์หมายถึงเอกสารที่มีข้อกำหนดเพิ่มหรือลดความคุ้มครองที่ใช้แนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยเป็นคำนิยามที่ใช้ในสหรัฐอเมริกานะคะในอังกฤษเรียกว่า endorsement ในข้อ25คำว่าข้อกำหนด cost เป็นข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยหรือข้อความเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวกับหัวเรื่องใดหัวเรื่องหนึ่งของสัญญาประกันภัยเป็นการเฉพาะเช่นข้อกำหนดความคุ้มครองข้อกำหนดการประกันภัยร่วมเป็นต้นคำที่26ความคุ้มครอง ledge หมายถึงความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยนะคะมาดูข้อ27ข้อยกเว้น exception หรือข้อยกเว้นความคุ้มครองนะคะ exclusion หมายถึงข้อความที่ผู้รับประกันภัยระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยว่าจะไม่คุ้มครองภัยหรือเหตุแห่งภัยบางอย่างข้อที่28ขีดจำกัดหรือลิมิตอันนี้คือจำนวนเงินสูงสุดที่ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนะคะมาดูคำที่29การรับผิดส่วนเกิน excess หมายถึงจำนวนเงินค่าเสียหายที่ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ในจำนวนที่เกินกว่าขีดจำกัดตามความรับผิดส่วนแรกหรือความเสียหายส่วนแรกที่ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบเองนะคะคำที่30ความรับผิดส่วนแรกนะคะ deductible หมายถึงความรับผิดเพื่อความเสียหายที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนดไว้ให้ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบเองก่อนที่ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมในส่วนที่เกินจากนั้นนะคะเรารู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยแล้วนะคะเรามาดูบทบาทและความสำคัญของการประกันภัยซึ่งในที่นี้จะแบ่งออกเป็นบทบาทและความสำคัญของการประกันชีวิตในระดับจุลภาคและก็มหภาคนะคะถ้าในระดับจุลภาคสำคัญดังนี้ก็คือเสริมสร้างความมั่นคงให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวทำให้เกิดความอบอุ่นและสันติสุขในครอบครัวแล้วก็เสริมสร้างนิสัยการออมทรัพย์นะคะอีกทั้งเป็นการเตรียมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะคะไว้ใช้ในยามชราถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเบี้ยประกันชีวิตนำมาหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ด้วยนะคะสำหรับบทบาทและความสำคัญของการประกันชีวิตในระดับมหภาคก็เช่นช่วยเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างของหน่วยงานของทางภาครัฐและเอกชนช่วยก่อให้เกิดความมั่นใจในกลุ่มหุ้นส่วนที่ร่วมลงทุนด้วยกันนะคะในการทำประกันชีวิตคนสำคัญที่มาเป็นหุ้นส่วนกับเราในบริษัทเป็นต้นแล้วก็ช่วยก่อให้เกิดความมั่นใจในความต่อเนื่องของการดำเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเอกชนนะคะยังช่วยส่งเสริมภาพพจน์ของสถาบันการเงินที่เป็นผู้ให้กู้ยืมด้วยนะคะอีกทั้งเป็นแหล่งเงินออมระยะยาวของประเทศช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศก่อให้เกิดการจ้างงานอย่างมากทั้งทางตรงและทางอ้อมมีส่วนเสริมสร้างนิสัยการออมและมัธยัสถ์แก่ผู้เอาประกันชีวิตแล้วก็ช่วยลดภาระรายจ่ายรัฐบาลในด้านสวัสดิการสังคมและช่วยให้สังคมมีความมั่นคงนะคะสำหรับบทบาทและความสำคัญของการประกันภัยในวินาศภัยนะคะในระดับจุลภาคก็คือก่อให้เกิดสันติสุขในใจเพราะคนเราเนี่ยถ้าเจอความไม่แน่นอนก็กังวลนะคะเพราะนั้นถ้าทำประกันภัยไม่ว่าจะเป็นร่างกายและทรัพย์สินก็ทำให้เกิดสันติสุขในใจได้สำหรับการประกันวินาศภัยในระดับมหภาคนะคะบทบาทความสำคัญในระดับมหภาคก็คือมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจต่างๆเช่นสถาบันการเงินเนี่ยนะคะว่าเขาก็จะได้เงินคืนแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดวินาศภัยขึ้นนะคะกับทรัพย์สินที่เขาเอาไปทำประกันไว้อย่างนี้เขาก็สามารถไปเคลมได้นะคะสถาบันการเงินก็มักจะให้ผู้กู้เนี่ยทำประกันภัยทรัพย์สินที่เอามากู้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยนะคะคนที่เป็นองค์กรหลักๆเลยก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับนะคะธุรกิจประกันภัยนะคะที่เรียกว่าคปภ. อีกอันหนึ่งก็คือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องนะคะมาดูแรกเลยนะคะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะชื่อนี้ชื่อย่อเรียกว่าคปภ.นะคะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแล้วก็ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจนะคะแต่มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำหน้าที่ดำเนินงานตามนโยบายคณะกรรมการกำกับและก็ส่งเสริมด้วยนะคะวัตถุประสงค์ในการกำกับและส่งเสริมก็จะมีการเป็นมีกฎหมายไว้นะคะโดยอาศัยอำนาจหน้าที่และก็กฎหมายต่างๆในการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยนะคะวัตถุประสงค์สำคัญก็คือเพื่อให้บริษัทประกันภัยมีฐานะการเงินมั่นคงให้สัญญาประกันภัยเกิดความเป็นธรรมให้อัตราเบี้ยประกันภัยเกิดความเป็นธรรมแล้วก็ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้รับการปฏิบัติตามสัญญานะคะด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็วแล้วก็เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้เจริญก้าวหน้าและสอดคล้องกับนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะคะนอกจากนี้ยังมีองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวกับการประกันภัยอีก ก็เช่น1บริษัทผู้ประกอบกิจการประกันภัยนะคะแล้วก็2สถาบันประกันภัยไทย3บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ4บริษัทประกันภัยต่อ5สมาคมประกันชีวิตและ6สมาคมประกันวินาศภัยไทยนะคะ7สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน8สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย9สมาคมนักเทคนิคประกันภัยแห่งประเทศไทยและ10สมาคมอู่กลางประกันภัยและ11สภาธุรกิจประกันภัยนะคะอันนี้ก็คือองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนะคะสามารถอ่านบทบาทหน้าที่ได้นะคะเรามาดูแบบทดสอบกันดีกว่านะคะในหน่วยที่8ข้อที่1ถ้าคนขับรถแท็กซี่ที่มีประกันภัยรถยนต์ไว้แล้วเนี่ยขับรถด้วยความประมาทจนเป็นสาเหตุให้ชนกับรถยนต์ของผู้อื่นเนี่ยเป็นตัวอย่างของภาวะภัยด้านใดนะคะตอบว่าภาวะภัยทางอุปนิสัยนะคะข้อ2ข้อใดมิใช่ความหมายของความเสี่ยงภัยนะคะก็เราลองดูนะคะเฉลยก็คือข้อกอเนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต้องเบี่ยงเบนไปจากผลลัพธ์ที่ต้องการอันนี้ใช่นะคะข้อคอความน่าจะเป็นที่ภัยอาจเกิดขึ้นมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1ใช่ข้องอคือความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องวัดออกมาเป็นตัวเงินได้อันนี้ใช่เพราะนั้นที่ไม่ใช่คือข้อขอไข่นะคะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายขึ้นตามความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์อันนี้ไม่ใช่นะคะข้อที่3ความเสี่ยงภัยที่มีสภาพการที่เกิด3ทางก็คือขาดทุนเสมอตัวกำไรเรียกว่าอะไรคะเฉลยคือความเสี่ยงภัยที่มุ่งเก็งกำไรนะคะข้อที่4ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของความเสี่ยงภัยที่สามารถเอาประกันภัยได้นะคะลองดูข้อกอเป็นความเสี่ยงภัยจำเพาะขอมีหน่วยคล้ายคลึงกันเป็นจำนวนมากคอโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต้องคำนวณได้และงอความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นต้องเป็นอุบัติเหตุนะคะหรือจอกอก็คือกอและขอถูกเฉลยคือข้อกอนะคะเป็นความเสี่ยงภัยพื้นฐานอันนี้เอาประกันภัยไม่ได้นะคะข้อที่5การจัดการความเสี่ยงภัยหมายถึงอะไรนี่ถามนิยามนะคะตอบเลยแล้วกันนะคะก็คือกระบวนการหาวิธีที่ดีที่สุดมาขจัดหรือบรรเทาความเสียหายโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดข้อที่6ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงภัยนะคะก็แน่นอนว่าต้องทำเสร็จแล้วจะครบหรือก็ต้องมีการประเมินผลและทบทวนนะคะข้อที่7ถามความจำว่าธุรกิจประกันภัยประเภทใดเกิดขึ้นเป็นประเภทแรกในประเทศไทยก็คือธุรกิจประกันภัยการขนส่งทางทะเลนะคะข้อที่8ถามนิยามว่าจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับประกันภัยตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญาคือความหมายของข้อใดก็เบี้ยประกันภัยนะคะข้อที่9ธุรกิจประกันวินาศภัยมีบทบาทและความสำคัญในระดับมหภาคอย่างไรนะคะอันนี้ก็ข้อกอมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจต่างๆข้อขอกอให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจข้อคอทำให้เกิดเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวมข้องอมีส่วนสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศจอถูกทุกข้อนะคะตอบจอนะคะข้อสุดท้ายบทบาทและความสำคัญของธุรกิจประกันชีวิตนะคะในระดับจุลภาคคือข้อใดข้อกอช่วยเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างของหน่วยงานขอช่วยก่อให้เกิดความมั่นใจในกลุ่มหุ้นส่วนที่ร่วมลงทุนคอช่วยเป็นแหล่งระดมเงินออมระยะยาวงอช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวและจอช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศก็ต้องตอบจุลภาคก็ต้องตอบข้องูนะคะทั้งหมดนี้คือสาระสำคัญนะคะในหน่วยที่8เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัยซึ่งนักศึกษาจะอ่านต่อได้ในชุดวิชานะคะ
1: สวัสดีนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้จะเป็น เรื่องการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องสัญญาประกันภัยและกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย3หัวข้อใหญ่ๆนะครับข้อ1จะเป็นเรื่องลักษณะสำคัญและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัย2หลักพื้นฐานที่สำคัญของสัญญาประกันภัย3กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยเรามาดูหัวข้อแรกกันนะครับลักษณะสำคัญและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยสัญญาประกันภัยนั้นก็เหมือนกับสัญญาอื่นๆทั่วไปคือจะมีผลบังคับตามกฎหมายได้จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลักอยู่5ประการได้แก่1จะต้องมีบุคคลตั้งแต่2ฝ่ายขึ้นไปนะฮะ2ทั้ง2ฝ่ายนั้นจะต้องมีเจตนาอย่างแท้จริงในการที่จะทำประกันภัย3 คู่สัญญาจังจะต้องมีความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญาประกันภัยคือจะต้องไม่เป็นผู้เยาว์หรือบุคคลวิกลจริตในแง่ของนิติบุคคลเองบุคคลที่

มีความสามารถในการทำสัญญาก็จะต้องเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายในการกระทำการแทนนิติบุคคลเหล่านั้น 4. วัตถุประสงค์ของสัญญาจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนรวมถึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนด้วย 5. สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่มีค่าต่างตอบแทนนะฮะเช่นเดียวกับสัญญาต่างตอบแทนอื่นๆทั่วไปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติในเรื่องของสัญญาประกันภัยว่าสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งตกลงจะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้เมื่อมีเหตุหรือวินาศภัยเกิดขึ้นในอนาคตโดยที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งตกลงจะชำระเบี้ยประกันภัยเป็นการตอบแทนเมื่อพิจารณาจากถ้อยคำของกฎหมายแล้วสามารถจำแนกสัญญาประกันภัยออกได้เป็น2ประเภท 1. สัญญาประกันวินาศภัยสัญญาประกันวินาศภัยเนี่ยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เองก็ยังบัญญัติคำว่าวินาศภัยหมายความรวมถึงความเสียหายที่สามารถประเมินเป็นเงินได้ฉะนั้นในส่วนของสัญญาประกันวินาศภัยการจำแนกก็จะพิจารณาโดยอาศัยคำว่าค่าสินใหม่ทดแทนเพราะว่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เองก็บัญญัติว่าผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงให้แก่ผู้เอาประกันภัยฉะนั้นการพิจารณาว่าเป็นสัญญาประกันวินาศภัยหรือเปล่าก็ต้องพิจารณาโดยอาศัยหลักเกณฑ์ว่าเป็นวินาศภัยซึ่งเป็นความเสียหายที่สามารถประเมินเป็นเงินได้ส่วนในกรณีของสัญญาประกันชีวิตนั้นก็จะอาศัยการจำแนกโดยพิจารณาจากการใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ฉะนั้นในสัญญาประกันชีวิตก็จะเป็นสัญญาที่มีการใช้ค่าสินใหม่เป็นการชดใช้โดยมีการใช้เงินจำนวนหนึ่งให้เมื่อเรามาพิจารณาดูนะฮะว่าสัญญาประกันชีวิตกับสัญญาประกันวินาศภัยนั้นมีข้อแตกต่างกันอย่างไรเราจะพิจารณาโดยอาศัยการพิจารณาจาก3หัวข้อหัวข้อแรกก็คือวัตถุที่เอาประกันภัยสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาที่คุ้มครองความทรงชีพหรือมรณะของผู้เอาประกันภัยฉะนั้นก็คือในการพิจารณาว่าเป็นสัญญาประกันชีวิตก็คือจะพิจารณาว่าเป็นการให้ความคุ้มครองต่อชีวิตหรือร่างกายในขณะที่สัญญาประกันวินาศภัยในเรื่องของวัตถุที่เอาประกันภัยก็จะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินหรือความรับผิดตามกฎหมายและยังรวมถึงในเรื่องของชีวิตร่างกายแต่ชีวิตร่างกายที่จะเป็นวินาศภัยได้นั้นก็จะพิจารณาโดยพิจารณาจากเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเพราะค่ารักษาพยาบาลนั้นก็จะเป็นการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามความเป็นจริงหรือเป็นความเสียหายในแง่ของวินาศภัยที่สามารถประเมินเป็นเงินได้นั่นเองกรณีที่2ก็พิจารณาจากสาเหตุความคุ้มครองดังที่กล่าวไปแล้วว่าสัญญาประกันชีวิตนั้นจะพิจารณาว่าภายในอายุสัญญาประกันชีวิตนั้นผู้ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ตลอดอายุสัญญาประกันชีวิตหรือเปล่าหรือว่าภายในระหว่างสัญญาประกันชีวิตนั้นผู้ประกันชีวิตได้เสียชีวิตลงภายในอายุสัญญาหรือเปล่าส่วนกรณีของวินาศภัยนั้นก็จะพิจารณาว่ามีความวินาศภัยเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้วก็คือเป็นความเสียหายที่สามารถประเมินเป็นเงินได้ในส่วนของหลักเกณฑ์การชดใช้สัญญาประกันชีวิตจะชดใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ตามที่ตกลงกันก็คือเป็นการชดใช้เงินให้ตามจำนวนที่ตกลงกันอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องมาพิจารณาว่าความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาประกันชีวิตนั้นจะเป็นความเสียหายมากหรือน้อยเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมาต่อชีวิตหรือร่างกายก็จะมีการชดใช้เงินตามที่ตกลงกันให้ส่วนในกรณีของสัญญาประกันวินาศภัยเป็นเรื่องของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็คือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริงโดยคำนึงว่าความเสียหายนั้นที่แท้จริงเกิดขึ้นมามากหรือน้อยถ้าน้อยก็ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงถ้ามากก็ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ทั้งนี้รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกินกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ตกลงกันไว้อันนี้ก็เป็นความแตกต่างระหว่างสัญญาประกันชีวิตกับสัญญาประกันวินาศภัยนะฮะก็คือเราจะพิจารณาในเรื่องของวัตถุที่เอาประกันภัยพิจารณาในเรื่องของสาเหตุความคุ้มครองและหลักเกณฑ์การชดใช้รายละเอียดนักศึกษาสามารถ อ่านได้จากในชุดวิชานะครับทีนี้ในเรื่องของคำว่าสัญญาประกันวินาศภัยนั้นตามกฎหมายแล้วจะไม่มีบัญญัติไว้กฎหมายจะไว้เพียงว่าสัญญาประกันภัยนะฮะฉะนั้นคำว่าสัญญาประกันภัยตามกฎหมายจึงมีความหมายในความหมายว่าเป็นสัญญาประกันวินาศภัยด้วยแต่กฎหมายจะไม่เรียกว่าสัญญาประกันวินาศภัยจะเรียกเพียงว่าสัญญาประกันภัยและนอกจากนี้คำว่าสัญญาประกันภัยเองยังมีความหมายอย่างกว้างคือหมายความรวมถึงสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันชีวิตด้วยนะฮะงั้นต่อไปนี้ก็จะใช้คำเรียกคำว่าสัญญาประกันภัยแทนคำว่าสัญญาประกันวินาศภัยเพื่อให้สอดคล้องกับตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในเรื่องที่2ลักษณะสำคัญของสัญญาประกันภัยสัญญาประกันภัยมีลักษณะสำคัญก็คือเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่มีค่าตอบแทนไม่เท่าเทียมกัน2เป็นสัญญาที่อาศัยเหตุแห่งการเสี่ยงโชคหรือการเสี่ยงภัยอันไม่แน่นอนในอนาคต3เป็นสัญญาที่กำหนดให้ผู้เอาประกันภัยจำต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย4เป็นสัญญาที่จำต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเป็นอย่างยิ่ง 5. เป็นสัญญาที่ไม่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เอาประกันภัยแสวงหากำไรจากการประกันภัย 6. เป็นสัญญาที่มีแบบและข้อความอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐและ 7. เป็นสัญญาที่กำหนดให้มีหลักฐานเป็นหนังสือในการฟ้องร้องบังคับคดีเว้นเสียแต่กรณีจัดเป็นคดีผู้บริโภคดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพ.ศ. 2551เรามาดูรายละเอียดกันในแต่ละหัวข้อนะครับสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่มีค่าตอบแทนไม่เท่ากันคือโดยสัญญาทั่วไปเราจะสังเกตว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างก็จะรักษาผลประโยชน์ของกันงั้นในเวลาที่เราไปซื้อของเราก็จะพิจารณาว่าของชิ้นนี้มันมีราคาเหมาะสมกับเงินที่เราจะจ่ายไปไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัญญาทั่วไปแต่ในขณะที่สัญญาประกันภัยมีค่าต่างตอบแทนไม่เท่าเทียมกันก็คือว่าผู้ประกันภัยจะชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยเพียงหลักร้อยแต่เวลาเมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นตามที่ตกลงกันผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่าเบี้ยประกันภัยที่ผู้ประกันภัยชำระไปดังนี้จึงเป็นการที่กำหนดว่าสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่มีค่าต่างตอบแทนไม่เท่าเทียมกันก็คือเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเบี้ยประกันภัยกับค่าสินไหมทดแทนหรือเงินที่บริษัทประกันภัยจะชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย 2. สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่อาศัยเหตุแห่งการเสี่ยงโชค

หรือการเสี่ยงภัยอันไม่แน่นอนในอนาคตผู้ประกันภัยเวลาที่จะพิจารณาทำประกันภัยก็จะพิจารณาว่าตนเองมีความเสี่ยงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ยังไงนะเช่นก็เกรงว่าอาจจะเกิดไฟไหม้หรือในกรณีของผู้ที่ขับขี่รถยนต์ก็อาจจะกังวลว่าตัวเองอาจจะขับรถไปชนเขาหรือบุคคลอื่นอาจจะขับรถไปชนเราดังนั้นความเสียหายเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นก็เป็นสิ่งที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนะฮะดังนั้นในแง่นี้ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นดังนั้นตรงนี้จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกันภัยเนี่ยกังวลว่าอาจจะมีความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นแก่ตนเองนะก็เลยต้องการที่จะโอนความเสี่ยงภัยนั้นไปให้แก่ผู้รับประกันภัยเมื่อมีเหตุความเสี่ยงภัยที่ตนเองกังวลอันจะเกิดขึ้นในอนาคตขึ้นมาจริงๆบริษัทประกันภัยก็จะมีหน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ฉะนั้นลักษณะของสัญญาประกันภัยก็เป็นสัญญาที่จะต้องทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยในอนาคตเพราะว่าถ้ามีความเสี่ยงภัยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วไปขอซื้อประกันภัยแน่นอนบริษัทประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยคงไม่ยอมรับความเสี่ยงนั้น 3. เป็นสัญญาที่กำหนดให้ผู้ประกันภัยจำต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยผู้ประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยมิฉะนั้นแล้วสัญญาประกันภัยไม่มีผลผูกพันอันนี้เป็นสิ่งที่กฎหมายบัญญัติขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาประกันภัยนั้นมีลักษณะเหมือนกับการพนันขันต่อเพราะว่าคนที่ไม่มีความส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยใครๆก็จะไปทำประกันภัยทรัพย์สินของคนอื่นนั้นก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายในแง่ของภาวะภัยทางศีลธรรมขึ้นมาได้ส่วนในกรณีของประกันชีวิตผู้เอาประกันชีวิตนั้นก็มีส่วนได้เสียในชีวิตของตัวเองแต่บางกรณีผู้เอาประกันภัยอาจจะไปทำประกันชีวิตบุคคลอื่นก็ได้ในแง่ที่ว่าตัวเองมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจเช่นบิดามารดาก็สามารถเอาประกันชีวิตบุตรได้หรือในทางกลับกันบุตรเองก็สามารถเอาประกันชีวิตบิดามารดาได้หรือในกรณีของหุ้นส่วนทางธุรกิจนะฮะหรือเจ้าหนี้กับลูกหนี้เจ้าหนี้ก็สามารถที่จะเอาประกันชีวิตของลูกหนี้ก็ได้ฉะนั้นก็ถือว่าเจ้าหนี้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการที่จะเอาประกันภัยชีวิตของลูกหนี้ได้เมื่อผู้เอาประกันภัยเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยหรือในวัตถุที่เอาประกันภัยก็คือในฐานะเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือในกรณีการประกันความรับผิดตามกฎหมายผู้ประกันภัยอาจจะกังวลว่าตัวเองเวลาขับรถไปอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดตามกฎหมายฉะนั้นผู้ประกันภัยก็มีส่วนได้เสียในความรับผิดตามกฎหมายที่อาจจะก่อให้เกิดแก่บุคคลอื่นได้ฉะนั้นในกรณีที่ผู้ประกันมีส่วนได้เสียก็จะทำให้สัญญาประกันภัยมีผลผูกพัน 4. เป็นสัญญาที่จำต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเป็นอย่างยิ่งโดยปกติสัญญาทั่วๆไประดับความซื่อสัตย์ต่อกันก็มีความใกล้เคียงกันอย่างเช่นในกรณีสัญญาซื้อขายถ้าผู้ซื้อไปซื้อสินค้าตัวหนึ่งก็อาจจะถามคนขายว่าสินค้านี้มีสภาพเป็นยังไงคนขายก็อาจจะบอกว่าก็

ามารถตรวจสอบดูจับต้องได้แต่ถ้าผู้ซื้อไม่ได้ถามว่าแล้วสินค้านี้เคยมีประวัติความเสียหายมาก่อนหรือเปล่าหรือมีข้อบกพร่องอย่างไรหน้าที่ของผู้ขายก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อความจริงแต่ทีนี้ในส่วนของสัญญาประกันภัยนั้นเป็นสัญญาที่กฎหมายกำหนดว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตโดยกำหนดว่าผู้ประกันภัยมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงหรือไม่ปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งจะส่งผลทำให้ถ้าผู้รับประกันภัยทราบแล้วคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มสูงขึ้นหรือเมื่อทราบแล้วถึงขนาดปฏิเสธไม่ยอมรับประกันภัยหรือถ้าผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความเท็จก็จะมีผลทำให้สัญญาประกันภัยนั้นตกเป็นโมกิยะคำว่าโมกิยะหมายถึงสัญญาประกันภัยยังคงมีผลสมบูรณ์แต่ให้สิทธิ์แก่ผู้รับประกันภัยในการที่จะบอกล้างสัญญานั้นให้ตกเป็นโมฆะฉะนั้นระดับความซื่อสัตย์สุจริตต่อการเป็นอย่างยิ่งของสัญญาประกันภัยก็คือผู้ประกันภัยในเวลาทำประกันภัยมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่แถลงข้อความเท็จเพราะว่าถ้าการปกปิดข้อความจริงหรือการแถลงข้อความเท็จนั้นอาจจะมีผลทำให้สัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆิยะและถูกผู้รับประกันภัยบอกล้างในภายหลังได้โดยกฎหมายให้เงื่อนไขว่าผู้รับประกันภัยมีสิทธิ์ที่จะบอกล้างภายใน1เดือนเมื่อตนทราบมูลเหตุของการปกปิดหรือการแถลงข้อความเท็จนั้นหรือมีสิทธิ์บอกล้างภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญากัน5เป็นสัญญาที่ไม่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกันภัยแสวงหากำไรจากการประกันภัยกฎหมายบัญญัติว่าผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริงฉะนั้นความเสียหายเมื่อเกิดขึ้นหน้าที่ของบริษัทประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยก็คือชดใช้ตามความเป็นจริงเสียหายบางส่วนก็ชดใช้เพียงบางส่วนเสียหายมากก็ชดใช้มากแต่รวมกันแล้วจะต้องไม่เกินกว่าทุนประกันภัยเช่นบ้านราคา1ล้านถูกไฟไหม้เสียหายบางส่วนประเมินราคาแล้วเป็นเงินค่าซ่อม 200,000 บาทถึงแม้จะกำหนดทุนประกันภัยบ้านหลังนั้นไว้ที่1ล้านบาทแต่บริษัทประกันภัยก็มีหน้าที่ในการชดใช้ตามความเป็นจริงก็คือ 200,000 บาทผู้ประกันภัยจะบอกว่าตัวเองเสียเบี้ยคุ้มครองด้วยทุนประกันภัย1ล้านบาทจะให้บริษัทประกันภัยชดใช้1ล้านบาทนั้นไม่ถูกต้องฉะนั้นในการเจตนาหรือวัตถุประสงค์ของการประกันภัยก็คือไม่ต้องการให้มีการแสวงหากำไรจากการประกันภัย 6. เป็นสัญญาที่มีแบบและข้อความอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐคือสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นด้วยวาจาระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมาตกลงกันหรือที่เรียกว่าเป็นสัญญาปากเปล่าซึ่งสามารถมีผลใช้บังคับได้เพราะว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดรูปแบบว่าสัญญาประกันภัยจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างไรก็ตามสัญญาประกันภัยนั้นในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและประกันชีวิตปี2535ได้กำหนดว่าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยมีหน้าที่ในการที่จะต้องยื่นแบบและข้อความของกรมธรรม์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ตลอดจนอัตราเบี้ยประกันภัยเพื่อยื่นขอให้หน่วยงานของรัฐก็คือ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ภัยหรือนายทะเบียนเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติฉะนั้นแบบหรือข้อความของกรมธรรม์นั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคปภ.หรือนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและประกันชีวิตพ.ศ. 2535แต่อย่างไรก็ตามแบบหรือข้อความของกรมธรรม์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์นั้นบางครั้งผู้เอาประกันภัยเองก็ไม่ทราบว่าแบบหรือข้อความนั้นได้รับการอนุมัติหรือเปล่าฉะนั้นในพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับก็ได้กำหนดว่าถ้าบริษัทประกันภัยใช้ถ้อยคำหรือแบบหรือข้อความของกรมธรรม์นั้นแตกต่างจากที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนให้สิทธิ์แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ในการที่จะให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตามแบบหรือข้อความที่ไม่ได้รับการอนุมัตินั้นหรือมีสิทธิ์เลือกให้บริษัทประกันภัยยึดถือตามแบบหรือข้อความที่ได้รับการอนุมัติหรือมีสิทธิ์ในการเลิกสัญญาประกันภัยก็ได้แล้วแต่ว่าผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์จะพิจารณาว่าทางเลือกไหนเป็นประโยชน์กับตนเองมากที่สุดแต่ถ้าในกรณีที่แบบหรือข้อความดังกล่าวนั้นไม่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนเลยสิทธิ์ของผู้ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ก็คือมีสิทธิ์เลือกให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตามแบบหรือข้อความที่ไม่รับความเห็นชอบนั้นหรือมีสิทธิ์ในการเลิกสัญญาประกันภัยก็ได้7. สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่กำหนดให้มีหลักฐานเป็นหนังสือในการฟ้องร้องบังคับคดีเนื่องจากกฎหมายเองบัญญัติว่าหน้าที่ของผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ในการออกกรมธรรม์เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้เอาประกันภัยยึดถือไว้เป็นหลักฐานมิฉะนั้นแล้วไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ยันถ้าเราพิจารณากรมธรรม์ประกันภัยซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทประกันภัยมีหน้าที่ในการออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยนั้นก็ตัวกรมธรรม์เองถือเปรียบเสมือนเป็นหลักฐานเวลาที่เกิดการฟ้องร้องบังคับคดีจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือจากบริษัทสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่กำหนดให้มีหลักฐานเป็นหนังสือในการฟ้องร้องบังคับคดีเว้นเสียแต่กรณีจัดเป็นคดีผู้บริโภคดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพ.ศ. 2551ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติให้ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีฟ้องร้องห้ามมิให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องร้องถ้าไม่ได้มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดหรือตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นสำคัญฉะนั้นเวลาคดีประกันภัยเมื่อมีการฟ้องร้องระหว่างกันคู่สัญญาฝ่ายที่ฟ้องร้องจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือที่ลงลายมือชื่อของอีกฝ่ายหนึ่งหรือตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีที่ผู้ประกันภัยจะฟ้องร้องผู้รับประกันภัยก็จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือที่ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่รับประกันภัยอันได้แก่กรมธรรม์ประกันภัยใบเสร็จรับเงินในทางกลับกันเวลาที่ผู้รับประกันภัยจะฟ้องผู้เอาประกันภัยก็จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของฝ่ายผู้เอาประกันภัยอันได้แก่ใบคำขอเอาประกันภัยอย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคปี2551บัญญัติว่า
กรณีถ้าผู้ประกันภัยฟ้องผู้รับประกันภัยถือว่าเป็นคดีผู้บริโภคกฎหมายฉบับนี้บัญญัติว่าไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือเพื่อใช้ในการฟ้องร้องที่เราจะมาดูในเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาสองฝ่ายประกอบด้วยผู้รับประกันภัยซึ่งมีหน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนโดยผู้ประกันภัยก็มีหน้าที่ในการชำระเบี้ยประกันภัยเป็นการตอบแทนงั้นสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาสองฝ่ายระหว่างผู้รับประกันภัยกับผู้ประกันภัยกฎหมายยังได้บัญญัติเพิ่มเติมในเรื่องของคำว่าผู้รับประโยชน์ผู้รับประโยชน์คือผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ผู้รับประโยชน์กับผู้ประกันภัยอาจจะเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ได้ถ้าในกรมธรรม์ไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลอื่นคนที่มีสิทธิ์ที่จะรับการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ก็คือตัวผู้ประกันภัยเองแต่ในกรณีบางครั้งผู้ประกันภัยเองไม่ประสงค์ที่จะเป็นผู้ได้รับค่าเสียหายทดแทนหรือได้รับเงินจำนวนที่ใช้ให้จากผู้รับประกันภัยผู้ประกันภัยเองสิทธิ์ที่จะโอนสิทธิ์นั้นไปให้แก่บุคคลอื่นให้เข้ามามีสิทธิ์ในการรับค่าสินไหมทดแทนหรือรับจำนวนเงินที่ใช้ให้นั้นแทนก็ได้ในกรณีนี้สัญญาประกันภัยจะเรียกว่าเป็นสัญญาประกันภัยเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกดังนั้นการที่บุคคลอื่นหรือบุคคลภายนอกจะเข้ามาเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์นั้นผู้ประกันภัยก็จะแจ้งต่อบริษัทประกันภัยให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนั้นลงในกรมธรรม์ไว้เป็นหลักฐานแต่กฎหมายเองก็บอกว่าผู้ประกันภัยมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกผู้รับประโยชน์ที่ระบุชื่อคนนั้นเมื่อใดก็ได้ตราบใดที่ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนั้นมิได้เข้ามาแสดงเจตนาที่จะถือเอาประโยชน์ตามกรมธรรม์ต่อผู้รับประกันภัยเสียก่อนผู้เอาประกันภัยก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์หรือยกเลิกผู้รับประโยชน์คนนั้นก็ได้แต่ถ้าผู้รับประโยชน์คนนั้นได้มาแสดงเจตนาที่จะถือเอาประโยชน์ตามกรมธรรม์ต่อผู้รับประกันภัยแล้วผู้ประกันภัยเองก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์คนนั้นได้เลย

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
3: ปลัดอำเภอ
2: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3: นักธุรกิจ
2: นักการเงิน
3: นักการธนาคาร
2: นักการตลาด
3: นักการบัญชี
2: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
3: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
3: โทรศัพท์02504 8181-6โทรศัพท์02503 36

0: ัลโหล
1: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
0: งานนี้ผมขอแล้วกัน
1: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
0: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
2: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
3: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
4: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
5: น้องก็พูดถูกครับ
6: ไม่โกงด้วยหรอ
7: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
8: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
9: ทั้งผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประโยชน์นั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสัญญาประกันภัยแต่ในสัญญาประกันภัยแล้วก็อาจจะมีบุคคลอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยทางอ้อมในสัญญาประกันภัยก็ได้บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมกับสัญญาประกันภัยนั้นก็ได้แก่ 2.1 ผู้รับโอนสิทธิประโยชน์ในสัญญาประกันชีวิต 2.2 ผู้รับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยในสัญญาประกันภัย 3. ผู้รับช่วงทรัพย์ที่เอาประกันภัย 4. ผู้เสียหายภายใต้การประกันภัยค้ำจุน 5. คนกลางประกันภัยบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยอ้อมในสัญญาประกันภัยบุคคลแรกก็คือผู้รับโอนสิทธิประโยชน์ในสัญญาประกันชีวิตเนื่องจากว่าสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาที่มีมูลค่าฉะนั้นผู้เอาประกันภัยก็สามารถที่จะโอนสิทธิประโยชน์ในสัญญาประกันชีวิตนั้นให้แก่บุคคลอื่นก็ได้ซึ่งกฎหมายเองก็บัญญัติว่าให้สามารถโอนสิทธิประโยชน์นั้นได้โดยเปรียบเสมือนเป็นเอกสารตราหนี้ชนิดหนึ่งซึ่งจะต้องมีการสลักหลังและส่งมอบตัวกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับโอนไปเว้นเสียแต่ว่าในกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ระบุผู้รับประโยชน์และผู้เอาประกันภัยได้มีการส่งมอบกรมธรรม์นั้นให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตไปแล้วรวมทั้งผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นเองก็ได้แสดงเจตนาที่จะถือเอาประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้วเช่นนี้ก็จะทำให้ผู้เอาประกันภัยนั้นไม่สามารถที่จะโอนสิทธิประโยชน์ในสัญญาประกันชีวิตให้แก่บุคคลอื่นได้ 2. ผู้รับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยในสัญญาประกันภัยอันนี้เป็นเรื่องของกรณีของสัญญาประกันวินาศภัยคือทรัพย์สินของผู้ประกันภัยที่ระบุเอาประกันภัยไว้ภายใต้สัญญาประกันภัยนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างอายุสัญญาประกันภัยก็ได้เช่นผู้ประกันภัยอาจจะมีการขายวัตถุหรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นหรือส่งมอบยกให้แลกเปลี่ยนทรัพย์สินนั้นให้แก่บุคคลอื่นฉะนั้นการที่ผู้ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยก็จะส่งผลทำให้เวลาเมื่อเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นผู้ประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นอีกต่อไปก็จะส่งผลทำให้ผู้ประกันภัยไม่มีสิทธิ์ที่จะรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นอาจเกิดขึ้นได้2วิธีวิธีแรกก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์โดยผลถ่ายอย่างเช่นผู้

กันภัยในฐานะเจ้าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้เกิดเสียชีวิตลงระหว่างอายุสัญญาประกันภัยทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นก็ตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทของผู้ประกันภัยตามกฎหมายหรือตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทตามพินัยกรรมหรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นอาจจะตกเป็นของบุคคลอื่นโดยผลบังคับทางกฎหมายอื่นเช่นในเรื่องของการเวรคืนการครอบครองปรปักษ์ถ้าเป็นการกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์โดยผลทางกฎหมายดังกล่าวจะมีผลทำให้สิทธิตามสัญญาประกันภัยจะถูกโอนไปให้แก่ผู้เป็นผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยคนใหม่นั้นและผู้นั้นก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนตามสัญญาประกันภัย 3. ผู้รับช่วงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยการรับช่วงทรัพย์หมายถึงการที่เอาทรัพย์สินอย่างอื่นมาทดแทนกันซึ่งเป็นผลบังคับที่เกิดขึ้นโดยกฎหมายอย่างเช่นในกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะมีผลบังคับสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการจดทะเบียนในระหว่างที่ยังไม่ได้จดทะเบียนกันแล้วเกิดทรัพย์สินนั้นถูกไฟไหม้เสียหายก็ทำให้ผู้ซื้อไม่ได้ทรัพย์นั้นมากรณีถ้าทรัพย์นั้นมีการทำประกันภัยไว้ผู้ซื้อก็สามารถที่จะเรียกร้องให้บริษัทประกันภัยชดใช้ค่าเสียหายทดแทนแก่ตนได้โดยตรงหรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นตกอยู่ภายใต้การจำนองหรือจำนำหรือบุริมสิทธิ์อย่างอื่นกฎหมายก็บัญญัติให้เจ้าหนี้จำนองหรือเจ้าหนี้จำนำหรือเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์อื่นนั้นสามารถที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยได้โดยตรง 4. ผู้เสียหายภายใต้การประกันภัยค้ำจุนการประกันภัยค้ำจุนหมายถึงว่ากรณีผู้ประกันภัยไปทำความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นและผู้ประกันภัยมีความรับผิดตามกฎหมายบริษัทประกันภัยซึ่งรับประกันภัยค้ำจุนนั้นก็จะเข้าไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในนามของผู้ประกันภัยยันผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยตรงจากผู้รับประกันภัยได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้วค่อยมานำส่งให้แก่ผู้เสียหายซะก่อน 5. คนกลางประกันภัยคนกลางประกันภัยในที่นี้หมายถึงตัวแทนประกันชีวิตหรือตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งตามกฎหมายบัญญัติว่าตัวแทนหมายถึงผู้ที่ชักชวนบุคคลอื่นเข้ามาทำประกันภัยงั้นคำว่าตัวแทนประกันชีวิตหรือตัวแทนประกันวินาศภัยหมายถึงตัวแทนเป็นตัวแทนของบริษัทประกันภัยหรือประกันชีวิตแล้วแต่กรณีในหน้าประกันชีวิตหรือในหน้าประกันวินาศภัยนั้นกฎหมายให้ความหมายว่าหมายถึงผู้ชี้ช่องหรือจัดการทำประกันภัยฉะนั้นในหน้าจะมีความหมายในลักษณะเป็นตัวแทนของผู้ประกันภัยเวลาที่ผู้ขอเอาประกันภัยประสงค์ที่จะทำประกันภัยก็จะมีการมอบหมายให้ในหน้าเข้าไปติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อทำข้อเสนอมาฉะนั้นในหน้าก็มีหน้าที่ในการชี้ช่องหรือเปรียบเทียบความคุ้มครองที่ผู้รับประกันภัยรายเดียวหรือหลายๆเสนอเข้ามานั้นให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัยเพื่อพิจารณาตัดสินใจเลือก
ว่า

เงื่อนไขหรือข้อเสนอใดดีที่สุดเป็นประโยชน์แก่ตนเองมากที่สุดงั้นเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยเลือกข้อเสนอข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็จะมอบหมายให้ในหน้าประกันชีวิตหรือในหน้าประกันวินาศภัยนั้นไปตกลงจัดการทำประกันภัยในนามของตนเองกับบริษัทประกันภัยฉะนั้นคนกลางประกันภัยทั้งตัวแทนและในหน้าดังกล่าวก็

ถือว่ามีบทบาทในการเป็นตัวแทนของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายและก็มีสิทธิ์ได้รับค่าบำเหน็จตอบแทนในการดำเนินงานของตัวเองโดยที่กรมธรรม์ก็จะระบุชื่อของคนกลางเหล่านี้เป็นหลักฐานไว้ในกรมธรรม์ฉะนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมดังกล่าวแล้วก็ถือว่ามีบทบาทที่เข้ามาเกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัยดังที่กล่าวมาแล้วในตอนที่2เป็นเรื่องของหลักพื้นฐานที่สำคัญของสัญญาประกันภัยหลักพื้นฐานที่สำคัญของสัญญาประกันภัยนั้นก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจของสัญญาประกันภัยซึ่งหลักพื้นฐานนั้นก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ข้อซึ่งถือว่าเป็นหลักพื้นฐานสากลที่ทั่วโลกยึดถือเป็นหลักการอยู่ฉะนั้นไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็จะมีกฎหมายรองรับให้หลักพื้นฐานหรือหลักการประกันภัยทั้ง6ข้อนี้มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายฉะนั้ในตัวสัญญาประกันภัยเองหรือในกรมธรรม์ประกันภัยเองก็ไม่จำเป็นจะต้องระบุหลักการประกันภัยดังกล่าวนี้ไว้โดยชัดแจ้งในสัญญาหรือในกรมธรรม์ประกันภัยก็ถือว่ามีผลบังคับเพราะว่าได้มีกฎหมายรองรับไว้ทุกข้อที่ในการพิจารณาหลักการประกันภัยทั้ง6ข้อนั้นก็เราสามารถแบ่งออกได้เป็น2กรณีใหญ่ๆกรณีแรกก็คือเป็นหลักการประกันภัยที่มีผลใช้บังคับได้ทั้งสัญญาประกันชีวิตและสัญญาประกันภัยกรณีที่2เป็นหลักการประกันภัยที่มีผลใช้บังคับเฉพาะสัญญาประกันภัยเท่านั้นงั้นถ้าเรามาดูตารางเปรียบเทียบเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าในกลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่ระบุว่ามีผลใช้บังคับได้ทั้งสัญญาประกันชีวิตและสัญญาประกันภัยก็ได้แก่หลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้หลักความสุจริตอย่างยิ่งหลักสาเหตุใกล้ชิดส่วนในกลุ่มที่2ซึ่งมีผลใช้บังคับเฉพาะสัญญาประกันภัยอย่างเดียวเท่านั้นก็ได้แก่หลักการชดใช้ค่าสินหมายทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงหลักการรับช่วงสิทธิ์และหลักการร่วมชดใช้ค่าสินหมายทดแทนเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับในกลุ่มแรกหลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ซึ่งส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้นี้ก็คือในแง่ที่ว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยมิฉะนั้นสัญญาประกันภัยไม่มีผลผูกพันซึ่งเป็นสิ่งที่กฎหมายบัญญัติและมีผลใช้บังคับได้ทั้งในกรณีของการประกันชีวิตและกรณีของการประกันวินาศภัยงั้นในส่วนของการประกันชีวิตคนที่จะทำประกันชีวิตได้ก็ต้องมีส่วนได้เสียซึ่งส่วนได้เสียก็คืออาจจะเป็นตัวเจ้าของนะฮะก็คือถ้าเราเป็นเจ้าของชีวิตของเราเองเราก็สามารถที่จะเอาประกันชีวิตของเราเองก็ได้หรือถ้าเรามีภาระผูกพันคือมีภาระผูกพันในแง่ของการให้การดูแลแก่บุคคลในครอบครัวหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกันก็สามารถที่จะเอาประกันชีวิตของบุคคลอื่นก็ได้ในกรณีของวินาศภัยส่วนได้เสียนั้นอาจจะหมายความรวมถึงผู้มีสิทธิ์หรือมีผลประโยชน์อื่นๆนอกเหนือจากที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็ได้

งั้นในเรื่องของหลักส่วนได้เสียผู้มีส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ลำดับแรกก็คือผู้มีส่วนได้เสียในฐานะเจ้าของคืออาจจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นหรือเจ้าของชีวิตของตนเองสองผู้มีส่วนได้เสียในฐานะเจ้าหนี้อาจจะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้เจ้าหนี้ผู้จำนองผู้จำนำบุคคลเหล่านี้ก็ถือว่ามีส่วนได้เสียที่จะทำประกันชีวิตลูกหนี้หรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การจำนองจำนำนั้นก็ได้เพราะว่าถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นก็อาจจะกระทบต่อผลประโยชน์ของตัวเอง 3. ผู้มีส่วนได้เสียอันเกิดจากสัญญาสัญญาในที่นี้ก็คือเป็นเอกเทศสัญญาตามกฎหมายยกตัวอย่างเช่นสัญญาเช่าผู้เช่าแม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของตัวอาคารที่ตนเองเช่ามาแต่ก็มีความรับผิดถ้าสมมุติผู้เช่าเกิดประมาทเลอะเล่อทำให้ไฟไหม้อาคารที่เช่านั้นได้รับความเสียหายตนเองก็มีความรับผิดที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้เช่าฉะนั้นก็ถือว่าผู้เช่าก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียตามสัญญาเช่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่ผู้เช่าจะทำประกันภัยคุ้มครองอาคารที่เช่านั้นผู้เช่าก็ควรตรวจสอบให้แน่ใจซะก่อนว่าอาคารหลังนั้นผู้ให้เช่ายังไม่ได้ทำประกันภัยเพราะว่าถ้าตัวผู้เช่าไปทำประกันภัยซ้ำซ้อนกับผู้ให้เช่าก็เวลาเกิดความเสียหายก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าก็คืออาจจะไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ได้ 4. ผู้มีส่วนได้เสียอันเกิดจากความรับผิดตามกฎหมายก็ความรับผิดตามกฎหมายก็อย่างเช่นในกรณีของรถยนต์เวลาเราขับรถไปเราก็กังวลว่าเราอาจจะไปทำความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นได้ฉะนั้นเราก็สามารถที่จะทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองความรับผิดที่อาจจะก่อให้เกิดแก่บุคคลอื่นได้สำหรับจำนวนขนาดของส่วนได้เสียหรือกำหนดเวลาของส่วนได้เสียนั้นขนาดของส่วนได้เสียก็คือว่าเรามีส่วนได้เสียเท่าไหร่ก็ควรจะต้องทำประกันภัยให้เต็มตามส่วนได้เสียของเราเท่านั้นอย่างเช่นในกรณีถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านเรามีกรรมสิทธิ์ 100% ในบ้านหลังนั้นเราก็ควรจะทำประกันภัยให้เต็มมูลค่าของบ้านก็คือเรามีส่วนได้เสีย 100% ที่จะทำประกันภัยบ้านหลังนั้นแต่ถ้าเราเอาบ้านหลังนั้นไปจำนองเจ้าหนี้ซึ่งมีส่วนได้เสียในบ้านหลังนั้นทั้งหลังเองก็มีสิทธิ์ที่จะนำบ้านหลังนั้นมาทำประกันภัยคุ้มครองตามมูลหนี้จำนองนั้นก็ได้ 2. กำหนดเวลาของส่วนได้เสียที่สามารถเอาประกันภัยได้กฎหมายบัญญัติว่าผู้ประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยมิฉะนั้นแล้วสัญญาไม่มีผลผูกพันฉะนั้นการพิจารณาว่าสัญญาจะมีผลผูกพันหรือเปล่าจะต้องพิจารณาเวลาที่ทำประกันภัยว่าผู้ประกันภัยนั้นมีส่วนได้เสียในเหตุหรือในวัตถุที่เอาประกันภัยหรือไม่ก็คือผู้ประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเวลาที่ทำประกันภัยในขณะที่เวลาเมื่อเกิดความเสียหายภายหลังจากทำประกันภัยไปแล้วบริษัทประกันภัยก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าณเวลาที่เกิดความเสียหายนั้นผู้เอาประกันภัยยังมีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นเพราะได้มีการ
ขายหรือส่งมอบให้แก่บุคคลอื่นไปแล้วก็ถือว่าผู้ประกันภัยซึ่งได้ขายวัตถุที่เอาประกันภัยหรือขายทรัพย์สินเอาประกันภัยไปแล้วมิได้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินหรือวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นอีกต่อไปก็จะไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนจากบริษัทประกันภัยเว้นแต่ผู้ประกันภัยนั้นได้แจ้งเปลี่ยนแปลงขอความเห็นชอบกับบริษัทประกันภัยเสียก่อนแล้วถ้าบริษัทประกันภัยตกลงเห็นชอบก็จะสามารถชดใช้ค่าเสียหายทดแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินคนใหม่ได้หรือเว้นแต่จะได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์อย่างเช่นกรมธรรม์รถยนต์ซึ่งในเงื่อนไขของกรมธรรม์รถยนต์จะระบุว่าไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันนั้นเมื่อใดก็ตามตราบใดที่กรมธรรม์ยังไม่ครบอายุสัญญาประกันภัยผู้เป็นเจ้าของใหม่หรือผู้รับโอนสิทธิ์ในรถยนต์คันนั้นมาใหม่ก็ยังสามารถที่จะได้รับความครองตามกรมธรรม์ต่อไปส่วนในกรณีของการประกันภัยทางทะเลนั้นได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษว่าผู้ประกันภัยไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้เสียในเวลาที่ทำประกันภัยแต่จะถือว่าในเวลาที่เกิดเหตุถ้าผู้ประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยภายใต้สัญญาประกันภัยทางทะเลและขนส่งก็สามารถได้รับการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้สองหลักความสุจริตอย่างยิ่งในสัญญาประกันภัยก็กำหนดว่าผู้ประกันภัยมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งจะส่งผลทำให้เมื่อบริษัทประกันภัยได้ทราบแล้วคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นหรือเมื่อบริษัทประกันภัยได้ทราบแล้วปฏิเสธไม่รับประกันภัยหรือในกรณีที่ผู้ประกันภัยแถลงข้อความอันเป็นเท็จจะมีผลทำให้สัญญาประกันภัยตกเป็นโมกิยะซึ่งผู้รับประกันภัยมีสิทธิ์ที่จะบอกล้างสัญญานั้นให้ตกเป็นโมฆะได้ภายใน1เดือนนับตั้งแต่วันที่ทราบมูลเหตุหรือภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาประกันภัยแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อนกันยันหน้าที่ของผู้ประกันภัยก็จำเป็นจะต้องมีการเปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือการที่จะไม่แถลงข้อความเท็จรวมถึงการที่จะปฏิบัติตามคำรับรองที่ตนให้คำมั่นแก่ผู้รับประกันภัยไว้เพราะว่าถ้าการที่ตนไม่ปฏิบัติตามคำรับรองที่ตนให้ไว้แก่ผู้รับประกันภัยก็อาจจะส่งผลทำให้เป็นการผิดข้อตกลงหรือผิดเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับผู้รับประกันภัย 3. หลักสาเหตุใกล้ชิดหลักสาเหตุใกล้ชิดในการพิจารณาเรื่องของเงื่อนไขความคุ้มครองเมื่อมีภัยเกิดขึ้นบางครั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะจำเป็นต้องวิเคราะห์ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้เกิดขึ้นจากภัยที่คุ้มครองหรือเปล่าหรือเป็นความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ซึ่งในการพิจารณาว่าความเสียหายจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่นั้นจำเป็นต้องพิจารณาโดยอาศัยองค์ประกอบ3ข้อก็คือพิจารณาว่า

วัตถุที่ได้รับความเสียหายนั้นเป็นวัตถุที่เอาประกันภัยหรือเปล่าถ้าวัตถุที่เสียหายนั้นเป็นวัตถุที่ได้เอาประกันภัยไว้อันนี้ก็ถือว่าก็สามารถพิจารณาเบื้องต้นได้ว่ามีโอกาสที่จะรับความคุ้มครอง 2. ลำดับต่อไปก็คงต้องพิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากภัยใดในกรมธรรม์เองก็มีการกำหนดภัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกรมธรรม์อยู่3ประการก็คือภัยที่ระบุคุ้มครองโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์อย่างเช่นในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์แบบระบุภัยจะระบุภัยพื้นฐานเบื้องต้นไว้ว่าจะคุ้มครองไฟไหม้ฟ้าผ่าและการระเบิดของแก๊สถุงต้มเพื่อการอยู่อาศัยหรือการทำแสงสว่างทั้ง3ภัยนี้จะเป็นภัยที่ระบุคุ้มครองโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ส่วนภัยอื่นๆที่ไม่ได้ระบุก็ถือว่าไม่ได้รับความคุ้มครองภัยที่ระบุยกเว้นไว้โดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยเองก็มีการระบุโดยชัดแจ้งว่าถ้าแผ่นดินไหวเป็นต้นเหตุทำให้เกิดไฟไหม้กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองยันทั้งภัยแผ่นดินไหวที่ทำให้เกิดไฟไหม้ก็ถือว่าเป็นภัยที่ถูกยกเว้นโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ 3.ภัยที่ไม่ได้ระบุยกเว้นหรือไม่ได้ระบุคุ้มครองไว้ในกรมธรรม์อย่างเช่นในกรณีภัยน้ำท่วมภัยน้ำท่วมในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไปจะไม่ได้ระบุเป็นภัยที่คุ้มครองโดยชัดแจ้งแต่ก็ไม่ได้เขียนยกเว้นในกรมธรรม์ยันภัยน้ำท่วมก็ถือว่าเป็นภัยที่ไม่ได้ระบุคุ้มครองและก็ไม่ได้ระบุยกเว้นโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ครับองค์ประกอบตัวต่อไปที่เราจำเป็นต้องพิจารณาคือลักษณะของเหตุการณ์ความเสียหายซึ่งลักษณะของเหตุการณ์ความเสียหายก็จะมีอยู่3ลักษณะลักษณะแรกก็คือภัยเดียวเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย 2.กรณีมีสาเหตุจากหลายภัยที่เกิดขึ้นติดต่อกันเป็นลำดับอย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอนลักษณะนี้ก็ถ้าจะพูดให้เห็นภาพเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นเรื่องของกรณีของโดมิโนโดมิโนมีเรียงกันอยู่6ตัวเวลาเราผลักตัวที่1ก็จะส่งผลทำให้ตัวที่2ถึงตัวที่6ล้มตามกันมาต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดตอนงั้นในกรณีที่มีหลายภัยเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นกรณีเกิดไฟไหม้ขึ้นมาผู้ประกันภัยมีการขนของหนีไฟเพราะกังวลว่าไฟจะลุกลามมาดังนั้นเวลาขนของหนีไฟก็อาจจะมีการโยนแล้วก็นำมากองเรียงไว้และต่อมาพอไฟสงบไฟไม่ลุกลามมาไม่บ้านของผู้ประกันภัยเวลาจะขนของซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัยกับเมื่อมาตรวจสอบก็ปรากฏว่าของบางชิ้นก็แตกหักเสียหายบางชิ้นก็ถูกคนร้ายขโมยไปแต่ความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกันภัยไม่ได้มีความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้เลยแต่ในกรณีที่ผู้ประกันภัยทำประกันอัคคีภัยไว้ก็ถือว่าเวลาการตรวจสอบก็จะพิจารณาย้อนหลังว่าทำไมทรัพย์สินของผู้ประกันภัยถูกขโมยไปเนื่องจากขนของหนีไฟทำไมทรัพย์สินของผู้ประกันภัยแตกหักเสียหายก็เนื่องจากการขนของหนีไฟฉะนั้นในการพิจารณากรณีลักษณะเป็นโดมิโนนี้เราจะพิจารณาโดยให้ความสำคัญกับตัวแรกคือภัยแรกสุดเป็นเกณฑ์ฉะนั้นภัยแรกสุดก็คือภัยไฟไหม้ซึ่งเป็นภัยที่กรมธรรม์อัคคีภัยให้ความคุ้มครองโดยชัดเจน

ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่ประกันภัยที่แตกหักเสียหายหรือถูกคนร้ายขโมยไปซึ่งเป็นภัยที่ถ้าเรามาพิจารณาจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยแล้วภัยแตกหักเสียหายหรือถูกขโมยก็ไม่ได้ระบุยกเว้นโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์แต่ก็ไม่ได้ระบุคุ้มครองไว้โดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ในกรณีนี้ถ้าดังที่กล่าวมาแล้วว่าถ้ามีสาเหตุต่อเนื่องในลักษณะของโดมิโนให้ยึดภัยแรกเป็นสำคัญที่สุดเป็นเกณฑ์นะฮะฉะนั้นเมื่อภัยแรกเกิดจากไฟไหม้ก็ถือว่าความเสียหายเนื่องจากการแตกหักหรือถูกขโมยไปก็ล้วนจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนื่องจากว่ามีสาเหตุใกล้ชิดมาจากภัยไฟไหม้ซึ่งเป็นภัยที่คุ้มครองแต่ถ้าภัยแรกสุดเป็นภัยที่ระบุยกเว้นไว้โดยชัดแจ้งในกรมธรรม์อย่างกรณีแผ่นดินไหวทำให้เทียนล้มและเกิดไฟไหม้ติดตามมางั้นสาเหตุแรกก็คือสาเหตุเกิดจากแผ่นดินไหวซึ่งเป็นภัยที่ระบุยกเว้นไว้โดยชัดแจ้งในกรมธรรม์แม้จะเกิดภัยอื่นๆตามมาก็ถือว่าภัยทั้งหมดล้วนไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะเนื่องจากมีการยึดถือภัยแรกเป็นหลักซึ่งภัยแรกนั้นเป็นภัยที่ถูกระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ 3. มีภัยเดียวหรือหลายภัยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากนั้นได้มีภัยอื่นเข้ามาสอดแทรกหากเวลาที่เกิดเหตุความเสียหายในลักษณะของโดมิโนนั้นอาจจะมีการสอดแทรกเข้ามาจากภัยอื่นอย่างเช่นโดมิโน6ตัวพอผลักตัวแรกล้มตัวที่2 3 4ก็ล้มตามระหว่างที่ตัวที่3 4กำลังล้มก็มีการเอามือเข้าไปสอดแทรกหรือเอากระดาษเข้าไปคาดระหว่างตัวที่5ที่6ก็ทำให้ตัวที่6ไม่ล้มก็ล้มมาตั้งแต่ตัวที่1ถึงตัวที่5ฉะนั้นการที่มีกระดาษหรือมือคับแทรกนั้นก็ถือว่าส่งผลทําให้ตัวที่6ไม่ล้มแต่ถ้าในการพิจารณาก็จะพิจารณาว่าตัวที่1ถึงตัวที่5ก็ให้ยึดภัยแรกเป็นหลักแต่สําหรับตัวที่6ถ้าระหว่างที่เอามือหรือเอากระดาษเข้าไปสอดแทรกนั้นเกิดมือสั่นหรือกระดาษไปโดนตัวที่6ล้มก็ถือว่าตัวที่6นั้นมีสาเหตุมาจากภัยอื่นที่เข้ามาสอดแทรกถ้าภัยอื่นที่เข้ามาสอดแทรกนั้นเป็นภัยที่คุ้มครองตัวที่6ก็จะได้รับความคุ้มครองแต่ถ้าภัยที่สอดแทรกนั้นเป็นภัยที่ยกเว้นตัวที่6ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองงั้นก็มีการพิจารณาแยกเหตุการณ์กันหรือกรณีที่มีหลายภัยเกิดขึ้นพร้อมๆกันก็ให้พิจารณาว่าในหลายภัยที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันนั้นมีภัยที่ระบุยกเว้นชัดแจ้งในกรมธรรม์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าเพราะว่าภัยที่ยกเว้นโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์จะมีอิทธิพลมากที่สุดอย่างเช่นกรณีเกิดไฟไหม้แล้วก็ในช่วงระหว่างไฟไหม้นั้นก็มีน้ำท่วมเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันในกรมธรรม์อัคคีภัยภัยไฟไหม้เป็นภัยที่คุ้มครองแต่ภัยน้ำท่วมเป็นภัยที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้ก็จะทำให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากไฟไหม้และน้ำท่วมพร้อมๆกันนั้นไม่มีผลได้รับความคุ้มครองเพราะว่าภัยที่ยกเว้นหรือภัยที่ไม่ได้ระบุคุ้มครองหรือไม่ได้ระบุยกเว้นไว้นั้นจะมีอิทธิพลมากที่สุดนั่นเป็นกรณีของหลักสาเหตุใกล้ชิด
ซึ่งหลักสาเหตุใกล้ชิดส่วนใหญ่มักจะใช้กับการประกันวินาศภัยแต่สำหรับการประกันชีวิตนั้นไม่ใคร่มีการนำหลักสาเหตุใกล้ชิดมาใช้ยกเว้นในกรณีที่อาจจะเกี่ยวข้องกับข้อยกเว้นภายใต้สัญญาประกันชีวิตเช่นกรณีผู้เอาประกันชีวิตฆ่าตัวตายภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาซึ่งเป็นข้อยกเว้นที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ฉะนั้นการที่พิจารณาว่าผู้ประกันชีวิตนั้นฆ่าตัวตายหรือไม่ก็อาจจะจำเป็นต้องมาวิเคราะห์ในเรื่องของหลักสาเหตุใกล้ชิดหรือกรณีผู้รับประโยชน์ฆ่าผู้เอาประกันภัยโดยเจตนาก็อาจจะต้องมีการนำหลักสาเหตุใกล้ชิดมาพิจารณาประกอบเพื่อวิเคราะห์หาว่าเป็นการฆ่าโดยเจตนาของผู้รับประโยชน์หรือไม่ในกลุ่มที่2เรามาพูดกันถึงหลักการประกันภัยที่มีผลบังคับใช้เฉพาะสัญญาประกันภัยซึ่งประกอบด้วยหลักการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงกฎหมายกำหนดว่าผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายทดแทนตามความเป็นจริงโดยประเมินมูลค่าความเสียหายณวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุรวมกันแล้วค่าเสียหายทั้งหมดจะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุเอาประกันภัยไว้นั้นเป็นหลักการในเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนโดยทั่วไปตามกฎหมายแต่บางครั้งอาจจะมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นที่จะไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงก็ได้อันได้แก่ในกรณีที่มีการกำหนดกรมธรรม์แบบกำหนดมูลค่าหรือที่เรียกว่ามูลค่าที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าซึ่งในกรณีทรัพย์สินบางประเภทนั้นไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ทั่วไปอันได้แก่ของสะสมโบราณวัตถุศิลปะวัตถุซึ่งไม่สามารถประเมินมูลค่าที่แท้จริงได้งั้นอาจจะมีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าว่าเมื่อเกิดความเสียหายก็ให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ตามมูลค่าที่ตกลงกันหรือในกรณีการประกันภัยขนส่งทางทะเลก็อาจจะมีการกำหนดมูลค่าหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยไว้ตามมูลค่าของสินค้าณปลายทางก็ได้โดยการบวกมูลค่าต้นทุนแล้วค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าระวางค่าขนส่งหรือค่าใช้จ่ายที่อื่นๆเกี่ยวข้องไปกำหนดเป็นทุนประกันภัยไว้เมื่อเวลาเกิดความเสียหายก็จะชดใช้ตามมูลค่าที่บวกค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ซึ่งเป็นมูลค่าที่มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าในแง่การประกันวินาศภัยการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับทรัพย์สินนั้นอาจจะมีการกำหนดมูลค่าที่ไม่ใช่มูลค่าที่แท้จริงก็ได้อย่างเช่นทำประกันภัยบ้านการกำหนดทุนประกันภัยถ้าไม่ได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นก็จะมีการกำหนดตามมูลค่าที่แท้จริงก็คือการคำนวณมูลค่าบ้านที่แท้จริงณวันที่ทำประกันภัยก็จะคำนวณจากมูลค่าสร้างบ้านใหม่นั้นขึ้นมาณวันที่ทำประกันภัยหักค่าเสื่อมราคาคูณด้วยจำนวนปีที่ใช้นั่นก็จะเป็นการกำหนดทุนประกันภัยแบบมูลค่าที่แท้จริงณวันที่ทำประกันภัยแต่บางครั้งอาจจะมีการตกลงกันให้กำหนดทุนประกันภัยแบบไม่หักค่าเสื่อมก็ได้เ
โดยการกำหนดมูลค่า

ร้างใหม่โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมณวันที่ทำประกันภัยเวลาที่เกิดความเสียหายขึ้นมาการชดใช้ก็จะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามมูลค่าสร้างบ้านใหม่นั้นโดยไม่มีการหักค่าเสื่อมเช่นเดียวกันหรือในกรณีของการประกันชีวิตการประกันชีวิตไม่ใช่เป็นการประกันที่ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงแต่เป็นการชดใช้ค่าเสียหายโดยชดใช้ตามจำนวนเงินที่มีการตกลงกันไว้อย่างแน่นอนเพราะว่าชีวิตคนประเมินมูลค่าไม่ได้เมื่อมีการเสียชีวิตหน้าที่ของผู้รับประกันภัยก็คือชดใช้เงินตามจำนวนที่ตกลงกันไว้โดยไม่มาพิจารณาว่าสถานะหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัยนั้นจะเป็นเท่าไหร่หน้าที่ของผู้รับประกันภัยก็คือจะชดใช้เงินให้ตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้แน่นอนนั้นหลักการรับช่วงสิทธิ์การรับช่วงสิทธิ์นั้นก็คือเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดว่าในกรณีที่เมื่อมีบุคคลอื่นมาทำความเสียหายให้แก่ผู้ประกันภัยและผู้ประกันภัยใช้สิทธิ์ในการที่จะเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนจากกรมธรรม์ของตัวเองเมื่อผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้ประกันภัยไปแล้วผู้รับประกันภัยนั้นก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะไปไล่เบี้ยเรียกเอาค่าเสียหายคืนจากบุคคลอื่นที่มากระทำความผิดต่อผู้ประกันภัยนั้นวัตถุประสงค์ของการรับช่วงสิทธิ์ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นโดยกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์ว่าเพื่อป้องกันการแสวงหากำไรของผู้ประกันภัย 2. เพื่อให้บุคคลภายนอกผู้ก่อความเสียหายต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าผู้เอาประกันภัยซึ่งได้รับความเสียหายนั้นจะได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ของตัวเองแล้วก็ตามแต่บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดนั้นก็ไม่อาจลอยนวลจากความผิดที่ตัวเองเป็นคนก่อได้ก็ยังคงจะต้องถูกไล่เบี้ยจากผู้รับประกันภัยของผู้ประกันภัยซึ่งรับความเสียหายนั้นรับช่วงสิทธิ์จากผู้ประกันภัยมาไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดงั้นการรับช่วงสิทธิ์ก็จะส่งผลทำให้ค่าเบี้ยประกันภัยที่ผู้ประกันภัยชำระอาจจะมีโอกาสที่จะได้ลดค่าเบี้ยประกันภัยลงก็ได้เพราะว่าคือการรับช่วงสิทธิ์ที่ผู้รับประกันภัยไปใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยในการเรียกเงินคืนมาจากผู้ที่กระทำความผิดซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนั้นก็จะทำให้ผู้รับประกันภัยสามารถพิจารณาลดค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยลงได้หลักการร่วมชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหลักการร่วมชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นกรณีที่มีกรมธรรม์คุ้มครองตั้งแต่2ฉบับขึ้นไปคือมีผู้รับประกันภัยเข้ามาร่วมรับผิดชอบตั้งแต่2รายขึ้นไปและกรมธรรม์ทุกฉบับนั้นต้องคุ้มครองภัยชนิดเดียวกันคุ้มครองส่วนได้เสียเดียวกันของผู้ประกันภัยและวัตถุที่เอาประกันภัยของแต่ละกรมธรรม์นั้นเป็นวัตถุเดียวกันจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกฉบับรวมกันแล้วต้องเกินกว่ามูลค่าของวัตถุที่เอาประกันภัยกรมธรรม์ที่เข้ามาร่วมคุ้มครองนั้นต้องยังมีผลใช้บังคับอยู่ในเวลาที่เกิดความเสียหาย
ฉะนั้นกฎหมายก็กำหนดให้ผู้รับประกันภัยแต่ละรายต้องเข้ามาร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนที่แต่ละรายได้รับประกันภัยไว้ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหากำไรจากการประกันภัยวิธีการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นก็จะมีอยู่3วิธีก็คือวิธีแรกการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนตัวนี้จะเป็นกรณีที่เมื่อมีการทำประกันภัยหลายรายคุ้มครองในวันเดียวกันนะฉะนั้นทุกรายหรือทุกกรมธรรม์ที่เข้ามารับผิดชอบก็จะมีการร่วมกันชดใช้ตามสัดส่วนที่ตัวเองรับความเสี่ยงภัยไว้ 2. การร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงินเท่าๆกันนั้นก็จะมีการแบ่งส่วนว่าถ้าแต่ละฉบับมีจำนวนเงินเอาประกันภัยที่แตกต่างกันก็จะแบ่งการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนออกเป็น2ช่วงช่วงแรกก็คือว่าให้นำเงินความรับผิดของทุกรายมากำหนดจำนวนเงินเท่าๆกันส่วนถ้ายังมีความเสียหายอยู่ก็ให้บริษัทที่ยังมีความคุ้มครองที่เหลืออยู่เป็นคนรับผิดชอบไป 3. การร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสืบเนื่องเป็นลำดับกรณีนี้จะเป็นการประกันภัยที่ได้ทำประกันภัยหลายรายต่างวันกันซึ่งกฎหมายกำหนดว่าให้ผู้รับประกันภัยรายลำดับแรกนั้นเป็นผู้รับผิดชอบไปก่อนถ้ายังขาดเหลือค่อยให้ผู้รับประกันภัยรายถัดมาเป็นคนรับผิดชอบต่อไปการประกันภัยที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็จะได้แก่ในเรื่องของการประกันชีวิตเพราะว่าการประกันชีวิตคนประเมินมูลค่าไม่ได้เมื่อมีการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตหลายฉบับทุกฉบับก็มาชดใช้กันโดยไม่ต้องมีการมาแบ่งส่วนหรือเฉลี่ยส่วนกันทุกฉบับก็คุ้มครองตามจำนวนเงินที่ตนเองตกลงไว้กับผู้ประกันภัยเช่นผู้ประกันภัยซื้อประกันชีวิตไว้ฉบับละ1ล้านบาทรวม2ฉบับเมื่อตัวเองเสียชีวิตทั้ง2ฉบับก็จะมาชดใช้ให้แก่ทายาทของผู้ประกันภัยฉบับละ2ล้านบาทรวมเป็นฉบับละ1ล้านบาทรวมเป็น2ล้านบาทกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยนั้นเมื่อมาพิจารณาจำแนกแล้วก็จะสามารถแบ่งกลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือเป็นกฎหมายเฉพาะสำหรับการประกันภัยเป็นกฎหมายที่ระบุเฉพาะสำหรับการประกันภัยอันได้แก่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัยพระราชบัญญัติประกันชีวิตและประกันวินาศภัยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพวกนี้เป็นบทบัญญัติเฉพาะของการประกันภัยแต่นี้ถ้าเรามาดูในกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกันภัยในกลุ่มที่1นั้นบางครั้งบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะครอบคลุมเงื่อนไขหรือหลักการได้ทั้งหมดจำเป็นจะต้องเอาบทบัญญัติของกฎหมายอื่นเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยอย่างเช่นในเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย
จะมีทั้งหมดอยู่

พียง37มาตราเท่านั้นซึ่งอาจจะไม่เพียงพอในการใช้ในการพิจารณาจำเป็นจะต้องนำกฎหมายอื่นๆเข้ามาพิจารณาประกอบด้วยอย่างเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั่วไปหรือกฎหมายอื่นๆอย่างเช่นในเรื่องของกฎหมายพระราชบัญญัติเกี่ยวเรื่องการฟอกเงินพระราชบัญญัติสัญญาไม่เป็นธรรมพวกนี้ก็ล้วนเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมกับการประกันภัยซึ่งจำเป็นจะต้องนำเข้ามาประกอบใช้ในการพิจารณาด้วยฉะนั้นในส่วนกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการประกันภัยนั้นเนื่องจากว่ามีกฎหมายอยู่หลายฉบับที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมดังกล่าวเราคงไม่สามารถที่จะนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาพิจารณาในชุดวิชานี้ได้งั้นการที่จะนำมาพิจารณาก็จะเลือกเฉพาะในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าโดยการประกันภัยพระราชบัญญัติประกันชีวิตและประกันวินาศภัยปี2535พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปี2535และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปี2542ฉะนั้นในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัยเราก็มีพูดไปแล้วในเนื้อหาเบื้องต้นดังได้กล่าวมาแล้วแต่ว่าในส่วนตอนนี้ก็จะขอนำมาพูดเพียงเฉพาะสิ่งที่ยังไม่ได้กล่าวถึงในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัยคือตัวแรกก็คือในเรื่องของบทบัญญัติในเรื่องความเสี่ยงภัยที่ลดน้อยลงหากปรากฏว่าในระหว่างอายุสัญญาประกันภัยความเสี่ยงภัยของผู้ประกันภัยได้ลดน้อยลงกฎหมายก็บัญญัติให้สิทธิ์ผู้ประกันภัยในการที่จะขอลดเบี้ยประกันภัยลงได้ 2. ในเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยหน้าที่ของผู้รับประกันภัยก็คือมีหน้าที่ในการออกกรมธรรม์เพื่อส่งให้แก่ผู้ประกันภัยเพื่อยึดถือเป็นหลักฐาน 3. ในส่วนของสัญญาประกันภัยทางทะเลซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาครับในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัยในหมวดของเรื่องของการประกันวินาศภัยนั้นก็บัญญัติว่าผู้รับประกันภัยสามารถใช้สิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดของตัวเองได้ถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ทุจริตผู้ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ประมาทเลอเล่ออย่างร้ายแรงหรือเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่สมประกอบของวัตถุที่ประกันภัยในส่วนของวินาศภัยก็ยังมีการเรื่องบัญญัติไว้การบอกกล่าวเหตุแห่งความเสียหายว่าเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ก็มีหน้าที่ในการแจ้งเหตุแห่งความเสียหายโดยไม่ชักช้ามิฉะนั้นแล้วก็ให้สิทธิ์แก่ผู้รับประกันภัยในการเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมได้การบอกเลิกสัญญาก่อนเริ่มเสี่ยงภัยการตกเป็นบุคคลล้มลายตามสัญญาประกันภัยหรืออายุความในการฟ้องร้องคดีระหว่างผู้รับประกันภัยกับผู้ประกันภัยอันนี้ก็ขอให้นักศึกษาลองไปอ่านดูในชุดวิชานะฮะนั้นในเรื่องของรายละเอียดต่างๆของกฎหมายที่เหลือก็คงจะต้องให้นักศึกษาเข้าไปอ่านนะฮะเนื้อหาในชุดวิชาต่อไปนะครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
4: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในชุดวิชา32303นะครับการจัดการการเงินนะครับในหน่วยที่3ก็คือการวิเคราะห์งบการเงินและการพยากรณ์ทางการเงินซึ่งผู้เขียนหน่วยก็คือรองศาสตราจารย์ดร.กัลยานีภาคอัดนะครับวันนี้อาจารย์โยธินทวีกิตติกุลจะมาเป็นผู้บรรยายในหน่วยนี้นะครับสำหรับหน่วยนี้เนี่ยนะถือว่ามีความสัมพันธ์ค่อนข้างมากนะครับสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจที่จะลงทุนในอนาคตก็สามารถที่จะนำนะครับในเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ที่อาจารย์จะบรรยายวันนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้สำหรับของการตัดสินใจเพื่อการลงทุนได้นะครับวันนี้อาจารย์จะขอนำเสนอของการวิเคราะห์งบการเงินโดยภาพรวมก่อนนะครับก็คือบอกว่าเรามาดูซิว่าแนวคิดในการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยนะครับอันที่1เลยความหมายเนี่ยนะครับความหมายของการวิเคราะห์นะครับงบการเงินเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของกระบวนการนะครับกับหลักการและประสบการณ์นะครับซึ่งนำมาใช้ในการอธิบายงบการเงินนะครับของกิจการนะครับอาจารย์ก็ต้องขอเรียนอย่างนี้ว่างบการเงินเนี่ยถ้าเกิดจะให้มีความน่าเชื่อถือเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็จะดูงบถ้าสมมติว่าสำหรับของการวิเคราะห์ที่จะเอามาใช้เนี่ยนะครับเราก็ต้องดูในเงื่อนไขของผู้สอบบัญชีด้วยนะครับว่าผู้สอบบัญชีมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญนะครับของงบการเงินที่จะนำมาใช้คราวนี้ในการวิเคราะห์ในส่วนนี้เองเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะมองว่าผลการดำเนินงานของบริษัทเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็นำผลเนี่ยไปใช้ประโยชน์ซึ่งผลของการที่จะนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยเราจะต้องดูในเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับว่าวัตถุประสงค์เนี่ยของการที่จะนำไปใช้เนี่ยเพื่ออะไรนะครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับเรามาดูว่าเพื่อที่จะเปรียบเทียบนะฮะผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาที่ผ่านมานะครับแน่นอนสุดเวลาที่เราจะดูสิ่งใดก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมีการเปรียบเทียบนะครับต่อมาก็คือใช้ในเรื่องของการวางแผน3ก็คือเราต้องมาดูเรื่องของเครื่องมือนะครับที่จะมาประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารนะครับเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันว่าเอ๊ะเครื่องมืออะไรที่จะมาประเมินของฝ่ายบริหารได้นะครับต่อมาก็คือช่วยในการพยากรณ์เงินในอนาคตและก็ผลที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ต่อมาคือเราจะมาค้นหาหรือวิเคราะห์ปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงานนะครับแล้วก็สุดท้ายเองเนี่ยก็ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ในการลงทุนอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาตอนต้นว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนำนะครับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยนำไปใช้สำหรับของการลงทุนได้นะครับคราวนี้ลำดับต่อมาอาจารย์จะมาพูดถึงว่าแล้วอะไรบ้างที่เราจะเอามาใช้ในข้อมูลอะไรบ้างที่เราจะเอามาใช้ในการของการวิเคราะห์เนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คืองบแสดงฐานะทางการเงินนะครับภาษาอังกฤษเราบอกว่า statement of financial position ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราจะเรียกงบตรงนี้ว่างบดุล นะงบดุลก็คือหรืองบ balance sheet นั่นเองนะครับซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงินเนี่ยก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินกระทุนนะข้างหนึ่งเนี่ยจะเป็นสินทรัพย์อีกข้างหนึ่งเนี่ยจะเป็นหนี้สินกระทุนสองข้างเนี่ยรวมกันทั้งสองข้างเนี่ยจะต้องมีเท่ากันนะครับยอดรวมทั้งสองข้างเนี่ยจะต้องเข้ากันนี่เราเลยเรียกงบตรงนี้ว่างบแสดงฐานะการเงินต่อมางบกำไรขาดทุนแสดงถึงผลการดำเนินงานตั้งแต่ในอดีตนะฮะผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับบางครั้งเนี่ยเราอยากจะย้อนไปหลายๆปีก็ได้แล้วก็ดูว่าในอดีตของเป็นยังไงนะครับต่อมาก็คืองบกระแสเงินสดนะงบกระแสเงินสดเนี่ยก็จะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันก็คือเราจะดูในแง่ที่1คือกิจกรรมจากการดำเนินงานนะครับว่ากิจกรรมจากดำเนินงานเนี่ยเป็นยังไงของธุรกิจนี้นะครับ2ก็คือกิจกรรมจากการจัดการลงทุนก็คือนำเงินเนี่ยไปลงทุนอะไรบ้างแล้วส่วนที่3นะครับก็คือกิจกรรมจัดหาเงินทุนซึ่งมันก็จะมี2แหล่งก็คือ1จากการกู้ยืมหรือการออกหุ้นสามัญนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปดูในลำดับถัดไปนะครับคราวนี้เรามาดูขั้นตอนในการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยจะประกอบด้วยอยู่6ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1เราก็ต้องมากำหนดในด้านของวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ย
เราต้องระบุให้ชัดเจนว่าเราทำเพื่ออะไรนะครับ2เมื่อเราระบุวัตถุประสงค์ได้เราก็ต้องทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์3เราก็ต้องการจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันนะครับถ้าเกิดใครไปอ่านหนังสือของต่างประเทศเนี่ยก็บอกว่าคุณจะเอาส้มมาเปรียบเทียบกับแอปเปิ้ลถามว่าเปรียบเทียบกันได้ไหมคำตอบมันอยู่ในมุมมองไหนอยู่ในวัตถุประสงค์อะไรนะครับถ้าเกิดเราจะมองว่าเปรียบเทียบในเรื่องของผิวแน่นอนที่สุดแอปเปิ้ลมีผิวบางส้มมีผิวหนาอันนี้เป็นต้นนะครับต่อมาก็คือการเลือกเครื่องมือนะครับที่จะใช้ในการวิเคราะห์นะครับให้เหมาะสมนะครับซึ่งมันมีหลากหลายเครื่องมือซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูรายละเอียดกันต่อไปต่อมาก็คือพอเราได้เครื่องมือแล้วเนี่ยเราได้ผลออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องอ่านความหมายนะครับและรูปและสรุปผลนะฮะของการดำเนินงานนะครับดูได้ความหมายต้องสรุปสุดท้ายมันก็ควรจะทำเป็นลักษณะของรายงานนะครับการนี้การที่จะทำรายงานมันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ว่าเราจะทำเพื่อให้กับใครอ่านเช่นถ้ากับนักลงทุนมันก็อีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของขั้นตอนนะครับต่อมาเรามาดูต่อว่าเครื่องมือนะฮะเราจะขอเข้าถึงเครื่องมือนะฮะซึ่งในเรื่องเครื่องมือเนี่ยมันมี5เครื่องมือด้วยกันนะครับอาจารย์ขอเน้นหนักไปที่เครื่องมือที่3ก็คืออัตราส่วนทางการเงินนะครับก็คือ financial ratio นะครับซึ่งอาจารย์จะให้น้ำหนักหรือบรรยายตรงในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูเครื่องมือนะครับว่ามีเครื่องมืออะไร

หลังอาทิตย์หนึ่งเราเรียกว่าเครื่องมือแนวโน้มนะเครื่องมือที่สองอัตราร้อยละนะครับเครื่องมือที่สามอัตราการเงินเครื่องมือที่สี่คือการวิเคราะห์แบบดูปองนะครับเครื่องมือที่ห้าการวิเคราะห์กระแสเงินสดอ่ะแล้วครับเรามาดูซิว่าก่อนที่เราจะไปถึงเครื่องมือนะคะเราก็มาทําความเข้าใจเกี่ยวกับข้อจํากัดก่อนว่าแน่นอนสุดการจะวิเคราะห์อะไรก็ตามเราต้องมีข้อจํากัดของการข้อจํากัดของในเรื่องนั้นนะครับในที่นี้ก็เหมือนกันข้อจํากัดของการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยอันที่1เลยข้อมูลจากงบการเงินข้อมูลจากงบการเงินเนี่ยเป็นข้อมูลที่ได้ในอดีตนะครับซึ่งเป็นข้อมูลในอดีตเนี่ยโอกาสนะครับหรือความคาดเคลื่อนอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเราได้ข้อมูลที่เป็นปีไม่ปกติเช่นเกิดเศรษฐกิจถดถอยหรือเป็นช่วงภาวะเกิดภาวะอุทกภัยหรืออะไรภัยบางอย่างเนี่ยทำให้ผลการดำเนินของบริษัทไม่ดีมันก็จะมาเปรียบเทียบเนี่ยไม่ค่อยได้นะครับแต่ต่อมาคือการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานเนี่ยมันต้องดูว่าเงื่อนไขนะครับของถ้าเกิดเราเอางบการเงินของบริษัทคู่แข่งมาเนี่ยเราต้องดูว่าระบบบัญชีนะครับของบริษัทคู่แข่งขันเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วต่อมาคือการวิเคราะห์งบเนี่ยโดยใช้อัตราส่วนทางการเงินเนี่ยมันก็มีความยุ่งยากแต่ถ้าเราสามารถเข้าใจได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยุ่งยากมากนักนะครับต่อมาก็คือการพิจารณาถึงอัตราส่วนทางการเงินแล้วก็ต้องดูว่าอัตราส่วนใดที่เกี่ยวข้องอัตราส่วนใดที่มีความสำคัญนะครับแล้วต่อมาก็คือความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้วิเคราะห์เองอันนี้เป็นส่วนสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าจากประสบการณ์เนี่ยนะครับถ้าเกิดผู้ที่วิเคราะห์มานานๆเนี่ยก็จะรู้เลยว่าบริษัทนี้หรือบริษัทเราเองเนี่ยเป็นยังไงในอดีตหรือข้อจุดบกพร่องตรงไหนที่เกิดแล้วเกิดอีกอะไรเนี่ยได้มีการแก้ไขไปหรือเปล่าอันนี้เป็นต้นนะครับต่อมานะครับเรามาดูวิธีที่หนึ่งวิธีที่1ก็คือวิธีแนวโน้มหรือ trend analysis เนี่ยนะครับก็อันนี้เป็นการวิเคราะห์เป็นลักษณะของแนวนอนนะครับเราเรียกว่า horizontal analysis นะครับคราวนี้เรามาดูมันมี2วิธีด้วยกันก็คือวิธีวิเคราะห์แนวโน้มโดยรายงานจากข้อมูลเดิม2วิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้ปีฐานนะครับเรามาดูวิธีที่1ก่อนวิธีที่1เนี่ยวิธีการโดยวิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้รายการจากข้อมูลเดิมนะครับเราจะดูว่าอย่างในปี 25x0 x1 และ x3 ก็คือ3ปีง่ายๆเลยนะครับเราก็หยิบข้อมูลจากในงบการเงินมาคือสินค้าคงเหลือเนี่ยของแต่ละปีในปี 25x0 เนี่ย295นะครับปี 25x1 280แล้วก็ในปี 25x2 เนี่ย269เรามาดูครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1ก็คือสินค้าจากปี 0x0 ไป x1 เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันคือลดลงนะลดลง15เนี่ยนะครับอาจจะเป็น15ล้านบาทหรือ1ล้าน5แสนบาทหรือเป็นตัวเลขอะไรก็ช่างเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นว่าลดลงพอปีถัดไปลดลงอีกเราก็ต้องมาดูว่าการที่เรามีสินค้าคงเหลือลดลงเนี่ยแน่นอนสุดเรามองว่ามันเป็นแง่ดีนะครับมองว่าเป็นแง่ดีแต่เราต้องกลับมาดูด้วยว่าถ้าสินค้าคงเหลือเนี่ยที่ลดลงจากการที่เรามียอดขายเพิ่มขึ้นอันนี้แสดงว่าธุรกิจของเราไปได้ดีนะกำลังไปได้ดีแต่ถ้าเกิดยอดขายของเราเนี่ยนะครับมันลดลงนะครับมันลดลงด้วยแสดงว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยแสดงว่ามันไม่ค่อยเป็นผลดีกับธุรกิจแน่นอนนะครับคราวนี้อันที่1ผ่านไปแล้วเรามาดูอันที่2ต่อก็คือการวิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้ปีฐานนะการเลือกปีฐานต้องเลือกปีฐานที่เป็นปีปกตินะครับไม่มีเหตุการณ์ใดๆที่ให้สิ่งเป็นสิ่งกระทบนะครับดังนั้นสมมติปี2537เนี่ยเรามองว่าเป็นปีที่ปกติเราก็จะใช้ปีฐานเนี่ย2537เนี่ยเป็นปีเริ่มต้นนะครับในการที่จะนำมาเปรียบเทียบนักศึกษาจะเห็นได้จากในสไลด์นะครับในส่วนของข้างล่าง257เนี่ยเราเทียบเป็นปีฐานนะครับก็คือเอา 26,500 เป็นตัวตั้งหารด้วยตัวของมันเองคือ 26,500 แล้วคูณด้วย100มันก็จะได้ออกตัวของมันเองคราวนี้เราลองมาเทียบดูของปี2542นะครับ2542เนี่ยเพิ่มขึ้น 145.3% มาได้ยังไงมาได้โดยที่บอกว่าเอาตัวเลขจากข้างบนคือ38,500 เป็นตัวตั้งแล้วหารด้วย26,500นะครับแล้วก็คูณ

ด้วย100มันก็ออกมาเป็น 145.3 นั่นแสดงหมายความหมายตัวเลขพอออกมาเนี่ยเราต้องตีความหมายให้ได้ว่าความหมายของตัวเลขนี้คืออะไรความหมายของตัวเลขนี้คือจากปีฐานก็คือ2537นะครับซึ่งมียอดขายอยู่ที่ 26,500 เพิ่มขึ้นมาเป็น 38,500 นั่นหมายความว่าเพิ่มขึ้นมา 145.3% ถามว่าดีไหมครับคำตอบก็คือดูแล้วดีแต่มันก็ต้องดูรายละเอียดส่วนอื่น

ครับตอนนี้เรามาดูส่วนต่อมาคือ common size นะครับ common size คือเมื่อกี้เป็นแนวนอนตอนนี้คือเป็นแนวดิ่งละก็เรียกว่า vertical analysis นะครับคราวนี้ vertical analysis เนี่ยเราก็จะทำในงบแสดงฐานะการเงินกับงบกำไรขาดทุนอันนี้เรามาดูว่าวิธีการทำอย่างไรนะครับอันนี้ส่วนนี้อาจารย์จะขอข้ามไปเร็วนิดนึงนะครับก็คือในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะใช้สินทรัพย์รวมเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เราไปหารทุกๆตัวเลยก็หมายความว่าถ้าเราดูปี2542นะฮะเรามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 25,520 นะครับ 25,520 หารด้วยตัวของมันเองคือ 25,520 ก็คือคูณด้วย100ก็ออกมาเท่ากับ 100% ถ้าเอา 25,520 ไปหาร 1,250 แล้วคูณด้วย100ผลลัพธ์ที่ได้คือ 4.9อ่ะงั้นอาจารย์จะทำให้ดูอีก1ตัวนะครับเอา 1,000 เป็นตัวตั้งหารด้วย 25,520 คูณด้วย100ผลลัพธ์ที่ได้คือ 3.9 ทำอย่างนี้ไปทุกๆตัวจนครบนะฮะจนครบคราวนี้พอครบแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเราจะเห็นว่านั่นคือด้านขวามือของสไลด์เนี่ยนะครับ 4.9 3.9 5.3 ขณะที่ปี2541ก็คือ 4.8 4.4 4.6 นั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าแนวโน้มนะฮะหรือร้อยละของแต่ละรายการที่เกิดขึ้นคราวนี้เราเอามาใช้ในการวิเคราะห์อย่างไรเวลาที่เราจะวิเคราะห์เราก็จะดูว่าสัดส่วนแต่ละสัดส่วนที่ลงทุนในแต่ละรายการเนี่ยเป็นยังไงโดยที่มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ100ไปลงในแต่ละรายการลงแต่ละรายการเท่าไหร่เป็นสัดส่วนร้อยละเท่าไหร่คราวนี้จะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงว่าอยากให้นักศึกษาดูที่หลักทรัพย์ในความต้องการเนี่ยนะตัวเลขเท่ากันแต่อัตราส่วนไม่เท่ากันนี่คือข้อจำกัดข้อจำกัดในที่นี้ก็คือบอกว่าเมื่อตัวเลขเท่ากันแต่จริงๆแล้วมันควรจะเท่ากันใช่ไหมอัตราส่วนที่ออกมาแต่เนื่องจากว่าตัวรวมไงไม่เท่ากันพอตัวรวมไม่เท่ากันปุ๊บมันก็เลยทำให้สัดส่วนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นนี่คือจุดข้อด้อยแต่ข้อดีของ อัตราส่วนร้อยล้านนี่คือทำให้เรามองตัวเลขหรือการวิเคราะห์ตัวเลขได้อย่างรวดเร็วและง่ายวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในการวิเคราะห์นะครับของการลงทุนเองหรือการวิเคราะห์หลายๆส่วนก็จะนิยมนำมาใช้ทำให้มองตัวเลขจากตัวเลขเยอะๆหรือจำนวนเยอะๆโดยเป็นสัดส่วนนะครับมันจะง่ายกว่านะครับในต่อมานะครับในส่วนขออาจารย์ขอข้ามไปที่งบกำไรขาดทุนถ้าเป็นส่วนของงบกำไรขาดทุนเนี่ยเราก็จะใช้ยอดขายเป็นร้อยละแล้วก็นำไปหารทุกๆตัวเป็นลักษณะเดียวกันกับของสินทรัพย์นะฮะรวมเมื่อกี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบเราก็จะดูทำให้เราดูได้ง่ายขึ้นในสัดส่วนของที่เป็นตัวเลขรูปย่อส่วนลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนนี้นะต่อมาอาจารย์ขอข้ามมาในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินนะครับหรือ ratio financial ratio เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญอาจารย์จะใช้เวลาตรงนี้ค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะมีความสำคัญถ้านักศึกษาสามารถนะครับที่จะอธิบายในแต่ละส่วนได้นั่นก็คือจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาทีเดียวนะครับคราวนี้เรามาดูในอัตราส่วนเนี่ยเราจะแบ่งเป็นอยู่เป็น5กลุ่มด้วยกันเรามาดูนะฮะในอัตราส่วนกลุ่มที่1เลยเนี่ยเราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอัตราส่วนวัดวิเคราะห์สภาพคล่องนะฮะส่วนนี้เนี่ยจะแยกเป็น2อัตราส่วนด้วยกันคืออัตราส่วนที่1คือเราเรียกว่าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนก็คือ current ratio นะครับวิธีการง่ายๆเลยครับเป็นการจริงๆแล้วอัตราส่วนเนี่ยเป็นการวิเคราะห์โดยการนำแต่ละรายการมาเปรียบเทียบกันนะครับรายการที่เกิดขึ้นก็คือเอาสินทรัพย์หมุนเวียนจากในงบการเงินเนี่ยนะครับในงบแสดงสถานการเงินแล้วก็หารด้วยหนี้สินหมุนเวียนรวมเสร็จแล้วออกมาเป็นเท่าสมมติออกมาเป็น2เท่าหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าทุกๆนะฮะทุกๆหนี้สินเนี่ยนะออกมาเป็น2เท่าคือถ้าเรามีนะครับสินทรัพย์นะฮะมีหนี้สินนะฮะ1บาทเราจะมีสินทรัพย์ที่จะไปชำระหนี้ได้2บาทความหมายง่ายๆเลยครับก็คือเราตีความหมายของหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยเท่ากับ1บาทเราจะมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่จะไปชำระหนี้ได้2บาทนี่คือ2ต่อ1นะครับก็คือหมายความว่าไงหมายความว่าเรามีสินทรัพย์มากกว่าแต่ถ้ามันน้อยกว่าล่ะถ้ามันลดลงมาเรื่อยๆแสดงว่าความสามารถหรือสภาพคล่องของเราลดลงนะครับนั้นต่อมาเรามาดูว่าอัตราส่วนหมุนเวียนเร็วนะครับอัตราส่วนหมุนเวียนเร็วง่ายๆเลยครับเอารายการสินทรัพย์หมุนเวียนนะฮะเป็นตัวตั้งลบด้วยอะไรครับ
รบด้วย

2 ส่วนด้วยกันคือตัวที่1คือสินค้าคงเหลือตัวที่2คือค่าใช้จ่ายล่วงหน้าถ้าตัวใดตัวหนึ่งไม่มีเราไม่ต้องไปกังวลนะครับไม่ต้องไปนั่งหาแล้วก็หักมันออกไปส่วนใหญ่เนี่ยค่าใช้จ่ายล่วงหน้าบางครั้งอาจจะไม่มีแต่สินค้าคงเหลือมีแน่นอนนะครับหลังจากนั้นหารด้วยอะไรครับหารด้วยตัวเดิมคือหนี้สินหมุนเวียนถ้าตัวนี้ออกมานะครับ 1.5 เท่าหมายความว่ายังไงครับนะครับทุกๆ1บาทของหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยจะมีนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนที่ปราศจากนะครับสินค้าคงคลังและค่าใช้จ่ายล่วงหน้านะครับสามารถไปชำระหนี้ได้ 1.5 เท่านั่นแสดงว่าดีครับถ้าเมื่อไหร่อัตราส่วนตัวนี้สูงจะดีดังนั้นอัตราส่วนที่1คือ Current Ratio อัตราส่วนที่2คือ Quick Ratio 2 ส่วนนี้สูงนะครับสูงยิ่งสูงยิ่งดีเอาง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับต่อมานะครับก่อนที่จะมาสู่อัตราส่วนที่วิเคราะห์ประสิทธิภาพอัตราส่วนนี้แหละที่จะมาประเมินนะครับผู้บริหารว่าผู้บริหารเนี่ยบริหารกิจการดีไม่ดีเราก็ต้องใช้จากนี้แหละครับ3อัตราส่วนอัตราส่วนที่1คืออัตราส่วนการหมุนเวียนลูกหนี้แน่นอนลูกหนี้เกี่ยวข้องกับอะไรครับลูกหนี้แน่นอนต้องเกี่ยวข้องกับการขายนะครับเราก็เลยเอาขายนะครับเลยเอาขายถ้าเกิดเรามีขายเชื่อก็เอาขายเชื่อแต่โดยทั่วไปแล้วจะไม่ค่อยมีปรากฏในงบนะครับเยอะเท่าไหร่เราก็เอายอดขายได้เลยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดกรณีถ้าบอกว่าเอ๊ะจะใช้เป็นตัวอื่นได้ไหมอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับนะครับผู้ประเมินหรือผู้วิเคราะห์เองแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะนิยมใช้ในตัวเรื่องของยอดขายมากกว่านะครับคราวนี้หารด้วยลูกหนี้เฉลี่ยในบางครั้งเราอาจจะใช้ลูกหนี้ไปเลยก็ได้แต่เพื่อที่จะให้มันดูนะครับเหมือนกับเป็นกึ่งเป็นเหมือนจะไม่หนักมากเกินไปในปีนั้นก็คือเราจะใช้ลูกหนี้ของปีที่แล้วกับลูกหนี้ของปีปัจจุบันรวมกันแล้วก็หาร2แต่ถ้าเราไม่มีข้อมูลตรงนั้นเราก็จะใช้ลูกหนี้ไปเลยก็ได้นะครับต่อมาระยะเวลาในการเก็บหนี้แล้วก็เอาลูกหนี้เนี่ยนะครับหารด้วยวันนะจำนวนวันนะครับออกมามันก็จะออกมาเป็นจำนวนวันนั้นถ้าเกิดจำนวนครั้งที่มันมากมากนะจำนวนครั้งมากนะครับระยะเวลาก็จะสั้นลงนั้นแสดงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หมุนเวียนยิ่งหมุนเวียนครั้งมากนะครับครั้งมากๆเวลาก็จะลดลงแต่ถ้าเกิดครั้งน้อยเวลาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูต่อมาคือสินค้าคงเหลือนะครับตัวสินค้าคงเหลือเนี่ยอย่างตามที่นักศึกษาทราบแล้วว่าสินค้าคงเหลือเนี่ยเป็นส่วนที่เปลี่ยนสภาพได้ช้าที่สุดเลยคือเปลี่ยนสภาพให้เป็นเงินสดเนี่ยได้ค่อนข้างช้าดังนั้นตัวนี้เราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดนะจำนวนครั้งเนี่ยถ้ายังออกมาเนี่ยเยอะนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นจากอะไรครับจากต้นทุนขายสินค้าบางทีบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถหาต้นทุนของการขายสินค้าได้เราก็ใช้ยอดขายได้นะครับในที่นี้เสร็จแล้วก็หารด้วยสินค้าเฉลี่ยก็คือเอาสินค้าปีที่แล้วกับสินค้าคงเหลือปีที่แล้วกับสินค้าปีปัจจุบันรวมกันหาร2แต่ถ้าหาไม่ได้อีกก็มีข้อแนะนำคือใช้สินค้าคงเหลือของปีปัจจุบันไปได้เลยนะครับจากนั้นเรามาดูระยะเวลาก็เอาสินค้าคงเหลือหารด้วยจำนวนวันนะครับที่มีการขายเชื่อคราวนี้การอธิบายก็เช่นเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้ถ้าจำนวนครั้งเยอะจำนวนครั้งเยอะนะครับนักศึกษาจำนวนครั้งเยอะเวลาจะลดแต่ถ้าจำนวนครั้งน้อยเวลาก็จะเพิ่มขึ้นเช่นถ้าเวลา3สมมติว่าขายได้20ครั้งนะเวลามันก็จะสั้นถ้าขายได้10ครั้งเวลาก็จะเพิ่มนะครับอันนี้ลองดูนะฮะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูต่อไปนะครับคราวนี้ต่อมาเรามาดูว่าอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเลยว่า non current assets นะครับหรือและก็อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมนะฮะ2ตัวนี้ตัวที่1คือตัวอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยสมัยก่อนเราบอกว่าตัวนี้ก็คือสินทรัพย์ถาวรนั่นเองเราก็เอาขายนะครับเอายอดขายเนี่ยเป็นตัวตั้งหารด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมนะฮะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมก็คือสินทรัพย์ถาวรนั่นเองนะครับแล้วก็จากในงบนะฮะมาแต่แล้วก็ถ้าเกิดจำนวนครั้งที่ออกมาได้สูงจำนวน
ถ้าเทียบแล้วเนี่ยยิ่งสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาหรือสูงมากกว่าปีที่ผ่านมาแสดงว่าดีแต่ถ้าเกิดมันต่ำกว่าแสดงว่าไม่ดีนะครับแสดงว่าการใช้ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์เนี่ยไม่ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยไม่เต็มประสิทธิภาพต่อมาสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเอายอดขายนะครับเปรียบเทียบกับอะไรครับสินทรัพย์รวมจำนวนครั้งยิ่งสูงยิ่งดีถ้าจำนวนครั้งต่ำไม่ดีนะครับแสดงให้เห็นว่าอะไรครับแสดงว่าธุรกิจใช้สินทรัพย์ไม่เต็มประสิทธิภาพนะอัตราส่วนเนี้ยบอกแล้วว่าอัตราส่วนในกลุ่มนี้แต่ลูกหนี้สินค้าคงเหลือและส่วนของการใช้สินทรัพย์เนี่ยมันสะท้อนถึงการบริหารจัดการของผู้บริหารนะครับล่ะครับนักศึกษาเรามาดูต่อนะครับอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องต่อมาคืออัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินหรือบางครั้งเราเรียกว่าการก่อหนี้หรือการสร้างภาระผูกพันเนี่ยนะครับเราเรียกว่า leverage นะครับ ratio ตัวนี้เนี่ยก็คือภาระที่เราจะก่อหนี้หรือไปกู้ยืมสินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มนี้เนี่ยธนาคารจะเป็นคนดูนะครับหรือเจ้าหนี้เนี่ยจะเป็นคนดูว่าคุณมีภาระหนี้มากน้อยแค่ไหนคราวนี้เรามาดูนะอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมก็คือเราเรียกว่า debt to assets total asset นะ ratio ก็คือเอาหนี้สินรวมหารด้วยสินทรัพย์รวมนะครับก็คือหมายว่าถ้าเรามีสินทรัพย์อยู่1บาทปรากฏว่ามีหนี้สินเท่ากับหนี้สินรวมเนี่ยเท่ากับ3บาทไอ้3นะครับเท่ากับ3ก็คือ3เท่าเนี่ยคำนวณออกมา3เท่าก็หมายความว่าทุกๆ1บาทของสินทรัพย์รวมเนี่ยจะมีหนี้สินอยู่3บาทนะหรือเอาง่ายๆก็คือมีสินทรัพย์เท่ากับ1ส่วนมีหนี้สินเท่ากับ3ส่วนถามว่าดีไหมครับคำตอบยิ่งสูงตรงนี้ไม่ดีเพราะอะไรการก่อภาระผูกพันต่อไปอนาคตไม่สามารถกระทําได้แล้วเพราะอะไรคุณกําลังเป็นหนี้เยอะเกินไปการเป็นหนี้มันมีความเสี่ยงต่อบริษัทนะครับต่อมาอัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนเงินทุนระยะยาวก็เอาหนี้สินระยะยาวหารด้วยเงินทุนระยะยาวเช่นกันนะครับถ้าหนี้สินตัวนี้ถ้าส่วนนี้เนี่ยสูงก็จะไม่ดีแสดงว่าสัดส่วนระหว่างเงินทุนระยะยาวต่อหนี้สินระยะยาวไม่ดีนะครับเอาล่ะครับเราก็มาดูต่อมาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเราเรียก debt to equity ratio ถ้านักลงทุนเนี่ยก็จะดูตัวนี้เป็นหลักนะครับดูอะไรเพราะเราดูว่าถ้าเราเป็นผู้ถือหุ้นถ้าเกิดสมมติว่าคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมีหนี้สินมีออกมาเป็น3เท่าแสดงว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยเรามีทุนเนี่ยส่วนนึงเรามีหนี้สินถึง3ส่วนอย่างนี้แสดงว่าเรากำลังมีภาระผูกพันเข้าไปกับหนี้สินอยู่ถึง3เท่าด้วยกันนะครับซึ่งยิ่งสูงยิ่งไม่ดีสำหรับเราแน่นอนนะครับต่อมาดูความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็สูตรการคำนวณคือเราเปรียบเทียบจากกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีนะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า EBIT นะครับถ้าเกิดใครไม่รู้จัก EBIT เนี่ยลองอ่านหนังสือดูนะครับแล้วหารด้วยดอกเบี้ยจ่ายอันนี้แสดงถึงอะไรยิ่งเท่าสูงเนี่ยแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการจ่ายชำระหนี้เรามีความสามารถมากนะครับอัตราส่วนต่อมาก็คืออัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรนะครับอัตราส่วนนี้จะแยกเป็น4อัตราส่วนด้วยกันคือเราดูอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมนะครับก็คือกำไรสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ยยิ่งออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ยิ่งสูงแสดงว่าความสามารถของบริษัทหรือความสามารถการทำกำไรของบริษัทยิ่งสูงนะครับอัตรากำไรสุทธิก็คือ net profit margin กำไรสุทธิต่อยอดขายถ้าตัวนี้ออกมาสูงแสดงว่าบริษัทสามารถทำกำไรได้ดีนะครับต่อมาอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น Return on Equity ถ้าอัตราส่วนตัวนี้เนี่ยออกมาสูงนะครับแสดงบอกได้เลยว่าบริษัทเนี้ยน่าสนใจเลยผู้ลงทุนก็อยากเข้ามาลงทุนนะครับต่อมาก็คือกำไรต่อหุ้นนะครับแน่นอนส่วนกำไรต่อหุ้นก็คือสะท้อนถึงอะไรครับสะท้อนถึงว่าถ้าเรามาถือหุ้นของบริษัทเนี้ยพอสิ้นปีกำไรต่อหุ้นสูงนั่นก็หมายความว่าผลตอบแทนถ้าเราจะได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ลดลงแสดงว่าถ้าเราถือหุ้นตัวนี้ผลตอบแทนที่จะได้รับจากบริษัทนี้โอกาสที่จะลดลงเช่นกันนะครับต่อมาอัตราส่วนสุดท้ายแล้วนะครับเป็นอัตราส่วนของมูลค่าทางการตลาดนะครับหรือเราเรียก market value ratio ซึ่งอัตราส่วนนี้เนี่ยนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เนี่ยมักนิยมใช้ก็คือตัว PE นะครับ

ตัว PE เราเรียก PE ratio กับ P book นะครับ P book P book value นะครับ2ตัวนี้เนี่ยถ้าถามว่า2ตัวนี้มีความสำคัญยังไงนะครับตัวที่1เลยก็คือ PE เนี่ยเราจะดูอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าราคาหุ้น100บาทกำไรต่อหุ้น10บาทออกมาเท่ากับ10เท่าถ้าเราไปความหมายโดยทั่วๆไปบอกว่าเราจะทำกำไรกี่รอบล่ะถึงจะได้เท่ากับราคาหุ้นก็หมายความว่าเราต้องทำบริษัทต้องทำกำไรถึง10รอบนะดังนั้นถ้าหมายความว่าการลงทุนเนี่ยกว่าที่เราอะซื้อหุ้นตัวนี้มาในราคา100บาทเราได้กำไรที่กว่าจะได้เท่ากับราคาหุ้นเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาสมมตินะเป็นตัวอย่างก็คือ10ปีนั้นระยะเวลาจุดคุ้มทุนก็คือโอ้ตั้ง10ปีแต่ถ้าเกิดเท่าน้อยนะครับหุ้นตัวนี้เท่าน้อยแต่กำไรอย่างอื่นดูดีแสดงว่าหุ้นตัวนี้กำลังเดินไปได้สวยงามนะครับนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยเราจะดู PE ที่ค่อนข้างอยู่ที่ราวๆสัก 10% นะครับ 10% นักลงทุนเนี่ยจะดู PE ประมาณ 10% แล้วจากนั้นจะดูว่ามันจะเติบโตไปเรื่อยๆหรือเปล่าถ้ามันไม่เพิ่มขึ้นแสดงว่าหุ้นตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันสะท้อนถึงการขยายตัวของธุรกิจด้วยต่อมา P book value ก็คือว่าราคาไอตัวราคาที่เราถือซื้อหุ้นมาเนี่ยมันคุ้มค่ากับทรัพย์สินที่มีอยู่ของบริษัทหรือเปล่านะถ้าเกิดนะมันยิ่งต่ำเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าแต่ถ้ายิ่งสูงยิ่งสูงไปเรื่อยๆเฮ้ยมันเริ่มไม่ค่อยดีละอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันแต่โปรเจกต์โดยP book value เนี่ยเขาก็ดูกันนะฮะว่าอยู่ประมาณสัก 5% โอ้โหก็ถือว่าสูงมากล่ะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ประมาณ2กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าได้ขนาดนี้หุ้นตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามอันนี้ก็แล้วแต่นะครับในมุมมองของนักวิเคราะห์หลากหลายมุมมองด้วยกันนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะครับอาจารย์อยากให้ดูตัวอย่างว่าเวลาที่เราได้ตัวเลขมาแล้วเนี่ยเราจะวิเคราะห์ยังไงนะครับงั้นในการวิเคราะห์เนี่ยเราก็มาดูว่าเราก็มาดูประเมินก่อนว่าเปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมาแต่ในเรื่องของอัตราส่วนอุตสาหกรรมนั้นน่ะบ้านเรายังไม่มีนะครับดังนั้นเมื่อเรายังไม่มีอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีการเปรียบเทียบลองกันเองอันนี้เป็นตัวอย่างเนื่องจากตัวอย่างเนี่ยเขาก็ใส่มาให้ดูนะว่ามีค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมนะในบ้านเราดังนั้นเราต้องใช้การเปรียบเทียบจากปีปัจจุบันกับปีในอดีตถ้ามันอย่างอัตราส่วนสภาพคล่องเนี่ยถ้ายิ่งสูงเนี่ยก็จะยิ่งดีนะครับแต่ถ้าเกิดอัตราส่วนประสิทธิภาพอย่างที่อาจารย์เรียนก็คือว่าจำนวนครั้งมากวันก็จะน้อยสังเกตดูนะฮะ 25x1 เนี่ยจำนวนครั้งน้อยแต่พอ 25x2 เนี่ยจำนวนครั้งเยอะเห็นไหมฮะระยะเวลาเนี่ยจาก50วันก็เหลือลงมาเหลือ46วันนะมันจะเป็นพกผันอย่างนั้นนะครับต่อมาโครงสร้างทางการเงินนะครับยิ่งสูงยิ่งไม่ดีในกลุ่มนี้นะครับต่อมาอัตราส่วนความสามารถทำกำไรอันนี้ก็คือถ้ายิ่งสูงขึ้นนะครับยิ่งสูงขึ้นเนี่ยก็จะเป็นผลดีนะครับแต่ถ้ายิ่งลดลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขอโทษอัตราส่วนความสามารถทางกำไรยิ่งสูงจะยิ่งดีนะครับต่อมามูลค่าตลาดนะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดยิ่งสูงไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีนะอย่างที่บอกว่ามันเกินกว่าราคาหุ้นไปเยอะละนะครับเกินกว่าราคาหุ้นหรือพูดง่ายๆหุ้นตัวนั้นเริ่มแพงถ้า PE สูงมากเกินไปนี่ก็คือเป็นตัวอย่างคร่าวๆวิเคราะห์ในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับเราจะมาวิเคราะห์ถึงตัวดูปองนะครับตัวดูปองเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของการเอากล่องๆแล้วก็เอามาต่อกันโดยที่ในเราก็เอาอัตราส่วนเนี่ยมาใส่แล้วก็เอาตัวเลขใส่เข้าไปเพื่อที่จะให้ง่ายแก่การวิเคราะห์ว่าเราจะไล่ลำดับของขั้นว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดตรงไหนตรงไหนเนี่ยมันคือเกิดเป็นปัญหานะดูป้องจะช่วยในแง่ของการที่ทำให้เรามองภาพรวมนะว่าภาพรวมของบริษัทเนี่ยมันดีหรือไม่ดีตรงไหนนะครับต่อมาอย่างนึงก็คือการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดนะครับการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเนี่ยตอนนี้สมมุตินะฮะก็คือเราจะดูจากกิจกรรม3กิจกรรมด้วยกันคือจากกิจกรรมดําเนินงานแล้วก็ลงทุนและกู้ยืมจะเห็นว่ามี3บริษัทบริษัทนึงเนี่ยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานบริษัทที่2คือ B กระแสเงินสดมาจากการลงทุนบริษัทที่3มาจากการกู้ยืมถามว่า A B C ไหนดีกว่ากันนะอาจารย์ลองเบรกให้นิดนึง

โอเคอาจารย์ได้ยินเสียงกระซิบนะฮะหลายคนตอบมาแล้วนะครับบางคนก็บอก A บางคนก็บอก B บางคนก็บอก C นะครับคำตอบคือ A ทำไม A A เนี่ยเกิดจากกระแสเงินสดที่เกิดจากการดำเนินงานเกิดจากลูกหนี้เกิดจากการขายส่วน B เนี่ยกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรครับถ้ามีการลงทุนกระแสเงินสดจะต้องติดลบแต่ถ้าเป็นบวกแสดงว่ามีการขายทรัพย์สินถึงได้เงินสดเข้ามาอันนี้ไม่ดีไม่ดีนะครับขายทรัพย์สินออกมาคือพูดง่ายๆขายทรัพย์สินมากินแล้วล่ะนะส่วน C กู้เงินมาครับหรือออกหุ้นมาทําให้มีเงินสดเข้ามาในธุรกิจดังนั้นคนที่ดีบริษัทที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือ A นะครับโอเคครับก็มาถึงในหัวข้อของการพยากรณ์ทางการเงินนะครับซึ่งในหัวข้อนี้เนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของการที่เราจะใช้เครื่องมือนะครับมาช่วยในการพยากรณ์หรือการคาดการณ์ในสถานการณ์การเงินในอนาคตนะครับโดยที่เราจะมองว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเราวางแผนหรือมีการลงทุนเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับโดยวัตถุประสงค์เนี่ยของการพยากรณ์เนี่ยเราก็จะมีการวิเคราะห์ในส่วนของทำพยากรณ์ในแง่ของตัวงบกระแสไอ้ขอโทษงบแสดงสถานะทางการเงินอีกตัวหนึ่งก็คือการพยากรณ์ในงบกำไรขาดทุนนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับโดยข้อสมมติฐานเนี่ยก็คือเราจะใช้รายการต่างๆนะฮะจากในงบของงบแสดงสถานะการเงินเนี่ยนะมาสัมพันธ์กับยอดขายนะครับนั่นก็คือหมายความว่าเราจะใช้ยอดขายเนี่ยมาช่วยในการพยากรณ์นะครับต่อมาก็คือระดับของสินทรัพย์ต่างๆที่ปรากฏในตัวของงบเนี่ยนะครับมาใช้นะครับคราวนี้ในการพยากรณ์เนี่ยมันก็ต้องมีการทำพยากรณ์จากของปีถัดมาก่อนนะครับโดยปีถัดไปเนี่ยเราคาดว่าจากตัวอย่างในหนังสือนะครับที่ท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.กัลยาณีเขียนไว้เนี่ยก็จะบอกว่าทรัพย์สินเนี่ยคือการเติบโตของยอดขายเนี่ยจะอยู่ประมาณ 10%นะครับ 10% คราวนี้เราก็มาดูว่าอันที่1เราก็จะมีการพยากรณ์ยอดขายในปีถัดไปนะครับอันที่2เราจะพิจารณาถึงอัตราส่วนทางการเงินในอดีต3กำหนดอัตราส่วนมาตรฐานในการพยากรณ์4พยากรณ์รายการต่างๆในงบกำไรขาดทุนและงวดถัดไปและ5พยากรณ์รายการต่างๆในงบแสดงฐานะการเงินในงวดถัดไปนะครับคราวนี้ในส่วน5ส่วนนี้ลำดับ5ขั้นตอนนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าในอัตราส่วนที่จะมาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับถ้าเกิดเดี๋ยวนักศึกษาได้ตำราแล้วเนี่ยนักศึกษาจะได้พบนะฮะในส่วนนี้ส่วนของการกำหนดมาตรฐานเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยอัตราส่วนนะฮะรวมต่อยอดขายอันที่หนึ่งนะครับอัตราส่วนต่อมาคือค่าเสื่อมราคาต่อที่ดินอาคารและอุปกรณ์สำนักงานสุทธินะครับต่อมาเงินสดต่อยอดขายลูกหนี้ต่อยอดขายแล้วก็สินค้าคงเหลือต่อยอดขายที่ดินอาคารอุปกรณ์ที่ต่อยอดขายแล้วก็เจ้าหนี้การค้าต่อยอดขายและสุดท้ายคือค่าจ่ายค้างจ่ายต่อยอดขายเห็นไหมฮะมันจะเทียบกับยอดขายหมดเลยซึ่ง8ตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาทำการในรายการนะครับจะสังเกตว่าในรายการที่เห็นอยู่ในสไลด์เนี่ยนะครับยอดขายเนี่ยอย่างดังที่จากกรณีของโจทย์ตรงนี้เนี่ยก็บอกว่าจะเพิ่มขึ้น 10% ทำไมใช้110ล่ะก็คือตัวของมันเองนะมาเทียบกับเพิ่มขึ้นในอนาคตอีก 10% ก็คือตัวมันบวกด้วย 10% ก็คือเป็น110นะครับพอ110คูณด้วยจากปีที่ผ่านมาก็คือเป็น 2520.1 นะครับคราวนี้ 88.56% มาจากไหนมันก็มาจากการที่เราเปรียบเทียบอัตราส่วนเมื่อสักครู่นี้แล้วเราคูณด้วยตัวของยอดขายนะครับขอโทษต้นทุนนะฮะต้นทุนคือพวกต้นทุนของขอโทษค่าเสื่อมราคาต่างๆของปีที่ผ่านมานะครับนะตัวเลขตัวนี้เนี่ยจะมีคำอธิบายไว้ซึ่งอาจารย์กัลยาณีท่านดร.กัลยาณีท่านทำไว้ให้เรียบร้อยละอันนี้จะมีคำอธิบายอยู่ข้างล่างนะครับก่อนที่จะนำเข้านั้นจะออกมาเป็น 2,331.8 นะครับแล้วก็มีค่าเสื่อมนะ 10.31% อันนี้ก็จะมาจากอัตราส่วนเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็จะมีรายการที่คำนวณ นะครับอยู่นะครับคราวนี้ต่อมานะครับก็จะมาในส่วนของดอกเบี้ยจ่ายนะครับแล้วก็เงินปันผลนะครับซึ่งก็คือบอกว่าปันผลเนี่ยเพิ่มขึ้น 8% แล้วก็ปันผลในส่วนของหุ้นสามัญก็คื
1.6 นะครับคูณด้วยจำนวนหุ้นนะครับนั้นจะเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นเนี่ยครับของในงบกำไรขาดทุนเนี่ยที่เป็นการพยากรณ์โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนี่ยหรือโตขึ้น 10% เนี่ยก็จะมีกำไรนะครับสุทธิเนี่ยโตขึ้นจากปีก่อนหน้านี้เนี่ย86สมมติ86ล้านนะครับเป็น 93.8 ล้านนะครับท่านนักศึกษาจะเห็นนะกำไรสุทธิเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นโดยที่มียอดขายเพิ่มขึ้นจาก 2,291 เป็น 2,520.1 นะฮะนั่นก็คือจะเพิ่มขึ้น 93.8 ล้านนะฮะโอเคคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัดมานะครับในส่วนของตัดมาก็คือในส่วนของการพยากรณ์ในงบแสดงฐานะทางการเงินนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเราก็จะเอาอัตราส่วนที่อาจารย์ได้กล่าวไป8อัตราส่วนนั่นแหละมาใส่นะฮะเพื่อคำนวณในส่วนของเงินสดลูกหนี้สินค้าคงเหลือนะครับที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะครับจากตรงนี้นะครับรวมลงมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าสินทรัพย์รวมเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 1,879 เป็น 2,036.6 นะครับคราวนี้พอในส่วนของหนี้สินนะก็จะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราไม่มีการจัดหาเงินทุนคือ 116.6 เนี่ยนะครับก็คือเราใช้ตัวเงินจ่ายเท่าเดิมคือ50นะฮะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็น 1,970 นั้นแสดงว่าส่วนต่างเท่ากับ 66.6 ดังนั้น 66.6 เนี่ยนะครับก็เลยเป็นการที่จัดหาเงินทุนโดยจากตัวเงินนะครับจากตัวเงินจ่าย 66.6 พอ 66.6 บวกด้วย50มันก็กลายเป็น 116.6 ดังนั้นพอ 116.6 ปุ๊บมันก็เลยทำให้ยอดรวมของสินทรัพย์กับหนี้สินและทุนที่ตามที่อาจารย์อธิบายไว้ตอนต้นจะเท่ากันนะฮะตรงในส่วนตรงนี้นั่นก็คือโดยการจัดหาเงินทุนเราก็รู้เลยว่าถ้าเราเพิ่มยอดขายเข้าไป 10% เราจะต้องจัดหาเงินทุนเพิ่ม 66.6 ล้านบาทนะฮะนั่นก็คือทำให้เราต้องมีการพยากรณ์แล้วเราทราบล่วงหน้าว่าเราต้องมาจัดหาเงินทุนคราวนี้ส่วนสุดท้ายเลยนะครับที่อาจารย์ได้พูดอธิบายมาเนี่ยลองยกตัวอย่างนะครับข้อจำกัดของการวิเคราะห์งบการเงินมา3ข้อนะฮะอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วตอนต้นนะลองดูว่าข้อจำกัดมีอะไรบ้างถ้าอัตราส่วนDebt to Equity Ratio 3:1หมายความยังไงนะครับเมื่อกี้อาจารย์อธิบายไปแล้วนะครับและสุดท้ายเลยจงอธิบายถึงขั้นตอนการพยากรณ์โดยวิธีอัตราร้อยละของยอดขายมาพร้อมกันเมื่อกี้บอกแล้วมีกี่ขั้นตอนนะฮะนักศึกษาลองกลับไปทบทวนดูนะครับก็มาถึงตรงจุดนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ก็หวังว่านะครับนักศึกษาจะเข้าใจนะครับโดยสภาพรวมแล้วก็หวังว่าอาจารย์นักศึกษาจะกลับไปทบทวนแล้วก็ลองทำแบบหัดดูท้ายบทนี้นะครับในส่วนวันนี้เนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่6นะครับซึ่งผู้เขียนคืออาจารย์เองครับอาจารย์โยธินทวีกิติกุลนะครับสำหรับในหัวข้อนี้เนี่ยนะครับหน่วยนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์ก็เรียนว่ามันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะนะครับพอมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับก็จะฝากนักศึกษาเนี่ยลองค่อยๆอ่านนะครับวันนี้อาจารย์เองก็จะพยายามช่วยสรุปนะครับในเนื้อหาสาระที่สำคัญให้นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนแรกเลยส่วนที่1ก่อนเลยนะครับส่วนที่1นะครับก็คือเรามาดูเรื่องของความหมายก่อนนะครับว่าความหมายของเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยนะครับ working capital หรือ WC เนี่ยนะครับหมายถึงอะไรนะครับความหมายก็คือเงินทุนของกิจการที่นำไปลงทุนในสินทรัพย์นะครับหมุนเวียนนะครับหรือหมายถึงสินทรัพย์หมุนเวียนรวมนั่นเองนะครับก็คือหมายความอะไรหมายถึงตัวเงินสดนะครับหลักทรัพย์ในความต้องการลูกหนี้สินค้าคงคลังนั่นเองนะครับนั่นคือความหมายรวมโดยความหมายของสินทรัพย์หมุนเวียนรวมหรือเรียกว่าเงินทุนหมุนเวียนรวมนั่นเองนะครับต่อมาในส่วนต่อมานั้นก็คือเงินทุนหมุนเวียนสุทธิก็คือ net working capital NWC นะครับก็คือเป็นถ้าดูจากสมการที่อาจารย์นำเสนอ

ในสไลด์ให้เห็นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยสุทธิเท่ากับนำสินทรัพย์หมุนเวียนหักออกด้วยหนี้สินหมุนเวียนนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนก็เมื่อสักครู่อาจารย์กล่าวไปแล้วนะครับก็คือประกอบด้วย1เงินสดนะครับ2หลักทรัพย์ในความต้องการนะหรือหลักทรัพย์ลงทุน3ก็คือลูกหนี้4สินค้าคงเหลือนะครับส่วนของหนี้สินหมุนเวียนนั้นก็จะเป็นหนี้สินระยะสั้นนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งได้แก่อะไรบ้างเช่นตั๋วเงินจ่ายนะครับหรือเจ้าหนี้การค้านะครับส่วนเหล่านี้ก็คือเป็นส่วนของหนี้สินหมุนเวียนนะครับหนี้สินระยะยาวเนี่ยเราจะไม่เอามารวมในส่วนตรงนี้นะฮะดังนั้นในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิตรงนี้เนี่ยก็คือหมายรวมก็คือเอาสินทรัพย์หมุนเวียนหักด้วยเวียนนั่นเองนะครับก็หมายความว่าเป็นเงินทุนหมุนเวียนสุทธิหรือ NWC นั่นเองนะครับส่วนต่อมาเรามาดูครับเงินทุนหมุนเวียนจากการดําเนินงานสุทธินะครับส่วนนี้เนี่ยก็คือถ้าดูตามชื่อภาษาอังกฤษก็จะเห็นชัดเจนว่า Net Operating Working Capital นะครับหมายถึงอะไรคือหมายถึงส่วนต่างของสินทรัพย์ที่นำมาในการดำเนินงานหรือและก็หนี้สินหมุนเวียนในจากการดำเนินงานก็คือในส่วนนี้เนี่ยจะเอาส่วนที่ดำเนินงานจริงๆนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานเนี่ยเราก็จะตัดออกไปนะครับซึ่งในส่วนรายละเอียดตรงนี้เนี่ยก็อยากให้นักศึกษาลองดูนะครับในตำราว่าซึ่งอาจารย์ได้มีคำอธิบายในส่วนนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อาจารย์ขอมาดูถัดมาเลยนะครับในเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยโดยความมุ่งหมายเนี่ยก็คือว่าเราจะทำอย่างไรให้การจัดการหมุนเวียนเนี่ยเกิดประสิทธิภาพนะครับโดยมีสภาพคล่องและระดับกำไรที่ต้องการความหมายของสภาพคล่องเนี่ยนะครับอาจารย์ต้องขอเรียนอย่างนี้ว่านักศึกษานะครับในทางการเงินเนี่ยคำว่าสภาพคล่องเนี่ยหมายถึงอะไรสภาพคล่องหมายถึงการที่เรานำเปลี่ยนแปลงนะครับสินทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ยให้ไปเป็นเงินสดนะครับโดยให้เป็นเงินสดนะครับว่าเงินสดเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเงินสดเนี่ยก็คือ 100% เลยนะครับอันนี้ก็คือสามารถนำมาใช้ได้เลยแต่ถ้าลูกหนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยขายไปแล้วแต่รอเรียกเก็บนะครับดังนั้นความเรียกว่าความสภาพคล่องเนี่ยระดับสภาพคล่องเนี่ยจะน้อยกว่าเงินสดละนะครับดังนั้นยิ่งถ้าเป็นสินค้าคงคลังเนี่ยนะหรือสินค้าคงเหลือเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่ามันยิ่งน้อยไปกว่านะครับเงินสดแล้วก็ลูกหนี้เพราะอะไรเพราะสินค้ายังอยู่กับตัวของเราเลยยังไม่ได้ขายออกไปเมื่อยังไม่ขายออกไปมันก็ยังอยู่ในของเราดังนั้นการที่จะก่อให้เกิดรายได้ก็ยังไม่สามารถก่อให้เกิดรายได้ได้นะไม่เหมือนลูกหนี้เนี่ยเราขายสินค้าไปแล้วนะฮะแต่ขายเป็นเงินเชื่อรอเรียกเก็บนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้มาศึกษาในรายละเอียดลำดับต่อไปนะครับตอนนี้เราได้รู้แล้วว่าวัตถุประสงค์ขอย้ำเลยว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนะครับโดยมีสภาพคล่องและกำไรในระดับที่ต้องการนะครับต่อมานะครับก็คือนโยบายการจัดหาเงินทุนของสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับซึ่งนักศึกษาเห็นจากในกราฟเนี่ยเราจะเห็นว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยนะครับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก่อนนะครับก็คืออยู่โซนของข้างล่างนะฮะนักศึกษาจะดูนะฮะว่าจะอยู่ตรงส่วนนี้นี่คือตรงนี้ได้แก่อะไรบ้างตรงนี้ได้แก่ในเรื่องของในส่วนของพวกอาคารที่ดินนะครับพวกเครื่องจักรนะฮะต่างๆเนี่ยก็คือในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่อมาก็คือในส่วนถัดมานั้นก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรนะสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรเนี่ยอาจารย์ก็ได้อธิบายในด้านข้างบอกว่ามันเพื่อที่เราต้องการดำรงไว้นะครับเพื่อของการลงทุนขั้นต่ำไม่ว่าจะเป็นเงินสดขั้นต่ำนะครับหรือลูกหนี้ขั้นต่ำหรือสินค้าคงเหลือขั้นต่ำนะซึ่งดำรงไว้ตลอดระยะเวลานะครับต่อมาอีกส่วนนึงนะครับที่ประกอบด้วยตรงนี้ก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนชั่วคราวนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนชั่วคราวเนี่ยจะเห็นว่าทำไมมันเป็นโค้งๆไม่เหมือนเป็นเส้นขนานกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถาวรเนื่องจากว่าความต้องการเงินเนี่ยมันจะขึ้นตามวัฏจักรของเวลาหรือความต้องการเงินเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีความต้องการเงินเนี่ยมันก็จะมีความต้องการเนี่ยสูงสุดนะครับเมื่อหมดความต้องการเราก็จะลดใช้นะเงินทุนลงแตะนะครับเส้นของสินทรัพย์

0: รับหมุนเวียนถาวรนั่นเองพอเมื่อไหร่มีความต้องการก็กลับขึ้นมาอีกนะครับสูงสุดนะครับพอระดับสูงสุดแล้วเมื่อไหร่ระดับของการใช้ก็จะลงมาอยู่ระดับเท่ากับสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรอีกเช่นกันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มีไว้ชั่วคราวเป็นครั้งเป็นคราวนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูนโยบายหรือทางเลือกในการจัดหาเงินทุนนะครับเมื่อกี้เราได้ดูวัตถุประสงค์ได้ดูนโยบายนะครับได้ดูวัตถุประสงค์ไปแล้วแล้วก็เราได้ดูเรื่องของนโยบายนะฮะของการต่อมาก็คือทางเลือกแหละนะทางเลือกเนี่ยประกอบด้วย3ทางเลือกด้วยกันทางเลือกที่1เนี่ยนโยบายการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนแบบสมดุลนักศึกษาลองดูในภาพนะครับว่าการจัดหาสมดุลก็คือในส่วนของระยะยาวก็จะลงทุนในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนกับสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรส่วนจัดหาเงินทุนระยะสั้นนี้ก็จะเป็นชั่วคราวก็จะเป็นส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวนะครับอ่ะคราวนี้เราลองมาดูต่อว่าอีกลักษณะหนึ่งคือนโยบายการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนแบบระมัดระวังนะครับซึ่งแบบระมัดระวังเนี่ยก็คือจะใช้ยาวเนี่ยคุมไปทุกอย่างเลยนะครับเพื่อความมั่นใจว่าฉันได้เงินทุนระยะยาวมาแล้วเนี่ยสามารถจะไปใช้กับสั้นก็ได้ใช้กับยาวก็ได้อันนี้คือแบบระมัดระวังนะครับก็จะเห็นว่าปีกาที่อาจารย์ได้นะครับนำเสนออยู่ในสไลด์นี่จะเห็นว่าจะครอบคลุมหมดนะครับต่อมานะครับเป็นลำดับสุดท้ายก็คือเป็นประเภทสุดท้ายคือนโยบายจัดหาเงินทุนหมุนเวียนแบบกล้าเสี่ยงนะครับแบบนี้เนี่ยก็คือแบบเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียละเอาง่ายๆเลยก็คือฉันเก็บเงินไว้ให้ระยะยาวเนี่ยนะฮะเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรอีกครึ่งหนึ่งล่ะจริงๆแล้วมันต้องดำรงไว้ใช่ไหมแต่ไม่ต้องนะครับเอาระยะสั้นมาใช้กับระยะยาวด้วยซ้ำเลยมันก็เลยทำให้เกิดเรียกว่าเก็บเงินไว้กับตัวน้อยๆเพื่อสร้างผลตอบแทนเยอะๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับถึงการกำหนดปริมาณและวงจรของเงินทุนหมุนเวียนนะครับว่าปัจจัยอะไรบ้างที่กำหนดนะฮะซึ่งอาจารย์ได้ทำให้เห็นว่าอันที่หนึ่งเลยก็มีประเภทธุรกิจนะประเภทธุรกิจเนี่ยเป็นตัวกำหนดเลยว่าถ้าธุรกิจที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เรื่องสั่งสังเกตดูนะว่าเขาต้องการเงินทุนที่สูงนะครับเงินทุนสูงเพราะอะไรเพราะว่าการที่เขาจะสร้างบ้านหลังนึงเสร็จหรือการที่เขาจะเรียกว่าสินค้าคงเหลือของเขาเนี่ยก็คือบ้านที่กำลังรอระหว่างสร้างเนี่ยนะฮะตรงนั้นเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีถึง2ปีครึ่งนะเห็นไหมเขาต้องใช้เงินทุนที่ค่อนข้างเยอะนะครับต่อมานโยบายการดำเนินธุรกิจแล้วก็ต่อมาก็คือปริมาณยอดขายถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการยอดขายเพิ่มเราก็ต้องมีการหมุนเวียนหรือการจัดหาเงินทุนที่เพิ่มขึ้นมาต่อมาการแข่งขันยิ่งถ้ามีการแข่งขันสูงแน่นอนสุดเงินทุนหมุนเวียนเราก็ต้องใช้เยอะนะครับพอมกลัวเลยแหละนะครับต่อมาก็คือฤดูกาลนะครับหรือเทศกาลนะครับอย่างตอนนี้เทศกาลเห็นไหมฮะเทศกาลทานเจเห็นไหมฮะตอนนี้ก็ต้องรีบอะไรฮะหาเงินทุนหมุนเวียนมาเพื่อจัดหาซื้อวัตถุดิบนะโดยเฉพาะพวกผักนะครับหรือพวกที่อุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวกับเรื่องของการทานเจนะครับก็จะใช้ในช่วงนี้ต่อมานะครับก็คือเทคโนโลยีนะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กำหนดในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนเช่นกันนะครับคราวนี้นะครับเราก็มาดูต่อในส่วนถัดมานะครับว่าเราได้รู้จักในเรื่องของธุรกิจภาพรวมไปละเรื่องของการกำหนดคราวนี้เรามาดูว่าไอ้วงจรการดำเนินงานเนี่ยนะครับหรือ operating cycle เนี่ยเรามาดูว่าการที่เราจะศึกษาในเรื่องนี้เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างในส่วนนี้เนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่การรับได้รับวัตถุดิบจนถึงรับเงินสดจากลูกหนี้นะครับรับได้รับส่วนซึ่งช่วงระยะเวลาของการสั่งซื้อวัตถุดิบตรงนี้เนี่ยเราจะตัดออกไปนะฮะเราจะไม่ได้ให้ความสนใจเราจะให้สนใจกับการได้รับวัตถุดิบจนถึงได้รับเงินจากลูกหนี้คราวนี้วงจรธุรกิจเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เนี่ยการได้รับวัตถุดิบมาแล้วเนี่ยเข้าสู่ขบวนการนะครับผลิตจนได้เป็นสินค้าแสนลูกแล้วขายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้รับเงินจากลูกหนี้ นะครับลักษณะการขายอย่างนี้เนี่ยคือเราเป็นการขายเชื่อนะครับขายเป็นเงินเชื่อดังนั้นในส่วนตรงนี้เองเนี่ยนะครับตั้งแต่ได้รับวัตถุดิบจนถึงขายสินค้าเนี่ยตรงนี้เราหมายถึงนะครับอายุเฉลี่ยของสินค้าคงเหลือนะครับจากขายไปถึงได้รับก็คืออายุเฉลี่ยของลูกหนี้เพราะฉะนั้นวงจรของการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็คือประกอบด้วยอายุเฉลี่ยของสินค้าบวกด้วยอายุเฉลี่ยของลูกหนี้การค้านั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูต่อตัวอย่างในการคำนวณว่าบริษัทสุโขทัยร่วมใจเนี่ยนะครับต้องการคำนวณวงจรการดำเนินงานก็ได้เก็บรวบรวมข้อมูลนะครับก็คือกระบวนการผลิตจนได้รับสินค้าเสร็จรูปเนี่ยนะครับก็คือเป็นระยะเวลา100วันอายุเฉลี่ยของลูกหนี้ตั้งแต่ขายสินค้าไปจนไปเป็นเงินเชื่อจนได้รับชำระหนี้เนี่ยเป็นระยะเวลา55วันดังนั้นวงจรดำเนินงานวงจรดำเนินงานเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ก็คืออายุเฉลี่ยสินค้าเท่ากับ100บวกด้วยอายุของลูกหนี้55เท่ากับ155ดังนั้น155เนี่ยถ้าในรอบ1ปีเนี่ยเราก็บอกว่าเอา365หารด้วย155เนี่ยก็ออกมาเป็น 2.35 รอบต่อปีนั่นหมายความว่าถ้าธุรกิจนี้สามารถลดระยะเวลาลงได้รอบของการดำเนินงานหรือรอบของการทำธุรกิจนะฮะหรือของการหมุนเวียนของการทำธุรกิจเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับงั้นถ้าบริษัทใดมีระยะเวลาที่ยาวขึ้นนะครับเวลาที่ยาวขึ้นก็หมายความว่ารอบที่จะทำในการทำธุรกิจก็จะน้อยลงนั่นเองนะครับ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
5: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกดิจิทัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
6: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ 3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจ

0: ฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: เรียนมสท.ได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
5: ในส่วนที่2ก็คือเราจะมาดูรายละเอียดละว่าในรายละเอียดแต่ละเรื่องนะครับเมื่อกี้เราได้พูดถึงในภาพรวมว่าการจัดการเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยความหมายเป็นยังไงวัตถุประสงค์นโยบายเนี่ยมีกี่ทางเลือกนะครับตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ในส่วนของที่2ก็คือบอกว่าการจัดการเงินสดนะครับและเงินลงทุนชั่วคราวเนี่ยเราต้องบริหารยังไงนะครับอ่ะเรามาดูความหมายก่อนนะครับในความหมายเนี่ยของเงินสดเนี่ยนะครับนักศึกษาลองดูนะครับว่าในอาจารย์ได้นำความหมายของกรมพัฒนาธุรกิจนะครับมานะครับก็เกิดตามประกาศออกมาเนี่ยก็คือบอกเงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทนะครับอันนี้ก็ลองดูรายละเอียดนะครับส่วนมาตรฐานการบัญชีเองก็จะพูดลักษณะที่คล้ายเคียงกันนะครับต่อมานะครับเรามาดูถึงวัตถุประสงค์นะครับทำไมต้องถือเงินสดอันที่หนึ่งเนี่ยแน่นอนที่สุดก็คือเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือ transaction motive นะครับก็คือหมายว่าการทำงานเนี่ยเราต้องดำเนินอยู่เป็นตลอดระยะเวลาเงินสดมันก็เสมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงนะครับให้การดำเนินธุรกิจต่อไปได้นะครับอ่ะคราวนี้อันที่สองล่ะก็คือป้องกันเงินสดขาดมือเมื่อเกิดยามฉุกเฉินนะครับPrecautionary motive ก็คือหมายความว่าไงหมายความว่าแน่นอนที่สุดเวลาที่เราทำดำเนินธุรกิจไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องการที่จะจัดหาสินค้าหรือเราต้องการที่จะจัดซื้ออย่างเร่งด่วนคราวนี้ถ้าเกิดเราไม่มีเงินสดที่ถือไว้ในมือเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปจัดหาหรือจัดซื้ออุปกรณ์เหล่านั้นหรือสิ่งที่จำเป็นที่มาใช้ในเพื่อให้ในธุรกิจขนาดนั้นได้จะมาส่วนที่3เนี่ยนะครับสำหรับเมืองไทยเองเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะครับหรือค่อนข้างไม่ค่อยพบเห็นเท่าไหร่นะครับก็คือการลงทุนในลักษณะของการเก็งกำไรนะครับเราเรียกว่า speculative นะครับ motive นะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยจะพบเห็นบ่อยก็คือว่าเมื่อไหร่ที่มีเงินเหลือเนี่ยเขาก็จะโยกเงินตรงนี้เนี่ยนะครับไปไว้สำหรับของการลงทุนนะครับแต่สำหรับเมืองไทยเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะนำเงินไปฝากในรูปแบบของเงินฝากธนาคารซะส่วนใหญ่นะครับซึ่ง จริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยมันก็มีรูปแบบการลงทุนหลากหลายนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปศึกษาต่อว่ารูปแบบการลงทุนที่หลากหลายเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับคราวนี้เรามาดูต่อนะครับเมื่อกี้เราได้ศึกษาตัววงจรการดำเนินงานตอนนี้เรามาดูต่อว่าแล้ววงจรเงินสดล่ะวงจรเงินสดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวงจรดำเนินธุรกิจนะครับวงจรเงินสดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวงจรดำเนินธุรกิจเรามาดูอย่างนี้ก่อนเมื่อกี้เนี่ยในความหมายของวงจรดำเนินธุรกิจเนี่ยประกอบด้วยนะครับวงจรดำเนินธุรกิจเนี่ยจะประกอบด้วยอายุเฉลี่ยของสินค้าบวกด้วยอายุเฉลี่ยของลูกหนี้คราวนี้ในความหมายของวงจรเงินสดแล้วเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าอายุของเจ้าหนี้นะครับหักด้วยอะไรครับวงจรดำเนินธุรกิจนะครับหักด้วยอายุเฉลี่ยของลูกหนี้จะเท่ากับวงจรเงินสดขอโทษนั่นก็คือในสมการที่1หรือความหมายที่1ที่นักศึกษาสามารถดูได้ในส่วนของข้างล่างนี้นะครับอาจารย์ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับวงจรเงินสดเนี่ยเราจะได้จากวงจรดำเนินธุรกิจก็คือจะครอบคลุมนะฮะช่วงทั้งหมดหักด้วยอายุของเจ้าหนี้นะครับก็จะออกมาเป็นวงจรของเงินสดส่วนความหมายที่2ก็คือวงจรเงินสดก็คือเอาอายุสินค้าของอายุเฉลี่ยของสินค้านะครับบวกด้วยอายุของลูกหนี้หักด้วยอายุของเจ้าหนี้ก็คือพูดง่ายๆเอาส่วนที่1นะครับอายุของสินค้านะครับบวกด้วยอายุของลูกหนี้แล้วก็หักด้วยของเจ้าหนี้คราวนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนอาจารย์ก็ขอนำเสนอนะการคำนวณให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นคราวนี้เรามาลองดูนะครับว่าอายุเฉลี่ยของสินค้าเนี่ยเท่ากับ100วันอายุเฉลี่ยของลูกหนี้นะครับเท่ากับลูกหนี้การค้าเนี่ยอยู่ที่55วันแล้วก็อายุของเจ้าหนี้อยู่ที่40วันดังนั้นในสมการที่2เนี่ยนะครับเราก็แทนค่าก็คือบอกว่าวงจรเงินสดเนี่ยก็คือ100วันมาจากไหนมาจากอายุเฉลี่ยของสินค้าบวกด้วย55วันมาจากอายุเฉลี่ยของลูกหนี้บวกกันแล้วก็หักด้วยอายุเฉลี่ยของเจ้าหนี้คือ40วันก็ออกมา115วันนั่นก็หมายความว่าวงจรเงินสดในการดำเนินงาน1รอบของธุรกิจต้องใช้ตั้งแต่ได้รับสินค้าจนถึงขายได้รับชำระหนี้นะครับกลับมาแล้วเนี่ยก็คือเป็นระยะเวลาถึง115วันนะครับพอ115วันถ้าระยะเวลายิ่งสั้นกว่านี้ล่ะสมมติว่าเหลือ90วันอันนี้ก็ยิ่งดีกับธุรกิจแสดงว่าการรับเงินหรือวงจรเงินสดที่เงินสดที่จะกลับมาเข้าสู่ธุรกิจก็จะเร็วขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในทางตรงกันข้ามถ้าธุรกิจนะครับมีระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นจาก115วันกลายเป็น130วันอย่างนี้ไม่ดีละสำหรับธุรกิจก็คือว่ากว่าที่เงินวงจรเงินสดหรือเงินที่จะหมุนเวียนกลับเข้ามาบริษัทนั้นต้องใช้เวลาถึง130วันใน1รอบของการดำเนินงานอันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับต่อมาเรามาดูซิว่าเทคนิคการจัดการกับเงินสดจะทำอย่างไรได้บ้างแล้วตรงนี้ในส่วนนี้อาจารย์ก็แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือ1การจัดการกับเงินสด2การจัดการกับเงินสดจ่ายนะครับ3การควบคุมเงินสดนะครับการจัดการเงินสดก็คือทำยังไงที่จะให้ได้รับเงินสดนะจากลูกหนี้ของเราได้เร็วเราก็ต้องมีวิธีการอย่างเช่นอาจจะมีการตั้งศูนย์ตัวแทนหรือระบบตู้ใบทางตู้ไปรษณีย์ในระบบนี้เมืองไทยยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเราเรียกว่า lockbox system นะครับส่วนอีกระบบนึงคือระบบหักบัญชีอันนี้ค่อนข้างที่เห็นในเมืองไทยแล้วนะครับต่อมาก็คือกิจการส่ง messenger ไปเก็บเงินเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งส่วนการจัดการเงินสดจ่ายเนี่ยก็คือการจ่ายแล้วก็ชะลอการจ่ายแล้วไม่ถึงไม่ได้หมายความว่าเราไม่จ่ายนะเราจ่ายแต่เราจะจ่ายในลักษณะที่ชะลอนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะการจ่ายเช็คล่วงหน้าหรือสั่งจ่ายด้วยตัวแลกเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะชะลอการจ่ายต่อมาก็คือการควบคุมเงินสดนะครับอันนี้ก็จะมีการทำเรื่องของการกระทบยอดนะเงินฝากหรือทำรายงานเช็คหรือกำหนดเงินสดขั้นต่ำทำให้เรารู้ว่าเราต้องควบคุมอย่างไรนะครับต่อมานะครับเครื่องมือที่สำคัญในการที่จะทำให้เรารู้ว่าเงินสดที่อยู่ในมือของเรานั้นเนี่ยเพียงพอหรือไม่เพียงพอนะครับในแต่ละช่วงเวลานะครับเราก็เลยมีเครื่องมือตัวหนึ่งเรียกว่างบประมาณเงินสดซึ่งจะมีขั้นตอนในการดำเนินการเนี่ยอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะครับในขั้นตอนที่1นะครับก็คือเราจะทำการนะครับ ประเมินการของเงินสดรับก่อนนะครับก็คือเราก็จะทำในรูปแบบของ

กระดาษทำการเงินสดลับนะครับออกมาให้เรียบร้อยก่อนซึ่งอาจารย์ได้นำเสนอไว้ในหนังสือนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับในรายละเอียดนิดหนึ่งต่อมาขั้นที่2ก็คือการทำประมาณการเงินสดจ่ายก็ทำกระดาษการเงินสดจ่ายนะครับขั้นตอนที่3ก็คือประเมินทำงบประมาณเงินสดนะครับทำงบประมาณเงินสดซึ่งในงบประมาณเงินสดเนี่ยอาจารย์ก็ตัดตอนมาให้ดูในรูปด้านข้างนะครับก็จะได้เห็นว่าเวลาที่นะครับในช่วงเวลาที่เงินสดเกินหรือขาดนะครับอย่างช่วงที่เงินสดขาดเราก็จะต้องมีการกู้ยืมนะครับอย่างเช่นในกรณีของเดือนสิงหาเนี่ยนักศึกษาลองดูนะครับว่า เงินสดนะที่ต้นงวดยกมาแล้วมาจากเงินสดจากทำงานแล้วก็เงินสดส่วนเกินเนี่ยเห็นว่าขาดนะกรกฎาคมก็ขาดสิงหาก็ขาดแสดงว่าเราต้องมีการกู้ยืมมานะครับต้องกู้ยืมมาอย่างในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราต้องกู้ยืม 100,000 เดือนสิงหาเราต้องกู้ยืม 500,000 นะครับแต่พอเดือนกันยาเรามีเงินเข้ามาเหลือเพียงพอแล้วก็ชำระคืนอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมืออันหนึ่งนะครับนักศึกษาสามารถติดตามหรืออ่านในรายละเอียดได้ซึ่งอาจารย์ได้อธิบายเป็นขั้นเป็นตอนและคำนวณเป็นรายละเอียดแล้วก็ได้นำเสนอไว้นะครับอ่ะคราวนี้ต่อมานะครับแบบจำลองเงินสดซึ่งมีอยู่3แบบด้วยกันก็คือแบบที่1นะครับคือ Baumol model นะครับซึ่งถูกค้นพบถูกนำเสนอโดยวิลเลียมบาวมอลในคริสต์ศักราช1952นะครับก็เปรียบเหมือนเงินสดคงเหลือนะครับจะเห็นว่าเงินสดคงเหลือเนี่ยพอใช้มามันก็ถึงจุดถึงระดับล่างเมื่อไหร่พอถึงระดับล่างก็เติมมาแต่เขาก็มีใช้การบริหารคล้ายๆกับสินค้าคงเหลือก็คือเอาเฉลี่ยเมื่อไหร่ลงมาถึงเฉลี่ยปุ๊บก็เตรียมจัดหาเงินทุนเพิ่มละแล้วก็เพื่อที่จะไว้สำหรับรอบถัดไปนี่คือลักษณะของการจัดการเงินสดแบบบาวมอลต่อมาของ Miller and All นะครับซึ่งนำเสนอโดยนะครับ2ท่านด้วยกันก็คือเมอร์ตัน H. Miller กับ Daniel All ในปีคริสต์ศักราช1966นะครับก็โดยนำวิธีการประยุกต์เข้ามาก็คือมีเรื่องของ Control Limit Theory นะครับก็หมายคือโดยกำหนดว่าระดับเป้าหมายนะครับระดับเป้าหมายของที่การต้องการใช้เงินสดอยู่ตรงไหนแล้วก็ระดับที่สูงสุดกับต่ำสุดอันนี้เพื่อต้องการให้เห็นว่าขีดให้อยู่ในขอบของการใช้เงินนะครับตรงนี้ซึ่งอาจารย์ก็นำเสนอในรายละเอียดแล้วก็รูปแบบของการคำนวณไว้นะฮะในที่นี้เนี่ยเนื่องจากเวลาจำกัดอาจารย์ก็ขออนุญาตนำเสนอเพียงคร่าวๆว่าในรูปแบบของMiller and All นี่ก็คือสร้างนะครับระดับเป้าหมายแล้วมีขีดจำกัดบนและล่างนะครับต่อมาอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือแบบจำลองสโตนนะครับหรือสโตนโมเดลเนี่ยสโตนบีได้นำเสนอในคริสต์ศักราช1972นะครับก็คือเอาแนวคิดของ Miller and All เนี่ยนะครับมาประยุกต์ต่อก็คือสร้างอินเนอร์ก็คือภายในอีกนะครับเมื่อกี้มีขอบบนขอบล่างแต่นี้สร้างขอบภายในแล้วก็ขอบในล่างขอบในบนนะครับยังไม่พอก็คือมีการพยากรณ์ก็คือใช้ค่า K ซึ่งพยากรณ์จะดังเห็นได้ดังรูปเนี่ยว่าถ้าเกิดเราไม่มีการพยากรณ์ว่าเงินสดเนี่ยมันจะลดลงไปเยอะเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะวางแผนได้สังเกตพอเส้นปะเนี่ยพอเรารู้ว่าต่อไปเนี่ยเงินมันจะลงไปถึงติดเกือบติดใกล้ศูนย์เนี่ยแต่พอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเราก็รีบมีการเตรียมการจัดหาเงินเห็นไหมฮะกลับมาที่ระดับเป้าหมายได้นะครับนั่นก็คือเป็นวิธีการของ Stone นะครับอันนี้ก็คือโดยหลักการเขาประยุกต์ของ Miller and All มานะครับละครับต่อมาเรามาดูการจัดการเงินทุนชั่วคราวนะครับโดยวัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการถือหลักทรัพย์หรือเงินที่เรามีอยู่เนี่ยแทนที่เราจะถือเป็นเงินสดเราก็เอาไปลงทุนนะครับแล้วก็หรือของเงินสดขั้นต่ำหรือเป็นการแสวงหากำไรนะครับในส่วนตรงนี้เองเนี่ยนะครับในการที่การลงทุนเนี่ยมันมีหลักการหรือมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับอาจารย์ขอข้ามมาในส่วนต่อมาก็คือการจัดการลูกหนี้และสินค้าคงเหลือนะครับซึ่งการจัดการลูกหนี้และสินค้าคงเหลือเนี่ยนะครับก็คือจะมีเรื่องของตัววัตถุประสงค์ก่อนว่าการจัดเราจะถือลูกหนี้เพื่ออะไรนะครับเราจะถือลูกหนี้เนี่ยเพื่อให้มียอดขายและกำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นจากการถือลูกหนี้แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยให้มีสภาพคล่องที่ลูกหนี้เนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นมันต้องมากำหนดในเรื่องของ

นโยบายการให้สินเชื่อกับเงื่อนไขการให้สินเชื่อนะครับซึ่งจะต้องสอดคล้องกับอะไรครับกับเงื่อนไขการที่เราได้จากเจ้าหนี้ของเราด้วยเช่นกันนั้นเวลาที่เราจะบริหารในส่วนของลูกหนี้ให้ดีนั้นหนึ่งเราต้องมีวิธีการการจัดเก็บหนี้ที่ดีเหมือนกันก็คือนโยบายการจัดเก็บหนี้กับระยะเวลาที่การจัดเก็บหนี้เนี่ยต้องให้สอดคล้องกันและสุดท้ายเนี่ยในเรื่องของการควบคุมเองเนี่ยจะทำยังไงที่จะทำใ

ลูกหนี้รายตัวนะครับอีกการหนึ่งก็คือการจัดทํางบแยกอายุนะครับของลูกหนี้และสุดท้ายก็คือเราใช้อัตราส่วนทางการเงินนะครับมาช่วยในการวิเคราะห์ว่าลูกหนี้ของเราเนี่ยรายได้เป็นยังไงนะครับแล้วเราก็จะได้เข้าไปควบคุมดูแลหรือกํากับดูแลเพื่อไม่ให้เกิดนะครับลูกหนี้ลูกเกิดหนี้เสียได้นะครับต่อมาในเรื่องของการจัดการสินค้าคงเหลือเนี่ยนะครับการจัดการสินค้าคงเหลือเนี่ยนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยถ้าโดยความหมายก็บอกว่าของมาตรฐานทางการบัญชีเนี่ยนะครับก็บอกว่าสินค้าคงเหลือเนี่ยหมายถึงสินทรัพย์ที่มีลักษณะใดต่อไปนี้คือถือไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการก็คือมีไว้ที่ถือไว้เนี่ยเพื่อขายหรือเพื่อประกอบธุรกิจ 2. อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตนะครับ 3. อยู่ในรูปของวัตถุดิบนะฮะนี่คือความหมายของสินค้าคงเหลือนะครับดังนั้นอาจารย์ขอสรุปความหมายให้อย่างง่ายๆก็คืออันที่1ก็คือสินค้าสำเร็จรูปนั่นเองอันที่2คือสินค้าที่อยู่ระหว่างผลิตอันที่3ก็คือวัตถุดิบนะทั้ง3ส่วนนี้เราถือว่าเป็นสินค้าคงเหลือนะครับคราวนี้ในการจัดการสินค้าคงเหลือเนี่ยโดยวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่ออะไรจะสังเกตนะฮะตั้งแต่การศึกษาเบื้องต้นมาจนถึงขณะนี้เนี่ยอาจารย์จะให้เห็นว่าแต่ละเรื่องเนี่ยอาจารย์จะนำเสนอในวัตถุประสงค์ว่าวัตถุประสงค์ของแต่ละเรื่องเนี่ยทำไปเพื่ออะไรหรือต้องการมีเป้าหมายอย่างไรนะครับอย่างในกรณีนี้ก็เช่นการจัดการของสินค้าคงเหลือก็เช่นกันวัตถุประสงค์เนี่ยเราก็คือเพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการถือสินค้าคงเหลือแล้วทำให้มีกำไรจากการมีสินค้าคงเหลือแน่นอนที่สุดสินค้าคงเหลือเนี่ยเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ช้านะครับเพราะว่าสินค้ายังอยู่กับเราไม่สามารถที่จะขายออกไปได้นะครับขณะเดียวกันเราก็มาดูว่าปัจจัยอะไรที่มันส่งผลต่อระดับสินค้าคงเหลือของเราก็คือยอดขายถ้าเราขายไม่ได้สินค้าก็กองอยู่ที่เราลักษณะสินค้าถ้าเป็นสินค้าแฟชั่นเราต้องเร่งให้ขายในช่วงแต่ละฤดูกาลเช่นเสื้อผ้าหน้าร้อนก็ต้องรีบให้จบในหน้าร้อนเสื้อผ้าหน้าหนาวต้องให้จบในหน้าหนาวระยะเวลาการผลิตสินค้าบางชนิดเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาการผลิตที่ยาวนานส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเทคโนโลยีนะครับคราวนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเนี่ยจะประกอบส่วนด้วยกันซึ่งก็คือการสั่งซื้อถ้าเราสั่งซื้อเยอะเราต้องใช้พื้นที่เก็บเยอะเห็นไหมฮะแน่นอนที่สุดต้นทุนในการสั่งซื้อก็จะถูกแต่ค่าการเก็บรักษาจะสูงพอเราสั่งซื้อน้อยนะครับต้นทุนในการเก็บรักษาเราก็จะแพงแล้วขณะเดียวกันก็จะเกิดอีกเสียงนึงก็คือว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสก็คือถ้าหากที่เราต้องการผลิตเนี่ยนะครับแล้วไม่สามารถที่จะผลิตได้มันก็จะทำให้สินค้าขาดมือหรือทำให้ไม่สามารถขายได้นะครับหรือนำเสนอสู่ผู้บริโภคได้ต่อเวลาทันต่อเวลานั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูว่าวิธีการที่เราจะวางแผนหรือควบคุมเนี่ยในเครื่องมืออะไรบ้างแน่นอนสุดก็คือ EOQ นะครับ EOQ เนี่ยนะครับอาจจะมาเรียนกันหลายวิชาละเราก็เจอเรียกว่า Economics Orderquantity นะครับก็คือการจัดการสั่งซื้อที่ประหยัดนั่นเองนะครับคราวนี้ในการคำนวณตรงนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องของที่จะพิจารณาถึงปริมาณสินค้านะครับแล้วก็การคาดหวังแล้วก็การประมาณค่าจ่ายนะครับต่อมานะครับอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของการวางแผนเนี่ยมันจะมี2เรื่องด้วยกันอันที่1ก็คือจุดสั่งซื้อครับ reorder point ก็คือเมื่อไหร่ที่เราใช้สินค้าไปถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับอย่าลืมว่ามันจะต้องมีการสั่งซื้อเข้ามามันก็ต้องเกิดระยะเวลาการรอคอยดังนั้นการรอคอยก็จะทำให้สินค้าขาดมือได้นะครับดังนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าดังนั้นจะทำให้เพื่อป้องกันให้สินค้าเกิดลีดไทม์แล้วหายไปก็คือเรามีเรื่องของเซฟตี้สต็อกเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งในส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะฝากให้นักศึกษาลองติดตามดูนะครับคราวนี้นะครับในส่วนสุดท้ายนะครับที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือการวางแผนและควบคุมนะครับสินค้าคงเหลือนะครับก็คือมีการระวังระบบนะครับเรื่องของบัตรสินค้านะครับการทำงบแยกแล้วก็ระบบการควบคุมนะครับเลยอย่างเช่นมีระบบ ABC มีระบบจิตหรือระบบบาร์โค้ดหรือฉลากเฉลี่ยซึ่ง
ละเอียดตรงนี้เนี่ยอาจารย์ได้นำเสนอซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะ

ดูได้นะครับในส่วนท้ายเนี่ยนะครับนะครับลองนะฮะอยากให้นักศึกษาลองดูนะครับว่านะครับว่าอาจารย์มีคำถามนะครับคำถามให้กลับมาลองทบทวนที่อาจารย์ได้บรรยายตั้งต้นมี5ข้อด้วยกันข้อที่1เนี่ยจงอธิบายถึงนโยบายการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนแบบกล้าเสี่ยงมาพอสังเกตนะลองกลับไปดูสิครับว่านโยบายทางเลือกเนี่ยมีอยู่3ทางเลือกแบบสมดุลนะครับแบบที่2คือแบบที่3คือกล้าเสี่ยงเนี่ยนะครับว่ากล้าเสี่ยงเนี่ยเป็นยังไงก็คือการที่จัดหาเงินทุนแบบเพียงพอดีนะครับอันนี้ก็ลองกลับไปดูรูปนะครับซึ่งมีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับต่อมาวัตถุประสงค์การถือเงินสดเพื่ออะไรแน่นอนสุดก็คือมี3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1คือใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ2ป้องกันขาดมือและ3เพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรนั่นเองนะครับต่อมาวงจรเงินสดนะฮะเมื่อกี้วงจรเงินสดก็เป็นส่วนหนึ่งของวงจรดำเนินงานนะครับวงจรดำเนินงานนะครับก็บอกว่าถ้าเราจะดูวงเงินสดก็คือเอาวงจรดำเนินงานหักด้วยอายุของเจ้าหนี้นะครับนี่คือสมการที่1กับอายุของสินค้าคงเหลือบวกด้วยอายุของลูกหนี้แล้วก็หักด้วยอายุของเจ้าหนี้ก็มาเป็นวงจรเงินสดนะครับอันที่4นะครับลองมาดูสิครับว่าจงยกตัวอย่างการควบคุมลูกหนี้มา1วิธีนะครับอันนี้อาจารย์ไม่ใช่เลยละอยากเราให้นักศึกษากลับไปดูซิว่าวิธีนี้นะมีวิธีอะไรนะครับอันสุดท้ายนะครับจงอธิบายถึงระดับสินค้าเพื่อความปลอดภัยอันนี้อาจารย์เพิ่งพูดเพิ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่คือ safety stock เนี่ยมีไว้เพื่ออะไรนะครับแน่นอนสุดระยะเวลาการขนส่งมันทำให้เกิดการ lead time ดังนั้น safety stock ก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของอะไรครับระยะเวลาการรอคอยถูกไหมฮะนั่นก็คือทั้งหมดนะครับส่วนที่อาจารย์ได้กล่าวมานะครับก็ตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงความในหน่วยที่6นี้เนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงอะไรครับ1การจัดการเงินทุนหมุนเวียนนะครับการจัดการเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยมีความหมายยังไงทางเลือกอย่างไรแล้วต่อมาอาจารย์ได้พูดแต่ละเรื่องก็คือ1ในแง่ของเงินการจัดการเงินสดการจัดการลงทุนแล้วก็ลูกหนี้และสินค้าคงเหลือนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นนะครับและส่วนสุดท้ายก็อาจารย์อยากฝากไว้ก็ใช้ให้นักศึกษาลองกลับไปทบทวนที่ตัวอย่างโจทย์ตัวอย่างที่อาจารย์ได้นำเสนอไปแล้วนะครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงในชุดวิชาการจัดการการเงินหรือ32303นะครับในหน่วยที่9ซึ่งผู้เขียนในหน่วยนี้คือท่านรองศาสตราจารย์ยุวดีชัยศิรินะครับสำหรับอาจารย์ผู้บรรยายวันนี้ก็คืออาจารย์โยธินทวีกิติกุลนะครับสำหรับในหัวข้อนี้เนี่ยซึ่งก็จะเป็นหัวข้อซึ่งต่อเนื่องจากหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนนะครับซึ่งในหัวข้อนี้เองเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดหาเงินทุนระยะสั้นนะครับซึ่งลักษณะของการจัดหาเงินทุนระยะสั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของนะครับจะคล้ายถ้าเกิดนักศึกษาได้ศึกษานะครับในหน่วยที่6มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยในหน่วยที่9นี้ก็จะเป็นหน่วยที่เกี่ยวเนื่องต่อกันนะครับก็คือหน่วยนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการจัดหาเงินทุนนะครับระยะสั้นซึ่งการจัดหาเงินทุนระยะสั้นเนี่ยก็มีระยะเวลาไม่เกิน1ปีนะครับซึ่งนักศึกษานะครับจะได้ศึกษาในรายละเอียดต่อไปนะครับสำหรับในส่วนแรกเลยนะครับซึ่งเราจะมาทำความรู้จักนะครับก็คือในเรื่องของความหมายเมื่อกี้เนี่ยท่านอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วว่าการความหมายของเงินทุนระยะสั้นเนี่ยนะครับก็คือการจัดหาเงินทุนหรือการก่อหนี้สินระยะสั้นนะครับโดยมีระยะเวลาคืนเนี่ยใช้คืนของเงินกู้ระยะสั้นหรือการก่อหนี้ระยะสั้นเนี่ยภายใน1ปีนะครับซึ่งเงินในส่วนนี้เนี่ยที่เราได้กู้ยืมมาเนี่ยเราจะนำไปใช้ในการลงทุนในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับอย่างที่ทราบนะครับเวลาที่เราจะดำเนินงานของธุรกิจก็จะมีลูกหนี้นะครับมีสินค้าคงเหลือในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เอาไปช่วยเสริมนะครับในเรื่องของการหมุนเวียนของธุรกิจนะครับแม้ในเรื่องของบางครั้งเองเงินสดเนี่ยขาดมือก็
การกู้ระยะสั้นก็จะมาช่วยเสริมในเรื่องของเงินสดเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเนี่ยดำเนินต่อไปได้นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของประเภทของเงินทุนระยะสั้นนะครับซึ่งรายละเอียดอาจารย์ขอให้ดูก่อนนะครับส่วนเดี๋ยวเราจะได้ศึกษาในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะครับในแต่ละเรื่องนั้นน่ะจะประกอบด้วยนะครับก็คือประเภทของเงินทุนระยะสั้นของประเภทระยะสั้นเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือสินเชื่อการทางการค้านะครับเราเรียกว่าเทรดเครดิตนะครับอันที่สองตราสารพาณิชย์เราเรียกว่าคอมเมอร์เชียลเปเปอร์ซึ่งเราเรียกสั้นๆว่า CP นะครับส่วนที่สามเนี่ยเป็นเงินกู้ระยะสั้นก็คือช็อตเทอมโลนนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันก็คือเงินกู้ระยะสั้นที่มีหลักประกัน secure loan กับเงินกู้ระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกัน unsecure loan นะครับซึ่งตรงเดี๋ยวเราจะได้ดูรายละเอียดกันว่าเป็นอย่างไรต่อมาก็เงินกู้ชนิดกำหนดวงเงินคือ line of credit กับเงินกู้ชนิดหมุนเวียนก็คือ revolving credit นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับแหล่งเงินทุนระยะสั้นเนี่ยเราจะจัดหาแหล่งเงินทุนระยะสั้นเนี่ยมาจากที่ใดได้บ้างนะครับอันที่หนึ่งเลยเรามาดูว่าในแง่ของสินเชื่อทางการค้านะครับในวงธุรกิจเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้นที่แหล่งใหญ่นะฮะที่เป็นที่นิยมกันแพร่หลายนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราการซื้อสินค้าเราซื้อวัตถุดิบหรือจะซื้อสินค้าก็ตามเนี่ยเจ้าหนี้นะครับเราก็จะขอนะครับในลักษณะของเป็นเงินเชื่อทางการค้านะครับหรือสินเชื่อทางการค้าทำให้เรามีระยะเวลาที่เราจะนำสินค้าหรือวัตถุดิบเนี่ยไปผลิตนะครับกรณีของวัตถุดิบเองไปผลิตเสร็จแล้วก็นำมาจำหน่ายนะครับมันก็มีระยะเวลาที่จะทำให้เราเนี่ยผ่อนนะครับในแง่ของการจ่ายชำระเงินได้นะครับหรือเอาสินค้ามาแล้วก็มีระยะเวลาในการขายพอขายเสร็จแล้วก็เงินไปชำระหนี้นั่นก็คือถ้าเรามีระยะเวลาที่เพียงพอเพื่อทำให้เราสามารถที่จะหมุนเงินได้สะดวกขึ้นนะครับต่อมาก็คือสินเชื่อจากตลาดเงินในระบบนะครับอันนี้ก็จะได้เห็นได้ว่าจะเป็นธนาคารที่อยู่ในกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็คือได้แก่อย่างธนาคารใหญ่ๆนะครับ5แห่งก็ตามหรือธนาคารขนาดเล็กก็ตามเนี่ยก็จะมีเรื่องของวงเงินสินเชื่อต่างๆนะครับในรูปแบบของวงเงินเบิกเกินบัญชีก็ตามหรือวงเงินขายรถเช็คหรือวงเงินเฉพาะกิจอะไรก็ตามเนี่ยนะครับต่อมาก็คือสถาบันนะการเงินเฉพาะกิจนะครับอย่างเช่นนะครับเราจะกู้ซื้อบ้านนะครับหรือจะทำธุรกิจบางประเภทอย่างเช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยธนาคารออมสินนะฮะอาจารย์ยกตัวอย่างธนาคารออมสินซึ่งแต่ก่อนเนี่ยจะรับฝากเงินเดียวปัจจุบันเนี่ยธนาคารออมสินเขาก็จะมีลักษณะของการปล่อยกู้ให้สินเชื่อโดยเฉพาะกับลูกค้ารายย่อยนะครับต่อมาก็คือสหกรณ์นะครับสหกรณ์เนี่ยก็จะมีสหกรณ์การเกษตรหรือสหกรณ์ออมทรัพย์อันนี้ก็จะเป็นแหล่งเงินทุนอีกแหล่งหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะไปกู้ยืมได้นะครับต่อมาสุดท้ายเลยก็คือโรงรับจำนำโรงรับจำนำก็คือเราเอาสินทรัพย์ของเราเนี่ยนะครับไปประกันนะครับประกันแล้วก็ได้รับเงินออกมาก็คือไปจำนำนั่นเองเนี่ยเราก็ได้รับเงินออกมาเอามาหมุนเวียนนะครับส่วนต่อมาคือส่วนที่3ก็คือสินเชื่อตลาดการเงินนอกระบบนะครับก็เป็นการกู้ยืมระหว่างบุคคลหรือการกู้ยืมบริษัทกับกรรมการนะครับหรือจะเป็นการเล่นแชร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับต่อมานะครับเรามาดูนะครับในเรื่องของแหล่งเงินทุนที่เป็นสินเชื่อทางการค้านะครับคราวนี้เรามาดูว่าสินเชื่อการค้าเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับสินเชื่อทางการค้าเนี่ยเริ่มแรกเราก็จะมีลักษณะของการที่พูดคุยเข้าไปติดต่อก่อนนะครับกับทางผู้ขายสินค้านะครับก็คือเป็นอย่างที่เมื่อกี้ที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วก็คือสินเชื่อทางการค้าเนี่ยเราก็เข้าไปคุยนะครับไปเจรจาเสร็จแล้วพอคุยเจรจานะครับผู้ขายเองก็จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ซื้อนะครับตามหลักเกณฑ์นะครับของการให้สินเชื่อนะโดยทั่วไปก็จะแบ่งออกเป็น5-4นะครับประกอบด้วย5-4 4ตัวที่1ก็คือเราจะดูเรื่องของคาแรคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์ในที่นี้ก็คือคุณลักษณะหรือคุณอุปนิสัยใจคอของผู้ที่จะมาซื้อสินค้าเราเนี่ยเขามีนิสัยใจคออย่างไรเช่น
นะครับชอบเล่นการพนันไหมถ้าชอบเล่นการพนันเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็มีความเสี่ยงนะแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่มีนิสัยดี

ตั้งใจทำงานประกอบธุรกิจอันนี้เราค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับต่อมาตัว G ตัวที่2ก็คือ capacity ก็คือความสามารถในการชำระหนี้เนี่ยแล้วก็ดูว่าที่ผ่านมาหรือเคยติดต่อกันไหมหรือในวงธุรกิจเองเนี่ยนะครับซึ่งลูกค้ารายนี้ของเราเนี่ยมีชื่อเสียงเป็นยังไงเราก็อาจจะสอบถามเพื่อนในวงธุรกิจถ้าวงเพื่อนในวงธุรกิจบอกว่ามีนิสัยดีแล้วก็มีการชำระอย่างสม่ำเสมอเราก็ถือว่าเราเกิดความมั่นใจละนะฮะในส่วนที่2ก็คือในความสามารถในการชำระหนี้ส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นส่วนของการเรื่องของหลักประกันนะเรื่องของเงินทุนนะครับว่าเงินทุนของเขาเนี่ยแคปิตอลเนี่ยเขามีเงินทุนมากน้อยเพียงพอหรือเปล่านั้นในการที่เขาจะเอาสินค้าเราจำนวนเยอะไปขายนะครับส่วนตัวที่4ก็คือ collateral ก็คือหลักประกันนะครับหลักประกันในที่นี้เราติดต่อกันเริ่มแรกเรายังไม่ค่อยไว้ใจกันแล้วก็อาจจะมีการให้วางเงินสดเป็นหลักประกันหรือเอาตั๋วสัญญาใช้เงินมาวางเป็นหลักประกันเป็นต้นนะครับสุดท้ายก็คือภาวะเศรษฐกิจ condition ก็คือเรามาดูว่าในภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเราจะให้สินเชื่อหรือจะให้เงินสินเชื่อทางการค้ามากน้อยเพียงไรนะครับดังนั้นองค์ประกอบก็คือตัว 5C เนี้ยก็จะมาพิจารณาในแง่ของลูกค้าของเราที่จะขอเป็นนำสินขอเหมือนกับเป็นสินเชื่อทางการค้าในแง่เอาสินเชื่อเอาสินค้าเราไปก่อนนะครับแล้วก็จะเงินทีหลังนะครับต่อมาก็คือรูปแบบถัดมาก็คือสินเชื่อการค้าโดยการใช้ตัวสัญญาใช้เงินอันนี้ก็เพื่อความสร้างความมั่นใจนะครับให้แก่ผู้ขายเองก็คือผู้ซื้อเนี่ยจะต้องออกตัวสัญญาใช้เงินนะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับให้กับทางผู้ขายว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราไม่ชำระนะฮะผู้ขายผู้ซื้อเองเนี่ยไม่ชำระเงินผู้ขายก็สามารถนำตัวสัญญาเนี่ยไปเรียกร้องนะครับที่จะให้ผู้ซื้อเนี่ยชำระเงินได้ดังนั้นตัวสัญญาตัวนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนหนึ่งเป็นหลักประกันในสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขายนั่นเองนะครับต่อมานะครับเราก็ดูว่าสินเชื่อการค้าโดยการรับรองตัวนะครับตัวแลกเงินเนี่ยโดยองค์ประกอบของตัวแลกเงินเนี่ยจะประกอบด้วย3ฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือผู้ออกนะครับฝ่ายที่2คือผู้รับรองนะครับฝ่ายที่3ก็คือฝ่ายผู้รับนะครับงั้นผู้ออกเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ขายนี่แหละคือผู้ออกเนี่ยออกให้กับผู้ซื้อเนี่ยออกให้กับผู้ขายนะครับผู้ซื้อออกให้กับตัวแลกเงินให้กับผู้ขายนะครับดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ขายเนี่ยนะครับผู้ขายเนี่ยไอ้ขอโทษผู้ซื้อเนี่ยนะครับมั่นใจว่าจะจ่ายเงินแน่นอนถ้าหากไม่จ่ายเนี่ยจะมีบุคคลคนนึงบุคคลที่3ในที่นี้ก็คือผู้รับรองตัวคือธนาคารเนี่ยจะมาทำหน้าที่ในการจ่ายเงินแทนให้กับผู้ซื้อนะครับโดยที่การรับรองตั๋วตรงนี้เนี่ยเราเรียกอาวาลนะครับอาวาลคำว่าอาวาลเนี่ยมาจากภาษาฝรั่งเศสทำให้มีมูลค่านะครับอาวาลตัวนี้บอกว่าทำให้มีมูลค่าตัวแลกเงินเนี่ยโดยที่ผู้ซื้อเนี่ยเป็นคนออกให้กับผู้ขายก็ไม่มั่นใจก็บอกว่างั้นไปให้ธนาคารเป็นบุคคลที่3รับรองได้หน่อยได้ไหมเพราะธนาคารเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมีความมั่นคงนะครับเป็นที่รู้จักแล้วก็มั่นสร้างความมั่นใจดังนั้นพอทำให้เกิดมูลค่าขึ้นมาตรงนี้เนี่ยสร้างมูลค่าเรียกว่าอาวาลนะครับหรือการรับรองตัวนั่นเองนะครับทำให้ตัวใบนี้มีมูลค่าขึ้นมานั่นเองครับนั่นคือประเภทที่3ของการสินเชื่อทางการค้าโดยการรับรองตัวนะครับเอาล่ะครับคราวนี้เรามาดูต่อว่าเงื่อนไขและต้นทุนนะครับเงื่อนไขและต้นทุนของสินเชื่อการค้านะครับมีข้อกำหนดอะไรบ้างนะครับโดยส่วนที่1คือการกำหนดเวลาเริ่มต้นของเงื่อนไขสินเชื่อนะครับการกำหนดวันเริ่มต้นนะครับก็จะรูปแบบที่1คือปรากฏในใบกำกับสินค้าก็คือพูดง่ายใบกำกับสินค้าคือใบส่งของนั่นเองเมื่อไหร่ที่ใบส่งของให้ก็คือนับวันหรือเวลาจากใบส่งของนั้นเลยนะครับส่วนที่2นะคือกำหนดวันเริ่มต้นจากวันที่ได้รับสินค้าก็คือ arrival of goods ก็คือ LOG หรือ receive of goods ก็คือ ROG นะครับส่วนที่3นะครับก็คือการกำหนดวันเริ่มต้นนะครับจากวันสิ้นเดือนนะครับของที่

ซื้อสินค้านั่นคือ end of month หรือ EOM นะครับคราวนี้ต่อมาก็คือพอเราได้กำหนดวันเริ่มต้นของการเงื่อนไขแล้วต่อมาก็คือกำหนดเวลาในการให้ส่วนลดนะครับกำหนดเวลาให้ส่วนลดก็คือระยะเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลดเนี่ยอยู่ภายในระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นจูงใจที่ให้กับลูกค้าเร่งนำเงินมาชำระหนี้ให้กับผู้ขายนั่นเองต่อมาก็คือการกำหนดอัตราส่วนลดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะจูงใจว่าถ้าช่วงนี้เนี่ยเราต้องการที่จะเรียกเก็บหนี้เร็วเราอาจจะเพิ่มอัตราการให้ส่วนลดที่สูงขึ้นนะครับต่อมาก็คือการกำหนดระยะเวลาชำระหนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนสุดท้ายเลยว่ายังไงก็ตามคุณจะไม่รับส่วนลดหรือคุณก็ต้องชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่ครบกำหนดนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับในส่วนของต้นทุนของสินค้าทางการค้านะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับโดยปกติทั่วไปในทางการค้าก็จะกำหนดว่า2ทับ10 n ทับ30นั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าถ้าผู้ซื้อมาชำระเงินภายใน10วันจะได้ส่วนลดเนี่ย 2% ถ้าสมมติว่าซื้อสินค้าในราคาเป็นมูลค่า100บาทเขาก็จะจ่ายเงินเพียง98บาทดังนั้นส่วนลด 2% ก็คือ2บาทนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเขาไม่ต้องการส่วนลด2บาทนะครับตรงนี้เขาต้องจ่ายเงินภายใน30วันนะครับภายใน30วันก็คือภายใน30วันเนี่ยหรือภายใน20จากไม่รับส่วนลดก็คือเหลืออีกเวลา20วันเขาก็ต้องชำระเงินนะครับหรือก็พูดง่ายๆก็คือขอบเขตทั้งหมดก็คือกำหนดระยะเวลาที่ครบกำหนดคือ30วันนั่นเองพอ30วันคุณต้องชำระเงิน100บาทเต็มจำนวนนะครับต่อมาในการคำนวณของต้นทุนนะฮะสินเชื่อทางการค้าเนี่ยก็สามารถแบ่งออกได้2วิธีด้วยกันวิธีที่1เนี่ยคือวิธีเรียกว่าคำนวณจากจำนวนส่วนลดเงินสดนะครับส่วนวิธี2คือเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละของส่วนลดนะครับเรามาดูนะครับการคำนวณโดยมีสูตรการคำนวณก็คือสูตรที่1เนี่ยถ้าเป็นส่วนรับเงินสดก็เป็นสมการก็บอกว่าส่วนรับเงินสดเนี่ยที่ได้รับหารด้วยจำนวนเงินสุทธิหลังหักส่วนลดแล้วก็300คูณด้วยระยะเวลาที่ได้รับเครดิตก็คือ365นะครับของจำนวนวันที่ครบกำหนดส่วนลดนะครับคูณด้วย100ส่วนวิธีการหนึ่งก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ก็คือเปอร์เซ็นต์ส่วนลดหารด้วยเปอร์เซ็นต์เงินสดสุทธิคูณด้วยระยะเวลาที่ได้ส่วนลดนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูการคำนวณนะครับการคำนวณเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเวลาที่เราจะดูว่าเอ๊ะส่วนลดที่เราได้รับเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับมันคุ้มค่าหรือเปล่าเนี่ยเราก็จะมาดูว่าคิดออกมาเนี่ยเป็นต้นทุนเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะไปเปรียบเทียบว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราก็มาดูในขั้นตอนที่1ว่าคำนวณตัวเงินสดส่วนลดก่อนนะครับก็คือมี2วิธีด้วยกันก็คือวิธีที่1จากเงินสดสมมติว่าเราซื้อสินค้าเนี่ยนะในจำนวน 5,000 บาทโดยมีเงื่อนไขว่า n ทับ10เนี่ยไอ้ขอโทษ1ทับ10 n 30ก็คือหมายว่าเราจะได้ลดเงื่อนไขในส่วนลดเนี่ย 1% ถ้าชำระเงินภายใน10วันแต่ต้องชำระเงินไม่เกิน30วันนั่นก็คือส่วนลดเนี่ยเราก็จะมาคิดจำนวนหาเงินส่วนลดก่อน 5,000 บาทคูณด้วยส่วน 1% ที่เป็นส่วนลดก็คือได้เท่ากับ50บาทคราวนี้สินค้าที่หักส่วนลดแล้วนะครับก็จะเป็น 5,000 ลบด้วย50บาทก็จะเป็น 4,950 บาทดังนั้นคำนวณต้นทุนก็คือ50บาทหารด้วย 4,950 คูณด้วย100ก็มาเป็น 1.010% สำหรับระยะเวลา20วันนะครับส่วนต่อมาถ้าเกิดเราคำนวณเป็นลักษณะของเปอร์เซ็นต์ส่วนลดก็คือ 1% นะครับก็เอา100ลบ 1% ก็ออกมาเป็น99นั้น 1% หารด้วย 99% คูณด้วย100ก็ออกมาเป็น 1.010%สำหรับระยะเวลา20วันแสดงว่า2วิธีการเนี่ยทำยังไงก็จะต้องได้เท่ากันนะครับต่อมานะครับเราจะมาคำนวณโดยใช้สมการโดยมีระยะเวลาที่เข้ามาเกี่ยวข้องแหละ
คราวนี้เราจะดูว่าในเงินส่วนลดเนี่ยเราจะได้50บาทถูกไหมฮะส่วนลด50บาทส่วนข้างล่างก็คือส่วนที่หักส่วนลดก็คือ 5,000 ลบ50ก็คือ 4,950 นะครับคูณด้วยระยะเวลาที่ได้รับเงื่อนไขของการได้รับส่วนลดคือ20วันของจำนวนวันทั้งหมด365วันอันนี้เราทำให้เป็นต่อปีก็จะไปออกมาเมื่อกี้เนี่ยต่อ20วันก็คือ 1.010% คราวนี้เป็นต่อปีเนี่ยพอคำนวณออกมาจะได้ 18.43% ต่อปีนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีที่2นะครับที่เป็นทำให้เป็นต่อปีโดยใช้เป็นอัตราส่วนร้อยละเหมือนกันนะครับก็คือหรือเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองก็คือ 1% หารด้วย 99% หรือ 100-1 นั่นเองคูณด้วยระยะเวลาที่ได้เงื่อนไขของสินเชื่อทางการค้าก็มาออกมาเป็น 18.43% เห็นไหมฮะ2วิธีการนี้ก็จะได้เท่ากันคราวนี้ขั้นตอนที่3ถ้าเกิดเราเลือกดูว่าถ้าเราเนี่ยจะไปกู้เงินนะครับไปกู้เงินเนี่ยเพื่อมาชำระในค่าสินค้ากับเราเลือกวิธีการที่จะใช้ส่วนลดเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเราไปกู้มาได้ต่ำกว่าต้นทุนสินเชื่อทางการค้าคือต่ำกว่า 18.43% แล้วก็หมายความว่าเราเนี่ยจะได้ต้นทุนที่ต่ำกว่าการที่เราใช้สินเชื่อทางการค้านะครับหมายความว่ากู้เนี่ยจะถูกกว่าที่เราจะเลือกใช้สินเชื่อทางการค้าถ้าสมมติว่าเราไปกู้มาได้ 10% เนี้ยแสดงว่าต้นทุนในการที่เราไปกู้มาเนี่ยก็จะถูกกว่าต้นทุนของสินเชื่อทางการค้านั่นเองนะครับคราวนี้อาจารย์ก็จะเปรียบเทียบให้เห็นนะครับถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่1เนี่ยถ้าเราให้ส่วนลดในฐานะที่เราเป็นผู้ขายเนี่ยถ้าเราให้โดยที่มีระยะเวลาแตกต่างกันสมมติว่าเรากำหนดว่าเราให้ 1% 1/10 n/30 นะครับแต่ในช่วงแรกเนี่ยเราจะกำหนดก่อนว่าเราให้1/n/10 n/20 ก็คือหมายความว่าเราให้ส่วนลดใน10วันนะครับต้องชำระเงินภายใน20วันอันนี้เนี่ยเวลาเราคำนวณออกมาแล้วเนี่ยจะได้ 36.9 แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเปลี่ยนเพิ่มระยะเวลาขึ้นเนี่ยเราก็จะมีเพิ่มระยะเวลาขึ้นเนี่ยนะฮะเราจะได้นะครับมีต้นทุนการค้าเนี่ยก็จะลดลงเหลือ 18.4 นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดเรายิ่งเพิ่มเป็น45วันก็จะเหลือ 10.50 ดังนั้นถ้าเราเป็นเจ้าหนี้เราเป็นเจ้าหนี้หรือเราเป็นผู้ขายเนี่ยเราต้องพิจารณาในจุดนี้ว่าถ้าเรายิ่งเพิ่มระยะเวลาต้นทุนหรือสิ่งที่เราจะได้รับเนี่ยมันก็จะได้ลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าในทางของกลับกันถ้าเป็นผู้ซื้อเองเนี่ยถ้าระยะยาวขึ้นก็จะเป็นประโยชน์เพราะอะไรเพราะต้นทุนในการซื้อสินค้าของเขาก็จะลดลงจาก36เหลือ18เหลือ10นะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราปรับล่ะจาก 1% นะครับจูงใจให้ไปเป็น 2% ล่ะโดยเงื่อนไขเหมือนเดิมคือ 2% ต้องชำระภายใน10วันแล้วก็ไม่ครบกำหนดชำระไม่เกิน20วันเนี่ยนะครับก็คือ 74.5%แต่พอเราขยายวันนะครับลงมาที่ขยายวันออกไปเนี่ยให้ชำระภายใน30วันจาก74วัน 74.5 เหลือมา 37.2 ถ้าเกิดเราเป็นขยาย45จะเหลือ 21.3 นะนั่นก็เป็นข้อที่จะบอกให้รู้ว่าในส่วนของเจ้าหนี้เองต้องดูว่าถ้ายิ่งขยายวันเนี่ยก็คือผลตอบแทนที่เราจะได้รับก็จะน้อยลงในทางตรงกันข้ามขณะที่เป็นผู้ซื้อเองเนี่ยก็จะได้เปรียบก็คือต้นทุนในการที่จะซื้อสินค้านี่ของเขาก็จะลดลงมาเรื่อยๆเช่นกันนะครับคราวนี้เรามาดูนะฮะในส่วนถัดมาก็คือการจัดหาเงินทุนระยะสั้นโดยการออกตราสารพาณิชย์นะครับการออกตราสารพาณิชย์หรือเรียกว่า commercial paper เนี่ยนะครับโดยปกติทั่วไปนะครับที่การออกตราสารในนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นบริษัทนะครับที่มีชื่อเสียงหรือมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงนะครับซึ่งจะโบติเนี่ยก็จะขายให้กับบุคคลทั่วไปหรือให้กับสถาบันนะครับอายุนะครับโบติแล้วก็จะไม่เกิน1เดือนหรือ3เดือนหรือ6เดือนแ
ยาวที่สุดคือไม่เกิน1ปีนะครับดังนั้นการที่จะขายในลักษณะอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับปัจจุบันเองเนี่ยนะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.เนี่ยนะครับสำนักงานกลต.ก็ได้ออกมากำกับดูแลนะครับโดยเฉพาะของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับก็จะถูกให้กำหนดนะครับให้มีการยื่นเรื่องที่จะขอเสนอขายให้กับประชาชนถ้ากรณีขายให้กับบุคคลหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของการขออนุญาตด้วยนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับการที่จะออก commercial paper เนี่ยออกสามารถออกได้เลยนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ไปอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานกลต.แล้วนะครับดังนั้นการที่จะออกหนังสือเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังแต่ส่วนใหญ่แล้วการที่ผมเห็นในตามหน้าหนังสืออาจารย์เห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ออกมาในลักษณะของตราสารหนี้ระยะสั้นเนี่ยก็จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับซึ่งบริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้เนี่ยเขาจดทะเบียนอยู่ในตลาดแล้วซึ่งเขาถูกควบคุมโดยสำนักงานกลต.อยู่แล้วดังนั้นการออกก็จะง่ายนะครับดังนั้นรูปแบบของการออกเนี่ยก็จะมี2รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1เนี่ยก็คือออกโดยการขายโดยตรงเราเรียกว่า direct pest market ก็คือพูดง่ายๆก็คือผู้ขายเนี่ยนะครับผู้ที่ออกตราสารเนี่ยก็ทำการขายโดยตรงนะครับทำการขายโดยตรงเลยก็คือออกในประกาศในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าฉันจะระดมเงินทุนระยะสั้นนะเป็นระยะเวลา6เดือนให้อัตราดอกเบี้ย 2.5% หรือ 2-3% อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะประกาศขายผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ส่วนที่2ก็คือเป็นรูปแบบของการออกขายโดยผ่านผู้ค้าหลักทรัพย์ก็คือดีลเลอร์มาร์เก็ตนะครับส่วนใหญ่แล้ววิธีที่2เนี่ยเป็นวิธีที่นิยมมากกว่าเพราะวิธีแรกเนี่ยบริษัทจะยุ่งวุ่นวายยุ่งยากนะครับแล้วก็ต้องตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลคอยตอบคำถามว่าได้เวลาหรือยังหรือจะขายคืนยังไงโอ้โหนะครับสารพัดมีโทรศัพท์เข้ามาเยอะแยะซึ่งงานประจำก็เยอะอยู่แล้วนะครับดังนั้นใช้วิธีที่2เนี่ยบริษัททั่วไปเนี่ยจะดีกว่าเพราะอะไรเพราะดีกว่าเพราะว่าเขาไม่ต้องรับผิดชอบเขาผักภาระทั้งหลายแหล่เนี่ยให้กับผู้ขายผู้ค้าหลักทรัพย์โดยตรงเลยแล้วก็ผู้ค้าหลักทรัพย์เขาได้อะไรเขาก็จะได้ค่าธรรมเนียมจากการขายนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูเงินกู้ระยะสั้นนะครับในส่วนของเงินกู้ระยะสั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูในส่วนตัวที่1เลยเราเรียกว่าเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ OD นะครับ OD เนี่ยนะครับก็ถ้าเปรียบเสมือนเนี่ยก็อาจารย์จะเปรียบเสมือนเห็นเหมือนบัตรเครดิตนะครับซึ่งเราได้วงเงินมานะครับเราต้องไปขอสินเชื่อเงินกู้เบิกเกินบัญชีก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เราก็จะได้วงเงินมาพอเราได้วงเงินมาแล้วเนี่ยนะครับทางเราเรียกว่าเครดิตไลน์นะครับเครดิตไลน์ก็คือมีวงเงินแต่แล้วหลังจากนั้นปุ๊บสมมติเราต้องการใช้วงเงินนะครับเราต้องใช้วงเงินอาจารย์จะยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าสมมตินะครับวันที่10เนี่ยอาจารย์ต้องมีการจ่ายชำระหนี้ออกไปนะครับเวลาที่จะใช้วงเงิน OD เนี่ยจะใช้ร่วมกับบัญชีจะใช้ในผ่านบัญชีกระแสรายวันเราเรียกว่าเป็นบัญชีกระแสรายวันนะครับซึ่งบัญชีกระแสรายวันเนี่ยก็จะใช้เช็คนะครับในการเบิกถอนสมมติว่าวันที่10เนี่ยอาจารย์ต้องมีการชำระค่าสินค้าแต่ปรากฏว่าโอ้เงินขนาดนี้อาจารย์ติดขัดมากเลยอาจารย์ก็เลยตีเช็คไปก่อนเลยเพื่อที่จะชำระหนี้นะเพื่อไม่ให้ผิดชำระนี้คือ 3,000 บาทพอถอนออกจากธนาคารปรากฏว่าเงินในบัญชีจริงๆไม่มีนะครับพอไม่มีปุ๊บธนาคารก็จะออกให้ก่อนนั่นก็คือเริ่มเป็นการกู้ธนาคารแล้วนะครับจะเห็นสังเกตว่าในบาลานซ์เนี่ยติดลบละ 3,000 แต่ว่าเช็คของอาจารย์เนี่ยตีออกไปแล้วธนาคารก็ถ้าเกิดลูกค้าเจ้าหนี้มาขึ้นเงินก็จะได้เงินตัวนี้ไปก่อนนะครับแต่พอวันที่15อาจารย์ได้รับชำระเงินอาจารย์ก็นำเข้าไปฝากนะครับ 8,000 ดังนั้นจากสังเกตว่าจากเมื่อกี้ติดลบกลายเป็นบวกแล้วดังนั้นเวลาในการคำนวณสมมติว่าอาจารย์ได้วงเงิน OD 30,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 17.5% ต่อปีในวันที่10เนี่ยอาจารย์ได้สั่งจ่ายเช็คไป 3,000 บาทนะครับซึ่งนับเป็นเวลาเนี่ย5วันทำการจากนั้นวันที่15อาจารย์เอาเงินเข้ามาใส่ก็เป็นกลายเป็นบวกนะฮะหรือเป็นตัวดำเนี่ยเราก็จะมาคำนวณกันว่าแล้วดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยเป็นเท่าไหร่ช่วงระยะเวลาที่แบงก์ออกไปให้ก่อนเนี่ยก็คือ 3,000
คูณด้วย 17.5 นะครับหารด้วย100ก็คือ 17.5% นั่นเองคูณด้วยระยะเวลา5วันนะครับก็ออกมาเป็น7บาทสตางค์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะต้องเป็นการดอกเบี้ยจ่ายซึ่งเวลาการจ่ายเนี่ยแบงค์เขาจะคิดณสิ้นเดือนนะครับแต่เวลาการคำนวณเดี๋ยวนี้มันเป็นระบบการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ละนะครับซึ่งสามารถแยกเป็นรายแต่ละรายการก็ได้หรือดูเป็นยอดรวมก็ได้นะครับอันนี้ซึ่งมีความสะดวกมากขึ้นต่อมาวงเงินขายรถเช็คนะครับวงเงินขายรถเช็คหรือขายรถตั๋วเงินเราเรียกวงเงินด้วยวงเงินนี้ว่า CBD Clean Bill Discount นะครับ CBD นะครับซึ่งวงเงินนี้น่ะเราก็ต้องไปขอสินเชื่อกับธนาคารก่อนว่าเราจะเอาเช็คของลูกค้าของเรามาขายนะก็คือเช็คล่วงหน้านั่นเองเช็คถ้าเกิดสมมติว่าเวลาเราได้รับเช็คที่ลงวันที่ก่อนหรือลงวันที่พอดีเนี่ยเราไม่นิยมนำมาขายเพราะว่าเราสามารถขึ้นเงินได้เลยนะครับเราสามารถขึ้นเงินได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเช็คที่นำมาขายหรือตัวเงินที่นำมาขายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเป็นการตีการให้จ่ายล่วงหน้าดังนั้นพอจ่ายล่วงหน้าเราก็เหมือนเสมือนหนึ่งถือเช็คใบหนึ่งซึ่งมันรอที่จะเรียกเก็บเงินนะครับรอเรียกเก็บเงินนั้นเราเพื่อเราต้องการทำให้เกิดประโยชน์หรือต้องการเงินหมุนเวียนมาใช้ก่อนเราก็เลยไปขอวงเงินเครดิตเนี้ยนะครับเรียกว่า CBD เนี่ยจากธนาคารเพื่อมาใช้เพื่อให้ได้เงินหมุนเวียนมาใช้ภายในธุรกิจของเรานั่นเองนะครับเราลองมาดูนะครับวิธีการคำนวณนะครับสมมตินะครับเราได้วงเงินนะครับเครดิตไลน์อยู่ที่ 30,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ย 17.5% นะครับปรากฏว่าวันที่อาจารย์ได้รับเช็คมาคือวันที่5นะครับเสร็จแล้วต้องกว่าจะครบกำหนดเนี่ยคือวันที่20กว่าจะได้เงินเนี่ยจะขึ้นเงินได้วันที่20นะครับเช็คใบนี้มูลค่า 10,000 บาทเอ๊ะอาจารย์ไม่รู้จะทำไงดีก็แต่เนื่องจากว่าเรามีวงเงินเครดิตละนะครับอาจารย์วันที่5เนี่ยอาจารย์ก็เอาไปขายเลยนะครับให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทอาจารย์เนี่ยเอาไปขายนะครับไปขายที่บริษัทขอโทษนำเช็คของไปขายนะครับที่ได้รับเนี่ยมาชำระของบริษัทเนี่ยไปขายที่ธนาคารนะครับเป็นระยะเวลา15วันนะครับเพราะ15วันกว่าจะครบกำหนดก็แบงก์ก็จะคำนวณ นะฮะวงเงินเช็ค 10,000 บาทนะครับ 17.5 คูณด้วยระยะเวลาคือ15วันนะครับก็จะได้เท่ากับ 71.92 สตางค์นะฮะ 71 บาท 92 สตางค์ซึ่งตัวนี้เนี่ยแทนที่เราจะได้รับเงินเต็มนะครับเราก็จะถูกหักไว้นะครับหักไว้เราก็จะได้เงินจากเงินหน้าตั๋วของเราจริงๆ 10,000 แล้วก็จะได้เพียง9,928 บาท 8 สตางค์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเงินที่เราได้รับจากการที่ขายรถเช็คนั่นเองนะครับต่อมานะครับเงินกู้นะครับที่มีลูกหนี้หรือสินค้าเป็นหลักประกันนะครับคราวนี้มันกรณีของเงินกู้ที่มีลูกหนี้เป็นหลักประกันเนี่ยโดยทางปฏิบัติแล้วเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2วิธีด้วยกันวิธีนี้1เราจะใช้บัญชีลูกหนี้ค้ำประกันนะครับหรือว่า pledging of account receivable นะครับอันนี้ก็คือหมายว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยยังอยู่กับผู้ที่ขอกู้นะครับขอกู้นะครับกรรมสิทธิ์ยังอยู่ที่เราแต่อีกการหนึ่งก็คือการขายบัญชีลูกหนี้เราเรียกว่า factoring account receivable ก็คือกรรมสิทธิ์เนี่ยจะโอนไปให้กับผู้ที่ซื้อลูกหนี้บัญชีลูกหนี้ของเราและลูกหนี้จะต้องไปชำระหนี้โดยตรงกับผู้ที่ให้กู้กับเราละซึ่งก็เราก็จะมีการแจ้งลูกหนี้ไว้ก่อนว่าต่อไปนี้เนี่ยเจ้าหนี้คนใหม่ของคุณเนี่ยคือใครนะครับอันนี้ก็จะเป็นการขายเรียกว่าบัญชีลูกหนี้นะครับต่อมานะครับในเรื่องของก่อนสุดท้ายก็คือบอกว่าการใช้สินค้าเนี่ยเป็นหลักประกันนะครับการใช้สินค้าเป็นหลักประกันเนี่ยก็จะมี2ลักษณะด้วยกันก็คือวิธีที่1เนี่ยจะเป็นวิธีที่ต่อเนื่องจากที่เราไปสั่งซื้อสินค้าเนี่ยนะครับเปิดขอวงเงินสินเชื่อต่างประเทศที่ไปขอเปิดนะครับไปซื้อสินค้าจากต่างประเทศเราเรียกว่า Letter of Credit หรือ LC พอเวลาที่สินค้ามาถึงที่ท่าเรือเ
เราก็ไม่มีเงินเราไม่สามารถเอาเงินเนี่ยไปออกสิน

อาร์ได้เราก็เลยไปขอแบงค์ทำ TR นะครับปกติแล้วเจ้า LC เนี่ยก็จะแบงค์ก็จะดูจากตัว LC แล้วก็จะมาทำ T5 TR ให้ก็คือ Touch Receipt เนี่ยเพื่อไปออกสินค้าพอเราขายสินค้าได้หรือผลิตเสร็จเรียบร้อยที่ขายได้เราก็จะเอาเงินไปคืนธนาคารนี่คือวิธีที่1วิธีที่2คือเราฝากสินค้าไว้ที่คลังสาธารณะหรือเรียกว่า Public Warehouse นะครับแล้วเราก็เอาตัวใบประทวนเนี่ยมาให้เป็นหลักประกันให้กับผู้ให้กู้และสุดท้ายก็คือฝากคลังไว้ฝากสินค้าที่คลังสนามนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของที่คลังอาจจะเป็นของผู้กู้เองหรืออาจจะเป็นลักษณะที่อยู่กลางรางหรือกลางทุ่งเองนะครับนะครับเงินกู้สุดท้ายก็คือเงินกู้กรณีเฉพาะเงินกู้กรณีเฉพาะนี่ก็คือเงินกู้ที่เป็นเทอมโลนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ใช้เพื่อตามวัตถุประสงค์นะครับที่ของผู้กู้นะฮะอาจจะมาเพื่อการสนับสนุนหรือเกิดภัยพิบัติหรืออะไรต่างๆแล้วก็เอามาซ่อมแซมหรือมาปรับปรุงกิจการนะครับคราวนี้ในส่วนสุดท้ายเองก็คือคำถามท้ายหน่วยเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะฝากให้นักศึกษาลองจากที่เราได้เรียนมาตั้งแต่ต้นเนี่ยได้อาจารย์บรรยายมาตั้งต้นเราก็ไปดูซิว่าการกำหนดเวลาเริ่มต้นนะครับของเงื่อนไขสินเชื่อเนี่ย AOG กับ EOM เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับลองไปค้นหาคำตอบดูจากที่อาจารย์บรรยายมาเบื้องต้นแล้ว2รูปแบบการจัดหาเงินทุนระยะสั้นจากตราสารพันธุ์เนี่ยมีกี่รูปแบบนะฮะอาจารย์ก็เกริ่นให้ก่อนเลยว่ามี2รูปแบบรูปแบบอะไรบ้างส่วนที่3คือจนอธิบายถึงเงินกู้โดยมีสินค้าเป็นหลักการมีกี่ลักษณะนะครับเมื่อกี้อาจารย์เพิ่งบรรยายไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับว่ามีกี่ลักษณะนะลองกลับไปลองทบทวนดูนะครับแล้วลองตอบคำถามดูนะฮะนั้นก็คือในส่วนทั้งหมดที่อาจารย์บรรยายในวันนี้นะครับก็ขอจบการบรรยายวันนี้ให้นักศึกษาทบทวนต่อไปครับสวัสดีครับ

0: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
3: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
2: ไม่ต้องห่วงถ้าดูแลทุกคนแน
3: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
6: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
5: ขอก่อนเถอะหัวฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยว

0: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
1: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านหน่วยที่7นะครับการบัญชีธุรกิจโรงแรมและธุรกิจโรงพยาบาลนะครับผมดร.วิทยาอรุณสิริเพชรนะครับจะมาบรรยายในเรื่องของการบัญชีธุรกิจโรงแรมและธุรกิจโรงพยาบาลนะครับตอนที่แบ่งนะในตำราก็แบ่งตอนที่ 7.1 นะครับสำหรับตอนที่ 7.1 นี่เป็นการบัญชีธุรกิจโรงแรมนะครับสำหรับตอนที่ 7.2 เนี่ยเป็นการบัญชีธุรกิจโรงพยาบาลนะครับคราวนี้มาถึงแนวคิดนะครับแนวคิดของการบัญชีธุรกิจโรงแรมกับแนวคิดของการบัญชีธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยแนวคิดก็คือสิ่งที่จะทำให้เกิดการรวบรวมข้อมูลนะทางด้านรายงานทางการเงินนะผ่านระบบสารสนเทศทางบัญชีนะครับเพื่อใช้สารสนเทศนะครับในการบริหารการควบคุมและการตัดสินใจนะในแต่ละระดับขององค์กรนะฮะในแต่ละระดับขององค์กรไม่ว่าเป็นการบัญชีธุรกิจโรงแรมหรือการบัญชีธุรกิจโรงพยาบาลนะครับทีนี้แนวคิด2แนวคิดเนี่ยก็จะมีแนวคิดที่แตกต่างกันนะครับโรงแรมเนี่ยจะใช้ศูนย์กลางก็คือผู้ที่เข้ามาพักอาศัยนะครับก็คือในหลักของเราก็เรียกว่าแขกผู้พักอาศัยนะครับสำหรับการบัญชีธุรกิจโรงพยาบาลนั้นจะใช้ผู้ป่วยเนี่ยเป็นตัวศูนย์รวมนะครับกิจกรรมที่แบ่งในแนวคิดของการบัญชีธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยก็สามารถแบ่งเป็น3กิจกรรมหลักด้วยกันภารกิจของเขาก็คือ1การรักษาพยาบาลของผู้ป่วยนะครับภารกิจที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการบริการนะครับในเรื่องของการเรียนการสอนและการวิจัยนะครับเพราะในโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเรียนการสอนนะครับเป็นโรงเรียนแพทย์นะครับและเรื่องอื่นคือการบริการด้านอื่นๆนะครับอาจจะเป็นเรื่องของศัลยกรรมตกแต่งนะครับทันตกรรมนะครับนี่แนวคิด2แนวคิดก็จะแตกต่างกันนะครับทางด้านโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเอาผู้ป่วยเป็นหลักนะครับก็รวบรวมรายได้ที่เกิดขึ้นจากตัวผู้ป่วยนะครับที่มาใช้บริการในแต่ละหน่วยงานที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับส่วนในด้านของโรงแรมเนี่ยกับกันคือโรงแรมเนี่ยก็เอาผู้พักอาศัยเรียกว่าแขกนะฮะเป็นการรวบรวมรายได้นะตั้งแต่เริ่มที่มาพักอาศัยแล้วก็มีรายได้อื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องครับจากแนวคิดนะครับนักศึกษาทุกท่านนะครับก็จะเข้าใจในเรื่องของวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหน่วยที่7นะครับในหน่วยที่7นะเมื่อนักศึกษาศึกษาจบแล้วนะฮะจะสามารถอธิบายลักษณะของการดำเนินธุรกิจของโรงแรมระบบสารสนเทศทางบัญชีที่เหมาะสมการจัดทำรายงานทางการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการของโรงแรมนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คล้ายกันนะครับแต่วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อการบัญชีเพื่อการจัดการโรงพยาบาลได้นะครับทีนี้ในผมขอเข้ามาถึงเรื่องการบัญชีนะครับธุรกิจโรงแรมนะครับเราแบ่งหัวเรื่องเป็น4หัวเรื่องด้วยกันนะครับหัวเรื่องแรกเนี่ยเป็นลักษณะของการดำเนินการของธุรกิจโรงแรมนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะว่าการดำเนินธุรกิจโรงแรมเนี่ยจะต้องดำเนินขั้นตอนอย่างไรบ้างมีกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรกับเรานะครับอันนี้อันที่2คือระบบสารสนเทศทางบัญชีของธุรกิจโรงแรมนะครับระบบสารสนเทศทางบัญชีของธุรกิจโรงแรมก็อาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือทางด้านฟอนต์นะฮะกับทางด้านแบงก์ออฟฟิศนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาศึกษากันนะครับส่วน7หัวข้อ 7.1.3 นะฮะคือการบัญชีเพื่อการจัดการของโรงแรมนะครับเมื่อเราจะจัดการโรงแรมนี่เราจะต้องทำดำเนินการยังไงบ้างมีเรื่องของรายงานต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจากการศึกษาตั้งแต่หัวเรื่องที่ 7.1 7.2 7.3 เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักศึกษาจะเข้ามาศึกษาในเรื่องของหัวข้อที่ 7.1.4 นะครับเป็นเรื่องกรณีการศึกษานะครับการบัญชีธุรกิจโรงแรมก็จะมีกรณีเคสต่างๆให้นักศึกษาเข้าไปเข้าใจในเรื่องของกระบวนการต่างๆเกิดขึ้นได้นะครับลักษณะของการดำเนินการของธุรกิจโรงแรมนะครับความสำคัญและความหมายของธุรกิจโรงแรมเนี่ยจริงหลักการเนี่ยที่สำคัญก็คือสารประกอบการตามโรงแรมตามกฎหมายมีองค์ประกอบดังนี้นะครับองค์ประกอบแรกก็คือเป็นสถานที่พักสำหรับบุคคลหรือเดินทางหรือบุคคลอื่นใดนะครับวัตถุประสงค์ที่2คือองค์ประกอบที่2ก็คือมีวัตถุประสงค์ในการทางธุรกิจมีค่าตอบแทนนะครับวัตถุประสงค์ที่3คือเรียกเก็บค่าที่พักต่ำกว่า1เดือนนะครับถ้าเข้า3องค์ประกอบนะฮะจะต้องเข้าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติโรงแรมปีพ.ศ. 2547นะครับในหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยถ้าไม่เข้าวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้าสู่ในเรื่องของพระราชบัญญัติโรงแรมปีพ.ศ. 2547นะครับ
ต่นี้ก็คือสูตรหลักเกณฑ์สำคัญตามพระราชบัญญัติโรงแรมปีพ.ศ. 2547นะครับคือหลักการคือประกอบธุรกิจห้องพักดำเนินการด้านธุรกิจที่เรียกเก็บค่าพักต่ำกว่า1เดือนนะครับจะเรียกชื่อสถานประกอบการเป็นอย่างไรก็ตามจะต้องจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรมปีพ.ศ. 2547นะอันนี้สำคัญนะครับเว้นแต่มีข้อยกเว้นนะห้องพักไม่เกิน4ห้องและมีจำนวนผู้พักไม่เกิน20คนอันประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริมนะว่าเป็นการหารายได้เสริมและได้แจ้งแก่หน่วยงานท้องถิ่นทราบไม่ถือว่าเป็นโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรมปีพ.ศ. 2547นะครับอันนี้คือหลักสำคัญก็คือจะต้องนะเข้าเงื่อนไขของคำว่าโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรมปีพ.ศ. 2547เมื่อเข้าเงื่อนไขดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับอย่างเช่นจะต้องมีการจดทะเบียนมีการลงทะเบียนผู้พักนะครับทีนี้ในหลักของการแบ่งนะธุรกิจของโรงแรมเนี่ยประเภทเพื่อใช้ในเรื่องของการบริหารการจัดการเนี่ยเราก็มีเกณฑ์แบ่งสำคัญประมาณ4เกณฑ์ด้วยกันนะครับเกณฑ์แรกคือแบ่งตามกฎกระทรวงเลยเอากฎกระทรวงเป็นตัวตั้งนะครับแล้วเราก็แบ่งตามเงื่อนไขของกฎกระทรวงนะครับเกณฑ์ที่2คือระดับของมาตรฐานการบริการนะพูดถึงระดับมาตรฐานการบริการก็คืออาจจะแบ่งเป็น1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวหรือ5ดาวนะครับหรือแบ่งตามขนาดของโรงแรมนะคือเตียงที่ใช้นะครับและสุดท้ายคือเกณฑ์ที่4ก็คือลักษณะกลุ่มเป้าหมายของลูกค้านะครับลูกค้าคือกลุ่มเป้าหมายของเราคือกลุ่มใดนะครับอันนี้ในเนื้อหาของในตำราก็จะระบุไว้นะครับในการแบ่งกลุ่มโรงแรมแต่ละประเภทออกมานะครับรูปแบบการบริหารการดำเนินธุรกิจโรงแรมนะครับก็แบ่งการบริหารการจัดการเป็น2รูปแบบด้วยกันคือระบบที่อิสระนะครับอีกระบบหนึ่งเราเรียกระบบเครือข่ายนะครับระบบเครือข่ายอาจจะแบ่งเป็นบริหารการจัดการเองเครือข่ายแต่ละเครือข่ายมารวมกันอย่างหลวมๆนะครับหรือจ้างบริษัทบริหารตามสัญญาการจัดการนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของสัญญาแบบแฟรนไชส์นะครับซึ่งในรูปแบบการบริหารการดำเนินงานธุรกิจโรงแรมในปัจจุบันก็จะเห็นรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับในหัวข้อถัดไปนะครับคือเรื่องที่ 7.1.2 คือระบบสารสนเทศนะฮะทางบัญชีของธุรกิจโรงแรมนะครับระบบสารสนเทศทางบัญชีของธุรกิจโรงแรมเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ระบบหลักใหญ่ๆคือสารสนเทศการบริหารส่วนหน้านะครับการบริหารส่วนหน้าก็ได้แก่โปรแกรมการรับจองห้องพักนะครับโปรแกรมการลงทะเบียนห้องเข้าพักนะครับการจัดทำประวัติของแขกที่เข้าพักการบริหารค่าใช้จ่ายต่างของแขกนะฮะเป็นต้นนะครับไอ้คือระบบ

หารส่วนหน้านะครับอีกอันนึงคือสารสนเทศการบริหารส่วนหลังฮะ Bank Office Management System นะครับโปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้ลูกหนี้คลังสินค้านะฮะและบัญชีแยกประเภทเพื่อจัดการการเงินเพื่อไว้ใช้ในการตัดสินใจนะรวมทั้งอาจจะมีระบบเสริมเพื่อให้การบริหารการสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะในการใช้ข้อมูลในเรื่องการตัดสินใจนะครับในหัวข้อเรื่อง 7.1.2 นักศึกษาจะได้ศึกษาในตัวสารนะทางบัญชีของธุรกิจโรงแรมว่า2ระบบนี่มันจะแตกต่างกันยังไงวิธีการตัดสินใจนะครับมาในเรื่องที่ 7.1.3 นะครับเป็นเรื่องการบัญชีเพื่อการจัดการของโรงแรมซึ่งมีหัวข้อแต่ละหัวข้อไล่เรียงลำดับตั้งแต่ประเภทของรายได้ของโรงแรมเนี่ยจะแบ่งประเภทรายได้โรงแรมได้อย่างไรนะครับการควบคุมภายในและการตรวจสอบของรายได้นะการควบคุมภายในก็มีนัยยะสำคัญนะครับค่าใช้จ่ายและการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของธุรกิจโรงแรมนะครับเมื่อเราพูดถึงรายได้ปั๊บก็มาดูพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับการบันทึกรายการทางบัญชีของธุรกิจโรงแรมนะครับท่านจะบันทึกบัญชีรายการของธุรกิจโรงแรมอย่างไรนะครับรวมทั้งมีเรื่องผังบัญชีหลาดบัญชีนะมีตัวอย่างให้นักศึกษาได้เห็นว่าดำเนินการของผังบัญชีในการควบคุมนะครับและสุดท้ายก็เรื่องของรายงานและงบการเงินของธุรกิจโรงแรมนะครับในเรื่องของการจัดทำงบการเงินในเรื่องของทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรืองบการเงินที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจนะก็มีตัวอย่างให้นักศึกษาได้เห็นภาพนะครับสำหรับในหัวข้อในเรื่องของ 7.1.4 นะครับเป็นเรื่องกรณีศึกษาและกิจกรรมนะครับในกรณีศึกษาและกิจกรรมเนี่ยผมแบ่งกรณีศึกษาตั้งแต่ในเรื่องของบริษัทเรสซิเดนต์จำกัดซึ่งเป็นกรณีศึกษาว่าบริษัทเรสซิเดนต์จำกัดเนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาปั๊บมีเงื่อนไขแบบนี้จะเข้าสู่ในธุรกิจโรงแรมหรือไม่นะครับในหัวข้อถัดไปในกิจเรื่องของกรณีศึกษาคือโรงแรมและทะเลภูและภูเขาน้ำตกนะครับเป็นเรื่องบริษัททะเลภูเขาน้ำตกจำกัดนะในกรณีศึกษาดังกล่าวในเรื่องของบริษัททะเลภูเขาน้ำตกคือโรงแรมดังกล่าวได้แบ่งกรณีศึกษาเป็น3ในเรื่องของการปันส่วนนะของไอตัวค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะที่จะดำเนินการต่างๆนะครับส่วนกิจกรรมนะครับกิจกรรมก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะกิจกรรมที่อยู่ในกรณีศึกษาและกิจกรรมดังกล่าวในเรื่องที่ 7.1.4 เนี่ยเป็นเรื่องของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับเพราะในตัวอย่างของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาและค้นคว้าในเว็บไซต์ของกลต.นะครับผมได้มีลิสต์ชื่อของบริษัทต่างๆนะเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าไปศึกษารูปแบบของงบการเงินนะครับของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รูปแบบเขาจะเป็นยังไงนะครับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับให้นักศึกษาทำกิจกรรมโดยมีตัวอย่างนะครับคือ1รูปแบบลักษณะการดำเนินงานธุรกิจโรงแรมนี้เป็นอย่างไรนะครับได้ตัวอย่างมานะครับความเสี่ยงของธุรกิจโรงแรมนี้มีอะไรบ้างที่จะต้องนำมาพิจารณานะครับสรุปนโยบายที่สำคัญของธุรกิจโรงแรมนี้นะครับนโยบายการบัญชีที่สำคัญสินทรัพย์รวมหนี้สินรวมและส่วนของเจ้าของของโรงแรมภาพรวมเป็นอย่างไรนะครับผลประกอบการของกิจการรวมทั้งกระแสเงินสดของกิจการเป็นอย่างไรนะครับไปเรื่องของกิจกรรมนี้หมายความว่าเราเอาตัวอย่างในงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์มาวิเคราะห์มาพิจารณานะครับแล้วก็จะสามารถทราบว่าในตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆในรูปแบบของรายงานนะฮะที่สู่สาธารณชนนะครับในเรื่องของรายงานทางด้าน financial นะฮะรายงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินและมีผลกระทบนะฮะของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องของธุรกิจโรงแรมเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจเบื้องต้นครบถ้วนแล้วนะครับตั้งแต่เรื่องที่ 7.1 7.2 7.3 7.4 สามารถทำให้นักศึกษาเข้าใจในธุรกิจนะฮะการบัญชีธุรกิจของโรงแรมนะครับหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่ในการบัญชีของธุรกิจโรงพยาบาลต่อไปนะครับตอนที่ 7.2 นะครับนักศึกษาครับการบัญชีธุรกิจโรงพยาบาลนะครับหัวเรื่องที่เราจะศึกษาก็มี4หัวเรื่องด้วยกันนะครับ 7.2.1 ลักษณะของการดำเนินการธุรกิจโรงพยาบาลนะครับ 7.2.2 การบัญชีและระบบสารสนเทศการบัญชีของธุรกิจโรงพยาบาลนะครับ 7.2.3 การบัญชีเพื่อการจัดการของธุรกิจโรงพยาบาล 7.2.4 กรณีศึกษาทางการบัญชีสำหรับธุรกิจโรงพยาบาลนะครับก็มีทั้งหมด4หัวเรื่องด้วยกันนะครับเอามาหัวเรื่อง 7.2.1 นะครับลักษณะของการดำเนินการของธุรกิจโรงพยาบาลโรงพยาบาลในลักษณะของแหล่งที่ได้มาของทุนนะฮะแหล่งที่ได้มาของทุนโรงพยาบาลอาจจะแบ่งเป็น2ลักษณะด้วยกันก็คือเป็นเรื่องของแหล่งที่ได้มาจากของโรงพยาบาลของรัฐบาลนะครับอีกอันคือโรงพยาบาลภาคเอกชนนะครับสำหรับโรงพยาบาลภาคเอกชนก็อาจจะแบ่ง

เป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งหวังผลกําไรนะครับอีกกลุ่มนึงคือโรงพยาบาลเอกชนที่หวังผลกําไรนะครับอันนี้คือลักษณะของการดําเนินงานธุรกิจของโรงพยาบาลนะครับสําหรับกลุ่มของโรงพยาบาลภาคเอกชนเนี่ยจะต้องมาจดสถานประกอบการรักษาพยาบาลด้วยนะตามกฎหมายนะครับในการบริหารของโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นนะครับกิจกรรมแบ่งเป็นกิจกรรมได้2กิจกรรมหลักด้วยกันคือกิจกรรมการให้บริการของโรงพยาบาลนะครับซึ่งได้แก่กิจกรรมในเรื่องการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยเป็นหลักนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือการเรียนการสอนและวิจัยนะครับ

นะภารกิจของโรงพยาบาลก็แบ่งเป็น2กิจ3กิจกรรมหลักนะครับในเรื่องของกิจกรรมการให้บริการของโรงพยาบาลนะครับสำหรับกิจกรรมการสนับสนุนของการให้บริการของโรงพยาบาลได้แก่ด้านทรัพยากรบุคคลด้านในเครื่องมือและเทคโนโลยีนะครับต่างๆด้านที่ดินอาคารสถานที่นะในด้านการเงินนะครับด้านทั่วไปกิจกรรมดังกล่าวจะสนับสนุนกิจกรรมการให้บริการนะครับของโรงพยาบาลนะครับก็นักศึกษาก็ทราบว่ากิจกรรมการให้บริการของโรงพยาบาลก็ประกอบด้วย3กิจกรรมหลักนะครับในตรงนี้แหละเราก็จะมาดำเนินการในหัวข้อต่อไปนะครับทีนี้สำหรับในหัวข้อที่เรื่องที่ 7.2.2 นะครับการบัญชีและระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลนะครับการบัญชีและระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลเนี่ยเนื่องจากการบัญชีของโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นการบัญชีของโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนที่ไม่มุ่งหากำไรนะครับถ้าไม่มุ่งหากำไรเสร็จเรียบร้อยก็จะมีเรื่องของบัญชีกองทุนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของธุรกิจของโรงพยาบาลนะครับในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฮะจะต้องแบ่งมาตรฐานรายงานทางการเงินออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะและก็กลุ่มของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียนะครับคือมีส่วนได้เสียกับไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้มาศึกษาในเรื่องของผังบัญชีรหัสบัญชีนะครับและชื่อของธุรกิจนะชื่อบัญชีของธุรกิจของโรงพยาบาลซึ่งจะมีชื่อที่แตกต่างกันนะครับเราก็จะมีตัวอย่างให้นักศึกษาศึกษาแต่ตัวอย่างนะครับชื่อแต่ละชื่อแตกต่างกันนะครับและเข้ามาสู่ระบบสารสนเทศทางบัญชีของโรงพยาบาลนะครับก็แบ่งเป็น2เรื่องที่นักศึกษาจะได้ศึกษากันนะครับในระบบสารสนเทศทางบัญชีของโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเข้าไปศึกษาก็จะคล้ายๆนะผมถือว่าคล้ายๆกับกลุ่มของการให้บริการของโรงแรมนะที่นักศึกษาได้ศึกษาตั้งแต่ต้นเบื้องต้นมาก่อนหน้านั้นนะครับระบบสารสนเทศทางบัญชีของโรงพยาบาลเนี่ยได้แบ่งระบบสารสนเทศนะตามภารกิจนะตามภารกิจก็แบ่งตั้งแต่เมื่อกี้ภารกิจเรามี3ส่วนด้วยกันคือภารกิจด้านการรักษาพยาบาลนะครับภารกิจด้านการบริหารภารกิจทางด้านการศึกษาและวิจัยนะครับนี่ระบบสารสนเทศตามภารกิจที่เกิดขึ้นนะครับอีกอันนึงคือระบบสารสนเทศทางบัญชีนะพูดถึงทางบัญชีก็คือสารสนเทศนะในระบบทางด้านบัญชีการเงินนะบัญชีการเงินคือระบบการบัญชีที่นำข้อมูลสู่สาธารณชนนะครับอีกระบบหนึ่งคือระบบสารสนเทศระบบบัญชีบริหารนำข้อมูลมาบริหารภายในองค์การของโรงพยาบาลนะครับอันนี้ผมก็มากล่าวถึงในของระบบสารสนเทศนะทางโรงพยาบาลก็แบ่งระบบสารสนเทศเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือระบบสารสนเทศส่วนหน้านะครับกับอีกหนึ่งคือระบบสารสนเทศทางบัญชีนะครับระบบสารสนเทศส่วนหน้าตั้งแต่ระบบงานของลงทะเบียนของผู้ป่วยตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามานี่ก็จะต้องลงทะเบียนกันนะผู้ป่วยมาจากไหนชื่อนะฮะแล้วระบบงานพยาบาลหน้าห้องตรวจนะครับระบบงานห้องแพทย์นะครับระบบงานห้องจ่ายยาของผู้ป่วยนะครับระบบงานห้องปฏิบัติทางเคมีนะครับระบบงานห้องปฏิบัติทางรังสีวิทยาระบบงานลงทะเบียนของผู้ป่วยในนะครับหรือระบบลงทะเบียนของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือระบบสารสนเทศส่วนหน้าคือได้รับรู้ข้อมูลนะตั้งแต่เบื้องต้นสารสนเทศคือนำในเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจากระบบสารสนเทศส่วนหน้าก็มาอีกระบบหนึ่งคือระบบสารสนเทศทางบัญชีนะครับอันนี้เรื่องเกี่ยวรายงานต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับเช่นระบบงานการเงินผู้ป่วยนะฮะ ระบบงานบริหารคงคลังนะครับระบบบัญชีลูกหนี้ระบบบัญชีเจ้าหนี้ระบบงานบัญชีทั่วไปนะครับระบบจัดซื้อจัดจ้างนะครับระบบทะเบียนสินทรัพย์นะรวมบัญชีบันทึกผลตอบแทนค่าแพทย์นะระบบงานบุคลากรและเงินเดือนนะครับแปลว่าเราแบ่ง2ระบบด้วยกันนะครับระบบแรกคือระบบสารสนเทศส่วนหน้าและอีกระบบหนึ่งคือระบบสารสนเทศทางบัญชีนะครับอันนี้มาในเรื่องที่นักศึกษาจะได้ศึกษาต่อไปนี่คือในเรื่องของนะฮะการบัญชีเพื่อการจัดการของโรงพยาบาลนะครับเป็นวิธีการหาต้นทุนสถานพยาบาลนะเป็นเรื่องที่นักศึกษาจะต้องให้ความสนใจนะครับในการวิธีการ
หาต้นทุนสถานพยาบาลอาจจะแบ่งเป็น3วิธีการด้วยกันคือการคิดต้นทุนตามอัตราส่วนซึ่งคิดแบบนี้แบบง่ายๆนะครับแก่วิธีหนึ่งการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิมนะก็มีเรื่องของ DM DL แล้วก็ Overhead นะที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดสรรนะครับแก่อีกอันนึงซึ่งจะเริ่มซับซ้อนมากขึ้นคือการคิดต้นทุนตามกิจกรรมนะครับเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยเราก็ได้มาบรรยาย

ครั้งหนึ่งในเรื่องของการศึกษาในเรื่องกรณีศึกษานะครับมาต่อในเรื่องของการเก็บรวบรวมต้นทุนและการคำนวณต้นทุนว่าจะคำนวณต้นทุนแต่ละหน่วยงานยังไงนะครับการรวบรวมจัดประเภทต้นทุนหลักที่สำคัญในแต่ละศูนย์ต้นทุนเราพูดถึงศูนย์ต้นทุนนะครับก็จะได้ศึกษากันนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลศูนย์ต้นทุนโรงพยาบาลนะครับการคืนต้นทุนและการจัดทำงบประมาณของโรงพยาบาลนะครับในหัวข้อนี้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะได้ศึกษาโครงสร้างของตัวต้นทุนที่เราจะได้มานะเพื่อจะนำดำเนินการในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับในเรื่องของดังกล่าวเนี่ยเมื่อเราศึกษาตรงนี้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเราก็จะมากรณีศึกษานะครับในกรณีศึกษาเนี่ยนักศึกษาจะได้ทราบนะฮะในกระบวนการทั้งหมดนะฮะในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการรวบรวมต้นทุนนะครับเราไล่ในกรณีศึกษาที่1กรณีศึกษาที่2กรณีศึกษาที่3กรณีศึกษาที่4นะครับซึ่งเป็นเรื่องของโรงพยาบาลรักษาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะในชื่อบริษัทรักษาจำกัดนะครับถ้าเป็นบริษัทรักษาจำกัดปั๊บในเรื่องของต้นทุนที่เกิดขึ้นนะฮะในการวิเคราะห์ต้นทุนนักศึกษาจะทำอย่างไรนะครับรวมทั้งในเรื่องของกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์เนี่ยก็มีโรงพยาบาลในเรื่องของโรงพยาบาลเอกชนที่มุ่งค้าหากำไรนะครับแต่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์ก็ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะครับในกรณีดังกล่าวนักศึกษาจะได้ศึกษาในรูปแบบของรายงานทางการเงินงบการเงินนะครับข้อมูลต่างๆนะทำให้นักศึกษาเข้าใจในรูปแบบของรายงานที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของธุรกิจโรงพยาบาลนะครับมาถึงตอนนี้นักศึกษาจะได้เข้าใจในเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละหัวข้อแต่ละตอนนะครับในการที่จะได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับกรณีศึกษานะครับเมื่อกี้ผมได้บอกว่าในเรื่องของโรงพยาบาลรักษาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเนี่ยมันเป็นเรื่องการคำนวณเรื่องของต้นทุนที่เมื่อกี้ผมได้บรรยายไปว่ามันมีกรณีศึกษาที่1 2 3นะฮะและกรณีศึกษาที่4ซึ่งบรรร้อยเรียงเรื่องนะดำเนินการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะฮะนักศึกษาจะได้เข้าไปศึกษานะครับเพื่อจะนำข้อมูลในงบการเงินของบริษัทในจดทะเบียนในตลาดทรัพย์นะครับซึ่งในเนื้อหาของกิจกรรมนะได้ระบุถึงเว็บไซต์ที่นักศึกษาจะต้องไปดาวน์โหลดในเรื่องของรายงานต่างๆเข้ามานะครับรายงานดังกล่าวได้ประกอบด้วยแต่งบการเงินหมายเหตุประกอบงบการเงินรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับเพื่อมาวิเคราะห์รูปแบบลักษณะการดำเนินธุรกิจนะครับนี่การที่เราไปศึกษาในรูปแบบของงบการเงินนะอาจจะไปศึกษาในเรื่องของนะการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องการดำเนินธุรกิจของธุรกิจโรงพยาบาลนะครับนอกจากนั้นนักศึกษาจะได้ศึกษาในกิจกรรมในเรื่องการศึกษาความเสี่ยงของธุรกิจโรงพยาบาลที่มีอะไรบ้างที่จะต้องนำมาพิจารณานะครับแล้วก็สรุปนโยบายที่สำคัญนโยบายการบัญชีที่สำคัญของธุรกิจโรงพยาบาลนะครับรวมทั้งจะได้เห็นรูปแบบของงบการเงินของโรงพยาบาลว่าสินทรัพย์รวมหนี้สินรวมและส่วนเจ้าของโรงพยาบาลเนี่ยมีมูลค่าอย่างไรบ้างนะรวมทั้งผลประกอบการและงบกระแสเงินสดของกิจการของโรงพยาบาลนะครับอันนี้แปลว่าเราได้ศึกษาจากข้อมูลภายนอกนะครับข้อมูลภายนอกก็คือข้อมูลที่ถูกเผยแพร่นะในรูปแบบของโรงพยาบาลภาคเอกชนนะที่มุ่งค้าหากำไรแต่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้คือเป็นประเด็นที่นักศึกษาจะได้ศึกษานะครับว่ากรณีศึกษาและกิจกรรมที่นักศึกษาจะสามารถเข้าใจกระบวนการทั้งหมดนะของการเรียนในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของโรงพยาบาลคือการบัญชีของธุรกิจโรงพยาบาลนะเริ่มตั้งแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเริ่มตั้งแต่ความเข้าใจในรูปแบบลักษณะการดำเนินงานธุรกิจโรงพยาบาลเข้าใจเรื่องข้อมูลและระบบสารสนเทศทางบัญชีของธุรกิจโรงพยาบาลการบัญชีนะฮะการบัญชีของธุรกิจโรงพยาบาลนะครับขั้นตอนแต่ละขั้นตอนถูกร้อยเรียงกันแล้วเข้าสู่ในเรื่องของกิจกรรมนะกิจกรรมที่เกิดขึ้นนักศึกษาจะต้องอ่านแต่ละบทแต่ละเนื้อหานะครับและก็เข้าใจจริงๆในหลักการพื้นฐานที่สำคัญใน2ธุรกิจโรงแรมกับโรงพยาบาลซึ่งมีข้อมูลที่การศึกษาที่จะใกล้เคียงกันแต่ก็มีประเด็นว่าธุรกิจโรงพยาบาลจะซับซ้อนมากกว่าธุรกิจโรงพยาบาลเพราะธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยจะมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานและในการคืนศูนย์ต้นทุนที่ผู้บริหารโรงพยาบาลอยากจะทราบว่าธุรกิจโรงพยาบาลที่ประกอบการธุรกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละศูนย์ต้นทุนเนี่ยมีประเด็นปัญหาอะไรที่จะลดต้นทุนหรือจะทำให้แต่ละศูนย์เนี่ยอยู่รอดปลอดภัยได้อย่างไรนะครับอันนี้คือกรณีศึกษาและก็กิจกรรมหลักสำคัญในธุรกิจโรงพยาบา

0: เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจในทำด้านโรงพยาบาลที่ไม่มุ่งค้าหากำไรก็คือในเรื่องของรัฐบาลหรือภาคเอกชนสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำไรที่จะพอเหมาะสมคือเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้คือหลักที่สำคัญนะครับ
1: สวัสดีนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์นพกรพรวิจิตเจริญซึ่งปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาระบบบัญชีของบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซียวันนี้อาจารย์ก็จะมาสรุปเนื้อหาในหน่วยที่8ที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยที่8นะครับที่เป็นเรื่องของการวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ตอนด้วยกันคืออันที่1ก็จะพูดถึงเรื่องแนวทางการวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ตอนที่2ในหน่วยที่8นี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของการวางระบบบัญชีวงจรรายได้และการรับเงินที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนตอนสุดท้ายของหน่วยที่8ก็จะพูดถึงในเรื่องของการวางระบบบัญชีวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงินที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เราก็จะมาพูดในเรื่องของตอนที่หนึ่งเลยนะก็คือในเรื่องของแนวทางการวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ก็จะแบ่งเป็น2หัวเรื่องด้วยกันหัวเรื่องที่หนึ่งก็จะพูดถึงบทบาทของนักบัญชีในการวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์หัวเรื่องที่สองก็จะพูดถึงการใช้เทคโนโลยีในการวางแผนทรัพยากรองค์กรสำหรับบทบาทของนักบัญชีในการวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยก็สามารถที่จะให้บริการในการวางระบบบัญชีได้ใน2บทบาทด้วยกันคือบทบาทแรกก็จะเป็นเรื่องของบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอิสระก็หมายความว่าถ้าเราเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือถ้าเราเป็นสำนักงานบัญชีหรือเป็นที่ปรึกษาบัญชีอิสระเราก็สามารถที่จะให้บริการในการวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ได้หรือถ้าเราเป็นพนักงานบัญชีในหน่วยงานของกิจการนั้นๆก็หมายความว่าเราเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงินหรืออยู่ในฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีซึ่งได้รับค่าจ้างเป็นเงินเดือนของกิจการนั้นเราก็สามารถวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ให้กับกิจการนั้นได้เช่นเดียวกันทีนี้ในแง่ของการให้บริการในการวางระบบบัญชีนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะทำในฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอิสระหรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานของกิจการก็แล้วแต่เราก็สามารถที่จะออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยในทุกวงจรรายการค้าหรือวางระบบแค่บางส่วนของวงจรรายการค้าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละกิจการที่ว่าจ้างให้เราทำนะหรือมอบหมายให้เราทำต่อจากนั้นไปเนี่ยเราก็จะมาดูว่าไม่ว่าเราจะวางระบบบัญชีในบทบาทไหนก็แล้วแต่หรือจะวางระบบบัญชีในทุกวงจรรายการค้าหรือบางส่วนของรายการค้าวัตถุประสงค์ของการวางระบบบัญชีนั้นก็เพื่อให้ได้สารสนเทศทางการบัญชีที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจและได้รับการประมวลผลภายในเวลาที่ทันต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกกิจการโดยในการวางระบบบัญชีนั้นเนี่ยเราสามารถแบ่งตามช่วงเวลาของการพัฒนาระบบได้เป็น3ระยะคือระยะที่1ก็จะต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ระบบก่อนระยะที่2เราก็จะนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบนั้นมาออกแบบระบบระยะสุดท้ายเมื่อออกแบบระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอาระบบที่เราวางไว้แล้วเนี่ยไปใช้งาน

ส่วนตอนที่2นะฮะเรื่องที่2ของตอนที่1ในหน่วยที่8นั้นเนี่ยเราก็จะพูดถึงการใช้เทคโนโลยีในการวางแผนทรัพยากรองค์กรนะฮะไอ้เจ้าตัวการวางแผนทรัพยากรองค์กรที่มีการใช้เทคโนโลยีนั้นเนี่ยเราอาจจะเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นการใช้ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านนักศึกษาได้เอกสารประกอบการสอนชุดวิชานี้ไปแล้วแล้วก็ลองศึกษาในหน่วยที่8เนี่ยคำว่าซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า ERP ซอฟต์แวร์นะครับหรือว่า Enterprise Resource Planning ซอฟต์แวร์ไอ้เจ้าซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยนะมันมีหน้าที่ยังไงก็มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอันดับแรกอันดับที่1อันดับที่2ก็คือพอรวบรวมข้อมูลมาได้แล้วก็จะต้องมีการบันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลที่ถูกบันทึกเข้าไปก็จะถูกมีการจัดเก็บนะจัดเก็บเสร็จแล้วก็จะถูกดึงมาทำการประมวลผลข้อมูลประมวลผลข้อมูลก็จะได้ออกมาอยู่ในรูปของสารสนเทศเป็นขั้นตอนที่5นะทีนี้ไอ้เจ้าตัววัตถุประสงค์ของซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องการให้ได้สารสนเทศที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจและได้รับการประมวลผลภายในเวลาที่ทันต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกกิจการแต่ทีนี้ลักษณะเด่นของไอ้เจ้าตัวซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรก็คือว่ามันจะสามารถเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของทุกวงจรรายการค้าเนี่ยผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆแล้วมันจะมีลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งก็คือว่ามันจะต้องมีความสอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจของกิจการถ้าเรามาลองดูนะฮะไอ้เจ้าโมดูลก็คือตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์ย่อยๆที่อยู่ภายใต้เจ้าตัวซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรนะมันก็จะประกอบด้วยโมดูลหลักเนี่ย3โมดูลตามหน้าที่ของการทำงานของมันโมดูลแรกก็จะเป็นโมดูลด้านการบัญชีและการเงินโมดูลที่2ก็คือเป็นโมดูลด้านการจัดการโลจิสติกและโมดูลสุดท้ายก็คือเป็นโมดูลด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลทีนี้ในแง่ของการวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยบทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเนี่ยก็จะเน้นไปในเรื่องของการออกแบบและพัฒนาโมดูลทางด้านการบัญชีและการเงินเป็นหลักพอเราหลังจากที่เราได้ศึกษาตอนแรกหรือตอนที่ 8.1 ในหน่วยที่8แล้วเนี่ยนะเราก็จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญต่อในตอนที่ 8.2 ก็คือพูดถึงในเรื่องของการวางระบบบัญชีวงจรรายได้และการรับเงินที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ในตอนที่ 8.2 เนี้ยก็จะแบ่งเป็น3หัวเรื่องด้วยกันหัวเรื่องที่1ก็คือการควบคุมระบบงานของวงจรรายได้และการรับเงินหัวเรื่องที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของการรายงานในวงจรรายได้และการรับเงินและหัวเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องการวางแผนทรัพยากรองค์กรในวงจรรายได้และการรับเงินเราก็มาดูที่หัวเรื่องที่1ก่อนนะก็คือการควบคุมระบบงานของวงจรรายได้และการรับเงินนะฮะถ้าเราพูดถึงวงจรรายได้และการรับเงินเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนะกิจกรรมในการควบคุมตรงนี้ก็จะเป็นการควบคุมระบบงานขายและบริการให้แก่ลูกค้าตลอดจนถึงการรับชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการจากลูกค้ามันก็ต้องเริ่มตั้งแต่สเต็ปแรกเลยขั้นตอนที่1คือการควบคุมก่อนการนำข้อมูลเข้าอันนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าแผนกขายเนี่ยได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้ามานะครับก็จะต้องเอาใบสั่งซื้อที่ลูกค้าส่งมาให้กับกิจการเนี่ยมาทำการตรวจสอบก่อนว่าใบสั่งซื้อที่เขาส่งมาให้กิจการของเราซึ่งเป็นผู้ขายนั้นเนี่ยมันมีความถูกต้องไหมอย่างเช่นนะเขาสั่งซื้อมาเนี่ยชื่อมาที่กิจการ

เราเนี่ยชื่อบริษัทเราในฐานะผู้ขายเนี่ยถูกต้องไหมแล้วก็คือตัวสินค้าเนี่ยมันใช่สินค้าที่บริษัทเรากำลังมีการขายณปัจจุบันจริงหรือเปล่าก่อนที่จะเอาข้อมูลนั้นเนี่ยนะมาทำการบันทึกข้อมูลเข้าไปนะก็จะมาต้องมาทำขั้นตอนที่2อีกก็คือในเรื่องของการควบคุมการนำข้อมูลเข้าก็หมายความว่าพนักงานฝ่ายขายที่เป็นคนรับคำสั่งซื้อจากลูกค้านั้นเนี่ยนะหลังจากที่ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็จะต้องมาบันทึกข้อมูลเข้าไปทีนี้การบันทึกข้อมูลเข้าไปเนี่ยมันจะมีการควบคุมยังไงก็คือพนักงานที่จะบันทึกข้อมูลตรงนี้จะต้องบันทึก User ID เพื่อพิสูจน์ตัวตนว่าตัวเองเนี่ยเป็นพนักงานของบริษัทนี้จริงหรือเปล่านะนอกจากนั้นก็จะต้องบันทึกตัว Password เพื่อพิสูจน์ว่าเขามีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะเข้าสู่ระบบประมวลผลข้อมูลอันนี้ได้ไหมนะถ้าคีย์ทั้ง User ID Password ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็สามารถบันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบได้นะทีนี้พอข้อมูลเนี่ยถูกบันทึกเข้าไปแล้วก็จะต้องได้รับการประมวลผลข้อมูลนะก็จะมาสู่ขั้นตอนที่3ในเรื่องของการควบคุมการประมวลผลข้อมูลนะพอประมวลผลข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นผลลัพธ์ก็คือรีพอร์ตในที่นี้เนี่ยพอรับคำสั่งซื้อมาแล้วสมมุติได้รับการอนุมัติแล้วนะผลลัพธ์ของมันก็คือต้องมีการออกใบสั่งขายหรือเซลล์ออเดอร์นะส่งไปที่แผนกคลังสินค้าให้เขาเตรียมการจัดส่งสินค้าไปให้กับลูกค้านะทีนี้ในขั้นตอนที่5นี่หมายความว่ายังไงการควบคุมโดยใช้แฟ้มร่องรอยการตรวจสอบก็หมายความว่าฝ่าย IT หรือฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology ของกิจการเนี่ยถ้าเขาต้องการรู้ว่าในแต่ละวันเนี่ยนะมีใครเข้าไปบันทึกข้อมูลในระบบบ้างมีใครเข้าไปแก้ไขข้อมูลในแฟ้มข้อมูลบ้างเขาก็สามารถที่จะดูได้โดยการปริ้นรายงานจากแฟ้มร่องรอยการตรวจสอบออกมาดูทีนี้ลำดับต่อไปก็จะพูดถึงการรายงานในวงจรรายได้และการรับเงินอันนี้ก็จะเป็นการรายงานสารสนเทศสารสนเทศก็คือตัวอินโฟเมชันหรือตัวผลลัพธ์ที่ได้รับการประมวลผลข้อมูลที่นำเข้าจากกิจกรรมหลัก4กิจกรรมด้วยกันคืออันที่1ก็คือการอนุมัติการขายหรือบริการอันที่2ก็คือการจัดส่งสินค้าหรือบริการอันที่3ก็คือการออกใบแจ้งหนี้อันที่4ก็คือการรับเงินทีนี้รายงานในวงจรรายได้และการรับเงินนั้นเนี่ยก็มีทั้งที่เป็นรายงานเพื่อการปฏิบัติงานของพนักงานและงานเพื่อการจัดการของผู้บริหารผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์นะฮะหลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาเนื้อหาในหน่วยที่8แล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องบางส่วนกับหน่วยที่9ในเรื่องของการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการจัดการในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรนะอาจารย์ก็อยากจะสรุปว่ามันมีความเกี่ยวข้องยังไงนะเนื่องจากว่าในวงจรรายได้หรือการรับเงินและวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงินนั้นเนี่ยมันจะมีการจัดทำรายงาน2ประเภทรายงานประเภทที่1ก็คือการจัดทำรายงานเพื่อการปฏิบัติงานของพนักงานอันที่2ก็คือการจัดทำรายงานเพื่อการบริหารจัดการของผู้บริหารก็อยากจะขอยกตัวอย่างรายงานเพื่อการจัดการของผู้บริหารในวงจรรายได้และการรับเงินตรงนี้ก็อย่างเช่นนะถ้าเกิดว่ากิจการของเราเนี่ยนะมีเขตการขายมากกว่า1เขตการขายยกตัวอย่างนะถ้าสมมุติเราเป็นบริษัทที่ผลิตนะพวกสมาร์ทโฟนนะแล้วก็บริษัทแม่เนี่ยอยู่ในต่างประเทศบริษัทลูกอยู่ในเมืองไทยนะแล้วเราก็จะมีสาขานะทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นแต่ละสาขาเนี่ยก็จะมีลักษณะการปฏิบัติงานนะที่เรียกว่าศูนย์กำไรนะซึ่งเขาจะต้องรับผิดชอบทั้งในเรื่องรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละสาขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้บริหารอยากจะรู้ว่านะในแต่ละภาค

0: นะที่เราไปขายเจ้าตัวสมาร์ทโฟนนั้นเนี่ยนะภาคไหนมียอดขายสูงสุดภาคไหนมียอดขายต่ำสุดนะแล้วก็จะได้หาทางแก้ไขได้ถูกนะไอ้เจ้าตัวรายงานที่ได้จากวงจรรายได้และการรับเงินนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเป็นรายงานขายแยกตามเขตขายคือไม่ใช่รายงานขายยอดรวมของทั้งบริษัทจำนวนเดียวนะหรือในแง่ที่ว่าผู้บริหารระดับสูงของกิจการอยากจะรู้ว่าในแต่ละสาขาเนี่ยที่เอาสมาร์ทโฟนไปขายเนี่ยควบคุมค่าใช้จ่ายได้ไหมก็จะต้องทำการให้นะฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็คือฝ่ายบัญชีการเงินเนี่ยสรุปมาซิว่าค่าใช้จ่ายของแต่ละสาขาเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วแต่ละสาขาเมื่อเอาค่าใช้จ่ายตัวเองไปลบกับรายได้แล้วมันมีกำไรขาดทุนเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นรายงานลักษณะอย่างเนี้ยมันก็คือรายงานเพื่อการจัดการของผู้บริหารส่วนในเรื่องของวงจรรายจ่ายและการรับเงินก็เช่นเดียวกันถ้าอยากจะรู้ว่าต้นทุนขายนะของสาขาไหนเนี่ยมันสูงเกินไปสาขาไหนมันควบคุมต้นทุนขายได้ดีแล้วมันก็ต้องทำนะไอ้เจ้าตัวรายงานต้นทุนขายเนี่ยแยกตามสาขาถึงจะใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะหรือแม้ในแง่ของการควบคุมไอ้เจ้าตัวสต็อกนะก็ต้องทำออกมาเป็นรายสาขาถึงจะควบคุมได้นะว่าสาขาไหนเนี่ยมีสต็อกมากเกินไปไหมสต็อกสินค้าตัวไหนเนี่ยส่งไปแล้วเนี่ยนะมีอยู่เยอะๆแต่ดีลเลอร์ที่สาขานั้นเนี่ยไม่เคยสั่งเลยนะเราก็จะได้ปรับเปลี่ยนได้ถูกต้องนะเน้นนะที่การที่จะกระจายสินค้านะให้ขายได้มากที่สุดให้ถูกต้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละสาขานะซึ่งรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวนักศึกษาจะได้หานะในส่วนของสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการตั้งแต่หน่วยที่9เป็นต้นไปนะส่วนในเรื่องของการวางแผนทรัพยากรองค์กรในวงจรรายได้และการรับเงินนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการใช้โมดูลย่อยเกี่ยวกับการขายและการกระจายสินค้าของซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรในการทำงาน5ประเด็นด้วยกันคือ1ในเรื่องของการจัดการคำสั่งขายสินค้าหรือบริการอันที่2การจัดส่งสินค้าหรือบริการอันที่3ก็คือการออกใบแจ้งหนี้อันที่4ก็คือการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการอันที่5ก็คือการสนับสนุนการขายโดยตรงนี้เนี่ยนะมันจะต้องสามารถเชื่อมต่อกับโมดูลการทำงานอื่นๆเช่นโมดูลการรับเงินในโมดูลการรับเงินในโมดูลด้านการเงินการจัดซื้อและควบคุมสินค้าคงเหลือรวมถึงการจัดการผลิตในโมดูลด้านการจัดการโลจิสติกการจัดการกำลังคนเพื่อสนับสนุนการขายในโมดูลด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลรวมถึงระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ตได้อันนี้ก็จะมาถึงตอนสุดท้ายแล้วในหน่วยที่8ก็คือเป็นการวางระบบบัญชีวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงินที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์อันนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น3หัวเรื่องด้วยกันคืออันที่1การควบคุมระบบงานของวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงินอันที่2ก็คือการรายงานในวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงินอันที่3ก็คือการวางแผนทรัพยากรองค์กรในวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงินสำหรับในเรื่องของการควบคุมระบบงานของวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงินนั้นเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในการควบคุมระบบงานซื้อและการจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายก็ได้แก่อันแรกก็คือการควบคุมการนำข้อมูลเข้าอันนี้ก็จะคล้ายๆกับวงจรรายได้และการรับเงินตรงที่ว่าพอฝ่ายจัดซื้อของกิจการเนี่ยนะได้รับใบขอซื้อมาจากแผนกที่ต้องการสั่งซื้อนะของเนี่ยก็จะต้องตรวจสอบว่าไอ้เอกสารใบขอซื้อนั้นเนี่ยผ่านการอนุมัติมาจากหัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้องหรือยังนะก่อนที่จะบันทึกข้อมูลเข้าไปทีนี้ในขั้นตอนที่2การควบคุมการนำข้อมูลเข้านั้นเนี่ยนะก็เหมือนกันพนักงานฝ่ายจะซื้อจะต้องคีย์ข้อมูลที่เป็น user ID กับ password เข้าไปก่อนถึงจะไปทำรายการต่างๆในระบบได้ ขั้นตอนที่3ก็คือพอข้อมูลถูกบันทึกเข้าไปแล้วก็ต้องมีการประมวลผลข้อมูลออกมาเป็นผลลัพธ์นะทีนี้ในแต่ละวันเนี่ยถ้าฝ่าย IT ต้องการรู้ว่าใครเข้าไปทำอะไรกับระบบนี้บ้างก็มีการควบคุมโดยใช้แฟ้มร่องรอยการตรวจสอบทีนี้มาดูนะฮะในเรื่องของการรายงานในวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงินอันนี้ก็จะเป็นการรายงานสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลนำเข้าจากกิจกรรมหลักได้แก่1การสั่งซื้อของหรือบริการอันที่2ก็คือการรับของหรือบริการอันที่3ก็คือการอนุมัติใบแจ้งหนี้อันที่4ก็คือการจ่ายเงินสำหรับการรายงานในวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงินนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งรายงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานประจำวันและรายงานเพื่อการจัดการของผู้บริหารผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์นะส่วนในเรื่องของการวางแผนทรัพยากรองค์กรในวงจรรายจ่ายและเงินนั้นเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับโมดูลย่อยนะที่เป็นเรื่องของการจัดซื้อและการควบคุมสินค้าคงเหลือของซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรนะในเรื่องของการจัดการคำสั่งซื้อของหรือบริการนะอันนี้เนี่ยนะก็หมายความว่านะอย่างที่บอกนะพอไอใบเอกสารขอซื้อนะถูกคีย์เข้าไปในระบบแล้วเนี่ยนะมันก็จะต้องมีการส่งข้อมูลนะเอกสารสั่งซื้อตรงเนี้ยไปที่ซัพพลายเออร์นะซัพพลายเออร์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกกิจการเนี่ยเขาก็จะส่งของมาที่กิจการของเรานะส่งมาที่ไหนก็คือส่งมาที่แผนกคลังสินค้าแผนกคลังสินค้าก็จะต้องมีการทำเรื่องรับของนะเข้าคลังสินค้าแล้วก็บันทึกเข้าไปในบัตรสินค้าหรือสต็อกการ์ดของกิจการนะหลังจากนั้นเนี่ยข้อมูลนะทั้งเป็นเอกสารการสั่งซื้อหรือเอกสารการรับของเนี่ยก็จะถูกส่งไปที่ฝ่ายการเงินของกิจการนะเพื่อการอนุมัติใบแจ้งหนี้เตรียมเช็คสั่งจ่ายทีนี้ลักษณะพิเศษของไอ้เจ้าตัวซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรในวงจรรายจ่ายและการจ่ายเงินนั้นเนี่ยมันจะต้องสามารถเชื่อมต่อกับโมดูลการทำงานอื่นๆนะของกิจการด้วยก็อย่างเช่นอันที่1ก็ต้องไปเชื่อมต่อกับการจ่ายเงินในโมดูลด้านการเงินอันที่2ไปเชื่อมต่อกับการจัดการผลิตรวมถึงการจัดการขายและการตลาดในโมดูลด้านการจัดการโลจิสติกอันที่3ก็คือเชื่อมต่อกับการจัดการกำลังคนเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อในโมดูลด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลอันที่4ก็คือว่าเชื่อมต่อกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ตได้โอเคก็เป็นอันว่าวันนี้เนี่ยก็สรุปเนื้อหาหรือประเด็นที่สำคัญเนี่ยให้นักศึกษาเพื่อใช้ในการเตรียมตัวสำหรับสอบทีนี้หลังจากที่นักศึกษาได้ฟังนะสรุปเนื้อหาย่อๆในการชมหรือรับฟังการสอบเสริมครั้งนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องทำก็คือว่าจะต้องกลับไปทำกิจกรรมท้ายเรื่องในแต่ละเรื่องของหน่วยที่8พร้อมกับทำทดลองทำไอ้เจ้าตัวแบบฝึกปฏิบัติด้วยนะฮะแล้วก็พยายามที่จะดูว่าสิ่งที่เราทดลองทำนั้นเนี่ยเรายังไม่เข้าใจตรงจุดไหนก็กลับไปศึกษาเนื้อหาให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทำเจ้าตัวกิจกรรมท้ายเรื่องแล้วก็แบบฝึกปฏิบัติเนี่ยไม่ผิดเลยหรือผิดน้อยที่สุดสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรนักศึกษาทุกคนสอบผ่านรายวิชานี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่

0: ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิทัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
4: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
6: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
7: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหน

0: ทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิ์ที่บัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิ์ที่บัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องของสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิ์ที่บัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิ์บัตรได้เช่นกัน
2: โครงการสัมฤทธิ์บัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
1: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิ์บัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
3: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง120วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิ์บัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิ์บัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
4: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเสริมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
5: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
6: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
7: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
8: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
7: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
9: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทําใกล้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
10: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
11: แล้วเจอกันนะครับ
12: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
13: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
14: ่เอาครูไปไหนอ่ะ
13: ไม่รู้
14: เอาวันนี้ก็ไม่มีใครบ้านสักแก้วมาเดี๋ยวลมวงไปสักสันหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่สองไ
15: ม้น่ารัก
16: เมื่อไหร่จะเลิก
17: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
18: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกล

0: ที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
1: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
2: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
3: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
4: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
5: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
1: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
4: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
0: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ครับสวัสดีครับนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปนะครับวันนี้มาพบกับอาจารย์ในหน่วยที่9นะครับเรื่องของการบัญชีเพื่อการจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์นะครับเรามาดูนะครับสำหรับหน่วยนี้นะครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด3เขาเรียกว่า3ตอนนะครับนักศึกษาตอนที่1ก็คือการบัญชีเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กรนะครับ2คือระดับธุรกิจ3คือระดับหน้าที่นะครับทั้ง3ระดับก็คือแตกต่างกันอันดับแรกเรามาดูที่แนวคิดก่อนนะครับแนวคิดก็คือแบ่งเป็น3ระดับอย่างที่กล่าวไปคือระดับองค์กรระดับธุรกิจแล้วก็ระดับหน้าที่นะครับบัญชีเนี่ยสามารถให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ได้ทุกระดับนะครับดังนั้นการบัญชีเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงให้ความสำคัญกับการกำหนดกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการหลักที่จะนำมาใช้ทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวให้สอดคล้องกับภารกิจเป้าหมายและก็วัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีความสามารถที่จะแข่งขันกับเขาเรียกคู่แข่งได้นะครับองค์กรก็ใช้เครื่องมือในการจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์นะครับเช่นการวัดผลแบบดุลยภาพหรือว่า BSC นะครับ Balanced Scorecard นะครับเป็นเครื่องมือใช้ในการวัดประเมินผลองค์กรช่วยในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัตินะครับก็จะมุมปีทั้งหมด4ด้านมุมมองด้านการเงินด้านลูกค้าด้านกระบวนการภายในแล้วก็ด้านการเรียนรู้นะครับกลยุทธ์ในการแข่งขันก็แบ่งทั้งหมด4ด้านด้านการสร้างความแตกต่างด้านการเป็นผู้นำด้านต้นทุนกลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็วแล้วก็การมุ่งตลาดเฉพาะส่วนนะครับคือต้องบอกก่อนว่าเป็นกลยุทธ์ทางทฤษฎีนะครับนักศึกษาถ้าบางอย่างเนี่ยอาจารย์ไม่เห็นมีกลยุทธ์ป่าล้อมเมืองที่หนูรู้มาเลยอันนี้คือต้องบอกกันว่าเราเน้นเฉพาะทฤษฎีที่เผยแพร่ได้นะครับ3เรามาดูถัดมาก็คือการดำเนินงานขององค์กรสามารถนำข้อมูลทางบัญชีเนี่ยมาใช้ประโยชน์ด้านการจัดองค์กรได้นะครับข้อมูลทางบัญชีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหารทุกระดับเป็นอย่างมากในการวางแผนนะครับเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจระยะสั้นและก็ระยะยาวนะครับมุ่งบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงกลยุทธ์ขององค์กรด้วยนะครับเรามาดูตัวที่1 นะครับก็คือการบัญชีเพื่อการจัดองค์กรเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กรนะก็คือมีทั้งหมดมีแนวคิดการบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์มีการบริหารองค์กรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์แล้วก็มีเคสสตัดดี้สำหรับเรื่องนี้นะครับการบริหารเชิงกลยุทธ์ก็คือหมายถึงแนวทางที่เป็นแนวทางที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการบริหารทรัพยากรทั้งหมดขององค์กรนะประกอบด้วยการบริหารที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด5ประการนะครับ1ก็คือการตัดสินใจถึงสิ่งที่องค์กรต้องการแล้วก็กำหนดเป็นวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายการกำหนดทิศทางในระยะยาวและการกำหนดภารกิจที่ชัดเจนที่องค์กรต้องการ2การเปลี่ยนวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์นะครับภารกิจให้เป็นวัตถุประสงค์ที่วัดได้แล้วก็กำหนดเป้าหมายการทำงานได้3การกำหนดกลยุทธ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ผลตามที่ต้องการ4การปฏิบัติการการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่เลือกมาใช้และมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล5คือการประเมินผลการทำงานนะครับสรุปได้ว่ากลยุทธ์ก็คือวิธีการหรือแนวทางที่องค์กรจะนำเสนอคุณค่าให้กับลูกค้าเพื่อทำให้องค์กรประสบความสำเร็จตามต้องการนะครับหรือหมายถึงการมุ่งเน้นการผลักดันและการให้ความสำคัญต่อปัจจัยที่จะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์พันธกิจแล้วก็วิสัยทัศน์ที่วางเอาไว้นะครับระดับอันนี้สำคัญนะครับนักศึกษาระดับของกลยุทธ์นะครับก็คือมีระดับสูงกลางแล้วก็ต้นดังนั้นกลยุทธ์ก็จะแบ่งเป็น3ระดับเช่นเดียวกันก็คือกลยุทธ์ระดับองค์กรกลยุทธ์ระดับธุรกิจแล้วก็กลยุทธ์ระดับหน้าที่นะครับฟังก์ชันแนล

กิจกรรมหลักของกลยุทธ์ระดับองค์กรนะครับก็คือการพัฒนาธุรกิจการกำหนดวัตถุประสงค์และการระบุกลยุทธ์หรือกลยุทธ์พื้นฐานซึ่งมี4กลยุทธ์นะครับ1คือกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ2กลยุทธ์การเจริญเติบโต3กลยุทธ์การตัดทอน4กลยุทธ์การผสมผสานนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเอาไปเป็นข้อสอบสัก1ข้อนะครับอาจจะถามว่ากลยุทธ์แบบนี้เรียกว่ากลยุทธ์ด้านไหนนะครับองค์ประกอบของการบริหารเชิงกลยุทธ์นะครับก็คือ1อาจจะวิเคราะห์เรื่องของกลยุทธ์การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนคือวิเคราะห์ SWOT ที่นักศึกษาได้เรียนไปแล้วในชุดวิชาอื่นนะครับ2การวิเคราะห์ Five Force Model นะครับการวิเคราะห์ปัจจัย5ประการที่มีผลต่ออุตสาหกรรมนะครับการวิเคราะห์วงจรชีวิตของอุตสาหกรรมนะครับการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จคือ Key Factorการวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่านะครับการวิเคราะห์คุณค่าหรือความต้องการของลูกค้าการวิเคราะห์คู่แข่งขันนะครับก็เหมือนวิเคราะห์เรากับคู่แข่งขันว่าเราอยู่ใน positioning ไหนนะครับ2การจะทำกลยุทธ์นะครับภายหลังจากการวิเคราะห์แล้วนะครับองค์กรจะต้องมีการกำหนดเลือกหรือจะทำกลยุทธ์ซึ่งในอดีตจะกำหนดเอาไว้3ระดับคือระดับองค์กรระดับธุรกิจแล้วก็ระดับหน้าที่นะแต่ในปัจจุบันอาจจะมีนักวิชาการด้านกลยุทธ์เห็นมีความเห็นว่าอาจจะมี2ระดับก็ได้ก็คือระดับ1กับระดับ2คือ3ไม่มีนะครับก็แต่ละองค์กรก็คือไม่ตายตัวนะครับเพราะเหตุผลนั้นก็คือเพราะว่ากลยุทธ์ระดับหน้าที่เนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันนะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นแผนปฏิบัติมากกว่านะครับ3การปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดนะเป็นการดำเนินการตามกลยุทธ์นะที่กำหนดไว้คือการวางแผนการจัดองค์กรการอำนวยการการควบคุมต่างๆซึ่งในปัจจุบันมีเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการใช้ในขั้นตอนการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัตินะครับเรามาดูการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์นะก็คือหมายถึงกระบวนการการบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงผลงานอย่างเป็นระบบนะโดยใช้กระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ของผลงานเชิงกลยุทธ์การวัดผลงานการรวบรวมผลรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์การทบทวนนะการรายงานผลการใช้ข้อมูลดังกล่าวนะในการขับเคลื่อนเพื่อปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผลสัมฤทธิ์ของงานอาจจะแยกได้เป็นผลผลิตนะ1 2ผลลัพธ์แล้วก็3ผลกระทบนะเรามาดูความหมายที่ผลผลิตก่อนนะผลผลิตก็คือหมายถึงผลที่ได้โดยตรงจากการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่นะเช่นงานบริการหรือสิ่งของที่ทำสำเร็จพร้อมจะส่งมอบต่อให้กับผู้รับบริการอันนี้เรียกว่าเป็นผลผลิตนะครับ2ผลลัพธ์นะหรือเอาท์คัมก็หมายถึงผลที่เกิดขึ้นตามมาผลกระทบหรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจากผลผลิตผลลัพธ์มีความสัมพันธ์หรือให้ผลประโยชน์ทำให้เกิดคุณค่าโดยตรงต่อผู้รับบริการนะครับตัวสุดท้ายคือผลกระทบหรือว่า impact นะก็หมายถึงผลผลิตที่อาจเกิดติดตามนะครับมาจากการใช้ผลลัพธ์ทั้งต่อบุคคลชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจเกิดผลกระทบในทางที่เป็นประโยชน์หรือในทางที่เป็นโทษก็ได้นะครับผลกระทบก็มี2ด้านนะครับถัดมาเรามาดูข้อดีของการบริหารนะครับแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์นะครับข้อดีมีอะไรบ้างนะครับ1นะทำให้สามารถบริหารกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ2ทำให้มีกลไกในการสื่อสารและการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพนะ3คือทำให้ทุกฝ่ายนะครับกำหนดเป้าหมายแล้วก็ติดตามผลสัมฤทธิ์ของงานร่วมกันแล้วก็มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในแต่ละเป้าหมายนะครับ4คือทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผลงาน5ทำให้ระบบการประเมินผลเป็นธรรม6ทำให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการปรุงงานให้ดีขึ้นนะครับทุกคนทุกฝ่ายทุกองค์กรมีส่วนร่วมนะครับทีนี้เรามาดูเคสสตี้สำหรับกรณีแรกคือการจัดการเชิงกลยุทธ์นะระดับองค์กรอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นกรณีศึกษาที่อาจารย์แต่งขึ้นมานะเพื่อให้สมเหตุสมผลนะครับก็คือ1เรามาดูอย่างเช่นไก่ฟ้านะเป็นสายการบินต้นทุนต่ำน้องใหม่ไฟแรงบริการด้วยเครื่องบินลายไก่สีสันสดใสพอมาตรฐานสายการบินสยามที่นำคุณสู่ที่หมายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ราคาประหยัดนะครับเปิดให้บริการเมื่อวันที่23กรกฎาคมนะปี X7 ด้วยเครื่องบิน Boeing นะอะไรก็ว่ามาก็คือเหมือนเวลาที่นักศึกษาจะเรียกว่าจะเขียนกลยุทธ์หรือว่าจะ

ศึกษากลยุทธ์ก็ต้องมีความรู้เรื่องทั่วไปขององค์กรก่อนอันนี้คืออาจารย์ก็ยกมาให้เพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพว่าถ้านักศึกษาจะวางแผนกลยุทธ์หรือว่าจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กรแล้วเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะครับถัดมานะครับเรามาดูวิเคราะห์เรามาดูกลยุทธ์ระดับองค์กรก่อนนะครับคือสายการบินไก่ฟ้าเนี่ยหลังจากที่จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนะครับก็คือได้มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กรโดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริญเติบโตของตลาดนะครับแล้วก็ส่วนของตลาดซึ่งจัดประเภทของธุรกิจออกเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์ดาวลูกไก่นะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์ดาวรุ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ดาวค้างฟ้านะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์ดาวตกซึ่งตัวนี้นะครับก็คืออาจจะเห็นที่ตำราท่านอื่นนะครับคืออาจารย์เอาชื่อนี้มานะครับชื่อของมาจากท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับของท่านอาจารย์บุญยเกียรตินะครับซึ่งนักศึกษาอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อนี้นะครับก็คืออาจจะให้ใช้เป็น4ดาวดาวลูกไก่ดาวรุ่งดาวค้างฟ้าแล้วก็ดาวตกนะครับก็คือ BCG model นะครับของเขาเรียกว่าของไก่ฟ้าเนี่ยอาจารย์ให้เขาว่าเป็น question mark นะครับก็คือเมื่อเรานำข้อมูลของบริษัทไก่ฟ้าแล้วนะครับก็สามารถเอามาวิเคราะห์ตามแมทริกความเจริญเติบโตนะครับหรือว่า BCG จะเห็นได้ว่าสายการบินไก่ฟ้านั้นจัดอยู่ในช่วงที่1ก็คือ question mark นะครับเนื่องจากธุรกิจสายการบินไก่ฟ้าเนี่ยเป็นช่วงของการเริ่มต้นที่จะนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดเพื่อให้เกิดการยอมรับจากลูกค้านะครับต้องการเงินทุนมากที่จะขยายการเจริญเติบโตนั้นอีกมากเพื่อให้ธุรกิจก้าวเข้าไปสู่ในช่วงของสตาร์ถ้านักศึกษาดูตัวนี้ BCG ก็คือเวชชั่นมาร์กก็คืออยู่ในช่วงเครื่องหมายคำถามใช่ไหมมุมขวาด้านบนเพราะฉะนั้นมุมขวาด้านบนต้องใช้การโฆษณาใช้เงินทุนสูงเพื่อให้ทำไมให้ไก่ฟ้าเนี่ยติดตลาดเป็นสตาร์นะครับผลิตภัณฑ์ดาวลูกไก่ครับหรือว่าเฟชั่นมาร์คคือมีอัตราการเติบโตที่สูงแต่มีส่วนของตัดต่ำจึงทำให้เกิดความไม่แน่นอนในศักยภาพการทำกำไรธุรกิจต้องการเงินสดเพื่อเพิ่มส่วนของตลาดขยายธุรกิจเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นดาวรุ่งหรือสตาร์เนี่ยก็มีวิธีการโดยทำการเจาะตลาดนะครับเช่นการขยายเส้นทางการบินทั้งในประเทศต่างประเทศเพิ่มปริมาณเครื่องบินนะครับจัดแคมเปญช่วงโลว์ซีซั่นนะครับให้เขาเรียกว่าให้ประชาชนให้ลูกค้านะคือมีความสนใจถ้าเราจะไปใช้เขาเรียกว่าราคาสูงเท่ากับบริษัทสายการบินที่เขามีมาอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งอาจจะใช้ไม่ได้นะครับเพิ่มปริมาณเส้นทางเครื่องบินที่เรียกว่าให้ลูกค้ามีความต้องการอยากจะบินเช่นอาจจะเป็นกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพเชียงรายนะครับต้องใช้เงินทุนสูง2การพัฒนาตลาดนะครับเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยนะครับในช่องทางการจัดจำหน่ายจัดจำหน่ายค่าตั๋วโดยสารนะครับพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันให้หลากหลายรูปแบบนะให้ลูกค้าได้สามารถเลือกได้พัฒนาการบริการที่ทันสมัยนะครับ3การพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่นการสร้างแพ็คเกจทัวร์ใหม่ๆกับพันธมิตรทางธุรกิจนะครับนักบัญชีกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กรนะครับก็คือต้องผลการดำเนินงานปัจจุบันเพื่อให้ผู้บริหารสามารถปรับกลยุทธ์ได้ทันต่อเหตุการณ์นะครับคือเราก็ทำตัวเลขทำงบการเงินมาแล้วก็เสนอผู้บริหารนะครับถ้าเราเห็นว่ามีจุดอ่อนยังไงบ้างก็เสนอผู้บริหารจะได้เอาไปปรับใช้ได้ทันต่อเหตุการณ์นะครับจะทำงบการเงินเพื่อมาวิเคราะห์งบการเงินเพื่อให้ผู้บริหารทราบสถานะการเงินของกิจการนะครับ3จัดทำตัวบัดเจ็ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวรายได้ค่าใช้จ่ายนะครับตามผลประกอบการที่ได้คาดหวังเอาไว้4ทำการเปรียบเทียบแล้วก็วิเคราะห์หาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณที่ตั้งเอาไว้นะแน่นอนว่าถ้านักศึกษาไปทำงานองค์กรใหญ่ๆเนี่ยองค์กรแต่ละองค์กรต้องมีการทำบัดเจ็ตเอาไว้อาจจะล่วงหน้า1ปีหรือ2ปีแล้วก็มาแอคชวลก็คือเอามาคอมเพลกับตัวที่มันเกิดขึ้นจริงนะว่าประมาณการเราตั้งเอาไว้นะครับยอดขายเอาไว้10ล้านเกิดขึ้นจริง9ล้านเนี่ยซึ่งก็มีผลกระทบที่เขาเรียกว่าไม่พอใจแล้วนะครับเพราะว่ามันน้อยกว่าความจะเป็นแต่ถ้าขายตั้งเอาไว้10ล้านแล้วมีเกิดขึ้นจริงอยู่ที่9ล้านอันนี้คือพอใจนะครับก็คือเหมือนเราบริหารงานดีนะครับทำให้ค่าใช้จ่ายมันลดลงมันน้อยนะครับถัดมาเรามาดูการบัญชีเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะครับในเรื่องนี้จะขอกล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะครับแล้วก็กลยุทธ์ในการแข่งขันทั่วไปนะครับก็อย่างเช่นการวัดผลแบบดุลยภาพนะครับของKlaban-Norton ModelการวัดผลแบบดุลยภาพของMason Modelนะครับการวัดผลการปฏิบัติงานตามพีระมิดของ

ายในองค์กรมุมมองด้านลูกค้ามุมมองด้านการเงินนะครับมีทั้งหมด4มุมมองเรามาดูที่กลยุทธ์ในการแข่งขันทั่วไปนะครับกลยุทธ์ด้านสร้างความแตกต่างนะครับเช่นสมมุติอย่างเคสที่ยกตัวอย่างเลยก็บางทีรถยนต์นะครับรถยนต์ที่ผลิตของเอเชียกับผลิตยุโรปเนี่ยทำไมรถยุโรปถึงมีราคาที่สูงกว่ารถของเอเชียก็คือเขาเรียกว่าใช้ความแตกต่างนะทำไมเราถึงผู้บริโภคบางคนเนี่ยโทษคอน sumer บางคนเนี่ยสามารถทำไมถึงเลือกซื้อรถเก๋งราคาแพงๆรถเบนซ์นะราคา2-3 ล้านบาทนะครับพอผ่านไปแล้วคือมีคนบอกว่าผ่านไป5 ปีเนี่ยกลิ่นใหม่กลิ่นเบาะใหม่เนี่ยยังติดรถอยู่เลยนะรถยุโรปเนี่ยผ่านไป10-20 ปีเนี่ยคือยังใช้ได้แต่บางทีรถโซนเอเชียเนี่ยบางที7-8 ปีหรือ10 ปีก็พังแล้วเพราะฉะนั้นคือบางทีคอน sumer บางคนเนี่ยเขาก็ทำไมยินดีที่จะยอมจ่ายเงินในปริมาณที่สูงขึ้นนะครับเราก็อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งก็คือเป็นกลยุทธ์ทางด้านสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้านะครับ2กลยุทธ์ด้านผู้นำต้นทุนที่ต่ำนะครับบางองค์กรบางบริษัทก็คือใช้กลยุทธ์ด้านความต้นทุนต่ำแข่งกับลูกค้านะครับ3ตอบสนองอย่างรวดเร็วใช่ไหมอย่างถ้านักศึกษาลองเห็นเมื่อก่อนจะมีแค่นะครับมีแค่บางบริษัทนะครับที่ส่งสินค้านะใช้เวลาวัน3วัน4วัน5วันหรือบางทีก็เป็นอาทิตย์เนี่ยว่าจะส่งสินค้าได้ปัจจุบันก็มีทำไมมีองค์กรเอกชนเข้ามาส่งบางทีส่งเช้าวันนี้ได้เย็นวันนี้เพราะตอบสนองอย่างรวดเร็วแล้วยิ่งเป็นผู้บริโภครายใหม่ด้วยนะโทษผู้บริโภคสมัยใหม่ด้วยก็คือทำไมชอบอะไรที่มันทันสมัยที่มันรวดเร็วนะคืออยากบางทีเราสั่งซื้อสินค้าวันเนี้ยนะสั่งซื้อสินค้าทางแอปพลิเคชันนี้นะเราจ่ายไปแล้ว1,000เราก็ทำไมอยากได้สินค้าที่มันตอบสนองคือมันส่งเร็วนะถ้าแอปพลิเคชันไหนใช้บริการส่งเร็วก็ทำให้เราอยากที่จะซื้อสินค้าต่อเพราะมันตอบสนองกับเราได้อย่างรวดเร็วนะครับ4กลยุทธ์การตลาดมุ่งเฉพาะส่วนนะครับอันนี้หลักๆก็จะมีทั้งหมด4กลยุทธ์นะที่จะนำเสนอมาครับบางกลยุทธ์ที่นักศึกษาอาจารย์ทำไมถึงไม่มีก็คือไม่ต้องตกใจนะคืออาจารย์นำเสนอมาแค่ทั้งหมด4กลยุทธ์นะครับที่เขาเรียกที่เป็นทฤษฎีนะครับบางอย่างก็คือไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ก็ไม่สามารถนำเสนอได้นะครับถัดมาเรามาดูเคสสตี้สำหรับกลยุทธ์เชิงระดับธุรกิจนะครับบริษัท3สอนขนส่งนะเป็นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับได้รับสัมปทานการเดินรถตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรีนะครับก่อตั้งเมื่อปี X0 นะครับในชื่อบริษัทเขียวทองเดินรถนะครับจำกัดโดยเป็นผู้บุกเบิกริเริ่มการบินพาณิชย์ในประเทศเป็นรายแรกแล้วก็เดินรถโดยสารสายกรุงเทพลพบุรีกรุงเทพปราจีนบุรีนะครับต่อมาในปี X1 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท3สอนขนส่งจำกัดนะครับอันนี้ก็คือทำไมเป็นข้อมูลทั่วๆไปขององค์กรนะครับถ้านักศึกษาจะไปวางแผนกลยุทธ์ทำไมควรต้องมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอันนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือจันก็อินโทรมาให้นักศึกษาเพื่อนักศึกษาได้ทำไมเห็นภาพว่าอ๋อถ้าเราจะไปวางแผนองค์กรกลยุทธ์เราต้องการที่จะรู้ข้อมูลของบริษัทเราต้องมีการศึกษาข้อมูลมาอย่างเป็นอย่างดีนะครับทีนี้เรามาดูแนวตอบที่อาจารย์ให้เอาไว้เป็นการศึกษานะครับเกิดนักศึกษาอ่านแล้วเกิดว่าอาจารย์หนูคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ถามว่าผิดไหมนะครับก็คือไม่ผิดนะครับนักศึกษาคือเคสสตี้เนี่ยคือสามารถที่จะมีความคิดความอ่านที่ต่างจากอาจารย์ได้นะครับเรามาดูนะครับเมื่อนำข้อมูลของบริษัท3สอนขนส่งนะมาวิเคราะห์แล้วนะสรุปผลการดำเนินงานจากการดำเนินงานตามหลักการของการวัดผลแบบดุลยภาพหรือ BSC นะมีทั้งหมด4ด้านนะครับ4มิติเรามาดูด้านที่1ด้านของการเงินนะครับได้กำหนดประเด็นในการวิเคราะห์โดยอาศัยอัตราส่วนหรือตัวชี้วัดพื้นฐานในการเงินนะมาใช้นะครับเช่นโครงสร้างค่าใช้จ่ายนะครับจากงบการเงินของบริษัทเนี่ยแสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายที่สำคัญประกอบด้วยต้นทุนในการเดินรถต้นทุนในการบริหารนะครับต้นทุนในส่วนของการเดินรถมีต้นทุนที่สำคัญก็คือต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่สังเกตก็คือทำไมคือบริษัทเขาทำธุรกิจเรื่องของขนส่งนะครับก็คือต้องมีต้นทุนค่าน้ำมันที่สูงนะครับรองลงมาก็คือต้นทุนของค่าเช่ารถยนต์โดยสารต้นทุนค่าซ่อมรถโดยสารเป็นต้นนะครับสามตัวนี้ถ้านักศึกษาประกอบธุรกิจเขาเรียกว่าเช่าขนส่งนะครับเรื่องของการเดินรถจะตัวที่จะสูงก็คือค่าน้ำมันค่าเช่ารถแล้วก็ต้นทุนค่า

0: ซ่อมรถโดยสารนะครับถัดมาด้านลูกค้านะครับการเข้าถึงของลูกค้าการสร้างช่องทางในการเข้าถึงลูกค้านะครับก็ถือเป็นข้อมูลเชิงรุกนะครับบริษัทก็ยังเสียเปรียบผู้ประกอบการบางรายอยู่โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นชั้นแนวหน้านะอย่างแน่นอนก็ไม่แตกไม่เขาเรียกว่าไม่แปลกอะไรเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดให้บริการนะครับด้านกระบวนการภายในก็คือมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะครับในการบริการด้านการเรียนรู้และการพัฒนาก็คือเรื่องของระบบสารสนเทศความรู้ความสามารถของบุคลากรอาจจะมีการรับบุคลากรที่เขาเรียกว่าใหม่ทั้งหมดนะบริษัทเปิดใหม่บุคลากรก็ใหม่มันก็อาจจะต้องทำไมมีการส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้อยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ระดับธุรกิจก็คืออาจจะอย่างเช่นรายละเอียดฐานะผลการดำเนินงานนะครับข้อมูลการเกี่ยวกับจุดคุ้มทุนข้อมูลเรื่องของสินทรัพย์วัตถุดิบนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ข้อมูลอาจจะมีมากกว่านี้นะครับนักศึกษาก็คือจะนำเสนอให้ประมาณ5ตัวอย่างแล้วมาดูตัวสุดท้ายนะครับก็คือการบัญชีระดับหน้าที่นะครับการบัญชีเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับหน้าที่ก็มีทั้งหมด4หน้าที่ที่จะนำเสนอมาซึ่งจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้นะครับเช่นด้านการตลาดด้านการผลิตด้านทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ด้านบัญชีและการเงินนะครับก็คือการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในแล้วก็ภายนอกของธุรกิจเพื่อทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนนะครับของบริษัทแล้วก็นำมาสู่ขั้นตอนการวางแผนนะครับสุดท้ายก็ใช้กลยุทธ์เขาเรียกว่าเข้าสู่ขั้นติดตามแล้วก็ประเมินผลนะครับหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ด้านบัญชีและการเงินก็คือการประเมินสถานการณ์ทางการเงินขององค์กรนะครับซึ่งถือว่าเป็นการประเมินโดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์แบบเชิงปริมาณโดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเงินก็มีหลายวิธีด้วยกันนะแต่ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือการวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนนะครับการวิเคราะห์แนวโน้มที่นักศึกษาได้ศึกษาไปในชุดวิชาการบัญชีขั้นกลางนะขั้นกลาง2 3 3นับ32208นะครับอัตราส่วนทางด้านเรโชก็สามารถเอามาปรับใช้ได้นะครับเรามาดูที่กรณีศึกษานะของเรื่องนี้ก็คือ SCOU Leasing นะครับเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทอ่อนนุชจำกัดมหาชนนะครับกับบริษัทพระโขนงคอร์ปอเรชั่นบริษัทเอกมัยบริษัทลาซานนะครับเปิดดำเนินการเมื่อ28กรกฎาคมนะครับ 24X1 นะครับทุนจดทะเบียนประมาณ208ล้านบาทอันนี้ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับปัจจุบันมีพนักงานประมาณ800คนนะครับบริษัทเป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กนะครับเพื่อการเกษตรแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้เป็นเครื่องจักรนะครับอันทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่นควบคุมโดยบุคลากรที่มีคุณภาพนะครับอย่างแน่นอนก็ทุกครั้งที่กล่าวมาคือถ้าเราจะวางแผนกลยุทธ์ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของธุรกิจนะครับเรื่องของข้อมูลทั่วไปด้วยว่ามีอะไรบ้างเราถึงจะวางแผนได้นะครับคือเป็นกรณีศึกษาที่อาจารย์แต่งขึ้นมานะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้นึกภาพออกนะครับเรามาดูแนวตอบกรณีศึกษาในเรื่องนี้นะครับเรื่องของด้านทรัพยากรบุคคลนะครับบริษัทเชื่อว่างานในการพัฒนาและอบรมพนักงานถือเป็นหน้าที่สำคัญของบริษัทเพื่อให้พนักงานได้เกิดองค์ความรู้ใหม่แล้วก็นำความรู้มาปรับปรุงมาปรับใช้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับด้านการสร้างแรงจูงใจนะครับการให้รางวัลในการสร้างแรงจูงใจนะครับทำโดยการผ่านการมอบหมายหน้าที่นะครับการชี้ให้เห็นถึงเส้นทางสู่ความสำเร็จของพนักงานการมอบสวัสดิการนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าแผนกนี้ก็คืออาจจะต้องมีการสร้างแรงจูงใจนะครับให้กับพนักงานคือพนักงานบางคนเนี่ยมาสมัครงานนะครับถ้านักศึกษาถ้าบริษัทของเราเนี่ยไม่มีเวลแฟร์กับพนักงานเลยก็อาจจะทำให้พนักงานเนี่ยไม่อยากอยู่กับองค์กรนะครับถัดมากลยุทธ์ด้านการบริการนะครับก็คือเพิ่มช่องทางการชำระค่างวดเนื่องจากบริษัทเนี่ยเป็นเขาเรียกมีการให้ปล่อยให้สินเชื่อนะครับให้สินเชื่อในการที่จะลูกค้าเนี่ยเขาทำไมในการเช่านะครับเครื่องยนต์ก็มีการเพิ่มช่องทางการชำระค่างวดนะครับอย่างนึกถึงสภาพว่าถ้าเกิดทุกสิ้นเดือนเลยเนี่ยมีช่องทางการชำระเงินแค่หนึ่งช่องทางคือหน้าเคาน์เตอร์ของบริษัทนะไม่สามารถไปชำระผ่านธนาคารได้คนที่เราเชื่อว่าจะไปชำระค่าสินเชื่อค่างวดเนี่ยก็รู้สึกทำไมหงุดหงิดต่อคิวนานแล้วก็ไม่ชอบบริษัทนี้ก็คือใช้กลยุทธ์ด้านการบริการคือเพิ่มช่องทางการชำระค่างวดเข้ามาช่วยนะครับมีหลายช่องทางคนก็อาจจะไม่ลูกค้าก็จะไม่หงุดหงิดนะครับด้านการบริการหลังการขายนะครับก็คือส่ง ขาเรียกว่าส่งพนักงานไปเทรนไปสอบถามว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าไหมนะครับเพราะทำให้ลูกค้าเชื่อว่าบริษัทเป็นเจ้าหนี้ในดวงใจคือเวลาที่เราขายสินค้าไปแล้วเราไม่ทอดทิ้งลูกค้านะครับลูกค้าเขาอาจจะกลับมาซื้อสินค้าเราใหม่นะครับโอเคก็สำหรับอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเทปในครั้งนี้ก็คือเรื่องการบัญชีเพื่อการจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์นะครับมีทั้งหมด3ระดับนะครับก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับนักศึกษาไม่มากก็น้อยนะถ้านักศึกษาอ่านเนื้อหาของอาจารย์อ่านเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์แล้วก็สามารถถ้ามีคำถามก็สามารถโทรมาปรึกษาอาจารย์ได้ที่สาขาวิชานะครับเบอร์โทร025048181ครับผม
1: ครับสวัสดีครับก็นักศึกษาได้ศึกษามานะครับผมตอนนี้ก็มาลองทำแบบทดสอบนะก่อนเรียนนะแบบทดสอบก่อนเรียนก็มีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะครับทั้งหมด10ข้อเราก็แบ่งเป็น5ข้อเป็นเรื่องของธุรกิจการบัญชีธุรกิจของโรงแรมและอีก5ข้อเป็นการบัญชีธุรกิจของโรงพยาบาลนะครับนักศึกษามาเริ่มข้อที่1เลยนะครับข้อที่1เนี่ยโจทย์บอกว่าอย่างนี้นะครับข้อใดไม่ใช่ความหมายนะของโรงแรมนะตามลักษณะของกฎหมายพระราชบัญญัติโรงแรมปีพ.ศ.2547นะคราวนี้บอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ความหมายนะครับเพราะว่าความหมายดังกล่าวนักศึกษาจะต้องเข้าใจพระราชบัญญัติการโรงแรมนะปีพ.ศ.2547ก่อนนะครับเอามาดูข้อก่อนนะโฮมสเตย์นะครับที่มีที่พักไม่เกิน4ห้องพักมีผู้มาพักไม่เกิน20คนนะครับมาดูข้อขอโฮสเทลนะครับห้องพัก1ห้องอยู่ร่วมกัน4คนขึ้นไปนะครับข้อขอโฮสเทลนะครับห้องพัก1ห้องอยู่ร่วมกัน4คนขึ้นไปแต่มีสระว่ายน้ำนะก็อันนี้ก็มีสาธารณอุปโภคคือมีสระว่ายน้ำเพิ่มเติมนะครับข้องอโมเตลที่พักสำหรับคนเดินทางมีที่จอดรถนะครับข้อจอรีสอร์ทที่พักสำหรับตากอากาศนะครับอันนี้ก็บอกข้อใดไม่ใช่ความหมายของโรงแรมนะครับข้อใดที่ไม่ใช่คือข้อกอนะโฮมสเตย์นะครับโฮมสเตย์ก็คือมีที่พักไม่เกิน4ห้องพักมีผู้มาพักไม่เกิน20คนนะครับก็สามารถที่คือไม่เข้าในเงื่อนไขของโรงแรมนะครับเพราะโรงแรมก็จะต้องเข้าเงื่อนไข3ข้อด้วยกันนะครับเงื่อนไขดังกล่าวนะครับมาดูข้อตัดไปนะครับข้อ2นะครับข้อ2บอกข้อใดเป็นระบบสารสนเทศส่วนหน้าของโรงแรมนะอย่าลืมนะนักศึกษาว่าระบบสารสนเทศเราแบ่งเป็น2ระบบสารสนเทศนะครับอันนี้ถามว่าส่วนหน้านะครับข้อกสารสนเทศการรับจองห้องพักนะครับข้อขสารสนเทศลูกหนี้สารสนเทศเจ้าหนี้ข้องอสารสนเทศสินทรัพย์ถาวรข้อจอนะครับสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์นะครับหลักพื้นฐานของการแบ่งสารสนเทศเป็นส่วนหน้านะและสารสนเทศส่วนหลังนะครับหลักง่ายๆก็คืออะไรที่สัมผัสกับตัวลูกค้าคือตัวแขกที่พักนะครับก็คือสัมผัสก็คือข้อกอคำตอบที่ถูกต้องก็คือสารสนเทศการรับจองห้องพักนะครับมาดูข้อ3ต่อไปนะครับข้อใดเป็นรายได้ธุรกิจโรงแรมกลุ่มลูกค้าส่วนงานบริการอื่นๆนะครับเราแบ่งรายได้เป็นหลายส่วนด้วยกันนะครับแรกคืออื่นๆเรื่องอื่นๆคือเรื่องอื่นคือไม่เกี่ยวข้องกับตัวห้องพักเป็นหลักคือตัวลูกค้าเป็นหลักนะข้อก่อบอกรายได้การขายของชำร่วยนะครับข้อขอเนี่ยเป็นเรื่องของรายได้ประเภทห้องพักสแตนดาร์ดข้อขอรายได้ห้องพักประเภทดีลักซ์นะครับรายได้อาหารและเครื่องดื่มในห้องพักนะครับรายได้อาหารเครื่องดื่มในส่วนของอาหารของโรงแรมนะครับอันนี้คือพูดถึงรายได้ของบริการอื่นๆนะครับบริการอื่นคือไม่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อก่อรายได้ของขายของชำร่วยนะครับมาดูข้อถัดไปนะครับคือข้อที่4นะครับข้อที่4ถามว่าข้อใดเป็นรายได้ธุรกิจโรงแรมกลุ่มลูกค้าส่วนงานต้อนรับลูกค้านะส่วนงานต้อนรับลูกค้านะครับข้อก่อนะรายได้ส่วนงานให้บริการเช่าห้องสัมมนานะห้องจัดสัมมนานะครับข้อขอรายได้อาหารและเครื่องดื่มในห้องพักนะข้อขอรายได้ส่วนงานให้บริการเช่าห้องประชุมนะครับข้องอรายได้ห้องอาหารนะครับข้อจอรายได้บริการขนส่งนะครับอันที่สำคัญบอกรายได้กลุ่มลูกค้าพนักงานต้อนรับก็คือเกี่ยวข้องก็คื คําตอบที่ถูกต้องคือข้อขอนะครับรายได้อาหารและเครื่องดื่มในห้องพักนะครับมาต่อที่5นะครับฝ่ายบัญชีต้นทุนของโรงแรมนะครับได้รวบรวมค่าสวัสดิการค่าอาหารประจําเดือนนะครับมกราคม 60,000 บาทพนักงานของโรงแรมได้รับสวัสดิการอาหารให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานจำนวนบุคลากรของโรงแรมมีทั้งหมด100คนเป็นผู้บริหารระดับสูงจำนวน5ท่านโรงแรมจัดสวัสดิการให้แก่แผนกต่างๆนะครับให้คำนวณอัตราค่าอาหารจัดสรรต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงานอันนี้คิดนะก็คือพนักงานผู้ปฏิบัติงานเพราะว่าเราก็เอาตัว100นี่ลบ5ท่านออกไปนะครับบอกพนักงานมีคนงานทั้งหมดนี่โรงแรมทั้งหมดมีพนักงานทั้งหมด500ท่านแต่เป็นผู้บริหารระดับสูง5ท่านนะแต่ผู้ปฏิบัติงานก็คือ95ท่านก็ไปหารกับจำนวนของค่าอาหารทั้งหมดนะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อคอควาย 631.57 บาทนะครับมาดูข้อถัดไปนะครับนะในข้อที่6นะครับเป็นเรื่องของโรงพยาบาลแล้วนะครับข้อใดไม่ใช่กิจกรรมให้บริการของโรงพยาบาลการรักษาผู้ป่วยนะครับในเรื่องการรักษาผู้ป่วยนะครับก็งานบริการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินข้อกอข้อของานรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคพาหะนะครับของานรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไปนะฮะงอด้านงานด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีนะฮะงานบริการด้านรักษาพยาบาลผู้ป่วยในข้อคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้องอนะครับคืองานด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีนะครับมาต่อข้อ7นะครับเป็นเรื่องของกองทุนนะครับกองทุนที่เกิดขึ้นที่อยู่ในความผิดชอบของบริหารเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติจากการดำเนินงานประจำวันของโรงพยาบาลนะครับเรียกว่ากองทุนนะครับเรียกว่ากองทุนอะไรนะครับก็คำตอบที่ถูกต้องคือกองทุนดำเนินงานนะครับคือข้อกอนะครับส่วนนอกนั้นคือข้อขอกองทุนเฉพาะกิจกองทุนบริจาคกองทุนสินทรัพย์ถาวรกองทุนก่อสร้างเนี่ยจะให้ความหมายเป็นอย่างอื่นนะครับมาต่อนะครับในเรื่องของข้อที่8นะครับข้อที่8ข้อใดไม่ใช่รายได้จากการบริการพยาบาลอื่นๆนะครับข้อนี้ก็ตอบว่ารายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการพยาบาลอื่นๆนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้องอรายได้หน่วยสูติกรรมนะครับส่วนข้อกอเนี่ยรายได้ค่าห้องผ่าตัดรายได้ห้องพักฟื้นนะครับรายได้ข้อคอรายได้จากการให้บริการเลือดนะครับข้อจอรายได้จากการบริการฉุกเฉินนะครับบอกไม่ใช่รายได้จากการบริการพยาบาลอื่นๆนะก็คือเรื่องของรายได้จากหน่วยสูติกรรมนะครับมาดูข้อ9ต่อไปนะครับข้อใดไม่ใช่สารสนเทศตามภารกิจด้านการรักษาของโรงพยาบาลนะครับบอกข้อกอประวัติผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยข้อขอคลินิกเฉพาะทางข้อคอการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับข้องอการปฏิบัติการรักษาพยาบาลและข้อจอความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของเจ้าหน้าที่อันนี้บอกข้อใดไม่ใช่ข้อใดไม่ใช่ก็คือเรื่องของข้อจอนะครับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของเจ้าหน้าที่นะครับมาดูคำตอบข้อถัดไปข้อที่10นะแบบทดสอบนะครับก่อนเรียนนะครับคือข้อใดเป็นศูนย์ต้นทุนบริการรักษาผู้ป่วยอันนี้พูดถึงศูนย์ต้นทุนนะครับข้อกอแผนกจักษุนะวิทยาข้อขอบริการทำความสะอาดนะครับข้อคอบริการประมวลผลข้อมูลข้องอบริการแปลภาษาข้อจอการจัดการด้านการแพทย์และผู้ดูแลนะฮะคำตอบที่ถูกก็คือเรื่องของศูนย์ต้นทุนบริการรักษาผู้ป่วยหลักแนวคิดที่สำคัญก็คืออะไรที่เกี่ยวกับผู้ป่วยคือแผนกจักษุวิทยานะครับอันนี้คือข้อที่10คือข้อกอเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับว่าทั้ง10ข้อนักศึกษาก็ลองศึกษาดูเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเพื่อนักศึกษาทดสอบก่อนแล้วก็เข้าไปศึกษาในเนื้อหานะครับอ่านในเนื้อหาทั้งหมดอ่านเสร็จเรียบร้อยปั๊บมาลองทำคำตอบอีกครั้งหนึ่งก็จะได้คำตอบที่ตรงกับการทฤษฎีที่นักศึกษาร่ำเรียนมานะครับก็สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับ
2: หลังจากที่ได้ฟังเนื้อหาไปแล้วนะครับก่อนที่นักศึกษาจะกลับไปเตรียมตัวเพื่อสอบเองเนี่ยอาจารย์ก็ขอเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าสำหรับหน่วยที่8เนี้ยที่เป็นเรื่องของการวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้านักศึกษาได้เอกสารประกอบการสอนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของกรณีศึกษานะก็คือในตัวเนื้อหาเองที่อยู่ในเอกสารประกอบการสอนเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นจากการที่เราสรุปนะหลักการย่อๆ แล้วก็ต่อเข้าไปก็จะเป็นเรื่องของกรณีศึกษาในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการนั้นๆ

เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีศึกษาแต่ละเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการนั้นๆเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับกิจการก่อนที่เราจะไปวางระบบบัญชีให้เขานะแล้วก็ตามด้วยประเด็นปัญหาที่ต้องการให้นักศึกษาคิดนะ1 2 3 4จากประเด็นปัญหานั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะให้หลักการและแนวตอบไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจนะว่าเวลาที่นักศึกษาจะเอาสิ่งที่นักศึกษาศึกษาได้จากกรณีศึกษาในเอกสารประกอบการสอนเพื่อไปเตรียมตัวสอบนั้นเนี่ยประเด็นปัญหาที่ได้จากนะข้อมูลของกิจการแต่ละกิจการนั้นเนี่ยมันคืออะไรนะแล้วเราถึงไปหาคำตอบนะในข้อสอบนะซึ่งข้อสอบเนี่ยก็เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นลักษณะของปรนัยนะคือเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าประเด็นปัญหาแบบเนี้ยนะทำไมอาจารย์ถึงมีหลักการและแนวตอบตามที่อยู่ในเอกสารประกอบการสอนนะพอตรงเนี้ยนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงไอ้เจ้าตัวประเด็นปัญหากับหลักการและแนวตอบได้นะในแต่ละเรื่องของตอนของหน่วยที่8นะในแต่ละเรื่องของแต่ละตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมท้ายเรื่องซึ่งตรงนั้นนักศึกษาก็สามารถที่จะลองฝึกนะตอบคำถามได้นะนักศึกษาก็พยายามทำไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเข้าใจแล้วก็ตอบปัญหาได้โดยที่ไม่ต้องเปิดตำรานะทีนี้มันก็จะมีตัวช่วยอีกอันหนึ่งที่จะช่วยนักศึกษาก็คือในเรื่องของแบบฝึกปฏิบัตินะมันก็จะมีทั้งแบบประเมินผลก่อนเรียนแบบประเมินผลหลังเรียนซึ่งตรงนั้นน่ะมันก็จะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยทำข้อสอบได้อีกนะเพราะมันจะมีลักษณะคล้ายกับข้อสอบก็คือเป็นปรนัย5ตัวเลือกนะนักศึกษาก็ต้องพยายามฝึกทำนะแล้วก็มาเทียบกับเฉลยที่อาจารย์ให้ไว้นะแล้วถ้าทำไม่ถูกตรงกับเฉลยก็กลับไปดูเนื้อหาในเรื่องนั้นๆอีกนะทีนี้อยากจะบอกนิดนึงว่าลักษณะของข้อสอบที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งข้อสอบที่เป็นข้อสอบไล่และข้อสอบซ่อมซึ่ง2ข้อสอบอันเนี้ยนะมันจะเป็นลักษณะข้อสอบที่เรียกว่าข้อสอบคู่ขนานหมายความว่านะอาจารย์ยกตัวอย่างสมมุตินะว่าของอาจารย์เนี่ยเขาให้ออกข้อสอบเนี่ยสอบไล่เนี่ย7ข้อสอบซ่อมเนี่ย7ข้ออย่างข้อ1ของข้อสอบไล่เนี่ยเวลาเราถามเนี่ยนะสมมุติเราถามเรื่องที่ 81.1 ก็คือเรื่องแรกของตอนที่ 8.1 เวลาเราออกข้อสอบซ่อมเราก็จะถามเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องที่ 8.1.1 อันนั้นนะเพียงแต่ถามคนละแบบแต่ก็ภายใต้ตัวเลือกเนี่ย5ตัวเลือกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็พูดเผื่อไว้ถ้านักศึกษาคนไหนเนี่ยเกิดสอบไม่ผ่านในข้อสอบไล่เนี่ยเวลาจะไปเตรียมตัวสอบซ่อมเนี่ยถ้าเราจำได้ว่าตอนที่สอบไล่เนี่ยถามเรื่องไหนนะตอนที่เราเตรียมตัวเพื่อสอบซ่อมเราก็ไปเตรียมเรื่องนั้นเราก็จะมีโอกาสสอบผ่านได้มากยิ่งขึ้นนะแต่มันก็มีข้อดีตรงที่ว่าในหน่วยที่8เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของการวางระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับการคำนวณเลยเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ไม่ต้องเป็นวิตกกังวลนะเพียงแต่ว่านักศึกษาต้องทำความเข้าใจในกระบวนการวางระบบบัญชีที่อยู่ในเอกสารประกอบการสอนเท่าทำความเข้าใจในเรื่องของกรณีศึกษาหลักการและแนวตอบเนี่ยให้มันได้จริงๆนะทีนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะเน้นก็คือว่านะในส่วนที่เกี่ยวกับไอ้ตัวเจ้าซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรนะซึ่งตรงนี้หลายคนเนี่ยก็จะไปมองว่ามันคือเรื่องของการบริหารงานบุคคลอย่างเดียวจริงๆมันไม่ใช่นะมันเป็นตัวโปรแกรมสำเร็จรูปนะที่เราอาจจะพัฒนาขึ้นเองหรือเราไปซื้อที่เขาเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาใช้งานนั้นเนี่ยมันเกี่ยวกับการบริหาร

0: หารจัดการระบบสารสนเทศทุกระบบในกิจการของเรานะเพียงแต่ว่าการที่เราเอาเจ้าตัวซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรตรงนี้มาใช้เนี่ยมันจะช่วยลดในเรื่องของปริมาณเอกสารนะแทนที่ระบบเดิมเนี่ยแต่ละระบบงานนี่มันจะแยกจากกันนะเวลาฝ่ายขายเนี่ยได้รับคำสั่งซื้อมาจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะจะขายของได้จะส่งข้อมูลไปที่แผนกคลังถ้าเป็นระบบเดิมก็ต้องใช้ระบบเดินเอกสารแต่ทีนี้ถ้าเป็นซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรเนี่ยมันจะดึงข้อมูลเชื่อมโยงไปที่แผนกคลังสินค้าได้โดยอัตโนมัติคือมันเป็นลักษณะการเชื่อมโยงข้อมูลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นักศึกษาก็อย่าไปจำว่าคำว่า Enterprise Resource Planning คือการวางแผนทรัพยากรบุคคลอย่างเดียวนะเพราะหลายคนมักจะเข้าใจผิดโอเควันนี้ก็คิดว่าน่าจะพอสมควรละสำหรับเวลาที่สรุปทั้งหมดให้นักศึกษาทำความเข้าใจก็ขออวยพรทุกคนโชคดีแล้วก็สอบผ่านในรายวิชาสัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการภายในครั้งเดียวไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่นะฮะขอทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: ครับผมก็สวัสดีครับนักศึกษาก็มาเจอกับอาจารย์ในส่วนของตัวอย่างแนวข้อสอบนะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์กับนักศึกษานะครับเผื่อบางทีอาจารย์หนูอ่านหนังสือแล้วหนูบางทีอาจยังไม่เห็นภาพไม่เห็นแบบเป็นไมแมปว่าจะต้องไปโฟกัสเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับอาจารย์ก็เลยมีตัวอย่างข้อสอบมาให้ประมาณ2ข้อให้นักศึกษาเตรียมตัวก่อนที่จะไปสอบมิดเทอมแล้วก็ไฟนอลนะครับถ้าบางคนคืออาจจะยังไม่เห็นภาพว่าบางทีอ่านมาแล้วแบบอ่านแบบผ่านแล้วก็ผ่านเลยนะครับก็จะไม่เห็นแนวข้อสอบนะครับอันนี้ก็อาจารย์ก็ยกตัวอย่างมาให้นะครับอย่างเช่นข้อที่1นะครับบริษัทอ่อนนุชนะครับจำกัดดำเนินธุรกิจประเภทขนส่งสินค้านะครับต้องการลดต้นทุนของบริษัทนะครับเนี่ยจะให้ความหมายมานะนักศึกษาก็ต้องเอามาแอพพลายได้ว่าถ้าความหมายเนี้ยแสดงว่าบริษัทเนี่ยใช้กลยุทธ์ใดในการบริหารกิจการนะครับข้อที่1กลยุทธ์ด้านการตัดทอนนะครับข้อขอไข่คือกลยุทธ์การผสมผสานข้อขอฝ่ายกลยุทธ์การเจริญเติบโตงองูกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ4คือทุกๆข้อนะครับอันดับแรกเลยถ้านักศึกษาลองคือเรียกว่าได้ศึกษามาบ้างแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นบริษัทที่แบบเป็นอ่อนนุชนะครับลาซานเอกมัยพระขนงคือรู้ได้ว่าต้องเป็นข้อสอบของอาจารย์จักรนะครับแล้วเรากลับมาที่ตัวอย่างแนวข้อสอบนะครับถ้านักศึกษาคืออย่างน้อยคือถ้านักศึกษาอ่านตำรามาบ้างแล้วนะครับก็จะรู้ว่ากลยุทธ์เนี่ยมีทั้งหมด3ระดับใช่ไหมคือระดับองค์กรนะครับระดับองค์กรเสร็จปุ๊บแล้วก็ระดับธุรกิจนะครับแล้วก็ระดับหน้าที่นะครับเมื่อมันมีทั้งหมด3ระดับนะครับเพราะกลยุทธ์ก็มีทั้งหมด3ระดับก็คือระดับองค์กรระดับธุรกิจแล้วก็ระดับหน้าที่ก็มาดูตรงที่ว่าแต่ละระดับเนี่ยนะครับแต่ละองค์กรแต่ละกลยุทธ์เนี่ยมันคือความหมายมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มาดูกลยุทธ์ด้านการตัดทอนใช่ไหมครับเรามาดูความหมายนะครับความหมายคือเป็นกลยุทธ์ที่เป็นการฟื้นฟูโดยการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการข้อที่1ใช้ข้อนี้ไหมถ้าใช้ข้อนี้ก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับกลยุทธ์การผสมผสานนะครับถ้านักศึกษาดูเอกสารประกอบไปด้วยกลยุทธ์ด้านการผสมผสานนะครับความหมายคืออะไรนะครับเรามาดูกันด้านการผสมผสานก็เป็นการใช้กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่ที่มีธุรกิจจำนวนมากแล้วก็อยู่ในตลาดโลกองค์กรเลือกใช้กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพในตลาดแห่งหนึ่งขณะเดียวกันนะองค์กรก็เลือกใช้กลยุทธ์ด้านการเจริญเติบโตตลาดอีกแห่งหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นผสมผสานนี่พอจะมีเขาไหมครับนักศึกษาไม่น่าจะมีเขาใช่ไหมแล้วก็ตัดข้อขอไข่ทิ้งนะครับถัดมาเรามาดูกลยุทธ์ด้านการเจริญเติบโตนะกลยุทธ์ด้านการเจริญเติบโตเนี่ยก็หมายถึงเป็นกลยุทธ์นะที่มีหลักการว่าผู้แข็งแกร่งย่อมจะเป็นผู้ชนะพอจะมีเค้าโครงไหมครับองค์กรสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันเป็นหลัก

ยุทธนี้เหมาะสมในการในสภาวะแวดล้อมของการแข่งขันรุนแรงใช่ไหมครับข้อนี้ไม่น่าจะใช่ก็ตัดทิ้งใช่ไหมครับถัดมากลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพนะครับก็คือเป็นการใช้กลยุทธ์เดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งประสบความสำเร็จองค์กรมีความได้เปรียบในเชิงแข่งขันกลยุทธ์นี้เหมาะสมในสภาวะแวดล้อมของการแข่งขันที่ไม่รุนแรงเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาสังเกตจากความหมายที่อาจารย์อ่านให้ฟังอาจจะมีสามคนเอาอาจารย์แล้วอาจารย์อ่านอะไรให้หนูฟังก็คืออาจารย์อ่านในเรื่องหัวข้อของระดับของกลยุทธ์นะครับว่ามีทั้งหมด3ระดับนะครับแล้วระดับของกลยุทธ์ระดับองค์กรเนี่ยก็คือจะแบ่งทั้งหมด4กลยุทธ์นะครับก็คืออ่านอยู่ที่หัวข้อนี้ถ้านักศึกษาสนใจก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะครับดังนั้นข้อที่1ก็คือน่าจะตอบข้อที่ข้อกอไก่นะครับนักศึกษาก็คือเป็นกลยุทธ์การตัดทอนก็คือเป็นการลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนของบริษัทต้นทุนอันไหนที่มันไม่สำคัญที่มันจะทำให้เขาเรียกว่าไม่สำคัญที่ทำให้เราเพิ่มกำไรได้เราก็ลดนะครับอาจจะทำไมมีการปิดน้ำปิดไฟก่อนตอนเที่ยงก่อนออกไปทานข้าวหรือว่าก่อนกลับบ้านก่อนครึ่งชั่วโมงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ได้เหมือนกันคือเราต้องการลดต้นทุนนะครับผ่านไปข้อที่หนึ่งแล้วนะครับมีใครพอจะเห็นเรียกว่าเห็นภาพว่าตอบคำถามได้บ้างไหมครับถ้ายังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะนักศึกษาก็มาดูข้อที่2ต่อนะครับข้อที่2ก็อันนี้ยาวหน่อยนะนักศึกษาบริษัทลาซานนะพอขึ้นถ้านักศึกษาเห็นชื่อบริษัทแปลกๆนะบริษัทลาซานเอกมัยบางนาพระโขนงคือเป็นของผมนะดำเนินธุรกิจขายอาหารกระป๋องมาประมาณ30ปีนะครับทำให้ธุรกิจของบริษัทเนี่ยมีส่วนของตลาดสูงแต่มีอัตราการเจริญเติบโตที่ต่ำกว่าบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกันนะดังนั้นบริษัทลาซานเนี่ยถ้านักศึกษาเป็นผู้เรียกว่าเป็นผู้ประเมินนะบริษัทลาซานจำกัดเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใดตามโมเดลของ BCG นะครับนักศึกษาลองนึกภาพไปว่าถ้าเป็นโมเดล BCG เนี่ยมันมีทั้งหมด4ด้าน4กลุ่มผลิตภัณฑ์ใช่ไหมก็คือมี question mark นะมีสตาร์นะมีด็อกนะครับแล้วก็คือมีดาวลูกไก่มีดาวรุ่งนะครับดาวข้างฟ้ามีไหมนะครับมีดาวตกแล้วก็มีดาวหางมีไหมนะครับก็คือมีทั้งหมด4ดาวนักศึกษาก็ต้องดูด้วยว่าแต่ละดาวเนี่ยคือมีความหมายเป็นยังไงบ้างแล้วเขาให้ความหมายเอาไว้คือจัดประเภทกลุ่มธุรกิจควรจะอยู่ที่กลุ่มไหนนะครับแล้วจะให้เวลาคิดประมาณ30วินาทีนะครับนักศึกษาลองดูด้วยว่าเออเราคิดว่าลาซานเนี่ยเขาดำเนินธุรกิจมาแล้วประมาณ30ปีนะครับแล้วบริษัทของเขาเนี่ยส่วนของตลาดสูงนะครับแต่ทำไมแต่มีอัตราการเติบโตที่มันต่ำกว่าบริษัทอื่นดังนั้นเนี่ยเขาควรจะอยู่ที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ไหนนะครับลองเปิดเอกสารประกอบเปิดเพิ่มลองเปิดดูก็ได้นะครับนักศึกษาคือตอนนี้ก็สามารถเปิดตำราได้นะแต่เวลาในห้องสอบเนี่ยเราไม่สามารถเปิดได้นะครับถ้าใครยังหาไม่เจอนะครับนักศึกษาหาความหมายไม่เจอว่าอาจารย์ไปเอามาจากหัวข้อไหนเรื่องไหนนะครับนักศึกษาก็ลองเปิดไปที่กลยุทธ์ระดับองค์กรนะครับว่าเขาแบ่งเอาไว้เป็นทั้งหมด4กลุ่มนะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์ดาวลูกไก่นะ question mark นะครับหมายถึงกลุ่มธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงแต่มีส่วนครองตลาดต่ำข้อนี้ใช่ไหมคุ้นๆนะครับถ้าใช่ก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับดาวลูกไก่ต่อไปดาวรุ่งนะครับข้อขอไข่ดาวรุ่งหมายถึงธุรกิจตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับโดยส่วนครองตลาดขนาดใหญ่นะครับเติบโตเร็วแล้วก็ market share ก็สูงใหญ่ด้วยนะครับใช่ไหมนะครับถ้าไม่ใช่ก็ตัดทิ้งไปนะครับข้อที่3คือดาวค้างฟ้านะครับดาวค้างฟ้าก็หมายถึงธุรกิจที่มีส่วนครองตลาดสูงมีการเติบโตที่ต่ำนะครับเนื่องจากตำแหน่งที่แข็งแกร่งและความต้องการเงินลงทุนมีน้อยนะครับอันนี้ใช่ไหมนะครับถ้าใช่ก็เก็บเอาไว้ก่อนข้อถัดมาคือดาวตกนะดาวตกก็หมายถึงกลุ่มธุรกิจที่มีส่วนของตลาดต่ำมีการเจริญเติบโตต่ำด้วยเนื่องจากอิ่มตัวของตลาดนะครับข้อนี้ไม่น่าจะใช่นะครับข้อจอจานคือดาวหางนะครับดาวหางนี่ใช่ไหมดาวหางนี่ไม่มีก็ตัดข้อจอจานทิ้งเลยนะครับถ้าเราดูจากความหมายแล้วข้อที่น่าจะใช่ที่สุดก็

ือน่าจะต้องเป็นข้อคอกฟ้าไหมครับก็คือดาวค้างฟ้าก็คือมีส่วนครองตลาดสูงนะครับแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่มันทำไมต่ำนะครับก็โอเคก็สำหรับอาจารย์นะก็มีแนวเขาเรียกแนวข้อสอบแนวคำถามเอาไว้ให้นักศึกษาเป็นไกด์ไลน์เอาไว้ในการทบทวนครับถ้ามีคำถามหรือสงสัยเรื่องของตำราเอกสารประกอบการสอนก็สามารถติดต่อไปหาอาจารย์ได้ที่สาขาวิชานะครับที่เบอร์โทร02 504 8181ครับผม

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
3: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับแก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบ

0: พัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่าร้อยละ80จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: โรคนี้รักษาหาย
1: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
3: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีสนุก

สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์STOU Channel

0: มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลายคนเข้าใจว่าการดื่มน้ำผลไม้คั้นสดๆคือทางลัดสู่สุขภาพที่ดีแต่ในความเป็นจริงแล้วน้ำผลไม้ที่เราดื่มอยู่ทุกวันอาจจะมีปริมาณน้ำตาลสูงกว่าที่คิดวันนี้นะครับเรามาหาคำตอบกันนะครับว่าน้ำผลไม้ควรดื่มหรือไม่เราควรดื่มแบบไหนและในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อพูดถึงในเรื่องของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับหลายคนก็จะคิดถึงน้ำผลไม้เป็นอันดับแรกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดื่มน้ำส้มคั้นในตอนเช้าหรือบางคนอาจจะใช้น้ำผลไม้กล่องซึ่งก็มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเราต่างก็เชื่อว่าในเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้ถือได้ว่าเป็นวิธีการง่ายๆที่จะทำให้เรานั้นได้รับตัววิตามินแล้วก็สารอาหารจากผลไม้ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับแต่เคยสงสัยไหมครับว่าในเรื่องของน้ำผลไม้นั้นดีต่อสุขภาพจริงๆหรือเปล่าวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นนี้ให้มากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าเราเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆว่าถ้าเราเอาผลไม้ทั้งลูกนะครับมาคั้นเป็นน้ำผลไม้เราจะได้รับสารอาหารเท่ากันหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่เท่ากันนั่นเองนะครับแม้ว่าน้ำผลไม้นั้นจะให้ตัววิตามินแล้วก็แร่ธาตุในปริมาณที่ใกล้เคียงกับผลไม้สดนั่นเองแต่ในเรื่องของกระบวนการผลิตน้ำผลไม้นั้นนะครับมีการดึงเอาสารหรือสิ่งที่มีความสำคัญออกไปนั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวใยอาหารนะครับเนื่องจากใยอาหารนั้นมีคุณสมบัติที่ดีในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพของเรานะครับพอช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะครับแล้วก็บำรุงลำไส้ของเราด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้การรับประทานอาหารที่มีใยอาหารก็จะทำให้เรารู้สึกอิ่มได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าแอปเปิ้ล1ลูกนั้นนะครับมีใยอาหารมากกว่านะครับในเรื่องของน้ำแอปเปิ้ลที่ผลิตมาจากตัวแอปเปิลถึง10เท่าเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนี้ลองคิดดูนะครับว่าเราสามารถที่จะดื่มน้ำผลไม้อย่างเช่นดื่มน้ำส้มจากส้มที่คั้นมาประมาณ 3-4 ลูกนะครับได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราไปเปรียบเทียบกับการกินส้มที่เป็นส้มสดๆ 3-4 ลูกเนี่ยเราค่อนข้างที่จะกินได้ลำบากนั่นเองนะครับที่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมในเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้จึงทำให้เราได้รับตัวในเรื่องของพลังงานแล้วก็น้ำตาลเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกอิ่มเลยนะครับทีนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นในเรื่องของฉลากของน้ำผลไม้นะครับที่เขียนคำว่าไม่เติมน้ำตาลนะครับฟังแล้วดูเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าจะซื้อมาดื่มใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะมีคำว่าไม่เติมน้ำตาลแต่ก็ยังคงมีน้ำตาลอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นเยอะอยู่ดีนะครับการคั้นน้ำผลไม้นั้นเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนเอาน้ำตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะครับซึ่งปกติแล้วน้ำตาลก็จะอยู่ในเซลล์ของผลไม้นั่นเองนะครับซึ่งกระบวนการนี้ก็จะทำให้น้ำตาลที่อยู่ในเซลล์เนี่ยออกมากลายเป็นน้ำตาลที่เราเรียกว่าเป็นน้ำตาลอิสระนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวน้ำตาลอิสระเนี่ยเราเทียบเท่ากับน้ำตาลที่เราพบได้ในเครื่องดื่มอื่นๆที่มีรสหวานอย่างเช่นพวกน้ำอัดลมแล้วก็น้ำหวานประเภทต่างๆนะครับดังนั้นเมื่อเราดื่มน้ำผลไม้เข้าไปร่างกายก็จะได้รับน้ำตาลอิสระเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วซึ่งตรงนี้ก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของเบาหวานประเภทที่2ด้วยนะครับดังนั้นในเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้จึงถือได้ว่าเป็นวิธีการที่เราเติมเอาปริมาณน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วทั้งๆที่เราไม่ได้ต้องการปริมาณน้ำตาลในปริมาณที่เยอะเท่านั้นนะครับแล้วปริมาณเท่าไหร่จึงจะโอเคนะครับตามคำแนะนำทางด้านโภชนาการเนี่ยนะครับน้ำผลไม้เนี่ยควร

0: ดื่มครั้งหนึ่งก็คือเพียงครึ่งแก้วหรือประมาณ125มิลลิลิตรเท่านั้นนะครับและจริงๆแล้วก็ควรดื่มเป็นครั้งคราวไม่ใช่ดื่มน้ำผลไม้ในทุกๆวันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมลองไปพลิกดูบรรจุภัณฑ์ของน้ำผลไม้นะครับส่วนใหญ่แล้วปริมาณเนี่ยก็จะมากกว่า125มิลลิลิตรแน่นอนนะครับทีนี้ไม่ใช่แค่นักโภชนาการที่มีความกังวลในเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้นะครับทันตแพทย์ก็มีความกังวลกับการดื่มน้ำผลไม้เป็นประจำเช่นเดียวกันนะครับโดยเจ้าตัวน้ำผลไม้เนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันของเราได้2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกเลยก็คือความเป็นกรดสูงโดยเฉพาะน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอย่างเช่นตัวน้ำส้มนะครับก็จะไปกัดกร่อนในเรื่องของสารเคลือบฟันของเราก็จะทำให้ฟันของเรานั้นอ่อนแอแล้วก็ทำให้มีอาการเสียวฟันได้ง่ายนั่นเองนะครับประเด็นที่2ก็คือเป็นอาหารที่ดีของแบคทีเรียที่เราไม่ต้องการนะครับน้ำตาลในตัวน้ำผลไม้เนี่ยถือได้ว่าเป็นอาหารชั้นดีของแบคทีเรียที่เราไม่ต้องการที่อาศัยอยู่ในช่องปากนะครับแล้วเขาก็จะผลิตกรดออกมานะครับก็จะทำลายสารเคลือบฟันแล้วก็ทำให้ฟันผุได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าไม่ดื่มน้ำผลไม้กล่องหรือน้ำส้มคั้นเรามาดื่มเป็นสมูทตี้ดีหรือเปล่านะครับหลายคนมองว่าการดื่มสมูทตี้นี่ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าก็ยังมีการเติมในเรื่องของใยอาหารที่ดีเข้าสู่ร่างกายซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็นเรื่องจริงเพราะว่าตัวสมูทตี้เนี่ยมีปริมาณของใยอาหารมากกว่าตัวน้ำที่เป็นน้ำผลไม้ทั่วๆไปนะครับแต่ในเรื่องของการปั่นผลไม้เนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดน้ำตาลอิสระอยู่ดีนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมีการดูดซึมอย่างรวดเร็วนะครับและอีกครั้งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของปริมาณของสมูทตี้ที่เรากินแต่ละครั้งเนี่ยมีปริมาณที่มากจนเกินไปนั่นเองนะครับสรุปนะครับแทนที่เราจะหยิบน้ำผลไม้ขึ้นมานะครับเราก็ควรที่จะรับประทานเป็นผลไม้สดตรงนี้ก็จะดีต่อสุขภาพของเรามากกว่านั่นเองนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างครับจะเห็นได้ว่าน้ำผลไม้ไม่ใช่ผู้ร้ายแต่ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดในการเติมวิตามินหากท่านผู้ชมต้องการพลังงานและใยอาหารที่ครบถ้วนการเลือกรับประทานผลไม้สดๆคือคำตอบที่ดีที่สุดของการมีสุขภาพดีครับมาต่อกันที่สิทธิประโยชน์น่ารู้ท่านผู้ชมครับคำพูดบางคำอาจหลุดออกมาเพียงเพราะความโมโหหรือว่าไม่ได้ตั้งใจแต่รู้ไหมครับว่ามันอาจเข้าข่ายหมิ่นประมาทได้ไม่ว่าจะเป็นการพูดต่อหน้าพูดลับหลังหรือแม้แต่การโพสต์ในโลกออนไลน์วันนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจว่าการหมิ่นประมาทคืออะไรผิดได้ในกรณีไหนและจะระวังอย่างไรไม่ให้คำพูดของเรากลายเป็นคดีครับ
2: คุณผู้ชมครับในบางครั้งบางโอกาสบางเวลาเนี่ยนะครับเมื่อเพื่อนมาหาเมื่อคุณป้าข้างบ้านมาถามหรือเมื่อคนใครก็ตามฮะมาชวนเราพูดคุยนะฮะการพูดคุยบางครั้งก็ออกรสออกชาติบางครั้งก็นะฮะสนุกสนานบางครั้งก็ฟังแล้วน่าเศร้าการพูดคุยเนี่ยนะครับหรือการเมาของพวกเราเนี่ยนะครับนะถ้าส่งผลกระทบไปยังบุคคลที่3เนี่ยถ้าเป็นเรื่องดีก็อาจจะไม่เกิดปัญหาอะไรครับแต่ถ้าเป็นเรื่องที่บุคคลที่3เสียหายผู้พูดผู้คุยผู้กล่าวก็อาจจะได้รับผลกระทบทั้งในทางแพ่งและทางอาญานะในทางแพ่งนะครับก็อาจจะถูกฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในทางอาญาอาจต้องรับโทษอ้าวตกใจเลยทีเนี้ยนะครับแค่คุยกันอยู่ดีๆทำไมต้องมีความรับผิดทั้งในทางแพ่งและทางอาญาการพูดดังกล่าวนี่คืออะไรนะก็ต้องขออนุญาตเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าการพูดการกล่าวการเมาอย่างนี้เรียกว่าการหมิ่นประมาทครับหมิ่นประมาทเนี่ยเราจะเห็นตามข่าวเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับสมัยก่อนนะครับช่วงเวลาหลังๆย้อนเวลาไปสัก 20-30 ปีอาจจะเป็นการพูดคุยกันนะครับนะฮะเห็นหน้าเห็นตาก็พูดคุยกันเธอมาอย่างนี้นายเขียวนายขาวนายดำนายแดงบุคคลสมมุตินะฮะต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับนายดำนายขาวนายเขียวนายแดงเป็นยังไงนะครับเมาสิอะไรอย่างเนี้ยนะครับนะฮะอาจจะส่งผลกระทบนะฮะไปยังในขาวในเขียวในแดงได้นะครับการพูดที่เป็นลักษณะของการใส่ความเนี่ยเราเรียกว่าการหมิ่นประมาทครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับนะฮะเมื่อมี Facebook นะฮะนะขออนุญาตข้ามสมัยไฮไฟมาแล้วกันนะครับเพราะหลาย10ปีแล้วเหมือนกัน Facebook ครับนะฮะมี LINE มีโซเชียลนั่นแหละนะครับนะฮะหลายๆอย่างเลยสื่อสังคมออนไลน์นะบางทีเนี่ยนะครับ เราโกรธใครคนใดคนหนึ่งหรือโกรธนะฮะน้องคนนั้นคนนี้นะครับเราไปพูดลงใน Facebook คำว่าพูดลงใน Facebook ก็คือพิมพ์ลงใน Facebook ตัวเองนี่แหละนะครับนะฮะหรือไปใครคุยกับใครคนใดคนหนึ่งผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันไปกระทบกับบุคคลที่3นะครับอย่างเนี้ยก็อาจจะเป็นกรณีของการหมิ่นประมาทได้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในแง่มุมของกฎหมายครับว่าการหมิ่นประมาทเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะฮะแล้วนะฮะการหมิ่นประมาทเนี่ยกฎหมายเนี่ยเอาโทษเอาความผิดไว้อย่างไรนะครับนะฮะในส่วนของทางอาญาเนี่ยนะครับกฎหมายในเรื่องของหมิ่นประมาทเนี่ยจะอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา326นะครับที่กฎหมายวางหลักไว้ว่าผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงนะครับถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะครับนะฮะถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังผู้นั้นนะครับกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับนะฮะถ้าจะพูดโดยสรุปใจความสั้นๆง่ายๆก็คือไปใส่ความคนอื่นนั่นแหละนะครับเมากันคุยกันนะฮะกับป้าข้างบ้านแต่ข้อความที่คุยกับป้าข้างบ้านดันไปกระทบกับป้าเขียวป้าแดงซึ่งเป็นบุคคลอีกคนอื่นนะฮะหรือเป็นบุคคลที่3นะครับทำให้ป้าต่างๆหรือบุคคลอื่นหรือบุคคลที่3เหล่านั้นได้รับความเสียหายนะครับนะฮะซึ่งในทางอาญาเนี่ยนะครับนะข้อความหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับเป็นข้อความที่นะครับอาจจะทำให้เขาเสียชื่อเสียงนะฮะถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังนะฮะก็เข้าข่ายองค์ประกอบความผิดแล้วนะครับซึ่งผู้พูดผู้ใส่ความเนี่ยก็จะต้องมารับผิดตามความผิดฐานเนี้ยนะครับก็คือตามมาตรา326นะครับแต่ถ้าไปหมิ่นประมาทที่เป็นการโฆษณานะครับนะฮะไปลงเฟซไปลงแอปพลิเคชันต่างๆนะครับนะฮะก็จะต้องรับผิดในส่วนของความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยที่อาจจะต้องทำให้ผู้ใส่ความเนี่ยรับโทษหนักขึ้นนะครับซึ่งโทษของการหมิ่นประมาทก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่หากเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนี่ยโทษจะหนักขึ้นก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับนะฮะในเรื่องของการหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับนะฮะกฎหมายก็ได้บัญญัติในเรื่องของข้อยกเว้นไว้ว่าพูดอย่างไรจึงจะไม่เป็นการหมิ่นประมาทนะครับกรณีแรกก็คือการแสดงความเห็นโดยสุจริตนะฮะเพื่อป้องกันส่วนได้เสียของตนเองหรือสาธารณะอันนี้ไม่เป็นหมิ่นประมาทนะครับหรือในกรณีต่อมาครับการติชมโดยสุจริตนะฮะสุจริตใจนะครับไม่ได้มีเจตนาไปหมิ่นประมาทนะฮะการติชมโดยสุจริตนั้นติชมในเรื่องอะไรบ้างก็ติชมเกี่ยวกับบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่เช่นนักการเมืองข้าราชการหรือเป็นบุคคลสาธารณะนะครับนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นเข้าข้อยกเว้นของการหมิ่นประมาทนะฮะการกล่าวหรือการพิพากษาในศาลตามหน้าที่นะครับนะซึ่งกระทำโดยสุจริตเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทนะครับนะฮะดังนั้นนะครับในเรื่องของการหมิ่นประมาทการใส่ความเนี่ยนะครับขาเมาส์หรือท่านที่ชอบนะฮะพูดถึงบุคคลที่3เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะนะครับแล้วก็พึงสังวรฮะพึงระมัดระวังเลยว่าเราจะไม่ไปกล่าวร้ายให้แก่ใครนะครับเพราะเมื่อทำไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายของกฎหมายอาญาในกรณีของความผิดฐานหมิ่นประมาทก็ได้ครับคุณผู้ชมครับ
1: การรู้เท่าทันกฎหมายการหมิ่นประมาทจะช่วยให้เราใช้คำพูดอย่างมีสติและรับผิดชอบมากขึ้นครับกลับมาอีกครั้งกับรู้ทันไอทีหลายคนชอบส่งสติกเกอร์น่ารักน่ารักในการพูดคุยทุกวันทั้งสวัสดียามเช้าส่งกำลังใจหรือว่าทักทายเพื่อนๆแต่รู้ไหมครับว่าตอนนี้เราสามารถสร้างสติกเกอร์ของเราได้เองโดยไม่ต้องใช้คำสั่งที่ซับซ้อนเลยไม่ต้องเสียเงินซื้อและทำได้ไวสุดๆวันนี้อาจารย์พี่ฉ่างจะพาไปรู้จักกับเทคนิคใหม่ๆที่ช่วยให้ทุกคนออกแบบสติกเกอร์ได้แบบง่ายๆใช้ได้เองแชร์ให้เพื่อนก็เก๋ไปสนุกกันเลยครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่วงรู้ทันไอทีกับอาจารย์พี่ฉ่างครับผมสำหรับในคลิปอาจารย์พี่ฉ่างจะมาแนะนำเครื่องมือนะครับที่ช่วยให้เราสามารถสร้างสติกเกอร์ได้โดยอัตโนมัติครับเราสามารถที่จะอัปโหลดรูปภาพเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วก็ให้ระบบนะครับแปลงภาพของเราเป็นสติกเกอร์ที่มีความหลากหลายได้โดยอัตโนมัติ นะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้เตรียมภาพที่เป็นภาพโปรไฟล์ของเราเอง

นะครับที่ดูดีๆนะครับคำว่าดูดีๆเนี่ยก็หมายความว่าอาจจะเป็นภาพเดี่ยวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นภาพที่เราเคยใช้ในโปรไฟล์ใน LINE หรืออาจจะเป็นภาพที่เราใช้ในโปรไฟล์ใน Facebook หรือ Instagram นะครับอันดับแรกให้ทุกคนเตรียมภาพขึ้นมาก่อนนะครับก็ทำการเซฟ

0: https นะครับ :/goo.gle นะครับ /gems นะครับ gemstickers นะครับสติ๊กเกอร์นะครับ google.goo.gle/gemsticker นะครับนะเมื่อเราเปิดไปที่เว็บไซต์นี้แล้วนะครับหน้าต่างนะครับจะปรากฏภาพดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวดูภาพตามที่อาจารย์พี่ฉ่างเปิดได้เลยนะครับตอนนี้ระบบจะใช้เวลาในการโหลดเข้าสู่โปรแกรมสักระยะหนึ่งนะครับในตอนนี้ในโทรศัพท์ของท่านผู้ชมเนี่ยให้ทำการต่อระบบอินเทอร์เน็ตเอาไว้นะครับนะฮะตรงนี้กำลังรอภาพเด้งขึ้นมานะครับระหว่างที่รอภาพเด้งขึ้นมาเนี่ยให้เราเตรียมรูปภาพเอาไว้นะครับภาพขึ้นมาแล้วนะครับก็จะปรากฏนะครับด้านบนเขียนว่า Gemini ใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าแพลตฟอร์มตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่มีผู้พัฒนาโปรแกรมเขียนเพิ่มเติมถึงความสามารถของโปรแกรมนะครับก็คือ Gem Sticker นะครับเราสามารถที่จะtake photo ก็คือถ่ายรูปของเรานะครับสดๆเข้าไปเลยก็ได้นะครับหรือจะอัปโหลดโฟโต้นะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราลองอัปโหลดโฟโต้เข้าไปก่อนนะครับก็กดปุ่มอัปโหลดโฟโต้ตามภาพนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปหาภาพที่ดูดีนะครับแบบที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ก็กดไปที่ภาพนะครับระบบจะทำการอัปโหลดเข้าไปในภาพนะครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนนะครับหน้าจอของเราลงมานะครับตามภาพนี้เลยก็จะมีรูปแบบของสติ๊กเกอร์นะครับหรือสไตล์นะครับมีแบบป๊อปอาร์ตนะครับมีแบบRetro Geminis Matchbox มีแบบการ์ตูนไดโนนะครับมีแบบ Pixel Art แล้วก็มีแบบ Royal แบบฟุตบอลสติ๊กเกอร์นะครับแบบ Carnation นะครับ Vintage สติ๊กเกอร์บอมนะครับนะเราก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการนะครับสมมุติว่าจะมีฉางชอบแบบ Royal นะครับแบบเขาเรียกอะไรครับแบบตัวการ์ตูนตัวหัวโตๆอะไรทำนองนี้ครับก็เลือกไปนะครับนะครับพอเราเลือกที่ภาพของเราแล้วเนี่ยก็จะมีรูปเส้นประนะครับโผล่ขึ้นมาในหน้าจอนะครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม Create Sticker ได้เลยครับ1 2 3ปึ๊บเราก็รอตัวโปรแกรมนะครับประมวลผลนะครับ AI ในโปรแกรม Gemini นะครับ Gemstick เนี่ยครับก็จะทำการ Generate Sticker ให้โดยอัตโนมัตินะครับทั้งนี้ความช้าหรือความเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของความเร็วของสมาร์ทโฟนแล้วก็ความเร็วของอินเทอร์เน็ตณขณะนั้นนะครับเดี๋ยวยังไงเรารอตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับพูดไม่ทันขาดคำมาแล้วนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับถ้าเราชอบภาพไหนนะครับเราก็กดไปที่ภาพนั้นแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับอย่างนี้เป็นภาพมีแฮปปี้มีแซดใช่ไหมครับมีแองกรีนะครับแล้วก็มีแบบเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูที่ภาพนะฮะเห็นไหมฮะเราสามารถที่จะกดค้างนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดอิมเมจได้เลยนะครับแล้วก็กากบาทนะครับแล้วก็กดแบบแซดดูครับนะครับอย่างนี้น่ารักมากเลยนะครับเดี๋ยวเวลาท่านผู้ชมนะครับส่งสติ๊กเกอร์ไปหาคนในครอบครัวเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาซื้อที่อื่นอีกแล้วนะครับเราสามารถทำได้เองนะครับโดยกดปุ่มนะฮะแล้วก็ใช้เจมสติ๊กเกอร์เนี่ยสร้างให้แถมสติ๊กเกอร์ที่ AI สร้างขึ้นมาให้เนี่ยมีคุณลักษณะคล้ายๆกับใบหน้าของเราด้วยนะครับอันนี้เป็นแบบหัวเราะนะครับก็กดลงไปแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับมันอาจจะมีการตั้งชื่อไฟล์ซ้ำนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนะเราก็พยายามนะครับโหลดไปเรื่อยๆให้ครบตามที่เราต้องการนะครับหรือถ้าเราทำในคอมพิวเตอร์นะครับหรือ PC เราก็สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดออได้นะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์พี่ฉ่างจะลองอีกสักครั้งนึงนะครับเดี๋ยวจะเอาใบหน้าของลูกสาวนะครับเอาลูกสาวนะครับมาลงในนี้นะครับเราก็สามารถกดchange a photo นะครับลองเอาใบหน้าของลูกสาวตัวเองนะครับอัปโหลดรูปลูกสาวเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกสไตล์นะครับเนื่องจากลูกสาวก็เป็นลูกสาวแสนซนนะครับลองเลือกแบบป๊อปอาร์ตดูบ้างนะครับกดปุ๊บนะครับแล้วก็กด create sticker นะครับเว็บไซต์นี้นะครับสามารถสร้างได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็สามารถนำภาพของบุคคลที่เรารักนะครับหรือบุคคลที่เราสนิทเนี่ยมาสร้างแล้วก็ส่งเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจให้กับคนที่เรารักได้นะครับมาแล้วครับโอ้โหใกล้เคียงของจริงมากเลยครับต้นฉบับเป็นน้องนะครับใส่เสื้ คลุมสีส้มใช่ไหมฮะก็ได้สติ๊กเกอร์สีส้มนะครับเรียบร้อยนะครับนี่กดค้างแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดต่างๆนะครับถึงขั้นตอนในการสร้างสติ๊กเกอร์อย่างง่ายๆด้วยเจมสติ๊กเกอร์ใน Gemini ครับผมสวัสดีครับ
1: การเรียนรู้เทคนิคเล็กๆแบบนี้จะช่วยเพิ่มสีสันในการสื่อสารในชีวิตประ

0: ประจำวันและยังเป็นอีกช่องทางให้เราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ท่านผู้ชมลองนำไปใช้กันดูนะครับในช่วงชีวิตดีมีสุขวันนี้เราจะพาไปพบกับกระบอกเสียงคนสำคัญของวงดนตรีตัวโน้ตอารมณ์ดีอย่างเฉลียงนั่นก็คือคุณวัชระปานเอี่ยมหรือว่าพี่เจี๊ยบที่แฟนเพลงและแฟนภาพยนตร์รู้จักกันดีครับเราไปพบกับเรื่องราวที่เป็นตำนานและเต็มไปด้วยอารมณ์ดีของพี่เจี๊ยบกันเลยครับ
1: เด็กนี้ไม่ยอมเรียน
2: ในวัยเด็กเป็นคนที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะ introvert เหรออยู่คนเดียว
1: เด็กไปเพราะใจเบ่ง
2: คนที่อยู่ห้องเดียวกันสมัยประถมชื่อดนุพลแก้วการพี่แจ้
1: เด็กรักเป็นนักเลงอื่นๆอีก
2: ไปเจอหลายๆคนในคณะเดียวกันเฮ้ยเล่นดนตรีเก่งมากชื่อนิติพงษ์หอนาคก็รวมตัวกันเกิดเฉลียงขึ้นมาคนยกให้เราเป็นตัวโน้ตอารมณ์ดีในตอนนั้นประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะสร้างบทเรียนให้เกิดปัจจุบันนี่คือประโยชน์ของคนแก่โอ้สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับแฟนๆรายการสุขใจ High Eight โอ้โหมีภาษาอังกฤษด้วยนะสูงนั่งสตี้อะไรเงี้ยก็จริงๆอายุก็ตอนนี้นะครับจริงๆแล้วก็64แล้วเกิดในกรุงเทพมหานครแต่คุณพ่อแม่เป็นชาวสมุทรสงครามอัมพวาบางคนทีแถวๆนั้นนะครับมีคลองมีสวนเป็นชาวสวนกันมาก่อนแล้วก็โยกย้ายมาอยู่ในกรุงเทพสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่เล็กมากเป็นเมืองศิลปินนะเพราะว่าเราก็รู้เป็นพิพิธภัณฑ์ของร.2ด้วยใช่ไหมครับบ้านเกิดของครูเอื้อบ้านเกิดของอาจารย์สอนศิลปะบรรเลงคือศิลปินอยู่ที่นั่นเยอะในวัยเด็กจริงๆเป็นคนที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะ introvert เหรออยู่คนเดียวสร้างจินตนาการสำหรับการเล่นการทำนู่นทำนี่หนังสือสมุดมีแต่รูปการ์ตูนชอบวาดรูปแต่งลงแต่งเรื่องก็ไม่สนุกหรอกนะแต่ว่าวาดเองแล้วก็เลยไม่ค่อยได้เล่นอะไรกับเพื่อนๆรอบๆข้างบ้านไม่รู้จักไอ้การวาดรูปเนี่ยเรามารู้ทีหลังว่ามันเขาเรียกว่างานศิลปะแหละเพราะศิลปะมันทำให้ชีวิตมันเป็นชีวิตขึ้นเพื่อจะลงจิตใจยกระดับความเป็นมนุษย์ขึ้นมาเริ่มร้องเพลงหน้าชั้นก็โอ้โหตีลังกา6เขมรกันนะไอ้เราต้องไปยืนร้องเพลงคนที่อยู่ห้องเดียวกันสมัยประถมชื่อดนุพลแก้วการพี่แจ้ต้องบอกว่าโรงเรียนสาธิตเกษตรเป็นโรงเรียนทดลองให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทุกวิชาส่วนเรื่องร้องเพลงก็มีเป็นวิชาเรียนครูที่สอนเก่งมากชื่ออาจารย์ภูกรศรีนรงค์คุ้นๆเหมือนศิลปินวงวีทริโอนั่นแหละคุณพ่อเขาอาจารย์บอกเจี๊ยบร้องเพลงได้ก็ร้องไปเล่นกีตาร์เป็นใช่ไหมเก็บเอาไว้อันนี้มันติดตัวตอนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อเดียวกันเลยครับวัชระแววทินันเรียนอยู่พร้อมๆกันนั่นแหละลอกตามเขาเขาก็เลือกถาปัดถาปัดถาปัดถาปัดเราก็ถาปัดถาปัดเราก็เลยติดอันดับที่3ก็คือสถาปัตย์จุฬาพอเข้าไปเท่านั้นแหละจากกางเกงขาสั้นเฮ้ยได้นุ่งขายาแล้วเท่มากไม่สนการเรียนเลยนี่คือชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมากแต่ไม่ใช่เกย์ขนาดไม่เรียนก็กิจกรรมที่มันอยู่ในนั้นแหละเล่นกีฬาเสร็จไปไหนดีเพื่อนก็บอกว่าซ้อมดนตรีเราก็เฮ้ยหูพึ่งเลยเพราะมัธยมเราเคยร้องเพลงมาปรากฏว่าไปเจอหลายๆคนในคณะเดียวกันเฮ้ยเล่นดนตรีเก่งมากเฮ้ยมันร้องเพลงเก่งมากเฮ้ยเคยมีวงด้วยชื่อนิติพงษ์หอนาคก็เลยติดสอยให้ตามไปไหนเราไปด้วยช่วยเขาเล่นกีตาร์บ้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะกีตาร์มีตัวเดียว JSL เขาอยากได้ครีเอทีฟที่ไปช่วยครีเอทงานก็เราก็เป็นทีมเขียนบทเพราะไม่ได้เขียนคนเดียวมีคุณประภาสแน่ๆวัชระแวววุฒินันท์มีตัวผมเองเนี่ยก็เป็นกลุ่มแรกๆที่เข้าไปในวงการโทรทัศน์ยุคใหม่ตั้งชื่อกลุ่มซูโม่สำอางคนรู้จักบอกว่านี่คือพวกถาปัดผลิตออกมาทั้งเกมโชว์ละครเต็มไปหมดเลยตอนในตอนนั้นพอคุณประภาสบอกว่าอยากทำเพลงเขาก็เอาสิก็รวมตัวกันเอาเพลงที่คุณประภาสเคยเขียนเอาไว้ตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือแล้วพวกเราก็ช่วยกันเล่นช่วยกันร้องมาเนี่ยแต่ว่าส่งไว้ให้คนที่รู้เรื่องดนตรีฟังก็คือพี่เต๋อเกิดเฉลียง

0: ขึ้นมาเฮ้ยมันก็เหมือนกับที่เราเรียนสถาปัตย์นี่หว่ามันเรียนให้คิด
1: พฤศจิกายน2525ได้เข้าบนห้องบันทึกเสียงโอ้โหใหญ่โตแบบนี้นี่เองตื่นเต้นมากโอ้เนอร์นักกีตาร์ที่โซโล่ให้เราเนี่ยเขาชื่ออัศนีกลองมือหนึ่งของบัตเตอร์ฟลายในตอนนั้นนะมาโม่กันใหญ่เลยอาจารย์มาช่วยสีไวโอลินให้เพราะเป็นนักดนตรีอาชีพมันเสร็จแล้วแล้วผมก็วิ่งตั้งแต่หัวซอยไปท้ายซอยอยู่เสร็จแล้วโว้ยเสร็จแล้วดีใจมันในหนังมันเป็นความสุขในตอนนั้นซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยได้ทำงานเว้ยสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบอย่างมีความสุขและสนุกกับมันมีคนยกให้เราเป็นตัวโน้ตอารมณ์ดีในตอนนั้นในนามของเฉลียงนะมันมาจากบทเพลงแล้วมันเหมือนเป็นคำโฆษณาแต่มันไม่ใช่ตัวเราตัวเราก็คือปุถุชนเลยครับธรรมดาธรรมดาเราแสดงตลกแต่ตัวเราไม่ตลกเพียงแต่ว่าเราสื่อสารเพลงที่มันทำให้คนฟังแล้วมันเกิดความสุขแล้วมีรอยยิ้มมันก็เลยกลายเป็นตัวโน้ตอารมณ์ดีอย่างที่บอกมาว่าตอนนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่าง 100% ก็แน่นอนต้องยอมรับในสมมติว่ามัน65กันแล้วอาจจะตั้งความหวังเอาไว้ว่าเราเคยเจอเขาในสภาพที่แบบกิ๊กปิ๊งมาเจอตอนนี้อุ้ยมันคนละอารมณ์กันนะต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ก่อนณวันนี้ผมทำมันคือ TikTok เจี๊ยบเฉลียงอยู่นี่ไงผมไลฟ์สดทุกวันขณะที่ร้องเพลงผมก็จะเล่าที่มาของเพลงครูเพลงที่ผมเคยเจอตัวไม่ใช่เขาเล่าว่าด้วยนะพอเราเรียนรู้พวกนี้ยิ่งมุมกว้างขึ้นเท่าไหร่เราจะเป็นสวที่มีคุณภาพแล้วก็อยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุขประโยชน์ของสวคือการถ่ายทอดผมเป็นคนชอบเรื่องประวัติศาสตร์มากตั้งแต่เด็กๆแล้วนะมันจะสร้างบทเรียนให้เกิดปัจจุบันเพราะฉะนั้นประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนั่นคือประวัติศาสตร์เต็มไปหมดเลยมันคือสตอรี่ทั้งนั้นเด็กยุคใหม่ไม่ต้องไปทำในสิ่งที่ผิดพลาดมาแล้วในอดีตอย่าไปทำเพราะสุดท้ายมันเหมือนเดิมน่าจะไปทางใหม่มากกว่านี่คือประโยชน์ของคนแก่คนที่มีอายุเยอะๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำให้บ่อยมันมาในสมองอันนี้มันเสื่อมตามธรรมชาติอยู่แล้วนี่มันลืมนู่นลืมนี่ลืมอะไรฝึกสิครับปริศนาทั้งหลายแหละอักษรไขว้เอ้ยสุรุกุเอ้ยเติมนู่นเติมนี่ด้วยเหตุและผลหรืออย่าหยุดคิดออกกำลังนี้คือสุดยอดท่านี้ครับ20ทีไอ้ที่เคยเปรียบเพราะก็แกเงียบฉี่ที่เหลือมันคืออาหารที่คนไทยกินกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษผักน้ำพริกกินในสิ่งที่เราก็คำนวณได้ว่ามันมีประโยชน์อะไรที่ไม่มีประโยชน์กินได้แต่มันน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้ได้มีผักทุกมื้อผักสองส่วนนะเนื้อสัตว์หนึ่งส่วนข้าวหนึ่งส่วนเลยทำให้ได้อย่างนี้สิแล้วสวมันจะอยู่ยากยังไงไม่ยากครับไม่ยากเลยผมมีความสุขกับการมีชีวิตอยู่ทุกวัน
2: ขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากพี่เจี๊ยบคุณวัชระปานเอี่ยมด้วยนะครับและพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

วัสดีครับนักศึกษาทุกคนวันนี้เราก็มาถึงโมดูลที่5นะครับซึ่งโมดูลนี้เนี่ยก็จะกล่าวถึงอารยธรรมเอเชียตะวันตกและอารยธรรมเอเชียกลางนะครับซึ่งประกอบไปด้วย3ตอนนะครับซึ่งตอนที่1ก็คืออารยธรรมอิสลามและสงครามครูเสด2มรดกอารยธรรมอิสลามและ3อารยธรรมอิสลามจากเอเชียกลางนะครับซึ่งทั้ง3ตอนนี้เนี่ยจะมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาก็คือนักศึกษาสามารถอธิบายกำเนิดและหลักการของศาสนาอิสลามได้ 2. วิเคราะห์ความเจริญทางศิลปวิทยาการด้านต่างๆของอารยธรรมอิสลามที่มีต่อโลกได้ 3. ก็คือวิเคราะห์สาเหตุความเจริญของจักรวรรดิออตโตมันเติร์กจากเอเชียกลางได้ครับเราลองมาดูกันนะครับว่าตอนที่1 นะครับอารยธรรมอิสลามและสงครามครูเสดจะแบ่งเนื้อหาออกมาเป็น3เรื่องคือ 1. กำเนิดอารยธรรมอิสลาม 2. การขยายอารยธรรมอิสลาม 3. สงครามครูเสดนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่นักศึกษาจะต้องศึกษาก็คือ 1. อธิบายกำเนิดอารยธรรมอิสลามได้ 2. อธิบายการขยายอารยธรรมอิสลามได้ 3. คือข้อสุดท้ายก็คืออธิบายสาเหตุและผลของสงครามครูเสดได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการกำเนิดอารยธรรมอิสลามนะครับการกำเนิดของอารยธรรมอิสลามหรือการเกิดของศาสนาอิสลามนั้นนะครับศาสนาอิสลามมาจากคำว่าสลามนะครับก็แปลว่าคำว่าสันตินะครับซึ่งคำนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้านะครับหรือพระเจ้าองค์เดียวก็คือพระอัลเลาะห์เนี่ยนะครับได้มีการสื่อสารผ่านเทวทูตเข้ามาหาศาสดามูฮัมหมัดนั่นเองนะครับแล้วก็ได้มีการเผยแพร่คำสอนนั้นนะครับเข้าให้กับคอลิฟะทั้ง4ก็คือผู้ที่รับใช้ศาสดามูฮัมหมัดนะครับซึ่งมีอยู่4คนนะครับต่อมาก็ได้มีการจดบันทึกเป็นคัมภีร์ขึ้นมาเรียกว่าคัมภีร์อัลกุรอานนะครับซึ่งหลักศรัทธานั้นนะครับก็จะมีนะครับเช่นกันตามหลักของศาสนาต่างๆนะครับแต่ลองมาดูหลักการปฏิบัตินะครับซึ่งการหลักการปฏิบัติเราจะรู้เลยว่าคนที่นับถือศาสนาอิสลามต้องมีการละหมาดนะครับการละหมาดก็คือการนมัสการพระผู้เป็นเจ้านะครับการนมัสการพระผู้เป็นเจ้าก็จะรวมไปถึงการกล่าวปฏิญาณตนทุกครั้งนอกจากนี้ก็ยังมีการถือศีลอดหรือว่าเขาเรียกว่าการถือศีลอดในเรือนรอมฎอนนะครับและก็จะมีการบริจาคทรัพย์ให้กับคนจนต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับที่เมกะนะครับประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับในทุกๆปีถ้าเกิดท่านใดสามารถที่จะเดินทางไปได้บ่อยๆก็ไปได้แต่สักครั้งหนึ่งศาสนิกของชาวมุสลิมทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องเข้าไปจาริกในพิธีฮัจญ์นั่นเองนะครับหลักฐานสำคัญของศาสนานะครับอันดับแรกเลยก็คือคัมภีร์อัลกุรอานนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็คือคัมภีร์ที่ได้มีการเผยแพร่ออกมานะครับแล้วก็เผยแพร่คำสอนเกี่ยวกับการนับถือพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวนั่นเองนะครับหรือพระอัลเลาะห์นะครับสองก็คือฮะดีษก็คือการปฏิบัติตัวนะครับส่วนการกำเนิดนิกายต่างๆของศาสนาอิสลามนั้นนะครับนิกายที่เป็นใหญ่ที่สุดหรือว่านิกายที่มีคนนับถือมากที่สุดก็คือนิกายซุนนีหรือนิกายซุนนะห์นะครับต่อมารองลงมาก็จะเป็นนิกายชีอะห์นะครับแล้วก็นิกายที่3ก็คือนิกายวะฮาบีนะครับนิกายที่4ก็คือนิกายคอวาริชนะครับแล้วก็นิกายสุดท้ายนิกายซูฟีนะครับซึ่งทั้ง5นิกายนี้สามารถที่จะไปศึกษาต่อได้นะครับในจากตำราเอกสารประกอบการสอนนั่นเองนะครับการขยายของอารยธรรมอิสลามนะครับก็จะมีอยู่2ราชวงศ์หลักๆนะครับก็คือราชวงศ์อุมัยยะแล้วก็ราชวงศ์อับบาซียะนะครับ2ราชวงศ์นี้เนี่ยนะครับเป็น2ราชวงศ์ที่ได้มีการขยายดินแดนนะครับเขตการปกครองของอารยธรรมอิสลามนี่ออกไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาลนะครับซึ่งเรามาเริ่มต้นที่ราชวงศ์อุมัยยะนะครับสามารถยึดครองดินแดนบางส่วนของจีนนะครับเดินทางเข้าไปยังยุโรปบริเวณสเปนตอนใต้นะครับแถวอัฟกานิสถานแถวทางเหนือของอินเดียขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาก็ล่มสลายโดยราชวงศ์อับบาซียะนั่นเองนะครับเข้ามาแทนที่นะครับซึ่งราชวงศ์อับบาซียะนั้นก็เข้ามาสร้างเมืองแบกแดดนะครับซึ่งอยู่ตรงบริเวณดินแดนเมโสโปเตเมียนะครับซึ่งอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางระหว่างแม่น้ำไทรกิสและยูเฟรติสนะครับต่อมาก็ได้มีการขยายดินแดนและก็สร้างอารยธรรมขึ้นมานะครับถือว่าเป็นยุคทองแห่งอารยธรรมอิสลามเลยนะครับและก็ได้มีการล่มสลายลงไปโดยพวกเติร์กนะครับซึ่งพวกเติร์กนี้ก็มีผู้ปกครองที่เรียกชื่อใหม่ว่าสุลต่านนั่นเองนะครับสงค
ครามครูเสดนะครับเป็นสงครามศาสนานะครับซึ่งสงครามศาสนานี้มีความเกี่ยวเนื่องจนถึง3ศาสนานะครับซึ่งเราจะพูดถึงศาสนายิวศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนาอิสลามนะครับซึ่งทั้ง3ศาสนานี้ก็ถือว่าดินแดนนะครับตรงบริเวณปาเลสไตน์เนี่ยเป็นดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์ของทั้ง3ศาสนานะครับสาเหตุสำคัญนะครับของการสู้รบกันเกิดขึ้นในสงครามครูเสดเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วย3

ก็คืออันดับแรกเลยด้านศาสนาที่เป็นเหตุผลหลักนะครับด้านที่สองคือการค้าแล้วก็ด้านที่สามก็คือระบบฟิวดัลนะครับซึ่งด้านศาสนานะครับก็ทางด้านบริเวณตรงปาเลสไตน์เป็นเขตอิทธิพลของอารยธรรมอิสลามแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อชาวคริสเนี่ยจะเข้าไปจาริกแสวงบุญเนี่ยก็จะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีการทะเลาะเบาะแว้งกันก็ปิดด่านเพื่อไม่ให้เข้าไปจาริกแสวงบุญนะครับจึงทำให้เกิดการสู้รบกันเกิดขึ้นนะครับสองการค้านะครับพ่อค้าเนี่ยต้องการที่จะได้บริเวณท่าเรือตรงบริเวณแถวทะเลตะวันออกนะครับเพราะว่าบริเวณฝั่งตะวันออกเนี่ยจะมีสินค้าที่ชาวยุโรปนั้นต้องการนะครับดังนั้นพ่อค้าจึงได้มีการสนับสนุนนะครับให้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นนะครับเพื่อผลประโยชน์ของด้านการค้าอันสุดท้ายระบบฟิวดัลนะครับระบบฟิวดัลได้มีการระบุเอาไว้ว่านะครับเมื่อเจ้าของที่ดินนะครับมีบุตรชายหลายคนบุตรชายคนโตจะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับกรรมสิทธิ์ของที่ดินทั้งหมดนั้นนะครับจึงทำให้บรรดาลูกชายคนรองๆนะครับที่ไม่มีส่วนในที่ดินของบิดานะครับจึงต้องแสวงหาดินแดนนะครับแต่ว่าดินแดนนั้นเนี่ยที่มองแล้วจะมีภาษีดีสุดก็คือดินแดนฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และก็สามารถเดินทางไปมาสะดวกและค้าขายได้ง่ายนะครับจึงทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการเร้าให้เกิดการทำสงครามเกิดขึ้นเพื่อยึดครองดินแดนนั่นเองสงครามครูเสดมีทั้งหมด10ครั้งนะครับแต่ว่า3ครั้งนะครับที่มีความสำคัญก็คือ1ในคริสต์ศักราช1095ถึงคริสต์ศักราช1099นะครับซึ่งยุคนี้เนี่ยนะครับก็จะมีผู้คนในยุโรปเนี่ยเข้ามาร่วมกลุ่มกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับก็มีการรบกับชาวมุสลิมนะครับจนทำให้ชาวครูเสดนั้นยึดครองดินแดนของพวกมุสลิมจนถึง50ปีนะครับสงครามครูเสดครั้งที่2นะครับก็คือปี1147จนถึงปี1149นะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยพระเจ้าหลุยที่7แห่งฝรั่งเศสแล้วก็พระเจ้าคอนราดที่3แห่งเยอรมนีนะครับได้มีการยกทัพมานะครับแล้วก็ลบกับชาวครูเสดนะครับแล้วก็ทำให้ผู้คนล้มตายจำนวนมากนะครับแล้วก็ครั้งที่3นะครับก็คือในยุคที่คริสต์ศักราช1189นะครับถึงปี1192นะครับซึ่งมีนักรบที่มีความสามารถอย่างมากของอิสลามนะครับก็คือฮอสลาฮุดดินนะครับหรือว่าซาลาดินในชื่อของตะวันตกนั่นเองนะครับผู้นำทางยุโรปที่เข้ามารบก็คือพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์นะครับของอังกฤษนะครับคนที่สองก็คือพระเจ้าเฟเดริกบาบารอสซ่านะครับของเยอรมันนะครับแล้วก็พระเจ้าฟิลิปออกัสตุสนะครับแห่งฝรั่งเศสนะครับก็ได้มีการรบเกิดขึ้นนะครับปรากฏว่าพระเจ้าเฟเดริกนะครับได้สิ้นพระชนนะครับลงไปในการจมน้ำนะครับแล้วก็ต่อมายังทำให้เกิดการทำสนธิสัญญาสงบศึกกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ในยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นยุคที่สุดสุดนะครับของการรบในสงครามครูเสดครั้งยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับผลของสงครามครูเสดนะครับก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าการเดินทางไปมาหาสู่กันมีการรบคับจับศึกกันเนี่ยทำให้วัฒนธรรมของยุโรปแล้วก็วัฒนธรรมของตะวันอิสลามเนี่ยมาปะทะกันเกิดขึ้นนะครับจึงก่อให้เกิดวิวัฒนาการต่างๆนะครับแล้วก็มีการศึกษาศาสตร์ทางยุโรปนะครับแล้วก็ทางยุโรปก็มีการศึกษาศาสตร์ทางอิสลามเกิดขึ้นนะครับมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันนะครับแล้วก็ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาต่างๆเกิดขึ้นนะครับตอนที่2นะครับคือเรื่องเกี่ยวกับมรดกอารยธรรมอิสลามประกอบไปด้วย4ข้อหลักๆอันดับแรกก็คือความเจริญด้านการศึกษา2ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์3ความเจริญด้านภาษาและวรรณคดี4ความเจริญด้านศิลปกรรมนะครับวัตถุประสงค์ที่นักศึกษาจะต้องศึกษาก็จะต้องมีอันดับแรกก็คือยกตัวอย่างลักษณะเด่นของการจัดการศึกษาของโลกมุสลิมและนักวิชาการมุสลิมที่โดดเด่นตลอดจนผลงานของเขาได้2ยกตัวอย่างลักษณะเด่นของความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของโลกมุสลิมได้3ยกตัวอย่างลักษณะเด่นของภาษาและรูปแบบวรรณคดีของมุสลิมที่มีอิทธิพลต่อโลกได้และก็สุดท้ายยกตัวอย่างลักษณะเด่นของศิลปกรรมด้านต่างๆของมุสลิมได้นะครับเรามาเริ่มกันอันดับแรกก็คือความเจริญด้านการศึกษานะครับความเจริญด้านการศึกษาเนี่ยในอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือ
อิสลามนะครับหรือมุสลิมเนี่ยเขาก็จะมีการศึกษาผ่านคัมภีร์อัลกุรอานนะครับแต่เดิมก็ไม่ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนอะไร

เกิดขึ้นนะครับต่อมาก็เริ่มมีการตั้งโรงเรียนเกิดขึ้นมานะครับซึ่งโรงเรียนนี้ก็จะมีการจัดตั้งโดยชนชั้นผู้ปกครองนะครับนอกจากนี้ก็จะมีโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยคนที่มีความร่ำรวยนะครับมีการบริจาคทรัพย์ให้มีการสร้างโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนสุดท้ายก็คือเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับเอกชนนะครับก็มีการตั้งขึ้นมาเองนะครับซึ่งก็จะมีโรงเรียนการแพทย์ตั้งศูนย์การแปลตำราต่างชาตินะครับต่างๆนะครับเพื่อที่จะสื่อสารวิทยาการนะครับซึ่งตำราพวกนี้เอามาจากไหนนะครับก็จะเอามาจากที่เขามีความเจริญก็คือตำราของพวกกรีกนะครับโรมันเลยนะครับก็มีการแปลออกมาเป็นภาษาอาหรับนะครับแล้วก็มีการศึกษากันนะครับปรัชญาด้านสังคมศาสตร์นะครับก็เป็นศาสตร์ที่พูดด้วยเรื่องเกี่ยวกับสังคมมนุษย์นะครับซึ่งศาสนาอิสลามก็มีการให้ความจำกัดความนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญนะครับกับการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์นะครับมีการศึกษาด้านเกี่ยวกับกฎหมายนะครับเอาไว้ใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการปกครองด้วยนะครับซึ่งอารยธรรมต่างๆเนี่ยของที่อิสลามนำมาศึกษานั้นนะครับก็เป็นเกี่ยวกับการนำเอาตำราทั้งกรีกโรมันอินเดียหรือแม้แต่ที่ต่างๆที่มีความเจริญนำเอามาศึกษาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์นะครับซึ่งความเจริญอันนี้เนี่ยนะครับได้รับการถ่ายทอดนะครับจากดินแดนต่างๆเช่นกรีกนะครับแล้วก็โรมันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีจีนด้วยนะครับซึ่งได้มีการนำมาศึกษาต่อยอดโดยนักวิชาการของโลกอิสลามนั่นเองนะครับอันดับแรกเรามาลองพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์นะครับดาราศาสตร์ก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับน้ำขึ้นน้ำลงสุริยุปราคาจันทรุปราคาการกำหนดนะครับวันเวลาต่างๆนะครับกำหนดฤดูกาลนะครับซึ่ง เมื่อมีการศึกษาแล้วนะครับจึงทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ อารยธรรมอิสลามนั้นมีความเจริญรุ่งหน้าทางด้านเกี่ยวกับดาราศาสตร์นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยดาราศาสตร์ก็เกี่ยวเนื่องกับภูมิศาสตร์ด้วยนะครับภูมิศาสตร์ก็คือเนื่องจากว่าชาวอิสลามนะครับเป็นพ่อค้านะครับดังนั้นจึงมีการเดินทางไปตามที่ต่างๆนะครับทั้งทางบกและก็ทางเรือนะครับเมื่อมีการเดินทางทางเรือก็จะพบว่าทางภูมิศาสตร์นั้นจะมีสันฐานของโลกนั้นเป็นกลมนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ในโลกของฝั่งยุโรปนะครับแล้วก็จะมีการเดินทางไปตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็การศึกษาว่าด้านไหนมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับมีพื้นที่เป็นอย่างไรนะครับการเดินทางไปค้าขายนะครับได้พบค้นพบเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ก็จริงนะครับแต่ก็มีการเขียนตำราทางประวัติศาสตร์ขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งตำราทางประวัติศาสตร์นั้นก็ได้กล่าวถึงพื้นที่ต่างๆที่แตกต่างกันไปนะครับมีการจดบันทึกต่างๆนะครับว่าพืชอาหารประชาชนการพูดถึงการภาษาต่างๆอาหารการกินนะครับพวกนี้ก็ถือเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ด้วยนะครับคณิตศาสตร์ก็มาจากอะไรก็มาจากลักษณะของตำราที่ได้รับการถ่ายทอดมานะครับจากกรีกนั่นเองนะครับก็มีการนำเอามาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นพีชคณิตนะครับพีชคณิตก็คือพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการลดทอนค่านั่นเองนะครับของคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ตรีโกณมิติก็เช่นกันนะครับนอกจากนี้ก็มีเคมีก็เกิดจากนักวิชาการที่เล่นแร่แปรธาตุนะครับที่คิดว่าถ้าเกิดสมมตินำเอาธาตุต่างๆมารวมกันแล้วอาจจะทำให้โลหะกลายไปเป็นทองก็ได้เพราะว่าทองถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าในโลกอดีตนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องกับฟิสิกส์นะครับฟิสิกส์ก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความถ่วงจำเพาะต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็จะมีด้านเกี่ยวกับชีววิทยามองถึงเรื่องเกี่ยวกับสัตว์นะครับสัตว์พืชนะครับเพราะว่าดินแดนอาหรับหรือดินแดนมุสลิมนั้นเป็นดินแดนที่แห้งแล้งดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับพืชนั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการดำรงชีวิตด้วยนะครับนอกจากนี้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ด้วยนะครับเพราะว่าการดำรงชีวิตนั้นบางครั้งเมื่อพบพืชชนิดใหม่ๆก็นำเอามาใช้ในการแพทย์ได้ด้วยนะครับซึ่งตำราการแพทย์นั้นในช่วงแรกนั้นก็ได้มีการนำเอาของกรีกนั้นมาใช้นะครับกรีกอินเดียจีนนะครับแต่ต่อมาก็ได้มีการพัฒนาของตัวเองพูดง่ายๆก็คือนำมาวิจัยต่อยอดนั่นเองนะครับจึงทำให้กลายเป็นอารยธรรมด้านการศึกษาของโลกอิสลามนั่นเองนะครับเรื่องที่3
ความเจริญด้านภาษาและวรรณคดีภาษาอาหรับนั้นเป็นภาษาที่อยู่ในกลุ่มของเซเมติกนะครับซึ่ง เวลากล่าวขึ้นมาเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการไปพบเจออะไรมาบ้างซึ่งภาษาเซเมติกนั้นนะครับเป็นภาษาที่ค่อนข้างที่จะสละสลวยนะครับเวลาพูดมาแล้วไพเราะนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการเขียนหรือมีการพูดขึ้นมาเนี่ยก็จะกล่าวถึงไม่ว่าจะเป็นการเจออะไรมาบ้างไปเที่ยวที่ไหนมาไปค้าขายที่ไหนมาการร่อนเร่พเนจรตามที่ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นบทกลอนที่สละสลวยสวยงามนะครับซึ่งวรรณคดีเนี่ยก็มีการเขียนขึ้นมาเช่นกันนะครับก็เป็นบทกลอนต่างๆซึ่งมีนักวิชาการหลายๆท่านก็มีการศึกษาในเรื่องตรงนี้นะครับเราได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอาหรับในยุคนั้นด้วยนะครับร้อยแก้วนะครับร้อยแก้วเป็นลักษณะของการเขียนขึ้นมาเป็นเรื่องนะครับแล้วก็เป็นนิทานหลายๆเรื่องแต่เรื่องที่ดังที่สุดเท่าที่จะมีการจดบันทึกขึ้นมานะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ1,000ทิวานะครับหรือว่าอาหรับลาตีนั่นเองนะครับก็นักศึกษาสามารถไปหาอ่านได้นะครับเรื่องที่4ความเจริญด้านศิลปกรรมนะครับความเจริญด้านศิลปกรรมนี้นะครับเป็นถือว่าเป็นความเจริญที่ได้รับอิทธิพลนะครับมาจากศาสนานะครับซึ่งหลักศาสนาอิสลามนั้นนะครับไม่ได้ให้ต้องทำรูปเคารพนะครับหรือว่าทำใดๆก็ตามที่เป็นรูปสัตว์หรือรูปมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยศิลปกรรมของอิสลามเนี่ยก็จึงได้มีการพัฒนาในรูปแบบของสิ่งที่อยู่ในรอบข้างตัวเช่นต้นไม้ดอกไม้เครือเถาวัลย์นะครับหรือแม้แต่รูปเรขาคณิตนะครับซึ่งลักษณะนี้เขาเรียกว่ารูปแบบของอาราเบสนะครับโดยมีการนำเอาไปประดับนะครับประดับในที่นี้ก็คือประดับอาคารต่างๆนะครับหรือแม้แต่ประดับในพื้นที่ต่างๆที่มีความสำคัญนะครับนอกจากนี้เนี่ยรูปแบบของเลขาคณิตก็ยังมีการนำเอามาประดิษฐ์ตัวหนังสือของภาษาอาหรับด้วยนะครับซึ่งลักษณะของอาราเบสเนี่ยก็จะมีอยู่2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือรูปแบบที่เป็นรูปทรงเลขาคณิตนะครับก็จะมีการทำสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับมีการทำวงกลมนะครับแล้วก็มีการเอามาประดับประดากันแล้วก็เน้นให้มันเป็นรูปดอกไม้รูปเลขาคณิตต่างๆนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับเครือเถาวัลย์นะครับซึ่งเถาวัลย์ในนี้ก็เป็นรูปดอกไม้นั่นเองนะครับดอกไม้นี่ก็จะทำให้ประดับประดาปราสาทราชวังมัสยิดนะครับหรือแม้แต่อยู่ในภาชนะต่างๆนะครับซึ่งถามว่าภาชนะต่างๆนี้มันมีค่ามากน้อยแค่ไหนก็จะมีค่ามากนะครับเพราะว่าบางอันบางชิ้นก็ทำมาจากงาช้างบางอันบางชิ้นก็ทำมาจากโลหะนะครับซึ่งไม่ใช่และไม่ได้มีการจำกัดแค่รูปแบบของรูปเครือเถาหรือรูปแบบเลขาคณิตเท่านั้นนะครับก็ยังสามารถมิกซ์กันได้ทั้งคู่นะครับนอกจากนี้ก็มีการทอเสือด้วยทอเสือในที่นี้เราจะรู้จักกันในนามของการทอพรมนะครับพรมก็จะมีลักษณะของรูปแบบเกี่ยวกับเครือเถานะครับแล้วก็ดอกไม้ต่างๆรวมกับรูปทรงแบบเลขาคณิตด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยด้านศิลปกรรมก็ยังมีดนตรีนะครับดนตรีเนี่ยก็จะมีการมีนักดนตรีนะครับของโลกอิสลามเนี่ยนะครับได้มีการเขียนหนังสือไว้นะครับเรียกว่ามิวสกี้นะครับเรียกว่ามิวสกี้แล้วก็ต่อมาก็เป็นรากศัพท์ของคำว่ามิวสิกนั่นเองนะครับแล้วก็ได้มีการพัฒนานะครับนำเอาเครื่องดนตรีของโลกอิสลามนั้นเดินทางไปยังที่ยุโรปนะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้รับอิทธิพลมีการพัฒนาเป็นกีตาร์จนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกอิสลามเนี่ยเขามีการเล่นเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องสายมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะมีการส่งผ่านไปให้กับยุโรปนั่นเองนะครับตอนที่3อารยธรรมอิสลามจากเอเชียกลางประกอบด้วยนะครับการสถาปนาการขยายอำนาจของจักรวรรดิออตโตมัน2การขยายอิทธิพลของต่างชาติสู่จักรวรรดิออตโตมัน3มรดกอารยธรรมของจักรวรรดิออตโตมันมีวัตถุประสงค์ดังนี้นักศึกษาสามารถอธิบายสาเหตุการสถาปนาและการขยายอำนาจของจักรวรรดิออตโตมันได้นักศึกษาอธิบายสาเหตุการขยายอิทธิพลของต่างชาติสู่จักรวรรดิออตโตมันได้ 3. อธิบายมรดกอารยธรรมของออตโตมันได้การสถาปนาและการขยายอำนาจของจักรวรรดิออตโตมันนะครับในช่วงนั้นเนี่ยนะครับเป็นการเปลี่ยนผ่านจากโลกมุสลิมที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกไปสู่ตะวันตก
นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือบริเวณจากเอเชียกลางไปถึงเอเชียตะวันตกนั่นเองนะครับก็จะมีอยู่3ราชวงศ์หลักๆนะครับก็จะมีพวกออตโตมันนะครับก็เข้ามาปกครองแทนที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลแล้วก็มีการสถาปนานครอิสตันบูลขึ้นมานะครับ2ก็คือเป็นพวกราชวงศ์ซาฟาวีนะครับก็มีการปกครองบริเวณเปอร์เซียนะครับหรืออิหร่านนั่นเองในปัจจุบันนะครับ3ก็คือจะเป็นพงที่พวกที่ลงใต้นะครับก็ลงไปที่อินเดียนะครับก็ตั้งราชวงศ์โมกุลขึ้นมาแล้วก็ได้มีการสถาปนาความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมาก็คือมีการสร้างทัชมาฮาลนั่นเองนะครับในที่นี้เราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรออตโตมันนะครับอาณาจักรออตโตมันเนี่ยก็จะมีการเข้าไปปกครองในดินแดนต่างๆในพื้นที่ที่มันเป็นลักษณะของพื้นที่ของวัดราชวงศ์อาบัตนะครับแต่เดิมนะครับแล้วเข้าไปปกครองแทนที่สร้างกองกำลังที่เข้มแข็งนะครับมีการใช้ยุทธวิธีต่างๆเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ในสมัยยุคของออตโตมันเนี่ยนะครับก็การขยายอำนาจของจักรวรรดิออตโตมันเนี่ยก็จะมีการเริ่มต้นขึ้นมาเมื่อมีการย้ายอาณาจักรนะครับจากบริเวณเอเชียกลางย้ายมาอยู่ตรงบริเวณของศูนย์กลางทางการปกครองของอิสลามโลกเก่าก็คือของยุคอับบาสิยะนั่นเองนะครับการขยายอำนาจของจักรวรรดิออตโตมันนะครับก็กษัตริย์ที่เข้มแข็งที่สุดก็คือจากกษัตริย์สุไลมานที่1นะครับซึ่งถือว่าเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกอิสลามนะครับแล้วก็ชาวตุรกีก็มักจะเรียกว่าสุไลมานผู้พระราชทานกฎหมายนั่นเองนะครับก็คือเป็นผู้ที่มีการนำรั้งรากฐานของกฎหมายที่มีการปกครองเมืองตุรกีนะครับซึ่งตุรกีในที่นี้ก็คือปัจจุบันนี้ก็เป็นดินแดนที่อยู่ตรงบริเวณก้ำกึ่งระหว่างยุโรปกับเอเชียนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นดินแดนที่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมันในยุคเกรียงไกรขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางระหว่างยุโรปกับเอเชียเป็นชุมทางการค้านะครับสามารถเดินทางไปค้าขายยังพื้นที่ต่างๆได้อาณาจักรออตโตมันจึงมีความรุ่มรวยมากนะครับในสมัยนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยต่อมาเนี่ยจึงทำให้เกิดที่เป็นที่หมายปองนะครับของชาติต่างๆจะเข้ามายังออตโตมันนะครับแล้วก็ต่อมาก็ส่งผลให้ออตโตมันนั้นเริ่มมีความเสื่อมเกิดขึ้นมานะครับและก็ล่มสลายลงไปหลังจากสงครามโลกครั้งที่1นะครับเรื่องที่2การขยายอิทธิพลต่างชาติสู่จักรวรรดิออตโตมันนะครับอาณาจักรออตโตมันเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มเติร์กนะครับที่เดินทางมาจากเอเชียกลางนะครับเข้าสู่พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ลงมายังบริเวณแถวๆอิรักนะครับต่อมาก็เดินทางเข้าไปยึดครองดินแดนไบเซนไทม์ก็คือของอาณาจักรไบเซนไทม์ได้นะครับจึงทำให้บริเวณตรงนั้นเนี่ยจักรวรรดิออตโตมันเนี่ยได้ควบคุมนะครับเส้นทางทางการค้านะครับแล้วก็ความเจริญทั้งหมดทั้งมวลเอาไว้ได้นะครับจึงทำให้ชาติต่างๆในยุโรปเนี่ยต้องการที่จะเข้ามายื้อแย่งนะครับดินแดนของออตโตมันนะครับนอกจากนี้เนี่ยต้องการลดผลประโยชน์นะครับแล้วก็ลดความยิ่งใหญ่นะครับของอาณาจักรออตโตมันดังนั้นจึงก่อให้เกิดการสู้รบพุ่งกันอยู่หลายครั้งนะครับซึ่งในช่วงยุคนั้นเนี่ยนะครับการรบพุ่งเนี่ยหลักๆเนื่องมาจากปัญหาทางดินแดนนะครับซึ่งบางพื้นที่เนี่ยไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามนะครับแต่นับถือศาสนาคริสต์นะครับนิกายไม่ว่าจะเป็นกรีกออร์โธดอกซ์หรือโปรเตสแตนต์หรือแม้แต่คาทอลิกนะครับต่างก็เป็นคนนับถือคนละศาสนานะครับแต่ผู้ปกครองนั้นเป็นออตโตมันนะครับดังนั้นก่อให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นและนอกจากนี้เนี่ยออตโตมันเป็นผู้ควบคุมทางด้านทะเลการค้านะตรงนั้นนะครับฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียนะครับก็ต้องการที่จะเดินทางเข้าไปค้าขายยังอินเดียนะครับหรือแม้แต่เดินทางไปยังแอฟริกานะครับดังนั้นจึงทำให้เกิดการขัดผลประโยชน์กันเกิดขึ้นและจึงทำให้เริ่มมีการสู้รบกันนะครับเมื่อมีการสู้รบกันเกิดขึ้นยุทธผลของการสงครามก็คือการทำสนธิสัญญากันเกิดขึ้นเมื่อทำสนธิสัญญาก็ทำให้ออตโตมันนั้นเสียเปรียบในเรื่องเกี่ยวกับดินแดนอยู่หลายต่อหลายครั้งนะครับต่อมาก็ทำให้ออตโตมันนั้นล่มสลายลงไปหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพราะว่าออตโตมันนั้นถือว่าเป็นฝ่ายอักษะนะครับก็คือฝ่ายที่เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยดินแดนของออตโตมันที่ล่มสลายในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยก็จะเกิดมาเป็นชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็น
จอร์แดนซีซาอุดิอาระเบียหรือแม้แต่เลบานอนที่เราเห็นกันนะครับมรดกอารยธรรมของจักรวรรดิออตโตมันนะครับอาณาจักรออตโตมันนะครับเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะครับในยุคนั้นเนี่ยถือว่ามีความเจริญด้านต่างๆมีเศรษฐกิจที่ดีมีการศึกษาที่เพียบพร้อมนะครับซึ่งทุกอย่างนั้นที่ทำให้เขายิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ก็เพราะว่าการจัดการเกี่ยวกับกองทัพที่ดีนั่นเองนะครับตุรกีนะครับหรือออตโตมันเนี่ยนะครับเป็นชนชาติที่จัดการเรื่องเกี่ยวกับกองทัพได้อย่างดีนะครับมีกองทหารที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีแม่ทัพในกองที่ฝึกฝนมาอย่างดีนะครับการบริหารกองทัพของจักรวรรดิออตโตมันเนี่ยนะครับก็เป็นการคัดเลือกนะครับบุคคลที่มีความเหมาะสมความเพียบพร้อมนะครับคัดมาอย่างดีจากลูกเฉลยต่างๆหรือแม้แต่คนอิสลามด้วยหรือคนยุโรปก็ตามนะครับนำเอามาและเอามันฝึกฝนให้เป็นทหารที่เขาเรียกว่ากองทหารเจนิสซารีนะครับซึ่งเป็นกองทหารที่มือถ้าเทียบกับปัจจุบันก็คืออาจจะเป็นกองทหารที่มีความเก่งกล้าสามารถทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางอย่างรวดเร็วการรบทัพจับศึกที่ดีมีกลวิธีมีความรู้ความสามารถด้านต่างๆนะครับการจัดการกองทัพนี้เนี่ยทำให้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออตโตมันที่เกรียงไกรนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่นำเอาใครก็ได้มาเป็นทหารเขาไม่ได้เอาใครก็ได้มาเป็นผู้นำแต่เขานำเอาคนที่มีความเก่งกล้าสามารถในแต่ละเรื่องมารวมกันนะครับแล้วก็อยู่ในกองทหารเจนิสรีนะครับอาวุธนะครับตุรกีเป็นกลุ่มชาติแรกๆนะครับที่นำเอาอาวุธปืนใหญ่มาใช้นะครับปืนใหญ่ในที่นี้เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้กำแพงนะครับกำแพงในโลกโบราณเนี่ยนะครับทลายลงมาได้นะครับเพราะว่ามีใช้ลูกตุ้มต่างๆอยู่ข้างในปืนใหญ่ยิงเข้าไปแล้วก็ทำให้เกิดการล้มหรือว่าการพังทลายของกำแพงใหญ่ได้แล้วก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตุรกีนั้นเข้ายึดเมืองต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับแตกต่างจากยุโรปนะครับยุโรปจะใช้รถม้ารถศึกเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะนี้จึงทำให้ตุรกีเปลี่ยนการยุ่งในช่วงระยะเวลานั้นนะครับการบริหารการปกครองของจักรวรรดิออตโตมันนะครับเนื่องจากว่าเดินทางไปยังที่ต่างๆนะครับว่าไม่แน่นอนทุกคนไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามทุกคนไม่ได้เป็นคนเติร์กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการปกครองอย่างเข้มงวดนะครับปกครองเข้มงวดนี่คือใช้หลักการทหารนะครับนอกจากนี้เนี่ยการปกครองเนี่ยก็จะใช้กลุ่มบรรดาผู้ปกครองเนี่ยเป็นคนเติร์กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปกครองในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับจึงทำให้ลักษณะของการปกครองเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าสามารถสั่งงานกันได้โดยตรงนะครับไม่ได้สั่งงานกันเป็นทอดๆนั่นเองนะครับด้านเกี่ยวกับการศึกษาและวิทยาการของจักรวรรดิออตโตมันนะครับก็เป็นการศึกษาต่อยอดนะครับจากโลกอิสลามหรืออารยธรรมอิสลามก่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์ต่างๆนะครับก็นำเอามาอยู่ในแหล่งวิทยาการของออตโตมันนะครับนอกจากนี้ในการที่สามารถพิชิตอาณาจักรไบแซนไทม์ได้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้อาณาจักรออตโตมันนั้นนะครับมีเขาเรียกว่ามีวิวัฒนาการนะครับมีวิทยาการที่ก้าวหน้านะครับเพราะว่ามีวิทยาการทั้งโลกตะวันตกและโลกตะวันออกมาผสมกันนะครับแล้วก็สามารถนำเอา2สิ่งนี้มารวมกันและพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและทำให้ตัวเองนั้นมีความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมานะครับและวิทยาการต่างๆนี้นะครับก็ส่งผลให้ออตโตมันนั้นกลายเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของโลกนะครับและก็สามารถเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ได้นะครับซึ่งใครจะคิดว่าอาณาจักรออตโตมันที่เป็นอาณาจักรเกี่ยวกับศาสนาอิสลามนั้นจะมีความยิ่งใหญ่สามารถเป็นแกนนำในการทำสงครามโลกครั้งที่1ได้นะครับแต่ก็พ่ายแพ้ต่อกลุ่มสัมพันธมิตรลงไปจนทำให้ปัจจุบันนี้เหลือแต่ตุรกีนั่นเองนะครับและก็ชาวเติร์กบางส่วนก็อยู่ในบริเวณเอเชียกลางเป็นประเทศเล็กๆประเทศน้อยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอารยธรรมของอิสลามนะครับโลกอิสลามมีความเจริญมาอย่างไรนะครับออตโตมันมีความยิ่งใหญ่เกรียงไกรแค่ไหนนะครับนอกจากนี้เนี่ยนักศึกษาสามารถนำไปศึกษาต่อยอดได้นะครับจากตำราหรือเอกสาร

สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับราชอาณาจักรกัมพูชานะครับซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับเรานะครับซึ่งเรากัมพูชานะครับก็ได้มีความติดต่อสัมพันธ์กันไปเป็นเวลายาวนานแล้วนะครับเราก็มีประวัติร่วมกันนะครับราชอาณาจักรกัมพูชานะครับเป็นประเทศที่มีความรุ่งเรือง